0: วงเถอะไว้คุยกันนะบายถ้าหากว่าเราใส่ผงปรุงของดาวทุกๆดวงลงไปในมัฟฟินนี้แล้วทุกคนในแคมป์ก็ต้องถูกใจแน่มัฟฟินคือชีวิตฉัน
1: ทุกคนพร้อมนะโอเคเพลงเริ่มด้วยเสียงขุยฟลุตที่ไพเราะและพลิ้วไหวดูนะ

อเคมัฟฟินซูเปอร์คัสเตอร์ไหนดูไหนสิความสวยงามผ่านความอ่อนนุ่มผ่านกลิ่นหอมล่ะผ่านเดี๋ยวฉันจะทำเป็นร้อยๆชิ้นเลย

0: มัฟฟินเหรอมาจากไหนอ่ะหน้าตาน่าอร่อยดีนะ อะไรอ่ะ
1: ทุกคนฟังทางนี้มาลองมัฟฟินแสนอร่อยสำหรับทุกๆคนนำเสนอโดยเชฟขนมอบหุ่นน่ารักหวานแหวว ฉันเอง
2: โอ้ขนมมาจากดาวโลกเหรอ
1: ใช่ฉันทำเองใหม่ๆจากเครื่องปรุงของดาวต่างๆทานได้เลย
3: กลิ่นหอมน่า
1: ว้าวเกิดอะไรขึ้นน
2: ่
1: ะ
2: ไม่หนีแล้ว
4: แอลิสเพื่อนในวงบอกว่าฉันควรปรับปรุงเรื่องเป่าฟลุตมันเกินไปอ่ะพูดนี้ได้ไงเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
0: เธอต้องไม่เชื่อแน่มีมัฟฟินปีศาจวิ่งทั่วแคมป์เลย
1: ฉันผสมแป้งมัฟฟินกับเครื่องเทศต่างดาวมันดันกลายเป็นปีศาจซะอย่างนั้น
0: สงครามมัฟฟินเราต้องเล่นงานมัน
1: Yeah!

0: านะมัฟฟินอย่าไปเกาะหน้าเขา
1: ชิวชิว
0: ช่วยด้วยหยุดนะมัฟฟินขอโทษนะคริโอไม่ได้ตั้งใจจะเกเรเหรอ
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอลิสมัฟฟินเข้าตาฉันเอามันออกไปทีสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
0: ขอโทษนะเน็ตมานี่เลย
2: อ้า

0: ดีที่เปลี่ยนจากขายขนมมาแจกสัตว์เลี้ยงแทน
1: มัฟฟินพวกนี้น่ารักกว่าอะไรทั้งนั้นเลยหน้าที่ฉันคือหาบ้านใหม่ให้พวกมันโอ้น่ารักสุดๆไอ้กรี๊ดสลบบ้าฉันจะตั้งชื่อเธอว่าบัตเตอร์เป็นเด็กดีด้วยนะและระวังตัวด้วยใช่มาถ่ายรูปกันทุกคนพูดว่าหวานแต่ไร้กาด
2: หวานแต่ไร้กาด

0: ์ Secret Code รหัสลับนักคำนวณสัปดาห์นี้เหล่าอัลฟาต้องใช้ไหวพริบในความรู้เกี่ยวกับทศนิยมกับสถานการณ์ปริศนาที่กดดัน
1: XA.XX กระจกบอกความจริง
0: มาฝึกคิดอย่างมีเหตุผลและอัพสกิลคณิตศาสตร์ไปด้วยกันใน The Secret Code รหัสลับนักคำนวณวันเสาร์นี้8 น.ทางไทย PBS

0: กล่องปริศนาที่เห็นอยู่นี้ภายในมีของปริศนา3ชิ้นที่จำเป็นต่อการนำไปใช้สร้างอาหารและเครื่องดื่มแห่งอนาคตได้แก่แก้วกาแฟขนมมากะรองและแฟลชไดรฟ์ปริศนาเราจะเอาวัสดุทั้ง3นี้ไปสร้างสรรค์เป็นอาหารได้อย่างไรงานนี้ต้องฝากให้เรนเจอร์สลงพื้นที่ตามหาคำตอบมาให้ได้เลย
1: ไหนมาดูกล่องนี้ซิว่าข้างในเนี่ยมันมีเบาะแสอะไรที่เราต้องตามหาบ้าง
2: โอ้
3: อะไร
2: มีมากะรองอ่ะ
1: เออมีมากะรองนะ
3: มันมีแก้ว
4: กาแฟ
3: แก้วกาแฟเฮ้ยมันมีเป็ดไดเล็กๆ
2: ใช่
1: ลองไปดูดิ
3: แก้วกาแฟ
1: มีเบาะแสอะไรมั้ยเนี่ย
3: ว่าแต่พี่เพชรเขาบอกว่าให้เอามาทำอาหารแล้วเราจะเอามาทำยังไงดีคะ
1: เฮ้ยแต่ว่าเด็กๆดูนี่ก่อนนี่พี่เพชรว่าเขาต้องเอาแฟตไดเนี่ยมาคนในกาแฟแน่เลยใช่ป่ะเฮ้ยไปเสียบกับคอมดูไหมเผื่อเราเจอเบาะแสอะไรบางอย่าง
3: ได้ครับ
1: คิดเรนเจอร์มิชชั่นพี่เพชรว่าจะเป็นโฟลเดอร์นั้นนะ
3: เฮ้ยมันเป็นกาแฟ
1: มันเป็นเครื่องดื่ม
3: ใช่เครื่องดื่ม
2: หรือเราจะต้องเอามากะรองมาใส่เหรอไปสิน
1: ี่ไงมากะรอง
2: ลายคิดเรนเจอร์
3: เหมือนกันเลย
2: เดี๋ยวนั้นมันมีเครื่องปิ้นลายคิดเรนเจอร์เหรอจะบอกนะว่าเขาปริ้นมาจากนี้มาแปะหรอลองดูรูปมันสุดท้ายสิน
1: ี่ไงนี่อะไรเนี่ย
3: เหมือนช็อกโกแลตลายแมงมุมหรือเปล่าม
2: ด
5: ที่เดียวครับกาแฟมาเสิร์ฟแล้วค่ะ
1: โอ้ยขอบคุณครับ
2: นี่เหมือนภาพแรกเลยอ่ะ
3: เอ๊ะ
2: แปะเลย
3: ว่าแต่ทำไมมันเหมือนออกมาจากภาพปริ้นเลยกินได้ไหมเนี่ย
5: กินได้ครับแล้วก็ออกมาจากภาพปริ้นด้วยครับ
1: มีใครอยากกินไหมไม่ต้องตอบเพราะว่าพี่เพชรขอกินเองนี่
3: รสชาติเป็นไงอ่ะพี
1: ่ตัวของฟองอ่ะอันนี้คือมันจะเป็นรสชาติแบบครีมมี่เบาๆนิดๆกินได้ 100% บายเดี๋ยวพี่เพชรเก็บของก่อนเก็บบ่อแสก่อนโอ้ยน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยเอาล่ะครับทุกคนครับตอนนี้พวกเรามาอยู่กันที่ร้านกาแฟเรียบร้อยแล้วครับเราจะต้องตามหาวิธีการทำอาหารสุดไฮเทครวมไปถึงนะเราจะต้องหาคำตอบให้ได้ครับว่าทำไมการมีภาพบนอาหารหรือการปริ้นภาพบนอาหารเนี่ยมันถึงกินได้ครับเดี๋ยววันนี้ตามไปหาคำตอบพร้อมกันนะครับ
6: ที่สร้างขึ้นมาเป็น3มิติได้แบบนี้ก็ทึ่งกันเลยละเซ

0: อกให้ว่าในโลกยุคปัจจุบันมีน่าทึ่งกว่านี้อีกนะมาดูตัวอย่างกันนี่คือเนื้อที่ปลูกไว้กินเองเป็นเนื้อสังเคราะห์ที่ผลิตจากการนำสเต็มเซลล์ของสัตว์มาเพาะเลี้ยงในห้องทดลองโดยเซลล์เหล่านี้จะได้รับสารอาหารที่จำเป็นเพื่อแบ่งตัวและเติบโตกลายเป็นเนื้อโดยไม่ต้องฆ่าสัตว์จริงเฮ้ยหรือจะเป็นนี่ใช้จุลินทรีย์สร้างโปรตีนไข่ไก่โดยไม่ต้องแย่งไข่จากแม่ไก่เอาไปทำอาหารได้ฟินๆหรือจะเป็นนวัตกรรมสุดเจ๋งที่เปลี่ยนอากาศว่างเปล่าให้เป็นอาหารจานโปรดของพวกเราได้โดยใช้จุลินทรีย์ตัวจิ๋วมาช่วยกินก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำยาแร่ธาตุแล้วก็เปลี่ยนให้มันกลายเป็นผงโปรตีนสะอาดแสนอร่อยช่วยให้พวกเรามีอาหารอิ่มท้องเป็นไงเจ๋งไหมของเรามีเทคโนโลยีสร้างอาหารที่เดินหน้าไปไวสุดๆมีของกินใหม่ๆผุดมาเพียบแล้วอาหาร3มิติที่วาดออกมาเป็นรูปสวยๆแบบนี้เขาทำจากอะไรไหนลองเดากันมาให้ชื่นใจหน่อยสิเดาดู
1: อุ้ยเอาไปวาง
2: วางเสร็จแล้วกดตรงนี้ได้เลยครับ
3: กดตรงไหนครับปึ๊บ
1: เฮ้ย
4: เฮ้ย
1: เฮ้ย
4: ขึ้นไปแล้วอ่ะ
1: ว
4: ้
1: าว
4: ปูบนเน
3: ื้ออ
4: ะไร
3: ก็มันเหมือนแบบกำลังพิมพ์นะใช่ป่ะเจด้า
4: เออจริงด้วยจริงด้วยเส้นมันคมมากเลยอ่ะ
1: สวยด้วยนะ
4: เฮ้ยสวยมาก
3: สวยนะเรียบร้อยเสร็จแล้วนะเอาลองชิมแล้วรีวิวหน่อยเอาละเอาแบบฟรุ้ตเข้าไปเลยมีความเป็นช็อกโกแลตไหม
4: ไม่ครับ
3: กลืนไปกับรสชาติของนม
4: ใช่
2: คืออันนั้นมันเร็วกว่าแล้วก็ประหยัดเวลาครับแล้วก็กินได้แค่กดแล้วก็หรือว่าจะวาดรูปลงไปในนั้นแล้วก็สั่งพิมพ์ได้ครับเครื่องนี้มันเจ๋งตรงที่มันเหมือนกับที่พิมพ์ FDM เลยพิมพ์เส้นพลาสติกเลยครับแต่เครื่องพิมพ์ช็อกโกแลตออกมาเป็นสามมิติแต่กินได้ถ้าเราอยากพิมพ์ก็ต้องเลือกรูปภาพก่อนครับกดเข้าได้เลยครับ
3: ครับผม
2: และนี่ก็คือแสงของโฟมครับ
3: คือถ้าอยากจะแบบว่าทำให้แบบมนๆหน่อยก็ได้ความสว่างเนาะ
2: ใช่
3: ครับเหมือนแต่งรูปเลยเนี่ยแล้วอันนี้ล่ะครับคืออะไร
2: อันนี้สำคัญมากที่สุดเลยครับขนาดของแก้วแต่ถ้าแก้วอันนี้10เซนเราต้องใช้ที่ 8.9 ครับ
3: ท่านบุญครับแล้วถ้าพี่เพชรอ่ะมีรูปที่พี่เพชรอยากทำเองอ่ะปิ้นได้ไหม
2: ได้ครับ
3: ทำได้เหรออ่ะถ้างั้นพี่เพชรมี2อันถ้างั้นเอาเป็นคำละกันได้ไหมเอาเป็นเจด้าตัว J กับวายุ
1: W คร
3: ับ W J W ของเรา
2: ขอเครื่องบิน
3: ขอเครื่องบินอ่ะได้ครับถ้างั้นหนูวาดเครื่องบิน
1: ถ้ามันไม่มีรูมันจะระบายได
3: ้ล็อกอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ล้อหรือไง
2: เครื่องยนต์จะทำเครื่องยนต์ให้อันนี้วาดรูปเสร็จแล้วเอาเข้าเครื่องพิมพ์ได้เลย
3: จากรูปเนี้ยก็จะมาอยู่ในเครื่องนี้ได้เลยเนาะ
2: ใช่ครับ
3: โอเค
2: อันนี้ครับแล้วก็ลงปรับสีหน่อยไหมครับ
3: เอาสีตัวไหนเข้มตอนนั้นเหรอ
1: โอเค
3: ถูก
1: แล้วถูกแล้วนี่เลย
3: เอาละ
1: ว้าวอู้เสร็จแล้วว้าว
3: โอ้โหสวยด้วยเอาละนี่เลยมาเปรียบเทียบกันดู
1: โอ้เหมือนเฟซเลยอ่ะครับพี่เพชรโอเคแล้วครับเพราะปกติคิดว่าจะตรงนี้จะเป็นสีดำ
3: ออกมาเป็นสีน้ำตาลก็คือโอเค
1: โอเคครับ
3: กินได้แน่นอนใช่ไหม
2: กินได้ครับเพราะมันทำมาจากสีผสมอาหารที่พัฒนาโดยเครื่องนี้โดยเฉพาะครับก็เอาแก้วไปวางตรงนี้เหมือนเมื่อกี้เลยครับ
1: มองอย่างนี้ได้ไหม
2: นะครับก็เลือกรูปภาพเลยครับ
3: เลือกรูปภาพเลย
2: ต้องสมองครับเพราะว่าอันเนี้ยมันเล็ก
3: เอาละอ่ะมาดูกันครับ
1: ถึงไปแล้วโอ้ยแป๊บเดียวเสร็จแล้วอ่ะ
5: แล้ว
1: โอ้ชา
3: แถ้างั้นเมื่อกี้สีขาวอ่ะมันไม่ค่อยชัดพี่เพชรว่าเราลองเปลี่ยนสีที่มันดูเข้มขึ้นไหม
1: เสร็จแล้วเสร็จแล้วมาก
3: หนูว่า
1: แต่ว่ามันก็ยัง
4: ผมคิดว่าด้วยน่าจะส
1: เส้นที่วาดนะครับน่าจะเล็กเป็นส่วนหนึ่งครับ
3: งั้นเอาเป็นแมวเอาเป็นแมว
1: เอาเป็นแมวดีกว่า
5: วิชัดมาก
3: ช
5: ั
3: ดไหมหยิบมาดูหยิบมาดู
1: ลายนี้ชัดมากเลยผมคิดว่าข้อดีของเครื่องนี้นะครับคือพอปริ้นอ่ะมันปริ้นได้เร็วแหลมและสามารถปริ้นได้หลายอย่างด้วยครับอย่างเช่นปริ้นขนมปริ้นเครื่องดื่มได้ด้วยอ่ะครับพี่เพชร
5: ว่าแต่ที่เราเห็นเมื่อเช้าเนี่ยที่เป็นเหมือนช็อกโกแลตแมงมุมใช้เครื่องปริ้นแบบนี้หรือว่าแบบอื่น
2: แบบอื่นครับ
3: มีเครื่องอีกใช่ไหม
2: มีเครื่องอีก
3: ถ้างั้นพาเด็กๆไปดูได้ไหมพาน้องๆไปดูเลยไปไปละ
1: เครื่องทีดีปิ้นเลยอ่ะ
3: ก็มีความคล้ายเหมือนกันนะ
5: เขาปิ้นเป็นชั้นๆนะคะ
3: ใช่ไหม
2: อ
3: ัน
2: นี้จะเหมือนเครื่องปิ้น3มิติครับแต่ถ้าเวลาเนี่ยมันอยู่ที่ไซส์ถ้าไซส์ใหญ่มันก็จะใช้เวลานานมันก็จะปิ้นไปทีละชั้นทีละชั้นจนมันได้สูงเท่าที่เราตั้งใจทำนะครับ
5: มันค่อยๆสูงขึ้นทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้น
6: เครื่องพิมพ์ช็อกโกแลต3มิติจะสร้างความร้อนเพื่อควบคุมอุณหภูมิของช็อกโกแลตทำให้ได้เนื้อช็อกโกแลตเหลวพอดีเหมาะกับการยิงเส้นช็อกโกแลตพิมพ์ออกมาเป็นชั้นๆเมื่อเครื่องได้รับภาพ3มิติที่จะใช้พิมพ์แล้วตัวเครื่องจะคำนวณว่าจะพ่นเส้นช็อกโกแลตเริ่มจากทิศทางไหนเป็นหลักแล้วฉีดเนื้อช็อกโกแลตออกมาจากกระบอกหัวฉีดที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ33องศาครับออกมาเป็นเส้นๆพิมพ์ไปทีละชั้นซ้อนกันขึ้นไปเรื่อยๆจนเสร็จนอกจากจะใช้ช็อกโกแลตแล้วยังมีการใช้อาหารชนิดอื่นๆอย่างเช่นโปรตีนเหลวสำหรับอัดขึ้นรูปเป็นอาหารได้ด้วยน่าทึ่งจริงๆเลยครับ
1: โอ้ยมีหลายอย่างมากเลยอ่ะ
5: โอ้สวยมาก
3: พี่เพชรเลือกให้เอาไป
1: มันมีเหมือนเลเยอร์ครับเป็นชั้นๆนะครับ
5: เป็นชั้นๆมันก็จะคล้ายๆกับ3D printing เลย
3: ลองหักดูไหมอุ้ยนี่มันหักง่าย
5: โอเคหักง่ายมาก
3: ก็เกินเลย
5: หยิบ1ชิ้น
3: เฮ้ยเฮ้ยอร่อย
5: คือเหมือนว่า 3D printing อะค่ะเขาจะมีเหมือนสายซัพพอร์ตที่ต้องให้เราหักอะค่ะแต่อันเนี้ยมันดีที่ว่าเราไม่ต้องมาหักแล้วอาหารที่เรากินเข้าไปอะค่ะก็จะไม่ต้องมาเลอะสิ่งสกปรกในมือเรา
1: เจ๋งเหมือนกันครับแต่ผมชอบเครื่องปริ้นภาพมากกว่าครับเพราะว่าความรวดเร็วของมันครับแล้วก็สามารถทำให้ลวดลายออกมาได้คมชัดมากเลยครับ
5: หนูคิดว่าถ้าหนูจะออกแบบช็อกโกแลตเป็นของตัวเองค่ะหนูก็คิดว่าจะเป็นรูปสัตว์ค่ะที่มันง่ายๆค่ะ
1: ถ้าผมสามารถเลือกโมเดลใส่ในเครื่องปริ้นช็อกโกแลตได้ครับผมจะทำเป็นรูปตัวเองครับเพราะผมอยากเห็นรูปตัวเองครับในการพิมพ์แบบช็อกโกแลตครับ
7: คิดว่าเครื่องปริ้น3มิติทั่วไปเนี่ยทำงานเหมือนกับเครื่องปริ้นอาหาร3มิติหรือเปล่าเหมือนหรือว่าไม่เหมือนมาสังเกตดูปากกาอันนี้กันใส่เส้นพลาสติกเข้าไปเสียบไฟให้ความร้อนเส้นพลาสติกก็จะละลายออกมาจนทำให้เราเนี่ยสามารถวาดรูปทรง3มิติได้เห็นแบบนี้แล้วตอบได้หรือยังการทำงานของปากกา3มิติที่เป็นอุปกรณ์สร้างสิ่งของ3มิติขั้นพื้นฐานต้องใช้ความร้อนในการหลอมละลายพลาสติกเหมือนกับเครื่องพิมพ์อาหาร3มิติที่ต้องใช้ความร้อนหลอมละลายช็อกโกแลตนี่แหละคือหลักการสำคัญของเครื่องพิมพ์3มิติคือการใช้ความร้อนหลอมละลายไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือพลาสติกก็ทำให้กลายเป็นรูปร่างตามที่เราต้องการได้แบบนี้ถ้าลองเปลี่ยนจากเส้นพลาสติกสำเร็จที่ซื้อมาเป็นเส้นพลาสติกจากขวดเหลือใช้ล่ะจะทำได้ไหมพาฝาน้ำมาลมแล้วใส่ใบมีดเข้าไปทำเป็นที่ตัดเส้นพลาสติกแบบนี้นำเครื่องตัดเส้นพลาสติกแบบ DIY มาตัดขวดพลาสติกที่เหลือใช้ให้เป็นเส้นขนาดใกล้เคียงกันกับเส้นพลาสติกสำเร็จรูปแบบนี้ทำเป็นม้วนเอาไว้ใช้ความร้อนจากปืนกาวรีดให้เส้นพลาสติกกลมขึ้นมาลองดูกันว่าถ้าเราเอาเข้าไปใส่ในปากกา3มิติจะเป็นอย่างไรพลาสติกไหลออกมาได้หลังจากการหลอมละลายแล้วนำมาพิมพ์ขึ้นรูปใหม่นี้ ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์วัสดุสำหรับเป็นเครื่องพิมพ์3มิติได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์

0: าร3มิติอย่างเช่นช็อกโกแลตโปรตีนจากไข่ขาววุ้นเจลาตินก็นำมาขึ้นรูปเป็นอาหาร3มิติได้หรือจะเป็นพลาสติกจากขวดเหลือใช้ก็สามารถนำมาหลอมละลายขึ้นรูปใหม่ได้แต่ต้องเลือกชนิดของพลาสติกให้ถูกต้องเหมาะกับเครื่องพิมพ์3มิติที่เราใช้ด้วยเท่านี้พลาสติกเหลือใช้ก็จะไม่กลายเป็นขยะใครมีไอเดียรีไซเคิลพลาสติกเหลือใช้ส่งเข้ามาอวดกันได้นะอยากเห็น
1: ภารกิจสุดท้าทายในวันนี้เหล่าสปายเรนเจอร์สจะต้องช่วยกันคิดและใช้ AI ในการออกแบบชิ้นงานช็อกโกแลต3มิติเพื่อนำมาสร้างสรรค์และออกแบบต่อในโปรแกรมสร้างโมเดล3มิติในรูปแบบของตนเองถ้าพร้อมแล้วก็ลงมือได้เลย
2: แทนบุญคิดว่าถ้าจะปั้น 3D เนี่ยคิดว่าจะทำเป็นรูปอะไรดี
3: เครื่องบินดีไหมครับ
2: เราคิดว่าจะทำเป็นแพนด้าแล้วเจด้า
4: เราคิดว่ามันเหมือนว่าจะทำสูงเกินไปแล้วใช้เวลานานเราทำเป็นแบนเลยดีไหมทำดอกไม้กันไหม
5: ได้นะ
2: ได้
3: ถ้าใช้เป็นรูปเลขาคณิตจะทำง่าย
6: ถ้างั้นทำเป็นวงกลมแล้วเป็นหัวใจดีไหม
4: ถ้าเกิดเป็นเครื่อง 3D พิมพ์เนี่ยเราต้องทำให้มันติดกันไหม
3: ต้อง
4: แล้วก็
6: มีใบรูปหัวใจตรงนี้ไหม
3: มีต้องติดกัน
2: ได้อยู่นะ
3: ใช่แล้วเราต้องกะขนาดไหมล่ะให้มันเล็กกว่าอันนี้ถ้ามันใหญ่กว่ามันจะพิมพ์ไม่ได้มันจะเกิน
4: แสดงว่ามันต้องใหญ่ไม่เกินแผ่นรองในโปรแกรมใช่ไหม
3: ใช่ตรง9
2: เซน
6: 9เซนถ้างั้นเรากับดีนี่อาจจะมาเจนเนอเรทภาพส่วนอีก2คนไปปั้นรูปแบบได้เลยนะ
2: โอเค
6: ไม่ได
3: ้กดค่ะ
4: แล้วมันต้องซ้อนกันใช่ไหมถึงจะเป็นเส้นเดียวกัน
3: ใช่อย่างนี้นะมันต้องไปติดกับไอ้วงกลม
4: นี่นี่กับวายุก็จะช่วยกันเจเนเรตภาพให้ AI ช่วยนะคะส่วนหนูกับแทนบุญก็จะช่วยปั้นโมเดลค่ะ
6: แทนบุญเขาสามารถใช้โปรแกรมปั้น 3D ได้ครับเขาเคยปั้นหลายอย่างครับพอมีเขาครับก็คิดว่าภารกิจต้องสำเร็จอย่างแน่นอนครับ
2: ปกติ 3D print นะคะก็จะใช้เป็นพลาสติกมันจะสูงเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าพอเป็นช็อกโกแลตอะค่ะมันก็จะต้องคำนึงถึงความหนาบางด้วยมันอาจจะหนาเกินไปก็ไม่ได้ค่ะวินงั้นเราเอามาเทียบกันไหมว่ามันเหมือนต่างกันยังไง
6: โอ้
2: โหวิ
6: เหมือนที่ร่างเอาไว้เลยอ่ะ
2: ใช่ก็คล้ายๆกันนะ
7: เสร็จยังครับเด็ก
8: ๆเสร็จแล้วค่ะ
7: สว
8: ั
7: สดีพี่แม็กก่อนพี่แม็กมาด้วย
2: สวัสดีค่ะ
7: โอเคเล่าให้พี่เพชรกับพี่แม็กฟังหน่อยว่าพวกเราเนี่ยใช้ AI เจนอะไรออกมาได้ภาพเลยบ้าง
4: พวกหนูทำดอกไม้ขึ้นมาค่ะเพราะว่าทำง่ายแล้วก็ทำให้แบนได้ค่ะจะได้สร้างไม่นาน
7: พี่แม็กครับถามก่อนเลยว่าเป็นไปได้ไหมฮะ
9: เป็นไปได้ครับเพราะว่าเราจะมีโปรแกรมตัวโปรแกรมที่ทำให้ไฟล์3มิติมันทำให้เป็นแบบสำหรับใช้สำหรับฟุตบอลครับมันก็จะปรับได้ครับแบบสูงความสูงต่ำเป็นชั้นอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมตั้งไว้ประมาณ4ครับ
7: อืมใช่เราทำจริงได้เลยมั้ยครับสำหรับ
9: ได้เลยครับอย่างแรกก็ผมก็ต้องเซฟไฟล์เนี่ยเข้าแฟลชไดรฟ์ก่อน
7: ได้ครับ
9: เสียบแฟลชไดรฟ์ไปแล้วนะครับไฟล์ชื่อว่า KR Flower อันนี้มันจะขึ้นเข้ามาในเครื่องเลยครับน
7: ี
9: ่เรากดได้เลยครับ
7: ก็กดสั่งปริ้น
9: ใช่ครับ
7: ดูซิเด็กๆผลงานของเรา
2: จะเริ่มแล้วป่ะมันเริ่มจากตรงปลายหัวใจหรือเปล่า
4: เหมือนมันจะมาจากขอบแล้วค่อยระบายทีหลังเลย
6: มันกำลังถูกช็อกโกแลตอยู่เลยอ่ะ
2: โอ้เหมือนมันกำลังระบายสีอยู่
7: เสร็จเรียบร้อยแล้วกี่ชั้นเนี่ยนี่มันดูมีกี่ชั้น
2: 4
7: หรือว่าเรียบร้อยโอเค
9: อาจจะเป็นเรื่องของไฟล์ที่เด็กๆทำออกมาเนี่ยครับอาจจะเพิ่มแบบว่าเท็กเจอร์แบบว่านูนมากขึ้นกว่านี้อะไรอย่างเง
7: ี้
9: ยอ๋อ
7: มีความนูนมากยิ่งขึ้นแต่ว่าทำมาได้ขนาดนี้นะครับก็ทำออกมาได้อย่างน่ากินแล้วก็เหมาะสมแล้วครับผมกับผลงานของพวกเรานะครับผมเก่งมากๆเลยครับโปรเมอร์กินต่อได้เลยไหมครับพี่แม็ก
9: กินได้เลยครับ
7: กินได้เลยนะ
1: การเรียนรู้ในครั้งนี้ของ Rangers ทำให้พวกเขาได้ลองสร้างโมเดล3มิติผลิตออก

0: มาเป็นช็อกโกแลตสุดพิเศษที่ผู้เชี่ยวชาญยังได้บอกว่าชิ้นงานของน้องสามารถทำได้จริงเพราะผ่านการออกแบบที่คำนึงถึงความหนาความลึกของช็อกโกแลตมาเป็นอย่างดีทำให้ระยะเวลาในการสร้างช็อกโกแลตจึงไม่นานเกินไปแต่ถ้าน้องๆอยากให้ช็อกโกแลตสมบูรณ์มากขึ้นก็ควรเพิ่มความหนาของโมเดลให้มีลวดลายและมิติมากขึ้นเท่านี้ก็จะได้ The Best ช็อกโกแลตเลยเก่งมากเรนเจอร์ส
1: มาสนุกคิดกันต่อกับกิจกรรมนี้ให้เรนเจอร์สทางบ้านลองออกแบบโมเดล3มิติสำหรับสร้างช็อกโกแลต3มิติในแบบของตนเองส่งรูปภาพหรือคลิปวิดีโอพร้อมคำอธิบายของน้องๆขมวดกันได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการคิดเรนเจอร์สผลงานที่สร้างสรรค์โดนใจ3คนแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็นกระเป๋านักสืบสุดเท่จากทางรายการเอาไว้ใส่ไปออกตะลุยโลกกว้างกันได้เลยชนแล้วกัด1คำแต่ลืมอะไรเปล่าน้องๆเรนเจอร์ทางบ้านยังไม่ได้กินเลยและนี่คือปฏิบัติการสนุกๆที่เกิดจากความคิดอันยอดเยี่ยมของเหล่าเด็กๆที่น่าทึ่งแล้วก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับคราวหน้าครับเราเรนเจอร์จะไปบุกตะลุยค้นและไประดมกำลังความคิดมันๆกันที่ไหนอย่าพลาดนะครับถ้าน้องๆทุกคนก็อยากเป็นคิดเรนเจอร์

0: แห่งความสุขสนุกการเล่นและเรียนรู้อยู่กับพี่ไอซ
1: ์และพี่จีน่าในรายการ
0: ไทย PBS Kids Club
1: และวันนี้นะคะพวกเราก็มีข่าวดีๆที่พร้อมจะมาอัปเดตให้กับทุกคนอีกเช่นเคยค่ะและตอนนี้เจ้าหนูผู้ประกาศก็รอพวกเราอยู่แล้วเราไปเจอกับเขากันเลย
0: มาเลย
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อกีดากิรุราสถาอมณีอายุ9ขวบค่ะ
0: วันนี้กีดาพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วก็เราไปพบกับช่วงคิดเล่นเป็นข่าวพี่จีน่าครับวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจมาฝากเด็กๆบ้างครับ
1: วันนี้นะคะพี่จีน่ากับน้องกีด้าเนี่ยมีเรื่องราวดีๆนะคะจากเมืองย่าโมหรือว่าจังหวัดนครราชสีมามาเล่าให้ฟังกันค่ะ
2: เป็นควันหลงจากงานประชุมครั้งใหญ่กับโครงการ3เร่ง3ลด3เพิ่มค่ะพี่ไอรายละเอียดจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ
1: เด็กๆรู้กันไหมคะว่าจังหวัดนครราชสีมานะคะกำลังเดินหน้าพัฒนาเมืองด้วยนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มเพื่อให้พี่น้องชาวโคราชนะคะมีความสุขแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยค่ะซึ่งในวงประชุมนะคะบอกว่าตอนนี้นะคะผู้ปกครองหลายคนเนี่ยกำลังเครียดเรื่องเศรษฐกิจนะคะเลยปล่อยให้เด็กๆเนี่ยอยู่กับหน้าจอมากเกินไปผลก็คือทำให้เด็กๆเนี่ยมีพัฒนาการที่ช้าลงพูดน้อยลงแล้วก็เข้าสังคมยากขึ้นค่ะ
2: ในวงประชุมเลยเน้นย้ำนโยบาย3ลดคือลดแรงงดหน้าจอในเด็กเล็กลดความเครียดและลดการใช้ความรุนแรงส่วน3เพิ่มคือเพิ่มการเอาใจใส่เพิ่มกิจกรรมการอ่านและเพิ่มการเล่นอย่างอิสระด้วยค่ะ
1: อย่างช่วงบ่ายนะคะก็เป็นกิจกรรมเพิ่มพลังสมองมีการสอนเล่านิทานเพื่อกระตุ้นจินตนาการและสอนทำของเล่นง่ายๆจากสิ่งรอบตัวค่ะเพื่อให้เด็กๆนะคะได้ฝึกคิดแล้วก็รู้สึกสนุกจากการเล่นค่ะ
2: งานนี้ยังไลฟ์สดผ่านเพจปฐมวัยไทยแลนด์ทำให้คุณครูและพ่อแม่ทั่วประเทศสามารถนำวิธีลดและเพิ่มเหล่านี้ไปใช้กับเด็กๆได้ที่บ้านทันทีค่ะ
1: เรียกได้ว่าเป็นโครงการดีๆนะคะที่จบลงไปพร้อมกับรอยยิ้มแล้วก็แนวทางดีๆในการช่วยเหลือเด็กๆนะคะใครที่กำลังดูข่าวนี้อยู่นะคะอย่าลืมวางมือถือลงนะคะลดเวลาในการใช้หน้าจอแล้วก็เอาเวลาเนี่ยไปอ่านนิทานหรือว่าวิ่งเล่นกับเพื่อนๆแทนนะคะ
2: น้องกีด้าจะจำแนะนำไปใช้ค่ะพี่จีน่าจะได้ห่างจากหน้าจอและยังมีเวลาเล่นกับเพื่อนๆอีกด้วยค่ะ
1: พี่ไอซ์คะข่าวต่อไปเนี่ยเกี่ยวกับรายการรูปแบบใหม่ของไทย PBS Kids ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับพี่จีน่าเป็นรายการเกมโชว์นะครับที่เน้นสร้างแรงบันดาลใจเพื่อปลุกกระแสนะครับให้เด็กไทยรักการอ่านครับช่วยเด็กๆมาดูท้าให้อ่านบุ๊กแบทเทิลรูปแบบใหม่เปลี่ยนการอ่านให้เป็นความมันแบบสะใจกลับมาคราวนี้นะครับมาในรูปแบบของเกมโชว์ที่จะพาไปลุ้นกับการแข่งขันอ่านและตอบคำถามแบบสุดเข้มข้นเพื่อค้นหาสุดยอดนักอ่านนะครับจาก24โรงเรียนทั่วประเทศครับ
2: มาลุ้นกันว่าจะมีโรงเรียนของเพื่อนๆหรือโรงเรียนที่เชียร์กันอยู่มาร่วมศึกประสานความรู้ครั้งนี้ด้วยหรือเปล่าบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ
0: เด็กๆสามารถรับชมได้นะครับทุกวันอาทิตย์ครับอย่าลืมเปิดหน้าจอทีวีแล้วมาเชียร์เพื่อนคนเก่งไปด้วยกันนะครับและสำหรับข่าวดีๆแบบนี้นะครับยังมีให้ได้ติดตามอีกเพียบเลยนะครับอย่าลืมไปติดตามกันได้ที่แฟนเพจไทย PBS Kids ครับเ
1: ย้โอ้โหวันนี้น้องกีด้ามาอ่านข่าวกับพวกเราเก่งมากๆเลยไหนเป็นยังไงบ้างคะ
2: สนุกมากๆเลยค่ะได้มาอ่านข่าวกับพี่ไอซ์กับพี่จีน่าในครั้งแรก
0: แล้วสองข่าวที่อ่านมาเนี่ยชอบข่าวไหนที่สุดคะ
2: ชอบข่าว3เร่ง3ลด3เพิ่มค่ะเพราะคิดว่ามีประโยชน์กับเด็กๆจริง
1: ๆแล้วคิดว่าการที่เรามาอ่านข่าวในวันนี้ท้าทายอะไรยังไงบ้างคะกีด้า
2: ท้าทายค่ะเรื่องการอ่านภาษาไทยและการเอาเสียงให้ถูกต้องค่ะ
1: เอาละค่ะวันนี้นะคะกีด้าก็ได้มาอ่านข่าวเป็นเจ้าหนูผู้ประกาศกับพวกเราพี่ๆก็มีของที่ระลึกจะมอบให้ด้วยค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณกีด้ามากๆนะครับที่มาร่วมอ่านข่าวกับพวกเราขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: แต่ว่าความสนุกของพวกเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเราไปดูกันต่อเลยกับไทย PBS Kids Club
0: ไปเลยถึงเวลาท้าด่วนชวนเด็กมาคิดสิบเล่น
1: และวันนี้นะคะพวกเราก็ได้เตรียมเกมสนุกๆที่จะมาเล่นกับน้องๆคนเก่งกันอีกแล้ว
0: และน้องๆที่จะมาเล่นเกมกับเราในวันนี้นะครับอยู่ตรงนี้แล้วไหนแนะนำตัวหน่อย
3: สวัสดีค่ะชื่อสีลินค่ะ
4: สวัสดีค่ะชื่อสกายค่ะ
0: และเกมที่เราจะเล่นกันในวันนี้นะครับมีชื่อว่า
1: สลับเกียร์วิ่งเคลียร์สีถ้าอยากรู้แล้วว่าเกมนี้ของเราเล่นยังไงเดี๋ยวเรา ราไปฟังกติกาพร้อมๆกันเลยค่ะ
0: ไปเลย
5: เกมสลับเกียร์วิ่งเคลียร์สีกติกาคือแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมดวลกันทั้งหมด2รอบโดยพี่ไอซ์คู่กับน้องสกายและพี่จีน่าคู่กับน้องซิรินผู้เล่นในทีมต้องสับเกียร์สปีดรันวิ่งมาดูสีและวงกลมที่ซ่อนอยู่หลังฉากกั้นแล้วจำให้แม่นจำให้ไวว่าสีและวงกลมที่วางไว้เป็นโจทย์อยู่ตรงตำแหน่งไหนแล้ววิ่งกลับไปเรียงตำแหน่งของทีมตัวเองให้ตรงเป๊ะวิ่งได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งเลยนะหากเด็กๆเข้าใจกติกาแล้วเราไปเล่นกันเลย
0: เอาละครับผมแล้วรอบแรกของเรานะครับเป็นตาของน้องๆก่อนทั้งสองคนพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มครับ
1: ไปเลย
0: ไปจำเลย
1: จำสีจำสีจำสี
0: จำ
1: เอาวางก่อนซิลินวางก่อนโอเค
0: จำก่อนเลยสกายสู้เขาสกายสู้เขา
1: เฮ้ย
0: สกาย
1: ทำไมฝั่งนู้นเขามีการแบบใช้เทคนิคจำห่วงก่อน
0: ผิดเป้า
1: วางก่อน
0: แย่แล้ว
1: พี่จีน่าแล้วเด็กๆช่วยพี่จีน่านับถอยหลังหน่อยค่ะ
2: 3 2

0: เชียร์พี่จีน่าหน่อย
1: พี่จีน่าสู้สู้โอเคโอเค
2: พี่สู้สู้นะ
1: อย่าแพ้นะคะ
2: เฮ้ยทำไมพี่ไอเร็วจัง
1: นิดเดียวนิดเดียวพี่สู้สู้
2: เฮ้ย
3: เสร็จแล้วครับ
4: สนุกจริงๆกับเกมสลับเกียร์วิ่งเคลียร์สีรอบแรกเป็นการดวลกันของ2คนเก่งน้องสกายและน้องซิรินบอกเลยว่าความจำเลิศทั้งคู่จำสีเป๊ะเวอร์นึกว่าพกเมมโมรี่การ์ดมาด้วยแต่จังหวะสุดท้ายน้องซิรินนิ่งกว่าวิ่งไวคุมสติอยู่เลยคว้าแต้มแรกไปก่อนนำไป1-0คะแนนมาดูรอบที่2ความหวังเดียวของน้องสกายตกไปอยู่ที่พี่ไอซ์แม้ฝั่งพี่จีน่าก็ไม่ยอมง่ายๆจำสีนิ่งๆเรียงสีเน้นๆชิวสุดๆแต่พี่ไอ

0: สุดใจสวมวิญญาณนักวิ่งจำสีมาเรียงได้อย่างไม่สะดุดจนกู้คะแนนกลับมาให้น้องสกายได้สำเร็จจบเกมรอบนี้ไปแบบสุดมันเสมอกันไป1ต่อ1คะแนนก่อนคอแบ่งแต้มกันไปเลยสำหรับเกมสลับเกียร์วิ่งเคลียร์สีที่เราได้ชวนเด็กๆมาเล่นกันในวันนี้นอกจากเด็กๆจะได้ปลดปล่อยพลังและขยับร่างกายกันจนเหงื่อซึมแล้วยังเป็นเกมที่ช่วยฝึกลงลึกไปถึงระดับสมองเลยนะเพราะเด็กๆต้องใช้ทั้งตาในการสังเกตสมองในการจดจำสีและตำแหน่งรวมถึงได้ฝึกวางแผนคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะได้เล่นเกมนี้แล้วสนุกกันไหม
2: สนุกมากค่ะ
1: สกายล่ะสนุกไหมคะ
3: สนุกมากเลยค่ะ
1: แล้วถ้าไปที่โรงเรียนเอาเกมนี้ไปเล่นกับเพื่อนได้ไหม
3: ได้ค่ะ
1: ได
3: ้ค่ะ
4: เอาล่ะครับผมแต่ว่าตอนนี้ต้องขอขอบคุณน้องๆทั้งสองคนมากๆนะครับที่มาร่วมเล่นเกมสนุกๆกับพวกเราขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณค่ะ
1: สำหรับเด็กๆที่อยู่ทางบ้านนะคะก็สามารถเข้าไปร่วมเล่นเกมสนุกๆกันได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbskids.com มีเกมรอเด็กๆอยู่อีกเพียบเลยค่ะ
4: ใช่แล้วครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับความสนุกของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับไปสนุกกันต่อเลย
5: วันหยุดไม่มีเหงาไปเที่ยวกับพวกเราในเด็กๆครับพี่ไปกลับมาแล้วค่ะบอกเลยนะคะว่าที่แรกที่พี่ไปจะพาเด็กๆวาร์ปมาเนี่ยเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องของนี่พอจะเดาออกไหมคะติ๊กตอกเฉลยให้เลยแล้วกันค่ะกะหรี่ปั๊บไซนั่นของดีจังหวัดสระบุรีนั่นเองแล้วตอนนี้นะคะพี่เฟย์ก็อยู่ที่บ้านไร่ลุงคริสแหล่งรวมความลับธรรมชาติที่เด็กๆจะต้องลองเอาสวัสดีค่ะน้องลิโอโอ้โหนี่วันนี้มีภารกิจอะไรมาให้พี่เฟย์ได้ทำบ้างคะเนี่ย
6: ไม่รู้เหมือนกันครับ
5: เอาไม่รู้ได้งั้นเดี๋ยวพี่เฟย์ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
6: ผมรอเลยครับวันนี้ผมจะพาพี่เฟย์ไป
5: ไปไหน
6: เป็นนักสืบแมลงกันครับ
5: เป็นนักสืบแมลงเหรอหุยฟังแล้วน่าสนใจมากแล้วคืออุปกรณ์ที่ถือมาพร้อมขนาดนี้เยอะขนาดนี้ถ้างั้นทำพี่เฟย์ไปเลยดีไหมคะ
6: ครับ
5: ไปกันเลยไปลิโอนักสืบแมลงต้องทำอะไรบ้างอะบ้านไร่ลุงคริสตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะปรางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีใกล้ๆกรุงเทพแค่นี้เองค่ะขับรถชม2ข้างทางเพลินๆไม่เกิน2ชั่วโมงก็ถึงแล้วค่ะเด็กๆที่นี่เป็นพื้นที่เรียนรู้ธรรมชาติสุดคิ้วที่จัดกิจกรรมสนุกๆตามฤดูกาลตลอดทั้งปีเลยเหมาะสำหรับครอบครัวที่อยากมาเปลี่ยนบรรยากาศไม่ว่าจะศึกษาระบบนิเวศชวนกันเดินป่าดำนาลุยโคลนหรือจะนอนเต็นท์แคมปิ้งท่ามกลางธรรมชาติก็ฟินไปอีกแบบแต่อีก1ไฮไลท์ที่ทุกคนมาแล้วต้องห้ามพลาดเลยนะคะก็คือการได้มาสำรวจและจับแมลงเป็นกิจกรรมยอดฮิตที่เปิดโอกาสให้เด็กๆและครอบครัวใช้สวิงจับแมลงและเรียนรู้ชนิดของแมลงในพื้นที่ธรรมชาติอย่างปลอดภัยค่ะไปกันค่ะเด็กๆตามพี่เฟย์กับน้องลีโอไปจับแมลงกันเลย
6: แม่ครับผมพาพี่เฟย์มาแล้วครับ
5: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค
5: ่
7: ะ
5: โอ้โหพี่แขกกำลังจับแมลงอยู่ใช่ไหมคะ
7: พี่แขกกำลังสำรวจระบบนิเวศเช้านี้อยู่ค่ะ
5: แล้ววันนี้หนูจะได้จับแมลง
7: ไหมได้จับแน่นอนเลยค่ะอยากลองเลยไหมอ่ะ
5: ได้เลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยหนูอยากรู้ว่าที่นี่อะค่ะมีความพิเศษอะไรบ้าง
7: อ๋อที่นี่มีแมลงหลากหลายชนิดมากเยอะมากเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีมาเกินกว่า25ปีแล้วแล้วก็ที่นี่ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติแล้วก็สำหรับเด็กและครอบครัวและคนทั่วไปด้วยค่ะก็เราจะพาทุกคนที่มาเที่ยวที่เนี่ยให้ไปสำรวจระบบนิเวศหรือว่าเป็นนักสืบแมลงกัน
5: อ๋อแบบที่น้องวีโอบอกว่าวันนี้จะพาพี่เฟย์มาเป็นนักสืบแมลงแล้วอย่างนี้เวลาเด็กๆจับแมลงอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้อะไรบ้างคะ
7: โอ้ได้เรียนรู้เยอะมากเลยค่ะอันดับแรกคือเด็กๆจะได้เรียนรู้ที่จะสัมผัสกับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับธรรมชาติได้อย่างมีความสุขเนา
5: ะ
7: ก่อนที่เขาจะมีความสุขกับธรรมชาติได้เนี่ยเขาจะเรียนรู้ว่าแมลงมีนิสัยยังไงเราจะต้องเปลี่ยนความกลัวเป็นความเข้าใจก่อนนำไปสู่ความรักแล้วก็สันติสุขได้ในที่สุดค่ะสันติสุขเกิดขึ้นจากข้างในเนาะหายกลัวก่อนน้องเคยกลัวอะไรไหมคะลองด
5: ูแมลงนิดนึง
7: วันนี้นะคะเป็นนางเอกของเราเลยเขาชื่อตั๊กกระแตนกิ่งไม้นะคะตัวนี้ตัวเมียกำลังตั้งท้องด้วย
5: เ
7: ราใช่เราต้องพาเขาเดินไต่มือน้องเฟย์เช็คแฮนด์กับเขาทักทายกับเขาหน่อยเก่งมาก เลยให้เขาอยู่ใกล้ๆพื้นหน่อยให้เขาอยู่เนี่ยแบบนี้แหละ
5: แต่ว่าจะได้คุ้นเคยเหมือนแบบว่าเหมือนใบไม้เหมือนหญ้า
7: แต่เขาชื่อตะกั่วแตนกิ่งไม้เขาจะเรียนแบบต้นหญ้าค่ะจะเรียนแบบต้นหญ้าเขาจะบอบบางแล้วก็อ่อนมากๆเลยให้พี่เฟย์เช็คแฮนด์1 นิ้ว 1 นิ้วต่อแล้วต่อกันเป็นสะพานอาริโอมาต่อมามีตรงนี้ต่อมือกันเป็นสะพานให้น้องเดินอันแรกให้พี่เฟย์
5: อันนี้ไม่เป็นต
7: ่อพี่เฟย์เก่งมาก
5: แล้วนอกจากตั๊กแตนกิ่งไม้ยังมีแมลงอีกหลายชนิดเลยใช่ไหมคะที่นี
7: ่เยอะมากเลยค่ะแมลงแมงมุมมวลแมลงปอนะคะเยอะมากหลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์มากนะคะ
5: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ต้องให้พี่แคร์กับน้องลีโอเนี่ยสอนพี่เฟย์จับแมลงแล้วแหละ
7: เอาผีเสื้อก่อนไหมง่าย
5: ๆได้เลยค่ะเราต้องไปจุดไหนก่อนดีคะพี่
7: คิดว่าผีเสื้อเขาจะต้องไปที่ไหน
5: ที่มีดอกไม้
7: มีอะไรอีก
5: มีต้นไม้
7: ไปเราไปสืบกัน
5: โอเค
7: ค่ะ
5: ไปกันค่ะไปนี่ตรงนี้น่าจะเยอะอยู่นะนิโ
7: อช่วยกันหาเร็ว
5: หุยหุยหุยเหมือนจะได้ได้ไหมครับ
7: โอ้เยี่ยมเลย
5: ได้แล้ว
7: แหละถูกต้องความเน็ตไว้แล้วลองมาดูค่ะว่ามีไห
5: มคือจริงๆแล้วเนี่ยแมลงชอบอยู่ตรงต้นไม้เยอะๆใช่ไหมคะพี่แข
7: ถ้ามีต้นไม้เยอะเขาก็จะชอบค่ะเขาจะอยู่ทั้งยอดไม้แล้วก็อยู่ตามใต้ต้นไม้อย่างนี้ด้วยเพราะว่ามีความชื้น
5: แล้วก็จะแล้วแต่ละชนิดว่าชอบอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ย
7: อย่างตอนนี้ได้ยินเสียงนี้ไหมคะจักรจั่นเขาจะชอบอยู่บนยอดไม
5: ้ชอบอยู่บนยอดไม
7: ้ค่ะส่วนตรงพื้นที่เราจับกันเนี่ยตอนนี้ก็จะมีหลายชนิดเลยค่ะ
5: นี่พอจะได้เยอะอยู่ไหมคะ
7: เยอะ
5: แล้วที่นี่ส่วนมากแบบว่าจะเป็นแมลงชนิดไหนบ้างคะ
7: มีหลายชนิดเลยค่ะมีแมลงยอดหญ้าทุกอย่างเลยค่ะมีตะกั่วแตนแมลงปอนะคะมวนรู้จักมวนไหม
5: มวนไม่รู้จัก
7: มวนก็เป็นแมลงเรียกแมลงตัวเบียนนะคะมีเยอะมากหลากหลายชนิดมากผีเสื้อเยอะมากเลยค่ะมีทั้งผีเสื้อกลางวันผีเสื้อกลางคืนแมงมุมก็มีนะคะสัตว์อื่นๆก็มีด้วย
5: สัตว์อื่นๆนอกจากแมลงก็มีด้วยเหรอคะ
7: ใช่ค่ะ
5: อย่างเช่นแต่ว่าลีโอนี่จับมาครบทุกชนิดแล้วหรือยังครับเขายังไม่ครบ
6: ก็มีบางตัวที่ผมยังไม่เคยเห็นแต่ว่าแควเคยเห็นเนี่ยแม่เคยเห็นให้พวกเก้งบ้างไก่ป่า
5: อ๋อคือนอกจากแมลงก็จะมี
7: สัตว์ป่าอยู่ในบริเวณที่รอบๆด้วยเพราะว่าเราอยู่ติดภูเขาซึ่งเป็นภูเขาที่อยู่เป็นชายขอบอุทยาน
5: อ๋อแล้วอย่างนี้ช่วงที่แมลงจะออกมาเยอะที่สุดคือช่วงไหนคะพี่แข
7: ช่วงที่หลังฝนตกค่ะหรือช่วงฤดูฝนตลอดทั้งฤดูกาลเลยค่ะเพราะว่าพอฝนตกแล้วสิ่งมีชีวิตก็จะเริ่มเติบโตมาเคยได้ยินไหมคะคำว่าน้ำคือชีวิต
5: เคยได้ยิน
7: ค่ะสัตว์ก็จะออกจากไข่มาเป็นตัวหนอนมาเป็นแมลงนะคะเป็นวงจรชีวิตออกมาหากินนะคะแล้วก็เขาก็จะควบคุมระบบนิเวศกันเองก็เป็นช่วงนี้แหละค่ะที่แมลงเติบโต
5: โอ้โหมาถูกช่วงจริงๆค่ะนี่เดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บนะเดี๋ยวพี่เฟย์จะไปเป็นนักสืบแมลงตัวจริงเลยนะแล้วอย่างนี้เวลาเราจะจับแมลงค่ะเรามีวิธีจับยังไงให้แมลงปลอดภัยบ้างคะ
7: ค่ะถ้าปลอดภัยที่สุดก็คือใช้สวิงจับแมลงค่ะใช่ค่ะเวลาที่เราจับด้วยสวิงเนี่ยเราจะไม่ได้สัมผัสตัวแมลงโดยตรงนะคะเราก็จะล่อให้เขาไปอยู่ข้างในเน็ตที่สุดแล้วเราก็ใส่กล่องเขานะคะเปิดฝาแล้วก็ใส่กล่องแล้วการใส่กล่องให้เขาเราก็ต้องทำบ้านให้กับแมลงด้วยนะคะเราจะนำยอดหญ้ามาใส่ไว้เพื่อให้เขาอะเกาะถ้าสมมุติว่าเราไม่ใส่เนี่ยแมลงก็จะบินเกาะบินชนก็อาจจะน็อกอยู่ในกล่องได้เหมือนกัน
5: ก็เลยต้องหาใบไม้กิ่งไม้ให้แมลงเขาได้เกาะนิดนึงนะคะ
7: ใช่จำลองระบบนิเวศให้เขาหน่อย
5: ค่ะพี่แคร์คะนู่นหนูเห็นตรงนั้นมึงดอกไม้แล้วก็มีผีเสื้อเยอะมากๆเห็นไหมลิโอแบบนี้เราไปจับได้ไหมคะ
7: ได้เลยค่ะได้เลยไปจับผีเสื้อกันตรงนั้นเยอะเลย
5: ได้ค่ะไปแล้วมาเร็วหนูอยากจับเสื้อ

0: จับตัวอะไรได้บ้างครับพี
1: ่โอ้โหพี่เฟย์จับผีเสื้อได้ครับแล้วก็นี่ตั๊กแตนกิ่งไม้เป็นไงล่ะเก่งไหม
0: โอ้โหพี่จับได้เป็น

0: มแมลงพ่อบ้าน
1: แมลงพ่อบ้าน
2: แมลงพ่อบ้าน
0: กับตั๊กแตน
2: หนึ่งตัวครับ
1: โอ้โหภารกิจต่อไปอะคะ
2: ภารกิจต่อไปนะคะเราก็จะพาไปส่องแมลงใกล้ๆเลย
1: ส่องแมลงใกล้ๆ
2: จะได้ดูว่าหน้าตาของเขาเป็นยังไงมีขากี่ข้างมีปีกกี่ปีกนะคะแล้วก็ไปวาดรูปกันจะเป็นการวาดรูปแบบนักจิตวิทยาภาพเป็นยังไงเน
1: า
2: ะ
1: อยากรู้มากเลยแต่ว่าพี่เฟย์เชื่อว่าต้องเป็นกิจกรรมที่เด็กจะต้องชอบแน่นอนค่ะว่าแต่ว่าลีโอชอบวาดรูปไหมครับ
3: ชอบครับ
1: ชอบครับดีเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปวาดรูปกันเลยดีกว่า
4: โอเคไปกันค่ะ
1: ภารกิจนี้ที่เรากำลังจะทำกันเนี่ยมีประโยชน์อะไรกับน้องๆบ้างคะ
2: มีประโยชน์มากเลยค่ะเด็กๆก็จะได้มาส่องแมลงใกล้ๆนะคะเราจะได้รู้สัดส่วนของแมลงเพราะว่าแมลงเนี่ยมี3ส่วนมีส่วนหัวส่วนอกหรือตัวก็ได้แล้วก็ส่วนท้อง
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาส่องเขาดูใกล้ๆกันแล้วอวัยวะต่างๆของแมลงแต่ละชนิดเนี่ยมีอะไรออกมาบ้างจากส่วนต่างๆเหล่านี
1: ้อ๋อเห็นว่ามีแว่นขยายด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่อ่ะลีโอส่องเป็นส่องกับพี่เฟย์ป่ะ
1: ลีโอส่องบ่อยไหมคะเนี่ย
0: ก็ไม่บ่อยมากค่ะ
2: ก่อนอื่นนะคะก็ให้เราคว่ำกล่องก่อนเดี๋ยวคว่ำแบบนี้นะครับแล้วก็มัดแรงเขาก็จะได้บินขึ้นมาโชว์ให้เราเห็นชัดๆนะคะเสร็จแล้วคราวนี้ถ้าเรามีแมลงหลายตัวในกล่องให้เราเลือกตัวที่เราชอบที่สุดก่อนลองส่องส่วนหัวเขาดูกันก่อนสิคะว่าหัวของเขาเนี่ยมีรูปทรงแบบไหนวิธีการวาดนะคะพี่แครจะพาไปวาดภาพบันทึกภาพนะพี่แครเรียกว่าบันทึกภาพแบบนักกิตวิทยา
1: จิตวิทยาแล้วต่างจากการวาดภาพบันทึกภาพปกติยังไงอะคะพี่แขก
2: ถ้าวาดภาพปกติเราจะวาดแบบวาดเป็นศิลปะวาดแนวตะแคงได้แล้วก็วาดแบบสวยงามสีสันไม่ต้องตรงเป๊ะก็ได้นะคะแต่ว่าวาดตามนักจิตวิทยาเนี่ยเขาจะวาดเหมือนเคยเห็นภาพเอ็กซเรย์ไหมคะหัวอกท้องแล้วก็มีแขนขากลางออกมามีอะไรยื่นออกมาก็จะเห็นวาดตามนั้นแล้วเราก็จะได้นับถูกว่าแต่ละส่วนของเขามีอะไรบ้าง
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาส่องแล้วเดี๋ยวเรามาวาดเลย
2: โอเคได้เลยค่ะลีโอส่องด้วยลูก
1: พี่เฟย์เห็นหนวด

0: ใหม่ของลิโอเสร็จหรือยังครับ
1: เสร็จแล้วครับ
2: ว้าวสวยทั้งสองคนเลยมากเลยค่ะเป็นไงง่ายมากเลยเนอะ
0: ง่าย
2: ของน
0: ้
2: องเพนชื่อว่าผีเสื้อหนอนคูน
0: ผีเสื้อหนอนคูนนี่จะเป็นแบบนี้นะคะ
2: ของลิโอเป็น
1: แมงปอบ้าน
2: แมงปอบ้านถูกต้อง
1: แต่ผมเผลอว่าผมบอกว่าเพชรสิงในหัว
0: อ๋อมี
1: วาดรูป
0: เพิ่มด้วยแสดงว่าชอบวาดรูป
2: ศิลปินศิลปิน
0: อย่างที่พี่ไฟบอกไปนะคะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเด็กๆจะต้องชอบแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้ามาที่นี่แล้วอย่าลืมมาทำกิจกรรมนี้กันนะคะแล้วนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ
2: ที่นี่ก็จะมีกิจกรรมแนวธรรมชาตินะคะก็จะมีพาเรียนรู้ระบบนิเวศนะคะแล้วก็มีทำงานศิลปะที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติด้วยก็จะมีงานปั้นดินนะคะแล้วก็มีทำผ้ามัดย้อมนะแล้วก็จะมีช่วงเย็นจะพาไปดูพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็เดินบนคณาด้วย
0: โอ้โหน่าสนุกทุกกิจกรรมเลยค่ะพี่แคร์แล้วแบบนี้พอเราวาดรูปเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกับแมลงกันนะคะ
2: ค่ะเดี๋ยวเราจะพาแมลงกลับบ้านแล้วเราจะไปปล่อยเขาตรงพุ่มหญ้าเขียวๆเดี๋ยวเขาก็จะกลับบ้านกัน
0: ดีเลยค่ะถ้างั้นเราไปพาแมลงกลับบ้านกันดีกว่า
1: ครับ
0: เด็กๆคะหลังจากที่พี่เฟย์พี่แคร์และน้องลีโอวาดรูปเจ้าแมลงกันไปแล้วตอนนี้ถึงเวลาสำคัญแล้วนะเราจะพาพี่ๆแมลงพวกนี้เนี่ยเดินทางกลับสู่บ้านธรรมชาติอันกว้างใหญ่กันค่ะเพราะที่นู่นเนี่ยมีเพื่อนๆและครอบครัวของเขารออยู่ไหนมาช่วยกันส่งพลังใจโบกมือบ๊ายบายแล้วอวยพรให้เจ้าแมลงเดินทางปลอดภัยกันเร็ว1 2 3บ๊ายบายเจ้าแมลงขอบคุณที่มาเจอกันนะโอ้โหวันนี้ได้มาเที่ยวบ้านได้ลุงคริสแถมยังได้มาสวมบทเป็นนักสืบแมลงแบบนี้เนี่ยพี่เฟย์มีความสุขมากๆเลยค่ะต้องขอบคุณพี่แคร์แล้วก็น้องลีโอมากๆเลยนะคะที่พาพี่เฟย์มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแบบนี้ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ
0: เด็กๆค่ะแต่ว่าความสนุกของเราทั้ง EP นี้แล้วก็ EP ต่อๆไปเนี่ยพี่เฟย์มีของรางวัลมาฝากด้วยค่ะ
3: เด็กๆคะความพิเศษในช่วงดอเด็กเอาท์ดอร์ในซีซั่นนี้เรามีของมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเพียงแค่

0: เด็กๆ เข้าไปที่ Facebook Fanpage ไทย PBS Kids และร่วมตอบคำถามจากตอนอ้อมกอดแห่งธรรมชาติณบ้านไร่ลุงคริสในช่องคอมเมนต์ใต้โพสต์ที่ปักหมุดไว้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของฝากสุดพิเศษ5รางวัลอย่าลืมไปร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะ
1: แต่ว่าตอนนี้ความสนุกของเราก็หมดลงแล้วค่ะ
0: เด็กๆอย่าลืมนะคะวันหยุดไม่มีเหงาไปเที่ยวแบบพวกเราในโดเด็ก

0: การวาดแมลงแบบนักกีฬาวิทยาเนี่ยเขาวาดกันแบบนี้นี่เอง
1: ใช่เลยค่ะพี่ไอซ์เด็กๆอาจจะติดภาพว่าการที่เราจะวาดเนี่ยมันต้องยากแน่ๆเลยแต่จริงๆแล้วนะเราแค่ใช้แว่นขยายส่องแล้วก็วาดตามภาพที่เราเห็นออกมาง่ายๆแบบนี้ก็ได้เลย
0: แล้วหน้าตาน้องที่พี่เฟย์วาดออกมานี่ก็น่ารักมากๆเลยนะครับเนี่ยไว้พี่ไอซ์กับพี่จีน่าจะไปตามรอยนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: และนี่คือความสนุกของวันนี้นะครับที่เรานำมาฝากกันตอนต่อไปจะมีอะไรรออยู่อย่าลืมติดตามนะครับที่เดิมเวลาเดิม
1: แล้วกลับมาสนุกกันใหม่ในรายการ
0: ไทย PBS Kids Club
1: สำหรับวันนี้พวกเราต้องขอบอกเด็กๆทุกคนว่าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: ส่งมาแล้วว
0: ันนี้สตอยกับหมอจอยครับคุณหมอครับ
2: ครับผม
0: สตอยมีเรื่องตดมาบอก
2: โอ้เรื่องตดหรือเรื่องตลก
0: ตด
2: โอ้ยโอเค
0: อยู่ๆสตองยังนั่งอยู่ในห้องและสตองก็ได้ยินเพื่อนบอกว่ามีคนตดสตองลองดมดูมันไม่เหม็นเลย
2: อ๋อเหรอคะแสดงว่าเขาตดแบบไม่มีกลิ่นเหม็นใช่ไหมสตองแล้วสตองเคยตดไหม
0: เคยแต่น้อยมาก
2: โอ้โอเคจริงๆแล้วต้องบอกว่าเรื่องตดหรือไผ่ลมเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ไหมคะสตองเป็นเรื่องปกติของร่างกายมนุษย์เราเลยค่ะแล้วเอ๊ะสตองสงสัยไหมว่าทำไมบางทีเพื่อนก็ตดมีกลิ่นหรือบางทีก็ไม่มีกลิ่นหรือบางทีก็เสียงดังหรือบางทีก็เสียงเบา
0: อยากรู้เข้ามาจอย
2: โอเคงั้นเดี๋ยวหมอจอยเล่าให้ฟังค่ะ
0: เพื่อนๆทางบ้านมาฟังไปด้วยกันเลยนะครับ Let's listen together
2: เด็กๆคะตดหรือว่าผายลมเนี่ยเกิดจากลมที่อยู่ในช่องท้องของพวกเราค่ะซึ่งทุกคนมีเหมือนกันหมดนะคะลมอ่ะมันเกิดได้จากหลายๆสาเหตุเลยค่ะอย่างเช่นการย่อยอาหารแบคทีเรียในลำไส้สร้างแก๊สหรือแม้กระทั่งนะคะบางทีที่เรากืนอากาศเวลาที่เรากินอาหารอย่างเร็วๆก็เป็นได้เช่นกันค่ะ
0: คุณหมอจอยครับต้องมีคำถามคนเราเนี่ยเฉยๆเราตดวันละกี่ครั้งครับ
2: โอ้คำถามดีมากเลยสตรองต้องตอบอย่างนี้ค่ะโดยปกตินะเราจะตดประมาณวันละ 5-20 ครั้งเลยนะคะก็คือเป็นเรื่องปกติที่พบได้ในทุกๆคนเลยเอ๊ะแล้วสตรองรู้ไหมบางครั้งมันก็มีกลิ่นใช่ไหมบางครั้งก็ไม่มีกลิ่นสตรองรู้ไหมคะว่าเป็นเพราะอะไรแล้วสตรองเคยเป็นแบบไหนไหม
0: ทุกครั้งที่ตดมักจะไม่ได้กลิ่น
2: แสดงว่าสตองต้องไม่ได้กินอาหารที่ทำให้เกิดกลิ่นแน่ๆเลยหมอจะเล่าให้ฟังเพิ่มนะคะความจริงแล้วค่ะกลิ่นของตดเนี่ยมันเกิดจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปค่ะทุกคนโดยเฉพาะในกลุ่มของพวกโปรตีนค่ะอย่างเช่นพวกถั่วเอ้ยเนื้อเอ้ยนะคะนมแล้วก็ไข่ค่ะพวกโปรตีนเนี่ยจะถูกแบคทีเรียในลำไส้ย่อยค่ะแล้วก็เกิดเป็นแก๊สซึ่งแก๊สนั้นก็จะมีกัมมันหันอยู่ค่ะทำให้เราได้กลิ่นคล้ายๆกลิ่นไข่เน่าที่เหม็นๆกันนั่นเองค่ะทุกคน
0: แล้วเสียงลับ
2: ค่ะ
0: เสียงบางครั้งมันก็แบบปูดบางครั้งก็เสียงกลางแบบซี่และบางครั้งก็บางครั้งก็ไม่มีเสียงเลย
2: คำถามดีอีกแล้วค่ะสตรองขาเสียงนะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เกิดจากลมอย่างเดียวค่ะแต่มันเกิดจากการที่ลมเนี่ยต้องผ่านรูก้นของเรานะซึ่งมันมีหูรูที่ปิดอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามีลมออกมามากเสียงมันก็จะดังถ้าลมออกมาน้อยเสียงมันก็จะน้อยค่ะคล้ายๆกับเวลาที่เราเป่าลูกโป่งนั่นเองค่ะ
0: อ๋อเหมือนเครื่องดนตรีต้องเคยเล่นเลยอย่างเช่นคุย
2: ค่ะ
0: พอเป่าเสียงดังมันก็จะดังตามลมแรงถ้าลมไม่แรงมันก็จะเป็นเสียงเบา
2: เปรียบเทียบได้ดีมากเลยค่ะสตอง
0: และที่สำคัญโปรดไม่เชิงแย่แค่ต้องรู้จังหวะและที่เราตดใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องเลยค่ะถ้าเรารู้จักร่างกายนะคะก็ไม่ต้องอายกับเรื่องที่เป็นปกติธรรมชาติของเราเลยค่ะ
0: วันนี้ก็หมดเวลาของที่สนุกสุขภาพดีมากบ๊ายบาย
3: ปัจจุบันประเทศไทยมีนักโทษมากกว่า 300,000 คนนะคะแต่ว่าคุกไทยรองรับได้ไม่ถึง 200,000 คนไม่น่าแปลกใจที่แนวทางของกรมราชทัณฑ์มีทั้งการลดโทษพักโทษเพื่อแก้ปัญหาคนล้นคุกแต่ปัญหาก็คือนักโทษบางคนค่ะถูกปล่อยตัวออกมาทั้งที่ยังเป็นอันตรายต่อสังคม
4: เรามีนักจิตวิทยาแต่ก็ไม่ได้เพียงพอกับตัวผู้ต้องขังมันก็อาจจะเกิดการประเมินทำได้เพียงเบื้องต้น
5: เรามีแบบประเมินผู้ต้องขังอยู่ราชทัณฑ์ทำครบแต่ไม่ดีพอ
3: เสียงเรียกร้องเรื่องโทษประหารกำลังเป็นคำตอบสุดท้ายของเรื่องนี้หรือไม
6: ่ถ้าเราจะประหารคนคนหนึ่งแต่ว่าก่อนเราจะประหารเขาเนี่ยเราต้องแลกกับ5ชีวิตมันไม่คุ้มเราควรจะมองย้อนไปที่ต้นทางป้องกันสังคมไม่ให้เกิดอาชญากรมากกว่าการฆ่าอาชญากรในตอนท้าย
3: ข้อถกเถียงจะนำไปสู่ทางออกแบบไหนของสังคมไทยเพื่อให้บ้านเราปลอดภัยจากอาชญากรจริงๆติดตามได้ใน Policy C นโยบายเข้าใจได้วันอาทิตย์เวลา 14:05 น.เรามีนัดกันนะคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยินดีต้อนรับสู่การค้นหาสายลับคณิตศาสตร์กับสนามทดสอบสมองที่เน้นการคำนวณของเหล่าอัลฟา
1: วันแรกเราเหยไป320
2: คิดกันเร็วเหลือเกินแล้วถ้าเกิดมันไม่ถูกล่ะ
3: ทำใจครับ
1: 0.505ด้วยไม่0.50พูดผิด
2: ที่พวกเธอตอบมาเป็นคำตอบที่
0: เอาหยิบขึ้นมาเลย
1: อันหยิบเลย
0: เฮ้ยมันเป็นไม่ได้ยังไง
3: การ์ดนางฟ้าน
0: ี่เธอจับได้การ์ดบัฟดีที่สุดของฉันเลยนะมาร่วมสนุกไปกับตัวเลขและฝึกทักษะการคิดยังมีเหตุผล
2: ขอต้อนรับเข้าสู่ Secret Room ห้องลับกับดักปริศนาของเราเองเอาล่ะดูซิว่าพวกเธอจะสามารถจัดการกับรหัสพวกนี้พาตัวเองออกไปจากห้องนี้ได้ก่อนเวลาหมดหรือไม่
3: เขาบอกว่ารอนี่รอ60
2: อย่าลืมนะเวลากำลังใกล้หมดลงทุกที
1: 36 36 5 64ไม่ใช่ไม่ใช่
0: ได้เวลาสายลับอัพสกิลกับ The Secret Code รหัสลับนักคำนวณ

0: วัสดีครับผมชื่อเด็กชายกฤตีรัตนวันชื่อเล่นชื่อไบค์ครับอายุ12ขวบครับ
1: รู้สึกว่ามันกว้างมากแล้วก็สวยมากด้วย

0: วัสดีครับผมชื่อเด็กชายปฏิการธาราเดเลศชื่อเล่นชื่อกันครับอายุ12ปีครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณบัตเลอร์
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะสิกมา
1: ว่าไปแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกของ MAR ของเรานะที่จะมีการคัดเลือกสายลับรุ่นใหม่ถ้างั้นเอาเป็นว่าเรามาทำให้เต็มที่นะวันนี้เราจะได้คัดเลือกสายลับคณิตศาสตร์รุ่นใหม่ฝีมือดีๆเข้ามาในองค์กรของเราถ้างั้นเรียกพวกเขาเข้ามาได้เลย
2: ได้เลยค่ะอัลฟาคะเชิญค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มาเชิญนั่งกันก่อนเลยโอ้โหแต่ละคนแต่งตัวกันมาคนละสไตล์เลยนะเนี่ยพวกคุณเนี่ยเป็นชุดแรกสุดขององค์กรเราเลยเราซิกมาเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้ง MAR เนี่ยเป็นองค์กรคัดเลือกสายลับคณิตศาสตร์ที่จะคัดเลือกคนที่ทั้งเก่งคณิตศาสตร์แล้วก็มีไหวพริบแต่ที่สำคัญคือต้องเป็นคนรุ่นใหม่ใครชอบเรียนวิชาเลขกันบ้าง
4: ผมครับ
5: ผมครับ
1: ชอบกันหมดเลยเหร
4: อ
1: ภารกิจแรกเนี่ยมีชื่อว่า Brain Challenge พร้อมไหมไปเจอภารกิจแรก
6: พร้อมครับ
1: ถ้าอย่างนั้นพร้อมแล้วไปเจอกับ Brain Challenge กันได้เลยครับ
7: ภารกิจ Brain Challenge นักคิดพิชิตโจทย์อัลฟาทั้ง3คนจะต้องตอบคำถามในรูปแบบบอร์ดเกมเพื่อสะสมไอเทมไว้ใช้ในภารกิจ Secret Room เมื่อเริ่มเกมอัลฟาจะต้องสุ่มเลือกการ์ดโจทย์1ใบจาก5ใบและจะมีสิทธิ์เลือกเอฟเฟคการ์ดไปด้วยอีก1ใบทันทีซึ่งเอฟเฟคการ์ดคือตัวช่วยในแต่ละโจทย์นั่นเองเหล่าอัลฟาต้องช่วยกันคิดและตอบคำถามภายในเวลา10นาทีและถ้าตอบข้อนั้นถูกจะได้หยิบการ์ดบัฟไป1ใบแต่ถ้าตอบผิดจะต้องหยิบการ์ดดีบัฟไป1ใบเช่นกันโดยหยิบได้เฉพาะใบบนเท่านั้นโดยการ์ดบัฟจะเป็นผลดีและการ์ดดีบัฟจะเป็นผลเสียเหล่าอัลฟาจะต้องเล่นครบ3ข้อและต้องพยายามสะสมการ์ดบัฟให้ได้มากที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสทำภารกิจสำเร็จใน Secret Room
1: เอาละถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มเข้าคำถามข้อ1กันเลยใครจะเป็นคนเริ่มสุ่มการ์ดคำถามก่อนอยากส่งตัวแทนโอเคส่งตัวเองเอาละหยิบการ์ดคำถามได้เลยครับ
0: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทุนก้าวปุณประเสริฐชื่อเล่นชื่อสตอมครับอายุ12ครับนาย A และนาย B และนาย C มีเหรียญอยู่จำนวนหนึ่งถามว่ามูลค่าเหรียญของนาย A รวมกับนาย B น้อยกว่านาย C อยู่กี่บาท
1: ยากหรือง่าย
0: เฉยๆครับ
1: โอเคถ้าเฉยๆหยิบการ์ดเอฟเฟคเลยครับ
0: ปรึกษาซิกมา
1: ปรึกษาซิกมาได้อยากถามอะไรก็ถามแล้วกันพอนี้เป็นเรื่องนับเงินใช่ไหมใช่ถ้าอย่างนั้นถ้านับเงินเนี่ยเราก็ต้องมีอุปกรณ์มาให้ช่วยคิดกันหน่อยคุณบัตเลอร์ครับ
2: ค่ะ
1: เราขอเงินให้เขาหน่อยได้ไหมครับ
2: มาแล้วค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณบัตเลอร์นี่เงินมาในซองเลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มแก้โจทย์ได้เลยครับ
0: โจทย์เขาถามว่านาย A กับนาย B มีเหรียญรวมกันน้อยกว่านาย C กี่บาทครับผมได้เป็นนาย A ครับเป็นเหรียญ25สตางค
1: ์กันได้นายอะไร
8: นาย C ครับ
1: แล้วนาย C เนี่ยเขามีเงินเป็นเหรียญอะไรครับ
8: เหรียญ1บาท
1: แล้วของสตอมนะครับได้นายอะไร
9: ได้นาย A ครับ
1: นาย A มีเหรียญได้อะไรครับ
0: เหรียญ25สตางค
1: ์แล้วของไบรท์ล่ะครับได้นายอะไร
10: นาย B ครับ
1: นาย B มีเหรียญอะไรครับ
10: 50สตางค์ครับ
1: โอเคว
0: ิธีคิดคือเอานาย A บวกนาย B แล้วก็เอามาลบกับนาย C ครับ
1: จะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยมีเหรียญที่แตกต่างกันแล้วจำนวนก็ยังไม่เท่ากันอีกเพราะฉะนั้นตอนนับเนี่ยต้องตั้งใจนับให้ดีมากเลยเพราะว่าถ้าเริ่มนับผิดตั้งแต่ตอนนี้ก็จะทำผิดไปทั้งข้อเลยนะปรึกษาซิกมาได้นะเรามีเอฟเฟคปรึกษาซิกมาได้อยู่จะใช้หรือเปล่า
10: ซิกมาครับแปลงหน่วยสตางค์ให้เป็นบาทใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องใช่เพราะตอนนี้เนี่ยเรามีจำนวนเหรียญคนนี้เนี่ยคนที่ได้ใน C เนี่ยโชคดีไปการโชคดีไปเพราะมันเป็น1บาทอยู่แล้วแต่พวกเธอเนี่ยไม่ได้โชคดีขนาดนั้นใน A มีเงินกี่บาทสรุปแล้ว
0: มีเงิน5บาท

0: อีก
1: 50สตางค์
0: นั่นเลยเก่งมากเขียนลงไปเลยเดี๋ยวลืม
2: แต่ผมไว้มัน2เหรียญ1บาท
1: ได้กี่บาท
3: นายบีได้21บาทครับ
0: อืม
1: เอามาบวกกัน

0: จุดห้าแล้วก็จุดศูนย
1: ์จุดศูนย์ห้าไม่เออจุดห้าศูนย์พูดผิดได้แล้ว
2: แน่ใจนะ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวเดี๋ยว
3: แน่ใจ
2: แน่ใจนะเพราะตอนพวกเธอตั้งรถกันน่ะพวกเธอไม่ได้ใส่ทศนิยมนะ
1: ตอนแรกได้ 34.50 ครับแต่ว่าซิกมาทักก็เลยลองมาดูอีกทีสรุปว่าผมลืมใส่ตัวทศนิยมก็เลยตอบผิดครับ
2: เหลือ1นาทีสุดท้ายนะถ้าเวลาหมดพวกเธอจะต้องถูกบังคับตอบเพราะฉะนั้นคำตอบเป็นเท่าไหร่ครับ
4: 33.50 บาทครับ
2: 33.50 บาทที่พวกเธอตอบมาเป็นคำตอบที
0: ่ที
2: ่ถูกต้องครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากทำข้อแรกผ่านไปได้ดี
1: ถ้าสำหรับโจทย์ข้อแรกก็สนุกมากครับได้นับเหรียญสตางค์แล้วข้อแรกก็ประมาณกลางๆครับ
5: โจทย์นี้เราต้องนับเหรียญของแต่ละคนให้เป็นหน่วยบาทเหมือนกันก่อนครับถึงจะนำมาคำนวณได้โดยนาย A ได้5บาท50สตางค์หรือ 5.50 บาทนาย B ได้21บาทหรือ 21.00 บาทและนาย C ได้60บาทหรือ 60.00 บาทจากนั้นนำเงินของนาย A บวกกับนาย B โดยการบวกทศนิยมนั้นต้องตั้งเลขให้ตรงหลักก็จะได้เป็น26บาท50สตางค์หรือ 26.50 บาทแล้วค่อยนำไปลบออกจาก60บาทโดยการลบทศนิยมนั้นต้องตั้งเลขให้ตรงหลักเช่นกันก็จะได้คำตอบออกมาเป็น33บาท50สตางค์หรือ 33.50 บาทนั่นเองครับ
2: โอเคมาครับมาจับการบัฟกันดีกว่า
0: ได้เวลาเพิ่มในซีเคทรูม2นาทีครับ
2: โอ้ไม่ธรรมดาข้อนี้เก็บการ์ดใบนี้ไว้ให้ดีเพราะถ้าหายพวกเธอก็จะไม่มีสิทธิ์ได้ใช้มันนะเอาละข้อ1ผ่านไปต่อมาเป็นข้อที่2พร้อมไ
1: หมพร้อมครับ
2: อ้าวกันเลือกการ์ดคำถามมา1ใบสิ
6: มีเหยือกน้ำอยู่1เหยือกที่มีน้ำอยู่ปริมาณ1ถ้าต้องการเติมน้ำให้เต็มพอดีเหยือกจะต้องเติมน้ำเพิ่มอีกกี่ลิตรตอบเป็นทศนิยม1ตำแหน่ง
2: นึกภาพออกไหมข้อนี้ว่ามันจะต้องเป็นยังไง
6: ออก
2: ออกนะถ้าออกหยิบการ์ดเอฟเฟคครับ
6: ตอบได้2ครั้ง
2: โอ้ยอันนี้ดีนะเอฟเฟคอันนี้ดีแต่ว่าถ้าตอบผิดเนี่ยยังมีโอกาสตอบอีก1ครั้งแต่ต้องเข้าใจก่อนว่ามันจะอยู่แค่ภายในเวลาเท่านั้นถ้าสมมุติคุณใช้เวลาคิดไป6นาทีแล้วคุณตอบแล้วตอบผิดนั่นหมายความว่าคุณจะเหลือเวลาคิดและตอบเพิ่มอีก4นาทีเท่านั้นอ้าวถ้าพร้อมแล้วนะครับคุณบัตเลอร์ครับ
0: ค่ะ
2: ผมอยากจะขออุปกรณ์มาให้พวกเขาช่วยคิดหน่อยข้อนี
0: ้ได้
2: เพราะว่าข้อนี้เนี่ยมันเป็นโจทย์เกี่ยวกับขวดน้ำเกี่ยวกับเหยือกน้ำมันน่าจะใช้อุปกรณ์ธรรมดาธรรมดาไม่ได้นะ
0: อุปกรณ์มาแล้วค
2: ่
0: ะ
2: ขอบคุณครับคุณบัตเลอร์นี่พวกเธอเห็นแล้วไม่ต้องตกใจนะไหนทวนโจทย์ให้ฟังอีกทีซิมันเป็นยังไง
1: มีเหยือกน้ำอยู่1เหยือกที่มีน้ำอยู่ปริมาณ1ถ้าต้องการเติมน้ำให้เต็มเหยือกพอดีจะต้องเติมน้ำเพิ่มอีกกี่ลิตรตอบเป็นทศนิยม1ตำแหน่ง
2: เหยือกใบ1มีน้ำอยู่ปริมาณ1นั่นคือเหยือกใบนี้นะครับเหยือกใบนี้นะไม่ใช่ใบนี้นะโจทย์ถามว่าต้องเติมน้ำอีกเท่าไหร่ถึงจะเต็มเหยือกถูกไหมเส้นสีแดงนี้คือเส้นเต็มเหยือกนะครับซึ่งนี่ก็คือเส้นเต็มเหยือกเหมือนกันโอเคนะเหยือก2ใบนี้เป็นเหยือกที่มีปริมาตรเท่ากันนะครับนี่คือน้ำที่มีอยู่โจทย์ถามว่าอะไรต้องเติมเพิ่มอีกเท่าไหร่ถึงจะเต็มใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นมันคือการ
1: หาที่เหลืออ
2: ุปกรณ์มีให้นะครับบีกเกอร์ใบเล็กบีกเกอร์ใบใหญ่โจทย์เขาบอกหน่วยมาถูกไหมเพราะฉะนั้นพวกเธอต้องดูหน่วยให้ดีนะว่าจะใช้หน่วยอะไรในบีกเกอร์ใช้หน่วยให้ตรงกับในโจทย์นะครับเพราะว่าทางบีกเกอร์2อันนี้เนี่ยมีหน่วยมาให้ทั้ง2แบบทั้งหน่วยเมตริกแล้วก็หน่วยอังกฤษนะครับเลือกใช้ให้ถูกต้องและมีบีกเกอร์เปล่าให้อีก1อันสำหรับการบริหารจัดการคุณจะเทคุณจะทำอะไรยังไงมีเผื่อมาให้อีกอันหนึ่ง
1: คร
2: ับ พร้อมไหม
4: พร้อมครับ
2: พร้อมเริ่มได้เลยครับ
1: เดี๋ยวเราเทอันนี้เลยนะ
6: ใบตักก่อนไป
2: อันนี้คือปริมาตรน้ำที่มีอยู่แล้วในเหยือกที่เป็นโจทย
1: ์ใช่ครับ
2: ตอนนี้สตอมกำลังตวงอันนี้เพื่อทำอะไรครับ
1: เพื่อหาปริมาตรของที่มีอยู่ก่อน
2: อืมโอเค
1: 800มิลลิลิตร
2: อืมโอเค
6: น้ำที่เขาให้มาครับส่วนหนึ่งเอาไป

0: ใส่บิ๊กเกอร์ครับแล้วได้800ครับเอามาทำเป็นหน่วยลิตรได้ 0.8 ลิตรครับ
1: ค่อยๆนะเทมาเลยเทมาเลย
0: 1,500
1: ค่อยๆค่อยๆค่อยๆพอค่อยๆพอพอแล้วพอแล้วเกินแล้วเกินแล้วเอากระบวยเอากระบวยมาตักออกตอนนี้เกิน 1,500 มิลลิลิตรอยู่นั่นแหละเท่านี้คือ 1,500 มิลลิลิตร
2: หลังจากที่ตวงหาปริมาตรน้ำในเหยือกโจทย์ได้แล้วเหล่าอัลฟาก็ทำการหาปริมาตรความจุเต็มของเหยือกโดยใช้เหยือกน้ำอีกใบที่มีน้ำเต็มมาตวงหาความจุซึ่งต้องแบ่งตวงเพราะบิ๊กเกอร์นั้นวัดปริมาตรได้เพียง 1,500 มิลลิลิตรเท่านั้น
1: เทไปเลยเวลาเหลือน้อยแล้วได้เท่าไหร่ครับ
3: ประมาณ300
0: มิลลิลิตร
4: 1,850
0: เป็น
3: 1.85
1: โจทย์เนี่ยเขาให้ตอบเป็นทศนิยม1ตำแหน่งเพราะฉะนั้นการที่พวกเธอจะคำนวณทศนิยม1ตำแหน่งแล้วตอบเป็น1ตำแหน่งได้เนี่ย
3: ปัดขึ้น
4: เป็น19 1.9 ลบ 0.8
1: เอาละแข่งกับเวลาแล้ว
4: 1.1 1.1 1.1 ลิตร
0: 1.9 ลิตรกับ 0.8 ลิตรครับเสร็จแล้วนำมาลบกันครับเลยได้ 1.1 ลิตรครับ
1: เหลือเวลาอีก2นาทีครับเหลือเวลาอีก2นาที
0: ตอบ 1.1 1.1 ลิตร
1: ก่อนที่พวกเธอจะตอบโจทย์ข้อนี้เนี่ยพวกเธอได้เอฟเฟกต์ว่าตอบได้2ครั้งนั่นหมายความว่าถ้าพวกเธอตอบ 1.1 ลิตรเนี่ยถ้าเกิดมันผิดพวกเธอจะได้มีโอกาสคิดอีก1รอบมั่นใจหรือเปล่ากับคำตอบนี
3: ้มั่นใจครับ
1: มั่นใจแล้วนะ
3: คร
4: ับครับ
1: เพราะฉะนั้น 1.1 ลิตรเป็นคำตอบที่มั่นใจใช่ไหมมั่นใจใช่ไหมถูกต้องครับ
3: แตกมือกัน
1: โหทำให้หวั่นไหวไม่ได้เลยพวกนี
2: ้การจะหาว่าต้องเติมน้ำอีกเท่าไหร่ถึงจะเต็มก็ต้องหาปริมาตรที่มีอยู่เดิมไปลบออกจากปริมาตรเต็มของเหยือกซึ่งก็จะได้ว่า 1.85 ลบด้วย 0.80 ลิตรก็จะได้เป็น 1.05 ถ้าตอบเป็นทศนิยม1ตำแหน่งก็คือต้องปัดเศษขึ้นเพราะในทางคณิตศาสตร์เลข5ถึง9ให้ปัดเศษขึ้นได้คำตอบจึงเป็น 1.1 ลิตร
1: ถูกต้องครับเก่งมากเก่งมากในฐานะที่ข้อนี้ตอบถูกเราไปจับการ์ดบัฟกันดีกว่าครับใครก็ได้แต่คนที่หยิบมาต้องอ่านให้เพื่อนฟังนะไหนได้เอฟเฟกต์อะไร
3: ปรึกษาบัตเลอร์ได้1นาทีใน Secret Room
1: ปรึกษาบัตเลอร์ได้1นาทีใน Secret Room คุณบัตเลอร์ให้เขาปรึกษาไหมครับ
5: ยินดีค่ะ
1: คุณบัตเลอร์ผมยินดีแล้วเพราะฉะนั้นพวกคุณจะปรึกษาบัตเลอร์ผมได้ในภารกิจถัดไปแต่1นาทีเท่านั้นนะไปข้อต่อไปกันดีกว่า
3: ไม่จับ
1: เหลือไบร์ทยังไม่ได้จับ Guard Question เพราะฉะนั้นไบร์ทเชิญครับ
4: จงเรียงการ์ดตัวเลขจากจำนวนน้อยไปหามากให้ถูกต้องครับ
1: จงเรียงการ์ดตัวเลขจากจำนวนที่มีน้อยไปหามากให้ถูกต้อง เรายังไม่รู้เลยนะว่ามีจะมีตัวเลขกี่ตัวเนี่ยเราต้องเรียงยังไงจะยากหรือจะง่ายลองดูเอฟเฟกต์ครับ
4: ได้เวลาเพิ่ม2นาทีครับ
1: โอ้โหจะโชคดีไปไหนได้เวลาเพิ่มต้อง2นาทีบัตเลอร์ครับอุปกรณ์มาครับ
5: ได้ค่ะ
1: เหมือนอุปกรณ์ของเรามันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในทุกภารกิจนั้นเนี่ยอ้าวนี่คือกระดานที่พวกเธอต้องทำนี่คือตำแหน่งที่มันมาแล้วเอาละการ์ดจำนวนมาได้เลยครับไม่ให้ยังไม่ให้ดูเมื่อเริ่มจับเวลา10บวก2เป็น12นาทีพวกเธอจะต้องเอาการ์ดนี้ไปเรียงตามที่โจทย์บอกและซิกมาจะไม่บอกอะไรเพิ่มอีกแล้วในข้อนี้พร้อมไหม
3: พร้อมครับ
1: ก่อนที่เราจะเริ่มกันโจทย์บอกให้เรียงจำนวนทศนิยมจากน้อยไปหามากถูกไหม
3: ใช่ครับ
1: น้อยที่สุดจะอยู่ที่หมายเลข1ไปจนถึงมากที่สุดที่หมายเลข10เข้าใจแล้วเริ่มได้เลย12นาที

0: องมาแยกกันแยกกัน
1: มี3คนเอาไปช่วยกันให้หมดเลยเพราะว่าเลขมันเยอะ
2: ขั้นตอนแรกดูจำนวนเต็มก่อนครับขั้นที่2ดูทศนิยมหลักที่1ขั้นที่3เรียงทศนิยม
0: ตัวเลข1นะต้องมาก่อน1เอา1หลัก1 1 5 8อันนี้น้อยสุด
2: น้อยสุด
0: น้อยสุดอันนี้ว่า2 2เอาตัว2มา
3: อันนี้208
1: ใช่หรือเปล่าดูดีๆนะดูดีๆนะ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเช็คๆ
1: ๆรีบได ้แต่อย่าเร่ง
0: 6 7
2: 8 9 10แปลก
1: ๆถ้ามั่นใจก็ตอบได้นะแต่ถ้ายังไม่มั่นใจพวกเธอก็ยังมีเวลาอยู่ขึ้นอยู่กับพวกเธอเลยจะบริหารจัดการเวลายังไง
0: ตอบเลยไหม
3: ตอบเลย
2: ตอบเลย
0: ตอบเลยครับ
1: ถ้าตอบแล้วผิดข้อนี้ไม่มีโอกาสให้ตอบใหม่นะมั่นใจแล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: นี่คือคำตอบใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: และนี่มันก็เป็นคำตอบที่พวกเธอคิดว่ามันเป็นคำตอบแบบไหนกัน
0: คำตอบที่ถูก
1: มั่นใจมากเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ถูกต้องครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมาเช็คซิ 01.20 ศูนย์ข้างหน้ามันไม่นับอยู่แล้วมันก็คือ 1.20 นั่นแหละ 1.23 ก็มากกว่าทุก 1.58 มากขึ้นมาทุกไป 02.080 ข้างหน้าไม่นับอยู่แล้วก็มากกว่า 1.58 ทุกต่อมา 2.50 มากกว่า 2.08 ทุก 2.58 มากกว่า 2.50 ทุกนู่นโดดไป 11 ทุกแน่นอน11.07 มาเป็น 11.77 ถูก 11.79 ถูกแล้วก็ 11.99 ถูกต้องเก่งมากเก่งมากอะไรกันเนี่ยโจทย์ของเขามันง่ายไปอย่างนั้นเหรอ3ข้อมาถูกหมดเลย
2: ในโจทย์ข้อที่3ผมและเพื่อนๆเรียงทศนิยมจากน้อยไปหามากได้แม่นยำจึงใช้เวลาน้อยครับ
1: โอ้เรียงได้เร็วขนาดนี้เนี่ยเวลาเราดูทศนิยมเวลาเราเรียงทศนิยมมากกับน้อยเนี่ยดูจากอะไรกันครับ
0: อย่างแรกดูจากหลักหน่วยครับ
1: อือหือหลักหน่วยที่จำนวนเต็มใช่ไหมตรงนี้นะ
3: ใช่ครับเพราะว่ามันมีค่า
0: เพราะว่ามันมีค่ามากที่สุด
2: ที่สุด
0: ค่ามันต่างกันคือมันต่างกันเยอะ
1: แล้วหลังจากนั้นก็มาดูหลักไหนต่อครับ
0: ถ้าหลักหน่วยมันเท่ากันก็มาดูทศนิยม1ตำแหน่งครับ
1: มาดูทศนิยมตำแหน่งที่1ใช่ไหมอย่างใบนี้คือเลข5เสร็จแล้วมาดูทศนิยมตำแหน่งที่2ถ้ามีอีกก็ไล่มาเรื่อยๆตำแหน่งที่3 4 5 6
3: ใช่
1: ใช้ได้ครับนี่คือวิธีการคิดการเปรียบเทียบทศนิยมที่ถูกต้องพุทธธรรมได้ดีมากอันนี้และในฐานะที่พุทธธรรมข้อนี้ถูกบัตเลอร์ครับ
2: ค่ะ
1: เราให้พวกเขาจับการ์ดบัฟใบสุดท้ายกันดีกว่าเอาหยิบขึ้นมาเลย
0: กันหยิบเลย
3: ได้รหัสซีเคร็ตโค้ด2ตัว
1: เฮ้ยมันเป็นไม่ได้ยังไง
2: การ์ดนางฟ้าน
1: ี่เธอจับได้การ์ดบัฟดีที่สุดของฉันเลยนะรหัสซีเคร็ตโค้ดเนี่ยแอบใบให้นิดนึงมันคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้พวกเธอชนะภารกิจต่อไปแล้วนี่ได้มาฟรี2ตัวเลยเหรอบัตเลอร์คุณให้เขาไม่ได้ยังไงเนี่ย
2: การนางฟ้าค่ะ
1: โอ้โหพวกเธอนี่มันโชคดีจริงๆอ้าวเก็บใบนี้ไว้ให้ดีพวกเธอมีแต้มต่อในภารกิจถัดไปเยอะมากๆแล้วตอนนี้รู้ไหมแต่อย่าชะล่าใจไปเพราะภารกิจถัดไปฉันบอกตามตรงเลยว่ามันไม่ได้ง่ายมันถูกออกแบบมาให้ใช้ทั้งสมองใช้ทั้งไหวพริบและใช้ร่างกายใช้กำลังของเราด้วยพร้อมหรือยังสำหรับภารกิจถัดไป
4: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนและบัตเลอร์พาไปซีเคร็ตรูมได้เลยครับ
2: ตบมือหนึ่งครั้งไปกันเลย
1: เชิญครับขอให้โชคดี

0: ขอต้อนรับพวกเธอนะเข้าสู่ Secret Room ห้องลับกับดักปริศนาของเราเอง
1: และนี่คือ Secret Room ห้องลับกับดักปริศนาโดยวันนี้จะเป็นเรื่องราวของห้องนอนแห่งความฝันห้องที่เมื่อคุณหลับไหลตัวเลขทศนิยมจะพาคุณท่องนิทราซึ่งห้องนี้มีปริศนาซ่อนอยู่4ปริศนาด้วยกัน1หนังสือการเดินทางถึงดวงดาว

0: 2. โจทย์ปริศนาบนโคมไฟ 3. เทพีแห่งนิทรากับข้อความบูชาและม้วนกระดาษชวนสงสัย 4. กระจกบอกความจริงกับซองปิดผนึกอัลฟาทั้ง3คนจะได้ม้วนสารคำใบ้เพื่อแก้ปริศนารหัสซีเครตโค้ด4ตัวแล้วนำมาเปิดกล่องรหัสดำที่มีกุญแจไขออกจากห้องในที่สุด
1: ซึ่งเนื่องจากในเบรนชาเลนจ์เนี่ยพวกเธอทำได้ดีมากตอบคำถามเราได้ถูกทั้ง3ข้อพวกเธอจะได้เวลาเพิ่มไป2นาทีจาก15นาทีเป็น17นาทีในการไขปริศนาใน Secret Room นี้รวมทั้งยังสามารถปรึกษาบัตเลอร์ของเราได้เป็นเวลา1นาทีด้วยกันและสำคัญที่สุดนะการนางฟ้าที่พวกเธอได้ไปตอนแรกเนี่ยพวกเธอก็จะได้ Secret Code ไปฟรีๆเลยในตำแหน่งที่1และตำแหน่งที่2ซึ่งขอให้จำให้ดีเพราะว่า Secret Code ที่พวกเธอจะได้ในตำแหน่งที่1และตำแหน่งที่2คือเลข7และเลข6ตามลำดับเอาละต่อจากนี้พวกเธอมีเวลาอีก17นาทีในการหาอีก2ตัวที่เหลือให้เจอและไขปริศนาออกจากห้องนี้ให้ได้ถ้าพร้อมกันแล้ว Secret Room เริ่มจับเวลาครับ
2: นี่ค่ะพี่บัตเลอร์ให้คำใบ้มาครับในกระดาษมันจะมีคำใบ้เป็น A B C และ D ครับซึ่งตัวแต่ละตัวเขาจะเอามาแทนค่า X A จุด X X โคมไฟนำทางผลลัพธ์ต่างระดับฝัน x จุด x b
3: การ์ดบัฟมันทำให้ไขได้เร็วขึ้นครับ
4: ดีนะครับที่ผมได้รหัสมาแล้ว2ตัว
5: ตอนนี้พวกเราได้รหัส2ตัวแล้วคือ7กับ6
2: ก็คือตัว2ตัวแรก
0: เนื่องจากได้รหัส2ตัวแรกไปแล้วเหล่าอัลฟาจึงโฟกัสไปแค่ปริศนา3กับ4ได้เลยครับ
2: เทพีแห่งนิทรา4จุด xx กระจกบอกความจริง xx จุด dx กระจกบอกความจริงกระจกใช่อันนี้มั้ยกระจก

0: ตอนกระจกบอกความจริงผมไปเจอซองแล้วก็แกะดูตอนแรกผมอ่านไม่ออกครับผมเลยลองเอาไปส่องกระจกดู
1: จำนวนทศนิยมไหนน้อยที่สุด
0: 01.20
1: 01.20 กระจกบอกความจริง
2: อันนี้เหรอ 01.20
1: นั่นแหละ 01.20 0
0: D อันนี้ A B C D 2 2 2
3: เยี่ยมมากไม่น่าเชื่อจริงๆใช้เวลาแป๊บเดียวเองได้มาอีกตัวหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นพวกเธอเหลืออีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นขอให้ใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มค่าที่สุดไปเต็มที
1: ่ HP แห่งนิทพาร์คปริศนาใน4เขตรูมทั้งหมดมันเกี่ยวกับทศนิยมหมดเลยครับที่ในกระดาษ3แผ่นที่วางอยู่มันเป็นการบูชาแล้วผมเห็นข้างๆที่เขียนว่ารวมแห่งการบูชาผมก็เลยเอามารวมกันครับรวมศรัทธาแห่งการบูชา
0: เอามารวมกัน
2: รวม
1: 1.4 บวก 5.02 บวก 2.58
0: 2.58 ลบ0 2 4 5 4 2 4 9
2: 9.00
1: ตัวเลขคือ
2: 9
1: ได้อะไรเงี้ย
3: ในที่สุดพวกเธอก็ได้ครบ4ตัวซะทีเอาล่ะดูซิว่าพวกเธอจะสามารถจัดการกับรหัสพวกนี้พาตัวเองออกไปจากห้องนี้ได้ก่อนเวลาหมดหรือไม่อย่าลืมนะเวลากำลังใกล้หมดลงทุกทีต่อให้ได้มาครบ4ตัวแล้วก็อย่าชะล่าใจไป
1: 7
4: 6
1: 9
4: 2
1: มั่นใจไหม
2: มั่นใจไหม
5: มั่นใจ
1: ลองเปิดดูดิ
2: ลองเลย
1: 7 6
4: 9
2: 2 ลองดูสิ
1: ได้ไหม
2: ลองดู
1: ขอดูหน่อยยังไง
4: เฮ้ย
2: ไปกัน
3: นี่แหละอัลฟากลุ่มนี้แหละโอ้โหพวกเธอนะที่นี่ขนาดเป็นกลุ่มแรกที่มา

0: ทำภารกิจของเราแล้วเนี่ยยังทำได้ดีขนาดนี้ไม่น่าเชื่อจริงๆทำได้ดีมากทำได้ดีมาก
1: สวย
2: ไปกัน
0: ในที่สุดพวกเขาก็สอบผ่านบททดสอบสู่การเป็นสายลับคณิตศาสตร์เรียบร้อยนะครับถือได้ว่าการเดินทางในโลกแห่งตัวเลขของเราในวันนี้ก็จบลงอย่างน่าประทับใจทุกโจทย์ที่พวกเขาแก้ทุกปริศนาที่พวกเขาไขคือประสบการณ์สำคัญในการเรียนรู้และเชื่อว่าพวกเขาจะรักในคณิตศาสตร์ต่อไปถ้าไม่อยากพลาดความสนุกในทุกเรื่องของคณิตศาสตร์อย่าลืมมาพบกันใน The Secret Code ทางไทย PBSสวัสดีครับ
3: เรียนรู้และตอบคำถามเพิ่มเติมได้ที่ไทย PBS e-learning แล้วพบกันนะครับ
4: ถ้าซิกมาต้องการซื้อหนังสือกีฬา1เล่มราคา 81.25 บาทซื้อทองม้วน1กระปุกซิกมาเนี่ยต้องซื้อของรวมกันทั้งหมดคิดเป็นเงินกี่บาทแตงโมหนัก 1.95 กิโลกรัม
3: เรียนรู้และตอบคำถามเพิ่มเติมได้ที่ไทย PBS e-learning แล้วพบกันนะครับ
5: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
6: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
7: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
5: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
8: ไทย PBS Kids Quiz Mission
7: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
5: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
9: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
10: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: นายกเผยมูลเหตุจูงใจเด็กชาย14ปีก่อเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเกิดจากภาวะเครียดกดดันการเรียนขณะที่ผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่8คนเพื่อนครูลูกศิษย์โพสต์อาลัย
1: เซนคาเบรียลออกแถลงการไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบเอาผิดวินัยประสานตำรวจดำเนินคดีเหตุนักเรียนใช้ปืนข่มขู่ทำร้าย
0: ตรวจพบอาวุธปืนสารเสพติดในร่างกายคนขับรถยนต์เก๋งพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดกาญจนบุรีครอบครัวเด็กขอตำรวจดำเนินคดีถึงที่สุด
1: ร่างเต้ดราก้อนไฟฟ์เสียชีวิตใกล้สะพานพระราม7ญาติติดใจพบก้อนหินหนัก10กิโลกรัมในกระเป๋าเป้ไม่เชื่อจบชีวิตตัวเอง
2: สว
1: ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคม2569คุณผู้ชม

0: อยู่กับคุณอนุชาขำดวงและดิฉันปวีณาฟักทองค่ะ
1: ครบข่าวครบรถกับ1ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้นะครับและเช่นเคยครับชวนคุณผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเรานะครับมาคุยข่าวกันได้ในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของไทย PBS ครับ
0: วันนี้ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เรายังคงเกาะติดเหตุการณ์กลาดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพสิรินนทบุรีนะคะเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตตอนนี้ตัวเลขที่ยืนยันออกมายังคงอยู่ที่8คนนะคะซึ่งในจำนวนนี้รวมทั้งปู่และย่าของผู้ก่อเหตุด้วยแล้วก็ยังคงมีจำนวนของผู้บาดเจ็บอยู่ที่22คนค่ะส่วนการเข้าไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เดินหน้าตรวจสอบแรงจูงใจของการก่อเหตุตั้งแต่ที่บ้านพักของนักเรียนชายอายุ14ปีไปจนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนค่ะย้อนไปดูไทม์ไลน์ก่อนเกิดเหตุตั้งแต่ช่วงเวลาตี 5:15 นาทีค่ะมีรายงานว่าในช่วงตี 5:15 นาทีรถตู้มารับเด็กนักเรียนชายอายุ14ปีที่บ้านพักก่อนที่จะพบภายหลังว่าภายในบ้านมีปู่และย่าเสียชีวิตจากการถูกยิงจากนั้นช่วงตี 5:16 นาทีเด็กชายขึ้นรถตู้โรงเรียนและภายในรถมีนักเรียนประมาณ15คนระยะเวลาในการเดินทางรวมถึงระยะทางนะคะจากบ้านถึงโรงเรียนเนี่ยใช้ระยะทาง20กิโลเมตรกระทั่งช่วง 6:24 นาทีนักเรียนชายสแกนใบหน้าเข้าโรงเรียนเทพสิรินนทบุรีตามปกติแต่ในช่วงเวลา10นาฬิกาค่ะเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนตำรวจสภ.ปลายบางรับแจ้งเหตุการใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนขณะนั้นอยู่ในช่วงเวลาเรียนและมีนักเรียนอยู่ภายในโรงเรียนหลังจากเกิดเสียงปืนดังขึ้นครูสั่งปิดห้องเรียนค่ะและปฏิบัติการตามแผนเผชิญเหตุสั่งนักเรียนปิดประตูห้องเรียนนำโต๊ะเก้าอี้มาขวางประตูพร้อมทั้งให้หมอบลงกับพื้นก่อนที่จะมีการทยอยออกไปยังจุดปลอดภัย
1: ในช่วงเกิดเหตุนะครับนักเรียนเนี่ยทยอยออกจากโรงเรียนมีบางส่วนที่วิ่งออกจากโรงเรียนโดยที่มีชาวบ้านในพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือก่อนที่ตำรวจจะเข้าไปปิดล้อมพื้นที่ครับและประสานผู้ปกครองให้มารับนักเรียนที่ถูกนำตัวไปพักในพื้นที่ใกล้เคียงมีเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์นะครับโดยตำรวจหน่วยอรินทราช26และหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรภาค1เข้าควบคุมสถานการณ์มีการส่งทีมแพทย์และกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจนกระทั่งเวลา 10:55 นาทีนะครับเจ้าหน้าที่พบผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับอายุ14ปีได้รับบาดเจ็บจากการใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังจากเข้าไปตรวจสอบพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่พบอาวุธปืนโดยที่ตำรวจเนี่ยไปตรวจพบปืน1กระบอกครับพร้อมกับเครื่องกระสุนจำนวน1และอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมรวมไปถึงตรวจสอบเป็นหลักฐานในทางคดีครับ
0: นอกจากจุดเกิดเหตุภายในโรงเรียนแล้วนะคะตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่บ้านพักของเด็กในจังหวัดนนทบุรีค่ะก็ไปพบปู่และย่าเสียชีวิตในบ้านพักด้วยเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตรวม8คนค่ะเป็นครูและบุคลากรในโรงเรียน5คนนักเรียนผู้ก่อเหตุ1คนและปู่และย่าที่บ้านนะคะซึ่งอยู่ที่บ้านพักเนี่ยจำนวน2คนส่วนผู้บาดเจ็บค่ะรวมจำนวนอยู่ตอนนี้อยู่ที่22คนกระจายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล6แห่งค่ะ
1: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยมีมติให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับโดยจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกับเหตุรุนแรงที่ผ่านมาที่มีการยิงที่จังหวัดนครราชสีมาเหตุยิงศูนย์เด็กเล็กที่จังหวัดหนองบัวลำพูเหตุยิงในศูนย์การค้าสยามภารกรและเหตุยิงในโรงเรียนที่จังหวัดสงขลาครับเบื้องต้นผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยารายละ1ล้านบาทส่วนผู้ที่ทุพพลภาพจะได้รับ 700,000 บาทผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 200,000 บาทนะครับและผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ยจะได้รับเงิน 100,000 บาทครับ
0: หลังเกิดเหตุโรงเรียนเทพสิรินนทบุรีโพสต์ข้อความไว้อาลัยต่อการจากไปของครูและบุคลากรทั้ง5คนค่ะได้แก่นายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองนางสาวสายฝนสิริกิจจาขจรเลขาหน้าห้องนางสาวทิวาพรวานิชครูแนะแนวว่าที่ร้อยตรีหญิง นันชนัดพรนาคพลั้งครูประสาไทยและนางสา

0: สาวประภาพรก้อนศิลาครูคณิตศาสตร์โรงเรียนระบุข้อความแสดงความอาลัยนะคะโดยระบุว่าแม้กายจะจากไปแต่คุณงามความดีและหัวใจแห่งความเป็นครูจะยังคงอยู่กับความทรงจำของพวกเราตลอดไปพร้อมขอให้ผู้เสียชีวิตเดินทางสู่สัมปรายภพด้วยความสงบ
1: หนึ่งในผู้เสียชีวิตก็คือครูหมวยนะครับนางสาวทิวาพรวานิชซึ่งเป็นคุณครูแนะแนวเพิ่งจะได้รับเกียรติบัตรครูดีครูเก่งไปเมื่อวันที่5สิงหาคมซึ่งก็เป็นเสียงโบสถ์ของนักเรียนนะครับหรือว่าเพียงแค่1วันก่อนจะเกิดเหตุเท่านั้นเองลูกศิษย์จำนวนมากเนี่ยออกมาโพสต์ข้อความอาลัยครับแล้วก็เล่าถึงครูหมวยในฐานะครูที่คอยดูแลนักเรียนให้คำปรึกษาแล้วก็เปิดห้องแนะแนวเป็นเหมือนพื้นที่พักพิงของเด็กๆตั้งแต่ชั้นมัธยมต้นไปจนถึงม.6นะครับ
0: ขณะที่ศูนย์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ม.อ.ปัตตานีโพสต์แสดงความเสียใจต่อการจากไปของนางสาวทิวาพรวานิชหรือว่าครูหมวยค่ะครูหมวยเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะโดยระบุว่าครูหมวยเป็นศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์สาขาจิตวิทยาและการแนะแนวรหัส46พร้อมร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นและส่งกำลังใจให้กับครอบครัวรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะ
1: ส่วนรองกิติพงษ์สมรัตน์นะครับทางเพื่อนร่วมงานก็ยกย่องว่าเป็นครูผู้ที่คอยดูแลแล้วก็ปกป้องนักเรียนมาโดยตลอดครับพร้อมกับเชื่อว่าในวินาทีที่เกิดเหตุเขาน่าจะพยายามที่จะเข้าไประงับเหตุแล้วก็ช่วยเหลือเด็กๆ เช่นเดียวกับที่เคยทำมาตลอดนะครับส่วนคุณครูขนุนว่าที่ร้อยตรีหญิงนันนัทพรนักพลังนะครับคุณครูภาษาไทยอายุ31ปีเนี่ยเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนแห่งนี้เหมือนกันก่อนที่จะกลับมาทำหน้าที่ที่โรงเรียนเดิมแห่งนี้นะครับ
0: ซึ่งหลังจากเกิดเหตุค่ะร่างของผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งเป็นบุคลากรภายในโรงเรียนก็ถูกเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่โรงเรียนค่ะเพื่อที่จะส่งตรวจพิสูจน์ตามขั้นตอนทางโรงเรียนมีการปิดกั้นพื้นที่ภายในโรงเรียนนะคะให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปเก็บหลักฐานประกอบการทำคดีและไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในจุดเกิดเหตุโรงเรียนเทพสิรินนทบุรีได้ประกาศหยุดเรียนในทุกระดับชั้นเป็นกรณีพิเศษค่ะระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคมจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจได้มีการเชิญพ่อและแม่ของเด็กผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะที่ทางสภ.ปลายบางซึ่งเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุค่ะมีการแยกตัวไปสอบนะคะผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสได้เจอกับพ่อของผู้ก่อเหตุค่ะตัวของตัวคุณพ่อเนี่ยบอกว่าขอโทษสังคมด้วยที่ลูกผมทำตอนนี้ผมยังไม่เห็นหน้าลูกผมเลยก่อนที่จะเดินเลี่ยงผู้สื่อข่าวออกไปนะคะจากนั้นพนักงานสอบสวนก็เรียกพ่อของผู้ก่อเหตุไปสอบปากคำในรายละเอียดค่ะ
1: อีกด้านหนึ่งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นะครับทางนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็เดินทางไปที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีครับมีการประชุมสรุปสถานการณ์กันก่อนที่จะเผยมูลเหตุจูงใจในการยิงในโรงเรียนในเบื้องต้นนะครับน่าจะเกิดจากภาวะความเครียดเรื่องของการเรียนและการเตรียมการวางระดับขั้นตอนก่อนที่จะจบชีวิตตัวเองครับทันทีที่เดินทางไปถึงที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็เรียกประชุมสรุปสถานการณ์ครับโดยมีศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมีนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมไปถึงพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่ที่นั่นด้วยครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์นะครับชี้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจถ้าผู้ก่อเหตุไม่จบชีวิตตัวเองก่อนก็อาจจะไปก่อเหตุทำร้ายคนอื่นเพิ่มเติมได้เพราะว่าจากการตรวจสอบไปพบกระสุนปืนอีกกว่า30นัดครับนายกบอกว่าอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นของปู่ซึ่งได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องและก่อนหน้านี้ก็ทราบว่าในช่วงสงกรานต์ผู้ก่อเหตุได้โพสต์รูปปืนที่ใช้ก่อเหตุลงในอินสตาแกรมด้วยนายกบอกว่ามูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุในเบื้องต้นเนี่ยน่าจะมาจากเรื่องของความเครียดจากการเรียนนะครับซึ่ง คุณย่าก็เคยเป็นครูมาก่อนก็อยากให้เรียนดีจึงเข้มงวดในเรื่องของการศึกษาประกอบกับผู้ที่ก่อเหตุก็เคยบ่นเรื่องนี้กับเพื่อนเช่นเดียวกันครับ
2: ในเรื่องหลักๆ ก็คือความเครียดจากการศึกษาแล้วก็ทราบมาว่าก็ทางคุณปู่คุณย่าคุณย่าเนี่ยท่านก็เป็นครูท่านก็อยากจะให้น้องเขาเรียนได้ดีๆก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดกดขันนะครับแล้วก็จากที่ตำรวจเขาสอบปากคำเพื่อนสนิทก็รับทราบว่าเขามีความเครียดด้านนี้อยู่แล้วก็มีบ่นๆอยู่นะครับแต่ว่าก็คงมีการเตรียมการมาอย่างดีเพราะวิธีการที่เขาทำแผนมาเนี่ยก็ดูแล้วว่ามันมีลำดับขั้นตอนมีเป้าหมายอย่างชัดเจนนะครับของเขานะของเขาน
1: ายกรัฐมนตรียังตอบคำถามเรื่องของการห้ามพกพาอาวุธปืนนะครับตอบทั้งสื่อไทยแล้วก็สื่อต่างชาติด้วยนายกบอกว่าเดี๋ยวจะหารือกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ให้ย้ำแนวปฏิบัติของกฎหมายที่ห้ามพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านหรือที่สาธารณะและหลังจากนี้ก็จะต้องยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองว่าสถานศึกษาเนี่ยจะมีมาตรการในการป้องกันแล้วก็คัดกรองการนำอาวุธเข้าไปในโรงเรียนที่จะต้องเข้มงวดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนครับ
0: ขณะที่นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมบอกว่าพยายามสื่อสารอย่างเร่งด่วนนะคะเพราะว่าไม่อยากให้มีการเผยแพร่ภาพในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนและอยากให้ทุกคนฟังข่าวจากตำรวจเป็นหลักแล้วก็สั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการปิดการเรียนการสอนชั่วคราวค่ะส่วนมาตรการในการฟื้นฟูระยะยาวได้มีการประสานงานไปยังกรมสุขภาพจิตเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเยียวยาสภาพจิตใจของทั้งครูและนักเรียนโดยให้มีการนำบทเรียนและประสบการณ์จากเหตุการณ์ในอดีตมาปรับปรุงข้อบังคับและแผนการทำงานเพื่อให้สามารถควบคุมป้องกันเหตุการณ์ในลักษณะนี้ได้ในระยะยาวค่ะ
3: คือเรื่องนี้เราคงต้องขอความร่วมมือนะครับจริงเป็นสิทธิ์แต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นสิทธิพื้นฐานอยู่แล้วที่ปกติเราต้องสื่อสารว่าไม่อยากให้มีการเผยแพร่ตรงนี้นะครับทีนี้ด้วยเหตุผลต่างๆเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังดำเนินการแล้วก็ดูแลตรงนี้อย่างใกล้ชิดนะครับในเรื่องนี้มีสองประเด็นก็คือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตของทั้งครูแล้วก็ของนักเรียนนะครับเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของการแชร์ตัวสื่อนี่ออกไปนะครับเพราะว่าเราก็มีความรู้สึกว่าคือต้องแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็ผู้ที่ประสบเหตุแล้วก็รวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับทั้งหมดนะครับตอนนี้ทุกภาคส่วนทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับทั้งท่านส.ส.ต่างๆในพื้นที่เนี่ยก็มาลงพื้นที่หมดนะครับเพื่อที่วันนี้เราสามารถที่จะจำกัดวงในความเสียหายแล้วก็เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจคนทั้งประเทศนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าเราดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ดูแลอย่างดีที่สุดนะครับ
1: เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะตั้งคำถามนะครับเรื่องของการพกพาอาวุธปืนเข้าไปในโรงเรียนซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับนายประเสริฐจันทระรวงทองบอกว่าเดี๋ยวจะถอดบทเรียนแล้วก็จะทบทวนมาตรการต่างๆนะครับโดยเฉพาะด้านการรักษาความปลอดภัยเรื่องของการพกพาอาวุธเข้าไปในโรงเรียนก็จะต้องเข้มงวดมากขึ้นอย่างเช่นอาจจะต้องมีการพิจารณาในการตรวจอาวุธในกระเป๋านักเรียนไหมวันนี้แหละครับทางกระทรวงศึกษาธิการจะมีการประชุมแล้วก็จะสั่งการไปยังผู้อำนวยการเขตทั่วประเทศเลยครับ
4: นะครับจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าโรงเรียนต้องเป็นสถานที่ที่ต่อไปบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องนี่จะเข้าออกก็ไม่ใช่ของง่ายครับแล้วก็เรื่องการพกอาวุธอะไรเข้ามาในโรงเรียนนี่ก็ต้องมีการดำเนินการกันอย่างเข้มงวดต่อไปนะครับในเรื่องนี้ผมเองได้สั่งการให้มีการจะมีกระทรวงจะมีการประชุมแล้วก็สั่งการไปยังผู้อำนวยการเขตทั่วประเทศครับในวันพรุ่งนี้
0: ขณะที่พลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะพร้อมระบุว่าขณะนี้ตำรวจยังไม่สามารถสรุปแรงจูงใจ

0: ในการก่อเหตุได้ค่ะเนื่องจากต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดทั้งพฤติการการก่อเหตุสภาพแวดล้อมและข้อมูลส่วนตัวของผู้ก่อเหตุประเด็นสำคัญที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบก็คืออาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าเป็นอาวุธปืนที่มีชื่อครอบครองโดยบุคคลในครอบครัวโดยปืนเนี่ยเป็นปืนของคุณปู่ของผู้ก่อเหตุค่ะแล้วก็ทราบเบื้องต้นนะคะว่าอาวุธปืนเป็นของคนในครอบครัวแต่ยังต้องตรวจสอบอย่างละเอียดว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยนำอาวุธและกระสุนออกมาใช้ได้ยังไงมีการเก็บรักษาในลักษณะไหนรวมถึงตรวจสอบที่มาของกระสุนปืนเส้นทางการเข้าถึงอาวุธทั้งหมดซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญในการสืบสวนขณะนี้ค่ะ
1: ผู้ก่อเหตุเองมีความเล่าให้เพื่อนฟังมีบ่นกับเพื่อนเรื่องกับเกี่ยวกับผู้ปกครองนะครับเข้มงวดเรื่องการเรียนแล้วก็ที่โรงเรียนนะครับก็มีความกังวลเกี่ยวกับความเข้มงวดเรื่องการศึกษานะครับในส่วนตัวเขาเองก็อาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี
2: ้เห็นบอกว่าก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะลงมือมีการพูดถึงครูอรสาอันนี้คืออะไรคะ
1: ในตรงนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันนะครับผมเรียนว่าในส่วนของสาเหตุของความเครียดเนี่ยขอพูดโดยรวมประกันก็คือตัวผู้ก่อเหตุเองเนี่ยบ่นให้กับเพื่อนที่สนิทฟังว่ามีความเครียดทั้งที่ครอบครัวที่บ้านนะครับแล้วก็ที่โรงเรียนก็มูลเหตุจากเรื่องการศึกษาเป็นหลัก
2: แล้วหลักๆนี่เป็นเรื่องคุณครูที่ชื่ออรสาด้วยไหมคะ
1: แม่เรื่องคุณครูเนี่ยไม่ได้ลงลึกถึงขนาดนั้นอย่าเพิ่งลงลึกถึงขนาดนั้นนะครับโดยรวมเนี่ยมันเป็นสาเหตุจากความเครียดของตัวผู้ก่อเหตุหรือเปล่าอะไรอย่างนี้จะต้องมีการตรวจสอบเชิงลึกอีกที
3: หนึ่งจุดที่ตำรวจเข้าไปเก็บหลักฐานนะครับก็คือบ้านของผู้ก่อเหตุนะครับก็ไปเก็บหลักฐานที่อยู่ในบริเวณบ้านใช้เวลานานกว่า5ชั่วโมงด้วยกันนะครับซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปพบกับคอมพิวเตอร์ซึ่งในคอมพิวเตอร์เนี่ยก็พบประวัติการเซิร์ชการค้นหาแล้วก็การบันทึกคลิปเหตุกราดยิงในโรงเรียนซึ่งเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาหลายคลิปด้วยกันนะครับ
0: ซึ่งในตอนแรกเนี่ยค่ะตอนแรกยังไม่มีคนทราบว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่โรงเรียนแล้วมีเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นที่บ้านด้วยนะคะคือการที่ผู้ก่อเหตุยิงทั้งปู่และย่าก่อนที่จะเดินทางไปโรงเรียนจนกระทั่งตำรวจเนี่ยประสานเข้าไปตรวจสอบที่บ้านเพราะว่าปืนเมื่อสักครู่ที่ตำรวจบอกว่าปืนเนี่ยมีการจดทะเบียนในนามของปู่ก็เลยจะเข้าไปขอตรวจค้นแต่พอไปถึงที่บ้านปรากฏว่าบ้านล็อกประตูจึงต้องประสานให้เจ้าหน้าที่มาตัดกุญแจเพื่อที่จะเข้าไป
4: ครับ
5: โล
6: ่โล่โล่
7: โล
6: ่
7: โล่ดิ้วอยู่ไหนดิ้วอยู่ไหน
8: ดิ้วอยู่ไหนเดินโล่กันหมาหน่อย
9: ใช
10: ่
9: ก
10: ัน
9: เลยคร
10: ับ ผมเขาเป็นปู่น้องเขาเป็น
0: นี่เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางคูรัฐและตำรวจตัดกุญแจบ้านของผู้ก่อเหตุนะคะซึ่งอยู่ในตำบลบางคูรัฐอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อเข้าไปตรวจค้นภายในบ้านค่ะหลังจากที่นายปันนทรเต็มรักกำนันตำบลบางคูรัฐได้แจ้งตำรวจได้รับการแจ้งจากตำรวจนะคะบอกว่าเข้าไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้หน่อยเนื่องจากว่าอาวุธปืนที่เด็กชายวัย14ปีนำมาใช้ก่อเหตุในโรงเรียนเนี่ยเป็นชื่อของปู่เป็นผู้ครอบครองก็เลยให้เข้ามาติดตามแล้วก็ตรวจสอบปรากฏว่าพอทางนายอำเภอเดินทางมาถึงกำนันเนี่ยเดินทางมาถึงก็พบว่าประตูรั้วหน้าบ้านเนี่ยถูกล็อกอย่างแน่นหนาก็เลยโทรหาญาติแล้วก็ให้เทศบาลมาตัดกุญแจค่ะเพื่อที่จะเข้าไปภายในตัวบ้านแต่พอเข้าไปภาพที่พบคือภาพนี้ค่ะเป็นร่างของคุณปู่ที่เสียชีวิตในห้องครัวชั้นล่างแล้วก็ร่างของคุณย่าที่นอนอยู่ที่ห้องนอนชั้น2ทั้งคู่เสียชีวิตจากการถูกยิงนะคะเจ้าหน้าที่จึงเร่งปิดกั้นพื้นที่ประสานกองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปชันสูตรอย่างละเอียดซึ่งเชื่อว่าเด็กก่อเหตุที่บ้านก่อนที่จะล็อกประตูแล้วก็เดินทางออกไปโรงเรียนค่ะ
3: ตำรวจนำร่างของปู่และย่าซึ่งเสียชีวิตภายในบ้านส่งโรงพยาบาลนะครับหลังจากที่เข้าไปเก็บหลักฐานใช้เวลาราวๆ5ชั่วโมงซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นทั้งปู่และย่าถูกยิงแล้วก็เสียชีวิตอยู่ภายในห้องครับการตรวจสอบภายในบ้านของเด็กเนี่ยตำรวจให้ความสำคัญในจุดหลัก หลัก 2-3 จุดด้วยกันอย่างเช่นในห้องนอนของเด็กนะครับมีรายงานว่าการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของเด็กเนี่ยไปพบข้อมูลการค้นหาเหตุการณ์กราดยิงในสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีคลิปเหตุการณ์เมื่อวันที่3

0: 10กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยราวๆ 4-5 คลิปตำรวจชุดสืบสวนให้ข้อมูลนะครับว่าเบื้องต้นปู่เนี่ยเก็บปืนเอาไว้ในตู้ชั้น2ของบ้านครับแล้วก็มีการล็อกเอาไว้อย่างแน่นหนาด้วยแต่ก็ไม่แน่ชัดล่ะครับว่าวันเกิดเหตุเนี่ยปู่ไม่ได้ล็อกตู้หรือผู้ก่อเหตุมีกุญแจก็เลยขโมยเอาปืนเนี่ยออกไปก่อเหตุยิงปู่แล้วก็ย่าโดยในตู้เก็บปืนมีปืนพร้อมกับกระสุน3กล่องครับกล่องละ50นัดแต่ผู้ก่อเหตุเนี่ยหยิบกระสุนออกไปจำนวน2กล่องหรือว่า100นัดแต่ว่าทำตกที่บ้าน2นัดนะครับก่อนที่จะนำออกไปก่อเหตุที่โรงเรียนนะครับ
1: ไปสอบถามจากอาของผู้ก่อเหตุนะคะซึ่งเดินทางมาที่บ้านเนี่ยก็บอกว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยได้คุยกับหลานค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้กลับบ้านแต่ว่าปู่และย่าซึ่งก็คือคุณพ่อคุณแม่ของอาเนี่ยนะคะไม่ได้มีการเข้มงวดกดดันหรือว่าไม่เคยทำโทษหลานด้วยการตีอย่างแน่นอนที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นว่าหลานเล่นเกมยิงปืนหรือว่าจับปืนเลยแม้สักครั้งเดียวอีกทั้งปู่ของเด็กก็คือพ่อของตัวเองเนี่ยไม่เคยให้ตัวเองหรือว่าพี่ชายได้มีโอกาสได้ถือปืนเล่นปืนหรือว่าสอนการใช้ปืนเลยที่ผ่านมาตัวของคุณพ่อเก็บปืนไว้อย่างมิดชิดในตู้เสื้อผ้าส่วนตัวแล้วก็ยังมีการล็อกกุญแจอย่างหนาแน่นด้วยค่ะ
2: คุณพ่อก็ไม่ได้แจ้งนะครับ
3: โดยส่วนตัวแล้วปืนแม้แต่กับลูกก็คือผมกับพี่ชายเองก็แทบจะไม่ให้จับด้วยซ้ำครับอาวุธปืนคุณพ่อก็ไม่ได้แจ้งนะครับว่าเก็บไว้ที่ไหนแต่ถ้าฟังจากพี่ชายที่ให้สัมภาษณ์กับทางที่ตำรวจเมื่อกี้ก็คือเก็บไว้ที่ตู้เสื้อผ้าของแกแล้วก็มีการล็อกใช่ครับบนห้องนอนของแกครับเป็นตู้เสื้อผ้าเฉพาะของคุณปู่ครับครับ
4: แสดงว่าตัวน้องก็น่าจะรู้ติดซ่อนกุญแจ
3: บอกไม่ได้เลยครับว่ารู้ไม่รู้ครับ
0: นักข่าวไปสอบถามกับญาติอีกหนึ่งคนนะครับคนนี้เนี่ยมีศักดิ์เป็นย่าก็คือเป็นน้องสาวของปู่เล่าว่าปกติแล้วผู้ก่อเหตุเขาจะอาศัยอยู่กับปู่แล้วก็ย่าเป็นหลักเนื่องจากว่าพ่อกับแม่เนี่ยเลิกรากันไปก็ทำให้ปู่และย่ารักแล้วก็ดูแลหลานชายคนนี้มากนะครับตัวของคุณปู่เป็นอดีตผู้จัดการธนาคารครับส่วนย่าเนี่ยมีอาชีพเป็นครูอัตราจ้างซึ่งตอนนี้เกษียณอายุราชการแล้วแต่ว่ายังรับจ้างสอนอยู่ทั้งสองคนมักจะพูดจาเพราะๆกับหลานเสมอปกติแล้วทุกวันทุกเช้านะครับปู่เนี่ยจะเป็นคนที่ส่งขึ้นรถไปโรงเรียนครับแล้วก็ช่วงเย็นก็จะไปรับกลับบ้านคุณย่าบอกว่าหลานไม่ใช่เด็กเกเรไม่มีกลุ่มเพื่อนไม่เคยออกไปเที่ยวเล่นนอกบ้านตื่นมาก็เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านเพื่อที่จะเล่นเกมอย่างเดียวจึงเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์สลดเช่นนี้ขึ้นครับ
1: ผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะคะเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาอยู่ในระแวกนี้เนี่ยอยู่มานานกว่า10ปีแล้วแต่ว่าที่ผ่านมาแทบไม่เคยเจอคนในบ้านหลังนี้เลยค่ะไม่เคยที่จะออกมาพูดคุยกับเพื่อนบ้านแล้วก็ไม่เคยเห็นเด็กผู้ก่อเหตุอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยนะคะและที่สำคัญบอกเลยว่าด้วยความว่าไม่เคยสูงสิงพูดคุยกันเลยไม่ทราบว่าบ้านหลังนี้มีคนอาศัยอยู่กี่คนค่ะ
5: เคยรู้จักเด็กคนนี้บ้างไหม
6: ไม่เคยเห็นหน้าเลยไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีเด็ก
5: อยู่ที่นี่มากี่ปีคร
6: ับผมอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี62
5: 62
6: ใช่ครับปี
5: 62ไม่เคยเห็นน้องเลย
6: ไม่เคยเห็นเลยไม่รู้ด้วยว่ามีเด็กผมเห็นแต่คนที่เป็นครูอยู่วัดเต็มรักมาก่อนเลยผมไม่เคยเห็นเข้ามาขี่มอเตอร์ไซค์มาเลิกเรียนมาก็มาจอดเข้าบ้านขายกุฏิเข้าบ้านแค่นั้นเอง
5: คุณย่า
6: ไม่รู้เป็นย่าหรือเป็นอะไรแค่รู้แค่นั้น
5: อ๋อก็คือมีผู้หญิงเข้าไปในบ้าน
6: เออมีขายกุฏิเลิกเรียนอ่ะคือเรียนเลิกมาเขาก็สี่ห้าโมงก็มาขายกุญแจเข้าไปในบ้านก็แค่นั้นเองผมก็ขี่รถผ่านไปก็เออมีคนอยู่ก็แค่นั้น
5: เรียนผู้ชายคุณปู
6: ่ผมไม่เคยเห็นเขาเลย
5: เขาเคยออกมานอกบ้านอะไร
6: มีไม่ผมไม่รู้นะแต่ผมส่วนมากทำงานก็อยู่แต่ในบ้านไม่ค่อยได้ออกมาออกมาก็ไปนอกเลย
1: ส่วนเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันค่ะบอกว่าช่วงเช้าที่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหรือว่าความผิดสังเกตใดๆนะคะถึงแม้ว่าบ้านจะอยู่ติดกันก็ตามเพราะว่าคนแถวนี้ก็คือแถวบ้านของผู้ก่อเหตุเนี่ยต่างคนต่างอยู่ส่วนหลานชายซึ่งเป็นคนก่อเหตุก็เคยเห็นบ้างแต่ว่าไม่ได้บ่อยครั้งส่วนใหญ่จะเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านขณะที่ปู่กับย่าก็เป็นคนที่คนแถวนี้ก็รู้จักแล้วก็เคยพูดคุยกันดีอยู่นะคะเพราะว่าอยู่กันมานานแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านบอกเลยว่าช็อกมากค่ะเพราะตอนแรกทุกคนกำลังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรง

0: เรียนเทพศิรินทร์แต่หลังจากนั้นไม่นานก็มารู้ว่าผู้ก่อเหตุได้ยิงปู่และย่าเสียชีวิตที่บ้านก่อนที่จะไปก่อเหตุที่โรงเรียนค่ะ
1: ทางด้านของสื่อต่างชาติหลายสำนักนะครับก็เกาะติดเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับโดยชี้ว่าไทยเนี่ยมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดนะครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยน่าจะอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับก็มีสื่อต่างชาติหลายสำนักนะครับก็รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศนะครับ
0: ค่ะตอนนี้นะคะก็ต้องเรียกว่าสื่อหลายสำนักเนี่ยเขาพยายามที่จะเกาะติดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หลายสำนักโดยเฉพาะสื่อต่างชาติก็ให้ความสนใจนะคะมีการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์การก่อเหตุในครั้งนี้ค่ะว่าปัญหาของอาวุธปืนเนี่ยเป็นปัญหาที่เราพบบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกนะคะว่ามีการใช้เหตุการณ์รวมถึงเรื่องของอาวุธเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ที่หลายคนมองว่าเป็นสถานที่ปลอดภัยค่ะ
1: ทั้ง BBC นะครับทั้ง CNN ทั้ง Reuters แล้วก็ The Guardian แล้วก็อีกหลายๆสื่อครับหลายสำนักเนี่ยรายงานอ้างข้อมูลปี2017นะครับจาก Small Arms Survey ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยในสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็พบว่าอัตราการครอบครองปืนของพลเรือนในไทยเนี่ยสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยที่คิดเป็นสัดส่วนราวๆ15กระบอกต่อประชากรทุกๆ100คนครับสำนักข่าว BBC รายงานเพิ่มเติมนะครับว่าปัจจุบันไทยมีอาวุธปืนอยู่ในครอบครองของพลเรือนมากถึงประมาณ10ล้านกระบอกครับซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยคาดว่าประมาณ4ล้านกระบอกเป็นการครอบครองอย่างผิดกฎหมายนะครับพร้อมทั้งระบุว่าแม้ว่าไทยจะมีกฎหมายควบคุมปืนที่เข้มงวดมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีสำหรับการครอบครองปืนผิดกฎหมายแต่ปัญหาสำคัญยังคงอยู่ที่การประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายนะครับด้านสำนักข่าวรอยเตอร์สก็ย้อนรอยเหตุการณ์ความรุนแรงแล้วก็เหตุกราดยิงครั้งใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นในไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับทั้งเหตุกราดยิงในจังหวัดนครราชสีมาเมื่อปี2020ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตไป29คนเหตุสังหารหมู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อปี2022ซึ่งมีผู้เสียชีวิต36คนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเหตุสังหารหมู่ครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของไทยครับโดยฝีมือผู้ก่อเหตุเพียงคนเดียวและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังระบุถึงเหตุเยาวชนอายุ14ปีก่อเหตุยิงภายในศูนย์การค้าสยามพารากอนเมื่อปี2023ด้วยครับขณะที่สำนักข่าว The Guardian นะครับก็ไล่เลียงเหตุความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นเช่นเดียวกันครับพร้อมทั้งรายงานอ้างผู้เชี่ยวชาญในไทยที่ระบุว่าระบบการออกใบอนุญาตพกพาและครอบครองอาวุธปืนของไทยยังคงขาดขั้นตอนของการตรวจคัดกรองสุขภาพจิตสำหรับผู้ที่ยื่นขอใบอนุญาตและยังไม่มีข้อกำหนดในการประเมินคุณสมบัติของผู้ถือใบอนุญาตซ้ำเป็นระยะอีกด้วยครับ
0: แน่นอนตอนนี้นะคะเรื่องของสาเหตุยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่าปัจจัยต่างๆเกิดจากอะไรบางส่วนมองว่าเกิดจากความเครียดเรื่องของการเรียนหรือเปล่าบางส่วนเกิดจากเรื่องของการถูกรังแกภายในโรงเรียนและไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาหรือไม่นะคะมีมุมมองจากนักจิตวิทยาเด็กค่ะที่ยอมรับว่าปัญหาความเครียดสะสมกดทับเนี่ยมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยนะคะซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะที่จะกลายเป็นชนวนในการเกิดเหตุและการระเบิดทางอารมณ์นะคะที่สำคัญส่วนหนึ่งก็มาจากต้นทุนชีวิตพื้นฐานและการเลี้ยงดูของครอบครัวอีกด้วยค่ะ
2: ทางอารมณ์จิตใจที่ห่อเหี่ยว
0: ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราดุษฎีเมธาสาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มสว.นะคะมีการประเมินเหตุการณ์ลักษณะนี้นะคะโดยเป็นการรวบรวมสถิติและงานวิจัยค่ะทั้งในและต่างประเทศพบสาเหตุอาจจะเกิดได้จากหลายปัจจัยนะคะทั้งเรื่องภาวะความอารมณ์ที่ถูกกดทับการถูกบูลลี่จากคนรอบข้างและบริบทรอบตัวของเด็กทั้งครอบครัวโรงเรียนเพื่อนสังคมและพฤติกรรมส่วนตัวซึ่งคนที่ตอบชัดเจนได้มากที่สุดก็ต้องเป็นตัวผู้ก่อเหตุค่ะส่วนประเด็นเหตุจูงใจเรื่องของความเครียดเรื่องการเรียนหรือว่าการเล่นเกมนะคะอาจารย์จิตราให้ความเห็นค่ะว่าการเรียนเนี่ยมีความเป็นไปได้เป็นหนึ่งปัจจัยนะคะที่อาจจะทำให้เกิดความเครียดสะสมขยี้คุณค่าในตัวเองของเด็กบางเหตุการณ์ถึงขั้นทำให้เด็กบางคนเนี่ยเลือกจะจบชีวิตของตัวเองหรือว่าระเบิดความเครียดออกมากลายเป็นความรุนแรงไปทำร้ายผู้อื่นก็อาจเกิดขึ้นได้ขณะเดียวกันเรื่องของการเล่นเกมอันนี้มีการตั้งข้อสังเกตขึ้นมาอาจารย์บอกนะคะว่าอาจจะทำให้เกิดอารมณ์รุนแรงได้ค่ะหรือว่ามีพฤติกรรมเรียนแบบแต่จากงานวิจัยเนี่ยก็ชี้ชัดนะคะว่าเกมไม่ใช่ปัจจัยหลักหรือว่าส่งผลอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการก่อเหตุความรุนแรงค่ะเนื่องจากว่าด้านหนึ่งเนี่ยเกมเป็นพื้นที่ที่ช่วยผ่อนคลายแล้วก็ระบายความเครียดให้กับคนที่มีความเครียดได้นะคะหากเป็นตัวกระตุ้นก็อาจจะอยู่ในลำดับท้ายๆแต่ไม่ใช่สาเหตุอันดับต้นๆหรือว่าสารตั้งต้นค่ะ
2: มองไปสองด้านเนาะอาจจะช่วยพอเด็กวัยรุ่นหลายๆคนพอเล่นเกมแล้วเขารู้สึกว่าเขาผ่อนคลายเพราะนั้นแปลว่าเกมที่เล่นมันอาจจะช่วยทำให้ลดก็ได้นะลดความรู้สึกที่มันเครียดออกก็ได้นะมันได้สองทางนะกับเกมอาจจะยิ่งเล่นแล้วยิ่งแบบยิ่งอินนะคะเพราะว่าเอาหัวที่มันกำลังคิดและเครียดตรงนี้อยู่อะใส่เข้าไปในเหมือนกับจินตนาการอะเข้าไปเป็นรูปแบบของผู้คนแล้วอะไรอย่างที่บอกว่าถ้ามันมีการทริกเกอร์ขึ้นมาก็อาจจะเป็นตัวที่หนุนขึ้นมาได้มันเรียกว่าเป็นตัวหนุนแบบท้ายๆไม่ได้บอกว่าเป็นตัวเริ่มแรกว่าคนเล่นเกมจะต้องการยิงคนไม่ใช
1: ่ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรายังเสนอแนะทางออกนะครับบอกว่าจากสถิติและวิกฤตสุขภาพจิตของวัยรุ่นเป็นวัยที่กำลังคาบเกี่ยวระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ครับสมองส่วนเหตุผลและประสบการณ์ยังมีไม่มากพอทางออกก็คือการไปสร้างวัคซีนทางใจหรือว่า RQ นะครับและยังเสนอว่าการพัฒนาเด็กยุคปัจจุบันเนี่ยต้องไม่เน้นแค่ความรู้หรือว่า IQ เท่านั้นแต่จะต้องสร้าง EQ ก็คือความฉลาดทางอารมณ์และพลังสุขภาพจิตหรือว่า RQ ซึ่งก็คือความสามารถของจิตใจในการปรับตัวในการฟื้นตัวแล้วก็รับมือกับปัญหาหรือว่าอุปสรรคได้อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อให้สามารถที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาได้โดยอาศัยสถาบันครอบครัวเป็นกลไกสำคัญที่สุดเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นพื้นที่การรับฟังอาจารย์บอกว่าบ้านจะต้องไม่ใช่ที่ที่ซ้ำเติมเด็กนะครับไม่เปรียบเทียบหรือว่าใช้คำพูดบั่นทอนแต่ว่าต้องรับฟังด้วยความรู้สึกไม่ตัดสินชวนคิดชวนคุยเพื่อที่จะหาทางออกส่วนสถาบันการศึกษาก็ต้องไม่เน้นเฉพาะวิชาการครับแต่ต้องฝึกทักษะการจัดการอารมณ์คอยสังเกตสภาพแวดล้อมป้องกันการถูกบูลลี่แล้วก็เปิดพื้นที่รับฟังเด็กและสุดท้ายครับสังคมและสื่อมวลชนต้องไม่สร้างตัวแบบความรุนแรงแล้วก็ต้องช่วยกันสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพจิตในสังคมครับ
2: ถ้าจะพูดเนี่ยเราก็ต้องพูดว่าการแก้เราก็ไม่ได้พูดว่าสังคมทำให้คนนั้นเป็นอย่างเดียวแต่เราอาจจะต้องมองในปัจจัยที่จะต้องแก้ไปเนาะคือเริ่มต้นจากตัวเขาเองด้วยจะฝึกยังไงให้เขาเองก็ต้องมีความแข็งแกร่งในตัวเองเด็กวัยรุ่นยุคปัจจุบันนะคะอันที่สองโรงเรียนจะทำยังไงดีนะคะเพื่อที่จะสร้างสนับสนุนนะให้มันเกิดพื้นที่เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีทักษะอันที่สามครอบครัวค่ะอาจจะต้องเรียนรู้วิธีการในการสื่อสารนะแล้วก็อันที่สี่ในเรื่องของสังคมสังคมจะเป็นในเรื่องของสื่อสารมวลชนจะเป็นในด้านของความรับผิดชอบต่อสังคมในส่วนต่างๆเนี่ยมันต้องมา
0: อาจารย์ก็ย้ำมานะคะว่าเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอารมณ์รุนแรงหรือการเรียนแบบหรือเปล่าอันนี้ขอย้ำมานะคะบอกว่าจริงๆงานวิจัยที่อาจารย์ศึกษามาเกมไม่ได้เป็นปัจจัยหลักหรือว่าส่งผลยังมีนัยยะสำคัญนะคะคือไม่ใช่นัยยะสำคัญต่อการก่อเหตุรุนแรงเนื่องจากว่า เกมอาจจะเป็นพื้นที่ที่ทำให้เกิดการผ่อนคลายก็ได้ระบายความเครียดก็ได้นะคะแต่จะเป็นตัวกระตุ้นหรือไม่อาจจะอยู่ในลำดับท้ายๆแต่ว่าไม่ใช่สาเหตุตั้งต้นความเห็นของอีกหนึ่งท่านค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะคะก็มองว่าเด็กที่ผลการเรียนดีเนี่ยอย่าไปมองว่าเขาจะเยียวยาจิตใจเขาได้คือเรื่องของการประเมินการเรียนคะแนนดีไม่ได้หมายความว่าเด็กจะอารมณ์ดีหรือว่ามีความรู้สึกดีกับคะแนนที่ตัวเองได้รับจากการศึกษาในช่วงที่10ปีที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าความสุขของเด็กลดลงต่อเนื่องค่ะไปอยู่ในระดับที่เป็นสัญญาณเตือนอันตรายแล้วก็มีข้อมูลที่พบนะคะว่าวัยรุ่น

ทำร้ายตัวเองจนถึงแก่ชีวิตเฉลี่ย2คนต่อวันมีความเชื่อนะคะจากอาจารย์โดยมองว่าความเครียดจากการศึกษาน่ะตอนนี้มีแน่แล้วก็ชี้ให้เห็นว่าระบบการศึกษายังคงมุ่งเน้นเรื่องของการแพ้คัดออก

0: เด็กเนี่ยซึมซับพฤติกรรมมาแล้วเกิดอาการเก็บกดหาทางออกไม่ได้ไม่มีที่ระบายจนสุดท้ายระเบิดอารมณ์ออกมาในทิศทางที่ไม่ถูกต้องค่ะ
1: เช้าวันนี้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านพักของปู่และย่าของนักเรียนชายอายุ14ปีที่นนทบุรีนะครับซึ่งทางครอบครัวยังคงอยู่ในความโศกเศร้าครับส่วนเพื่อนบ้านก็เล่าให้ฟังบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีแล้วก็เป็นที่รักของคนในชุมชนครับยืนยันว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยไม่เคยพบสิ่งผิดปกติที่บ่งชี้ว่าจะเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นครับเช้าวันนี้บรรยากาศที่บ้านพักของปู่และย่าของนักเรียนชายอายุ14ปีในตำบลบางคูรัตอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าประตูบ้านยังคงปิดสนิทครับขณะที่ครอบครัวเดินทางมาที่บ้านเพื่อที่จะจัดการเรื่องต่างๆเบื้องต้นครอบครัวให้ข้อมูลสั้นๆนะครับบอกว่าเตรียมที่จะเดินทางไปติดต่อกับตำรวจในพื้นที่เพื่อที่จะดำเนินการรับศพผู้เสียชีวิตและนำไปประกอบพิธีทางศาสนาขณะที่ทีมข่าวพูดคุยกับเพื่อนบ้านซึ่งรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับปู่และย่ามานานนะครับระบุว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีสุภาพแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนในชุมชนเพื่อนบ้านเล่าว่าย่าเนี่ยเป็นอดีตข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการมาประมาณ 5-6 ปีแล้วแต่ว่าหลังจากเกษียณก็ยังรับสอนพิเศษมาต่อเนื่องส่วนปู่และย่าเป็นคนตรงไปตรงมาครับมักจะทักทายพูดคุยกับเพื่อนบ้านอยู่เสมอและย่าก็ยังดูแลเอาใจใส่หลานชายมาตั้งแต่เด็กๆส่วนตัวของหลานชายเองเพื่อนบ้านบอกว่าก็ไม่ค่อยได้พบเห็นในช่วงหลังๆนะครับเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยเดินทางไปโรงเรียนตั้งแต่ช่วงเช้ามีรถตู้มารับแล้วก็กลับถึงบ้านในช่วงเย็นส่วนวันหยุดก็มักจะใช้เวลาอยู่ภายในบ้านไม่ค่อยออกมาทำกิจกรรมนอกบ้านหรือว่าพบปะเพื่อนในละแวกชุมชนครับ
2: แล้วทางตัวหลานได้มีโอกาส
3: ไม่เจอตั้งแต่โตไม่เจอเพราะว่าเขาไปรถรับส่งโรงเรียนเช้า6โมงก็มารับก่อน6โมงรถตู้โรงเรียนก็มารับ
2: ปกติถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเห็นเขาแบบไปเล่นกับเพื่อนๆคนอื่นอะไรเงี้ยมีไหม
3: ไม่ส่วนมากไม่ค่อยเจอและไม่ค่อยได้ออกมา
2: เพราะว่าจะเก็บตัว
3: ไม่ทราบนะ
2: แต่จะไม่ค่อยเจอ
3: ไม่ค่อยเจอตั้งแต่โตไม่ค่อยเจอ
2: แต่ก็ไม่ได้คิดเนาะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะน
3: ี้ไม่คิดเลยโอ้โหใจหายมากนะไม่มีวี่แววเลยว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนี้
1: เพื่อนบ้านยังบอกด้วยนะครับว่าไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดเหตุรุนแรงกับครอบครัวนี้เพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยพบเห็นเหตุการณ์หรือว่าพฤติกรรมที่ทำให้สงสัยว่าจะนำไปสู่เหตุรุนแรงพอทราบข่าวก็เลยรู้สึกตกใจแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเหตุการณ์ใช้อาวุธปืนในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเนี่ยผ่านไปไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับก็มีคลิปภาพของเด็กนักเรียนมัธยมชายย่านสามเสนใช้อาวุธปืนนำออกมาข่มขู่ทำร้ายเด็กนักเรียนในโรงเรียนเดียวกันนะครับ
0: ล่าสุดทางโรงเรียนได้มีการออกแถลงการนะคะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยระบุว่าได้มีการเรียกทุกฝ่ายเข้ามาให้ข้อมูลแล้วก็สอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะพร้อมทั้งมีการดำเนินการทางวินัยและกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะนายรภัสสิทธิ์ภัทรสิริชัยศิลป์รองประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมโพสต์ภาพนิ่งจากคลิปค่ะที่ระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่เด็กนักเรียนมัธยมชาย2คนใช้ปืนข่มขู่และทำร้ายร่างกายนักเรียนคนหนึ่งโดยอ้างว่าเป็นโรงเรียนดังแห่งหนึ่งย่านสามเสนมีข้อความนะคะที่อ้างว่าผู้ปกครองเนี่ยส่งคลิปนี้มาให้ซึ่งทางรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์ก็ติดต่อไปยังคุณรภัสสิทธิ์ค่ะเพื่อขอตรวจสอบคลิปที่อ้างถึงพอได้คลิปมาเรามาดูคลิปนะคะว่าเป็นคลิปความยาวประมาณ2นาทีกว่าๆดูแล้วเนี่ยมันเป็นภาพเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมค่ะเราเลยต้องคัดออกบางช่วงแล้วก็นำภาพนิ่งมานำเสนอแทนในโพสต์ของคุณรภัสสิทธิ์ก็อ้างนะคะบอกว่าผู้ปกครองเนี่ย ส่งมาเพื่อที่จะระบุแล้วก็บอกว่าเด็กโดนทำร้ายเป็นลูกของคุณครูในโรงเรียนขณะที่เด็กที่ใช้ปืนข่มขู่เป็นลูกของสจคนหนึ่งทางภาคอีสานแล้วก็ตั้งคำถามค่ะว่าอาวุธปืนเนี่ยหลุดลอดเข้าไปในโรงเรียนได้อย่างไรและมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนอยู่ที่ไหนทำไมเด็กนักเรียนถึงสามารถพกอาวุธไปในสถานศึกษาได้ง่ายดายขนาดนี้โชคดี

0: แค่ไหนที่ไม่เกิดเหตุรุนแรงไม่ลั่นไม่มีใครต้องเสียชีวิตโดยข้อมูลคนก่อเหตุที่ถูกระบุว่าเป็นลูกสจ.เนี่ยก็เลยทำให้สังคมจับตาดูอย่างใกล้ชิดค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะจบลงแบบไหนจะเงียบหายไปหรือไม่กฎหมายจะมีบทลงโทษจะศักดิ์สิทธิ์พอที่จะปกป้องเด็กที่เป็นเหยื่อได้หรือไม่ความปลอดภัยในสถานศึกษาอยู่ที่ตรงไหนนี่คือคำถามที่เขาตั้งขึ้นมาและพ่อแม่ที่ส่งลูกไปเรียนเนี่ยก็มีความหวังว่าลูกเข้าโรงเรียนไปแล้วจะปลอดภัยค่ะ
1: ก็หวังว่าลูกจะปลอดภัยแต่ต้องกลับมาเจอเพื่อนร่วมชั้นที่พกปืนมาข่มขู่นะครับตั้งคำถามไปยังกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารโรงเรียนด้วยว่าจะมีมาตรการในการรับมืออย่างไรกับเรื่องแบบนี้นะครับเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าไม่ใช่แค่การล้อมคอกเมื่อวัวหายแล้วก็ติดแฮชแท็กบอกว่าโรงเรียนย่านสามเสนความรุนแรงในโรงเรียนเด็กพกปืนไปโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับถ้าฟังในคลิปดีๆเนี่ยบางช่วงมีคำอ้างของผู้ก่อเหตุถึงต้นเหตุของการกระทำนะครับมีการพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เคยถูกนักเรียนที่ทำร้ายกลั่นแกล้งแล้วก็ถูกบูลลี่ทำร้ายร่างกายมาก่อนซึ่งนักเรียนชายที่อยู่ในคลิปก็ได้ยกมือไหว้ขอโทษกับสิ่งที่เคยทำลงไปต้องบอกแบบนี้นะครับว่าคลิปเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นภายในโรงเรียนแต่ว่าเป็นอาคารซึ่งอยู่ใกล้ๆกับทางโรงเรียนนะครับ
0: ต่อมาค่ะโรงเรียนเซนต์คาเบรียลได้มีการออกแถลงการนะคะชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าทราบเหตุการณ์และได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยเชิญนักเรียนผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาให้ข้อมูลค่ะรวมทั้งประสานงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสโรงเรียนได้ดำเนินมาตรการทางวินัยกับนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วพร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยการกำกับดูแลการติดตามพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละรายตามความเหมาะสมแต่ละกรณีส่วนนักเรียนที่ได้รับผลกระทบค่ะก็มีการจัดมาตรการดูแลความปลอดภัยเช่นกันนะคะฟื้นฟูสภาพจิตใจติดตามอย่างใกล้ชิดจากครูและผู้เชี่ยวชาญรวมถึงปรับสภาพแวดล้อมบางประการเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนและการใช้ชีวิตในโรงเรียนนอกจากนี้โรงเรียนได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยทั้งภายในและบริเวณโดยรอบโดยประสานความร่วมมือกับตำรวจป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกโรงเรียนเซนต์คาเบรียลก็ยืนยันนะคะว่าจุดยืนที่ชัดเจนคือไม่ยอมรับและไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกโรงเรียนเนื่องจากว่าเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อคุณค่าและการเคารพศักดิ์ศรีต่อความเป็นมนุษย์ค่ะ
1: จากเหตุการณ์ทำร้ายกันในโรงเรียนนะครับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเชื่อนะครับว่าเด็กตัวเล็กๆเนี่ยนอนหลับอยู่ในโรงเรียนในห้องก็เกิดอันตรายขึ้นได้นะครับมีรถยนต์เก๋งเขาขับมาด้วยความเร็วแล้วก็หลุดโค้งไปพุ่งทะลุกำแพงชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แก่งเซียนส่งผลให้มีเด็กได้รับบาดเจ็บถึง14คนนะครับแต่เมื่อตรวจค้นรถยนต์ไปพบอาวุธปืนแล้วก็สารเสพติดในตัวของคนขับครับนี่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพรถจนเก๋งสีดำนะครับที่ขับมาด้วยความเร็วโดยที่ไม่ได้มีการเบรกพุ่งชนกำแพงด้านหลังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองตอนตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองกาญจนบุรีก่อนที่จะทะลุไปชนกับตัวอาคารเข้าอย่างจังครับส่วนกล้องอีกตัวจับภาพในห้องนอนของเด็กในช่วงเวลาราวๆ 11:49 นะครับก็จะเห็นภาพที่เด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยกำลังนอนพักผ่อนกันอยู่หลังจากที่รับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วนะครับก็มีคุณครูเนี่ยดูแลอย่างใกล้ชิดแรงของรถที่พุ่งชนทำให้เด็กจำนวน14คนได้รับบาดเจ็บจากเศษปูนที่กระเด็นใส่นะครับ
0: ตรวจสอบห้องเรียนพบเศษปูนเข้าของเครื่องใช้ของเด็กเนี่ยกระจัดกระจายเต็มพื้นค่ะส่วนบริเวณจุดเกิดเหตุก็พบรถเก๋งนะคะสภาพหน้ารถพังเสียหายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิพิทักษ์การก็นำรถพยาบาลกว่า10คันช่วยกันลำเลียงเด็กที่ได้รับบาดเจ็บตามร่างกายทั้งศีรษะแตกปากแตกมีบาดแผลฟกช้ำค่ะส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนพี่ชายคนขับรถยนต์นะคะก็เป็นคนที่นั่งมาด้วยก็ให้ข้อมูลค่ะบอกว่าเป็นญาติกันตัวคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะถามถึงสาเหตุเบื้องต้นก็ทราบว่าก่อนเกิด หตุชายคนขับรถยนต์เนี่ยเกิดอาการโรคประจำตัวกำเริบสุดท้ายก็เกิดอาการวูบค่ะขณะที่กำลังขับรถทำให้เกิดการเสียหลักแล้วก็พุ่งชนเข้าไปที่กำแพงด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งตรงกับห้องนอนของเด็กค่ะ
1: คุณครูเล่าว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงที่เด็กกำลังนอนกลางวันอยู่นะครับมีครูแล้วก็มีพี่เลี้ยงเนี่ยดูแลอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะได้ยินเสียงดังสนั่นหลังจากเกิดเหตุก็รีบเข้าไปเคลื่อนย้ายเด็กๆออกจากพื้นที่แล้วก็ประสานกับรถพยาบาลเพื่อที่จะรับเด็กที่บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลครับ
2: เพิ่งทานข้าวกันเสร็จแล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะพอนั่งอยู่ตรงนี้แล้วสักพักมันจะมีเสียงโครมเข้ามาเลยก็ไม่ได้สนใจอะไรรีบพาน้องๆเด็กๆครูจอยกับครูชูอะค่ะเนี่ยค่ะน้องตั๊กเนี่ยค่ะช่วยกันพาเด็กออกทั้งหมดเลย
0: ทีนี้เรื่องนี้ตำรวจต้องมาตรวจสอบหาข้อเท็จจริงค่ะทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีบอกว่าพอไปตรวจสอบแล้วค่ะคนขับรถเก๋งอายุ54ปีแล้วก็คนที่นั่งโดยสารมาด้วยพอไปตรวจแล้วพบว่าปัสสาวะเป็นสีม่วงพบสารเสพติดในร่างกายทั้ง2คนนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังไปพบด้วยว่ามีอาวุธปืน1กระบอกตำรวจเตรียมดำเนินคดีกับคนที่ขับขี่ในข้อหาขับรถโดยมีสารเสพติดในร่างกายขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายรวมถึงความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนด้วยค่ะส่วนกรณีที่ญาติของคนขับขี่ให้ข้อมูลบอกว่าอาการจากโรคประจำตัวกำเริบเนี่ยอันนี้ตำรวจบอกว่าไม่นิ่งนอนใจค่ะเดี๋ยวรอผลการตรวจสอบจากแพทย์ยืนยันข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่ง
3: ในเรื่องโรคประจำตัวกำเริบเนี่ยต้องตรวจสอบจากแพทย์อีกครั้งครับแต่ในส่วนเบื้องต้นที่เราตรวจพบในสิ่งที่พบเห็นก็คือ1ตัวสารเสพติดในร่างกายพบในตัวผู้ขับขี่2ก็มีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองซึ่งเพิ่งเจอในรถเนี่ยครับต้องดำเนินคดีในส่วนหนึ่งส่วนโรคประจำตัวเนี่ยก็ต้องให้หมอยืนยันทีครับว่าเป็นจริงตามที่เป็นข่าวหรือเปล่าครับ
1: ขณะที่ผู้ปกครองของเด็กวัย2ขวบที่ได้รับบาดเจ็บจากเศษปูนที่หล่นใส่ศีรษะจนเป็นแผลแตกนะครับบอกว่าหลังจากที่ทราบข่าวก็รู้สึกตกใจครับแล้วรู้สึกเสียใจเมื่อเห็นลูกได้รับบาดเจ็บก็เรียกร้องให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเซียนปรับปรุงระบบความปลอดภัยครับอยากจะให้สร้างแนวกำแพงหรือว่ามีมาตรการป้องกันให้รัดกุมมากขึ้นแล้วพอทราบข้อมูลจากตำรวจว่าคนขับรถแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยมีผลตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วงก็รู้สึกไม่พอใจครับอยากจะให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดเนื่องจากว่าเด็กๆเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แต่ว่าต้องมาได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้ครับ
0: มาดูการตามหาคุณเต้นะคะซึ่งเป็นอดีตสมาชิกวงดราก้อนไฟฟ์ค่ะแต่ว่าสุดท้ายพอไปตามหาแล้วพบว่าเป็นร่างที่อยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะบริเวณสะพานพระราม7จังหวัดนนทบุรีหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยครอบครัวเขาไปแจ้งความตามหานะคะเพราะว่าตัวของคุณเต้เนี่ยปั่นจักรยานออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันที่4สิงหาคมแต่ว่าพอไปพบร่างเนี่ยตอนนี้ญาติยังติดใจนะคะถึงสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากว่าไปพบก้อนหินน้ำหนัก10กิโลกรัมอยู่ในกระเป๋าแต่ครอบครัวไม่เชื่อค่ะว่าคุณเต้เนี่ยจะทำร้ายตัวเองเพราะว่ากำลังเตรียมตัวที่จะบวชค่ะนี่เป็นก้อนหิน2ก้อนนะคะน้ำหนักรวม10กิโลกรัมแล้วก็เชือกร่มค่ะที่ถูกบรรจุอยู่ในกระเป๋าสะพายสีดำถูกพบพร้อมกับร่างของนายเตวิเต้พันหรือว่าเต้ดราก้อนไฟฟ์อายุ46ปีซึ่งลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม7จังหวัดนนทบุรีแพทย์นิติเวชและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบบาดแผลตามร่างกายและก็ยังไม่พบจักรยานที่ผู้เสียชีวิตขี่ออกมาก่อนหน้านี้ครอบครัวของเต้เนี่ยค่ะแจ้งความคนหายหลังจากเขาหายจากบ้านพักย่านอำเภอบางกรวยช่วงเวลาตี4ของวันที่6สิงหาคมนะคะเพื่อที่จะปั่นจักรยานไปออกกำลังกายโดยไม่ได้พกโทรศัพท์มือถือหรือว่ากระเป๋าเงินติดตัวค่ะจึงทำให้ไม่สามารถติดต่อได้เจ้าหน้าที่ยังไม่สรุปสาเหตุการเสียชีวิตนะคะต้องรอผลการชันสูตรจากแพทย์นิติเวชและผลการพิสูจน์หลักฐานประกอบการสอบสวนก่อนค่ะ
1: ทางด้านของแอนดี้เข็มพิมุกหรือว่าแอนดี้ดราก้อนไฟซึ่งเป็นเพื่อนสนิทนะครับก็เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุ แอนดี้ยอมรับนะครับว่าพอจะทราบปัญหาของเต้บ้างแต่ว่าเต้เนี่ยเป็นคนที่รักคุณแม่เวลาทำอะไรจะคิดหน้าคิดหลังแล้วก็วางแผนชีวิตของตัวเองที่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้นะครับก็รู้สึกเสียใจแต่เชื่อว่าเต้อาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่5สิงหาคมเวลาราวๆ 14:49 นาทีเต้ก็เพิ่งจะส่งคลิปวิดีโอของวง Dragon 5มาในกลุ่มของเพื่อนๆเหมือนกับจะเป็นการรำลึกความหลังนะครับแล้วก็พูดตลอดว่าอยากจะให้กลับมารวมตัวกันก่อนที่จะหายตัวไปครับ
4: ทางที่ถ่ายก่อนคือล่าสุดเขาส่งถ่ายไปครับที่ต่างประเทศนี่ส่งมาวันพุธไป 2:49 แล้วเขาออกจากบ้านตอนตีสามกว่าตีสี่เนี่ยเขาเป็นคนส่งมา
5: อาจารย์ว่าคลิปนี้คลิปส่งก่อนที่จะออกหายตัวไป
4: ใช่ครับเนี่ยเขาเพิ่งส่งมาเนี่ย
5: แล้วมีข้อความอื่นหลังจาก
4: ไม่มีครับไม่มีไม่พูดครับเต้เป็นคนที่จะคือเขาเป็นคนไม่พูดเขาไม่ชอบเล่าปัญหาให้ใครฟังแต่ผมเป็นคนจับ
5: เขารู้สึกเขาได
4: ้ได้ครับผมรู้ว่าเขาคิดอะไรแต่ผมก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะมาถึงจุดนี้
0: ขณะที่เพื่อนในกลุ่มปั่นจักรยานก็บอกนะคะว่ารู้จักกับเต้เนี่ยมาประมาณ2ปีแล้วเพราะว่าไปขี่จักรยานด้วยกันเป็นประจำที่กระทรวงสาธารณสุขตอนแรกก็คิดว่าคุณเต้เนี่ยประสบอุบัติเหตุหรือเปล่าเพราะว่าปกติน้องจะไม่ออกมาขี่จักรยานตอนเช้ามืดถ้าเวลาจะจัดทริปไปไหนด้วยกันหรือว่าจะไปปั่นจักรยานนะคะน้องจะออกปั่นจักรยานในช่วงเย็นแต่พอทางบ้านบอกว่าเต้ออกมาขี่จักรยานตอนตี 4ตอนนั้นก็รู้สึกแล้วว่าผิดปกติและที่สำคัญไม่ได้เอาโทรศัพท์มือถือและกระเป๋าสตางค์ติดตัวไปด้วยค่ะ
6: เพราะโดยปกติน้องจะไม่ออกขี่จักรยานตอนเช้ามืดโดยส่วนใหญ่เวลาเขาจัดทริปเนี่ยเขาจะออกช่วงประมาณ 6:00 น.นะครับแล้วก็จะไปรวมกันที่สะพานเจษฎานะครับส่วนใหญ่เขาจะรวมกันตรงนั้นซึ่งโอเครอบนี้ทางพอผมได้ข่าวว่าทางบ้านน่ะเขาบอกว่าน้องออกมาตอนตี 4แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันค่อนข้างผิดปกตินะแล้วก็พอทางบ้านเขาบอกว่าโทรศัพท์ก็ไม่เอาไปกระเป๋าสตางค์ก็ไม่เอาไปเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วแล้วด้วยจากตีสี่มาถึงช่วงเวลาที่เขาตามหาเนี่ยมันนานแล้วนะครับผมก็ภาวนาว่าไม่อยากให้เป็นเคสแบบนี้
0: ทางครอบครัวก็เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุนะคะด้วยความโศกเศร้าเสียใจค่ะแต่ว่ายังติดใจในประเด็นที่พบก้อนหิน10กิโลกรัมในกระเป๋าของคุณเต้เนี่ยล่ะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วครอบครัวบอกว่าคุณเต้กำลังเตรียมตัวที่จะบวชนะคะแต่ว่ามาเกิดเหตุครั้งนี้เสียก่อนเบื้องต้นตำรวจตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุค่ะแล้วก็มอบร่างผู้เสียชีวิตให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ทำการพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปค่ะ
1: ส่วนร่างของนายบวรทัศน์เป็นเป็งสุขนะครับหรือว่าฮลุนโซโล่ก็ถึงบ้านเกิดที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วนะครับท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวโดยเฉพาะคุณย่าบุญสงที่แม้จะโศกเศร้าแต่ว่าตอนนี้คุณย่ามีกำลังใจที่ค่อนข้างดีนะครับคุณย่าเชื่อว่าตอนนี้ฮลุนเป็นคนดีตัวของฮลุนเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็น่าจะไปเป็นเทวดาแล้วครับร่างของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮลุนโซโล่ถึงบ้านเกิดที่บ้านสี่แยกหมู่ที่10ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับซึ่งที่นั่นเนี่ยมีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อที่จะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามความเชื่อญาติของนายบวรทัศน์นะครับได้เคาะโลงแล้วก็บอกกล่าวดวงวิญญาณของนายบวรทัศน์ว่าถึงบ้านแล้วซึ่งก็เป็นไปตามความเชื่อญาติและแฟนคลับหลายคนถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ครับเจ้าหน้าที่ต้องคอยดูแลคนที่มีอาการโศกเศร้าอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะนำร่างเข้าไปประกอบพิธีกรรมภายในบ้านนะครับโดยอนุญาตเฉพาะคนในครอบครัวเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมได้ไม่อนุญาตให้สื่อเข้าไปบันทึกภาพภายในบริเวณบ้านเนื่องจากว่าทุกคนยังอยู่ในช่วงระยะเวลาของการทำใจครับมีรายงานนะครับว่าช่วงที่ร่างของฮลุนไปถึงนะครับคุณย่าบัวสงถึงกับเป็นลมครับแต่ว่ากำลังใจที่ดีก็สามารถออกมาพบปะญาติแฟนคลับแล้วก็พูดคุยกับนักข่าวได้คุณย่าบอกว่าขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะครับดีใจที่สุดไม่รู้จะตอบแทนยังไงได้ขอบคุณทุกๆคนแล้วก็ดีใจที่ได้ร่างของหลานเนี่ยกลับมาซึ่งทางครอบครัวเนี่ยรู้สึกภูมิใจเพราะว่าฮลุน เอาบุญมาให้เป็นคนดีแล้วก็น่าจะไปเป็นเทวดาครับ
7: ยาสมยังห่วงอย่างอีกอยู่บ่จ้ายังเป็นห่วงอย่างอีกอยู่บ่ห่วงๆแล้ว
8: ก็สบายใจแล้วครับลงในโลกได้ซอยเรียบ
0: ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์รวมถึงส.ส.ในพื้นที่ก็เดินทางไปร่วมด้วยนะคะบอกว่ามาให้กำลังใจครอบครัวค่ะแล้วก็ยกย่องฮารุณว่าเป็นเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นชอบเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่การจากไปของฮารุณครั้งนี้ก็สร้างความเสียใจให้กับครอบครัวและผู้ติดตามจำนวนมากแต่ก็เชื่อว่าสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนโดยเฉพาะวัยรุ่นหรือว่าคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ค่ะ
1: สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลนะครับทางครอบครัวจะสวดอภิธรรมที่บ้าน3วันครับก็คือ 8-10 สิงหาคมแล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจกันในวันที่11สิงหาคมที่วัดรังสีชัชวาลซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านครับ
0: โลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ภาพการตัดกิ่งไม้แล้วก็มีการติดตั้งบริเวณราวจับนะคะบริเวณลำห้วยภายในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยค่ะคือเขามีการปรับปรุงครั้งนี้เนี่ยเพื่อเป็นเส้นทางสำหรับการแข่งขันวิ่งเทรลรายการหนึ่งแล้วก็ล่าสุดนะคะทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยก็เตรียมดำเนินการเอาผิดกับผู้จัดกิจกรรมตามกฎหมายแล้วค่ะหลังจากที่โลกออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพการตัดกิ่งไม้และติดตั้งราวจับข้ามลำห้วยบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติวังบัวบานบ้านขุนช่างเคียนภายในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่คือพอภาพนี้เผยแพร่ไปค่ะก็มีการตั้งข้อสังเกตขึ้นมานะคะว่าเป็นการปรับเส้นทางเพื่อที่จะรองรับการแข่งขันการวิ่งเทรลรายการหนึ่งทีนี้พอมีการแชร์ไปแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยก็บอกนะคะว่าได้ทราบเรื่องแล้วหลังจากที่มีข้อมูลในสังคมออนไลน์ตอนนี้เจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะผู้จัดกิจกรรมลงพื้นที่ไปทำการตรวจสอบค่ะตรวจสอบไปเมื่อวันที่5สิงหาคมพบว่ามีการตัดแต่งกิ่งไม้และจัดทำราวจับข้ามห้วยจริงโดยผู้จัดกิจกรรมก็ชี้แจงนะคะว่าได้มีการว่าจ้างชาวบ้านในพื้นที่มาดำเนินการตัดแต่งแต่ที่ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานให้รับทราบหรือเข้ามากำกับดูแลดังนั้นก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ทันได้รับทราบว่าเขาจะมีการปรับปรุงจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติปี2562ค่ะฐานการใช้พื้นที่อุทยานโดยไม่ได้รับอนุญาตเตรียมออกหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาและเชิญผู้จัดกิจกรรมเข้ามาปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติการปรับเป็นพินัยปี2565ซึ่งกฎหมายกำหนดโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทค่ะและก็อยู่ระหว่างการพิจารณาโทษความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากนี้อีกด้วยค่ะ
9: แต่ทีนี้ระหว่างการเตรียมพื้นที่นะครับผู้ประกอบการนะครับได้ไปว่าจ้างนะครับผู้รับเหมาจากข้างนอกนะครับมาดำเนินการในการตัดแต่งกิ่งไม้หรือเคลียร์วัชพืชที่มันคุมทางที่เขาใช้เส้นทางในการวิ่งเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักวิ่งนะครับเพราะว่าการวิ่งอาจจะต้องมีทั้งกลางวันกลางคืนนะครับก็เพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ทีนี้ในการสื่อสารนะครับระหว่างผู้ประกอบการนะครับนำเที่ยวหรือว่าผู้ประกอบการจัดกิจกรรมเนี่ยกับคนที่เข้าไปเคลียร์พื้นที่นะครับอาจจะสื่อสารกันไม่ดีนะครับก็เลยเกิดเหตุผิดพลาดดังกล่าวขึ้นเป็นการตัดแต่งกิ่งนะครับแต่คำว่าตัดแต่งกิ่งของเขาในความหมายของผู้ประกอบการคนที่จ้างกับคนที่รับจ้างอาจจะไม่ตรงกันนะครับโดยเขาไม่ได้เข้าไปกำกับนะครับแล้วก็มีข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งคือเขาไม่ได้แจ้งเจ้าที่อุทยานให้เข้าไปกำกับควบคุม
0: ขณะที่การจัดกิจกรรมนะคะก็มีการไปสอบถามกับผู้จัดกิจกรรมค่ะมีการยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมแสดงความรับผิดชอบยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางราชการยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงานค่ะและที่ผ่านมาก็เคยจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันหลายครั้งแต่ว่าไม่เคยเกิดปัญหาในลักษณะนี้ค่ะ
1: สืบเนื่องจากปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับก็มีผู้ที่ออกมาตีแผ่ข้อมูลในฐานะนักปกป้องทรัพยากรของชุมชนแล้วก็ถูกข่มขู่และถูกคุกคามครับโดยอย่างน้อยๆ2คนเนี่ยถูกตั้งค่าหัวแล้วก็ฟ้องปิดปากครับนี่เป็นคลิปวิดีโอที่ถูกบันทึกไว้เมื่อปี2567นะครับขณะที่นายสุเมธเหรียญพงนามนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมในนามเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งร่วมเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐ

0: อนุญาตให้ชาวบ้านตำบลศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับเข้าไปตรวจสอบโรงงานรีไซเคิลที่ตอนนั้นพบว่ามีเสียงคล้ายกับระเบิดและกลุ่มควันสีส้มมีกลิ่นเหม็นลอยฟุ้งกระจายออกจากโรงงานและพบว่าที่ผ่านมานายสุเมธยังออกมาเปิดเผยข้อมูลทุนจีนที่เข้ามาประกอบกิจการรีไซเคิลผิดกฎหมายหลายแห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกครับรวมไปถึงเปิดโปงการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมการขนส่งของเสียอันตรายจนทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยเสียผลประโยชน์นะครับ
1: นายสุเมธอ้างว่าตั้งแต่ปี2566จนถึงปัจจุบันมีเหตุการณ์ที่ถูกข่มขู่คุกคามอย่างชัดเจนอย่างน้อย3ครั้งค่ะครั้งแรกเป็นการต่อสู้กับโรงงานรีไซเคิลทุนจีนในอำเภอศรีมหาโพธิ์นะคะที่จังหวัดปราจีนบุรีหลังจากที่เขาออกมาเปิดเผยข้อมูลว่ากากอุตสาหกรรมและขยะอิเล็กทรอนิกส์ภายในโรงงานส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกครั้งที่2เนี่ยเป็นกรณีที่ออกมาคัดค้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ของโรงงานรีไซเคิลค่ะและภายในนิคมอุตสาหกรรมในตำบลบ่อทองอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครั้งนั้นเนี่ยทางคุณสุเมธเขาระบุนะคะว่าถูกผู้มีอิทธิพลเนี่ยคุกคามถึงขั้นระบุหาคนชี้เป้าทีเดียว
0: และครั้งที่3ในปี2568นะครับบอกว่าได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าตัวเขาและนายสุนทรคมคายซึ่งเป็นนักปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมอีกคนหนึ่งถูกตั้งค่าหัวคนละ2ล้านบาทครับพร้อมกับคำเตือนให้ย้ายที่อยู่เปลี่ยนรถแล้วก็เก็บตัวหลังจากที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมและโรงงานรีไซเคิลผิดกฎหมายกว่า20แห่งและที่ทำให้รู้สึกว่าการข่มขู่มันใกล้ตัวมากขึ้นก็คือในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับสุนัขที่บ้านของเขาเนี่ยตายแล้วก็พบร่องรอยของการให้อาหารพร้อมกับมีบุคคลแปลกหน้าเข้ามาติดตามด้วยครับ
2: เกิดหนักๆก็ประมาณปี66 67 68 69เนี่ยก็คือมันไล่กันมาเนาะที่เราเริ่มทำเกี่ยวกับทุนจีนนะครับก็จะมาหนักสุดก็67เราก็ปิดโรงงานจีนเถื่อนกลุ่มนี้ก็ประมาณ5โรงเนาะ5โรงตอนนั้นเราก็ถูกค้นบ้านนั่นนะครับที่เราถูกค้นบ้านเพราะว่ามันก็มีชื่อของนักการเมืองระดับชาติอยู่ด้วยก่อนนั้นก็เขายิ่งหนักนะหมายถึงว่าทั้งการคุกคามข่มขู่ติดตามไล่ล่าการดักฟังการปิดล้อมเนาะการส่งคนเข้ามาคุยที่บ้าน
0: ก่อนหน้านี้นะครับทางคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนนะครับหรือว่ากปอพชครับร่วมกับทางเครือข่ายองค์กรสิทธิมนุษยชนก็ออกมาเรียกร้องแหละครับให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยนะครับขอให้เร่งสืบสวนการว่าจ้างมือปืนและกลุ่มอิทธิพลที่เกี่ยวข้องครับโดยในระหว่างนี้เนี่ยก็ขอการดูแลสนับสนุนความปลอดภัยให้กับทั้ง2คนนะครับและขอให้กระทรวงยุติธรรมเร่งบังคับใช้มาตรการคุ้มครองพยานเชิงรุกและพัฒนาระบบป้องกันการคุกคามทางกายภาพและการฟ้องคดีเชิงยุทธศาสตร์ที่ปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือว่า SLAP ครับ
1: แน่นอนตอนนี้นะคะก็มีการตั้งคำถามนะคะว่าเรื่องของขยะจากโรงงานรีไซเคิลต่างๆรวมถึงการนำเข้าขยะเข้ามาเนี่ยส่งผลมากน้อยขนาดไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้เรื่องของขยะกลายเป็นปัญหาที่ลุกลามบานปลายแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างนะคะและที่สำคัญก็ทำให้เมื่อมีการทวงถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นก็กลายเป็นว่าถูกกดดันถูกข่มขู่และทำให้หลายฝ่ายเนี่ยต้องออกมาเคลื่อนไหวเพื่อให้การดำเนินการการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเนี่ยมีพลังและสามารถรวมตัวกันทำให้ประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบลดลงแล้วก็ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้ค่ะและอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นจากเรื่องของอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันนะคะเป็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้หลายคนเห็นภาพแล้วน่าตกอกตกใจทีเดียวนะคะนั่นก็คือเพลิงไหม้โกดังเก็บยางรถยนต์หลังจากที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยเจ้าหน้าที่ใช้เวลานานเกือบ6ชั่วโมงค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็สั่งให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ไปตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานหลังจากที่ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไม่พบ

0: ว่ามีใบอนุญาตโรงงานค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีนำเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองสารอินทรีย์ที่ระเหยง่ายและแก๊สพิษนะคะมาตรวจสอบบริเวณโกดังเก็บยางรถยนต์ไม่มีเลขที่ค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะคะหลังจากที่เกิดเพลิงไหม้ขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าพอนำอุปกรณ์เครื่องตรวจวัดต่างๆไปตรวจวัดแล้วพบว่าค่าฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐานค่ะจากการเผาไหม้รุนแรงแล้วก็มีกลุ่มควันลอยปกคลุมเนื่องจากวัสดุที่เกิดการเผาไหม้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นเศษยางรถยนต์เก่าค่ะ
1: เบื้องต้นเนี่ยค่าฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงขึ้นไปประมาณ700กว่านะครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติงานก็ต้องมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนะครับ
2: จากการที่ลงดูข้อมูลต้นจุดที่มันไหม้น่ะมันมีกองยางหรือว่าด้านในมันเป็นลักษณะของการไหม้อะไรครับ
1: เท่าที่มองเบื้องต้นเนี่ยนะครับมันมีน่าจะมีทั้งเครื่องจักรด้วยแล้วก็ตัววัตถุดิบที่เป็นพวกยางนะครับ
2: เครื่องจักรนี่เป็นเครื่องจักรอะไรนะไว้ใช้สำหรับอะไรครับ
1: เท่าที่ทราบเบื้องต้นก็จะเป็นโรงงานที่รีไซเคิลยางเก่าเอามารีไซเคิลนะครับ
3: ขณะที่สำนักงานควบคุมมลพิษจังหวัดระยองนะครับก็นำอุปกรณ์ไปตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงานในรัศมี6กิโลเมตรจำนวน7จุดด้วยกันเพื่อที่จะประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะพื้นที่โรงเรียนแล้วก็ชุมชนพบว่าคุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับเนื่องจากห่างจากจุดที่เกิดเหตุและทิศทางลมเปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้มลพิษมันเจือจางเจ้าหน้าที่ยังคงแนะนำให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางครับผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจคอยสังเกตอาการนะครับถ้าพบความผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หรืออพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากยังได้รับผลกระทบจากควันและกลิ่นที่รุนแรงสำหรับจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นโกดังเก็บยางรถจนต์จำนวนมากนะครับและอยู่ห่างจากชุมชนหลังจากที่ใช้ความพยายามเกือบ6ชั่วโมงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่ว่ายังไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบภายในอาคารได้นะครับจากการสังเกตพบยางรถจนต์เก่าและเครื่องจักรเนี่ยอยู่ในอาคารรวมทั้งกองเก็บยางรถจนต์ไม่ได้คุณภาพในพื้นที่โล่งเป็นจำนวนมากนะครับ
0: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีก็ระบุนะคะว่าจากการตรวจสอบโรงงานแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานค่ะแต่ว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งนะคะทางด้านของนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ไปตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะรวบรวมหลักฐานถ้าพบว่ามีการลักลอบประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีตามพ.ร.บ.โรงงานอย่างเด็ดขาดค่ะ
3: ไปดูการจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยภูเก็ตมีโรงแรมทั้งหมด 4,000 แห่งด้วยกันในจำนวนนี้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมแล้ว 1,000 แห่งนะครับและยังมีสถานประกอบการที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบอีกเกือบ 3,000 แห่งวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะติดตามการจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตครับจะมีการเร่งการออกใบอนุญาตโรงแรมการปรับนอมินีและการพิจารณาโซนนิ่งสถานบริการด้วยครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจำนวน29แห่งนะครับก่อนที่จะรับฟังการรายงานผลการปราบปรามผู้ประกอบการธุรกิจผิดกฎหมายทั้งธุรกิจโรงแรมและสถานบริการรวมไปถึงการขอปรับปรุงเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดภูเก็ตหรือว่าโซนนิ่งซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการประกอบธุรกิจให้สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมและยังจะรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนและผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานบริการครับซึ่งเป็นข้อมูลเพื่อที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตให้เติบโตภายใต้กรอบของกฎหมาย
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เน้นย้ำนโยบายสำคัญ3ด้านนะคะได้แก่การแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตการปราบปรามธุรกิจนอมินีและการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ส่วนการแก้ปัญหาโรงแรมที่ค้างการพิจารณาอนุญาตตั้งแต่ปี2561กว่า400คำขอตอนนี้จังหวัดภูเก็ตสามารถเร่งรัดการพิจารณาและอนุญาตไปแล้วเกือบ75%ค่ะจากเดิมที่สามารถออกใบอนุญาตได้เพียง 30-40 ฉบับต่อปีแต่ช่วงกว่า2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสามารถดำเนินการได้แล้วกว่า300ฉบับค่ะ
1: เร่งไปตรวจสอบแล้วออกอนุญาตนะครับซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเนี่ยภายในเดือนกันยายนนี้นะครับจากเดิมเนี่ยเมื่อก่อนหน้านี้ที่มีการมาตรวจสอบข้อมูลเนี่ยปรากฏว่าปีนึงเนี่ยทำได้ปีนึงประมาณ 30-40 ใบนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยในระยะเวลา2เดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทำมาได้ถึง300เพราะฉะนั้นถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางจังหวัดที่ได้เร่งดำเนินการนะครับทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้รับใบอนุญาตได้เร็วที่สุดนะครับ
3: ในส่วนของการปราบปรามธุรกิจนอมินีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำแหละครับว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังหลายกรณีเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนของตำรวจแล้วนะครับและยังมีอีกหลายคดีที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะขยายผลเพิ่มเติมส่วนกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการถือครองสัญชาติหรือสิทธิของบุคคลบางกลุ่มเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหากพบว่าการได้มาซึ่งสิทธิหรือสัญชาติเนี่ยดำเนินการอย่างถูกต้องก็จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนะครับแต่ถ้าพบการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนจังหวัดภูเก็ตรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามกฎหมายโรงแรมนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยจังหวัดภูเก็ตมีโรงแรมทั้งหมด 4,000 แห่งด้วยกันในจำนวนนี้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมแล้วกว่า 1,000 แห่งนะครับและยังมีสถานประกอบการที่ยังไม่เข้าสู่ระบบอีกเกือบ 3,000 แห่งซึ่งผู้ประกอบการจำนวนมากมีความประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าเขายังติดขัดเรื่องของข้อจำกัดจากกฎหมายหลายฉบับที่กำหนดเงื่อนไขที่แตกต่างกันครับ

0: คลื่อนไหวในแวดวงตะกร้อไทยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เหมือนกับมีข่าวว่าเราโดนแบนตกลงนี่เราโดนแบนหรือยังเป็นเอกฉันท์หรือว่ามีการแจ้งมาอย่างเป็นทางการแล้วหรือยังอะคะ
1: จริงๆยังไม่มีการแจ้งอย่างเป็นทางการนะคะเป็นการพูดของเลขาทางสหพันธ์ตะกร้อนานาชาตินะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะตอนนี้นักกีฬาที่คาดว่าจะถูกแบนก็แล้วกันนะคะไม่มีชื่อในเอเชียนเกมส
0: ์
1: นะคะถึงแม้ว่าไทยจะมีนักตะกร้ออยู่มากแต่มันก็กระทบต่อทีมอยู
2: ่
1: นะคะพอสมควรทีเดียวเพราะว่าฝีไม้ลายมือนั้นอาจจะหาคนมาแทนได้ไม่เท่าเทียมกันนะคะก็เป็นเรื่องของการจะกระทบต่อเอเชียนเกมส์นะคะซึ่งทางด้านของนักกีฬา5คนจะถูกแบนหรือไม่แบนจริงๆก็คงจะต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการของสหพันธ์ตะกร้อนานาชาตินะคะแล้วก็ทางฝั่งนายกสมาคมกีฬาเซปักตะกร้อแห่งประเทศไทยก็เชื่อว่าณตอนนี้ยังไม่มีการประกาศอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะกระทบกับการคว้าเหรียญของไทยแต่ทางด้านสตาฟโค้ชของเราค่ะมั่นใจว่า4เหรียญทองของตะกร้อเอเชียนเกมส์เนี่ยต้องมีค่ะเนื่องจากว่านายอับดุลฮาลิมกาเดอร์นะคะเลขาธิการสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติแล้วก็ประธานสหพันธ์ตะกร้อของเอเชียชาวสิงคโปร์เนี่ยเขามีการเปิดเผยว่า5นักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทยถูกลงโทษแบนจากเหตุการณ์ดราม่าในรายการชิงแชมป์โลกที่มาเลเซียนะคะแล้วก็บทลงโทษเนี่ยจะมีผลยาวไปจนถึงช่วงการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะซึ่งทางด้านบิ๊กต้อมธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีบทลงโทษอย่างเป็นทางการออกมาเลยนะคะจากสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติซึ่งจะเริ่มประชุมคณะกรรมการวินัยวันพรุ่งนี้ค่ะแม้ว่าจะมีการส่งรายชื่อนักกีฬาชุดเอเชียนเกมไปแล้วโดยที่ไม่มีรายชื่อ5คนที่ walk out จากชิงแชมป์โลกแต่ก็ยังมั่นใจว่าไทยจะกวาด4เหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมได้ตามเป้านะคะซึ่งทางด้านคุณกมลตันกิมหงผู้จัดการทีมก็จริงๆเห็นต่างไปจากนายกสมาคมนะคะบอกว่าทางด้านของวิชาญเต็มโคตรภูตะวันโสภาแล้วก็สิทธิพงษ์คำจันทร์โดนแบนจากสหพันธ์เนี่ยก็จะส่งผลต่อทีมเพราะว่าทั้งหมดก็คือนักกีฬาตัวหลักแต่เมื่อเขาได้กลับมาคุมทีมแล้วก็ไทยอีกครั้งยังมั่นใจ

0: ไงนะคะว่าจะพาทีมประสบความสำเร็จได้อีกค่ะ
1: คือในเรื่องของการเตรียมทีมชุดคิงคัพกับเอเชียนเกมเนี่ยซึ่งเป็นชุดเดียวกันที่เราเตรียมมาเนี่ยในขณะนี้ก็คือว่าไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดก็แล้วแต่ในนักกีฬาทั้งหมดที่เราเตรียมทีมมาเนี่ยเราก็ต้องมาปรับใช้ให้ได้ครับผลกระทบมันก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าใน3คน3ใน5คนที่เราเตรียมทีมก็เป็นนักกีฬาตัวหลักและเป็นนักกีฬาที่มีประสบการณ์เก่าอยู่แล้วคือถามว่าเราจะป้องกันไม่ได้ไหมในความรู้สึกของทุกคนน่ะก็คือต้องป้องกันไว้ให้ได้แต่ว่าในสถานการณ์จริงๆน่ะก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักกีฬาแล้วก็เรื่องของที่ผู้บริหารจะเรียกประชุมว่าการเตรียมทีมเราจะมีการปรับเปลี่ยนยังไงบ้างเราจะนำประสบการณ์ที่เราเคยอยู่ร่วมกันมาแล้วประสบการณ์ที่เราเคยทำและประสบความสำเร็จมาเนี่ยก็เอาตรงนั้นมาปรับใช
2: ้ก็พยายามเราจะพยายามถ้าเกิดว่ามีผลอะไรออกมาเนี่ยเราก็อาจจะมีการอุทธรณ์ด้วยนะครับคิดว่าคงไม่ถึงกับ5คนนะครับถ้าเกิดว่าเราอุทธรณ์ไม่ทันจริงๆเราก็มีตัวที่จะเสริมอยู่แล้วแล้วเราก็ส่งจำนวนนักกีฬาเนี่ยไปเกินที่จะแข่งอยู่แล้วนะครับก็เราก็ยังมีนักกีฬาที่เก่งๆและที่ฝึกซ้อมอยู่ตอนนี้เราพร้อมอยู่เต็มพิกัดนะครับเราก็ยังมีตัวอื่นทดแทนได้ถ้าเกิดโดนจริงๆนะครับแต่เราจะพยายามให้โดนน้อยที่สุดครับ
0: คือทางด้านของเลขาธิการสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติชาวสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุที่ไทยจะโดนแบนหรือแบนเนี่ยก็คือปัญหาจากการยื่นอุทธรณ์ไม่ทันนะคะแต่ว่าทางคุณศรีหศักดิ์อารีราชการันซึ่งเป็นเลขาธิการสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยก็ยืนยันว่าไม่ใช่ความจริงนะคะแต่ว่าสหพันธ์เนี่ยขอร้องให้ไทยไม่ยื่นอุทธรณ์ต่างหากอันนี้มันความหมายไม่เหมือนกันนะคะ
3: ค
0: ือคุยจากเบื้องลึกมาเนี่ยก็คือว่าเป็นความพยายามของสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติที่จะประนีประนอมความสัมพันธ์ระหว่างมาเลเซียแล้วก็ไทยด้วย
3: ค
0: ือถ้าไทยยื่นอุทธรณ์ไปมาเลเซียก็จะเกิดฟีดแบ็กกลับมาอีกนะคะอาจจะเป็นความพยายามรักษาหน้าซึ่งกันและกันหรือเปล่านะคะคือเป็นการขอร้องไทยไม่ให้อุทธรณ์แต่ก็บอกเราว่าจะพยายามคลี่คลายปัญหาหาทางลงที่ดีหาโซลูชันที่ดีให้กับทั้งไทยแล้วก็มาเลเซียซึ่งเขาก็แน่นอนจะไม่ยอมนะคะคือกรณีนี้ค่ะถ้าย้อนไปดูปัญหาของมาเลเซียเองมาเลเซียก็เคย walk out เหมือนกันนะคะในการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ในปี2016รอบชิงชนะเลิศกับไทยด้วยตอนนั้นมาเลเซีย walk out แต่มาเลเซียก็ไม่เห็นโดนลงโทษจากสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่เราได้โต้แย้งกลับไปเหมือนกันนะคะสำหรับการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลก Kings Cup ครั้งที่39ตอนนี้แข่งที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะคะไปดูกันได้แล้วก็ยืนยันว่ามูฮัมหมัดราดี้ผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์ที่เป็นต้นเหตุของดราม่าในชิงแชมป์โลกเนี่ยไม่ได้มา สาเหตุเนี่ยกลัวเกิดดราม่าซ้ำขึ้นอีก แล้วก็เรื่องความปลอดภัยด้วย นะคะ แล้วก็การแข่งขันประเภททีมหญิง4คนรอบชิงชนะเลิศเนี่ยไทยพลิกสถานการณ์จากตามหลังไปก่อนกลับมาแซงชนะเวียดนาม2-1เซตนะคะ14-16 15-11แล้วก็15-13ก็คว้าแชมป์ Kings Cup ได้สำเร็จส่วนวันนี้นะคะเป็นการชิงชนะเลิศทีมชุดหญิงไทยเจอกับอินโดนีเซียเวลา18:00 นไปชมกันได้นะคะถ้าย้อนดราม่าในชิงแชมป์โลกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการแข่งขันทีมชุดชายแล้วก็เป็นคู่ตัดสินในคู่ที่3นะคะหลังจากที่เสมอกันบังเอิญว่าเซตแรกเราแพ้พอเซตที่2เนี่ยเรานำอยู่14-13แล้วภูตะวันจะขึ้นฟาดใช่ไหมคะเท้าเหยียบเส้นราดี้เขาบอกว่าฟาวนะคะก็ให้แต้มกับมาเลเซียคราวนี้เราขอ challenge พอขอ challenge ดูภาพช้าอ้าวไม่ได้เหยียบก็เลยคืนแต้มกลับมาให้ไทยก็ต้องชนะ15-13ในเซตที่2ตีเสมอ1-1เซตใช่ไหมคะคราวนี้มาเลเซียบอกว่าเราขอชันเลนจ์ในช่วงเวลาที่มันหมดไปแล้วราดี้ก็เลยกลับคำตัดสินให้แต้มกับมาเลเซียมาเลเซียก็ตีเสมอเป็น14-14แล้วจังหวะนั้นเนี่ยเราวอล์กเอาท์คราวนี้ที่เขาบอกว่าเขาจะลงโทษเราแบนนักกีฬาเราเนื่องจากว่าไม่เหมือนกันกับเหตุการณ์ที่มาเลเซียเคยวอล์กเอาท์คือนักกีฬาวอล์กเอาท์ตามคำสั่งของโค้ชมันก็มีคำถามอีกว่าแล้วทำไมไม่ลงโทษโค้ชมาลงโทษนักกีฬาม
4: าตรฐานอยู่ตรงไหน
0: ไม่มีมาตรฐานอะไรเลยเนี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าถ้างั้นอย่าอุทธรณ์เดี๋ยวเขาไปเคลียร์หลังบ้านให้ประมาณนั้นก็รอดูว่าอาจจะโดนบ้างแต่อาจจะไม่ครบทั้ง5คน
4: ครับเดี๋ยวเราดูนะครับขอบคุณคุณศาสินีนะครับจากข่าว

0: กีฬาไปที่ไทยบันเทิงสุดสัปดาห์นะครับวันนี้พบกับคุณกวินภพพันธุฤกษ์ครับ
1: สวัสดีครับไทยบันเทิงสุดสัปดาห์อยู่กับผมกวินภพพันธุฤกษ์นะครับวันนี้ช่วงนี้บรรยากาศอาจจะขออนุญาตเปลี่ยนพาไปดูบรรยากาศของคนในวงการบันเทิงอีกเรื่องนึงนะฮะก็คือพี่เอมมี่กลิ่นประทุมปกติเราเติบโตมากับพี่เอมมี่ในบทบาทของความเป็นนักแสดงแต่หลังๆเห็นในฐานะของการเป็นยูทูบเบอร์นะฮะและถ้าใครติดตามคอนเทนต์หลายคนเด็กๆจะทำตามนะก็คือพี่เอมี่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของความเป็นสายดื่มอยู่แล้วคอทองแดงนะฮะแต่ล่าสุดเจ้าตัวบอกว่าประกาศแล้วฮะต้องเริ่มลดแล้วมีเหตุผลอยู่ว่าเพราะอะไรแล้วก็รวมถึงล่าสุดนะครับแท็กทีมกับเพื่อนศิลปินดารานักแสดงหลายคนนะฮะออกมารณรงค์เรื่องของ HPV ด้วยเพราะว่ามีประสบการณ์ตรงครับบรรยากาศเห็นกลางล่มงานอีเวนต์อย่างนี้ไม่ต้องสงสัยฮะช่วงนี้ฝนตกเยอะนะครับพี่เอมี่กลิ่นปทุมก็ยังสู้นะฮะงานนี้เพราะรู้ดีว่าเรื่องของเชื้อ HPV อันตรายกว่าที่หลายคนคิดนะครับแล้วก็คนไทยส่วนใหญ่คุณผู้ชมฮะยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเชื้อ HPV อีกมากนะครับงานนี้มาเป็นหนึ่งในคนบันเทิงแชร์ประสบการณ์ตรงนะครับย้อนไปเลยเมื่อช่วงอายุ25เคยตรวจพบเซลล์ผิดปกติที่เสี่ยงพัฒนาไปสู่มะเร็งนะครับทำให้ต้องฟอลโลแล้วก็รักษาใกล้ชิดนานถึง7ปีเต็มนะฮะย้ำเลยว่าอาการของมะเร็งปากมดลูกนี่คือสาเหตุการเสียชีวิตของผู้หญิงไทยเป็นอันดับ2นะครับงานนี้มาย้ำกับคนดังหลายคนเลยนะฮะเมื่อสักครู่นี้มีเฟยพาร์ทนี่พี่รัศมีแขนำเต้นแอโรบิกโดยเจ้าเดิมนี่ฮะด้านซ้ายมือตัวแม่ตัวมัมพี่ไฮอภพรนะฮะมีจัสมินด้วยด้านหลังนักร้องสาวนะฮะมาพูดคุยยืนยันในกิจกรรม Special Talk HPV ไม่เป็นไรไม่ได้นะครับของสถานสาวภาสภากาชาดไทยและกทมยืนยันไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิง LGBT ก็ต้องป้องกันเอาไว้ฉีดวัคซีนป้องกัน HPV ไว้นะครับซึ่งเป็นความเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงแล้วก็รวมถึงผู้ชายเสี่ยงหูดงอนไก่ได้ด้วยไหนๆเมาเรื่องสุขภาพแล้วนอกจากรณรงค์เรื่อง HPV แล้วนะฮะตอนนี้อัปเดตอีกอย่างนึงพี่เอมี่บอกหลายคนชอบแซวคอทองแดงตอนนี้บอกเลยลดจ้าลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วนะฮะแต่เหตุผลในการลดเพราะอะไรฟังดูครับ
2: ลดลงขยับลงมาจากทุกงานเราก็เลือกงานมากขึ้นอะไรเงี้ยก็คือช่วงนี้ก็จะเป็นแบบช่วงแบบดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยอาจจะด้วยอายุการพักฟื้นมันก็คือค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยเงี้ยเราต้องใช้เวลาพักฟื้นนานแล้วก็มีการแบบสังสรรค์กับเพื่อนปกติแต่อาจจะไม่ได้เต็มที่เหมือนเมื่อก่อนนี
3: ้กว่าจะคิดว่าเรื่องนี้อาจจะไกลตัวพวกเราจริงมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนกันเอาจริงไม่ว่าเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยไม่ว่าจะข้างหน้าข้างหลังหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะทางไหนก็แล้วแต่ตอนนี้มันมีภาวะที่จะเสี่ยง HPV ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วแล้วอย่างที่บอกเราจะรู้กันว่าอาการเนี่ยมันใช้เวลาประมาณถึงแบบ10ปีอ่ะบางทีมันถึงจองอาการอะไรเงี้ย
4: 20ปีไม่ออก
3: ถูกต้อง
5: และอย่างนึงมันเป็นเนี่ยมันไม่ออกอาการด้วยอันนี้สำคัญมากควรจะไปตรวจนะคะทุกคนไม่ต้องไปหมอเน
3: า
5: ะ
3: ค่ะไม่ต้องกลัวค่ะ
1: อย่างที่พี่ไฮบอกนะฮะสำคัญที่สุดคือต้องตรวจแล้วก็มีวัคซีนป้องกันด้วยยังไงฉีดก็ได้ไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามอัปเดตอีกหนึ่งเรื่องราวล่าสุดฮะกับละครไทย PBS นะครับก่อนหน้านี้ย้อนไปเมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมาเพิ่งลาจอไปกับซีรีส์วายเรื่องคุณปู่วุ่นวายหลานชายวายวุ่นล่าสุดเรื่องนี้ติดโผเข้าชิงรางวัลแล้วด้วยครับตอนนั้นเป็นกระแสมาตั้งแต่เปิดตัวจนจบเลยนะฮะแล้วก็ติดอันดับท็อป10ด้วยซีรีส์ที่มีผู้ชมดูมากสุดบนแอปพลิเคชันนะครับหลายคนช่วงนั้นฟินกับเคมีคู่จิ้นใหม่แปลนกล้องในบทเซฟกายนะฮะรวมถึงเรื่องราวความน่ารักนี่ของพ่ออีสุประวัติปฐมสูตรในฐานะนักเขียนนิยายรุ่นเก่าที่ต้องมาเขียนนิยายวายนะฮะรวมถึงความผูกพันของครอบครัวแล้วก็ความต่างระหว่างเจเนเรชันด้วยคุณปู่วุ่นวายหลานชายวายวุ่นเพิ่งลาจอไปนะครับเป็นซีรีส์ของไทย PBS ล่าสุดติดโผเข้าชิงรางวัลจากเวที Y Entertain Award 2026มีชื่อเข้าชิงใน2สาขานะครับคือ Best BL Series of the Year หรือว่าซีรีส์ Boy Love แห่งปีนะครับกับอีกหนึ่งสาขา Best Y Series Director of the Year หรือว่าผู้กำกับยอดเยี่ยมแห่งปีซึ่งก็คือพี่นกณัฐพรพัชรชยานนท์นะครับแล้วก็พี่สายภริษาสิงหวัฒนกูลโดยรางวัลนี้เป็นการคัดเลือกรางวัลจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับแล้วก็จะมีการประกาศผลการตัดสินรางวัลในวันที่3กันยายนที่จะถึงนี้นะฮะ ็นกำลังใจให้ละครไทย PBS ได้ยิ่งช่วงนี้เขาบอกว่ารางวัลประกาศผลเกี่ยวกับซีรีส์วายเยอะ2อาทิตย์ที่แล้วเพิ่งประกาศไปอีก1รางวัลเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะได้เห็นกันครับนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงครับคุณอนุชาคุณปวีณาครับ
0: ครับขอบคุณคุณกวินภพนะครับ
4: และทั้งหมดนี้คือชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมนะคะติดตามข่าวอีกครั้งในข่าวเที่ยงเวลา 12:00 น.ช่วงนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: Running Day สัปดาห์นี้ว้าวแน่นอนน้องซีกับนักวิ่งเจ้าถิ่นลูกริก Running ที่เมืองสตูลปล่อยตัวแต่ไม่ปล่อยใจกันที่สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังสุดชิลเรียกน้ำย่อยกับขนมท้องถิ่นสุดปัง
1: นี่คืออ
2: ูดั้ง
3: อะไรนะคะ
2: คนสตูลเรียกขนมอูดั้งครับ
3: อูดั้งเหรอ
2: เป็นข้าวเหนียวและข้างในเป็นไส้กุ้งผสมกับมะพร้าว
3: ลุงคะลุงคะ
4: ใครลุง
3: เดี๋ยวฝากได้จ้ะ
4: ฝาก
3: อันไปดีกว่าค่ะทุกคน
0: วิ่งเลยผ่านแลนด์มาร์คใจกลางเมืองสตูลร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันในวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้เวลา 10:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ข้าวที่มีสีขาวนวลข้าวที่มีสีม่วงนวลนวลอีกแล้วข้าวเหล่านี้ไม่ได้กินกับทุเรียนหรือว่ามะม่วงอกร่องแต่อย่างใดเพราะว่านี่ไม่ใช่ข้าวเหนียวมูลครับแต่เป็นข้าวเหนียวที่ถูกล้างแต่งแต้มสีและถูกใส่ผงพิเศษนี้เข้าไปผงพิเศษนี้ตอนแรกเป็นลูกก้อนๆแบบนี้ก่อนมันคือลูกแป้งข้าวหมากครับแหมล็อกหลบอะไรไม่ได้เลยชื่อตรงตัวมากลูกแป้งข้าวหมากก็คือวัตถุดิบที่ใช้ทำข้าวหมากครับและวันนี้ข้าวหมากไม่ได้แค่เพียงกินแบบข้าวหมากอย่างเดียวเราจะเอาไอ้ความรู้สึกหอมหวานมีกลิ่นเฉพาะตัวนี้ไปทำกับข้าวด้วยหลากหลายเมนูกันทีเดียวครับวันนี้เรื่องราวของข้าวหมากไป

0: ้าวหมากคืออะไรก่อนคำนี้คือเจเนเรชันแกปแน่มีคำว่าข้าวมีคำว่าหมากข้าวเนี่ยมีอยู่ในภาพอยู่แล้วเป็นข้าวแต่หมากเราก็จะไม่ได้เห็นลูกหมากหรือว่าผลหมากรากไม้อะไรครับลูกเดียวที่เกี่ยวข้องกับข้าวหมากเนี่ยคือลูกแป้งชื่อเต็มๆของมันคือลูกแป้งข้าวหมากส่วนผสมหลักของมันคือเชื้อราและก็ยีสต์มีแบคทีเรียด้วย
1: หลักๆคือตัวไหนทำหน้าที่เปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลให้ทายครับ
0: เชื้อราครับคำถามที่เกิดขึ้นในหัวในครั้งแรกที่ผมเองอ่ะเคยได้ยินคำว่าข้าวหมากในตอนเด็กๆเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะมันเหมือนข้าวเหนียวมูนหรือเปล่าไม่เหมือนมันต่างจากข้าวที่เรากินปกติยังไงก่อนข้าวหมากเนี่ยคือข้าวที่ถูกหมักครับวิธีกินเนี่ยหลากหลายก็จะมีแช่เย็นก่อนกินแบบเย็นฉ่ำหวานชื่นใจพร้อมกับเครื่องเคียงมากมายมีกินแบบตักกินเปล่าๆเลยก็ได้เป็นของหวานล้างปากหลังมื้ออาหารบางคนใส่น้ำแข็งกินเข้าไปด้วยบางคนกินคู่กับผลไม้ได้เอ้ยออกแนวของ

หวานข้าวหมากไอติมยังทำได้เลยสำหรับน้องๆที่อาจจะไม่เคยได้ยินหรือว่าไม่เคยกินข้าวหมากนะครับจริงๆแล้วสามารถซื้อได้ทั่วไปนะครับออนไลน์ยังมีเลยทุกวันนี้แต่ว่าประวัติมันยาวนานมากเฮ้ยมีสีขาวมีสีม่วงอันนี้ไม่ใช่อะไรย้อมสีผสมอาหารย้อมด้วยดอกอัญชันตอนนี้เรารู้แล้วว่าข้าวหมากคือข้าวหรือข้าวเหนียวที่ถูกหมักแล้วรสชาติเปลี่ยนไปกลิ่นเปลี่ยนไปอร่อยขึ้นในแบบของมันแต่จริงๆแล้วข้าวหมากเอาไปทำกับข้าวได้ด้วยครับวันนี้เราทำให้ดูกันทั้งหมด3เมนูก็คือสันคอหมูย่างข้าวหมากเฮ้ยเอาไปทำกับข้าวใช้ข้าวหมากทำให้หมูมันนุ่มขึ้นแล้วเวลาที่ย่างเนี่ยก็จะออกสีน้ำตาลทองสวยงามครับแล้วก็มีหมู3ชั้นตุ๋นข้าวหมากมีการเอาสมุนไพรมาช่วยครับแล้วก็มีเมนูทั่วไปครับแต่ใส่ข้าวหมากแล้วว้าวเลยไก่ผัดขิงข้าวหมากอันนี้คือสร้างสมดุลรสชาติที่ไก่ผัดขิงทั่วไปไม่เคยทำได้มาก่อนและตัดกับขิงอีกอันนี้ดีอยากให้ลองมากทดไว้ในใจท้ายรายการมาเจอกันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือการทำให้กับข้าวของเราเนี่ยมันสามารถอร่อยขึ้นโดยใช้ข้าวหมากครับอย่างเช่นง่ายๆเลยคือช่วยเร่งการเกิดปฏิกิริยาไมยาดรีแอคชั่นครับเปลี่ยนสีอาหารให้เป็นสีน้ำตาลเข้มน่ากินน่ารับประทานกลับมาก่อนอย่างหนึ่งที่อยากพูดถึงก่อนคือจะมีข้าวหมากไม่ได้เลยถ้าไม่มีลูกแป้งข้าวหมากแยกก่อนนะครับแยกกันก่อนข้าวหมากคือเมนูพร้อมกินนะครับลูกแป้งข้าวหมากเนี่ยไม่ได้กินตรงๆเขาเรียกว่าเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติครับเป็นลูกบอลกลมๆแบบนี้มันจะมีเวอร์ชั่นลูกเล็กที่เขาใช้ทำสาโทแล้วก็จะมีเวอร์ชั่นลูกที่ใหญ่กว่าแบบนี้ใช้ทำข้าวหมากโดยเฉพาะเรามาโฟกัสที่ลูกแป้งข้าวหมากกันก่อนมันสำคัญยังไงลูกแป้งเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดอาโรมาโปรไฟล์หรือว่าเอกลักษณ์ของกลิ่นที่จะเกิดในข้าวหมากครับมันจะประกอบไปด้วย 1. แป้งข้าวเจ้าครับ 2. กลุ่มสมุนไพรคำว่ากลุ่มสมุนไพรก็คือแต่ละท้องที่ก็จะใช้สมุนไพรเนี่ยที่ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆ 100% เราจะยกตัวอย่างสัก7ชนิดที่เขามักจะใส่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นขิงครับมีข่ามีกระเทียมมีพริกไทยดีปลีชะเอมเทศกระวานพวกนี้ใส่ได้หมดเลยอาจจะไม่ครบ7หรืออาจจะมากกว่านี้แล้วแต่ท้องที่ในการทำลูกแป้งข้าวหมากซึ่งสังเกตได้ว่าสมุนไพรเหล่านี้นั้นล้วนแล้วแต่มีสารสำคัญนะครับที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในกลุ่มก่อโรคแล้วก็มีน้ำมันหอมระเหยมีเอนไซม์มีจุลินทรีย์ปะปนอยู่ข้างในวิธีทำเนี่ยเขาจะเอาสมุนไพรเนี่ยที่เตรียมเอาไว้มาบดละเอียดครับให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เอาผงสมุนไพรเหล่านี้ไปผสมกับแป้งข้าวเจ้าครับแล้วก็เติมหัวใจสำคัญเข้าไปอีกคือหัวเชื้อลูกแป้งเก่าซึ่งไม่มีใครสืบค้นได้ว่ามันจะเก่าไปขนาดไหนนะครับมันหมายถึงว่ามันถูกพัฒนาทำขึ้นมาเรื่อยมีคนทำตัวแรกเข้ามาแล้วการจะขึ้นลูกแป้งเข้ามาตัวต่อไปต้องมีหัวเชื้อลูกแป้งเก่าอะไอหัวเชื้อเนี่ยมันคือการสะสมของจุลินทรีย์ที่แข็งแกร่งนะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะนั่นแปลว่านี่แหละมันคือรสชาติแห่งอดีตสู่ปัจจุบันโดยแท้จริงครับไปถามบ้านเนี่ยเขาทำลูกแป้งข้าวหมากมานมนานอ่ะบางทีเขาอาจจะไม่สามารถให้คำตอบเลยด้วยซ้ำไปว่าหัวเชื้อแรกเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นในยุคคุณปู่คุณพ่อของเขาตอนไหนโอเคนำสมุนไพรที่บดแล้วมาเติมกับแป้งข้าวเจ้าผสมน้ำสะอาดเล็กน้อยครับแล้วคลุกเคล้าจนปั้นขึ้นมาเป็นลูกกลมๆเป็นลูกแป้งข้าวหมากเนี่ยขนาดประมาณ3เซนติเมตรเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วก็จะบ่มครับบ่มเพื่อให้มันแห้งครับสักสัปดาห์หนึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยจะมีเส้นใยเชื้อรานะครับมียีสต์มีแบคทีเรียบางชนิดเติบโตอยู่ในนั้นขั้นตอนนี้ลูกแป้งข้าวหมากถูกตากถ้าเกิดใครดูแดงกินดองเป็นประจำครับน้ำลดลงคืออะไรเป็นการลด water activity ครับยิ่งน้ำน้อยแบคทีเรียเลวยิ่งเติบโตยากสำคัญคือต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับแล้วต้องเก็บให้มันแห้งจริงๆถ้าไม่แห้งจริงๆเนี่ยเอาไปใช้ซะก่อนอาจจะนำไปสู่การเกิดเชื้อราที่เป็นพิษได้อย่างเช่นพวกอัลฟาท็อกซินนะครับอันนี้ไม่ดีต่อร่างกายเนี่ยได้มาแล้วลูกกลมๆลูกแป้งข้าวหมากหัวใจสำคัญในการเกิดข้าวหมากแหมชื่อมันช่างตรงตัวนะ
กลับมาที่ข้าวหมากครับ

ข้าวหมากหน้าตาเหมือนข้าวเหนียวเพราะว่ามันคือข้าวเหนียวครับแต่เป็นข้าวเหนียวที่มีรสชาติซับซ้อนมากขึ้นไปกว่าเดิมโดยเขาจะมีอัตราส่วนนะครับในการทำข้าวหมากอยู่ที่

0: กระบวนการเตรียมครับทำอย่าง
1: น
0: ี
1: ้อันนี้แม่จะแบ่งข้าวไปทำไออัญชันด้วยค่ะก็เลยแบ่งข้าวก่อน
0: แบ่งข้าวเหนียวออกเป็น2ส่วนก่อนส่วนแรกเนี่ยแช่น้ำสะอาดไว
1: ้การแช่ก็คือแช่สักครึ่งชั่วโมงค่ะ
0: ส่วนที่2แช่น้ำสะอาดเหมือนกันแต่เป็นน้ำสะอาดที่ผสมอัญชันครับ
1: ใส่น้ำอัญชันค่ะทำข้าวหมากน้ำอัญชัน
0: อัญชันนั่นคือดอกไม้ที่มีสีเหมือนอัญชันนั่นคือสีไปทางสีม่วงทั้งคู่แช่ครึ่งชั่วโมงแช่เสร็จแล้วก็เอาไปนึ่งในหวดครับถึงแม้ว่าทุกวันนี้เราจะสามารถนึ่งข้าวเหนียวได้ในหม้อหุงข้าวไฟฟ้าได้แล้วก็จริงแต่ผมบอกเลยว่าผลลัพธ์ที่ออกมาก็แตกต่างจากการนึ่งข้าวเหนียวผ่านหวดอยู่ดีครับการนึ่งก็คือการสตรีมมิ่งนะครับต้มน้ำข้างล่างให้เดือดขึ้นมาแล้วไอ้น้ำเนี่ยจะทำให้ข้าวเหนียวมันสุกพอดีเราจะได้เมล็ดข้าวเหนียวที่ดูคมสวยน่ารับประทานครับทีนี้เมื่อข้าวสุกแล้วครับก็จะต้องมีการผึ่งคลายร้อนจนอุณหภูมิเนี่ยของข้าวมันลดลงมาครับเหลือเพียงแค่ราวๆที่35องศาเซลเซียสเท่านั้นเองก็มีความใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้องมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปคลุกลูกแป้งข้าวหมากในขณะที่ข้าวมันร้อนกว่านี้ความร้อนเนี่ยจะมีโอกาสที่จะทำลายเซลล์ของแบคทีเรียหรือว่าจุลินทรีย์ต่างๆที่อยู่ในลูกแป้งข้าวหมากได้ทำให้การหมักเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ไม่สมบูรณ์ไม่ค่อยดีหรือบางทีอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำไปสีม่วงก็เหมือนกันครับที่เราเอาไปแช่กับน้ำอัญชันมาแล้วข้าวมันกลายเป็นสีม่วงในเวลาไม่นานนะครับเน้นย้ำนะครับว่าไม่ใช่รสบลูเบอร์รี่นะครับสีอย่างเดียวรสไม่เกี่ยวสวยอย่างเดียวครับแต่ถามว่าสวยแล้วน่ามองไหมน่ามองดูเพลินน่ากินแต่ก่อนหน้านั้นอีกก่อนที่จะเอาไปคลุกกับลูกแป้งข้าวหมากครับให้เอาข้าวเนี่ยมาล้างด้วยน้ำสะอาดครับมันเป็นการกำจัดสิ่งที่เรียกว่าอะไมโลเพคตินหรือชื่อเล่นคือไม่ชื่อเล่นชื่อจริงนั่นแหละยางข้าวที่มันเกาะอยู่บริเวณผิวบริเวณเม็ดออกไปครับการล้างจนข้าวไม่เกาะกันเนี่ยก็จะเป็นการช่วยให้เส้นใยของเชื้อราเนี่ยเชื้อราดีนะสามารถช้อนชัยเข้าไปย่อยแป้งภายในเมล็ดได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วยแล้วก็มันทำให้เมล็ดข้าวมีความใสสวยเรียงตัวน่ากินมากขึ้นข้าวเหนียวสุกครับหลังจากที่ล้างแล้วก็เอามาผึ่งให้มันแห้งสักรอบนึงเขาก็ทำการบดลูกแป้งให้ละเอียดครับลูกแป้งเข้ามาใครที่จะทำตามนะครับก็ใช้มือบดอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้กรงบดยาหรือว่าใช้ครกหินก็ได้นะโรยคลุกกับข้าวเหนียวที่เสด็จน้ำแล้วนะครับค่อยๆคลุกไปมาจนถึงตรงนี้ครับมีทีมงานบางคนถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดมันเป็นสีอื่นได้ไหมนอกจากสีม่วงคำตอบคือได้หมดเลยแล้วแต่สีผสมอาหารที่คุณจะหามาได้ครับเอาที่มันปลอดภัยเอาที่มันใช้กับอาหารได้จริงๆมันจะมีสีเหลืองสีชมพูเหมือนข้าวเหนียวมูนอันอื่นๆอ่ะสีเขียวได้หมดเลยแล้วก็จะมีใบตองเนี่ยที่เตรียมมาไว้แล้วอันนี้แหละที่จะเป็นภาชนะในการบ่มให้ข้าวเหนียวที่ผสมกับลูกแป้งข้าวหมากได้กลายเป็นข้าวหมากครับถามว่าไม่ใช้ใบตองได้ไหมไม่เห็นมีใครถามเลยผมถามเองก็ได้เอาจริงๆคือใช้กล่องพลาสติกใส่อาหารทั่วไปได้เลยนะครับเอาชามมาคว่ำยังได้เลยคือใบตองเนี่ยเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาตั้งแต่ในอดีตนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะไม่ได้หันซ้ายหันขวาเจอใบตองได้ง่ายๆแล้วแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆก็มีขายนะนอกจากใบตองแล้วยังมีใบมะพร้าวนะครับอันนี้ไม่ได้เอามาห่อแล้วครับแต่ว่าเอาไอ้ตรงกลางมันอะตรงกลางที่แข็งๆของมันเนี่ยรูดออกมาอันนี้จะเอามาทำเป็นไม้กลัดครับซึ่งจะเอาไว้เชื่อมผูกกลัดใบตองทีนึงแต่วัสดุเหล่านี้ไม่ว่าจะใช้ใบไม้ที่มาจากใบมะพร้าวหรือว่าใบตองก็แล้วแต่ก็จะช่วยเพิ่มนะครับกลิ่นหอมเข้าไปในตัวด้วยนำข้าวเหนียวที่ผสมกับลูกแป้งข้าวหมากแล้วเอาไปใส่ในภาชนะของเราครับซึ่งในที่นี้ผมจะไม่คัดภาพเลยจะปล่อยให้ดูยาวๆเลยวิธีการพับใบตอง

เด็กๆหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นแล้วนะครับว่าเขาเริ่มต้นเป็นยังไงมันสนุกมากนะใครมีโอกาสอยากให้ลองได้ทำเอากันอีกสักรอบนึงแบบไม่คัดเลยดูกันเลยว่าเขาพับยังไงครับสนุกขั้นตอนต่อมาคือเรียบง่ายมากบ่มเอาไว้ในอุณหภูมิห้องปกติครับไม่เป็นไรคุณอยู่ภาคเหนือภาคใต้อากาศไม่เท่ากันอยู่แล้วอุณหภูมิห้องราวๆ 25-35 องศาเซลเซียสบ่มใช้เวลาทั้งหมด2วันหลังจากนั้นครับก็จะเก็บในสภาวะแช่เย็นเพื่อจะเป็นการหน่วงการทำงานของยีสต์ไม่ให้เปลี่ยนน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์มากจนเกินไปครับทีนี้มาถึงวิทยาศาสตร์เบื้องหลังการหมักข้าวหมากกันดีกว่ามันจะพึ่งพาอาศัยระบบของจุลินทรีย์3กลุ่มหลักนะครับปกติเราจะพูดถึงตัวใดตัวหนึ่งไปเลยถูกไหมแบคทีเรียรายีสต์อันนี้ใช้หมดเลยเพราะมันมาจากลูกแป้งข้าวหมากมาเริ่มจากรากันก่อนราหรือว่าโมสายพันธุ์ที่มักจะพบในการทำข้าวหมากนะครับก็คือไรโซปัสและก็อะไมโลไมซิสไม่ต้องจำก็ได้แต่ผ่านหัวกันไปก่อนดีกว่าไม่เคยได้ยินเลยผมเองก็จำไม่ได้ไรโซปัสอะไมโลไมซิสเหล่านี้นะครับจะทำหน้าที่ผลิตเอนไซม์ที่ชื่อว่าเอนไซม์อะไมเลสมาช่วยย่อยแป้งครับให้แป้งเหล่านี้กลายเป็นน้ำตาลยีสต์ทำหน้าที่อะไรยีสต์สายพันธุ์ไม่ต้องจำแซคคาโรไมซิสสายพันธุ์เดียวกับที่ใช้ทำขนมปังแล้วก็เบียร์คือมันอยู่ในกลุ่มที่ใกล้เคียงกันอาจจะไม่ใช่ตัวเดียวกันแบบเป๊ะๆมันคือยีสต์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนน้ำตาลให้กลายเป็นเอทานอลครับหรือให้กลายเป็นแอลกอฮอล์จังหวะเนี้ยมันจะเกิดกลิ่นขึ้นมาสุดท้ายจะมีแบคทีเรียเจ้าประจำครับในการหมักอาหารก็คือ LAB ย่อมาจากLactic Acid Bacteria หรือที่แปลว่าแบคทีเรียที่ผลิตกรดรสเปรี้ยวสายพันธุ์ของมันที่ใช้ในการทำข้าวหมากก็คือ Lactobacillus plantarum ครับไอตัวเนี้ยมันจะสร้างกรดอินทรีย์ควบคุมค่า pH จริงๆมันตรงไปตรงมามากเลยนะปล่อยรสเปรี้ยวพอปล่อยรสเปรี้ยวปุ๊บค่า pH ก็ลดต่ำลงปุ๊บจุลินทรีย์ที่มันไม่ดีอะตัวก่อโรคอะก็อยู่ไม่ได้ก็ตายไปแถมได้อะไรมาเพิ่มครับรสชาติเปรี้ยวกลมกล่อมที่ทำให้ตัวข้าวหมากนี้มีมิติในการกินมากขึ้นเรารู้จักรายีสต์แบคทีเรียไปแล้วลำดับปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นครับที่มันเกิดขึ้นไปแบบพาราเรลเลยนะแปลว่าคู่ขนานนะมีอะไรบ้างมีปฏิกิริยาที่เรียกว่าแซคคาริฟิเคชันอันนี้แปลว่าขั้นตอนการเปลี่ยนแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลกลูโคสครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมข้าวหมากมีรสหวานชัดเจน 2. แอลกอฮอล์ฟอร์เมนเทชันครับยีสต์เปลี่ยนกลูโคสเมื่อกี้มันผลิตมากลูโคสแล้วใช่ไหมเปลี่ยนกลูโคสบางส่วนครับให้กลายเป็นเอทานอลนอกจากนั้นยังมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยอันนี้เป็นกระบวนการที่คล้ายคลึงกับการทำพวกโซดาคราฟต์เลยนะมันถึงได้ซ่าโดยธรรมชาติเนี่ยมันมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา 3. ออร์แกนิกแอซิดโปรดักชันครับก็คือแบคทีเรีย LABเจ้าประจำของเรานี่แหละเปลี่ยนน้ำตาลเป็นกรดแลคติกช่วยยืดอายุในการเก็บรักษาแล้วก็สร้างรสเปรี้ยวจางๆขึ้นมาที่ปลายลิ้นครับไม่ถึงกับเปรี้ยวจี๊ดอ่ะเพราะว่าเราใช้เวลาหมักไม่ได้นานขนาดนั้นครับอีกอันหนึ่งที่สำคัญที่สร้างเอกลักษณ์เลยในการกินข้าวหมากคือเอสเทอริฟิเคชันอันนี้คือหัวใจของความหอมเลยนะคือจุดสูงสุดของกระบวนการที่ว่าแอลกอฮอล์เนี่ยที่ได้จากยีสต์เมื่อกี้ทำปฏิกิริยากับไอ้กรดอินทรีย์เนี่ยที่แบคทีเรีย LAB มันปล่อยออกมาเห็นนะมันพร้อมกันอ่ะมันทำร่วมกันอ่ะถึงกลายเป็นสารประกอบที่ชื่อว่าเอสเทอร์กลิ่นของมันจะมีกลิ่นหอมคล้ายกับผลไม้ดอกไม้จะใช้คำว่าฟรุตตี้ก็ได้แล้วแต่จะหามาเปรียบเปรยประสบการณ์การรับรสของเรามันคืออันเดียวกับที่เวลาวงการอาหารในโลกโซเชียลปัจจุบันนี้เขาพูดแบบ taste note เราจะได้ยินบ่อยๆใช่ไหม taste note นี่ก็เป็นหนึ่งใน taste note นั้นครับไปทางดอกไม้ผลไม้เปรี้ยวเบาๆจางๆนี่คือเสน่ห์ที่เกิดขึ้นกับการทำข้าวหมากครับลำดับต่อมาคือทำกับข้าวกินกันอันนี้คุณบีทภูมิกับเขาทำเองเลยพี่น้องชาวบ้านไม่สะดวกทำนะครับแต่เราเอาข้าวหมากของเขาได้แหละมาทำเป็นเมนูที่ไม่ใช่แค่กินแบบข้าวหมากคือถ้าอยากเซิร์ชเมนูกินข้าวหมากมีทั่วไปในโลกอินเทอร์เน็ตมากมายอันนี้เป็นเมนูที่อาจจะไม่ได้พบบ่อยแต่ก็ไม่ใช่เมนูลับอะไรไปดูกันครับสมมุติว่าคุณรู้สึกว่าการย่างหมูทำบ่อยแล้วมีสูตรหมักมากมายหลากหลายที่เซิร์ชดูไม่รู้จบลองวิธีนี้ก่อน
ลองใช้เข้าหมากก่อนเริ่มจากการเอา3เกลือครับ3เกลือก็คือรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยไปโขลกก่อนโขลกพอหยาบครับใส่ในหม้อรอเอาไว้แล้วก็เข้าหมากครับตัวสำคัญเลยโดยเราจะใส่ซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมหรือซอสเห็ดหอมก็ได้ใส่หมูเข้าไปเอาไปคลุกกันครับลงไปขยำเบาๆปกติทุกคนก็จะใส่ไอ้ซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวอยู่แล้วใช่ไหมข้าวหมากอ่ะไม่ได้เห็นกันทั่วไปนะครับขยำให้เครื่องเนี่ยมันพอจะซึมซาบเข้าเนื้อหมูอยู่บ้างนะครับไม่ต้องทิ้งเอาไว้นานมากนะครับแช่ตู้เย็นอย่างน้อยชั่วโมงนึงแล้วค่อยเอาออกมาย่างถ่านย่างไฟจนกว่าจะสุกสำหรับหมูนั้นไม่ต้องวัดอุณหภูมิครับเอาสุกเอายาวๆไปเลยข้างนอกเริ่มเกรียมแล้วก็พลิกมันบ่อยๆได้ครับทีนี้ความแจ๋วเจ๋งของการใช้ข้าวหมากไปย่างคืออะไรกลิ่นหอมในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนถ้าไม่ได้ใช้ข้าวหมากย่างนะครับเนื้อนุ่มขึ้นไหมเนื้อต้องนุ่มขึ้นสรุปก็คือเป็นทางเลือกในการนำไปทาแล้วก็ย่างเนื้อสัตว์ให้เกิดความอร่อยในแบบที่เราไม่คุ้นชินแต่มีกลิ่นแล้วก็รสที่เป็นเอกลักษณ์มากขึ้นนั่นเองครับลองอันนี้ต้องลองหมู3ชั้นตุ๋นข้าวหมากเป็นยังไงเราตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันเล็กน้อยแล้วก็เอาขิงกระเทียมโอ๊ยกั๊กอบเชยลงไปผัดจนหอมครับไฟไม่ต้องแรงมากตามด้วยหมู3ชั้นเลยลงไปผัดจนผิวด้านนอกเนี่ยมันตึงแล้วก็เริ่มเปลี่ยนสีครับข้างในไม่สุกไม่เป็นไรนะครับอย่าลืมว่านี่คือเมนูตุ๋นเราแค่ต้องการให้น้ำมันมันสัมผัสกับตัวหมูตอนนี้แล้วผิวด้านนอกของหมูเนี่ยมันเกิดเท็กเจอร์ที่ดีขึ้นจากนั้นครับเราใส่ข้าวหมากซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำหวานลงไปผัดให้เครื่องปรุงทุกอย่างเคลือบหมูครับเติมน้ำเปล่าให้ท่วมเนื้อหมูครับไฟอ่อนๆไม่ต้องแรงปิดตุ๋นไปเลย2ชั่วโมงจนน้ำมันงวดครับกลายเป็นแบบซอสคลุกคลิกและในความหวานที่เกิดขึ้นนี้ที่เกิดจากข้าวหมากอ่ะมันไม่ได้แค่รสชาติอย่างเดียวนะครับแน่นอนความหอมมาอยู่แล้วแต่สัมผัสของข้าวอ่ะที่มันถูกตุ๋นจนเปื่อยแล้วเหมือนกันอ่ะที่มันเคลือบตัวเนื้อหมูอยู่คะเคล้าไปกับกระเทียมขิงปอยกั๊กอบเชยอ่ะโอ้โหหอมมากหม้อเนี้ยคือถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าต้มหมูพะโล้กลมกล่อมแล้วอ่ะอันนี้ครบรสยิ่งกว่าสร้างการเปลี่ยนแปลงทางรสชาติได้แบบชัดแจ้งมากอันนี้ทำกันอยู่แล้วครับแทบทุกบ้านไก่ผัดขิงแต่เป็นเวอร์ชั่นแน่นอนข้าวหมากแล้วก็ตั้งน้ำมันนะใส่กระทงกระเทียมเข้าไปทำไมต้องพูดสร้อยด้วยกระเทียมไม่เฉยก็ได้จะกระทงทำไมใส่เนื้อไก่ลงไปผัดจนเกือบจะสุกแล้วใส่ขิงซอยตามลงไปผัดได้เลยเติมเห็ดหูหนูแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมและอะไรครับข้าวหมากผัดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันครับโรยด้วยต้นหอมขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานนี่เลยครับก็จะได้เป็นไก่ผัดขิงที่สามารถเอาไปขิงคนที่บ้านได้ว่าเอ๊ะวันนี้กลิ่นรสแปลกไปหรือเปล่าทำไมมันช่างน่ารับประทานขนาดนี้นี่ต้องมอบเครดิตให้กับข้าวหมากวันนี้ครับเราได้เรียนรู้วิธีการทำข้าวหมากตั้งแต่ว่าลูกแป้งข้าวหมากคืออะไรพี่ๆที่โตแล้วก็อาจจะรู้จักข้าวหมากอยู่แล้วน้องๆเด็กรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่คุ้นหูหรือยังไม่เคยกินข้าวหมากด้วยซ้ำไปก็จะได้แยกแล้วว่าอ๋อลูกแป้งข้าวหมากเอาไปทำได้อีกหลากหลายแต่ตัวข้าวหมากเนี่ยมันคนละอันกับลูกแป้งข้าวหมากมันต้องผ่านการนำมารวมกันก่อนมันแยกแยะแบบนี้และไอ้ของที่มีเสน่ห์ขนาดนี้มันอยู่คู่กับสังคมของเรามานานแล้วนะครับแม้ทุกวันนี้จะไม่ได้นิยมอย่างแพร่หลายแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในอาหารไทยที่หลายคนหยิบเอามารับประทานเป็นโอกาสพิเศษแต่ผมอยากจะเชิญชวนแบบนี้ครับในเมื่อเรารู้ขั้นตอนการทำของมันแล้วเนี่ยซื้อกินก็ไม่ได้ยากทำเองก็ทำได้ลองทำกันดูที่บ้านครับไม่แน่นะครับวันหนึ่งข้าวหมากอาจจะเป็นของที่สามัญทั่วไปกว่านี้ก็ได้
ไม่แน่นะครับเรามองกลับไปที่ข้าวที่เราหุงเหลือไม่ว่าจะเป็นข้าวสวยหรือข้าวเหนียวกดสั่งลูกแป้ง

คุณก็สามารถทำข้าวหมากเอาไปทำเป็นวัตถุดิบประกอบอาหารแบบที่เราทำบ่อยครั้งมากขึ้นก็ได้ครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นหวังว่าอาหารหมักดองในไทยจะถูกเข้าใจไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นในทุกวันที่เราทำแดนกินดองครับสวัสดีครับ

0: ไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: ตกลงแล้วบ้านของโอดิซิอุสคืออะไรเขากำลังเดินทางจากไหนไปไหนนะครับ
3: จริงๆแล้วเหตุผลเรื่องลักพาตัวเนี่ยไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงหรอกเขาสารภาพโอดิเซียสเขาสารภาพลึกๆลงไปฉันไม่ได้อยากไปบ้าง
2: ทำไมมันจึงมีทั้งมนุษย์ทั้งเทพเจ้าทั้งตัวประหลาดอะไรแบบนี้ครับตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน
3: ่มันไม่ใช่ประวัติศาสตร์แน่นอนมันเป็นเรื่องแต่ง
2: เราจะมาหาคำตอบของคำถามที่เราสงสัยกันนะครับในรายการก็มันคาใจสำหรับคนขี้สงสัยห้ามพลาดครับ
4: คุกคัลเจอร์จะพาไปทำความรู้จักกับผัมพืชจิ๋วที่หลายคนยกให้เป็นสุดยอดอาหารแห่งอนาคตที่ชาวเหนือรู้จักและกินกันมานาน
5: เปิ้นย่างกินตั้งแต่น้อยๆเฮาก็กินได้เปิ้นน่ะจ้ะ
6: ผัมเป็นอย่างที่ล้ำแบบแปลก
7: ๆนี่ครับแกงผัม
8: ล้ำขนาด
4: ติดตามได้ในคุกคัลเจอร์ผัมพื้นบ้านวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมเวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
9: มหาอำนาจบ้านเนอพี่เป็นเซลล์ขายประกันหรือเปล่าครับ
10: ผมไม่ได้มาขายประกันผมมาขายของ
9: อันลองเสนอมาน
10: ี่มันไม่ใช่แตงกวาธรรมดาแต่มันคือแตงกวาญี่ปุ่น
9: แล้วมันดียังไง
10: แตงกวาทั่วไปเนี่ยมันก็จะจืดๆแต่แตงกวาญี่ปุ่นจะมีรสชาติเฉพาะ
9: แบบไหนล่ะครับ
10: เขาจะกรอบเขาจะหวาน
9: เสียงแบบกรอบแล้วก็หวานด้วยทุกวันอาทิตย์10นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS
11: ดูให้รู้รู้ให้ลึกไปต่อคิวกินขนมปังในบ้านไม้ญี่ปุ่นอายุกว่า80ปีในโตเกียวเขาทำอย่างไรให้คนอยากมาต่อคิวซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกวันทั้งที่ไม่ตามใจลูกค้าเลย
12: ขนมปังนี้ครับจะมีการหมักแล้วมันจะมีฟองอากาศเยอะเพื่อที่จะอร่อยก็คือการที่จะไม่เอาฟองอากาศเนี่ยออกและใครที่ทำเบเกอรี่ทำขนมปังนี่คือเคล็ดลับ
13: ดูเนื้อเด้งดึงดึงดึงดึง
11: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนขนมปังเข้าคิวสู่พิเศษตามใจคนขายวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 นทางไทย PBS
14: ภาพไกลๆที่เราอยากเห็นเนี่ยคือการที่ทำให้ชายฝั่งมันมีชีวิตเมื่อไรเขามีชีวิตคนก็อยู่ได้ค้าขายได้ท่องเที่ยวได
15: ้พลิกอนาคตชายหาดจบปัญหาต่างคนต่างทำ
16: ผมคิดว่าอยากใช้คำว่ามันท้าทายเชิงระบบคือต้องบอกว่าในประเทศเราเนี่ยมันยังไม่เคยมีกติกาหลักเกณฑ์ที่เป็นการเฉพาะเพื่อที่จะรักษาทรัพยากร1
17: ผมว่างานหนักน่าจะอยู่ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการทำข้อมูลให้ทุกคนคุยกันได้คือเราต้องจบกันด้วยข้อมูลไม่งั้นน่ะมันเถียงกันไม่จบ
18: ท้องถิ่นจังหวัดซึ่งเป็นปัญหาเชิงพื้นที่เนี่ยต้องรับทราบข้อมูลตรงกันจะได้แก้ปัญหาให้ตรงจุดและตรงกัน
19: ผมว่ายังไงก็ไปได้กรมธนารักษ์ก็พร้อมปรับตัวปรับรูปแบบในการออกแบบในการก่อสร้าง

0: รายการฟังเสียงประเทศไทยวันอาทิตย์นี้ 11:30 นทางไทย PBS
1: เพราะว่าเมื่อก่อนนะคะตรงนี้ก็เป็นแถบกึ่งทะเลทรายค่ะเผชิญปัญหาต่างๆนานาค่ะทั้งลมแรงปัญหาพายุทรายแล้วก็ปัญหาขาดน้ำจนทำให้นกหลายๆชนิดนะคะก็ได้หายไปจากบริเวณนี้ค่ะ
2: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม่
1: รัฐบาลได้เข้ามาพัฒนาขยายความเจริญสร้างเป็นเมืองใหม่ที่ผุดขึ้นมาจากขอบทะเลทรายค่ะไม่น่าเชื่อว่าตรงนี้อยู่ในพื้นที่ทะเลทรายนะคะ
2: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมเพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นทางไทย PBS
1: โอ้ยมีสวนน้ำด้วยให้เด็กๆเล่น
2: รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Closed Caption คำบรรยายแทนเสียง

สวัสดีค่ะซีเดินทางมาภาคใต้ฝั่งอันดามันจังหวัดที่ผสมผสานวัฒนธรรมร่วมกันได้อย่างเป็นกันเองแล้วก็อบอุ่นมากเลยจังหวัดที่มีคำขวัญชัดเจนคือสตูลสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์ใช่แล้วซีมาวิ่งเลยรันนิ่งเดย์กันที่จังหวัดสตูลซีนัดกับพี่ๆนักวิ่งเจ้าถิ่นลุกลิกรันนิ่งที่สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังกันตั้งแต่ตีห้าครึ่งวันนี้อากาศสบายๆวอร์มอัพแล้วเราก็มาคุยกันต่อเรื่องเส้นทางวิ่งค่ะ

0: ัสดีค่ะพี่เหลียงแล้วก็พี่ติพูดชื่อถูกแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ข้างหลังทีมลูกลีมากันเยอะมากวันนี้อยากรู้ว่าที่สตูลเนี่ยต้องไปวิ่งที่ไหนดีคะพี่เหลียง
1: ก็เรามาวิ่งกันในเมืองสตูลครับวันนี้จะพาน้องแบบไปตามเช็คอินตามจุดต่างๆของเมืองใช่จ
0: ุ
1: ด
0: เด่น
1: ของ
0: เมือง
1: ก็มีในเมืองเก่าของสตูลครับใช่ก็เราไปวิ่งผ่านเมืองกันแล้วก็จะมีพวกสถานที่สําคัญต่างๆทางศาสนาหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับ
0: ได้ข่าวว่าที่นี่แบบว่าเป็นเรียกว่าหลากหลายศาสนามากเลย
1: ใช่ครับก็มีทั้งมุสลิมพุทธจีน
0: โอเคเราจะได้ไปชมกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็วันนี้วิ่งระยะทางรวมประมาณกี่กิโล
1: ประมาณ5กิโลครับ
0: ไหวไหมคะข้างหลัง
2: ไหว
0: เมื่อกี้ได้ยินใครเอาเป้น้ำมานะวิ่งไม่มีใช่ไหมอยู่กันครบหรือเปล่า5กิโลโอเคโอเควิ่ง5กิโลจบแล้วพี่ตีพาซีไปกินอะไรคะ
3: เดี๋ยวเราจะไปที่ถนนบุรีวานิชนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีเป็นเรียกไงเลยโรตีรันเราเสนอชาเย็นโรตีเลย
0: วิ่งโรตีรันแสดงว่าวิ่งเพื่อไปกินโรตี
3: ใช่
0: โอเคมีเป้าหมาย
3: รีพีทค่ะ
0: โอเคโอเคมีเป้าหมายชัดเจน
3: ใช่
0: วันนี้โอเคงั้นถ้าเราชัดเจนขนาดนี้แล้วข้างหลังพร้อมไหม
2: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้ว

0: ไรหรอคะ
1: ตรงนี้เขาเรียกเขาโต๊ะพญาวังครับ
2: ตรงนี้มีตำนานเล่าว่
0: าม
2: ีตำนานเล่าว่าจะมีนายหวังใช่เป็นชาวมุสลิมอะค่ะอาศัยอยู่ใน
0: นายหวังแต่เป็นชาวมุสลิม
2: ใช่ใช่
0: อ๋อคิดว่าชาวจีน
2: นายหวัง
0: ค่ะ
2: แล้วก็ได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่เมกกะนะคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใช่พอกลับมาเนี่ยชาวบ้านก็เลยชุมชนคนแถวเนี้ยก็เลยเรียกว่าโต๊ะอีหวังโต๊ะก็คือคนที่มีความรู้เป็นเหมือนคังแบบใช่คนที่มีความรู้คนที่มีบารมี
0: เพราะอะไรว่าคำว่าโต๊ะมันต้องมีความหมายอะไร
2: ใช่ใช่
0: เราจะวิ่งวนไปเห็นถ้ำไหม
2: มีค่ะเจอได้เจอ
1: ครับ
0: เมื่อก่อนเขาอยู่ในนั้นจริงๆหรอคะ
1: ก็มีร่องรอยคนการแล้วก็มีร่องรอยการค้นพบอยู่นะที่นี่แบบว่ามีแบบ
2: มีการใช้เครื่องมือโบราณนะคะ
0: อ๋อ
2: ก็เรียกว่าสะเก็ดหินใช่บางทีจะเป็นภูเขาหินปูน
0: ค่ะ

0: ัวกันจากด้านในของสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังวิ่งเลียบเขาหินปูนบอกเลยว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สวยถูกใจสิเลยค่ะกบบานสิอยู่กรุงเทพอ่ะนะทำให้รู้สึกแปลกตาตื่นตาตื่นใจที่ได้วิ่งตรงนี้แนะนำเลยค่ะถ้าใครมาจังหวัดสตูลสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังบรรยากาศดีจริงๆ
1: พูดถึงสตูลอย่างแรกที่คนจะต้องนึกถึงคืออะไรอะคะ
2: จริงๆอะคนอาจจะนึกถึงแบบสตูลถ้าพูดถึงมุมกว้างๆ
1: ค่ะ
2: ก็จะเป็นเกาะหลีเป๊ะ
3: ใช่ไหมจ๊ะเคยได้ยินไหม
2: เคยได้ยินเคยได้ยิน
3: เกาะหลีเป๊ะ
1: เคยได้ยินมาก็นึกถึงที่แรกเหมือนกันถ้าพูดถึงสตูลแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนนอกพื้นที่อะจะนึกไม่ออกว่านอกจากเนี้ยสตูลมีอะไรดี
3: ด้วยตัวเมืองสตูลนี้จะอยู่ค่อนข้างลึกครับก็เลยมองว่าคนที่จะมาจริงคือต้องตั้งใจมาใช่เพราะว่า
1: คือไม่ใช่จะผ่านไม่ใช่จังหวะที่ขับรถผ่านมาได้ใช่ไหม
3: ก็คืออยู่แบบสุดของป้ายทางสตูลละ
2: ต้นไม้ใหญ่เห็นยัง
1: เ
2: ห็นแล้วไหมลงมาสัตว์ใต
1: ้แสดงว่าถ้าเกิดว่าบอกคนสตูลว่าเจอกันที่ต้นไม้ใหญ่
2: ใช่
1: คือรู้กันที่นอกพื้นที่ไง
2: โดนตัดแต่งเลเยอร์ค่ะมีช่วงหนึ่งที่แบบฝนตกหนัก
1: กิ่งไม้หักนี้ใช่ไหม
2: ใช
1: ่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: สวัสดีค่ะมองนั่นกี่โมงคะเนี่ยตอนนึงนะขอแวะหน่อยคุณอาอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
4: 74
1: โหแต่ว่ายังสดใสแข็งแรงมากออกกำลังกายทุกวันไหมคะเนี่ย
4: ท
1: ุกวันตอนเช้า
4: ตอนเช้าครับ
1: เป็นแบบกิจวัตรเลย
4: คร
1: ับ ปกติออกกำลังกายยังไงบ้างคะ
4: เดินกับออกมาวอร์ม
1: ประมาณกี่นาทีหรือว่ากี่กิโล
4: ครับประมาณ10กิโลประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง
1: โอ้เกินคาดที่หนูคิดตอนแรกหนูคิดว่า5กิโลก็โหสุดยอดมากแล้วอ่ะ10กิโลโหวันนี้เราแพ้นะคะวันนี้เรา5กิโลนะคะเนี่ย5กิโลเนื้อหอมพี่ๆนักวิ่งเจ้าถิ่นลุกลิกรันนิ่งพาซีวิ่งเข้าถนนสตูลธานีพี่ๆบอกว่าเนี่ยแหละคือถนนสายหลักของเมืองสตูลถนนเส้นนี้จะผ่านโรงเรียนสถานที่ราชการสำคัญของเมืองช่วงเช้าที่เราวิ่งประมาณ6โมงกว่ารถยังไม่ค่อยเยอะ
3: แล้วภาพในหัวก่อนมาวิ่งก่อนมาสตูลเป็นยังไงบ้างครับ
1: เอาจริงคือนึกไม่ออกเลยคือรู้สึกว่าคงจะมีกลิ่นอายของสงขลาภูเก็ตอะไรนี้ฟิลนั้นแล้วก็มีความใกล้เคียงเหมือนกันเป็นเมืองเก่าบ้านเก่า
3: เพราะที่จริงตัวนี้ก็ได้รับอิทธิพลมาคล้ายๆเหมือนภูเก็ตก็เหมือนกันแก่กายอะไรอย่างเงี้ย
0: วิ่งตามถนนสตูลธานีมาได้สักพักพี่ๆนักวิ่งเจ้าถิ่นลุกลิกรันนิ่งก็พาสีเหลียวเข้าซอยสตูลธานี5แล้วซีก็ได้เห็นคฤหาสน์กูเดนหรือว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูลครั้งแรกโอ้โหต้องขอแวะชมก่อนเลย

0: พี่ๆนักวิ่งเจ้าถิ่นบอกสิว่าข้างหน้าเป็นสถานที่สำคัญทางจิตใจของชาวสตูลอีกแห่งหนึ่งก็คือเขาสานโต๊ะหยงกงหรือว่าที่ชาวสตูลเรียกกันว่าเขาม้าขาวไปค่ะวิ่งเลยโต๊ะแปลว่าผู้มีความรู้
1: ใช่ครับ
0: พี่ตีบอกมาตอนแรก
1: ใช่ก็โต๊ะหยงกงหรืออีกชื่อนึงที่คนสตูลเรียกก็คือเป็นเขาม้าขาว
0: อะไรนะคะ
1: เขาม้าขาว
0: เขาม้าขาวทำไมอ่ะหน้าตาเหมือนม้าแน่เลย
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันประวัติว่าจะเป็น
0: ยังไง
1: แต่ว่าเขาจะมีรูปปั้นม้าตัวติดขา
0: อยู่นี่ซีมองไม่เห็นได้ยังไงเรามีวิธีการไหว้ยังไงบ้างคะเห็นว่ามีจุดที่1จุดที่2จุดที่3
1: ใช่ครับเนี่ยก็จะมีการไหว้พระก่อนครับ
0: ค่ะไหว้พระ
1: เป็นพระพุทธใช่ครับขออะไรได้ข
0: อ
1: ส่วนใหญ่ที่นี่ถ้าจะขอกันเขาจะแก้บนด้วยการไหว้ข้าวเหนียวเหลืองแกงแพะกันครับใช่ประมาณนั้น

0: จะแนะนำ
1: ได้ค่ะ
0: นี่คือขนมอูดั้ง
1: อะไรนะคะ
0: คุณสตูนเนี่ยขนมอูดั้งครับ
1: อูดั้งเหรอ
0: เป็นข้าวเหนียวแล้วข้างในเป็นไส้กุ้งผสมกับมะพร้าวครับผมแล้วก
1: ็
0: มาปิ้งครับแล้วเอามาปิ้ง
1: ไม่เคย
0: นี่คืออูดั้งครับผมนี่ฮะเป็นขนมพื้นเมืองของตัวสตู
1: นภาษามาลาย
0: ูเป็นอูดั้งภาษามาลายูใช่ครับเป็นอาหารแนว
2: โบรา
0: ณดากัน
1: เอ้ยแนวไหนนะคะ
0: แนวโบราณดากันครับผมคือเป็นวัฒนธรรมของคนจีนที่อพยพมาอยู่ในแหลมมาลายูนะครับแล้วก็เกิดลูกเกิดหลานขึ้นมามีการผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างคนจีนกับมุสลิมและได้เกิดเป็นเหมือนลูกศิษย์ไปได้ยินการแต่งตัวแบบย่าหยานะฮะ
1: ย่าหยาบ้าหวาน
0: ั่นแหละครับคือวัฒนธรรมของคนจีนนะครับนี่ก็คืออาหารประเภทหนึ่งที่พูดครับ
1: ลุงคะลุงคะ
3: ใครลุง
4: เดี๋ยวใครลุง
1: ลุงอันนี้จ้ะโอเค
4: อันนี้ไม่เดี๋ยวใครลุง
1: ลุงป๊อป
5: เร
1: ีย
5: กพ
4: ี่
5: ได
4: ้
5: ไหม
1: เ
4: รีย
1: ก
4: พี่
1: เฮ
4: ีย
1: ค่ะ
4: เฮีย
1: เ
4: ออ
1: ให้
4: มาทำอะไรให้มาทำอะไร
1: ฝากได้จ้ะ
4: ฝาก
1: อ
4: ัน อะไร
6: ฝากอยู่ได้แล้วเข้าไปคือ
4: ไม่แล้วใครจ่ายบ้าง
1: เฮียจ่ายเลยจ้ะไปดีกว่าค่ะทุกคน
7: ด่านวัดใจของนักวิ่งตอนเช้าก็คือร้านของกินกลิ่นหอมๆชวนให้หยุดกินแล้วการได้มาต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยได้พบของกินที่เราไม่เคยรู้จักยังไงก็ต้องซื้อไว้ก่อนค่ะวิ่งจบตรงไหนก็กินตรงนั้นแล้วกันเนาะ

บริเวณนี้ของถนนสตูลธานีถ้ามองสองข้างทางนะจะเห็นบ้านเรือนที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ได้อย่างดีมีผู้คนอาศัยแล้วก็ค้าขายอยู่เหมือนเดิมถ้ามาสตูลซีแนะนำให้มาวิ่งหรือว่ามาเดินเล่นดูจะได้เห็นความน่ารักของเมืองสตูลแน่นอน

ันนี้เป็นศาลเจ้าแห่งแรกนะคะของจังหวัดสตูลค่ะศาลเจ้าโปเจเก้งเนี่ยค่ะถ้าแปลความหมายค่ะก็คือมันมาจากภาษาฮกเกี้ยนนะคะภาษาจีนฮกเกี้ยนแปลความหมายก็เป็นศาลเจ้าที่คุ้มครองให้คนนะคะมีความสุขแล้วก็ปราศจากความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่

0: วัด
1: ใช่
0: อุ้ยวิ่งมาเพิ่งเจอวัดไทยวัด
2: อันนี้เป็นอารามหลวงของจังหวัดชุมนะคะ
1: เป็นวัดแห่งแรกเหมือนกันค่ะ
0: ค่ะชื่อวัดว่า
1: ชื่อวัดสง่าทิพย์ปอดเฉลิมค่ะ
3: โอ้ชื่อยาวเหมือนกันนะเนี่ย
1: เมื่อก่อนชื่อว่าวัดมังบังแล้วหลังจากนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นวัดสง่าทิพย์ปอดเฉลิม
0: ค่ะ

วิ่งเลย Running Day ครั้งนี้ที่เมืองสตูลกับนักวิ่งเจ้าถิ่น Look Lick Running ตั้งแต่ที่ได้เจอกันครั้งแรกที่สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังตลอดเส้นทางบรรยากาศเป็นกันเองมากๆพี่ๆพาซีวิ่งมาจนถึงร้านอาซิโรตีก็ประมาณ5กิโลกว่าๆได้มิตรภาพใหม่ได้รู้จักเรื่องราวเมืองสตูลและยังได้ออกกำลังกายไปด้วยต่อไปนี้ก็จะได้กินอาหารพื้นเมืองยามเช้าของชาวสตูลไปค่ะกินเลย

0: ทำไมพาซีมาที่ร้านนี้คะเน
1: ี่
0: ย
1: แน่นอนครับน้องซีทุกอย่างต้องมีซิกเนเจอร์สำหรับสตูลใช่ไหมครับน้องซีครับอาหารชุดนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยข้าวมันแกงตอแมะข้าวนี้ไม่ใช่ข้าวปกติข้าวนี้ถ้าน้องจีซิมจีชิมดูนะฮะมันจะหุงด้วยมีกะทิอยู่
0: เฮ้ยดูไม่ออกเลย
1: ใช่ครับเขาจะหุงด้วยใช้ให้กะทิผสมด้วย
0: หอมเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับมันจะไม่เหมือนข้าวปกติที่เราทานกันแล้วข้าวนี้น่ะเขาจะกินกับแกงตอแมะ
0: แกงตอแมะ
1: ครับคือแกงที่ใช้ปลาแล้วก็มีเครื่องเทศมาแกงและใส่กะทินะครับลองชิมดูครับส่วนใหญ่จะแกงด้วยปลากระพงหรือปลาต่างๆที่มันปลาใหญ่เขาจะไม่แกงด้วยปลาเล็กคร
0: ับผม
1: ทำไมต้องมีพริกสดมาให้2ดอก
0: กันเลี่ยนเหรอ
1: ใช่ครับบางครั้งคนถ้าให้คนกินเผ็ดบางครั้งเขาก็จะใช้คำว่าเครื่องเคียงเป็นเครื่องเคียงเอาพริกสดเป็นเครื่องเคียงครับแล้วถ้าเราเลี่ยนเราก็ตามด้วยอาจารย์เรากินอาจารย์ซะ
0: อันนี้กินกับอาจารย์ได
1: ้ได้ครับผมได้
0: ครับแต่อันนี้เข้าไปก่อน
1: ใช่ครับ
2: เป็นอย่างที่โกว่าจริงค่ะคือ
1: จะหอมเ
2: พิ่มมันหอมข้าวกับกะทิ
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็ถูกต้องที่มีนี่
1: ใช่ครับไม่งั้นมันจะเลี่ยน
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าเหมือนกับเราเลี่ยนว่าอยากเผ็ดเราก็ต้องเครื่องเคียงก็คือพริก
2: มันจะครบรส
1: ใช่ครับ
0: อูด้างข้างในเป็นกุ้งกับ
1: ใช่ครับเป็นไส้ที่เอามะพร้าวผัดกับกุ้งกุ้งตัวเล็กๆนะฮะกุ้งตัวเล็กๆครับผมเราต้องใช้กุ้งตัวเล็กๆผัดไส้เสร็จก็มาห่อด้วยกับข้าวเหนียวและเอาไปย่างครับ

0: น้องซีต่อไปนะฮะจะให้ทานคือจริงๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยคือน่าจะไม่มีเท่าไหร่นะฮะ
1: ไม่เคยเห็นเลยค่ะอันนี้ใช่ไหมคะ
0: เขาเรียกว่าข้าวเหนียวเขียว
1: เขียว
0: ทำไมต้องเป็นเขียวใช่ไหมครับเพราะเมื่อก่อนคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาแยกสีฟ้าสีเขียวเขาเรียกเขียว
1: อ๋อ
0: สีฟ้าก็เขาเรียกเขียว
1: อ๋อถึงว่าแบบว่าคุณตาชอบแบบไปหยิบกระมังสีเขียว
0: ใช่
1: ใช่อันนั้นน่ะมันสีฟ้า
0: แล้วพอสีส้มเขาก็เรียกสีแดง
1: เออจริงค่ะ
0: ใช่ไหมครับ
1: สีชมพูเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: เรียกไปหมด
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยที่สีที่ออกมาสีฟ้าเนี่ยมาจากน้ำที่สกัดจากดอกอัญชัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วการกรรมวิธีที่ทำเนี่ยไม่ใช่หุงข้าวเหนียวแล้วทำกินได้เขาต้องมาอัดในบล็อกไม้แล้วก็มีหินทับไว้เป็นคืนหนึ่งให้มันแน่น
1: จริงด้วย
0: มันแน่นเสร็จและสิ่งที่เพียงกินกินด้วยกันก็คือสังขยาส
1: ังขยาดูผ่านคิดว่าน้ำตาล
0: ใช่ครับสังขยาที่กรุงเทพเนี่ยมันใช้สังขยานึ่งถูกต้องไหมครับแต่นี่เป็นสังขยา

0: ที่ยว
1: ใช่ครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมของปรณกันซึ่งมันมาจากโปรตุเกสคือคัสตาร์ดเพราะมันมีส่วนผสมของไข่กะทิและก็น้ำตาลและเคี่ยวใช้เวลาหลายชั่วโมงครับก็เลยมันเป็นอาหารที่กินคู่กันเพราะฉะนั้นเราจะมีความรู้สึกแน่นบางครั้งเนี่ยคนมาลายูบางคนก็เรียกข้าวเหนียวสบู่
2: แปลกๆค่ะเพราะสีมันแบบว่าเหมือน
1: ครับแล้วมันก้อนมันแน่นเหมือนสบู่เป็นเหลี่ยมเหมือนสบู่สมัยก่อนครับ

0: เขาโอเคครับวันนี้น้องซีรู้สึกไงบ้างครับวันนี้ที่ว่าทีมลูกนิกพาลิงวิ่ง
1: โอ้ตอนแรกบอกเลยว่านึกไม่ออกจริงค่ะว่าสตูลเป็นยังไงแต่ว่าทุกคนต้อนรับซีบีจริงๆมากันเยอะมากตอนแรกแล้วก็เราเริ่มกันที่เขาโต๊ะ
2: พญาวังใช่คร
3: ับ ใช่อ
1: ย่างที่บอกมาถึงตอนแรกมืดตึ๊บไม่รู้เลยว่าอยู่ที่ไหนอะค่ะแต่ว่าพอสว่างอะซีรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติที่อลังการมองไปแบบใหญ่โตมากแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าได้มีเวลามาเที่ยวตรงนั้นอะอยากจะเดินเข้าไปชมถ้ำหรืออะไรเงี้ยน่าจะแบบเซอร์ไพรส์อีกแน่นอนค่ะแล้วก็วิ่งออกมาเรื่อยๆอ่ะได้เห็นวัฒนธรรมที่หลากหลายแต่อยู่ด้วยกันอย่างกลมเกลียวพี่ๆพาซีมาเจอศาลเจ้าที่สร้างที่แรกในจังหวัดสตูล
2: ใช
1: ่ใช่แล้วก็วัดแรกที่สร้างในจังหวัดสตูล
2: โอ้โหแล้วก็มาสยิดเลขด้วย
1: ด้วยมาสยิดแรกด้วยครบเลย3วัฒนธรรมแล้วก็เลยแบบว่ารู้เลยว่าที่จังหวัดสตูลเนี่ยมันมีจังวัดเรียกว่าอะไรประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นเมืองที่เก่า
4: ใช่
1: แล้วก็มีมานานมาก
2: เป็นข้าวหุ่นวัฒนธรรม
1: ใช่ค่ะก็เลยหลังจากนี้อาจจะบอกคนอื่นได้แล้วว่าแบบสตูลเนี่ยเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้วก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานน่ามาเที่ยวจริงๆค่ะพอมาถึงที่นี่โอ้โหอยู่ดีก็หิวขึ้นมาทันทีเพราะว่าอาหารเต็มโต๊ะแล้วก็เซอร์ไพรส์กับหลายอย่างซีมองอันนี้ตอนแรกคิดว่ามีรสจัดแต่จริงๆเขานัวนัวเค็มๆนัวๆมันๆก็อร่อยอีกแบบนึงพอกินกับอาจารย์นี่ก็เหมือนกันเป็นรสชาติหวานเนื้อแล้วก็มัตตบะชอบอยู่แล้วอร่อยมากแล้วก็อันนี้เพิ่งเคยกินครั้งแรกอร่อยมากเลยค่ะติดใจเลยชื่อว่าอะไรนะคะ
4: กูดั้ง
1: กูดั้งแต่ชื่อจำยากมากเลย
4: ใช่ครับ
1: กูดั้งแปลว่ากุ้ง
4: น่าจะครับผม
2: ใช่คร
1: ับ กูดั้งแปลว่ากุ้งชอบส่วนข้างหน้าซีเป็นนมแพะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นอาหารทั่วไปของ
4: ทั่วไป
2: ทั่วไป
4: แล้วน้องซีจะสังเกตว่าเราเข้าไปในตลาดสดอะเราไม่เห็นอาหารเช้าขายเลย
1: ใช่ใช่
4: ใช่ไหมครับเพราะว่าทำคนสตูลจะนั่งร้านน้ำชาตอนเช้าจะมาหาผลกินที่ร้านน้ำชา
1: ค่ะใช่
4: ไหมฮะ
1: ไม่เห็น
4: ถ้าไปตลาดสดที่อื่นจะเห็นมีการบุกปิ้งอะไรอาหารเช้าเยอะแยะแต่สตูลแทบไม่มีเขาจะมานั่งร้านกันร้านน้ำชาเป็นสถานที่ที่นั่งได้ทั้งวันจนถึงกลางคืนครับผม
1: อย่างเช่นน้ำชาดู
4: ใช่ครับ
1: ใ
4: ช่ครับ
1: ก็คือเรียกว่าชาใช่
4: ชาก็จะเป็นน้ำชาเหมือนกับรสชาติชาไทยครับผม
1: แล้วก็คือเป็นการเปิดโลกสิเหมือนกันอาหารเช้าที่นี่คือถ้าจะให้เรียกง่ายๆเป็นอาหารมาลายู
4: ใช่ครับเป็นอาหารที่เป็นการผสมผสานระหว่างคนจีนกับมาลายูครับมีความกลมกลืนกันเพราะว่าเปิดอาณาจักรเนี่ยมันไปว่าฉันเกิดที่ของคนรุ่นเจน2ที่เจนแรกคือย้ายมาอยู่เจนที่2คือเกิดมาในแผ่นดินไทยในแหลมมาลายูครับโดยมีวัฒนธรรมที่มีการผสมผสานกันกับคนท้องถิ่นครับ
1: รู้จักสตูลเยอะขึ้นเยอะเลยค่ะวันนี้โหยังไงขอบคุณพี่ๆมากเลยนะคะ
5: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ถ้ามาวิ่งสตูลอีกก็ทักมาได้พร้อมไปวิ่งด้วย
1: ที
4: ่
1: ส
4: ุ
1: ด
4: ของ
1: ชาติ
4: เอ็นจอย
1: ต่อด
2: ี
1: กว่า
4: เอาเลยคร
5: ับ
4: น้องซ
5: ีกิน
4: ไ
5: หมฮะคำถามกันไหมผมกับคนนี้แครอทว่ะ
1: ข้าวสูสี
6: ย่าง
7: ผมเคยถามเด็กแล้วเด็กบอกว่า
1: หนูว่าพี่อ่ะ
8: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Big Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพาน

0: าภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun 2026ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
1: พบกับการร่วมมือกันระหว่างทีมน้ำพริกและเชฟพี่เลี้ยงในการต่อยอดน้ำพริกที่ผ่านเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายให้สมบูรณ์แบบยิ่งกว่าเดิมสัปดาห์นี้พบกับน้ำพริกนรกปลาทูกรอบสมุนไพรน้ำชุบหัวขาเคยปลาย่างแจ่วสูบและน้ำพริกอีเหี่ยวมาร่วมเชียร์และโหวตน้ำพริกในดวงใจให้ไปสู่รอบชิงชนะเลิศในรายการยกคนคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่8สิงหาคมนี้14:05 น.ทางไทย PBS

0: แต่บทเพลงแห่งความภูมิใจได้รับเสาอากาศทองคำยังส่งถึงลูกหลานวงการลูกทุ่งสี่ปีที่จากไปพวกเราคิดถึงนักร้องลูกคอเสด็จสอนเพชรสอนสุพรรณคุยสนุกสอนเพชรแหกทุกกฎการร้องคีย์สูงจนลำโพง8หลอดแตกเพลงไม่ได้โม้เปิดวงเมานำทีมโดยนักวิชาการลูกทุ่งเจนพบอาจารย์นักดนตรีผู้คร่ำวอดอาจารย์สมชาย SC Band และเจี๊ยบที่เด็ดเพชรบ้านนาเจอกัน8สิงหาคม2569บ่าย3โมงสารพันลั่นทุ่งบางเขนทางไทย PBS
1: เมื่อก่อนสมัย GI เนี่ยพุ่งรุ่งเรืองที่สุดคือ80 90ปีก่อนพอหลังจากยุค80ยุค90ยุค70ปุ๊บทุกอย่างปิดหมด63ปีมีความสุขมีความทุกข์มีน้ำตาก็อยู่ในนี้หมด
2: ยิ้มยิ้มยิ้มโอ้
1: มันสอนชีวิตของเราทำให้รู้ว่าชีวิตไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดหรอก
3: ต่างวัย I will ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 น.ทางไทย PBS
4: ออกไปร่วมงานกินวอลเล่นลูกข่างกับ
5: มาสนุกกับการเล่นลูกข่างและการทอยสบ้าในเทศกาลกินวอของชาวบ้านปางกืดจังหวัดเชียงใหม
6: ่ว่าเอาจีเอาจังเลยถ้าเวลากูมีแพ้ปีหน้าของก็แก้แค้นอีก
5: คนที่นี่มีความลุ่มหลงในการละเล่นชนิดนี้มากแค่ไหนติดตามได้ในซีรีส์วิถีคนพร้อมให้คำบรรยายแทนเสียง Close Caption เริ่มตอนแรกเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ 16:30 น.ทางไทย PBS ครับ
7: เมื่อศักดิ์ศรีมันค้ำคอ
8: เมนูนี้เห็นบอกว่าไปแข่งมาด้วย
9: ชนะของจังหวัด
10: แต่แพ้ก็เลิกเลยเลิกขายของเลย
7: สมรภูมิปิ่นโตครั้งนี้จึงลุกเป็นไฟ
11: ลุกสะเทือนแล้วครับ
12: ก้อยเร็ว
8: ๆเริ่มสั่งแล้วตอนนี้ทำไมต้องใช้ปลานิลครับแม
12: ่แม่ไม่กินปลาช่อน
7: ปิ่นโตเบอร์สีไหนจะคว้าชัยไปลุ้นด้วยกันในสมรภูมิปิ่นโตวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้เวลา 17:05 น.
13: ตกลงแล้วบ้านของโอดิซิอุสคืออะไรเขากำลังเดินทางจากไหนไปไหนนะครับ
14: จริงๆแล้วเหตุผลเรื่องลักพาตัวเนี่ยไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงหรอกเขาสารภาพโอดิเซียสเขาสารภาพลึกๆลงไปฉันไม่ได้อยากกลับบ้าน
13: ทำไมมันจึงมีทั้งมนุษย์ทั้งเทพเจ้าทั้งตัวประหลาดอะไรแบบนี้ครับตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน
14: ่มันไม่ใช่ประวัติศาสตร์แน่นอนมันเป็นเรื่องแต่ง
13: เราจะมาหาคำตอบของคำถามที่เราสงสัยกันนะครับในรายการก็มันคาใจสำหรับคนขี้สงสัยห้ามพลาดครับ

0: 天气，它都不一定就是你都看不到有沙子或者什么，就是这些东西，它就环境就是跟大家种树，对这个环境保护就是越来越重视都有关系嘛。
1: The efforts to reduce the severity and impact of sandstorms are beginning to show results. Through prevention and restoration plans, the intensity of these storms has decreased, allowing people to live normally and more people to move into desert cities. How has the Chinese government tackled the desert problem? Let's find out.
2: ตอนนี้นะคะเราอยู่บนอีโบนะคะหรือว่าแท่นหินศักดิ์สิทธิ์ของชาวมองโกเลียแบบดั้งเดิมนะคะตรงนี้เรียกว่าอีเคอร์อ่าวเปานะคะด้านหลังของตั๊กนะคะเป็นเมืองคังปาสือค่ะจากตรงนี้เราสามารถมองเมืองได้รอบๆเลยนะคะเมืองคังปาสือนะคะเมื่อ15ปีก่อนเนี่ยไม่ใช่แบบนี้เลยค่ะเป็นเมืองโกสิตี้นะคะด้วยความที่ว่าเมืองนี้มีประชากรอยู่แค่ประมาณ 2,500 คนเองค่ะหรือประมาณ2หมู่บ้านเท่านั้นนะคะและรัฐบาลได้เข้ามาพัฒนาสร้างเป็นเมืองใหม่ที่ผุดขึ้นมาจากขอบทะเลทรายค่ะและนำระบบประหยัดน้ำเข้ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อหล่อเลี้ยงพื้นที่สีเขียวในบริเวณนี้มากถึง15ล้านตารางเมตรค่ะไม่น่าเชื่อว่าตรงนี้อยู่ในพื้นที่ทะเลทรายนะคะ
1: The Great Wall of China, built by human hands, is proof that nothing is beyond human effort and determination. When nature brought harsh dryness, people responded by creating a green wall, one of the world's largest forests, unbelievably standing in the middle of the desert. The most important factor in growing plants in a dry area like this is water. They must create water sources for storage and use technology to prevent water from evaporating or seeping into the ground too quickly. The choice of plants is also important. Trees, shrubs, and grasses must be selected to suit the conditions of each area. Once they grow, they can perform their role in slowing the expansion of the desert. Sand is always moving, changing its shape like waves in the sea.That is why building roads through the desert is more difficult than we might think. Planting shrubs, grasses, and straw grids along both sides of the roads helps keep people's journeys from being disrupted like before. China's Green Great Wall was not created by the government alone. The private sector and the public also play a role in making it happen.
2: โครงการ Ant Forest นะคะถือว่าสำคัญมากๆในพื้นที่มองโกเลียในค่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะเมื่อก่อนค่ะเคยมีปัญหามากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาทะเลทรายลมแรงขาดน้ำและการเสื่อมโทรมของหน้าดินนะคะและโครงการนี้ล่ะค่ะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยปลูกพืชทนแรงนะคะอย่างเช่นชาหลิวซัวซัวหัวป้างหูหยางนะคะพืชเหล่านี้นี่แหละค่ะที่ช่วยยึดทรายแล้วก็ลดการพังทลายของหน้าดินนะคะโครงการนี้ก็ได้ทํามาในหลายพื้นที่มองโกเลียในมากกว่า20อําเภอใน9เมืองนะคะแล้วก็ปลูกพืชมาหลายร้อยล้านต้นแล้วค่ะเขามีโครงการอยู่หลากหลายพื้นที่ในบริเวณมองโกเลียในเลยนะคะอันนี้เป็นเลขที่238ก็คือเป็นป่าเลขที่238เขาก็จะปลูกเป็นต้นชาหลิวค่ะอยู่ตรงนี้ลองดูจะปลูกเป็นระเบียบมากเลยนะคะมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ
1: ่ Ant Forest is an innovative environmental project by Alipay, China's fintech giant that turns daily carbon reduction habits into real tree planting. Every time users choose to walk, cycle, or make digital bill payments.They receive green energy points to grow virtual trees in the application. Once the digital tree reaches full growth, Alipay will plant a real tree in China's dry regions.
2: มาดูกันว่าตัว Ant Forest เนี่ยใช้ยังไงเนาะพอเข้าไปหน้า Alipay เนาะมันก็จะมีตัวเลือกเป็น Ant Forest อยู่ตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ตรงนี้เป็นการเก็บพลังงานของเราเนาะเก็บ15กรัม15กรัม207กรัมเก็บไปละเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆเก็บมาจากการใช้จ่ายบนแอปก็คือไม่ว่าจะจ่ายอะไรก็แล้วแต่มันจะกลับคืนมาเป็นแต้มพลังงานสีเขียวให้เราสะสมเนาะ แล้วก็

0: ามาอยู่รวมกันและหาอาหารที่แหล่งนี้ค่ะพื้นที่ชุ่มน้ำตงหงไห่จึตรงนี้นะคะถือว่าสำคัญต่อเมืองออดอสมากๆเลยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนะคะตรงนี้ก็เป็นแถบกึ่งทะเลทรายค่ะก็เผชิญปัญหาต่างๆนานาค่ะทั้งลมแรงปัญหาพายุทรายแล้วก็ปัญหาขาดน้ำจนทำให้นกหลายๆชนิดนะคะก็ได้หายไปจากบริเวณนี้ค่ะจนตอนหลังนะคะรัฐบาลก็ได้เข้ามาดูแลแล้วก็ควบคุมแล้วก็พัฒนาจนเกิดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแบบนี้ค่ะ
1: Once they've managed the environment and made it suitable for living, the next step is to create a better quality of life for the people who will come to live here. The basic necessities of life allow everyone to live together happily, with jobs, income, and an environment that does not harm their health. With these elements in place, a new city can emerge, one where people build an ideal society together.

0: ากำลังนั่งอยู่บนรถไฟในสวนสาธารณะในคังปาสือนะคะบรรยากาศดีมากค่ะคือมันไม่ใช่พื้นที่สำหรับเด็กอย่างเดียวนะคะสำหรับผู้ใหญ่ก็สามารถมาเดินเล่นพักผ่อนสำหรับวัยทำงานก็มาวิ่งออกกำลังกายได้ค่ะอยู่ใจกลางเมืองเลยค่ะนี่ดูบรรยากาศรอบๆเขียวชอุ่มโอ้ยมีสวนน้ำด้วยให้เด็กๆเล่นสงกรานต์รถไฟเรากำลังแล่นผ่านถนนคนเดินที่เป็นสองข้างทางนะคะมีแต่ของกินเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: Wow, this truly feels like an ideal and vibrant city.
2: Oh, 二手书，但是看起来很好啊。
3: เป็นหนังสือมือสองค่ะสภาพดีมากเลยอ่ะ也有泰国人吗？
4: 对，
3: 来玩。
4: 对，一个团。
3: 哦。
4: 你们自己来的？
3: 自己来的，几个人？
4: 你好，你汉语讲得好好呀。
3: 谢谢。你是本地人吗？
4: 我是外地人，嫁在这儿。
3: 你是哪里人？
4: 洛阳。
3: 洛阳好看。
1: Kangbashi City was built from the wealth generated by the coal industry. The city grew faster than the arrival of its population, causing land and housing prices to rise rapidly. As a result, many investors entered the real estate market.Today, the city is very different from 15 years ago. The number of permanent residents has increased as the city now provides complete facilities. It began with the development of an education system, followed by future employment opportunities through its role as a center for new industries. With its unique cultural character, the city has also become a destination that attracts more tourists.
5: ตักอยากชวนทุกคนมาที่นี่ค่ะศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตัวสื่อที่นี่เราจะมาดูกันว่าเมืองนี้มีการพัฒนาไปอย่างไรและเขากำลังขับเคลื่อนอนาคตของตัวเองด้านวิทยาศาสตร์พลังงานสะอาดเทคโนโลยีนวัตกรรมและการฟื้นฟูทะเลทรายได้อย่างไรไปชมกันค่ะ
1: The uniqueness of this area comes from the valuable natural resources provided by natureMaking it different from other places. They have begun raising awareness among young people by displaying the city's origins and history in museums, while teaching them how to live together with nature. This helps inspire them to think further and shape the future of the city, as they will become an important force in driving its development.
5: This is like a game about energy.อันแรกกลุ่มแรกเป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานน้ำพลังงานอินเทอร์เน็ตแล้วก็พลังงานแก๊สธรรมชาติ这个是什么东西呀？这个是什么东西？
6: 就是你点一个，它这边拔这个。
5: 啊，然后你就自己挖吗？
6: 就这样看它的来源。
5: ก็คือเลือกได้ว่าเราอยากเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานอะไรอ่ะพลังงานน้ำแล้วก็ดึงเขาก็จะแบบเหมือนบอกที่มาว่าน้ำที่เราใช้เนี่ยมาจากไหนไปตามท่อระบายใช่ไหมล่ะมันมีท่อระบายส่งมาก็คือจากบ้านเราเนี่ยย้อนกลับไปอ่ะมันผลิตได้ยังไงมันเป็นเกมที่เรียนรู้ง่ายๆผ่านการดึงเชือกตรงนี้แล้วมันทำให้เด็กอ่ะได้เรียนรู้ว่าพลังงานทุกอย่างที่เราใช้อยู่เนี่ยมาจากไหนแล้วก็ผ่านขั้นตอนอะไรมาได้บ้างเนาะอย่างตรงนี้ก็ง่ายๆดึงไปแล้วเขาก็มีอธิบายว่ามันมาจากเสาส่งไฟฟ้าเข้าไปที่บ้านอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเสาส่งสัญญาณตัวใหญ่ๆตามทุ่งนาค่ะเครื่องปั่นไฟเครื่องแปลงไฟเสาส่งสัญญาณไฟกระแสไฟฟ้าอะไรอย่างนี้เนื้อเพลงห้องนี้นะคะชื่อเรียกว่าห้องกรี๊ดค่ะScream House ไปลองกันดูกันว่าเสียงเราจะดังแค่ไหนพอถ่ายรูปเสร็จตรงหน้าจอเซลฟี่เสร็จปุ๊บโรบอทตัวนี้เขาก็จะเอาแบบวาดทีละจุดเป็นวาดแบบดิจิตอลเนาะแล้วก็

0: ัจจุบันในตอนนี้กับตัวดิฉันจริงๆมันไม่ใช่ปัจจุบันเดียวกันนะคะ
1: สติของเองจับตรงไหนได้ตรงนั้นคือปัจจุบัน
2: ชะตาขาดนี่เองดูดวงใครวะ
3: อย่าคิดว่าโตเป็นนกออนในกรงคำอย่าไปคิดว่าโตเป็นนกยูง

0: ชิญวิกฤตสภาพภูมิอากาศ
1: โลกที่มืดมนและผิดเพี้ยนที่ต้องดิ้นรนเพื่อรอดก่อนหายนะครั้งต่อไปจะมาถึง
0: พวกเขาจะฟื้นฟูโลกใบนี้กลับคืนมาได้หรือไม่รวมพลังพลิกอนาคตโลกด้วยนวัตกรรมล้ำยุคเพื่อทุกชีวิต
1: นี่คือเรื่องราวของการซ่อมแซมและฟื้นฟูสภาพอากาศอย่างเร่งด่วน
0: ในสุดยอดสารคดีโลกชุดนักฟื้นฟูภูมิอากาศเสาร์ที่8อาทิตย์ที่9และเสาร์ที่15สิงหาคมเวลา 21:30 นทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3การเดินทางที่สุดอัศจรรย์ห้องโลกกว้าง10สิงหาคมผจญภัยสุดขั้วไปยังสถานที่สุดลึกลับเพื่อหาแหล่งตกปลาสุดท้าทายตะลุยสายน้ำป่าไร้สำรวจ 11-13 สิงหาคมนี้คือบททดสอบจากสนามประลองซึ่งเต็มไปด้วยอุปสรรคและอันตรายที่ต้องฝ่าฟันบันทึกชีวิตเจ้าสัตว์ตัวน้อย 14 สิงหาคมปั่นเดินทางด้วยจักรยานคู่ใจเพื่อสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมและผู้คนในท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งนักปั่นตะลุยญี่ปุ่นเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้ไทย PBS คัดสรรรายการพิเศษเต็มอิ่มไปด้วยสาระและความบันเทิงเพื่อทุกคน 7:00 การ์ตูนสร้างสรรค์จินตนาการชอนแกะซ่าจอมสนและร่วมผจญภัยกับภารกิจพิทักษ์ฉลาม 8:00 ย้อนต้นกำเนิดชุดไทยพระราชนิยมมรดกทางวัฒนธรรมแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยวันใหม่วาไรตี้ 10:05 สำรวจความลึกลับของธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ในเทือกเขาแอลและที่ราบลุ่มอันกว้างใหญ่สารคดีมนต์ขลังแห่งเทือกเขาและท้องทุ่ง 11:05เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนในย่านสันป่าคอยกับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก 13:30 ร่วมสืบสานงานหัตถกรรมที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีสู่เครื่องเขินล้านนาร่วมสมัยไทยศิลป์ 14:05เรียนรู้ประวัติศาสตร์สุดยอดวีรสตรีไทยสังคมสนุกคิด14:30สุดยอดคนไทยในญี่ปุ่นสร้างตลาดส่งออกผลไม้ไทยระดับพันล้านดูให้รู้15:05เยือนศรีสะเกษถอดรหัสความหนัวระดับพรีเมียมของปลาร้าแดนกินดอง15:30กินแป้งให้ปลอดภัยต่อสุขภาพและดีต่อโลกจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBSดูสดกฎหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
3: The Odyssey เนี่ยตกลงแล้วมันคือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์มันคือตำนานมันคือเรื่องเล่าตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน
4: ่มันไม่ใช่ประวัติศาสตร์แน่นอนค่ะมันเป็นเรื่องสาเหตุที่เป็นกลายมาเป็นสงครามทรอยนี่ก็เพราะว่าเทพเจ้าอย่างโฮเมอร์ที่ใครๆว่าเขาเป็นคนแต่งก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าโฮเมอร์มีตัวตนเป็นหนึ่งเดียวมีตัวตนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่เหมือนกับศักดิ์สิทธิ์ถูกไหมชาวกรีกสร้างเทพเจ้าขึ้นด้วยภาพลักษณ์ของตัวเอง
3: ทำไมการเดินทางกลับบ้านมันต้องยากขนาดนั้น
4: เราเป็นคนเดิมไหมเราไม่ใช่
3: ใช
4: ่แล้วเราจะกลับมาเบลนด์อินอยู่กับไปนั่นไม่ใช่
3: คือเราอาจจะในทางกายภาพอะร่างกายเรากลับมาอยู่ที่บ้านหลังเดิมแต่จริงๆเราก็ไม่เหมือนเดิมบ้านก็ไม่เหมือนเดิมบ้านของโอดีเซียสเนี่ยคืออะไรครับ
4: ถ้าเผื่อว่าเทียบโดยตรงๆกับตอนนี้ก็คือว่าทหารที่กลับจากสงครามนะคะมันมีไอ้ PTSD อ่ะใช่มั้ยไอ้ที่ว่า trauma ของมัน

0: ียนั่นอยู่แล้วก็คนก็ยังต้องหา journey home แล้วก็หาเนี่ย
1: การที่เขาเนี่ยพาทหารของเขาไปแล้วกลับมาด้วยตัวคนเดียวเนี่ยครับเขาชนะหรือเขาแพ้กันแน่ฮะ
0: เราอาจจะมองเขาว่าเขาชนะเขาเป็นฮีโร่แต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามองอีกมุมนึงนี่มันก็คือว่าเขาต้องสร้างชีวิตใหม่นะ
1: ในยุคสมัยปัจจุบันไอ้เจ้าม้าเมืองทรอยมันคืออะไรครับ
0: มาการเมืองมากกันไปป่ะ
1: ดิโอริซี่นะครับของคริสโตเฟอร์โนแลนที่เพิ่งเข้าโรงภาพยนตร์ไปเนี่ยก็สร้างความฮือฮาให้กับเรื่องเล่าเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าเราลองย้อนกลับไปนะครับว่าเรื่องเล่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นมานานแค่ไหนแล้วก็ต้องบอกว่า 3,000 ปีแล้วนะฮะน่าสนใจนะครับที่เรื่องเล่าเรื่องหนึ่งยังคงมีชีวิตอยู่ยังคงมีคนที่สนใจมันหยิบมันขึ้นมาเล่าให้ฟังครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วเวลาที่ถูกเล่าใหม่เนี่ยมันก็ได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้นะครับว่า The Odyssey เนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงกับชีวิตของเราท่านๆกันบ้างนะครับซึ่งแขกรับเชิญในวันนี้เนี่ยก็เป็นผู้ที่แปลหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือ Mythology นะครับของ Edithฮามิลตันนะครับก็คืออาจารย์นพมาศแววหงนะครับซึ่งเป็นผู้ที่สอนเกี่ยวกับเรื่องการละครนะครับสอนเรื่องการแปลวรรณกรรมแล้วก็เป็นคอลัมนิสต์ที่ผมเนี่ยติดตามอ่านมาตั้งแต่สมัยผมวัยรุ่นเลยนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยที่ได้คุยกับอาจารย์นะครับผมขออนุญาตเรียกว่าครูนพละกันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมอาจจะเริ่ม
0: อีกนิดนะคะ
1: ได้ครับ
0: อีกนิดนึงmythology นะคะที่ฉันแปลตั้งชื่อภาษาไทยว่าปกรณัมปรัมปราชอบมากเลยนะคะชื่อนี้บอกซะก่อนเพราะฉะนั้นเป็นชื่อที่เรียกว่าในภาคภาษาไทยนะคะปกรณัมปรัมปรา
1: เพราะมากครับเดี๋ยวจะเริ่มต้นที่คำนี้เลยแล้วกันครับอาจารย์ปกรณัมคำจำกัดความเนี่ยครับมันคืออะไรฮะ
0: คือจริงๆเนี่ยปกรณัมก็คือเรื่องเล่าธรรมดานี่แหละเรื่องเล่านะคะคือไม่ใช่ประสบการณ์ตรงถูกไห
1: ม
0: แต่เป็นเรื่องที่ฟังมาเล่ากันต่อมามันไม่ได้เขียนลงไม่ได้บันทึกลงเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นมันมีอยู่สักจุดนึงอะณจุดนึงมันก็ถูกบันทึกอะแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการสะสมเรื่องปรัมปราเนี่ยมันการสะสมของถ้อยคำของคนนู้นของคนนี้เวอร์ชันของคนนู้นคนนี้อะไรต่างๆแล้วก็เล่าโดยผ่านมุมมองหรือผ่านคนร้องรำทำเพลงอะนะที่นั่นมาเนี่ยที่นั่นสมัยก่อนเนี่ยต้องพาคุณเอ๋กลับไปสักนิดนึงย้อนกลับไปเนี่ยมันไม่ได้ต้องคิดว่าสภาพโลกสมัยก่อนไม่ได้เหมือนกับปัจจุบันนะว่ามีการบันเทิงอยู่ที่บ้านฉันอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันต้องมีเป็นโอกาสพิเศษเลยอะที่จะต้องมีพวกที่นักร้องเขาเรียกกันว่า rhapsode หรือ rhapsodist นะคะที่อาจจะประกอบดนตรีด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างงี้เนี่ยแล้วก็เดินทางผ่านจากเมืองไปเมืองแล้วก็เก็บสะสมประสบการณ์เก็บเรื่องราวจากเมืองนู้นเมืองนี้ไปเล่าต่อ
1: ซึ่ง The Odyssey เนี่ยก็เป็นหนึ่งในกรณีแบบนี้ด้วยก็คือว่ามีผู้ขับขานเรื่องราวนี้จึงอยากถามอาจารย์ครับคำถามแรกเลยที่ผมสงสัยว่า The Odyssey เนี่ยตกลงแล้วมันคือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์มันคือตำนานมันคือเรื่องเล่าทำไมมันจึงมีทั้งมนุษย์ทั้งเทพเจ้าทั้งตัวประหลาดอะไรแบบนี้ครับตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน
0: ่มันไม่ใช่ประวัติศาสตร์แน่นอนค่ะมันเป็นเรื่องแต่งเรื่องฟิกชันเนี่ยนะคะเป็นเรื่องฟิกชันแน่นอนเลยเนี่ยแต่ว่าแม้กระทั่งคนที่แต่งเรื่องฟิกชันเนี่ยเขาก็อยากให้มีเขาเรียกอะไรภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์หรือมีสถานที่จริงมีอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นคนแต่งเรื่องคนเล่าเรื่องต่างๆพวกนี้ก็อ้าวเห็นไหมเมืองนั้นมันก็จะมีอยู่จริงๆในกรีกนะคะในกรีกเนี่ยอิทากาเมืองของโอดิเซียสเนี่ยสปาร์ตานะคะไมซีเน่ของอากาเมมนอนทรอยเนี่ยนะคะหากันนานมากนะคะคนค้นหากันนานนับเป็นหลายศตวรรษต่อมาจนกระทั่งน่าจะมาพิสูจน์ก็ไม่รู้จะเรียกว่าพิสูจน์ป่ะที่เขาเชื่อกันจริงจังว่าทรอยมีจริงในประมาณศตวรรษที่17 18อะไรอย่างเงี้ยที
1: ่ตอนนี้คืออยู่แถวในตุรกี
0: อยู่ในตุรกีเท่าที่เขาเห็นนะคะแต่แน่นอนมันไม่มีบันทึกมันไม่ได้มีบันทึกอะไรแต่ว่าเขาก็ขุดไป
1: แต่ว่าอาจารย์บอกว่าสถานที่ใน The Odyssey เนี่ยมีจริง
0: บางที
1: ่
0: ค่ะไม่ได้จริงทุกเรื่องค่ะไม่ได้จริง
1: แต่แปลว่ามันเป็นเรื่องแต่งที่พอเล่าแล้วเนี่ย มันสามารถที่พอจะนึกออกว่าอ๋อตัวละครเนี้ยเดินทางจากไหน

0: ไปไหน
1: ค่ะใช่มันคือเทคนิคอย่างนึงซึ่งมันทำให้คนดูเชื่อนะใช่ไหมสมมติว่าครูจะเล่าเรื่องว่าเล่าเรื่องเลยว่าคุณเอกรู้จักเชียงใหม่ไหมที่นั่นน่ะตอนนั้นนะที่ตรงนั้นนะที่บ้านที่ริมปิงที่ตรงนู้นมันสร้างสกอร
0: ์มันดูจริงขึ้นมาทันที
1: มันดูจริงขึ้นมาทันทีมันดูประเภทแบบนั้นอยู่เพราะฉะนั้นนี่เรื่องเล่าแบบนี้เนี่ยก็เป็นอย่างโฮเมอร์ที่ใครๆว่าเขาเป็นคนแต่งก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าโฮเมอร์มีตัวตนเป็นหนึ่งเดียวคือเนื่องจากว่าเรื่องมันเล่าแต่ก่อนมันเป็นมุขปาฐะนะคะเป็นวรรณกรรมที่เล่าด้วยปากค่ะเล่าด้วยปากมาเป็นร้อยปีเลยนะแล้วก็เล่าด้วยพวกเนี่ยแรปโซดิสเนี่ยที่นักร้องที่ไปเล่นดนตรีไปอะไรครูชอบมากเลยนะในเรื่องของThe Odyssey เนี่ยที่เขาใช้เป็นแรปเขาใช้เป็นแรปเปอร์เลยแล้วมันได้สมัยใหม
0: ่
1: นั่นอยู่อันนี้เดี๋ยวเราคงมาคุยกันอีกทีนะเรื่องความเป็นสมัยใหม่หลายอย่างที่อยู่ในนี้ซึ่งกลายเป็นดราม่าเยอะแยะหรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าการที่เขาดึง ความคล้ายคลึงหรือคู่ขนานให้เห็นเนี่ยแล้วมันก็ครูว่าเขาฉลาด
0: อีกสักประเด็นก่อนที่จะไปเข้าสู่ตัวเรื่องนะครับเมื่อกี้ที่ครูบอกว่ามันมีชื่อสถานที่จริงทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันสมจริงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในปกรณำกรีกเนี่ยมันก็มีอะไรแปลกๆเช่นเทพเจ้าเช่นแบบสัตว์มีหลายหัวอะไรแบบนี้ครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยใส่ลงไปในเรื่องเนี่ยด้วยวิธีคิดแบบไหนครับของคนในยุคนั้น
1: คนหนึ่งสนุกนะคะแน่นอนสองก็คือความเชื่อเนี่ยนะคะมันยังมีเรื่องเชื่อเรื่องเทพเจ้าเนี่ยแน่นอนเลยเราไม่ได้มีข้อสงสัยเลยว่าชาวกรีกเชื่อในเรื่องเทพเจ้านะคะแต่ว่าครูในเล่มนี้นะคะครูจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าครูประทับใจมากเลยอีดิธแฮมท่านเธอเขียนเปิดเรื่องตั้งแต่บทต้นๆเลยนะคะเธอบอกว่าชาวกรีกสร้างเทพเจ้าขึ้นด้วยภาพลักษณ์ของตัวเองนะคะตรงนี้เนี่ยจะล้อไปกับพระคัมภีร์ไบเบิลเก่าแก่นะคะที่บอกว่าพระเจ้าสร้างมนุษยชาติขึ้นด้วยภาพลักษณ์ของพระองค์ถูกไหมที่นั่นอยู่เนี่ยที่คือซึ่งครูให้ไปเลยคุณแฮมิลตันเนี่ยเก่งมากเลยทำให้เรารู้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรล่ะ anthropomorphizeทำให้เป็นมนุษย์นะคะกับสิ่งต่างๆกับธรรมชาติกับอะไรต่างๆเนี่ยสมมุติว่าท้องทะเลมันปั่นป่วนก็โอ้เทพเจ้าบันดาลละสิเพราะฉะนั้นเทพเจ้าเนี่ยเล่าไปมันก็ต้องตั้งชื่อให้ซะหน่อยดิ
0: ก็เลยเป็นโพไซดอนอะไรอย่างเงี้ยคือเราฉายภาพความเป็นมนุษย์เนี่ยลงไปสู่สิ่งอื่น
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็คืออาจจะเป็นความกลัวความโลภความอะไรต่างๆแล้วขึ้นมาแล้วก
0: ็
1: ความกระหายเลือดอีกต่างหากเราจะเห็นในเรื่องเนี่ยก็จะมีเผ่าพันธุ์ซึ่งไม่รู้ว่าฉันจะกินมนุษย์อย่างเดียว
0: เพราะผมชอบที่อาจารย์พูดเรื่องนี้ที่คุณอิซิตแฮมิลตันเนี่ยพูดมากเลยว่าเราฉายความเป็นมนุษย์เราลงไปในหลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนคุยกันนอกรอบอาจารย์ก็บอกว่าแม้กระทั่งเอเลี่ยนหุ่นยนต์ต่างๆในภาพยนตร
1: ์
0: ก็คือภาพฉายของไอ้ความเป็นมนุษย
1: ์
0: ซึ่งผมไม่เคยคิดมุมนี้มาก่อน
1: ใช่ก็คือว่าไม่งั้นคนก็ไม่ดูใช่ไหมถ้าเผื่อหนังพวกนั้นหนังแอนิเมชันก็ตามอะไรก็ตามเทพเจ้าก็อย่างเงี้ยรักโลภโกรธหลงเหมือนเรา
0: ใช่
1: รักโลกกดหลงถึงหวงกันแย่งกันอะไรต่างๆอันนี้สาเหตุที่เป็นกลายมาเป็นสงครามทรอยนี่ก็เพราะว่าเทพเจ้
0: า
1: ที่นั่นอยู่เนี่ยเดี๋ยวค่อยเล่านะคะที่นั่นอยู่เนี่ยแต่ว่าอันนี้แล้วก็จริงๆแล้วถ้าเผื่อว่าดูอย่างสปิลเบิร์กอะอีทีอะทำไมอีทีถึงได้จับใจเราได้เพราะอีทีมันเป็นมิตรมันน่ารักมันเป็นอบอุ่นอะมันอบอุ่นอะใช่ไหมแล้วถ้าเอเลี่ยนที่เป็นศัตรูเอเลี่ยนน่าเกลียดอะที่มาแล้วก็โหคายอะไรต่างๆย่างเหนียวๆอะไรอินนี่พวกนี้ศัตรูฉัน
0: ต่างๆซึ่งที่จริงมันก็คือมนุษย์ที่น่ารักแล้วก็มนุษย์ที่เป็นศัตรูเรานั่นแหละ
1: ใช่แล้วเรื่องต่างๆเนี่ยลองคิดดูว่า Dog Story ก็เล่าเรื่องหมาในลักษณะในความภาพของมนุษย์อ่ะมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไอ้คุณสมบัติของมันเป็นยังไงแล้วมันก็รักกันนะสมมติว่ามีหมา2ตัวอันนี้เนี่ยมันก็จะรักกันแล้วคือค่านิยมของมนุษย์อ่ะมน
0: ุษย์ก็อันนี้ทำให้เข้าใจเลยว่าเวลาที่เราดูเรื่องราวเหล่านี้เราก็ต้องการส่องสะท้อนในความเป็นมนุษย์ของเราด้วยมาถึงเรื่องOdyssey กันบ้างครับถ้าสมมติว่าให้อาจารย์เล่าเรื่องนี้ให้เด็กอายุ12ขวบสักคนนึงฟังเอาแบบที่เข้าใจง่ายอาจารย์จะบอกว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรแล้วก็เล่ายังไงครับ
1: มันต้องเริ่มที่อีเลียด นะคะเพราะว่ามันเป็นมหากาพย์2เรื่องซึ่งต่อเนื่องกันนะคะอีเลียดเนี่ยกินเวลา10ปีโอดิซีกินเวลา10ปีนะคะคราวนี้ในอีเลียดเนี่ยใน The Iliad เนี่ยคืออีเลียดนี่คือจริงๆเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองทรอยเพราะอีเลียมเป็นอีกชื่อหนึ่งของทรอยนะคะส่วนโอดิซีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโอดิเซียสการผจญภัยการเดินทางของกลับบ้านของโอดิเซียสนะคะจริงๆเนี่ยเอาแบบไม่ละเอียดมากใช่ไหมเอาแบบไม่ละเอียดมากก็คือว่ามันเป็นการชิงชัยความงามตั้งแต่เทพเจ้าลงมาว่ามีแหมอดไม่ได้เล่าแล้วมันสนุก
0: ได้ครับตรงที่พีคต้องเล่า
1: ใช่ก็คือว่ามีเทพเจ้าแห่งความบาดหมางนะคะในนี้เขาเรียกว่า Discord คือไปที่ไหนแล้วเขาแตกกันหมดเขาก็ทะเลาะกันหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รับเชิญไปงานเลี้ยงแต่งงานบนสวรรค์บนโอลิมปัสเนี่ยเพราะฉะนั้นแค้นมากฉันเสกแอปเปิลซองสลักไว้ว่าสำหรับผู้ที่งามที่สุด for the fairest เหล่าบรรดาเทพเจ้าหญิงทั้งหลายฉันก็อยากเป็นคนงามที่สุดเนี่ยฉันก็ชิงชัยไม่รู้จะทำยังไงประเภทซูสบอกฉันไม่ตัดสินไปแล้วเดือดร้อนตัวเองใช่ไหมไปให้มนุษย์ตัดสินไป มนุษย์นี่เผอิญเป็นเด็กเลี้ยงแกะนะคะแต่ว่ามีเชื้อสาย
0: ม
1: ีคือความจริงนี่มันมีเรื่องเยอะแต่ว่าเอาไว้ง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันชื่อปารีสนะคะเป็นเจ้าชายแห่งเมืองทรอยเนี่ยที่นั่นอยู่แล้วก็เทพเจ้าก็มิได้ดีงามแต่ประการใดใช้วิธีไบรบ์ใช้วิธีติดสินบนอะไรต่างๆองค์นึงเฮราติดสินบนว่าจะให้ความมั่งคั่งอันนี้จำไม่ได้แน่นะคะทีนั้นให้ความมั่งคั่งองค์นึงให้ความมั่งคั่งยิ่งใหญ่ร่ำรวยอีกองนึงบอกว่าโอ้โหจะมีชื่อเสียงกระชอนกระจายอีกองค์นึงบอกว่าฉันจะให้ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกปารีสเอาอะไรเอาผู้หญิงที่สวยที่สุด ตามประสาผู้ชายถูกเปล่า ผู้ชายหนุ่ม ผู้ชายหนุ่ม ซึ่งไอ้นั่นอยู่ก็โอเคเพราะฉะนั้นนี่อะฟโรไดต์หรือในชื่อโรมันที่เรารู้จักกันไม่ใช่อธีนาอะฟโรไดต์อะฟโรไดต์คือวีนัสนะคะซึ่งได้ก็เลยได้ชื่อว่าเป็นเทพีเทพเจ้าที่สวยที่สุดในนั้นแต่จริงๆแล้วถ้าเราดูเบื้องหลังของเธอนี่มันไม่น่าเลยนะประเภทแบบตัดสินบนกรรมการมาอะไรแบบเนี้ยเท่านั้นอยู่ก็โอเคในที่สุดอะฟโรไดต์ก็ต้องมอบหญิงงามที่สุดให้ใช่ไหมแต่เผอิญซึ่งไอ้นั่นอยู่หญิงงามที่สุดนี่คือเฮเลนแห่งสปาร์ตาซึ่งแต่งงานกับเมเนเลสแห่งสปาร์ตาเนี่ยเธอเป็นหญิงมีสามีแล้วเนี่ยที่นั่นอยู่เนี่ยเอารวบรัดเลยนะคะที่นั่นอยู่เนี่ยปารีสแพริชนะคะก็เลยไปลักพาตัวเธอกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนของเขาที่ทรอยเขาเป็นเจ้าชายแห่งทรอยเพราะฉะนั้นก็ชาวกรีกก็นี่มันหมิ่นนี่มันหยามเพราะฉะนั้นพี่ชายนะคะอากาเมมนอนเนี่ยซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากในหนังเราจะเห็น
0: เท่มาก
1: ดาร์คเวเดอร์มาเองหรือแบทแมนมาเองเลยด้วยตัวเองในชุดเกราะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยระดม
0: ลักพาน้องเมียของน้องชาย
1: ไปเอาไปนี่มันหยามน้ำหน้ารบกันอยู่แพ้ชนะแต่ว่ากำแพงเมืองทรอยเนี่ยมันไม่สามารถทะลวงเข้าไปได้นะคะก็อยู่ตรงนั้นน่ะเรียกว่าอยู่ในสถานะที่ติดแงกอยู่ตรงนั้นกรีกก็ติดแงกอยู่ที่ชายหาดตรงนั้นน่ะก็มีโอดิเซียสนี่แหละที่ฉลาดนะคะอันนี้คือคุณสมบัติของเขาเนี่ยคือความฉลาดสติปัญญานะคะเขาหาหนทางที่ไอ้นั่นอยู่ได้ที่จะชนะอุบายได้ก็คือมาไม้เมืองทรอยเนี่ยไอ้นั่นอยู่แล้วก็ชอบมากเลยนะไอ้ที่อยู่ในข้างในในท้องม้าอะไรเนี่ยเข้าไปแต่ในขณะเดียวกันโอดิเซียสเนี่ยเข้าไปตรงนั้นแล้วเจอครูเห็นชัดเลยว่านี่คือโอเปนไฮเมอร
0: ์
1: ที่อยู่ก็ตระหนักขึ้นมาว่าโอ้โหตายแล้วว่าพยายามไม่พูดภาษาคนสมัยใหม่นะที่มันยับกันเนี่ยตายแล้วว่าฉันได้สร้างอะไรล่ะ
0: ปรมาณูอันนึง
1: ใช่ปรมาณูได้สร้างความพินาศหายนะภัยให้กับมนุษยชาติตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เพราะฉันโอ้ย อันนี้มันเป็น
0: นี่คือครูเชื่อมโยงกับหนังเรื่องก่อนของโนแลนเลย
1: ใช่ใช่เนี่ยที่นั่นอยู่แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องมันเริ่มจากจุดนี
0: ้
1: ใช่ไหมก็คือโอดิเซียสก็แน่นอนพอรบกันเสร็จสิ้นแล้วทุกคนก็กลับบ้านดิ

0: กรีกก็กลับบ้านกัปเมนอนก็กลับบ้านนะคะใครๆก็กลับบ้านไปโอดิเซสก็กลับบ้านเหมือนกันแต่บ้านเขาอยู่อิทากามันจะอ้อมไปหน่อยนึงนะคะก็มันก็เลยกลายเป็นเจอร์นี่อันยาวนานอีก10ปีที่เขากลับไม่ถึงบ้านสักทีแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ตีความได้อีกนั่นแหละในแง่ของคนรุ่นใหม่นะครูเข้าใจว่าคนรุ่นก่อนก็คงจะตีความว่ามันเป็นอะไรนะเป็นการเดินทางของวีรบุรุษที่กลับบ้านแล้วก็เจออุปสรรคอย่างงู้นอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยครูไปสะกิดใจอีกจุดนึงที่ไว้นั่นอยู่นะคืออะไรเขาสารภาพโอดิเซียสเขาสารภาพกับคาลิปโซฉันไม่ได้อยากลึกๆลงไปฉันไม่ได้อยากกลับบ้านโหมันก็คือตรงนี้ที่ไอ้ความหมายที่นั่นอยู
1: ่
0: คนที่มีบาดแผลจากสงครามที่เห็นมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วเราตัวตนเราไม่เหมือนเดิมเลยแล้วเราจะไปเจอกับผู้คนที่เคยเป็นบ้านเคยเป็นนั่นอยู่มันต่อกันติดยากนะ
1: ขอถามครู2ระดับเลยครับระดับที่1ก็คือว่าในเรื่องเล่าเดิมเลยแบบว่าดั้งเดิมเลยเนี่ยครับการเดินทางกลับบ้านของโอดิเซสเนี่ยมันจริงๆแล้วมันมีความหมายในยะแบบไหนที่ซ่อนอยู่ครับอันนี้ขอระดับแรกก่อน
0: ครูเข้าใจว่านะคือแน่นอนเรื่องการตีความเนี่ยมันตีความกันได้ต่างๆนานาที่นั่นอยู่เนี่ยมันก็คือมันก็เล่าเรื่องตรงๆที่ว่าโอดิเซียสเนี่ยไปแล้วก็ไปทำให้โพไซดอนเนี่ยโกรธเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยพัดเรือให้มันไปยังนู้นแล้วมันอ้อมเกาะไปไกลเลยนะมันอ้อมไปรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเลยคือแทนที่ความจริงมันนิดเดียวนะเส้นทางเนี่ยมันตรงนั้นเนี่ยมันนิดเดียว
1: มันเหมือนแบบถูกลมเพลมพัดไปนู่นมานี่
0: ใช่ก็คือมันก็เป็นอันนี้อยู่เนี่ย
1: ทำไมการเดินทางกลับบ้านมันต้องยากขนาดนั้นฮะ
0: นั่นน่ะสินั่นน่ะสิที่นั่นอยู่แต่ว่าที่ครูชอบในที่สุดแล้วเนี่ยของโนแลนเนี่ยก็คือเขามาบอกไงว่าเขาไม่ได้อยากกลับบ้านลึกเนี่ยมันอาจจะเป็นสะท้อนความคิดความอะไรต่างๆของเขาเองที่ว่าฉันยังกลับบ้านไม่พร้อมจะกลับบ้านอ่ะกลับบ้านแล้วไปเจออะไรคือจริงๆถ้าเผื่อว่าเทียบโดยตรงๆกับตอนนี้ก็คือว่าทหารที่กลับจากสงครามนะคะมันมีไอ้ PTSD อ่ะ
1: ใช
0: ่ไหมไอ้ที่ว่า trauma ของมันที่นั่นอยู่แล้วก็ตรงนี้มันก็อธิบายว่าทำไมอาตีนาถึงตามไปตลอดที่อาตีนาเนี่ยอาจจะไม่มีอยู่จริงเทพเจ้าเพราะเทพเจ้าอื่นๆไม่มีเลยแต่นี่คือเป็นภาพสะท้อนของเสียงที่เขาได้ยินในหัวที่ว่าอันนั้นอยู่แล้วก็ไปทุกคนทุกแห่งที่นั่นอยู่คือจริงๆแล้วการตีความเนี่ยมันตีความได้เยอะมากแล้วยิ่งตีความได้เยอะเท่าไหร่ได้ลึกได้หลากหลายได้อะไรต่างๆอันนั้นเนี่ยมันจะทำให้ผลงานเนี่ยมีชีวิตขึ้นมาผลงานนั้นมีค่ะแต่ถ้าผลงานที่ดัดเฉยๆดูรู้เรื่องจบตรงนี้แค่นั้นไม่ต้องลึกไม่ต้องอะไรๆมันก็แค่เราอ่านจบแล้วก็วางไว
1: ้ถ้า10คนอ่านเข้าใจเหมือนกันมันก็จะแบบเอ้ยเล่าตรงไปตรงมามากเลย
0: ใช่ตรงไปตรงมาแล้วก็วางไว
1: ้มหากาพย์เนี่ยมันคือสิ่งที่10คนอ่านอาจจะตีความ
0: ใช่ตีความต่างๆกันแล้วก็แต่ละบทแต่ละตอนมันก็แต่ละคนก็มีด้วยประสบการณ
1: ์
0: ชีวิตส่วนตัวเองเราก็เห็นต่างกันไปที่ไอ้ตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความยืนยงคงกระพันของวรรณกรร
1: ม
0: หรือของมหากาพย์แล้วเนี่ยมันน่าจะอธิบายด้วยแบบนี้เพราะว่ามันมีแง่มุมใหม่ๆให้เราสำรวจให้เรา explore ให้มาค้นหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบเคียงกับประสบการณ์ที่เรามองเห็นอยู่ในปัจจุบันหรือในอะไรต่างๆหรือเหตุการณ์ตรงนี้เนี
1: ่
0: ยแล้วมันก็ยิ่งทำให้ไอ้ความเป็นมนุษย์เนี่ยทำให้เราเห็นอย่างหนึ่งที่นั่นเราอาจจะเห็นชัดหนึ่งว่ามนุษย์นี่ไม่เคยเรียนรู้จากประวัติศาสตร์แล้วประวัติศาสตร์มันก็กลับมาซ้ำรอยอีกอยู่อย่างนี้เนี่ยที่นั่นอยู่เดี๋ยวนี้มันก็ยังมีสงครามมันก็ยังมีอยู่คนก็ยังต้องหา journey home แล้วก็หาเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเผื่อเราจะมองไป journey home มันคงหาไม่ได้หรอกโฮมที่คือคุณเทียบอย่างนี้นะคุณเอสมมติว่าเราเนี่ยไม่ต้องไปสงครามอะไ
1: ร
0: เราไปเรียนหนังสือต่างประเทศพ่อแม่ส่งเราไปตั้งแต่เล็กสมมติว่า10ขวบอาจจะอายุน้อยกว่านั้นได้กลับมาเมื่ออายุ18หรือ20
1: ครับ
0: เราเป็นคนเดิมไหมเราไม่ใช่
1: ใช่
0: แล้วเราจะกลับมาเบลนด์อินอยู่กับไปนั่นไม่ใช่
1: คือเราอาจจะในทางกายภาพอะร่างกายเรากลับมาอยู่ที่บ้านหลังเดิมแต่จริงๆเราก็ไม่เหมือนเดิมบ้านก็ไม่เหมือนเดิม
0: ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวก็ไม่เหมือนเดิ
1: ม
0: เพราะว่าเราเปลี่ยนไปอะไอ้ความที่เปลี่ยนเนี่ยคือเราเห็นโลกต่างไปเพราะฉะนั้นนี่มัน

0: มันยากนะคือจริงๆแล้วไอ้เจอร์นี่ในชีวิตของเราที่นั่นอยู่เนี่ยเราให้เรากลับไปสมมุติว่ามีอะไรเกิดขึ้นเลยนะให้เราย้อนกลับไปครูคิดนะตอนนี้กับตัวเองที่นั่นอยู่ครูกลับไปตอนที่ครูอายุ20อ่ะ
1: ครับ
0: ครูจำตัวเองไม่ได้อ่ะครูรู้สึกว่า
1: โอ้ประเด็นนี้น่าสนใจมากถ้าสมมติเราจะกลับไปที่เรื่องนิดนึงบ้านของโอดีเซสเนี่ยคืออะไรครับคือตรงเขาจะกลับไปไหนอ่ะเขาจะกลับไปไหนฮะ
0: บ้านถ้าตามความหมายโฮมเนี่ยนะคะคือสถานคือที่ไม่ใช่สถานอะสถานที่มันอาจจะเป็นโลเคชันที่นั่นอยู่คือที่ใดก็ตามบนพื้นโลกหรืออะไรที่เรารู้สึกเราบิลองเราอยู่ในนั้นแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งเราคำว่าบิลองแต่ยากเนาะแต่ยากนะเราบิลองอยู่ในนั้นที่เรารู้สึกว่าเขาต้อนรับเราแล้วเราก็อยู่ด้วยความรู้สึกปลอดภัยด้วยความรู้สึกว่าแต่อีดิปครูจะอีดิปุสทุกทีเพราะครูทำละครเรื่องอีดิปุสโอดิเซียสนะคะโอดิเซียสเนี่ยก็คือว่าไม่สามารถต่อให้เคยรักกันมาแทบตายใช่ไหมก่อนหน้าที่เขาไปเนี่ยเขานั่นอยู่แต่ว่าชีวิตมันไปอย่างเงี้ยคนละทาง
1: วันนี้ลึกมากเลยเพราะผมรู้สึกเลยว่าพอฟังครูพูดตอนที่เขากลับไปที่เอทาก้าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขามีความรู้สึกแปลกหน้านะฮะคือมันมีความมีระยะห่างระหว่างตัวเขากับบ้านที่เขาเคยคุ้นเคยแล้วก็ผู้คนก็แปลกหน้าหมดเลยที่มารอแต่งงานกับเมียเขาเนี่ย
0: ใช่ใช่มันเป็นคือจริงๆถ้าพูดถึงธีมอีกอย่างนึงในเรื่องก็คือเรื่องความซื่อสัตย์ความภักดีกับการทรยศหักหลังซึ่งอยู่ในนั้นตลอดเวลาเลยแม้กระทั่งตัวโอดิเซียสเองที่ไปเนี่ยคอมมานเขาเรียกว่าอะไรกองทัพเล็กๆคนของเขาเองเนี่ยแต่วันหนึ่งอยู่ดีคืนดีมาเนี่ยมันมีมิวทินีมันบอกว่าis this a mutiny ใช่ไหมอยู่จะกบฏฉันเหรอที่นั่นอยู่เนี่ยไอ้นั่นทหารที่นั่นว่าแล้วแต่อยู่จะคิดแล้วแต่อยู่จะทำยังไง
1: ตกลงการที่เขาเนี่ยพาทหารของเขาไปแล้วกลับมาด้วยตัวคนเดียวเนี่ยครับเขาชนะหรือเขาแพ้กันแน่ฮะอาจารย
0: ์มันคงพูดยากมันคงฟันธงยากที่ว่าไม่รู้สิชีวิตมันต้องมีชนะหรือมีแพ้เหร
1: อ
0: ถึงจะเป็นคำตัดสินสุดท้ายในชีวิตเนี่ยที่นั่นอยู่เนี่ยใช่ไหมชีวิตมันก็คือชีวิตที่มันเกิดขึ้นที่นั่นอยู่เราอาจจะมองเขาว่าเขาชนะเขาเป็นฮีโร่เหมือนกับถ้าไม่ใช่ฮีโร่แล้วทำไมเขาต้องมาขับขานเพลงลำนำสรรเสริญเรื่องราวเจอร์นี่อย่างนี้ด้วยใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนี่มันก็คือว่าเขาต้องสร้างชีวิตใหม่นะเขาต้องเขากลับไป
1: หลังจากชนะด้วยวิธีการที่เขาเองก็ตั้งคำถาม
0: ใช่เขาก็ไม่ได้กลับไปณจุดที่เขาจากบ้านนั้นมาแล้วครูอันนี้เป็นมุมมองของตัวเองนะที่ว่าไอ้นั่นอยู่เพราะว่าครูทำละครเรื่องอีดิปุสด้วยเขาในแง่ของกรีกเนี่ยเขาบอกไว้ว่าอีดิปุสตอนท้ายเนี่ยคือเรียกว่าอะไรอ่ะคือฆ่าพ่อแต่งงานกับแม่แล้วก็อยู่ในนั้นโดยไม่รู้จนกระทั่งมาค้นพบว่าอันนี้อยู่เนี่ยไม่รู้จะทำไงแม่ก็ฆ่าตัวตายหนีไปแล้วอีดิปุสบอกว่าฉันไม่รู้จะทำยังไงใช่ฉันฆ่าตัวตายฉันก็ไม่มีหน้าจะไปเจอกับพ่อแม่ฉันในเฮดิสในอันเดอร์เวิลด์เพราะฉะนั้นสิ่งที่อีดิปุสทำคืออย่างเดียวกับที่โอดิเซียสทำเลยเอ็กไซล์ค่ะแล้วเขาอธิบายคือจริงๆเนี่ยที่เคยอ่านมาจากไอ้นั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าสำหรับชาวกรีกซึ่งเป็นอารยธรรมที่ก่อร่างสร้างตัวในเป็น
1: ค
0: อมมูนิตี
1: ้
0: ที่แน่นหนาพอสมควรเนี่ยนะเป็นเมืองเป็นซิตี้สเตทเป็นอะไรต่างๆและการที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันอยู่ในความเจริญแต่ว่า exile เนี่ยเป็น worst punishment ที่อันนั้น
1: แล้วเขาถูกเนรเทศหรือว่าเขาเนรเทศตัวเองออกไปฮะ
0: ในเรื่อง
1: อิดิปุสเนี่ย
0: อิดิปุสนี่เขาขอร้องให้เจ้าเมืองบอกเนรเทศฉันเถอะให้เนรเทศฉันไปเถอะ
1: เทียบเคียงสองกรณีนี้ด้วยกัน
0: เพราะว่าอันนี้คือหลายคนก็อาจจะมองว่าการเนรเทศเป็นการตั้งต้นชีวิตใหม่มีคนเคยคุยครูไม่แน่เดี๋ยวเป็นเซ็กันฮันนีมูนของเขาหรือว่าโอ้ก็โอเคมองอย่างนั้นก็ได้ถูกไหม
1: โอ้นี่ลึกเหมือนกันครับหมายความว่าในชีวิตเราเนี่ยมันจะมีบางช่วงเวลาที่เราอาจจะถูกไล่ออกไปจากพื้นที่บางพื้นที่ที่เราคุ้นเคยทั้งหมดทั้งมวลเลยที่แบบโนแลนเล่ามาจริงๆเราคงไม่รู้ใจเขานะครับแต่ว่าในมุมคนดูอย่างเราๆแล้วกันนะครับอย่างครูเองดูเวอร์ชันนี้จบแล้วก็เราดูอยู่ในเนี่ยพ.ศ.เนี่ยอยู่ในปี2026เนี่ยนะฮะคิดว่าเจ้าหนังเรื่องนี้

0: มันสะท้อนอะไรในโลกยุคปัจจุบันบ้างไหมครับ
1: สงครามครูคิดว่านั่นเป็นประเด็นใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความบาดหมางความขัดแย้งมันเป็นสาเหตุของตั้งแต่อีเลียดเป็นต้นมาเป็นต้นเรื่องถูกไหมเทพีซึ่งถูกชี้นิ้วไปตรงนั้นที่ว่าก่อให้เกิดทั้งหมดทั้งนี้คือชื่อ Discord ชื่อ Erish ซึ่งคุณแฮมิลตันเธอแปลว่า Discord เนี่ยที่นั่นอยู่เนี่ยว่ากรณีพิพาทอะไรต่างๆที่คนเรามันไม่ได้อยู่ร่วมกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีมันคือความแตกแยกความแตกต่างอะไรต่างๆครูคิดว่าเองเนี่ยนะคะไม่ได้หมายความว่าตัวเองตีความถูกนะแน่นอนมันมีการตีความหลากหลายแล้วมันควรจะมีด้วยเราไม่ควรจะบอกว่านี่คือการตีความสุดท้ายคือคำสุดท้ายเพราะจริงๆถ้าอย่างนั้นนี่ผลงานมันก็งาน
0: มันไม่ใช่แบบเฉลยข้อสอบ
1: ม
0: ัน
1: ไม่ได้ตัด
0: มันไม่ได้ใช่มันมีสิทธิ์ที่จะตีความ
1: ใช่ใช่มันไม่ใช่ประเภทแบบให้ตัวเลือก
0: แล้วครูมองว่ามีความขัดแย้งแล้วก็ความขัดแย้งนำมาซึ่งสิ่งที่มันทะเลาะเบาแหวกต่อไปแล้วก็มีคนละเมิดกฎของคุณธรรม
1: ใช่ใช่แล้วนี่ก็คือในที่สุดเนี่ยก็คือการล่มสลายของอาณาจักรถูกไหมการล่มสลายมนุษย์เนี่ยมันต้องล่มสลายอีกนะยังต้องล่มสลายอีกนะคือจริงๆอย่านึกว่าอย่ารู้สึกว่ามันอย่างนี้อย่ามองโลกสวยอย่างไรมันเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันเกิดขึ้นมันก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างที่พุทธเจ้าท่านพูด
0: โอ้วันนี้สนุกมากเลยครับครูครับไว้อาจจะขออนุญาตชวนครูมาคุยแล้วก็ตีความภาพยนตร์แบบนี้อีกนะครับรู้สึกว่าเพลินมากเลยครับขอบคุณมากเลยคร
1: ับยินดีค่ะสนุกค่ะ
0: ครับผมฟังวันนี้แล้วนะครับก็เชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะสนุกเหมือนกันกับผมนะครับอาจจะเห็นแง่มุมในดิโอริซี่เนี่ยเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยทีเดียวแล้วก็แอบคิดเหมือนกันครับว่าคงรู้สึกคล้ายๆกันกับผมก็คือว่าอยากจะอ่านปกรณำกรีกกันดูบ้างนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยครูนพก็ได้นำเอาหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งเป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องนี้เลยปกรณำปรัมปรานะครับของอีดิธแฮมิลตันซึ่งครูนพเป็นผู้แปลฉบับภาษาไทยนะครับนำมาแจกแฟนๆรายการกัน3เล่มด้วยก็ใครที่ดูแล้วนะครับช่วยคอมเมนต์มานิดนึงครับว่าดูรายการวันนี้ในตอน The Odyssey เนี่ยแล้วประทับใจส่วนไหนบ้างนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาทั้ง3ช่องทางนะครับก็แต่ละช่องทางเราแจก1เล่มนะครับทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok นะครับก็วันนี้ก็มันคาใจขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: พ่อแม่เด็กชาย14ปีผู้ก่อเหตุยิงเครียดขอโทษสังคมขณะที่ญาติครูผู้เสียชีวิตถามหาความรับผิดชอบจากครอบครัวเด็ก
1: ครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุยิงในโรงเรียนรับศพประกอบพิธีทางศาสนากรมการปกครองปูพรม

0: อาวุธปืนทั่วประเทศสกัดพฤติกรรมเลียนแบบ
1: เซ็นครับเรียนแจ้งเหตุนักเรียนพกปืนข่มขู่เพื่อนสั่งลงโทษตามระเบียบแล้วเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
0: สเปนเริ่มคุมเข้มชายแดนกับอิตาลีตอบโต้ที่อิตาลีระงับข้อตกลงเชงสเก้นกับสเปนก่อนหน้านี้สืบเนื่องจากวิกฤตขึ้นผู้อพยพในเซกูต้า
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS นะครับวันนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมอยู่กับคุณนอนซีเนียมอนโมลีและผมอนุชาขำดวงครับ
0: สังคมยังคงให้ความสนใจกับเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนและเหตุการณ์ยิงภายในบ้านพักนะคะเนื่องจากผู้ก่อเหตุอายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นค่ะวันนี้ครอบครัวของครูขนุนซึ่งเป็นครูที่ปรึกษาของนักเรียนผู้ก่อเหตุยังคงตั้งคำถามกับครอบครัวของเด็กที่เป็นผู้ก่อเหตุซึ่งอายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นนะคะว่าทำไมครอบครัวของเด็กถึงประมาทไม่เก็บปืนให้มิดชิดจนเด็กสามารถนำปืนมาก่อเหตุได้และหลังจากนี้จะมีการรับผิดชอบอย่างไรค่ะในขณะที่ตำรวจนั้นแยกสอบพ่อและแม่ของเด็กนะคะซึ่งทั้งสองคนยังคงอยู่ในอาการเครียดโดยพ่อระบุเพียงสั้นๆค่ะขอโทษแทนลูกด้วยพนักงานสอบสวนสภ.ปลายบางเชิญตัวพ่อและแม่ของเด็กอายุ14ปีผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงในคดีที่ลูกชายก่อเหตุยิงครูและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากโดยตำรวจได้แยกสอบปากคำทั้งสองคนระหว่างสอบปากคำพ่อของผู้ก่อเหตุกล่าวเพียงสั้นๆว่าขอโทษสังคมด้วยที่ลูกผมทำลงไปตอนนี้ผมยังไม่เห็นหน้าลูกผมผู้สื่อข่าวสังเกตว่าพ่อของเด็กมีสีหน้าที่เคร่งเครียดส่วนแม่เด็กสภาพจิตใจไม่พร้อมและขอยังไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนขณะเดียวกันนางสาวชนทิสาซึ่งเป็นญาติของว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัดพรนาคพลังหรือว่าครูขนุนครูสอนวิชาภาษาไทยอายุ31ปีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวและยังเป็นครูที่ปรึกษาของเด็กผู้ก่อเหตุเดินทางมาพร้อมกับญาติเพื่อยื่นเอกสารทำเรื่องขอรับศพเธอบอกว่าครอบครัวเสียใจกับความสูญเสียกระทันหันเป็นอย่างมากไม่คาดคิดว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นลูกศิษย์ของครูขนุนเองเนื่องจากครูขนุนเป็นครูที่ปรึกษาคอยดูแลและให้คำแนะนำมาโดยตลอดพร้อมทั้งตั้งคำถามถึงครอบครัวเด็กที่ก่อเหตุว่าเหตุใดถึงประมาทไม่เก็บปืนให้พ้นจากมือเด็กจนนำมาก่อเหตุได้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากนี้ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
2: ครูอ่ะที่เขาบอกที่อยู่ในที่ให้เขาเล่าฟังเขาบอกว่าคนร้ายอ่ะยิงผ่านกระจกไปเลยนะยิงกำลังสอนใช่กำลังสอนอยู
3: ่ครับ
2: แล้วก็ครูขนุนเนี่ยเป็นครูที่ปรึกษา
3: เป็นครูที่ปรึกษา
2: คนก่อเหตุนะ
3: ครับ
2: คือไม่ได้อยากโทษพ่อหรือแม่นะแต่ถามว่าการเลี้ยงดูมาเป็นแบบไหนแล้วถามว่าปืนอ่ะที่ใช้เนี่ยปืนของใครปืนของปู่หรือปืนของนายหนูเห็นว่าเนี่ยตามข่าวบอกปืนของปู่เก็บไว้ยังไงทำไมไม่พ้นมือเด็กเลยอ่ะมันประมาทไหมอย่างเงี้ยหนูถามหน่อยว่ามันประมาทหรือเปล่าเนี่ยหนูถามพี่สื่อเลยว่ามันประมาทไหมเขาเรียกว่าประมาทไหมปืนสมควรที่จะเก็บอยู่ในไม้หรืออยู่ในตู้เซฟหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันที่ไม่ได้หยิบสามารถหยิบได้ง่ายอ่ะแต่นี่คืออะไรอ่ะหยิบออกมาได้เลย คือมันเรียกว่าประมาทไหมล่ะผมถามแค่นี้ละกันว่าผู้ปกครองหรือว่าคนที่ดูแลเขาเนี่ยประมาทไหมแล้วถามว่าคนเนี่ยเสียชีวิตตั้งกี่คนอนาคตพวกนี้อยู่ตรงไหนอ่ะเขามีอนาคตที่ดีอีกแต่ลูกคุณทำอย่างนี้คุณจะรับผิดชอบต่อสังคมยังไงดีกว่า
0: ขณะเดียวกันตำรวจคุมตัวพ่อของผู้ก่อเหตุเข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติมช่วงนี้ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะแต่พ่อของเด็กไม่ตอบคำถามใดๆโดยยังคงมีสีหน้าที่เคร่งเครียดอยู
1: ่เหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนอกจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับยังสร้างความโศกเศร้าให้กับเพื่อนร่วมงานและลูกศิษย์โดยเฉพาะครูและบุคลากรทั้ง5คนที่จากไปครับขณะที่ทางโรงเรียนก็โพสต์ข้อความไว้อาลัยยกย่องคุณงามความดีและหัวใจของความเป็นครูที่จะอยู่ในความทรงจำตลอดไปครับหลังจากเกิดเหตุโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีก็โพสต์ข้อความไว้อาลัยต่อการจากไปของครูและบุคลากรทั้ง5คนนะครับได้แก่นายกิตติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองนางสาวสายฝนสิริกิจจาขจรเลขาหน้าห้องนางสาวทิวาพรวานิชครูแนะแนวว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัด

0: พรนาคพลั้งครูภาษาไทยและนางสาวประภาพรก้อนศิลาครูคณิตศาสตร์โรงเรียนระบุข้อความแสดงความอาลัยว่าแม้กายจากไปแต่คุณงามความดีและหัวใจแห่งความเป็นครูจะยังคงอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปพร้อมกับขอให้ผู้เสียชีวิตเดินทางไปสู่สัมปรายภพด้วยความสงบ
1: หนึ่งในผู้เสียชีวิตก็คือครูหมวยนางสาวทิวาพรวานิชครูแนะแนวค่ะครูหมวยเพิ่งได้รับเกียรติบัตรครูดีครูเก่งเมื่อวันที่5สิงหาคมจากเสียงโหวตของนักเรียนหรือเพียงแค่1วันก่อนเกิดเหตุลูกศิษย์จำนวนมากได้ออกมาโพสต์ข้อความอาลัยเล่าถึงครูหมวยในฐานะที่ครูคอยดูแลนักเรียนให้คำปรึกษาเปิดห้องแนะแนวเป็นเหมือนที่พักพิงของเด็กๆตั้งแต่ชั้นมัธยมต้นจนถึงม.6ขณะที่ศูนย์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ม.อ.ปัตตานีโพสต์แสดงความเสียใจต่อการจากไปของครูหมวยหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้โดยระบุว่าครูหมวยเป็นศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์สาขาจิตวิทยาและการแนะแนวรหัส46พร้อมกับร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นและส่งกำลังใจให้ครอบครัวรวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
0: ส่วนรองกิตติพงษ์สมรัตน์เพื่อนร่วมงานก็ยกย่องล่ะครับว่าเป็นผู้ที่คอยดูแลและปกป้องนักเรียนมาโดยตลอดพร้อมทั้งเชื่อว่าในวินาทีที่เกิดเหตุครูน่าจะพยายามเข้าไประงับเหตุและช่วยเหลือเด็กๆ เช่นเดียวกับที่เคยทำมาโดยตลอดนะครับขณะที่ครูขนุนว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัดพรนาคพลั้งนะครับคุณครูภาษาไทยอายุ31ปีเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนแห่งนี้ก่อนที่จะกลับมาทำหน้าที่ครูที่โรงเรียนเดิมครับโรงเรียนเทพศิรินทร์ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินภายในโรงเรียนโดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นหยุดเรียนระหว่างวันที่10ถึง11และ13ถึง14สิงหาคมนี้ครับพร้อมกับมอบหมายให้ทบทวนบทเรียนและทำงานที่ครูมอบหมายโดยขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลนักเรียนระหว่างที่อยู่บ้านขณะที่ครูและบุคลากรก็ให้ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยและให้นักเรียนกลับมาเรียนตามปกติในวันที่17สิงหาคมครับ
1: คุณผู้ชมคะการเข้าถึงอาวุธปืนของเด็กวัยเพียง14ปีนำมาใช้ก่อเหตุความรุนแรงจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะนี่เป็นคำถามที่หลายฝ่ายตั้งคำถามและอยากให้มีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกันหารือกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อช่วงเย็นวันนี้เพื่อหามาตรการในการควบคุมอาวุธปืนค่ะขณะที่อธิบดีกรมการปกครองได้ออก6มาตรการคุมเข้มในการที่จะยกระดับความรักษาความปลอดภัยรวมถึงคุมเข้มเรื่องของอาวุธปืนและยาเสพติดด้วยจากกรณีที่นักเรียนชั้นมัธยมต้นใช้อาวุธปืนก่อเหตุในโรงเรียนเมื่อวานนี้นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับกับฝ่ายปกครองทั่วประเทศให้ยกระดับมาตรการเชิงรุกเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและลดอาชญากรรมตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงหรือเหตุลอกเลียนแบบในพื้นที่อื่นโดยขอให้ทุกจังหวัดดำเนิน6มาตรการคือให้คุมเข้มการครอบครองและพกพาอาวุธปืนให้นายทะเบียนอาวุธปืนแจ้งคำชับผู้ได้รับใบอนุญาตดูแลและเก็บรักษาอาวุธปืนในความครอบครองอย่างปลอดภัยไม่ให้บุคคลอื่นนำไปใช้ให้นายอำเภอบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองเพิ่มความเข้มข้นตั้งจุดตรวจจุดสกัดและลาดตระเวนในพื้นที่สาธารณะรวมถึงสถานที่สำคัญนอกจากนี้ยังเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสถานศึกษาศาสนสถานห้างสรรพสินค้าและสถานที่สำคัญต่างๆให้รัดกุมพร้อมทั้งซักซ้อมแผนเผชิญเหตุให้นายอำเภอใช้กลไกฝ่ายปกครองเฝ้าระวังบุคคลที่มีพฤติกรรมหรือว่าแนวโน้มเสี่ยงก่อการก่อเหตุรุนแรงเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำหรือว่าลอกเลียนแบบนอกจากนี้ยังเร่งช่วยเหลือเยียวยาดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาสภาพจิตใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบอธิบดีกรมการปกครองยังได้ย้ำว่ากรมการปกครองจะบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนพร้อมกับกำชับให้ฝ่ายปกครองทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดเด็ดขาดและต่อเนื่องขณะที่เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปติดตามข้อเท็จจริงพร้อมกับเรียกประชุมสรุปเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนโดยชี้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจหากผู้ก่อเหตุไม่จบชีวิตตัวเองก่อนอาจจะเกิดเหตุไปทำร้ายคนอื่นเพิ่มเติมได้เพราะจากการตรวจสอบพบกระสุนปืนอยู่อีกกว่า30นัดและเบื้องต้นคาดว่าผู้ก่อเหตุมีอาการเครียดสะสมสูงและเตรียมการมาเป็นอย่างดี
2: ในเรื่องหลักๆก็คือความเครียดจากการ ศึกษาแล้วก็ทราบมาว่าก็ทางคุณปู่คุณย่าเนี่ยท่านก็เป็นครูท่านก็อยากจะให้น้องเขาเรียนได้ดีๆก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดกดขันนะครับ

0: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเกี่ยวกับการกำชับมาตรการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายเพื่อเร่งหามาตรการป้องกัน
1: รัฐบาลเคาะหลักเกณฑ์เยียวยาผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับกรณีการเสียชีวิต1ล้านบาทบาดเจ็บ 200,000 บาทและให้ดูแลในทุกด้านครับขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตคือ8คนนะครับและครอบครัวเนี่ยตอนนี้เข้าไปรับร่างเพื่อที่จะประกอบพิธีทางศาสนาแล้วครับติดตามกับคุณคำคุณยมนาครายงานสดจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลตำรวจครับเชิญครับ
2: ครับคุณอนุชาคุณออนศินีครับญาติและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวานนี้ต่างก็ทยอยเดินทางเข้ามาดำเนินการเรื่องเอกสารขอรับร่างผู้เสียชีวิตเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนากันบ้างแล้วนะครับในขณะที่เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิ์ก็ได้เปิดจุดคอยแนะนำรวมถึงการเปิดจุดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้เยียวยาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับญาติผู้เสียชีวิตทั้ง8คนจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวานที่ผ่านมาทยอยเดินทางมายื่นเอกสารที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อรับร่างผู้เสียชีวิตตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าเช่นครอบครัวของนางสาวทิวาพรวานิชหรือครูหมวยครูแนะแนวของโรงเรียนที่เกิดเหตุมาติดต่อขอรับร่างไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเข้าพบเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีที่มาตั้งโต๊ะคอยให้คำแนะนำและรับลงทะเบียนอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยคดีอาญาซึ่งมีบางช่วงครับที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ทราบถึงค่าช่วยเหลือเยียวยาจำนวน 300,000 บาทต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตซึ่งในช่วงนั้นครับพ่อผู้เสียชีวิตพูดสั้นๆว่าเงินที่ได้รับมาแลกกับชีวิตลูกของผมคืนได้หรือไม่เช่นเดียวกับครอบครัวนางสาวประภาพรก้อนศิลาครูสอนคณิตศาสตร์ที่มาติดต่อขอรับศพเพื่อที่จะดำเนินการด้านช่วยเหลือเยียวยาในคดีอาญาโดยครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง2ครอบครัวไม่ขอให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเพราะอยู่ในอาการเสียใจครับขณะที่ครอบครัวของนายกิตติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนที่มาติดต่อขอรับร่างไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทางครอบครัวจะรับร่างไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่อำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษนอกจากครอบครัวบุคลากรของโรงเรียนแล้วครอบครัวของนักเรียนผู้ก่อเหตุและปู่ย่าที่พบเสียชีวิตที่บ้านพักย่านบางบัวทองก็มาติดต่อขอรับร่างด้วยเช่นกันสำหรับเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีที่มาคอยอำนวยความสะดวกในการชดเชยเยียวยาผู้เสียหายทางคดีอาญาเปิดเผยว่าในกรณีผู้เสียชีวิตจะช่วยเหลือเยียวยาคนละ 300,000 บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาค่ารักษาพยาบาลตามจริงตามใบเสร็จการรักษาครับ
3: ก็จะได้เรื่องของค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ในส่วนของกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องณวันนี้ตัวเลขที่เราออกไปคือ31เคสใช่ไหมคะ31เคสเนี่ยก็จะมีเสียชีวิตกับบาดเจ็บเนาะแต่จริงๆจะมีอีกกลุ่มนึงที่เกี่ยวกับเรื่องของจิตใจนะคะเรื่องของจิตใจเนี่ยกระทรวงยุติธรรมก็ในพ.ร.บ.ตัวนี้ก็ครอบคลุมไปเรื่องของการเยียวยาด้านจิตใจด้วย
2: ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม23คนบาดเจ็บสาหัส8คนทางด้านรัฐบาลโดยคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณะอนุมัติเงินเยียวยาเหตุยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกรณีเสียชีวิตได้รับเงินจำนวน1ล้านบาททุกคนภาพได้รับ 700,000 บาทบาดเจ็บสาหัส 200,000 บาทและบาดเจ็บเล็กน้อย 100,000 บาทขณะนี้นะครับการรับร่างของผู้เสียชีวิตในวันนี้ทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้เตรียมพนักงานและอาสาสมัครคอยอำนวยความสะดวกรับลงทะเบียนเพื่อบริการรถรับร่างไปส่งให้กับภูมิลำเนาของผู้เสียชีวิตเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายครับครับคุณอนุชาคุณออนศิริครับขณะนี้นะครับทางญาติของผู้เสียชีวิตเองต่างก็มาดำเนินการด้านเอกสารเกือบครบทุกคนแล้วนะครับซึ่งมีทั้งหมด8คนนะครับที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยวันนี้ญาติก็ได้ทยอยเดินทางมารับร่างออกไปแล้วบางส่วนครับ
1: ขอบคุณคุณคำคุณนะครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะขณะ

0: เดียวกันครอบครัวของผู้เสียชีวิตและชาวบ้านในพื้นที่ก็นำดอกไม้มาร่วมแสดงความอาลัยที่บริเวณหน้าโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีค่ะพร้อมกับเรียกร้องให้หาแนวทางในการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยรวมถึงเยียวยาสภาพจิตใจผู้ที่สูญเสียด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะตำรวจเองก็เรียกสอบพยานเพิ่มเติมที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะติดตามเพิ่มเติมกับคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองรายงานสดจากสภ.ปลายบางจังหวัดนนทบุรีค่ะคุณพรพิสิทธิ์คะ
1: คุณผู้ชมครับตั้งแต่เวลา 11:00 นที่ผ่านมานะครับผู้ปกครองนักเรียนและคุณครูที่อยู่ในเหตุการณ์เด็กชายยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะครับวันนี้ก็เดินทางมาที่สภ.ปลายบางนะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนนะครับขณะที่บรรยากาศที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับก็มีทั้งครอบครัวผู้เสียชีวิตประชาชนในพื้นที่ครับร่วมวางดอกไม้บริเวณหน้าโรงเรียนเพื่อที่จะแสดงความอาลัยกับผู้เสียชีวิตครับครอบครัวผู้เสียชีวิตและประชาชนในพื้นที่นะครับนำช่อดอกไม้มาวางบริเวณรั้วด้านหน้าโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะครับเพื่อร่วมไว้อาลัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายชรินทร์เดินทางมาพร้อมกับลูกชายครับวางดอกไม้เพื่อแสดงความอาลัยโดยบอกว่าอาศัยอยู่ภายในซอยดังกล่าวจึงรู้สึกคุ้นเคยและผูกพันกับสถานที่แห่งนี้ครับแม้ลูกๆจะไม่ได้ศึกษาอยู่ในโรงเรียนดังกล่าวและเขาก็มองนะครับว่าทุกโรงเรียนน่าจะมีมาตรการดูแลความปลอดภัยอยู่แล้วแต่อาจจะต้องทบทวนครับและเพิ่มมาตรการในมิติอื่นๆนะครับนอกเหนือจากการตรวจสอบหาอาวุธหรือสิ่งของอันตรายโดยเฉพาะการดูแลประเมินสภาพจิตใจของครูนักเรียนและบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียนครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ซ้ำอีกครับ
2: เพราะว่าต้นเหตุมันอาจจะไม่ใช่อาวุธนะมันอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกคนหรือว่าพฤติกรรมคนที่มันเปลี่ยนไปแต่ว่าเราไม่สามารถรู้ได้ครับผมว่าถ้ามันตรวจสอบได้ว่ามีพฤติกรรมที่เริ่มเปลี่ยนไปหรือว่านักเรียนมีความเครียดสะสมหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมว่าน่าจะช่วยแก้ที่ต้นเหตุได้มากกว่าครับ
1: ขณะที่ภายในโรงเรียนนะครับมีกำลังตำรวจของจังหวัดนนทบุรีนะครับคอยสลับสับเปลี่ยนกันมาเฝ้าบริเวณตึกนะครับที่เกิดเหตุทั้งตึก4และตึก5นะครับโดยไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับเข้าด้านในเด็ดขาดส่วนบริเวณโรงเรียนนะครับไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกนะครับเข้ายกเว้นผู้ปกครองของผู้เสียชีวิตครับและผู้บาดเจ็บที่จะเข้ามาเอาทรัพย์สินหรือว่ายาประจำตัวของเด็กบางคนนะครับที่อยู่ในห้องเรียนภายในจุดเกิดเหตุนอกจากนี้นะครับยังมีญาติของนักเรียนคนอื่นๆนะครับก็ได้เดินทางมายังโรงเรียนนะครับเพื่อมาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการขอรับทรัพย์สินของบุตรหลานครับและยังมีญาติของผู้บาดเจ็บนะครับเดินทางมายื่นเอกสารกับเรื่องเงินการเยียวยาครับส่วนที่บ้านพักปู่กับย่าที่เสียชีวิตในพื้นที่ตำบลบางขุรัตอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีประตูบ้านยังคงปิดสนิทครับขณะที่พ่อเด็กผู้ก่อเหตุนะครับเดินทางมาที่บ้านพักโดยให้ข้อมูลกับทีมข่าวสั้นๆนะครับว่าเตรียมจะเดินทางไปที่สภ.ปลายบางเพื่อติดต่อเรื่องรับศพลูกชายนำมาประกอบพิธีทางศาสนานะครับขณะที่ทีมข่าวพูดคุยกับเพื่อนบ้านนะครับก็บอกนะครับว่ารู้สึกสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเพราะรู้จักและคุ้นชินกับปู่และย่าของเด็กที่เสียชีวิตซึ่งเป็นคนอัธยาศัยดีและเป็นที่รู้จักของคนในชุมชนนะครับโดยย่านะครับเป็นอดีตข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการมาประมาณ6ปีแล้วนะครับแต่หลังเกษียณยังคงรับสอนพิเศษเป็นประจำในสายตาของเพื่อนบ้านนะครับทั้งปู่และย่านะครับเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยตรงไปตรงมาและมักจะทักทายพูดคุยกับคนในละแวกบ้านอยู่เสมอนะครับและดูแลเอาใจใส่หลานเป็นอย่างดีครับส่วนหลานชายครับหรือว่าเด็กชายที่ก่อเหตุเพื่อนบ้านบอกนะครับว่าไม่ค่อยได้พบเห็นตั้งแต่เริ่มโตขึ้นนะครับเนื่องจากเด็กชายจะเดินทางไปเรียนหนังสือตั้งแต่ช่วงเช้าโดยจะมีรถตู้ของโรงเรียนมารับและกลับบ้านในช่วงเย็นขณะที่ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็มักจะเก็บตัวอยู่ภายในบ้านนะครับไม่ค่อยออกมาวิ่งเล่นหรือสุงสิงกับเพื่อนรุ่นเดียวกันนะครับในหมู่บ้านเหมือนเด็กคนอื่นๆครับ
3: ก็รู้เห็นเดินก็ทักทายกันนี
4: ่ครับ
3: เป็นคนปู่เป็นคนพื้นที
4: ่
3: ย่าแกก็เกษียณมาได้อ่ะ5-6 ปีแล้ว
4: ย่าทำประกอบอาชีพอะไรนะครับ
3: เป็นครู
4: เป็นครูใช่ไหมครับ
3: เป็นครูแล้วก็เกษียณมาแล้วเกษียณมาได้5-6 ปีแล้วก็มารับสอนพิเศษ
4: ครับ โดยปกติแล้วเท่าที่รู้จักกับทางปู่กับย่าเขามีอุปนิสัยยังไงบ้างครับ
3: เขาเรียบร้อยนะเขาเป็นคนแบบตรงไปตรงมาน
1: อกจากนี้นะครับเพื่อนบ้านยังบอกอีกนะครับว่าไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงในลักษณะนี้ขึ้นนะครับเพราะที่ผ่านมาไม่เคยเห็นสัญญาณหรือสิ่งผิดปกติที่บ่งชี้ว่าจะนำไปสู่เหตุการณ์รุนแรงเมื่อทราบข่าวก็รู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับพันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนะครับก็เดินทางมาประชุมติดตามความคืบหน้าสำนวนคดีที่สภ.ปรายบางโดยเปิดเผยนะครับว่าวันนี้พนักงานสอบสวนจะเรียกสอบพยานเพิ่มเติมครับทั้งครูที่อยู่ในเหตุการณ์ผู้ปกครองและนักเรียนนะครับเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลและหามูลเหตุที่แท้จริงรวมถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุครับโดยต้องตรวจสอบความเชื่อมโยงและแยกประเด็นให้ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับครูครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่นำไปสู่การก่อเหตุที่แท้จริงครับ
5: นะครับตอนนี้ทางโรงพักก็จะมีการเรียกคุณครูมาสอบเพื่อที่จะหาข้อมูลว่าความเชื่อมโยงจะเกิดจากสาเหตุอะไร
6: ครับ
5: ต้องแยกให้ออกระหว่างครอบครัวโรงเรียนนะครับหรือติดเกมหรือเพื่อนต่างๆที่เกิดจากอะไรคือเราต้องหามูลเหตุให้ชัดเจนก่อนนะครับว่ามูลเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่
6: ครับแล้วจะมีการสอบพยานคนใกล้ชิดยังมีพ่อหรือว่าทาง
5: อ๋อสอบ
6: เดินทางมาที่นี่แบบนี้ใช่ไหมคร
5: ับ เมื่อวานนี้สอบเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวต้องดูเอกสารว่าอาจจะต้องมีการสอบเพิ่มเติมด้วยอะไร
1: คุณผู้ชมครับนอกจากนี้จะเชิญพ่อของเด็กผู้ก่อเหตุนะครับมาสอบเพิ่มเติมหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการสอบไปแล้วบางส่วนนะครับซึ่งจนถึงขณะนี้ครับตำรวจยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งและอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานให้รอบด้านครับคุณผู้ชมครับขณะที่มีรายงานนะครับว่าในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ10โมงนะครับทางรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ครับก็จะมีการแถลงรายละเอียดเพิ่มเติมครับถึงมูลเหตุในการก่อเหตุในครั้งนี้ครับ
7: ครับขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์นะครับผู้ชมครับตอนนี้แม้ว่าจะยังไม่ทราบแรงจูงใจที่แท้จริงในการก่อเหตุของเด็กวัย14ปีนะครับแต่ว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยตำรวจไปพบประวัติว่าผู้ก่อเหตุเคยค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุความรุนแรงแล้วก็ความเครียดนี่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
0: ถ้าดูจากการให้ข้อมูลของเพื่อนรวมถึงคนที่เป็นพยานแวดล้อมเองค่ะทิศทางค่อนข้างตรงกันนะคะเป็นการสังเกตผิวเผินบอกว่าเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนเรียบร้อยเรียนดีฐานะทางบ้านก็ไม่น่าจะขัดสนอะไรค่ะตอนนี้ค่ะจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่หลังจากนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องมองหามูลเหตุจูงใจให้เจอเพื่อมาร่วมหาทางออกหรือว่าค้นหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นอีกในอนาคตไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่เหตุอาชญากรรมรุนแรงเกิดจากผู้ก่อเหตุวัยเด็กคำถามคือแล้วอะไรล่ะที่ทำให้สถานการณ์ความรุนแรงแบบนี้มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมในฐานะกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์วัยรุ่นค้นพบจากการออกแบบเครื่องมือฟังเสียงเด็กและวิจัยเรื่องของทุนชีวิตโดยวัดจากความสุขที่เด็กมีต่อตัวเองทักษะในการอยู่ร่วมกับครอบครัวชุมชนและเพื่อนในโรงเรียนค่ะคุณหมอใช้แนวคิดเรื่องโซนสีคล้ายๆกับสัญญาณไฟจราจรนี่แหละค่ะมาอธิบายถึงสภาพจิตใจต้นทุนชีวิตของเด็กโดยแบ่งเป็นโซนสีเขียวก็คือปกติเด็กใช้ชีวิตได้ตามวัยผิดหวังก็ฟื้นตัวได้ถัดมาคือโซนสีเหลืองเริ่มจะมีปัญหาก็คือเด็กเริ่มจะเครียดสะสมเก็บตัวหงุดหงิดง่ายก่อนที่จะไปสู่โซนสีส้มถือว่าเสี่ยงสูงเด็กเริ่มควบคุมอารมณ์ได้ลำบากแล้วเริ่มมีความก้าวร้าวหมกมุ่นอยู่ความรุนแรงแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความรุนแรงที่ได้เรียนรู้หรือว่าหมกมุ่นอยู่ไปสู่การลงมือจริงสุดท้ายก็คือโซนสีแดงค่ะถือว่าเข้าขั้นวิกฤตอย่างเช่นมีแผนทำร้ายคนพร้อมจะลงมือไม่รู้สึกถึงความรับผิดชอบไม่รู้ผิดชอบชั่วดีนี่เป็นสัญญาณเตือนในการก่อพฤติกรรมรุนแรงต่างๆคุณหมอเริ่มเก็บข้อมูลนี้มาตั้งแต่ปี2552 15ปีเรื่อยมาต่อเนื่องกันนะคะเป็นการเก็บข้อมูลกับนักเรียนชั้นมัธยมกว่า 100,000 คน 100,000 ตัวอย่างพบว่าทุนชีวิตและความสุขของเด็กอ่อนแอลงเรื่อยๆในทุกๆด้านค่ะความสุขของเด็กลดลงไปอยู่ในระดับสีส้มและสีแดงสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือสีไปกระจุกตัวอยู่ที่ด้านของครอบครัวซึ่งระบุว่าพอไปเป็นสีส้มปุ๊บ ครอบครัวอาจจะไม่ใช่เซฟโซนอีกต่อไปเมื่อต้นทุนชีวิตในการรับมือกับปัญหาต่ำช่วงวัยของวัยรุ่นที่อารมณ์นั้นไวกับสิ่งเร้ามีความเครียดสะสมแต่ว่าไม่มีใครรับฟังหรือว่าสังเกตเห็นพอมาถึงจุดนึงค่ะพฤติกรรมรุนแรงก็จะระเบิดออกมา
8: บูลลี่ไม่ได้มีเฉพาะเด็กกับเด็กนะโปรดอย่าเข้าใจผิดบูลลี่แม้กระทั่งผู้ใหญ่กับเด็กผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่กันเองก็ยังมีไอ้การหยอกล้อเล่นกันแล้วก็ทำให้เกิดบาดแผลใจและเกิดความเครียดสะสมแล้วมันไม่มีที่ปรึกษาแล้วไม่สามารถไปปรึกษาหารือใครได้เลยไม่ว่าจะเป็นที่บ้านไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนมันก็เป็นความเครียดสะสมทีนี้วิธีการในการจัดการความเครียดถ้าไม่ได้ถูกฝึกมาอีกว่าทำให้เย็นลงได้อย่างไรเป็นวิธีการจัดการความเครียดแบบเย็นลงไม่ได้วิธีการจัดการความเครียดแบบสไตล์เด็กๆของเขาก็คือเมื่อเครียดก็ต้องจัดการกับอารมณ์แบบแรงๆก็คือจะต้องไปซ้อมยิงปืนจะต้องเล่นกับปืนจะต้องเล่นกับในเกมก็ได้ฆ่าล้างทำลายคือถ้าสะสมความรุนแรงในลักษณะอย่างนี้มันก็จะนำมาสู่เหตุการณ์ที่วันหนึ่งถ้าฟิวขาดเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วแถมไม่สามารถปรึกษาหารือใครได้แล้วถูกยั่วยวนหรือไม่ก็คือแม้กระทั่งตัวเองก็อาจจะออกแบบซะเองอย่างกรณีนี้เชื่อว่ามีการวางแผนมาพอสมควรเหมือนกัน
0: คุณอนุชาคุณผู้ชมคะมีข้อสังเกตสำคัญจากคุณหมอค่ะคืออย่ามองว่าเด็กที่มีผลการเรียนดีเกรดดีครอบครัวฐานะดีเนี่ยนั่นไม่ได้แปลว่าใจของเด็กแข็งแรงนะคะเราไม่สามารถมองข้ามสัญญาณอันตรายหรือว่าตัดสินได้ว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่ก่อการอย่างในอดีตก็มีตัวอย่างให้เห็นมาแล้ว
8: ลบทัศนคติของผู้ใหญ่ที่ชอบคิดมาแบบเหมือนหุ่นยนต์อะนะแบบเดิมอะว่าถ้าเป็นครอบครัวอย่าร้างครอบครัวเฉพาะยากลำบากครอบครัวที่พ่อแม่ไม่มีการศึกษามีความเสี่ยงมันก็จริงนะครับไม่ได้ปฏิเสธนะแต่กรณีของห้างดังเนี่ยพ่อแม่มีการศึกษาอยู่ด้วยกันแท้ๆแล้วก็ไม่ได้อยู่ในสภาวะยากลำบากก็ยังกราดยิงที่ห้างดังนั้นอย่างได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยฉีกกฎอันนี้เนี่ยจะทำให้รู้ว่าโครงสร้างของครอบครัวอย่างเดียวมันไม่เพียงพอมิติของประเทศในมิติการเน้นรายละเอียดกับการพัฒนาซอฟต์สกิลทักษะในการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ภายในบ้านมันมีนัยยะมากกว่าความร่ำรวยหรือระดับการศึกษาต่อให้คุณจะจบด็อกเตอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นส่งสัญญาณแรกที่อยากจะให้ลบมายาคติทัศนคติเดิมๆไปก่อนทัศนคติอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเป็นเด็กนิ่มๆเรียบร้อยถ้าเป็นเด็กเรียนดีนั่นแหละคือเด็กดีคำตอบคือไม่จริงเรียนดีก็ส่วนของเรียนดีแต่ความเครียดสะสมมันก็มีได้ที่เรียนดีออกมาก่อการก็เยอะ
0: คุณหมอย้ำถึงทักษะการรับมือกับความผิดหวังการจัดการอารมณ์และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะคะบอกว่านี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับวัยรุ่นในขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมรอบตัวทั้งคนในครอบครัวเพื่อนโรงเรียนก็ไม่ควรมองข้ามธงแดงเพราะว่าการก่อนเกิดเหตุรุนแรงเนี่ยมักจะมีสัญญาณเตือนมาก่อนเสมอไปพร้อมๆกับการสร้างระบบการศึกษาและค่านิยมให้ความสำคัญกับคุณภาพพลเมืองมากกว่าระบบแพ้คัดออกแล้วก็รอให้เกิดเหตุเด็กเป็นผู้ก่อเหตุแล้วจากนั้นสังคมค่อยมาสนใจถอดบทเรียนแบบนี้ไม่รู้จบ
7: เหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาไม่เพียงแต่จะสร้างความสูญเสียนะครับแต่ว่ายังเป็นสัญญาณเตือนภัยถึงปัญหาความรุนแรงในรั้วโรงเรียนไทยที่มีมาอย่างยาวนานครับคำถามสำคัญก็คือตอนนี้แต่ละโรงเรียนมีความพร้อมแค่ไหนถ้าเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นครับคำตอบจากนักวิชาการด้านการศึกษาซึ่งเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับอาจารย์จวงปารมีวัยจงเจริญก็คือแทบจะไม่มีความพร้อมเลยครับเนื่องจากว่าภาระของแต่ละโรงเรียนไทยโดยเฉพาะโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่จำนวนครู1คนจะต้องดูแลนักเรียน 15-20 คนแต่โรงเรียนขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะสูงถึง40คนนะครับทำให้ปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนไม่ได้มีเพียงแค่การทำร้ายร่างกายครับแต่ยังรวมถึงการบูลลี่และความรุนแรงทางจิตใจที่กัดเซาะสุขภาวะของเยาวชนไทยมาโดยตลอดทำให้เกิดเหตุรุนแรงในรั้วโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่องและมีข่าวสะเทือนขวัญแทบทุกปีการศึกษาครับสำหรับการหาทางออกเพื่อที่จะป้องกันเหตุซ้ำรอยอาจารย์จวงระบุว่าทางกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเบื้องต้น ก็คือมาตรการในการตรวจค้นอาวุธทั้งกระเป๋าและตัวนักเรียนก่อนจะเข้าเรียนแต่มาตรการนี้ยังคงมีข้อกังวลสำคัญใน3ด้านนะครับก็คือศักยภาพและจำนวนครูที่ไม่เพียงพอความปลอดภัยของตัวครูผู้ตรวจค้นเองและประเด็นสิทธิในเนื้อตัวร่างกายรวมไปถึงความเป็นส่วนตัว PDPA ของนักเรียนครับกระทรวงศึกษาธิการจึงต้องเร่งทบทวนเรื่องของภาระครูอย่างเร่งด่วนเพราะว่าเป็นพื้นฐานของการเฝ้าระวังความปลอดภัยครับ
9: จริงๆอ่ะครูไม่ได้สอนแต่วิชาการครูก็จะต้องสอนคุณธรรมจริยธรรมอบรมนักเรียนด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็จะต้องเฝ้าระวังจับสัญญาณพฤติกรรมต่างๆของนักเรียนด้วยแต่มาณวันนี้มันทำแทบไม่ได้คุณกันเพราะว่านักเรียนต่อห้องเนี่ยโดยเฉพาะโรงเรียนมีชื่อเสียงโด่งดังห้องหนึ่งอ่ะ40กว่าคนจนถึง50คนมันผิดหลักการครู1คนจะทั้งสอนหนังสือทั้งอบรมนะมารยาทศีลธรรมจริยธรรมแล้วก็จับสัญญาณพฤติกรรมต่างๆของนักเรียนในห้องที่มีห้อง40ขึ้นไปจนถึง50เนี่ยมันแทบไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งอันนึงที่เราต้องคุยกันเพราะว่าหลักสากลเนี่ยจำนวนนักเรียนที่เหมาะสมที่ครูจะดูแลได้ทั่วถึงมันไม่ควรเกิน25คนแต่ประเทศไทยมันมีปัญหาเรื่องโรงเรียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยมีแต่นักเรียนแห่เข้าแล้วมันมีความตรงกันข้ามมีภาวะย้อนแย้งหรือภาวะตรงกันข้ามพอเป็นนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กหรือขนาดกลางเนี่ยเราก็ทราบอยู่ว่าเป็นปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งของการศึกษาไทย
7: ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังระบุด้วยนะครับว่าทางออกในระยะกลางและระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยครับเพื่อที่จะวาง3ระบบหลักก็คือระบบป้องกันระบบรับแจ้งเหตุผ่านแอปพลิเคชันและระบบเยียวยาฟื้นฟูที่โปร่งใสสำหรับการเยียวยาเร่งด่วนในขณะนี้รัฐบาลได้ส่งทีม MCAT พร้อมกับประสานสหวิชาชีพและนักจิตวิทยาจากหลายภาคส่วนเข้าไปประกบดูแลสภาพจิตใจทั้งนักเรียนและครูที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะการตรวจเช็คระดับความเครียดและผลกระทบทางจิตใจตั้งแต่วันจันทร์นี้เป็นต้นไปครับเพื่อที่จะฟื้นฟูโรงเรียนให้กลับมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอีกครั้งนึงครับ
0: พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนตอนนี้อยู่ตรงไหนยังคงเป็นคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีค่ะล่าสุดก็มีภาพเผยแพร่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่นักเรียนชายใช้อาวุธปืนข่มขู่และทำร้ายนักเรียนอีกคนนึงค่ะเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่โรงเรียนนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นภายในอาคารแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียนย่านสามเสนค่ะนรพัฒน์สิทธิ์ภัทรสิริชัยศิลป์รองประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมโพสต์ภาพนิ่งจากคลิปซึ่งระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่นักเรียนชั้นมัธยมชาย2คนใช้ปืนข่มขู่และทำร้ายร่างกายนักเรียนคนหนึ่งค่ะโดยอ้างว่าเป็นโรงเรียนดังแห่งหนึ่งย่านสามเสนและข้อความอ้างว่ามีผู้ปกครองส่งคลิปมาให้ในโพสต์นรพัฒน์สิทธิ์อ้างผู้ปกครองระบุว่าเด็กที่โดนทำร้ายเป็นลูกของคุณครูในโรงเรียนขณะที่เด็กคนที่ชักปืนขู่เป็นลูกของสจ.คนหนึ่งทางภาคอีสานพร้อมกับตั้งคำถามว่าอาวุธปืนหลุดรอดเข้าไปในโรงเรียนได้อย่างไรและมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนอยู่ที่ไหนทำไมเด็กนักเรียนถึงพกพาอาวุธปืนเข้าไปในสถานศึกษาได้ง่ายดายขนาดนี้โชคดีแค่ไหนที่ไม่เกิดเหตุรุนแรงปืนไม่ลั่นและไม่มีใครต้องเสียชีวิตโดยข้อมูลของคนที่ก่อเหตุระบุว่าเป็นลูกของสจ.ก็ยิ่งทำให้สังคมถูกจับตาอย่างใกล้ชิดค่ะว่าเรื่องนี้จะจบลงแบบเงียบหายหรือไม่กฎหมายและบทลงโทษจะศักดิ์สิทธิ์มากพอที่จะปกป้องเด็กที่เป็นเหยื่อได้หรือเปล่าความปลอดภัยในสถานศึกษาอยู่ที่ไหนพ่อแม่ส่งลูกไปเรียนด้วยความหวังว่าลูกจะปลอดภัยแต่กลับต้องมาเจอเพื่อนร่วมชั้นพกปืนมาขู่กระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารโรงเรียนจะมีมาตรการรับมืออย่างไรกับเรื่องแบบนี้ไม่ใช่การล้อมคอกเมื่อวัวหายนี่เป็นโพสต์ที่ถูกตั้งคำถามเกิดขึ้นแล้วนะคะในคลิปบางช่วงค่ะมีคำอ้างของผู้ก่อเหตุถึงต้นเหตุของการกระทำมีการพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตซึ่งเคยถูกนักเรียนที่ทำร้ายกลั่นแกล้งและถูกบูลลี่ทำร้ายร่างกายมาก่อนซึ่งนักเรียนชายที่อยู่ในคลิปก็ได้มีการยกมือไหว้ขอโทษกับสิ่งที่เคยทำลงไปสำหรับคลิปเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นภายในโรงเรียนค่ะแต่เป็นอาคารซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียน
7: ขณะที่โรงเรียนเซนคาเบียนก็ออกแถลงการชี้แจงนะครับว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยเชิญนักเรียนผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูล พร้อมกับประสานตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทางโรงเรียนระบุว่าได้ดำเนินการทางวินัยกับนักเรียนตามระเบียบและกฎหมายแล้วพร้อมกับเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยแล้วก็ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายกรณีครับส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบทางโรงเรียนก็จัดให้มีการดูแลด้านความปลอดภัยฟื้นฟูสภาพจิตใจและติดตามอย่างใกล้ชิดโดยครูผู้เชี่ยวชาญครับพร้อมกับการเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยทั้งภายในแล้วก็โดยรอบโรงเรียนโดยมีการประสานตำรวจนะครับและยืนยันว่าโรงเรียนไม่ยอมรับหรือสนับสนุนความรุนแรงในทุกรูปแบบครับ
0: คุณผู้ชมคะยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดมหาสารคามเมื่อผู้ปกครองของนักเรียนชายชั้นม.3โรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามมาร้องเรียนสื่อหลังจากลูกชายถูกนักเรียนรุ่นน้องชั้นม.2ทำร้ายร่างกายหลายครั้งโดยเหตุล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่4สิงหาคมลูกชายถูกชกที่ใบหน้าปากแตกและมีอาการปวดที่บริเวณกรามแพทย์ระบุว่าพบบาดแผลภายในช่องปากและมีอาการปวดที่บริเวณคางแม่ของเด็กที่ถูกกระทำเล่าว่าลูกชายถูกกลั่นแกล้งมาตั้งแต่ชั้นม.2 ที่ผ่านมาเคยพูดคุยกับโรงเรียนแต่เห็นว่าเป็นการหยอกล้อของเด็กจึงไม่ได้ติดใจค่ะกระทั่งเกิดเหตุรุนแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งจึงได้ขอดูกล้องวงจรปิดแต่ได้รับข้อมูลว่าบริเวณดังกล่าวไม่มีกล้องหรือว่ากล้องที่ใช้งานได
10: ้ลูกหนูหันหน้ามาเขาใช้กำปั้นชกหน้าลูกหนูเลยก็ตามที่เห็นภาพอะค่ะว่าเขาตั้งใจจะไปหาเรื่องโดยตรงแล้วพอเราเป็นลงบันทึกประจำวันไว้เรากะว่าผู้ปกครองน่าจะคุยได้แหละน่าจะอบรมสั่งสอนลูกได้คุณครูน่าจะหาทางออกที่ดีสำหรับนักเรียนที่เกเรคุณสามารถทำอะไรที่รุนแรงสามารถทำให้เด็กทุกคนกลัวได้ไหมประมาณนี้ค่ะแต่คุณครูบอกหนูว่าคุณครูทำอะไรไม่ได้นอกจากตักเตือนเด็ก
0: แม่ก็ยอมรับนะคะว่ากังวลกับสภาพจิตใจของลูกค่ะหลังจากถูกกลั่นแกล้งอย่างต่อเนื่องแล้วก็กังวลว่าหากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขอาจจะนำไปสู่เหตุการณ์ที่รุนแรงกว่านี้พร้อมกับเรียกร้องให้โรงเรียนเร่งหาทางป้องกันและดูแลนักเรียนอย่างจริงจัง
7: ส่วนความคืบหน้าของคดีฆาตกรรมที่จังหวัดชลบุรีนะครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็นำกำลังเข้าไปค้นบ้านของช่างเหน่งซึ่งเป็นคนสนิทของนายป่องนะครับหลังจากที่พบรถจักรยานยนต์ที่นายป่องและนายธงใช้หลบหนีเป็นของช่างเหน่งเบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายครับพลตำรวจโทอัชยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำกำลังเข้าค้นบ้านและอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ของช่างเหน่งนะครับพยานในคดีในป๋องร่วมกันฆ่าฝังดินสองพี่น้องชาวรัสเซียในตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสืบเนื่องจากว่าเป็นบุคคลที่แจ้งตำรวจว่าพบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตอยู่กับในป๋องและช่างเหน่งยังเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันที่นายป๋องใช้ขี่หลบหนีไปที่จังหวัดสระแก้วทันทีที่ตำรวจปศนำหมายค้นไปบุกค้นบ้านของช่างเหน่งนะครับซึ่งอาศัยอยู่กับภรรยาและพี่ชายทั้งหมดเนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีก่อนที่ทางตำรวจจะได้พูดคุยกับช่างเหน่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนายป๋องช่างเหน่งยอมรับนะครับว่ารู้จักกับนายป๋องเพราะว่าเป็นลูกค้าเก่าของอู่ซ่อมรถเมื่อ8ปีที่แล้วก่อนที่นายป๋องจะติดคุกโดยหลังจากได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำนายป๋องก็ได้ติดต่อมาหาเพราะว่ามีจักรยานยนต์ที่จำนำเอาไว้ก่อนที่จะเข้าเรือนจำและได้ขออาศัยอยู่ด้วยประมาณ 2-3 วันก่อนที่จะเดินทางไปที่จังหวัดระยองตัวเองเนี่ยมีห้องเช่าอยู่นะครับก็เลยให้นายป๋องไปพักอยู่ที่นั่นก่อนจนกระทั่งสงสัยว่านายป๋องไปก่อเหตุก็เลยได้โทรศัพท์ไปแจ้งกับตำรวจพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดส่วนภรรยาของช่างเหน่งระบุนะครับว่ารู้จักกับนายป๋องแบบผิวเผินแล้วก็ไม่ได้มีการติดต่อกันแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการตรวจค้นบ้านและอู่ซ่อมรถของช่างเหน่งนะครับตำรวจไม่พบยาเสพติดหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดครับ
0: คืนนี้จะเป็นคืนแรกของการสวดอภิธรรมศพนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าขลุ่นโซโล่ที่บ้านเกิดในจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะหลังจากที่ส่งร่างถึงครอบครัวเมื่อวานนี้นะคะท่ามกลางการรอคอยของญาติครอบครัวและแฟนคลับ ร่างของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮลุนโซโล่มาถึงบ้านเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อช่วงค่ำวานนี้ค่ะมีครอบครัวญาติคุณครูเพื่อนร่วมรุ่นและแฟนคลับหลายคนรอคอยทางญาติและฝ่ายจัดงานไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพภายในบริเวณบ้านที่ตั้งศพเพราะว่าทุกคนยังคงอยู่ในอาการเศร้าเสียใจและอยู่ในระยะทำใจอยู่โดยขอให้ญาติใกล้ที่ใกล้ชิดดำเนินการเป็นการภายในก่อนขณะผู้ที่เดินทางมาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลต่างเข้าไปทักทายแสดงความห่วงใยกับย่าของฮลุนโซโล่โดยคุณย่าบัวสงมีจิตใจที่เข้มแข็งและคอยขอบคุณคนที่เดินทางมาร่วมงาน
11: สมยังห่วงยังอีกอยู่จ้ะยังเป็นห่วงยังอีกอยู่บ่ห่วง
12: สบายใจแล้วครับลงในโรงแรมไปเป็นเทวดาหน่อยขอย่าย
11: ย่ายจะบอกไหมกับหลานได้ว่ายังเล่าไปก็ยังกับเล่าไป
13: เพราะว่าอย่างนั้นคือมันมาของการของช่วงนั้นเลยไม่เป็นงานเรื่องบริษัทใหญ่เลยไม่เป็น
0: ครอบครัวจะตั้งศพฮลุนโซโล่บำเพ็ญกุศลที่บ้านสี่แยกอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเวลา3วันค่ะซึ่งคืนแรกของวันนี้จะมีการสวดทำบุญตามประเพณีขณะที่คืนวันที่8ถึง10สิงหาคมจะประกอบพิธีสวดอภิธรรมก่อนจะมีการฌาปนกิจในวันที่11สิงหาคมที่วัดรังสีชัชวาลซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้าน
7: สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ยังคงน่าเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับระดับน้ำในแม่น้ำปายเพิ่มสูงเกินจุดวิกฤตแล้วก็ทำให้สะพานสุตองเป้ถูกกระแสน้ำพัดเสียหายครับสะพานสุตองเป้บ้านกรุงไม้สักตำบลปางหมูอำเภอจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับถูกกระแสน้ำป่าพัดท่อนไม้ขนาดใหญ่เข้ากระแทกสะพานทำให้สะพานขาดเพิ่มจากเดิมประมาณ4เมตรเป็นเกือบ10เมตรครับพระและเนนไม่สามารถที่จะเดินข้ามสะพานไปบิณฑบาตในหมู่บ้านได้ตามปกติเนื่องจากว่าฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำทั้งอำเภอปายปางมาผ้าและอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนครับทำให้สถานีวัดระดับน้ำปายสูงกว่าระดับวิกฤตที่ 2.75 เมตรส่งผลให้น้ำเริ่มไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรในตำบลปางหมูและตำบลผาบ่องทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรหลายแห่งเบื้องต้นมีนาข้าวได้รับผลกระทบกว่า100ไร่ส่วนบริเวณสะพานแม่สุยะ2ตำบลห้วยผารถบรรทุกหนักติดลมครับหลังจากพื้นที่สะพานเพิ่งจะได้รับการซ่อมแซมเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถไถช่วยกันดึงรถออกก่อนที่จะพบว่าดินบริเวณดังกล่าวนั้นทรุดตัวครับจึงเปิดให้สัญจรได้เพียง1ช่องทางและห้ามรถบรรทุกน้ำหนักมากผ่านพร้อมกับเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากว่ายังคงมีฝนตกต่อเนื่องครับ
0: ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่น้ำป่าไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่บ้านห้วย6ตำบลเมืองแหงอำเภอเวียงแหงกระทบประมาณ50หลังคาเรือนค่ะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพ5ครอบครัวรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดที่ปลอดภัยและยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่สถานการณ์ที่จังหวัดน่านระดับน้ำในแม่น้ำน่านในตัวเมืองยังต่ำกว่าตลิ่งแต่เทศบาลเมืองน่านติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนช่วงวันที่8ถึง9สิงหาคมระบุว่าภาคเหนือจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เดี๋ยววันนี้คาดว่าจะมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะจุดที่อยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มและใกล้กับทางน้ำไหลผ่านระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
7: ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหลายพื้นที่ก็ยังได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเช่นเดียวกันครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นาข้าวในตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาอำเภอหนองกี่มีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างและน้ำเอ่อท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านทุ่งรวงทองระดับน้ำสูงประมาณ50เซนติเมตรก็ส่งผลให้รถจักรยานยนต์และรถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้ครับที่จังหวัดยโสธรเขื่อนยโสธรพนมไพรเปิดประตูระบายน้ำทั้ง8บานเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำในแม่น้ำชีรองรับมวลน้ำจากลำน้ำที่ยังคงเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร พร้อมกับเตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงระหว่างวันที่7ถึง11สิงหาคมครับขณะที่ระดับน้ำโขงในจังหวัดมุกดาหารและนครพนมก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมุกดาหารนะครับวัดได้ 10.42 เมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้44เซนติเมตรต่ำกว่าระดับวิกฤต 12.5 เมตรครับขณะที่นครพนมวัดได้ 10.48 เมตรเพิ่มขึ้น41เซนติเมตรต่ำกว่าระดับวิกฤต 12 เมตรทั้ง2จังหวัดกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเตรียมรับมือสถานการณ์ขณะที่ชาวประมงพื้นบ้านก็ต้องปรับพื้นที่ทำประ

0: และเร่งย้ายอุปกรณ์ขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยครับ
1: คุณผู้ชมคะสถานการณ์ในเวลานี้สเปนเริ่มคุมเข้มชายแดนกับอิตาลีค่ะเพื่อเป็นการตอบโต้อิตาลีที่ระงับข้อตกลงเชงเก้นกับสเปนก่อนหน้านี้สืบเนื่องจากวิกฤตคลื่นผู้อพยพในเซอูตาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังพบเห็นกลุ่มผู้อพยพนอนพักตามชายหาดและริมถนนในเซอูตาดินแดนของสเปนในแอฟริกาเหนือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นผู้อพยพประมาณ 78,000 คนที่ลักลอบข้ามแดนเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยผู้อพยพส่วนใหญ่กลับโมร็อกโกไปแล้วแต่คาดว่ายังอยู่ในพื้นที่อีกประมาณ 2,000 คนล่าสุดมีรายงานว่าสเปนเริ่มใช้มาตรการควบคุมชายแดนกับผู้เดินทางจากอิตาลีทั้งทางอากาศและทางทะเลแล้วเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นและจะบังคับใช้เป็นเวลา1เดือนความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังอิตาลีประกาศใช้มาตรการลักษณะเดียวกันกับผู้เดินทางจากสเปนโดยให้เหตุผลว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อพยพที่หลุดเข้าเซอูตาเดินทางต่อเข้ามายังอิตาลีจนถึงตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าทำไมผู้อพยพหลายหมื่นคนจึงพยายามเข้าไปในเซอูตาพร้อมๆกันแต่กรรมาธิการการย้ายถิ่นของสภาพยุโรปคาดว่าน่าจะเกิดจากเครือข่ายอาชญากรรมปล่อยข่าวปลอมล่อลวงผู้อพยพซึ่งเป็นข้อสันนิษฐานที่รัฐบาลสเปนเห็นพ้องด้วย
0: ทัพตะกร้อไทยคว้าแชมป์เพิ่มอีก2รายการในศึกตะกร้อ Kings Cup นะครับส่วนเมียนมาสร้างเซอร์ไพรส์คว้าแชมป์ตะกร้อ4คนชายครับการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่39ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์และไอแลนด์นะครับทีมไทยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ3จาก4ประเภทครับไฮไลท์อยู่ที่ประเภททีมเดี่ยวชายนะครับกฤษณพงษ์นนทโคตรมัครินพันมกรและธนพลซับเย็นครับลงสนามพบกับฟิลิปปินส์ที่พลิกล็อกเอาชนะมาเลเซียผ่านเข้ารอบมาได้ปรากฏว่าไทยเอาชนะฟิลิปปินส์ไป2เซตรวดนะครับ15ต่อ12 15ต่อ11คว้าแชมป์ได้สำเร็จทางด้านตะกร้อ4คนหญิงรอบชิงชนะเลิศก็เป็นการรีแมตช์คู่ชิงเมื่อปีที่แล้วนะครับทีมสาวไทยในชุดสีแดงประกอบไปด้วยวิภาดาจิตพรวนมลิกาบุญทศสมฤดีปรือปรักและมัสยาดวงศรีพบกับแชมป์เก่าเวียดนามปรากฏว่าสาวไทยต้องลุ้นเหนื่อยถึง3เซตครับก่อนที่จะแซงเอาชนะเวียดนามไป2ต่อ1เซต14ต่อ17 15ต่อ11และ15ต่อ13กลับประทวงแชมป์ได้สำเร็จส่วนตะกร้อ4คนชายนะครับทีมไทยผ่านเข้ารอบชิงไปพบกับเมียนมาก่อนที่เมียนมาจะสร้างเซอร์ไพรส์เอาชนะไทยไปได้2ต่อ1เซตคว้าแชมป์ไปได้สำเร็จนะครับหลังจากนี้ตะกร้อ Kings Cup จะเข้าสู่โปรแกรมแข่งขันประเภททีมชุดชายและทีมหญิงครับโดยประเภททีมหญิงไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 18:00 น.ครับ
1: ได้เวลาของไทยบันเทิงแล้วค่ะวันนี้พบกับคุณเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะ

0: สวัสดีค่ะรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2นะคะ12ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบมาบอกเลยว่าโดดเด่นด้วยเรื่องวัตถุดิบทั้งนั้นและวัตถุดิบบางประเภทถ้าไม่ได้ถูกนำเสนอผ่านรายการเนี่ยหลายคนอาจจะมีไม่คุ้นเคยหรือว่าอาจจะหลงลืมไปแล้วนะคะวันนี้พาไปติดตามกันต่อนะคะกับอีก4ถ้วยที่ผ่านเข้ารอบลึกมาจะมีเรื่องราวของวัตถุดิบที่น่าสนใจอะไรกันบ้างไปชมจากตัวอย่างค่ะไม่ธรรมดานะคะสำหรับวัตถุดิบที่อยู่ในน้ำพริกรอบ12ทีมสุดท้ายในสัปดาห์นี้ก็จะขนของดีจากท้องถิ่นที่เราเนี่ยนึกไม่ถึงว่าจะนำมาทำเป็นน้ำพริกได้ด้วยก็เอามารวมไว้ในสำรับเดียวนะคะทั้งตับปลาทูค่ะที่นำมากินเคียงกับน้ำพริกนรกหรือว่าใบยาสูบที่ผ่านกรรมวิธีการตากและหมักอย่างพิถีพิถันก่อนจะนำไปทำเป็นน้ำพริกยังมีหัวข่ากับเคยปลาที่นำไปย่างจนหอมแล้วก็ปรุงจนมีรสจัดจ้านรวมไปถึงอีเหี่ยวค่ะหรือว่าหน่อไม้ที่ผ่านภูมิปัญญาการถนอมอาหารของชาวบ้านนาตะกรุดอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ที่นำมาใช้รังสรรค์เป็นน้ำพริกถ้วยใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนนะคะแม้แต่นักเล่าเรื่องอาหารอย่างคุณหมีจิรณรงค์ที่เดินทางมา107ย่านน้ำแล้วก็คุ้นเคยกับอีเหี่ยวมาบ้างยังทึ่งกับการนำวัตถุดิบนี้มาทำเป็นน้ำพริกค่ะ
1: เราเคยเห็นมาก่อนว่าเป็นหนึ่งของดีของศรีเทพเนาะแล้วก็จะเคยกินในรูปแบบของเขามาทำเป็นแกงซึ่งใส่หมูใส่มันก็เป็นคล้ายๆซุปเอากับทีมที่ศรีเทพเนี่ยเอามาทำเป็นน้ำพริกเนี่ยมันก็ได้อีกเท็กเจอร์หนึ่งของอีเหี่ยวซึ่งเราจะได้กลิ่นเดิมของตัวอีเหี่ยวรสชาติเดิมของตัวอีเหี่ยวด้วยได้ชิมรสจริงๆของภูมิปัญญาในการ เก็บหน่อไม้ในฤดูกาลของเขาเอาไว้ใช้ตลอดทั้งปี
0: สัปดาห์นี้นะคะทีมน้ำพริกอีเหี่ยวและทีมน้ำพริกอีก3ทีมก็จะต้องระดมสมองกับเชฟพี่เลี้ยงค่ะเพื่ออัปเกรดรสชาติเครื่องเคียงแล้วก็การนำเสนอน้ำพริกให้น่าประทับใจยิ่งกว่าเดิมที่สำคัญในรอบนี้ค่ะใครที่เชียร์ทีมไหนก็สามารถโหวตให้ทีมนั้นไปต่อในรอบชิงชนะเลิศได้สัปดาห์นี้เริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2วันนี้นะคะก็คือเวลาบ่าย 2:05 นถึงเที่ยงคืนของวันศุกร์ที่14สิงหาคมที่ LINE @thaipbs เราจำกัด1คนต่อ1สิทธิ์การโหวตนะคะถ้าพูดถึงน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของสอนเพชรสอนสุพรรณนะคะจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีใครเทียบได้เพราะว่าได้ชื่อว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งชายที่เสียงสูงมากขณะที่นักร้องหญิงเนี่ยยังต้องยอมหลีกทางให้นะคะแล้วก็หลายเพลงดังยังคงเป็นอมตะและเป็นที่คิดถึงอย่างทุกวันนี้ค่ะวันนี้รายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนนะคะก็รับชมต่อจากรายการยกพลคนน้ำพริกกันเลยชวนคุณผู้ชมขยับนะคะกับจังหวะสนุกๆกันอยู่หน้าจอเพราะว่าจะนำเพลงดังของคุณอาสอนเพชรมาทำเป็นรำวงค่ะ

0: ขอนำเพลงพ่อสอนเพชรสอนสุพรรณมาร้องให้หายคิดถึงกันอีกทีหนึ่งคนที่ตามรอยลูกคอไม่ใช่ใครทีเด็ดเพชรบ้านนาที่บอกว่าเอาพ่อเป็นแบบอย่างและยังชื่นชอบล่องเสียงเป็นที่สุดซึ่งถ้าศึกษากันให้ดีสอนเพชรคือสุดยอดนักร้องของสุพรรณอีกคนหนึ่งซึ่งจังหวัดนี้มีแต่ตำนานนักร้องโดยเฉพาะดำแบนสุพรรณครูเพลงของสอนเพชรเองรอบนี้สารพันลั่นทุ่งชวนนักวิชาการลูกทุ่งมาขยี้ลึกๆเลยค่ะ
1: ผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดในเรื่องของนักร้องลูกทุ่งประจำจังหวัดสุพรรณเนี่ยมีแค่สองคนครับ
2: จ้ะ
1: คือครูสุรพลสมบัติเจริญและเมืองมนสมบัติเจริญสองคนนี้เท่านั้นพอมีดำแดนสุพรรณดำแดนสุพรรณนั้นร้องเสียงไปทางสุรพลเพราะเขาร้องสุรพลมาก่อนแต่เหน่อมากกว่าสุรพลเยอะและเหน่อมากกว่าเมืองมนสอนเพชรเดินตามรอยมาจึงเอาลูกผสมเป็นเหน่อสุพรรณแต่สูงยิ่งกว่าเมืองมนขึ้นไปอีกแล้วสูงแบบเสียงสูงโน้ตตัวสูงของแกเนี่ยแกแตะพอดีเป๊ะเป๊ะเป๊ะไม่มีพลาดเลย

ธีสอนเพชรจากไปบทเพลงส่งต่อโดยนักร้องรุ่นลูกรุ่นหลานที่ศรัทธาความดังแบบหาตัวจับได้ยากยังเป็นหน้าประวัติศาสตร์ทั้งน้ำเสียงที่สูงจัดจนทำลำโพง8หลอดแตกมาแล้วหรือแม้แต่การเป็นวงที่มีเพลงเปิดและปิดเป็นของตัวเองและยังดังพลุแตกจากเพลงข้าวไม่มีขายได้รับรางวัลนักร้องดีเด่นเสาอากาศทองคำจากสถานีวิทยุเสียง3ยอดปี2518แต่เจ้าตัวไม่ได้ไปรับรางวัลทำเอาสื่อมวลชนในยุคนั้นงงไปหมดแถมยังมีชื่อเดิมที่ตั้งเองว่าสีเพชรสอนสุพรรณและยังมีเรื่องราวมากมายจริงๆตามต่อได้ในสารพันลั่นทุ่งบางเขนวันนี้ห้ามพลาดบ่าย 3:00 น.ทางไทย PBS

0: ใครใครเล่าใคร
1: และนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะกลับไปที่คุณอนุชาและคุณออนศินีค่ะ
2: ขอบคุณคุณเวนิกาค่ะ
3: ขอบคุณครับจีนเตรียมความพร้อมรับมือกับพายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่คาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งทางตะวันออกระหว่างวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์นี้นะครับแต่ว่าหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นตอนนี้ได้รับผลกระทบแล้วครับฝนและลมกระโชกแรงพัดกระหน่ำอย่างหนักบริเวณถนนในหมู่เกาะอามามิทางตอนใต้ของญี่ปุ่น

0: ฝุ่นขณะที่พายุไต้ฝุ่นดอลฟินเคลื่อนตัวเข้าใกล้ครับพายุลูกนี้มีความเร็วลมสูงสุด216กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับล่าสุดพัดถล่มจังหวัดโอกินาวะแล้วส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย5คนอาคารบ้านเรือนกว่า 14,000 แห่งไม่มีไฟฟ้าใช้ทางการสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ทางตอนใต้สั่งปิดสนามบินหลักบนเกาะโอกินาวะและระงับเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกครับส่วนมณฑลทางตะวันออกของจีนก็สั่งระงับบริการเรือข้ามฟากการก่อสร้างนอกชายฝั่งและสั่งอพยพเรือประมงเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับพายุที่คาดว่าจะพัดถล่มแนวชายฝั่งทางตะวันออกและตอนใต้ในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ถึงช่วงเช้าวันจันทร์ครับทางการจีนยกระดับระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับเรือที่เดินทางผ่านช่องแคบไต้หวันเพื่อที่จะเลี่ยงเส้นทางพายุแต่ว่าฝั่งไต้หวันเองก็ออกมาตอบโต้ว่าความพยายามของจีนในการใช้มาตรการควบคุมการจราจรทางเรือในช่องแคบไต้หวันเป็นเรื่องที่ไร้สาระพร้อมกับย้ำว่าจีนไม่มีสิทธิ์จำกัดการเข้าถึงน่านน้ำสากลครับ
1: ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้าค่ะหลายพื้นที่จะเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ วิริยทสูตรค่ะ

0: วัสดีค่ะระยะนี้ประเทศไทยยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะและในช่วงสุดสัปดาห์นี้ถึงกลางสัปดาห์หน้าจะมีฝนตกหนักมากนะคะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและก็ภาคอีสานตอนบนรวมไปถึงบริเวณภาคตะวันออกสาเหตุหลักๆก็มาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนนะคะเข้าไปหากลุ่มฝนซึ่งปกคลุมอยู่ที่บริเวณอ่าวตังเกียค่ะประกอบกับระยะนี้กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังที่ค่อนข้างแรงนะคะพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมก็จะทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มจะมีโอกาสเสี่ยงสูงมากกว่าพื้นที่อื่นๆนะคะสำหรับระดับความสูงของคลื่นในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนบนระยะนี้จะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้าส่วนบริเวณอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนล่างนะคะคลื่นสูง 1-2เมตรบริเวณที่มีฝนจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยนะคะสำหรับความคืบหน้าของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะพายุลูกนี้นะคะมีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนตัวไปขึ้นฝั่งที่บริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนนะคะในช่วงประมาณวันพรุ่งนี้ถึงวันจันทร์ค่ะสำหรับใครที่มีแผนจะเดินทางในระยะนี้ก็ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะออกเดินทางกันไว้ด้วยนะคะและกลับมาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำไทย PBS สวัสดีค่ะ
1: และทั้งหมดคือข่าวเที่ยงวันนี้นะครับช่วงนี้เราทั้ง2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: กันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจำได้ว่าภาพการเมืองเป็นเรื่องของ2นอ1พอครับประกาศว่ารักใคร่กันดีไม่มีรอยร้าวฉานครับแต่สัปดาห์นี้เนี่ยหนิมกับหนูกอดกันเพื่อยืนยันว่ายังรักใคร่ยั่งยืนนะนี่คือภาพการเมืองว่าเอ๊ะตกลงการเมืองไทยต้องประกาศทุกรอบนะครับว่าเรายังรักกันอยู่ครับ
1: แต่ของเราคือ2ว1 2ไม่ใช่เหรอ
0: 2ว1วเราไม่ต้องประกาศเราไม่ได้ทะเลาะกัน
2: แต่ผมมองอย่างนี้นะคุณวิสุทธิ์อาจจะมองไม่เหมือนคนอื่นนะคือถ้าถามอ่ะ
0: ครับ
2: คือภาพที่คุณอนุทินกอดกับคุณเนวินแล้วก็คุณพิพัฒน์นั่งข้างล่างเนี่ยที่เราพูดกัน
0: เดี๋ยวจะเวลาขอลาครับว่า
2: อันนี้ผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของบรรดาลูกหลานของนักการเมืองอาวุโสเนี่ยที่มาทำหน้าที่เนี่ยอาจจะยังไม่ถึงจุดแล้วก็อาจจะมีการกดดันกันพอสมควรนะแต่ไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์เป็นเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ของรัฐบาลอันนี้ผมไม่แปลกใจนะเพราะมันคิดไม่ตรงกันมันต้องมีอยู่แล้วแต่รูปที่มันเป็นรูปที่บอกแล้วมันก็ทำให้ข่าวก่อนหน้านี้มันจางไปโดยเวลารวดเร็วเนี่ยก็คือเรื่องที่บอกว่ามีการไปเจรจากันในต่างประเทศใช่ไหมคุณชัย
1: มอนาโก
2: ซึ่งคุณธรรมนัสแกก็ปฏิเสธซึ่งก็จริง
0: ซึ่งก็ไม่จริง
2: ซึ่งไม่แกปฏิเสธจริง
0: ถูก
2: ปฏิเสธจริงไม่ใช่ปฏิเสธจริงว่าไม่ใช่เรื่องจริงโอเคพูดให้มันชัดๆนะแล้วก็ถัดจากนั้นเนี่ยมันก็มีข่าวก็มีคนปล่อยข่าวเรื่องพรรคแดงคือเพื่อไทยจะมารวมกับพรรคเขียวแล้วจะมารวมกับพรรคส้ม
0: เอาส้มไปด้วย
2: ใช่ไหมคุณชายใช่ไหมซึ่งจำนวนเนี่ยจำนวนนะคุณเอาดูสิ452แต่ผมจำไม่ผิดนะกล้าทำนึกจะ52
1: กล้าทำนี่58แล้วป่ะ
2: 5เท่าไหร่ไม่แล้วเอา50กว่าแล้วกัน50แล้วกัน
1: 70ของเพื่อไทย
2: 70กว่า50กว่าก็120กว่าบ่130มาบวกกับไอ้นี่อีก120มันก็250กว่าๆเกินครึ่ง
1: ไอ้นิดนึง
2: เกินครึ่งอ่ะเกินครึ่งนิดนึงอ่ะแต่ว่าก็อาจจะมีปีเราพูดถึงแบบสมัยก่อนอ่ะมันจะบีออกมา
0: อ่าม
2: ันแล้วไล่ออกก็ไล่ออกอะไรเงี้ยไล่ออกก็ยังเป็นส.ส.อะไรประมาณเนี้ยนะใช่มั้ยมีบีออกมาเนี่ยมันก็ทำให้เกิน250ได้ไม่ใช่ไม่ได้แต่ท่านก็อย่าลืมข้อเท็จจริงว่าพรรคประชาชนเขาบอกแล้วว่าเขาไม่ร่วมกับรัฐบาลที่มีพรรคของคุณกล้าทำพรรคกล้าทำ
1: เราไม่มีเทา
0: คุณธรรมนัส
2: อย่าไปเรียกเทาเลยเอาเป็นว่าพรรคกล้าทำก็แล้วกัน
1: ในประโยคนี้
2: ก็ต้องหาเสียงใช่เข้าใจแต่ว่าคือเป้าหมายคือพรรคกล้าทำโอเคไหมพรรคประชาธิปัตย์ที่20คนที่อาจจะมาร่วมได้เขาก็บอกว่าถ้ามีพรรคกล้าทำก็ไม่
1: ม
2: างั้นความเป็นไปได้นี่มันไม่มี
0: น้อยมาก
2: แต
0: ่มีแต่ด้วย
2: ถามว่าระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามีอะไรกันไหมคำตอบคือมีมันถึงได้เกิดภาพที่คุณอะไรวะ
0: นิ่ม
2: คุณจุลพันธ์
0: จุลพันธ์กับคุณ
2: อมรวิวัฒน์เนี่ยมากอดคอกันเพื่อยืนยันว่าเรายังอยู่ด้วยกันนะมีภาพนั้นไหม
1: มี
0: ครับ
2: ถ้ามีเรื่องผมจะอธิบายต่อคือผมไม่อยากให้มันเกิดความสับสนนะไม่มีอะไรหรอก
3: แดงเขียวส้ม
4: แดงเขียว
3: ส้ม
4: เอาน้ำแข็งใสเรานมคาร์เนเชียนราดเลยอย่างนี้เลย
3: ยังผสมกันลงตัวอยู่ใช่ไหมคะน้ำเงินแดงไม่ต้องมีสีอื่นเพิ่มใช่ไหมคะท่าน
5: ลงตัวครับกลมกล่อม
6: ยังจับมือกันดีใช่ไหมคะ
3: นายกเห็นว่าน
6: ายกจับมือนะ
3: โ
6: อ้แม่ยัง
1: อันนี้เกิดจากปฏิกิริยาฉับพลันเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: โดยสัญชาตญาณคุณอนุทินนี่ก็จะคล่องเลยนะวิธีการ
2: คือต้องการแสดงออกอะว่ายังมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่ลึกลงไปนั้นมันมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งระหว่างพรรคภูมิใจไทยและพรรครวมรัฐบาลอื่น
1: กับประเด็นที่จะขัดแย้งมีอะไร
2: ถ้าคุณทวีชัยตามข่าวเนี่ยมันจะมีอยู่เรื่องนึงแต่ผมจำชื่อไม่ผิดเนี่ยคุณสรวุฒิเนื่องจาก

0: งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไอ้ตัวเลขาธิการเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
1: ์ครับ
0: ก็คือเลขานุการของคุณสุริยะคุณเมื่อกี้ชื่ออะไรนะ
2: สรวุฒิเนื่อง
0: จำนงสรวุฒิเนื่องจำนงเนี่ยมีการแถลงข่าวผมอ่านเจอแบบผ่านๆตาว่าจะดำเนินการช่วยเหลือชาวนาในฤดูการผลิตนี้ที่จะให้เงินสนับสนุนเพื่อลดต้นทุนการผลิต
1: ครับ
0: คุณชัยจำได้ตั้งแต่สมัยคุณประยุทธ์นะ
2: ใช่
0: เมื่อเราเลิกโครงการจำนำข้าวเนี่ยแล้วมันมีเรื่องจะต้องช่วยเหลือ
1: ครับ
0: มันก็จะมีวิธีการอย่างพรรคประชาธิปัตย์ก็เสนอว่าประกันรายได้อีกการก็เป็นการเพิ่มก็หลักง่ายๆก็คือว่าให้เงินชาวนาที่มาขึ้นทะเบียนแล้วคุณสมบัติเข้าเนี่ยให้ไร่ละพันเป็นเงิน 10,000 บาท
2: ไม่เกินกี่ไร
0: ่ไม่เกินกี่ไร่เป็นข้าวชนิดไหนลงทะเบียนมาอะไรเนี่ยเอาว่าตัวเลขอ่ะที่ใช้แต่ละปีเนี่ยไม่รวมรายการอื่นนะ
2: กี่ตังค
0: ์ประมาณ 50,000 ล
1: ้าน 50,000
0: อันเนี้ยคุณสรวุฒิพูดว่ากระทรวงเกษตรเขาจะดำเนินการเรื่องนี้แต่พรรคภูมิใจไทยผมคิดว่าเขาไม่เห็นด้วยเพราะสถานะทางการคลังมันไม่เอื้อ
2: ไม่มีตังค
0: ์ที่สำคัญกว่านั้นเงินก้อนนี้จะเป็นเงินที่ให้ธนาคารธ.ก.ส.ออกไปให้ก่อน
2: เอาอีกแล้ว
0: ตามมาตรา28ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐซึ่งตอนนี้ธ.ก.ส.แบกอยู
1: ่
0: ที่ผมให้คุณชิชัยดู
2: นี่ 800,000 กว่าล้าน
0: เนี่ยที่ผมให้คุณชิชัยดูเนี่ย
2: ใช่ๆ 800,000 กว่าล้าน
0: เนี่ยที่ผมไปขอผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยช่วยส่งข้อมูลให้กรรมาธิการแล้วผมก็บอกเลยว่าควรจะทำข้อมูลอย่างไรแจกแจงมาให้ดีเป็นโครงการตั้งแต่สักลาดไหนไล่มาเป็นตัวลำดับเลยนะใช่ไหมคุณชิชัยได้ข้อมูลอันนี้ใช่ไหม
2: ใช่ตอนนี้ค้างอยู่ 800,000 กว่าล้าน
0: เออนั่น
2: ซึ่ง
0: เนี่ยเอกสารนี้คุณชัย
2: ถูกต้อง
0: เอกสารนี
2: ้นี่ผมได้นี้มาก็เลยให้ AI เข้าวิเคราะห
0: ์เออเขาว่าไง
2: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเละเทะกันใหญ่มีตั้งแต่ย้อนกลับไปตั้งแต่เรื่องจำนำข้าว
0: ใช่
2: จนถึงเรื่อง PM 2.5
0: ใช่ทุกรวมหมดอะ
2: ก็ไปขอ
0: ใช่คือยอดคงค้างนะจนถึงสิ้นปี68เนี่ยมันมี2ก้
2: อ
0: นก้อนนึงเนี่ยกระทรวงการคลังรับในการชำระหนี้โดยสำนักบริหารหนี้สาธารณะยอดคงค้างตอนนี้ 172,000 ล้าน207ล้านบาทอยู่ที่หน้า9ครับคุณสุชัย
2: ใช่
0: ส่วนของธ.ก.ส.ที่รอรับความช่วยรอรับรัฐบาลตั้งงบจ่ายให้เนี่ย 719,654 ล้านสิริรวมตอนนี
1: ้
0: รายการที่รัฐบาลต้องตั้งงบมารายจ่ายชดเชยให้ทั้งสำนักบริหารหนี้สาธารณะบสบน.แล้วก็ธ.ก.ส.เนี่ย 826,861 ล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมาใช้เงินอย่างนี้อีกไม่ได้เพราะมันมีกำหนดกติกาไว้คุณสิชัยว่าเงินที่ใช้นอกงบประมาณจะต้องไม่เกินร้อยละ32ของงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีซึ่งแต่เดิมเนี่ยร้อยละ30ตอนที่คงเพื่อนผมมาแล้วตังค์ไม่พอเนี่ยมันเพิ่มเป็น35แล้วตอนหลังก็ลดตอนที่อาคมเพื่อนผมจะไปเนี่ยแล้วรัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยก็ลดลงมาเหลือ32จริงๆก็พอเหลือแต่เขามีแนวโน้มว่าเขาอยากจะลดลงมาเหลือร้อยละ30เพื่อให้ในสายตาของเราของนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยฐานะทางด้านการคลังเนี่ยทั้งในงบประมาณและนอกงบประมาณเนี่ยรัฐบาลดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ต้องการให้เกิดปัญหาถ้าอันนี้ผมก็ไม่รู้เขาคุยกันยังไงนะถ้าพรรคเพื่อไทยเขาดูกระทรวงเกษตรเขายืนยันว่าต้องการเอาเงินก้อนนี้ไปใช้แต่พรรคภูมิใจไทยหรือพรรคที่ร่วมที่เหลือบอกว่าไม่เอาจริงๆมันมีการแก้กฎกติกาเอาไว้เมื่อตอนปลายปีว่าถ้ากระทรวงไหนจะใช้เงินตามมาตรา28ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังเนี่ยจะต้องมาขอความเห็นชอบกับกระทรวงการคลังก่อนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังต้องให้ความเห็นชอบก่อนที่จะส่งเข้าครม.อนุมัตินี่เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นใน
2: เข้ามาถึงคุณเอกนิติยัง
0: ตอนนี้ยังไม่มาเพราะมันยังไม่ออกจากกระทรวงเกษตร
2: แล้วข่าวนี้มันมาจากกระทรวงเกษตรก่อน
0: ผมไม่ข่าวนี้คุณ
2: สรวุฒิ
0: ก็ให้สัมภาษณ์เองแต่เขาไม่ได้บอกรายละเอียดแต่อันนี้ผมทราบ

รายละเอียดว่าขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้จากที่เขาออกมติคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาถามว่าอันนี้สามารถที่จะเป็นชนวนให้เกิดความแตกแยกหรือความอยู่ด้วยกันไม่ได้ระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยได้ไหมคำตอบคือเป็นไปได้

0: ผลประโยชน์พรรคเพื่อไทยนั้นการจะแยกตัวออกมาเหมือนกับที่ภูมิใจไทยเคยทำกับตัวเองนั้นมันไม่เกิด
1: ไม่ใช่ตอนนี
2: ้
0: มันไม่เกิดใช่ไหม
1: ไม่ใช่ตอนนี
2: ้ไม่เพราะว่าจำนวนสสมันมีน้ำหนัก
0: ตัวเลขคณิตศาสตร์มันไม่
2: ของภูมิใจไทยเนี่ย193บนทะเบียนแต่มันมีจริงอะประมาณ210
1: อ่ะมีฝากไว
2: ้มีฝากไม่ใช่ฝากก็มาร่วมรัฐบาลแต่ไม่ได้เป็นรัฐบาลนี่ไงเห็นไหมนี่มีใครพรรคพลังประชารัฐ
0: ใช่
2: พรรคเศรษฐกิจพรรคประชาชาติเนี่ยฝั่งกูไม่เกี่ยวกังฟูอยู่ฝ่ายค้านเฮ้ยกังฟูไม่เกี่ยวกังฟูไม่เกี่ยวไทยรวมพลังไม่เกี่ยวเนี่ยอย่างนี้ก็รวมนะไม่รวมพรรคเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีอย่างน้อย200คุณชัยเขามี200เขาขึงแล้ว
0: ใช่
2: ไหมถูกไหม
1: ยังไงก็ต้องไปด้วยกัน
0: ทีนี้การที่รัฐบาลที่ผ่านมาจนรัฐบาลนี้ใช้ธกส.เนี่ยเป็นกระเป๋าใหญ่เนี่ยนะ AI วิเคราะห์การใช้ธกส.เป็นแขนขาในทุกมิติตั้งแต่การเมืองสังคมยันสิ่งแวดล้อมทำให้ทรัพยากรธนาคารไม่ได้ถูกใช้ไปเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรอย่างยั่งยืนแต่ถูกใช้เพื่อเยียวยาเฉพาะหน้าเสียเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: ฉะนั้นมันมีราคาที่ต้องจ่ายมากความล่าช้าในการชำระคืนไม่ใช่เพียงตัวเลขบัญชีแต่มันสร้างกระทบถึงบาลานซ์ชีตของธนาคารอย่างรุนแรงข้อมูลระบุบอกว่าธกส.ยังต้องสนับสนุนเงินทุนเพื่อดำเนินโครงการนโยบายรัฐบาลใหม่ๆเฉลี่ยปีละ50,000ล้านบาท
2: ถูกต้อง
0: ในขณะที่ของเก่ายังไม่ได้คืน
2: ถูกต้อง
0: และปีใหม่นี้70งบประมาณก็ไม่ได้การให้คืนเลย
2: มีตั้งให้ส่วนหนึ่ง
0: 800,000กว่าบาทอะไรเนี่ยเหร
2: อแต่ว่าไม่แต่อย่างนี้เมื่อการพิจารณางบประมาณจบเนี่ยถ้ามันมีเงินที่เขาไปปรับลดจากหน่วยงานอื่นแล้วมันมีแนวมีจำนวนมากพอที่จะจัดสรรเนี่ยผมเข้าใจว่าในตอนประชุมท้ายๆของการพิจารณาเนี่ยคณะกรรมการวิสามันเนี่ยหรือรัฐบาลเนี่ยอาจจะเสน
0: อ
2: ให้เอาเงินที่ตัดจากที่อื่นเนี่ยมาตั้งเป็นงบให้กับธกส.
0: มันต้องดิ้นรนมันต้อง
2: ก็ไม่คืออันนี้ก็แล้วแต่เขานะแต่ผมพูดอันนี้คุณชัยเอาเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดอะไรต่อนิดน
0: ึ
2: ง
0: สรุปปั๊บมึงเขาบอกอย่างนี้เลยว่าฉะนั้นตอนเนี้ยมันกลายเป็นระเบิดเวลาไอ้ภายใต้มาตรา28อย่างรุนแรงเลยนะ
2: ครับ
0: เพราะว่าการที่รัฐบาลเพิกเฉยต่อการชำระคืนเงินต้นเงินทุนของธกส.คือปี70ได้ 0%
2: ครับ
0: ในขณะที่ยอดหนี้ทะลุ800ล้านบาท
2: ครับ
0: อาจจะทำให้เราเดินไปชนเพดานตามมาตรา28
2: ใช่ครับ
0: พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังในไม่ช้า
2: ครับ
0: ถ้าถึงจุดนั้นจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือภัยพิบัติใหม่ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนรัฐบาลจะไม่เหลือพื้นที่การคลังให้อีกเลยคือไม่มีอะไรอยู่ในเก๊อีกเลยนะ
2: ใช่
0: ไ
2: หมครับอันนี้ที่ผมจะพูดอธิบายต่อคือว่าข้อวิตกกังวลอันนี้เป็นข้อวิตกกังวลเนี่ยพูดก็พูดเถอะผมพูดมาตั้งแต่ปี68ไม่ใช่ครั้งแรกปีที่แล้วผมก็พูด
0: ไม่ใช่อาจารย์วีระพูดคนเดียว
2: ผมก็พูด68ผมก็พูดคนอื่นก็พูดพูดกันเยอะแยะ
0: เขาพูดกันมาเตือนมาตั้งแต่ไอ้อภิปรายไม่ไว้วางใจเขาต่างๆนานาแต่รัฐบาลทุกรัฐบาลก็จะมองแค่ปัญหาเฉพาะหน้า
2: ครับคราวนี้อย่างนี้คุณชัยขณะนี้เนี่ยในแง่การพิจารณางบประมาณเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นการพิจารณาของกระทรวงอุตสาหกรร
0: ม
2: นะซึ่งจะเหลืออีกนิดหน่อยเท่านั้นเองอาทิตย์หน้ามีวันหยุดวันหนึ่งวันที่12แต่วัน10ถึง11เนี่ยพิจารณาเรื่องงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถัดจากนั้นวันที่13กระทรวงสาธารณสุขวันที่14เนี่ยเป็นเรื่องจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
0: อ
2: ันที่17เนี่ยเป็นหน่วยงานของศาลที่จริงตอนนี้เป็นเรื่องยิบย่อยแล้วทั้งหมดเนี่ยจะเสร็จวันสุดท้ายที่พิจารณาตามขั้นตอนเนี่ยเป็นมาตรา36วันที่19สิงหาคมส่วนราชการในพระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะจบละรวมทั้งเงินทุนหมุนเวียนด้วยอะไรด้วยเนี่ยวันที่ภายในวันที่19
0: สิงหานี้นะ
2: สิงหานี้ไม่เกินวันที่25ก็จะแรปอัพแล้วแล้วจะมีขั้นตอนเรื่องการแปรยติเพื่อจะเข้าสภานี่ก็ถือว่าเป็นช่วงท้ายของรายการแล้วอย่างวันนี้ผมติดงานตอนบ่ายผมก็จะไม่ได้ไปที่สภานะกระทรวงอุตสาหกรรมเข้านี่ผมไม่ได้ไปส่วนองค์กรปกครองท้องถิ่นกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดและกลุ่มจังหวัดหน่วยงานทั้งสามที่จะพิจารณาสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ผมไปดูในห้องคณะอนุกรรมการแล้ว
0: เ
2: พราะฉะนั้นในคณะกรรมการใหญ่เนี่ยผมอาจจะไปแค่ไปฟังเฉย
0: ๆ
2: นะเพราะว่าบางทีต้องบอกว่ามันต้องผ่อนแรงเหมือนกันคุณชัย
0: ใช่
2: มันพิจารณานานๆเข้ามันก็เหนื่
0: อ
2: ยแล้วมันก็มีบางเรื่องที่แบบว่ามันเกิดความเข้าใจผิดกันก็มีไม่ใช่ว่าไม่มี
1: โดยเฉพาะเรื่องกรรมการของกรมอุทยานใช่ไหม
2: ใช่ใช่
1: เป็นใหญ่

0: มากเลย
1: มันเป็นประเด็นอะไร
0: ต้องถามอาจารย์วีระมันเป็นอะไรเพราะอาจารย์
1: ไม่คุณฟังมาคุณเป็นประเด็นอะไร
0: อ๋อผมฟังว่าอาจารย์วีระไปพูดถึงอุทยานใช่ไหมฮะมันอะไรอ่ะจะเชื่อว่าม
1: ันนอนไม่ได้เอาไงแล้วกัน
0: มันนอนไม่ได้
2: เรื่องอุทยานเดี๋ยวกลับมามีรายละเอียดนี่ไหนเราได้เจ้าตัวมาตรงนี้แล้วเดี๋ยว
1: คือเจ้าอะไรเหรอ
2: ไม่ผมกำลังจะฝากอาจารย์วีระเรื่องนอกจากเรื่องทกสแล้วเนี่ยเรื่องที่แล้วที่เราพูดถึงงบนอกงบประมาณเงินนอกงบประมาณ
1: เงินนอกงบประมาณไม่อยู่ในการพิจารณา
2: เข้าใจผมกำลังจะเสนอว่าให้ตั้งคณะกรรมการเงินนอกงบประมาณชุดหนึ่งได้ไหม
1: ไม่ได้ไม่คุณชายมันจะอยู่ในข้อสังเกตมันจะมีคณะอนุกรรมาธิการที่เป็นคณะอนุกรรมาธิการข้อสังเกตของกรรมาธิการทั้งหมดเนี่ยรวบไว้แต่มันไม่มีผลทางกฎหมายเป็นข้อสังเกตเฉยๆแต่เขาก็เข้าสภานะไม่มีการโหวตรับรู้เฉยๆแต่ว่าต้องเข้าใจว่างบประมาณก็เรื่องหนึ่งเงินนอกงบประมาณก็เรื่องหนึ่งเรามีกฎหมายดูแลเฉพาะเขาเรียกพระราชบัญญัติเงินทุนหมุนเวียนแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในงบประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ฝากก็ต้องไปฝากกรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางเขามีทำอยู่แต่ว่ามาพิจารณาในงบประมาณไม่ได้แต่เราจะเห็นตอนที่หน่วยงานเนี่ยเขาเสนองบประมาณแล้วเขามีการนำเงินสมทบจากนอกงบประมาณเอามาใช้ด้วยอย่างนี้เราจะเห็นแล้วก็ทำให้เราถามว่าตกลงคุณมีเท่าไหร่ยกตัวอย่างเมื่อวานนี้ไหนก็ไหนแล้วพูดได้หมดเลยเมื่อวานนี้มันเป็นการพิจารณางบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขามีกองทุนสืบกองทุนสำหรับสนับสนุนการงานของพนักงานสอบสวนผมก็ไปนั่งดูนะรัฐบาลก็ตั้งงบให้ก้อนหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึก750ล้านบาทนะเพราะพนักงานสอบสวนต้องเรื่องทำสำนวนจะได้ไม่ช้าแหละนะแล้วผมก็ไปเห็นว่ามันมีรายการนอกงบประมาณที่เข้ามาสะสมอีกประมาณ 1,400 กว่าล้านผมก็เลยถามท่านผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าเงินก้อนนี้มันมาจากไหนก็ได้ความจริงอย่างนี้นะซึ่งผมเป็นครั้งแรกที่ผมทราบคือเงินค่าปรับทั้งหมดนะจราจรหรือปรับกระทำความผิดอาญาทั้งหลายเนี่ย
2: มาอยู่ในนี้
1: เขาจะขอร้อยละ99ของเงินก้อนนี้เอามาให้กองทุนช่วยเหลือพนักงานสอบสวนร้อยละ99ก็ประมาณพันกว่าล้าน 1,400 ล้านส่วนอีก 1% เนี่ยเขาส่งเข้าคลังเนี่ยเราคือถ้าเราไม่ไปนั่งอยู่เราก็ไม่เข้าใจเลยทำให้มองโอเคเวลาจราจรมาปรับเขียนใบสั่งนี่ผมแฮปปี้นะเพราะ99 100ถ้าเขียนใบสั่ง200เนี่ย199บาท198บาทเนี่ยมันไปอยู่กองทุนนี้
2: เจอบ่อยไหมเนี่ย
1: ไม่เจอนะหลังๆไม่ค่อยเจอ
2: ไม่กล้ามั้งตำรวจไม่กล้ามาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ งบประมาณที่อยู่ใน
1: งบประมาณรายจ่าย
2: งบประมาณรายจ่ายกับที่ไม่อยู่ในงบประมาณรายจ่าย
1: yes sir
2: ซึ่งดูตัวเลขที่ผมไปรวบรวมมามันเยอะมากนะไอ้นอกงบประมาณเนี่ย
1: ใช่แต่ว่า
2: เพราะมันจะคู่ขนานกันสมมติบอกว่า 3.78 ล้านล้านเนี่ยที่อยู่ในงบประมาณนะไอ้ที่อยู่นอกงบประมาณเนี่ยมันสะสมด้วยเนี่ยรวมกันเนี่ยนะมันเผลอๆพอๆกันเลยนะแล้วมันไม่มีความโปร่งใส
1: ไม่เดี๋ยวนี้อธิบายผมเพิ่มคอร์เรคข้อมูลคุณชิคายเงินนอกประมาณจะมีส่วนที่ไม่สามารถมาดึงเข้ามาได้เลย2หน่วย
2: อ
1: ันแรกคือกองทุนประกันสังคม
2: อ
1: ันที่2คือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการไอ้2อันเนี้ยรวมกันแล้วเนี่ยเอาตัวเลขกลมๆนะอันนึงประมาณ2ล้านล้านบาทอ่ะผมไม่เอาตัวเลขเยอะอีกอันนึงประมาณ1ล้านล้านบาทคุณชัยต้องเอาอันนี้ออกจากเงินนอกมา
2: ใช่สิผมไม่ได้เอาตรงนี
1: ้ไม่ในที่คุณชัยรวมตัวเลขมาเนี่ยมันรวมอันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องเอาออกจริงๆเนี่ยผมถ้าผมคำนวณคร่าวๆนะน่าจะประมาณสัก600,000ถึง900,000ล้าน
2: เกือบครับที่ผมดูตัวเลขเกือบล้านล้าน
1: เนี่ยประมาณนี้แต่ว่าไอ้ส่วนนี้เราต้องตัดออก
2: แต่ว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไง
1: ก็อยู่ที่เราจะคุมไหมถ้าเราคุมก็ไม่
2: ใครคุม
1: มันก็มันก็ต้องอธิบายที
2: ่
1: หน่วยงานไอ้กองทุนหรือกองทุนกับกองกับทุนหมุนเวียนเนี่ยมี2ชนิดชนิดที่เป็นนิติบุคคลกับไม่เป็นนิติบุคคลถ้าไม่เป็นนิติบุคคล
2: อ
1: ันนี้เขาจะอยู่ใต้หน่วยงานราชการเช่นหรืออีกอันก็อาจจะเป็นรัฐวิสาหกิจก็ได้3อย่างนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยถ้าเป็นกองทุนแล้วก็เงินทุนหมุนเวียนที่อยู่นอกงบประมาณเนี่ยแต่ใช้เงินลดประมาณนะมีการจัดสรรให้เนี่ยถ้าอย่างกรมการค้าภายใน มีกองทุนหนึ่งชื่อกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
2: อ
1: ันนี้เป็นกองทุนที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคล คณะกรรมการบริหารก็จะมีอธิบดีกรมการค้าภายในรองอธิบดีกรมการค้ามาเป็นคนดูอันนี้ลักษณะหนึ่งแล้วก็จะมีลักษณะของกองทุนที่เป็นแบบกองทุนหมุนเวียนที่เป็นนิติบุคคลชัดเจนออกมาเลยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอะไรเงี้ยกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรและพัฒนาเกษตรกรอย่างนี้แยกไป
2: ที่ผมอยากจะรู้คือใครในประเทศนี้เห็นภาพรวมตรงนี้ไหมใครเข้าถึงข้อมูลไอ้เงินนอกงบประมาณไหมนายกรัฐมนตรีมีสิทธิ์ไปขอดูไหมครม.มีสิทธิ์ขอดูไหม
1: สำนักงบประมาณมีครับ
2: สำนักงบประมาณมี
1: สำนักงบประมาณมีแล้วก็กรมบัญชีกลางก็มี
2: แล้วใครเป็นคนวิเคราะห์ว่าใช้ถูกไม่ถูกเหมาะสมไม่เหมาะสม
1: เขาจะมีรายงานผู้สอบบัญชีรายงานของผู้ตรวจเงินแผ่นดินเขาเป็นคนด
2: ูสตง.
1: ครับ
0: เองนะ
2: ตรงนี้ทำไมประชาชนเข้าไม่ถึงข้อมูล
1: ประชาชนไม่เข้าเองครับผมกับประชาชนก็
2: เข้าได้ไหม
1: ผมเข้าไปในเว็บไซต์เปิดเองนะ
2: ใช่ไหมว่าแต่ละตัว
1: ส่วนใหญ่ได้ครับส่วนใหญ่ได้ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดอะได
2: ้แต่ว่าฉะนั้นเราก็ยังมีเงินก้อนหนึ่งที่มีพรบอีกก้อนหนึ่งที่ไม่รู้ว่ามีอยู่ตรงไหนยังไงใช่ไหมล่ะ
1: ก็พูดอย่างนั้นได
2: ้
1: พูดอย่างนั้นได้อ
2: ันนี้คือปัญหาไงว่าแล้วเรา
1: ก็คือผมบอกถ้ามันไม่หืดขึ้นคอถ้าเงินมันไม่ตึงมือขนาดน
2: ี้อันนี้ก็จะไม่โผล่มา
1: อันนี้จะไม่มีใครพูดถึง
2: นี่ไง
1: แต่ด้วยเหตุที่ผมทราบว่ามันมีปัญหาผมถึงบอกคุณชัยตั้งแต่วันแรกที่เรามาคุยกันก่อนผมไม่เป็นกรรมาธิการว
2: ่
1: าปีนี้ผมสนใจเงินนอกงบประมาณแล้วผมจะถามทุกครั้งว่าหน่วยงานคุณมีเงินนอกงบประมาณยอดคงเหลือเท่าไหร
2: ่
1: คุณจัดสรรมาสำหรับสมทบเงินงบประมาณเนี่ยเท่าไหร
2: ่
1: เงินของคุณอยู่ที่ไหน to be fair ด้วยซ้ำไปเงินบางส่วนเนี่ยทางกระทรวงการคลังบังคับนะครับ
2: ได้ไหม
1: บังคับให้ไปเปิดบัญชีเงินคงคลังพูดง่ายๆว่าคุณมีเงินแต่คุณแตะเงินไม่ได้ส่วนหนึ่งมีครับอันนี้เท่าที่ผมทราบนะ
2: แต่อันนี้เราไม่รู้ชัดเจนไง
1: ก็อันนี้ก็ต้องไปถามอธิบดีกรมบัญชีกลางที่เขาดูพระราชบัญญัติเงินคงคลังถ้าเงินนั้นไปอยู่ในบัญชีเงินคงคลังที่หนึ่งไม่มีดอกเบี้ยแต่ถ้าเกิดมันไม่อยู
2: ่
1: เขามาไว้ที่หน่วยงานเขาก็ไปฝากธนาคารแล้วมีดอกเบี้ยอย่างเงี้ยคือถ้าจะเอาละเอียดโดยพิสดารนี่นะคุณสุนิชัย
2: ต้องมี
1: ก็ต้องให้คนอื่นช่วยผมบ้างไม่ใช่ผมทำอยู่คนเดียว
2: ไม่ได้บอกอาจารย์คนเดียว
1: ไม่ใช่ว่าคือเขาไปเนี่ยถามวิสุทธ์บ้างอย่าถามผมคนเดียว
0: ผมไม่รู้เรื่องน
2: ี้ไม่กลับมาเรื่องรัฐบาลสีต่างๆนะรูปนี้นะโอกาสที่จะเกิดของการพลิกขั้วเนี่ยยากแต่
0: ครับ
1: แตกภายในอย่างง่าย
2: ภายในจะแตกกันเองง่ายสองภายในจะแตกไม่แตกอยู่ที่ผลงานรัฐบาลจริง
1: ๆใช่
2: ตอนนี้ผมกำลังมองว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังลำบากเพราะว่ามันมีหลายกรณีที่มันอื้อฉาวแล้วดูเหมือนจะติด
0: ครับ
2: มันไม่ออก
0: เรื่องอะไรครับ
2: มันมีเรื่องเรื่อง
0: สอบ
2: ไอ้โกง
1: ออกแล้วออกแล้วออกแล้วมีคนติดคุกมีคนดำเนินคดีออกแล้วสอบใหม่ออกแล้วแต่มันจะสุดทางไงผมไม่ทราบ
2: มานายกบอกว่าจบแล้ว
0: ครับ
2: แต่รองนายกปกรณ์ที่ดูเป็นประธานกรรมการบอกเรื่องนี้หนังยาว
0: หนังมันยาว
2: ไม่จบง่ายแต่ต้องจบแล้วก็พัวพันขึ้นไปในระดับต่างๆแล้วสังเกตไหมว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะถึงระดับแค่กรมนะ
0: ใช่
2: โดยปกติถ้ามันเรื่องอื้อฉาวขนาดนี้คุณคิดไม่ว่าต้องมีผู้แสดงความรับผิดชอบสูงกว่าระดับกรม
1: ผมว่าต้องแยกนะเรื่องเอาผิดตามกฎหมายก็เรื่องนึงเรื่องความรับผิดชอบทางการเม
2: ือง ใช่ไงที่ผมเราพูดถึงความรับผิดชอบ
1: ทางการถ้าคุณสุริชัยพูดถึงความรับผิดชอบทางการเมืองนี่ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่ผมพูดเนี่ยผมพูดถึงว่าเอาผิดตามกฎหมายที่มีหลักฐานฟ้องร้องกัน
2: อาจารย์จะเน้นเรื่องกฎหมายผมก็จะเน้นเรื่องมารยาทจรรยาบรรณและก็ความรู้สึกประชาชนต่อสิ่งที่เกิดขึ้น2คือเรื่องหัวส
1: ว.ใช่สว.ก็เหมือนกัน
2: สองเรื่องนี้นะมันคือจุดระเบิดเวลาได้ตลอดเวลา
1: แล้วที่จริงยังมีอีกสองเรื่อง
2: ยังมีมากกว่านี้ใช่ยังมีมากกว่านี้
0: เขากระโดงอะ
2: เรื่อง
0: เป็นประเด็น
2: เขากระโดงเอาง่ายๆนะที่เราคุยกันมาตลอดไอ้กู้พรก400,000 ล้านใช้ไป200,000ดี200,000 ล้านเนี่ยยังไม่มีข่าวคราวไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยหรือยังไง
1: เพราะอะไรรู้ไหม
2: เพราะอะไร
1: เพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญยังไม่มีคำวินิจฉัยกลางออกมา
0: เราต้องรอก่อน
2: แต่มีบอกแล้วนี่ว่าไม่ผิดนี่ก็เดินหน้า
1: สิต้องมีคำวินิจฉัยกลางออกมาก่อนแล้วคณะรัฐมนตรีถึงจะเอาพระราชกำหนดนี้เข้าสู่สภาเพื่อให้ความเห็นชอบกระบวนการที่คุณสุชัยพูดเนี่ยมันต้องหลังจากนั้น
2: อันนี้ทางกฎหมายอีกแล้วไง
1: ไม่ต้องตามนี่ข้อเท็จจริงต้องทำใครจะไปทำโดยที่ยังไม่ผ่านไม่ได้
0: ไม่แต่รัฐบาลประกาศก่อนเลยว่ามีแนวทางจะทำ
2: มีแนวทางอยู่ไหน
0: ประกาศก่อน
2: แนวทางอยู่ไหนอ่ะ แล้วคนที่ต้องเตรียมใช้
1: ไม่คุณชัยเจอใครที่เข้านั่นคุณชัยไปถามมันอย่าถามผมดีกว่าผมไม่รู้เรื่อง
2: ผมจะอธิบาย

0: าวนี้ก็รู้ไงอย่าเอาเฉพาะประเด็นกฎหมายมาตีความทั้งหมดและประชาชนคาดหวังมากกว่านี้
1: ไม่ใช่ผมไม่ได้พูดเรื่องกฎหมายผมพูดถึงขั้นตอนปฏ
0: ิ
1: บ
0: ัติคือขั้นตอนอาจารย์
1: คือเราไปพูดเรื่องที่มันไม่ใช่ขั้นตอนปฏิบัติเราจะไปหาความรู้จากใครเขาก็ต้องพูดเหมือนผมว่ากฎหมายมันยังไม่ผ่านสภาพระราชกำหนดเขานับหนึ่งไม่ได้เพราะว่าเขาอนุมัติไม่ได
0: ้แต่คุณขอพรกนี้ใช้คำว่าเร่งด่วนจำเป็นนะไม่ทำไม่ได้
1: มันไม่ผิดรัฐธรรมนูญก็มันไม่ผิดรัฐธรรมนูญมันก็ไม่มีปัญหา
0: ผมได้ยินอาจารย์วีระพูดเหมือนผมนะว่าก่อนตายอยากไม่อยากเห็นประเทศชาติล่มสลายนะ
1: ก็
0: แต่เราเห็นตรงกันนะเราเห็นตรงกันนะ
1: ไม่แต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่คุยไง
0: ก็คือปัญหา
1: เรื่องที่คุยอย่างเรื่องนี้อย่างเมื่อกี้เนี่ยอย่างเรื่องผมพูดกันผู้ชายว่าเรื่องไอ้สถผู้ชายบอกว่ามันไม่ถึงนั่นชาวบ้านไม่ถึงนักการเมืองระดับบนอันนี้ผมไม่รู้ผมไม่รู้มันถึงไม่ถึงอ่ะเรื่องอะไรเรื่องนึงเรื่องที่สองอ่ะเรื่องอะไรนะเรื่องที่ที่แกพูด
0: สว.
1: สว.ก็เหมือนกันผมก็บอกผู้ชายตั้งแต่ที่แล้วว่าสิงหาไม่เกินกันยาออกจากกกต.ออกยังไงผมไม่รู
0: ้
1: แต่ชาวบ้านจะพอใจไม่พอใจผมไม่รู
0: ้
1: ต้องออกมาก่อนแล้วเราค่อยว่ากันหัวความกังวลต้องมีแน่ผมยังพูดเลยซ้ำว่าไม่มีคนผิดไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดไม่มีคนผิดก็ไม่ได้จริงๆเราก็รับไม่ได้แต่ว่ามันจะต้องผิดทุกคนผิดทั้งหมดเนี่ยผมไม่แน่ใจอีกอันนึงที่ผมคิดมันเป็นความคลี่คลายทางการเมืองนะคุณชายพูดมาละเมื่ออาทิตย์นี้ศาลฎีกาที่พิจารณาเรื่องผิดจริยธรรมทางการเมืองของอดีตส.ส.พรรคก้าวไกล44คน
2: เริ่มกระบวนการแล้ว
1: จะเริ่มกระบวนการไต่สวนพยานบุคพยานฝ่ายผู้ร้องก็คือปปช.แล้วก็พยานฝ่ายผู้คัดค้านก็คือทั้งส.ส.ที่เขาถูกและอดีตส.ส.ที่เขาถูกดำเนินการเรื่องนี้เพิ่งจะต้องตัดสิทธิ์ทางการเมืองเน
0: ี่
1: ยกระบวนการเนี้ยศาลบอกว่าจะมีการมีพยานกี่คนนัดไต่สวนวันแรกกี่คนนัดไต่สวนแบบไม่มีวันหยุดเนี่ยนะ continuous เนี่ยแล้วฝ่ายที่เป็นผู้ร้องค้านเนี่ย60ปากอันนั้น16ปากหรือไงผมจำวันที่ไม่ได้แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะ wrap up เดือนพฤษภาคมถ้าผมจำเดือนไม่ผิดปี2570
2: ปีหน้าง
1: ั้นก็เท่ากับว่าในทางการเมืองเนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาชน12คนซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ10คนแล้วก็เป็นส.ส.เขตเลือกตั้ง2คนก็มีเวลาทำงานโดยไม่ต้องกังวลไป1ปี
0: อ
1: ันนี้ผมว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะไม่เขาก็คือขั้นตอนเขาเสนอพยานไป60ปากก็ต้องไต่สวนให้ครบตัดไปแล้วนะของฝ่ายโจทคือฝ่ายปปช.เขาก็มีผมจำไม่ได้แล้วนะแต่เนี้ยอันนี้มันก็เป็นอีกอันนึงที่ทำให้อุณหภูมิทางการเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนไปผมมองอย่างนั้นนะ
0: มันก็จะกดดันรัฐบาลเพิ่มขึ้น
1: อาจจะกดไม่รู้ว่าจะกดดันไม่กดดันแล้วก็สุดแท้แต
0: ่ครับประเด็นที่เจ้าตัว
1: มาถึงที่พูดเมื่อกี้เนี่ย
2: ประเด็นเรื่อง
1: คุณเอาเรื่องสรุปเรื่องก่อนจะได้
2: สรุปว่าอาจารย์วีระไปวิจารณ์ใช่ไหมบอกว่าที่พักกรมอุทยานเนี่ยมันอะไรนะ
1: บอกผมบอกว่าผมไปที่อุทยาน
2: ผมไปปีไหน
1: หมู่เกาะซีมิลันนะแล้วผมก็ไปนอนพัก
2: ครับ
1: นะเพียงแต่ตอนที่ผมพูดเนี่ยนะ
2: ผม
1: บอกเมื่อ4ปีก่อน
2: ครับ
1: เมื่อ4ปีก่อนทางท่านอธิบดีซึ่งตอนหลังก็เคลียร์กันแล้วนะอธ
2: ิ
1: บดีกรมอุทยานคุณอรรถพลเนี่ยก็ยืนยันด้วยจดหมายว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเนี่ยที่มีบ้านพักเนี่ยปิดห้ามไปพักแรมตั้งแต่ค้างคืนน่ะตั้งแต่เดือนธันวาหรือไงเน
2: ี่
1: ยปี2561ซึ่งในข่าวอ่ะมันมีอยู่แล้วนะผมพูดเรื่อง4ปีเป็นความจริงแล้วผมพูดเรื่องบ้านพักที่ไม่ดีก็เป็นความจริงนะส่วนที่กรมสงสัยว่าผมไปขึ้นเกาะตอนที่เขาปิดแล้วไปนอนพักเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยนะก็มีคนเนี่ยผมเข้าใจว่าภาพเนี้ยที่จะดูเนี่ยนะภาพนี้ภาพแรกเนี่ยภาพนี้ขึ้นที่ด
0: ู
1: ภาพนี้เข้าใจว่าเป็นของมันมาจากรายการเรื่องเล่าเช้านี
0: ้
1: เป็นภาพน่าจะเป็นของกรมอุทยานนะภาพแรกเนี่ยเป็นภาพที่ผมขึ้นจอในการประชุมคณะกรรมการ
0: บนสุดซ้ายสุด
1: วันที่4นะวันที่4ซ้ายสุดอันขวาเนี่ยแล้วก็อันล่างเนี่ยอันล่างนี่วันที่30ตุลา67แล้วก็สุดท้ายเนี่ยวันที่6สิงหาที่ท่านอธิบดีมาชี้แจงแล้วขอภาพจากทางนู้นมาเนี่ยมาดูเขาให้ดูต้นไม
0: ้
1: ภาพที่วงกลมต้นไม้นี่คือต้น
0: มะพร้าว
1: ต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวภาพซ้ายสุดข้างบนน่ะภาพซ้ายสุดข้างบนน่ะต้นมะพร้าวมันเตี้ยภาพขวาสุดข้างล่าง6สิงหาต้นมะพร้าวมันโต นะอ่ะคราวนี้ปีที่ผมไปแล้วต้นมะพร้าวมันต้นเล็กอ่ะเอาอีกภาพนึงให้ดู
0: ต้นเล็ก
1: อันนี้ต้นเตี้ยเห็นไหมวิชัย
0: ต้นอันนี้ต้นเราสืบจากต้นมะพร้าว
1: นี่ทุกคนไปสืบจากต้นมะพร้าวโดยที่สิ่งที่ผมจะบอกรายการนี้เป็นรายการแรกผมไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันสองครั้งครับปี2558ขนาดผมพูดผมยังเลือนลางเลยว่ามัน59หรือ60เนี่ยนะก
2: ่
1: อนอุทยานจะปิดวันที่เดือนปี2561
2: ปี61ครับปิด
1: ผมไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร
0: ์
1: หมู่เกาะซิมิลันวันที่27กุมภาพันธ์ถึงวันที่4มีนาคม2558อันนี้คือตอนที่ผมขึ้นไปพักบนเกาะ
0: 2558
1: 2558ครับ
2: คือก่อนจะประกาศห้ามเข้าพัก
1: 11ปีตอนนั้นยังมีบ้านพักแล้วบ้านพักที่ผมเอามาแสดงให้ดูซึ่งเป็นของกรมอุทยานส่งมาแล้วผมมาให้ดูเนี่ยหูยงอะไรนั่นน่ะนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นในปี2558
0: โอเคแล้วยังไง
1: ผมบอกเรื่อง4ปีผมไปหมู่เกาะซิมิลันเมื่อ4ปีที่แล้วผมไปจริงครับ
0: ไปจริงไปจริง
1: ไปจริงวันที่23ถึงวันที่26เมษายน2565
0: แต่ไม่ได้ไปค้างคืน
1: ขึ้นไปทะเขาจะปิดเขาห้ามค้างคืนบ้างผมจำไม่ได้แต่ที่แน่ๆคือว่าผมไปกินข้าวกลางวันบนเกาะครับ
2: ไม่ได้ค้าง
1: นี่เดือดร้อนผมต้องไปเอาโปรแกรมเดินทางเมื่อ11ปีที่แล้วมา
0: โอ้โ
1: หแล้วก็เดือดร้อนเนี่ยอันนี้คือปี65
0: 2งาน
1: อันนี้คือปี58
0: มีหลัก
1: คุณวิชัยครับผมไปเที่ยว2ครั้งผมจำสับสนเรื่องปีจำนวนปีเนี่ยผมจำได้แต่ครั้งไหน
0: จำไม่ได
1: ้โอเคครั้งช่างมันเถอะประเด็นไม่เจนนะประเด็นก็คือว่าผมไป2ครั้งผมไปเมื่อ4ปีที่แล้วก็เป็นความจริงผมไปปี2565แต่ผมไม่ได้ค้างคืนเพราะฉะนั้นอุทยานที่ปิดตั้งแต่ปี61ไม่ค้างคืนเนี่ยผมไม่ได้ฝ่าฝืนกฎของอุทยานแน่นอนเพราะผมไปกินข้าวกลางวันบนเกาะส่วนปี58เนี่ยที่ผมไปเมื่อ11ปีที่แล้วเนี่ยผมขึ้นไปนอนพักจริงเนี่ยเป็นข้อมูลแค่นี้
0: แต่มันไม่สับสนระหว่าง4ปีกับ
1: 4ปีที่ไป4ปีที่แล้วที่ไปกลับไปนอนเมื่อ11ปีที่นะ
0: ใช่ไงฉะนั้นคำว่า4ปีกับคำว่าห้องอะไรเลวซามเนี่ยนะมันไป
1: ห้องเลวซามเนี่ย11ปีที่แล้ว
0: 11ปีที่แล้วแต่ว่าอาจารย์ไปบอก4ปีแล้ว
1: 4ปีนี่คือผมไปเมื่อ4ปีที่แล้ว
0: แล้วคำว่าเลวซามมันก็โยงกันไง
1: ก็อันนี้เวลาเราพูดอ่ะผมก็รับผิดชอบผมก็ขอโทษกรมอุทยานในข้อเท็จจริง
0: อ
1: ันนึงตอนที่เขาปิดผมไม่ได้นอนค้างคืนผมไม่ได้แช่พิสิทธิ์แต่ตอนที่เขาเปิดให้ค้างคืนผมไปจริงจะได้จบมันมีแค่นี้ครับ
2: แต่ก็มีเสียงวิจารณ์นะว่าอาจารย์พูดเรื่อง10ปีก่อนห้องพักเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปแล้วทุกอย่างมันดีขึ้นแล้ว
1: คุณเคยไปหรือคุณพูดเคยไปหรือคนพูดเคยไปหรือ
2: ผมดูตัวอย่างนะ
1: ดูตัวอย่าง
2: คุณศาสินเสริมรา
1: ชไม่ใช่ไม่ใช่เอารูปมาให้ดูสิเอารูปมาให้ดูเอารูปมาให้ดูเอารูปมาให้ดูสิครับเหมือนที่ผมเอารูปมาให้ดูว่าณปัจจุบันที่มันปรับปรุงแล้วผมมีรูปแต่ผมไม่ได้เอามาอยู่ที่บ้านไอ้ที่มันไม่ที่ว่าปรับปรุงแล้วเนี่ยจะให้ดู
2: งั้นถ้าเกิดคนเอารูปปัจจุบันมาโชว์ว่ามันเปลี่ยน
1: ก็โชว์ได้ก็ไม่เป็นไรนี่เห็นมีปัญหาเพราะมันก็ไม่ให้พักอ่ะเขาไม่ให้พักอยู่แล้วจะโชว์ก็โชว์ไปมีปัญหาตรงไหนอ่ะแล้วถ้าเกิดจะเอามาดูช่วยไปถ่ายภาพบ้านพักของเจ้าหน้าที่อุทยานที่อยู่ตรงปลายต่อให้ด้วย
0: เพื่อพิสูจน์
1: ที่มีบันไดเดินไปช่วยถ่ายให้ดูด้วย
0: เพื่อพิสูจน์ว่า
1: ไม่พิสูจน์อะไรก
0: ็ถ่ายไปดูเพื่อ
1: ก็ไม่รู้ก็ผมก็เขาบอกว่าเอารูปมาดูผู้ต้องมีรูปรูปปัจจุบันเนี่ยอย่างที่กรมอุทยานเขามีปีวันที่6สิงหา
2: โอเค
1: อาทิตย์หน้ามาได้มี
2: ปัญหาหนีได้ถ้าใครดูอยู่ก็เอารูปมาโชว์แล้ว
1: ใครมี
2: รูปโซเชียลเดี๋ยวผมจะไปตามดู
1: ส่งมาให้คุณวิชัยส่งให้คุณก็ได
2: ้
1: เอาข้อเท็จจริงอ
2: ่
1: ะไม่เอาแบบคือโอเคผมเข้าใจนะมันมีแนวคิดในเรื่องการบริหารอุทยานต่างกันฝั่งนึงไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยนสภาพอยากให้รักษาคงสภาพเรื่องที่พักแรมอะไรเนี่ยเอาพอสมควรนี่กลุ่มหนึ่งส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่ามันควรจะมีที่พักที่มันสะดวกสบายใช่ไหมซึ่งถ้าเป็นกลุ่มหลังเอกชนเขาอาจจะต้องไป ไปทำเพราะรัฐบาลไม่มีตังค์จะทำเพราะงบส่วนใหญ่ของกรมอุทยานเนี่ยเป็นงบที่จ้างคนที่เกี่ยวกับเรื่องป่าเรื่องไฟป่าเรื่องอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็ถ้าไม่มีเงินทำแล้วนั้นก็แล้วแต่ต้องรู้ว่าจะเอาแบบนี้ก็แบบนี้ไม่เอาแบบที่มันดีก็ได้ไม่มีปัญหา
2: อาจารย์เสนอให้เอกชนร่วม
1: ไม่ผมไม่ได้เสนอผมเพียงแต่บอกว่ามันมีไพลอตโปรเจกต์ได
2: ้
1: อันนี้ไม่ใช่ผมเสนอนะหลายคนเสนอมาตั้งนานแล้วแต่มันก็มีข้อขัดแย้งระหว่างคนที่อนุรักษ์กับแนวกว้างๆแนวยอมรับระดับหนึ่งเนี่ยนะวันนั้นน่ะท่านอธิบดีกรมอุทยานก็พูดบอกจะมีไพลอตโปรเจกต์แบบนี้4ที
0: ่
1: แต่อยู่ระหว่างการออกระเบียบและที่สำคัญที่สุดต้องเป็นนโยบายของรัฐบาลสมัยคุณทักษิณก็อยากทำจำได้ไหมครับวิชัยแต่มันทำไม่ได้เจ้าหน้าที่เขาคัดค้านโอเคก็แกก็ไม่ทำก็จบไปใช่ไหมก็เป็นอันนี้เป็นประเด็นไอ้ประเด็นว่าผมไปเกาะกี่ครั้งนอนคืนไหนนอนที่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
2: อันนั้นมันเป็นระเบียบหรือไม
1: ่มันเป็นประเด็นรองเป็นประเด็นรองไปให้ไปสอบสวนยังไงข้อเท็จจริงก็เป็นอย่างเงี้ย
0: ก็ผมถือว่านี่เป็นพายุในถ้วยน้ำชาเล็กๆเท่านั้นเองประเด็นจริงๆเนี่ยมันถูกนำไปเสนอเกี่ยวกับ4ปีไม่4ปีจริง
1: ๆมันมิสซิดดิ้ง
0: บทบาทของอาจารย์วีระคือตรวจสอบเรื่องการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าไอ้ประเด็นตรงนี้เนี่ยมีประเด็นอะไรเกี่ยวกับงบประมาณของกรมนี้หรือกระทรวงนี้ยังไงว่าเขาใช้
1: เขาไม่พอ
0: ยังไง
1: ปีนี้เขาก็ถูกตัด
0: วิเคราะห์ไอ้ตรงประเด็นจริงๆ
1: มันไม่ได้เอากระดาษมาไม่ได้เอาตัวเลขมาวิเคราะห์เดี๋ยว
0: แต่ภาพรวมของ
1: ไม่ใช่ภาพทุกที่เหมือนกันหมดตอนนี้คุณชายต้องมองจากภาพใหญ่อย่างนี้รายได้รัฐบาลเนี่ยมันไม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นการกำหนดงบประมาณรายจ่ายเนี่ย มันจะกำหนดมากไม่ได
0: ้
1: เพราะการขาดดุลงบประมาณเนี่ยมันถูกกฎบังคับว่าต้องไม่เกินร้อยละ20ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายบวกกับร้อยละ80ของการชำระคืนเงินต้นแล้วยังต้องบังคับว่างบลงทุนต้องไม่น้อยกว่า 20% ของงบประมาณรายจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อรัฐบาลขยับรายได้ไม่ได้ขยับรายจ่ายไม่ได้เนี่ยมันก็จัดสรรให้กับหน่วยงานต่างๆไม่ได
0: ้
1: ถูกตัดงบประมาณกันทั้งนั้นรวมทั้งกรมอุทยานก็ถูกตัดงบประมาณอันนี้ทุกคนทราบดีเฉลี่ย 10% ก็มี 5% 8% ก็มีไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะทำให้การบริหารจัดการในหน่วยราชการที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาว่ามันจะไม่เพียงพออันนี้เป็นภาพใหญ
0: ่
1: นะทุกหนุกเกือบหมดอ่ะเกือบหมดคุณวิชัยครับเรามีหน่วยรับงบประมาณทั้งหมด3,286หน่วยงานอันนี้เรารวมถึงอบต.เทศบาลด้วยนะมีเงินทุนหมุนเวียน29หน่วยงานมีงบกลาง12รายการคือมันต้องดูเป็นภาพใหญ่ตังมันไม่พออันนี้เมื่อตังไม่พอเนี่ยถ้าหน่วยงานไหนก็มีเงินนอกงบประมาณเอาอย่างกรณีของอุทยานมีค่าจัดเก็บเข้าชมปีละประมาณ 2,300 ล้านมั้งถ้าผมจำไม่ผิดก็ต้องไปหาทางเพิ่มเติมอะไรก็การจะมีเงินเข้าก็ต้องทำกิจกรรม
0: อะไรทำให้เกิดประเด็นที่อาจารย์ซัดกรมนี้มากกว่ากรมอื่น
1: ไม่ซัดเท่ากันไม่ได้มากกว่าน
0: ั้นแล้ววันนั้นทำไม
1: ไม่แต่ว่ามันมีคนคล้ายๆกับว่าม
0: ันเกิดเรื่องอะไร
1: ไม่ใช่เกิดเรื่องคือเกิดความเข้าใจผิดเหมือนกับว่าผมเนี่ยบอกว่า4ปีแล้วเขาไปเช็คบอกให้ตอนนั้นอุทยานปิดคุณไม่ได้ไปเหมือนกับโกหกผมก็บอกว่าผมก็ขอโทษแล้วนะบอกว่าเฮ้ยผมความจำผมไม่แน่วันนั้นตอนเย็นผมจะบอกท่านที่ผมน่าจะไปก่อนไม่ใช่ผมไปก่อนปิดผมโทรศัพท์ไปถามคนที่เขาไปด้วยกันว่าเฮ้ยเราไปประมาณไหนวะเขาก็บอกเนี่ยไม่แน่ใจมัน59หรือ60ผมถึงบอกอย่างนั้นแต่นั้นมันเกิดก่อนการปิดทุยานปี61ซึ่งจะไม่มีเจ้าหน้าที่มาอนุญาตให้ผมเข้าไปได้เลยที่ไปค้างคืนมันเป็นไปไม่ได
0: ้
1: ซึ่งท่านทิพย์ดีพูดผมก็เคลียร์กับท่านแล้วแต่เมื่อมันมีคนก็โอเคอ่ะในทางการเมืองอ่ะเนาะแล้วก็ต้องแบบว่าเอาไปขยายผลอะไรเงี้ยผมก็เข้าใจผมไม่มีปัญหาหรอกเพียงแต่ว่าข้อที่จริงมีแค่นี้
2: แล้วสำหรับกรมอุทยานนะอาจารย์เสนออะไรเปล่าตัดงบหาเงินเพิ่มหรืออะไรหรือแค่คอมเมนต
1: ์ผมแค่คอมเมนต
2: ์แค่คอมเมนต์
1: ภาพรวมว่าเขาใช้เงินอย่างไรเงินนอกงบประมาณเขาอยู่ที่ไหนเขามีรายได้จากค่าบริการค่าเก็บค่าไอ้พวกค่าบริการค่าผ่านชมอะไรพวกนี้แล้วเขาก็เอาเงินก้อนนี้เอามาสมทบไม่ใช่ว่าเขาไปไหนแล้วก็เอามาสมทบเขามาสมทบในการจับในการใช้เงินมันไม่มีประเด็นอะไรหรอก
2: เพียงแต่ว่า
1: ไม่คือผมเข้าใจคุณชัยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมใช้ชีวิตลำบากผมไม่เคยถูกสปอตไลท์จับขนาดนี้
0: ดาราเป็น
2: เป็นอย่างนี้ไหมเพราะอาจารย์เนี่ย

0: พิจารณามาหลายเรื่องนะแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่มีการยกว่าชี้แจงแล้วกันชี้แจงกับเรื่อง
1: ไม่ใช่
0: แล้วก็มี
1: ไม่คือข้อเท็จจริงผิดผมต้องแก้ผมไม่ใช่คนแบบประเภทเฮ้ยไปกบดานแล้วเรื่องมันหายไปไม่ใช่ผ
2: ม
1: ข้อเท็จจริงผิดก็ผิดถ้าผมบอกว่า4ปีที่แล้วผมเข้าไปแล้วผมไปนอนพักเนี่ยเอาผมไปฆ่าเลยแล้วลูกแม่งก็มีอยู่นั่นน่ะ2565ผมไปแวะบนเกาะกินข้าวกลางวัน2558 11ปีที่แล้วผมไปนอนลงไอ้ห้องหูยงที่ผมไม่เห็นน่ะผมไปนอนจริงข้อเท็จจริงมีแค่นี้คุณจะอะไรกับผมอ่ะถามหน่อย
0: แต่ว่าถ้าเกิดปัจจุบันมันดีขึ้นจริงก็ส่งรูปมาให้ดูนะ
1: ไอ้นี่ผมไม่ได้สนใจเลยไม่ได้อยู่ในความสนใจของผมเพราะผมไม่ได้พูดประเด็นนี
0: ้
1: ผมพูดถึงห้องพักที่ผมเห็นในปี58แล้วมันดีขึ้นก็ดีสิครับปรับปรุงก็ดีสิครับทำไมจะไม่ดีล่ะครับแต่คนนักท่องเที่ยวไม่ได้พักนะครับเพราะเขาปิดเกาะครับ
0: นอนหลับไหมสองวันนี
1: ้โอ้โหผมอินทรีย์แก่กล้าพละอินทรีย์ผมบ่มมาไม่ใช่ปีสองปีผมบ่มตะบะขนาดนี้ผมจะสั่นสะเทือนเลย มีไหวมีไหวนิดหน่อย
0: มีอ๋อมีหวั่นไหว
1: มีหวั่นโถคุณคนมาว่าคุณก็ต้องมีหวั่นไหวแต่ผมไม่ว่าเขานะถ้าข้อเท็จจริงเขาได้ครบเขาจะตำหนิผมก็ไม่ว่าหรือใครที่ไม่เห็นด้วยปล่อยให้อุทยานคุณไม่ควรจะไปนอนสบายโอเคคุณชอบแบบนั้นคุณก็ไปแบบนั้นผมไม่ชอบไปแบบนั้นผมก็ไม่ไปใช่ไหมใช่ไหมคุณชัยไม่ใช่ว่าไม่ชอบแล้วบังคับให้ไปผมก็ไม่ก็ผมไปครั้งแรกเนี่ยมันผมก็บ่นบ่นกับเพื่อนมาเป็น10ปีแล้วถ้าพูดถึงถ้าย้อนเวลาก็บ่นแล้วก็พูดพอเราพูดถึงหูยงเนี่ยเราหัวเราะกันทุกคนน่ะแค่นั้นเองใช่มั้ยวันนั้นมีท่านที่มีผมก็เล่าเรื่องนี้ฟังด้วยความเป็นห่วงอยากให้ปรับปรุงนะแต่ว่าแน่นอนในการพูดอ่ะผมใช้คำพูดผิดซึ่งผมก็ขอโทษเข้าไปแล้วไม่ใช่ขอโทษนะผมเสียใจผมขอโทษผมขออภัยอะไรที่เป็นคำที่คุณไม่ชอบฟังกันขออภัยไม่ได้ต้องขอโทษขอโทษผิดครับผิดผมผิดจะทำอะไรผมยังบอกเลยว่าถ้าให้ผมเยียวยาได้เดี๋ยวยา
2: เราแรงไปไหมเราใช้คำสับ
1: ถูกใจไอ้นี่มันเป็นวาสนานะ
2: คือยังไงอ่ะ
1: คือมันเป็นของที่มันเคยชินสะสมมา
2: ความเคยชิน
1: คุณนิชัยเป็นคนที่พูดสุภาพวิสุทธิ์เป็นคนที่พูดสุภาพผมเป็นคนที่พูดไม่สุภาพผมไม่ใช่คนที่พูดมีปิยวาจาแต่ใจผมไม่มีอะไร
2: เจตนาดี
1: คือถ้าใครคิดว่าผมจะไปรับตำแหน่งทางการเมืองทาง
0: ไม่มี
1: อยู่ในหัวสมองเลย
2: โอเคแต่ผู้คนชื่นชมบทบาทตั้งแต่อ
1: าจารย์วันนี้ผมขอบคุณวิชัยขอบคุณวิสุทธิ์ว่าอย่างน้อยให้ผมได้พูดอย่างที่ผมคิดว่าผมควรจะพูดแต่ผมก็พูดด้วยสไตล์อย่างเงี้ยจะให้ผมพูดแบบมาขอมันนิ่มๆไม่ใช่นิสัยผมอ่ะ
2: ไม่ผมกำลังจะบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นย่อยมากในบทบาท
1: ใช่แต่เขาโฟกัสตรงนั้นเราเข้าใจ
2: บทบาทของอาจารย์วีระเรื่องงบประมาณเนี่ยผู้คนชื่นชมว่าได้ต่อสู้แล้วก็ได้ไปเอาไฟไปส่องในมุมมืดต่างๆของ
1: ผมจะบอกคุณวิชัยอย่าง
2: นี้ผมก็เลยจะบอกอาจารย์วีระว่าใจเย็นๆไม่ต้องห่วง
1: ไม่
2: ต้องห่วงเลยเพราะว่าภาพใหญ่บทบาทของอาจารย์วีระเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ถูกต้อง
1: ไม่ผมเข้าใจแล้วผมจะพูดคุณวิชัยต่อเนี่ยว่าวันนี
2: ้
1: เพราะท่านดูรายการนี้ตอนกลางคืนวันนี้ผมไม่ไปที่สภา
2: ไม่ไป
1: เพราะผมมีติดงานตอนบ่ายที่กระทรวงการคลังผมต้องนั่งตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง4โมงเย็นแล้วการประชุมวันศุกร์เนี่ยมันจะเลิกแค่4โมงเย็นสำหรับห้องใหญ
2: ่
1: ผมไปไม่ได้ผมติดงานไม่ใช่ว่าผมเอ้ย
2: หายไปอย่าง
1: ว่าแล้วอาทิตย์หน้า
2: แล้วบ่ายนี้ก็ไปก็ของหน่วยงานไหน
1: บ่ายนี้เหรอจำไม่เดี๋ยวจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวบอกได้ไม่เดี๋ยวกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมโน่นที่จริงผม
0: ม
1: ีแต่มันติดก็โชคดีไป
0: โอเค
2: นี่
0: เรื่องที่จบไหมสำหรับอาจารย์
1: ก็ต้องโชคดี
0: เรื่อง
1: ไม่ใครจะจบไม่จบ
2: ดีใครโชคดี
1: ไม่ใครจะจบไม่จบผมไม่ได้สนใจแต่ผมได้พูดให้ข้อเท็จจริงที่มันขาดหล่นๆโอเคแล้วถ้าเกิดอาทิตย์หน้าผมไม่ไปเพราะมีการพิจารณาเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2: โอ้โห
1: 2,852 หน่วยมาทางวิดีโ
2: อ
1: คอลกระทรวงสาธารณสุขอันนี้ผมเจอปลัดเจอรองปลัดในคณะอนุกรรมการที่ผมอยากรู้แล้วผมอาจจะไม่ไปแต่ผมอาจจะไปก็ได้วันนะวันอังคารที่14นะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยวันที่13สิงหานะองค์การปกครองท้องถิ่นเนี่ยวันที่10ถึงวันที่11สิงหา10-11เนี่ยผมไม่ไปอยู่แล้วถ้าไปก็แวะไปดูขอไปเข้าคณะอนุกรรมการเพราะอันนี้ผมไม่สนใจเพราะผมไปถามมาแล้วเรื่องงบประมาณถามมาหมดแล้วแล้วก็วันที่14 13เป็นสาธารณสุข14เป็นจังหวัดและกลุ่มจังหวัดงบผู้ว่า17เสาร์อาทิตย์หยุด17เป็นเรื่องหน่วยงานของศาล18เป็นเรื่อง30หน่วยงานของรัฐสภาแล้วก็ยาวเลยทั้งเรื่องหน่วยงานของรัฐสภากาชาดแผนบูรณาการใน18
2: ทั้งหมดนี้ด้วย
1: มั้ย19วันสุดท้าย19ส่วนราชการในพระองค์
2: ทั้งหมดนี้มีข้อมูลอะไรมาแล้ว
1: ก็ศึกษาไปอ่านไป
2: ศึกษาแล้วมีข้อสังเกตอะไรเฉพาะกระทรวงไหนน่าสังเกตเป็นพิเศษมีอะไรไม่ค
1: ือทั้งที่ได้มามันเหลือกระทรวง2กระทรวงเท่านั้นนะเหลือกระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น
2: สองกระทรวงนี้มีประเด็นที่อาจารย์มีระอยากจะยกขึ้นมาให้
1: สาธารณสุขเนี่ยผมคุยกับท่านปลัดไปแล้วเพราะท่านมาของบคอมพิวเตอร์ CT อะไรพวกนี้ICT เนี่ยในห้องเล็กผมไปเจอท่านแล้วผมขอคำอธิบายท่านไปแล้วก็อาจจะไม่ต้องไปนะแต่ว่าของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยผมไปไม่ได้วันนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้อง
2: แล้วมีประเด็นอะไรของกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นการเฉพาะที่ประชาชนคนสนใจไหม
1: ผมยังไม่ได้เปิด
2: รัฐมนตรีท็อปใช่ไหม
1: ผมยังไม่ได้เปิดอ่านเอกสารเลยคุณช
2: าญนี่ไง
1: เพราะไม่ไปประชุมจะไปอ่านเอกสารเลย
2: ทำไมอ่ะก็ไม่ต้องไปประชุมแต่รู้ไงจะได้รู้ประเด็นไงทำไมอ่ะ
1: วันละ1,500
2: นะทำงานชั่วโมงละ200อ่ะผมรู้
0: ชั่วโมงละ200แค่คุ้มละกันคุ้มละ
1: 1,500นะวันละ1,500นะไม่รวมเรื่องเปลืองตัวเวลาเราเกิดว่าข้อผิดพลาด
2: อันนั้นหนักกว่าเยอะ
1: ก็อันนั้นก็ไม่เป็นไรก็ไม่มีปัญหาสำหรับผม
0: แต่เรื่อง
1: ถ้าเป็นถ้าเราไม่มีทุนเดิมแน่นหนาเนี่ยถ้าเป็นบริษัทตอนนี้ต้องล้มละลายเลยถูกไหม
0: ใช่มีแต่ละใจ
1: มีแต่ไรจ้าโอเคแล้วไงต่อ
0: ที่คือเรื่องท่องเที่ยวนะฮะ
1: เหลือเวลาคุณเยอะมีเรื่องอะไรก็ว่าม
0: ีคนถาม
1: โอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมทีมงาน
2: โอเค
1: เคลียร์นะ
2: โอเค
0: เคลียร์
1: นะเคลียร์นะผมไม่ต้องตบมือพี่อะไรจะขนาดนั้นเล่าเรื่องให้ฟังธรรมดา
2: ว่าไงต่อ
1: ผมเป็นคนไม่หนีความจริงอยู่แล้ว
0: ไทยช่วยไทยพลัสจะมีต่อหรือไม
1: ่ไทยช่วยไทยพลัสจะมีถึงวันที่30กันยาก
0: ันยานี้
1: จ่ายเดือนละพันนี่เดือนที่3แล้วเราจ่ายเดือนมิถุนาพันหนึ่งคุณได้ใช้ไหม
0: ไม่ได้ใช้
1: คุณใช้ไม่ได้ใช้ใช้ครับเดือนกรกฎาคมอีกเต็มเดือนตอนนี้เป็นเดือนที่3สิงหาแล้วเดือนหน้ากันยาก็หมดที่เขาให้4,000ใช่ไหมแล้วเราก็สมทบจ่าย600กว่าบาทเพื่อเป็น60-40คำถามที่เขาถามคือว่าแล้วจะมีไทยช่วยไทยหรือคนละครึ่งไหมไอ้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมัน60-40คนละครึ่งของเดิมเนี่ยมัน50-50จ่ายคนละครึ่งแกบอกว่าอะไรนะ
2: แกบอกว่ามีคนคอมเมนต์มา
0: ว่าขอ50-40
2: มันคิดยาก
1: เอา50-50แต่ว่าจะให้ทำต่อใช่ไหม
0: แน่นอนคนอยากทำต่อ
1: จะให้ทำต่อใช่ไหมแต่ถึงบอกว่าต้องดู
2: ความหมายคือทำต่อหรือความหมายคือ
1: ไม่ทำต่อไอ้ที่เขาพูดเนี่ยคือจะต่อไปจะมีไทยคนละครึ่งไหมต่อไปจะมีคนละครึ่ง
2: หลังกันยานี่ยังทำต่อ
1: ใช่หลังกันยามันหมดอายุแล้วก็จบแล้วเนี่ย
2: จะมีตังค์ไหมเนี่ยงบประมาณ70เนี่ย
0: แกก็จะกู้ไง
2: ฮะ
0: แกจะกู้ก็ได้
1: จะกู้อ่ะคันนี
0: ้ต้องดูไม่ประมาณ
1: ต้องถามอย่างนี้ว่าเงินที่ว่าเงินที่จะมาทำไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยแยกกับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะคนละก้อนกันนะ
2: คนละก้อน
1: ไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยยังปิดบัญชีไม่จบเพราะว่ายังรอการทบทวนสิทธิ
2: ์ใช่
1: กว่าจะจบจะเป็น11ล้านหรือจะเป็น9ล้านอะไรเนี่ยวันที่สักประมาณกลางเดือนหน้าจะรู
2: ้
1: โอเค
0: ครับ
1: อันนี้ก็มีโปรแกรมอยู่แล้วว่าไปตามนั้นส่วนไอ้ของที่เราได้60-40เนี่ยซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยเนี่ยมันจะหมดกันยาก็คนก็ถามว่าเอาต่อไห
0: ม
1: เป็นแบบคนละครึ่ง
0: ของคนละครึ่ง
1: คนละครึ่งจำง่ายคราวนี้จะต่อไม่ต่อเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่ว่ารัฐบาลมีเงินไห
2: มมีไหมล่ะในงบ70ไม่มีแล้วต้องไปกู้มาแล้ว
1: คือถ้าจะทำเนี่ยถ้าจะใช้ตรงนี้มันก็ต้องเสนอมาว่าจะทำในโดยซอสฟันจะอยู่ที่ไหนแต่ทุกบาทที่จะทุกบาททุกสตางค์ที่เอามาทำกันตอนนี
0: ้
1: ก็จะต้องกู้ทั้งนั้นแล้วผมว่ารัฐบาลเขาน่าจะจับ priority เงินก้อน400,000 ล้านเนี่ยที่จริงยังพอมีเหลืออยู
2: ่
1: แต่จะเอามาใช้ได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจถ้าจะมาทำบางทีก็ทำได้นะคนละครึ่งเนี่ยทำได
2: ้
1: เพราะมันเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นทำได้คราวนี้ก็ต้องไปดูว่ามันเหลือเท่าไหร่ในก้อนแรก 200,000 ล้านเนี่ยเท่าที่ผมจำไม่ผิดนะคุณทิชัยน่าจะเหลือประมาณสัก 30,000 ถึง 50,000 ล้านในก้อนแรกนะก้อน2ไม่เกี่ยวนะก้อน 200,000 หลังที่คุณวิชัยถามว่ามีโครงการไหมอะไรเนี่ยนะอันนี้ไม่เกี่ยวก้อนนี้เป็นไปได้ถ้าจะทำแต่การทำอย่างนั้นก็คือก็ต้องไปกู้จะรู้ว่าเขาจะทำไหม
2: ไม่ต้องกู้แล้วนี่ได้มาแล้วนี่ 200,000 เหลือ 20,000 เหลือ 30,000
1: ไม่อำนาจในการกู้แต่ละใช้เงินจริงต้องกู้ครับ
2: ก็เนี่ยก็ได้ลิมิต
1: ยังไม่ได้เงินมาครับเขาก็จะกู้ตามที่กู้ได้
2: ครับเข้าใจแต่เขามีอำนาจแล้วไง
1: แต่ว่าจะมาใช้อันนี้หรือเปล่าไม่รู้แล้วมันเหลือเท่าไหร่จริงๆเนี่ยผมไม่ทราบ
2: แล้วมันก็ต้องมีความลำดับความสำคัญเรื่องอื่นด้วยไม่ใช่เรื่องนี
1: ้แต่จะรู้จริงๆเนี่ยกลางสัปดาห์หน้าวันศุกร์หน้าผมจะมาบอกจะมาตอบให้ท่านนะครับ
0: ครับ
1: จะมาตอบท่านวิสุทธ์นะครับว่าไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นคนละครึ่ง
0: จะกู้ไหมคนละครึ่งไหม
1: จะต่อไอ้กู้เนี่ยมันกู้อยู่แล้วจะต่อจากที่จบวันที่เดือนกันยาไหมใช่ไหมประเด็นหลังอ
2: ่ะแต่มันก็มีไทยเที่ยวไทยพลัสที
1: ่ไทยเที่ยวไทยพลัสอีกอันนึงนั่นของสุภาจีโอเคอันนั้นเรื่องโรงแรม
0: ซึ่งคุณสุภาจีมาขอดูเงินก่อนแต่คุณเอติบอกว่าก็เป็นไปได้นะคือพอเป็นไปได้เดี๋ยวขอดูก่อนถ้าได้ก็ใช้เงินกู
1: ้ก็ไอ้พรกองเงินกู้ไง
0: ได้แหละ
1: ก็ดูก้อนแรกอ่ะ200,000เนี่ยใช้จริงๆแล้วมันเหลือ
2: เท่าไหร่
1: เหลือเท่าไหร่ตรงนั้นเอามาจัดสรรได
2: ้
1: เพราะไอ้200,000หลังเนี่ยมันเป็นโครงการไอ้2ก้อนแรกเนี่ยมันเป็น revolving fund เงินหมุนเวียน
0: ครับ
1: ก็แค่นี้จะต้องไปรู้อะไรกันนักกันหนาหรือ
0: คนที่เคยรับก็อยากรู
2: ้
0: คนที่รอเที่ยวต่อก็อยากรู้ว่าตกลงจะได้ไหม
1: มันมีมากกว่านี้อีกยังมีคนมาถามผมบอกปีหน้าปลายปีนี้แล้วต้นปีหน้าจะมีช้อปดีมีคืนไหม
2: โอ้โหคิดต่อไป
1: นี่คิดยาวแล้วนะไม่ยอมซื้อของตอนนี้จะรอซื้อของลดภาษีนะจะบอกให้
0: ผมเคยได
1: ้อะคนอันนี้ไงไอ้นี่มันเป็นสเตอรอยด์อังกฤษมันติดยาเสพติดไอ้นี่มันเริ่มติดทุนนิยมไอ้โทษประชานิยม
2: นะ
1: เนี่ยอันตรายถ้ามันมีจ่ายไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันไม่มีจ่ายแล้วคุณยังเรียกร้องเจ้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมบอกคุณทิชัยที่เราเป็นห่วง
2: ใช่
1: คุณทิชัยโชคดีกับผม
2: เพราะว่าอายุ
1: ไปซะก่อนจะไม่ล่มสลาย
2: จะไปก่อน
1: ไปก่อนล่มสลาย
2: แน่ใจว่าคุณกับผมใครจ
1: ะ
2: ไปก่อน
1: ผมไม่รู้อ่ะแต่ว่าโดยเทียบแล้วคุณทิชัยอายุมากกว่าผม12 ปีเนี่ยโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยโดยลำดับขั้นของวิวัฒนาการของมนุษย์เนี่ยคนที่อายุมากทุกอย่างเท่ากันหมดมันต้องตายก่อน
2: จากนั้นคุณต้องรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดี
1: มันก็
2: อย่า
1: คุณชัย
2: อย่า
1: ไม
2: ่อย่าผมแซงหน้าผม
1: ไม่คุณชัยนี่ผมพูดแบบอันนี้ผมไม่เคยพูดกับใคร ผมอายุเกินพ่อแม่แล้วถือว่าเป็นของแถม
2: กำไรละ
1: ผมถือว่ากำไรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เหลือผมไม่มีอะไรนะแล้วผมไม่ต้องการอยู่ยาวอย่างแกกระเจ้า100ปีผมไม่เอาผมไม่เอาเด็ดขาดผมไม่อยากเห็นสุทธิชัย100ปีอ่ะยังนั่งทำรายการทีวีก็ผมว่าตายแล้วอย่างเงี้ย
2: ผมไม่เคยบอกจะทำ100ปี
1: เอาเท่าไหร่ล่ะเอาเท่าไหร่ที่กล่าวไว้ที่กล่าวไว
0: ้ต้อง มี
2: หนึ่งหัวเอาแค่ปีนี้รอดก่อน
1: นะไม่นั่นไม่ใช่สุทธิชัยจอมวางแผนไม่ใช่จะอยู่ถึงกี่ปีถึงกี่ปีเอาผมถามหน่อยอ่ะ
2: ไม่ตราบเท่า
1: ที่ยายน้อย90อ
2: ่
1: ะ
2: ไม
1: ่ตราบเท่า95เลยเหรอ
2: ไม่ตราบเท่าที่ทำแล้วเนี่ยไม่พูดอะไรเลยเถอะกลางอากาศใช่ไหมเราต้องระวังตัวมาก
1: พูดยังไม่เป็น
2: ยังไม่ถึงจุดนั้นใช่ไหม
0: อารมณ์ดีอาจารย์วีระ
2: แต่ว่า
1: ผมอารมณ์ดีคุณไม่
2: จุดแต่ว่าอาจารย์วีระต้องอยู่ยาวเพราะว่ายังมีภารกิจที่จะต้องช่วยเหลือสังคมเรื่องตรวจสอบ
1: ตัวไม่แต่ถ้ามาบั่นทอนผมมากๆผมก็ไม่ทำผมงานแบบนี้มันไม่
2: มีใครบั่นทอน
1: ไม่มีน้อยมีมากมีมาบั่นทอนผมก็ไม่ทำผมไม่สนใจไม่ใช่บ้านเมืองเป็นของคุณบรรหารไม่ใช่ของผม
0: บรรหารซื้อมาใช่
1: อ้าวนั่นสิบ้านเมืองของคุณบรรหารไว้พวกนี้ไม่รู้เรื่องไอ้พวกนี้มันพวกนักผู้ใหญ่เรารู้กันตลอดเวลาบ้านเมืองเป็นของใครสมัยเรา
0: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเค
1: บ้านเมืองเป็นของปัญหา
2: แต่ว่าอาสมเขากำลังจะมีสมุนไพรสวนสมุนไพร
1: นี่
2: คร
1: ับอันนี้เอาให้เขาไปดูแล้วเอาตารางให้เขาไปดูแล้วเดี๋ยวผมจะเนี่ยถ้าผมมีเวลาผมจะ
2: อันนี้จะทำให้อายุยืนอันนี้จะทำให้อารมณ์ดีแล้วจะเขียนหนังสือต่อสนทนาปราศัยกับใครได้อย่างยิ่ง
1: ก็ขอบพระคุณวิชัยที่ยังอะไรนะ
0: ครับ
1: ให้พร
2: แน่นอน
1: คนเบสซิ่งอ่ะผมโอเคให้พร
2: แน่นอน
1: ว่าไหม
0: ตามเรื่องอาจารย์วีระหน่อย
1: ถามเรื่องกูอีกแล้วอาจารย์วีระ
0: เคยเสนอยุบปยป.แล้วอยู่ๆครม.อนุมัติให้ผู้กำกับหน่วยคนติดตามคุณทักษิณและเครือข่ายนะเป็นผู้บริการปยป.ประเด็นคือโอเคตั้งคนนี้หนึ่งประเด็นนะคนที่สองคือว่าปยป.เนี่ยมันอยู่ในกลุ่มที่จะต้องถูกยุบอ่ะ
1: ดูใครเห็นด้วยล่
0: ะ
1: ดูใครที่เป็นคนเสนอ
2: ใครเสนอ
1: ดูใครเป็นคนเสนอไปแล้วอ่านมติครม.ดูว่าใครเสนอ
0: คุณยศชนัน
1: อันนั้นน่ะสิแล้วใครเลยยศชนัน
0: น่ะนั่นสิ
1: แล้วใครคือยศชนันเล่าย
0: ศชนันก็คือ
1: ยศชนันคือใครรัฐมนตรีว่ารองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
2: ประเด็นที่คุณสงสัยคือ
1: ประเด็นที่คุณสงสัยคืออะไร
0: โครงการนี้ไอโครงการนี้ซ้ำซ้อนนะจะถูก
1: หน่วยงานนี้หน่วยงานนี
0: ้ทำไมต้องตั้งผู้อำนวยการขึ้นมา
1: ค
0: ะที
1: ่เอาก็ผู้อำนวยการเขาก็เสียก็ต้องตั้งสิโอ้ไม่ไปเช็คข้อมูล
0: เอา
1: คนเกษียณก็ต้องมีคนมาแทนดิเอา
0: ก็มันจะยุบอยู่แล้วนี
1: ่เอาจะยุบแต่ยังไม่ยุบอะพี
0: ่
1: ยังมาขอเงินซื้อคอมพิวเตอร์ไปร้านกบ่ายจะเพิ่งอนุมัติไปเลยอ
0: ่
1: ะ
0: อันที่สองอะทำไมต้องเป็นผู้กำกับหน่วย
2: ทำไมต้องเป็นเขาอ้าว
1: เอาเบอร์ไปไหมมึงถามไม่ดีกว่า
0: ผมอยากรู้จริงอ่ะ
1: อะไรเออาก็มาถามกูมึงเอาเบอร์ไปดีกว่าคุณเอาเบอร์ไปถามเขาเอง
2: ไ
1: งอะไรวะ
0: ไม่ต้องตอบโจทย์
1: เขาใจไม่เข้าใจเลยเออามาถามผมไม่เอาแล้วไปคุยแล้ว
0: เพราะจะไม่ได้เป็นคน
1: พอแล้วไม่เอาแล้วไม่ดีแล้วมาถามอะไรมากมาไม่เอาแล้ว
0: ผมตอบแทนได้ไหม
1: รู้แล้วเนี่ยถามเพื่อจะตอบเอง
2: ถูกต้อง
1: นิสัย
2: ถูกต้อง
0: นิสัย
1: ตอบว่า
0: ไม่ผมแค่คาดการณ์
1: ว่า
0: หน่วยงานนี้แม้จะถูกยุบนะหรือจะยุบนะก็ต้องมีที่ให้กับผู้กำกับหน่วยซึ่งเป็นคนของใครไม่รู้แหละมานั่งก่อน
2: แล้ว
0: พอถ้าเกิดยุบจริงตำแหน่งที่เท่าปลัดกระทรวงอ่ะก็มีที่ไป
2: 41ใช่ไหม41อ่ะ
1: มีคนมาทำตรงนี้3คนย้ายมาตั้งย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เด้งไปเป็น41ไปเป็น
2: มีตัวอย่างมาก่อน
1: ตัวอย่างหมาดปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ลาออกคุณพงษ์สวัสดิ์จะไปรู้ทำไมเรื่องบางเรื่องอย่าไปรู
0: ้อย่า
1: ไปได้แล้วไปได้แล้วพอแล้ว
2: บางเรื่อง
1: บางไม่เอาแล้วพอแล้วไม่ไปแล้ว
2: บางเรื่อง
1: ไป
2: แล้ว
1: จะไปแล้วไปงานแล้วไปแล้วไปกิน
0: ไปไหนจะไปไหน
1: นะมาคุณจะไปผมมีงานต่อมั้งผมไม่ไป
0: เดี๋ยวให้ไปแล้วกันสุขหน้าพบกันกับกูให้คิดกัน
1: โอเคโอเค
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะตำรวจเร่งสอบปากคำครูและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพร้อมเร่งตรวจสอบที่มาของกระสุนที่นักเรียนมัธยมต้นใช้บรรจุในอาวุธก่อนนำไปก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนจนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะติดตามจากคุณพรพิสิทธิ์แดนาเฟืองรายงานสดจากสภ.ปลายบางจังหวัดนนทบุรีคุณพรพิสิทธิ์เชิญค่ะ
1: คุณผู้ชมครับแม้ว่าณขณะนี้พนักงานสอบสวนสภ.ปลายบางนะครับจะเรียกสอบพยานไปแล้วกว่า16ปากจากทั้งหมดที่จะต้องมีการสอบกว่า20ปากครับแต่ว่าณขณะนี้ตำรวจก็ยังไม่มีข้อชัดเจนถึงมูลเหตุสำหรับการก่อเหตุในครั้งนี้ครับความคืบหน้าเหตุเด็กชายยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีวันนี้ผู้ปกครองได้พาเพื่อนร่วมชั้นเรียนของผู้ก่อเหตุและครูนะครับเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.ปลายบางจังหวัดนนทบุรีในฐานะพยานเพื่อให้ข้อมูลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับโดยตำรวจเร่งสอบสวนเพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุพันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งเดินทางมาร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าสำนวนคดีตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็เปิดเผยนะครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดของการสอบสวนในครั้งนี้ครับคือการค้นหาชนวนเหตุที่นำไปสู่การก่อเหตุครับสำหรับความคืบหน้าการสอบสวนนะครับวันนี้ตำรวจได้เรียกพยานทั้งครูและนักเรียนนะครับเข้ามาให้ข้อมูลนะครับเบื้องต้นนะครับมีพยานที่ต้องสอบปากคำมากกว่า20ปากครับขณะนี้สอบไปแล้ว16ปาก

0: แบ่งเป็นเพื่อนนักเรียนและเพื่อนร่วมชั้นประมาณ 6-7 ปากครับส่วนที่เหลือเป็นครูส่วนครูภาษาไทยที่ถูกระบุว่าอาจเกี่ยวข้องกับประเด็นที่อยู่ระหว่างการสอบสวนครับขณะนี้ยังไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูลโดยตำรวจอยู่ระหว่างการเร่งประสานเพื่อให้เข้าพบกับพนักงานสอบสวนครับขณะเดียวกันตำรวจยังเร่งตรวจสอบที่มาของกระสุนปืนนะครับว่าได้มาจากที่ใดหลังเพื่อนของผู้ก่อเหตุนะครับให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุนะครับชอบเล่นบีบีกันจึงต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเคยมีประสบการณ์หรือการฝึกซ้อมยิงปืนจากที่ใดมาก่อนหรือไม่หรือเป็นการใช้อาวุธปืนจริงในครั้งแรกโดยยืนยันว่ากระสุนที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นกระสุนจริงไม่ใช่กระสุนซ้อมนะครับนอกจากนี้ชุดสืบสวนยังลงพื้นที่ตรวจสอบสนามยิงปืนในพื้นที่บางบัวทองนะครับเพื่อที่จะหาข้อมูลนะครับว่าผู้ก่อเหตุเคยเข้าไปฝึกซ้อมยิงปืนหรือไม่แต่เบื้องต้นนะครับยังไม่พบประวัติว่าเคยเข้าใช้สนามยิงปืนครับ
1: เพราะว่าเราจะต้องทราบสาเหตุ
2: และเปิดกัน
1: หน
2: ึ่งว่ามันเกิดจากอะไร
1: คือสิ่งสำคัญที่สุดคือชนวนเหตุถูกต้องก็เลยต้องมีการเรียกสอบ
2: มีใครบ้างครับมีทางอาจารย์นะครับแล้วก็มีทางเพื่อนของเด็กนักเรียนนะครับซึ่งเราก็เอาผู้ปกครองมาด้วยมาช่วยคือ
3: ตอนนี้ไม่ได้หนักไปทางไหน
1: ไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีการประชุมนะครับเดี๋ยวค่อยทำ
2: แค่นี้ก่อนนะมันมีข้อมูล
0: ส่วนพ่อและแม่ของผู้ก่อเหตุนะครับตำรวจได้สอบปากคำไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับหากพบประเด็นที่ยังติดค้างหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็จะเรียกมาสอบสวนอีกครั้งโดยขณะนี้ตำรวจยังไม่ได้ให้น้ำหนักไปในทิศทางใดเป็นพิเศษนะครับและอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาชนวนเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุให้ชัดเจนครับคุณผู้ชมครับมีรายงานนะครับว่าในวันพรุ่งนี้นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับก็จะมีการแถลงเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับมูลเหตุในการก่อเหตุในครั้งนี้ครับ
4: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ค่ะสเปนเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบขนผู้อพยพข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจับผู้ต้องหาได้มากกว่า70คนค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติสเปนเผยภาพการบุกคนบุกเข้าจับกุมหนึ่งในเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งลักลอบขนผู้อพยพข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด78คนนะคะพร้อมกับยึดเรือเร็วได้18ลำปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจยุโรปค่ะรวมถึงตำรวจฝรั่งเศสโปรตุเกสและโปแลนด์ตำรวจระบุว่าเครือข่ายดังกล่าวใช้วิธีการลักลอบขนยาเสพติดทางเรือจากสเปนไปยังแอลจีเรียและลักลอบขนผู้อพยพกลับเข้าสเปนในเที่ยวเดินทางกลับนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเครือข่ายนี้อยู่เบื้องหลังการลักลอบขนผู้อพยพเข้าเมืองไม่ต่ำกว่า64ครั้งพาผู้อพยพเข้าสู่สเปนมากกว่า 2,000 คนโดยคิดค่าบริการสูงถึง 12,000 ยูโรหรือกว่า 400,000 บาทต่อคนค่ะและทำกำไรไปได้มากกว่า24ล้านยูโรหรือมากกว่า900ล้านบาทศูนย์คนหายไทยพิเวศรับแจ้งนางสาวกาญจนาทองเอียงอายุ51ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างอ้วนผิวขาวผมยาวหายจากซอยโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าแขวงคลองสามประเวศเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลลาดกระบังนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111หมดเวลาของทันข่าว14นาฬิกาแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามทันข่าวได้ครั้งในเวลา15นาฬิกาช่วงนี้สวัสดีค่ะ
5: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2นะฮะรายการนี้เป็นรายการเรียลิตี้สดจากไทย PBS ครับรายการนี้ตั้งขึ้นเพื่อค้นหาสุดยอดน้ำพริกและก็น้ำพริกของเราเนี่ยนะฮะไม่ได้มีเฉพาะรสชาติครับมีเรื่องราวด้วยมีคนถามเวลาไปไหนนะว่าอาจารย์ตกลงนั้นน้ำพริกอะไรอร่อยผมบอกว่าน้ำพริกทั้งหมดที่เข้ารายการเราอร่อยหมดผมชิมมาหมดแล้วบอกไม่ได้ว่าอันไหนอร่อยแต่ที่เขาแข่งกันนะเขาแข่งที่เรื่องราวนะฮะมันมีประเด็นอื่นๆนะท่านต้องติดตามไปนะฮะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2แล้วที่เราแนะนํา12น้ำพริกที่ผ่านเข้ารอบนี้ถือว่าเป็นรอบรองชนะเลิศครับนะฮะซึ่งในรอบนี้ก็สำคัญนะฮะแต่ละสัปดาห์เราก็จะแนะนำว่าน้ำพริกที่เข้ารอบนั้นมีจุดเด่นยังไงบ้างแล้วก็ที่สำคัญนะในปีนี้เรามีการส่งเชฟพี่เลี้ยงไปลงพื้นที่นะฮะแล้วก็เพื่อจะให้นำเอาทั้ง12ทีมเนี่ยนะฮะพอผ่านแนะนำเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปเข้าค่ายครับที่สุพรรณบุรีเข้าค่ายเพื่ออะไรฮะเพื่อไปประชันกันอีกครับเพราะถ้าไม่มีเชฟพี่เลี้ยงไม่มีคำแนะนำไม่มีการพัฒนาเอาไปประชันกันตอนนั้นเนี่ยรับรองเลยนะฮะเราอาจจะตกรอบนะฮะรอบนี้สำคัญมากเลยต้องมีการส่งเชฟพี่เลี้ยงไปทุกทีมนะฮะคอมเมนเตอร์อะไรของเราก็ลงพื้นที่กันเลยนะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ก็จะแนะนำอีก4ทีมก็คือทีมที่5ถึงทีมที่8ก่อนอื่นนะครับมารู้จักกับผู้ร่วมรายการของเราคุณหน้าคุณตากันดีครับท่านแรกครับป้าจันครับคุณรพัฒน์ลดานะฮะทศรัตน์นะครับผู้ก่อตั้งสวนสินน้องมนจังหวัดชลบุรีท่านที่2พิเชษฐ์เอี่ยมชาวนาหรือนายโย่งเชิญยิ้มครับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงท่านที่3ครับคุณหมีคุณจิรณรงค์วงศ์สุนทรครับนักเล่าเรื่องอาหารนะฮะท่านต่อไปท่านเชฟวิชิตมุกุระครับเชฟไทยผู้มีชื่อเสียงระดับสากลและอาจารย์ต้นอาจารย์อนุสรติปยานนท์นะครับนักเขียนและฟู้ดแอคทิวิสต์สวัสดีทั้ง5ท่านครับท่านผู้ชมครับว่ารายการของเราเนี่ยเป็นปกติเราจะเชิญให้ท่านมีส่วนร่วมในรายการนะทุกครั้งใช่ไหมครับโดยการที่ท่านก็สแกน QR code เพิ่มเพื่อน LINE @thaipbs นะฮะเนี่ยขึ้นหน้าจอของเราแล้วเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้แสดงความคิดเห็นของเรานะครับในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีการตั้งประเด็นตั้งคำถามนะเพื่อที่จะแจกหนังสือในรอยรถพริกนะฮะซึ่งเป็นงานเขียนของอาจารย์ต้นนะสัปดาห์ละ5เล่มครับแล้วในสัปดาห์นี้ก็เป็นหน้าที่ของป้าจันครับป้าจันจะเป็นคนตั้งประเด็นอ้าวป้าจันครับสัปดาห์นี้ป้าจันจะตั้งประเด็นอะไรดีครับ
1: น้ำพริกที่เราชอบน้ำพริกต่างถิ่นนะคะที่เราชอบคือน้ำพริกอะไร
0: ต่างถิ่นต่างแดน
2: ต่างถิ่นหมายถึงว่าเราอยู่พิโลกเราชอบน้ำพริกนครสวรรค์น้ำพริกอะไร
0: ต่างถิ่นไม่ใช่ต้องต่างภาคด้วยใช่ไหม
1: ต่างภาค
0: ต่างภาคต่างถิ่น
2: ไงแล้วถึงไปภาคใต้เราชอบกินอะไร
0: อย่างเงี้ยนะฮะอย่างภาคเหนือชอบน้ำพริกอะไรต่างถิ่นเหนืออีสานใต้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือใต้ชอบเหนืออีสานตะวันออกอะไรเงี้ย
2: มีนะ
0: โอเคป้าจันตั้งประเด็นว่าน้ำพริกต่างถิ่นต่างแดนนะหมายความว่าเป็นภาคก็แล้วกันนะที่ท่านชอบคืออะไรนะฮะเราก็จะมอบหนังสือให้นะฮะในรอยรถพริกส่วนฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย2ภาษานะฮะ Retracing the Flavors of Chilies นะฮะก็เป็นงานเขียนที่แปลมาจากภาษาไทยของอาจารย์ต้นเล่มนี้นะฮะสั่งจองได้เฉพาะที่ศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมไทย PBSภาษาไทยนั้นซื้อได้ที่นี่ด้วยเหมือนกันกับที่ศูนย์หนังสือจุฬานะฮะหนังสือภาพสวยมากข้อมูลดีมากๆเลยนะฮะ
2: ผมชอบอ่านภาพภาษาอังกฤษอาจารย
0: ์อ๋อเหรอ
2: เพราะว่ามันอ่านไม่เปลืองผมสะกดจะสะกดแต่ละตัวได้เลย

0: นึกว่ารูปมันสวย
1: ชอบอ่านภาษาอังกฤษพูดเล่นพูดเล่น
0: นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ผมขอเรียนท่านว่าปีนี้เรามีอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะท่านนอกจากชมรายการแล้วเป็นกำลังใจให้เราแล้วท่านยังมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นใช่ไหมครับทุกสัปดาห์ปีนี้เราจะรบกวนเรียนเชิญท่าน

0: ทีม1เครื่อง1
1: โหวตคะแนน
0: 1สัปดาห
1: ์
0: 1สัปดาห์1หมายเลขโทรศัพท์เนี่ยได้1โหวตท่านสามารถโหวตได้นะฮะแล้วคะแนนเนี่ยจะไปตัดสินคะแนนเป็นคะแนนเป็นรางวัลใหม
2: ่
0: ขวัญใจมหาชน
2: ป๊อปปูล่า
0: โหวตและมีหนำซ้ำนะคะแนนนี้นะครับจะกลายเป็น 10% เพื่อจะตัดสิน12ทีมที่จะไปเข้ารอบ5ทีมสุดท้ายด้วย
1: โอ้คะแนนโหวตคะแนนมีผลต่อการตัดสิน
0: ครับ
1: ชนะหรือว่าแพ้
0: เพราะถ้า12ทีมเนี่ยนะโย่งครับคะแนนเท่ากันไม่ต้องกังวลคะแนนโหวตจะมาตัดสินสุดท้าย
1: ครับผม
0: โอ้โห
1: เอาละสนุกมือละ
0: เพราะฉะนั้นท่านนะครับเตรียมเลยนะฮะเดี๋ยวฟังก่อนนะอย่าเพิ่งไปกดนะฮะ นะฮะซึ่งทีมทั้งหมด4ทีมผมขอประกาศเดี๋ยวจะประกาศย้ำให้ฟังว่ามันจะมีหมายเลข N ต่างๆใช่ไหมครับคือกติกาโหวตของเราอย่างนี้ฮะ1อันนี้ต้องเพิ่มใหม่นะเพิ่มเพื่อนใน LINE @thaipbs หรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะฮะซึ่งก็จะนำท่านไปสู่เมนูสำหรับโหวตและ2นะครับในแต่ละสัปดาห์ก็จะมี4ทีมที่นำเสนอท่านเลือกได้1ทีมหมายความว่า1หมายเลข1ทีมใน1สัปดาห์สัปดาห์นี้เลือกไปแล้วสัปดาห์นั้นเลือกได้อีกนะฮะมาทั้งหมดเนี่ยมี4สัปดาห์ท่านเลือกได้4ครั้ง1เครื่อง1หมายเลข1สัปดาห์นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าคะแนนนี้ทั้งหมดนอกจากจะไปตัดสินว่าใครจะได้รางวัลมหาชนแล้วเนี่ยมันยังกลายเป็น10คะแนนใน100คะแนนที่จะไปตัดสิน12ทีมว่าใครจะเข้าสู่รอบ5ทีมสุดท้าย
1: โอ
0: ้โหกรรมการจะได้โล่งใจสักทีนะเพราะว่าที่ผ่านมากรรมการปวดหัวต
1: ั
0: ดก็ไม่ได้เพราะมันเท่ากันคะแนนโหวตจะกลายเป็นตัวตัดสินนะฮะเพราะทุกท่านนะครับนี่ท่านกำลังมีบทบาทสำคัญมากต่อรายการเราต่อการตัดสินด้วยนะในปีนี้นะครับเอาละฮะผมขอย้ำอีกทีว่าในสัปดาห์นี้เรามี4ทีมที่จะแนะนำนะฮะซึ่งท่านจดไว้เลยนะจดไว้เลยนะฮะ4ทีมนี้เดี๋ยวว่าฟังให้จบนะดูรายการให้จบนะ N5 ครับน้ำพริกนรกปลาทูกรอบสมุนไพร N6 น้ำชุบหัวขาเคยปลาย่าง N7 แจ่วสูบ N8น้ำพริกอีเหี่ยวนะครับสามารถโหวตได้นะฮะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนของวันศุกร์ที่14สิงหาคมหมายความว่าใน1สัปดาห์เลยอะตั้งแต่ยังตัดสินไม่ได้จดไว้ก่อนแล้วค่อยๆไข้ครวญจนถึงวันศุกร์หน้าเที่ยงคืนลงคะแนนได
1: ้
0: นะเพราะว่าถ้าเลยอีกวันเข้าวันเสาร์มารายการเราละไม่ได้นะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านร่วมแสดงความคิดเห็นนะร่วมเป็นกรรมการตัดสินกับพวกเราด้วยนะครับปีนี้นะฮะต่อไปก็จะแนะนำทีมน้ำพริกที่5ที่เข้ารอบ12ทีมนะฮะดูนะฮะเดี๋ยวให้คะแนนจดให้คะแนนไว้นะฮะเราจะได้ลงมือนะฮะจากจังหวัดสมุทรสงครามครับเชิญไปชมครับ
3: เสียงความอร่อยของปลาทูหน้างอคอหักแห่งลุ่มน้ำแม่กลองทำให้นายโย่งอาจารย์ณนนท์และเชฟนัทเดินทางฝ่าสายฝนขอมาพิสูจน์รสชาติน้ำพริกนรกปลาทูกรอบสมุนไพรว่าจะจัดจ้านสมคำร่ำลือแค่ไหน
4: เขาลือกันว่าน้ำพริกอร่อยนะ
5: อร่อยใช่
4: วันนี้ต้องได้กินนะจ๊ะนะ
6: นายโย่ง
4: ฮะ
6: พริกที่นี่ต้องพริกบางช้าง
4: โอ้เหรอ
5: เม็ดใหญ
4: ่พริกบางช้าง
5: สีสวย
4: พริกบางช้างนี่หมายถึงว่าเม็ดไม่ใช่พริกทุกช้าง
5: บางช้างบางพันนะ
6: เดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้มันจะอร่อย
4: ใช่ใช่ต้องชิมแล้วล่ะครับผมวันนี้ผมเอาลิ้นมาด้วยครับ
7: สวัสดีค่ะอาจารย์โย
3: ่แม่ทีมหน้างอคอหักฝึกฝนฝีมือปรุงน้ำพริกสูตรนี้มาหลายรอบแต่ก็ยังมีปัญหาที่แก้ไม่ได้สักทีวันนี้คงต้องพึ่งประสบการณ์จากเชฟนัทและอาจารย์ณนนท์แล้วล่ะครับ
7: คือปัญหาเราทำเรายังไม่รู้วิธีการทำให้กรอบคือเราทำน้ำพริกเผาก็ทำแต่อย่างนิ่มผสมนิ่มแต่ไอ้นรกนี่เรายังไม่เคยทำก็อยากได้วิธีการจากอาจารย์เพื่อแนะนำ
8: อยากรู้ว่าทำยังไงให้พวกหอมกระเทียมพวกนี้มันออกมาแล้วกรอบไม่มีน้ำมันอยู่ได้นานนะคะ
6: ทีนี้มันจะไม่จบแค่ตรงนี้ครับถ้าเกิดคุณแม่จะให้มันกรอบขึ้นกว่าเดิมเหมือนที่เราทำเพื่อขายได้ด้วยเราจะเอาไปอบความร้อนต่ำนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 50-60 องศาเซลเซียสนะครับก็อุณหภูมิตัวนี้จะไม่ทำให้สีของอาหารเนี่ยเปลี่ยนมากแล้วทำให้ความชื้นของไม่ว่าจะเป็นกระเทียมเป็นหอมเจียวหรือว่ากล้วยที่คุณแม่ใส่หรือสมุนไพรที่ใส่เนี่ยมันกรอบมากขึ้น
9: พริกเนี่ยเราลดความมันของมันได้หนึ่งเราไปคั่วจากทอดเราไปคั่ว
7: ไม่ต้องใช้น้ำมัน
9: ไม่ต้องใช้น้ำมันคือลดน้ำมันแต่น้อย

0: อย่างเนี่ยมันจะกรอบได้แต่คิดว่าเนื้อสัมผัสอาจารย์น่าจะเปลี่ยนแปลงไป
1: ใช่
2: อาจารย์จะแนะนำบอกให้เราไปทอดก่อนทอดเสร็จแล้วเราก็มาอบเพื่อมันจะได้สลับน้ำมันจะได้ไม่แฉะวันนี้เราก็ดีใจที่ได้อาจารย์ทั้งสองท่านมาช่วยเรามาเสริมแต่งฮะแล้วฮะอะไรปัญหาที่เรามีอยู่ก็หมดไปฮะ
3: หลังจากเตรียมวัตถุดิบหลักให้กรอบไร้น้ำมันตามคำแนะนำของเชฟแล้วป้ายุภาเริ่มปรุงรสด้วยการเคี่ยวน้ำมะขามเปียกกับเกลือและน้ำตาลตามด้วยหอมเจียวและกระเทียมเจียว
2: ก้างปลาน
3: ำก้างปลาและหัวปลาทอดกรอบปั้นละเอียดผัดให้เข้ากันเติมกล้วยดิบและลูกยออบแห้งบดละเอียดเสริมความแซ่บด้วยพริกบางช้างคั่วป่น
2: พริกค่ะ
0: บางช้างสีสวยสีสวยสีสวยมาก
2: ขั้นตอนนี้ใส่ปลาทูอะไรปลาทูค่ะ
4: แกะแล้วทอดแล้ว
3: ปิดท้ายความอร่อยด้วยเนื้อปลาทูทอดกรอบสับพอหยาบคลุกเคล้าให้เข้ากัน
4: ทำไมต้องใส่ปลาทูหลังสุดอ่ะ
2: มันจะได้กรอบถ้าเราใส่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันแฉะถ้าเราใส่ปลาทูน้อยคนก็ไม่รู้ว่าเราเป็นน้ำพริกอะไร
5: แต่คนไม่น่ามองหาคนมี
4: เงี้ยจะคนสวยคนสวย
2: เพลงนั้นล่ะสาวมันช้างอ่ะมีลูกหลานมาขอได้คิดแพงอ่ะก็คือตอนแรกที่เราส่งไปนะฮะแล้วชิมแล้วก็มีคำคอมเมนต์นะว่าเราไม่มีเนื้อปลาทูเลยเราเอาไปบดละเอียดอาจารย์ก็แนะนำให้เราใช้ปลาทูสับไม่ต้องปั่นปลาทูสับก็เป็นชิ้น
3: น้ำพริกนรกปลาทูกรอบสมุนไพรสีสวยสดใสขึ้นรสสัมผัสกรุบกรอบกว่าเดิมเครื่องเคียงที่หนึ่งในดวงใจยังคงเป็นตับปลาทูต้มหวานและชะครามลวกราดน้ำกะทิน
2: ายโยงทานน้ำพริกกับตับปลาทูแล้วมีความรู้สึกว่ามันเป็นยังไง
4: ตับเนี่ยลองกินเปล่าดูแล้วมันมีความมันความอร่อยแล้วมีปรุงเข้าไปอีกเนี่ยมีรสเปรี้ยวรสหวานมันนัวอยู่ในปากเนี่ยนะแล้วมันก็ช่วยกันนัวใหญ่เลยเดี๋ยวผมดูอย่าชวนกันคุยนานดิผมอยากกินนะเนี่ย
6: รสชาติก็จะมีเขาเรียกความหวานเปรี้ยวเล็กน้อยแล้วก็มีการตัดกลิ่นคาวด้วยขิงนะครับเป็นวัฒนธรรมการประกอบอาหารของคนไทยเชื้อสายจีนก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของการบริโภคตับปลาทูคู่กับน้ำพริกตัวนี้ครับผม
3: วันนี้ป้ายุภาเผยโฉมชูหน้าใหม่หัวปลีเผาไฟกินคู่กับน้ำพริกอร่อยจนหลายคนติดใจ
0: มันช่วยทำให้น้ำพริกเนี่ยหนึ่งลดความเผ็ดลงความขมอ่อนๆของหัวปลีเนี่ยเสริมรสชาติพริกตัวนั้นให้อร่อยมากยิ่งขึ้นนอกจากหัวปลีแล้วก็ยังมีชะครามนะครับเนาะฝั่งอัมพวาเนี่ยชะครามเขาจะเค็มน้อยฉะนั้นเนี่ยพอไปเจอน้ำพริกที่มีความเข้มข้นเนี่ยมันก็จะเกิดสมดุลในลิ้นเราเนี่ยค่อนข้างดีเลยครับ
2: ทีมหน้างอคอหักไปประกวดครั้งนี้เราจะเอาชนะระดับประเทศที่1เลยค่ะ
3: น้ำพริกนรกปลาทูกรอบสมุนไพรจากลุ่มน้ำแม่กลองขอแรงโหวตแรงเชียร์ให้สาวๆทีมหน้างอคอหักกันด้วยนะจ๊ะ
7: ทีมหน้างอคอหักสู้
8: ครับน้ำพริกปลาน้ำพริกนรกปลาทูกรอบสมุนไพรจังหวัดสมุทรสงครามนะฮะขอฟังความคิดเห็นของคอมเมนเตอร์ครับป้าจันครับเชิญครับ
9: มีความน่าสนใจตรงที่เครื่องเคียงชูค่ะตับปลาทูผัดใส่ขิงแล้วก็ตัวที่ว่าคืออบเนี่ยทำให้กรอบแล้วก็รู้สึกเป็นน้ำพริกที่คลีนมากเพราะดูใน VTR แล้วก็โหมันกลมกล่อมมันนัว
8: ครับมันนัวนะฮะนายโยกนะครับ
4: ครับผมก็เป็นการที่ทำให้ไม่แฉะเนาะเป็นนรกที่สามารถจะเก็บได้นาน
8: ลงพื้นที่ได้ชิมด้วยใช่ไหมฮะ
4: ชิมด้วยครับ
8: เป็นไงบ้าง
4: แล้วก็โอ้โหเป็นไงก็กินข้าวอยู่ด้วยเลยผมไม่ค่อยได้คุยกับเขาอ่ะ
8: กินอย่างเดียว
4: กินอย่างเดียวแล้วอร่อยมากครับอร่อยมากหัวปลีเขาเอามาไอ้เผาแล้วนะแล้วมันก็หอมไปอีกอย่างนึง
9: แล้วก็กินปลาทูไปเยอะ
4: กินก้างปลาทูก็ชอบเพราะว่าเขาป่นเลยฮะกินไม่ยากไม่ต้อง
8: เขาโขกให้ละเอียดเลยใช่ไหม
4: ใช่ครับ
8: แล้วก็คลุกเข้าไปด้วยในน้ำพริก
4: ใช่แล้วเนื้อปลาทูเขาก็ใช้สับแล้วมันยังเห็นเนื้ออยู่ทนโทรู้เลยว่าเนี่ยเนื้อปลาทู
8: อ๋อแล้วมีเครื่องเคียงมันเยอะนี่ใช่ไหม
4: เครื่องเคียงมันเยอะไอ้ชะครามอะไรอ่ะผมก็กินหมดฮะนั้นกินหมดแล้วครับ
8: ค่ะคุณหมีครับ
4: อร่อย
10: ดีครับชอบการเล่าเรื่องการแก้ปัญหาของเขาเนาะเขาเริ่มด้วยปัญหาว่า

0: มันไม่มันกรอบนานยังไงได้บ้างแล้วก็เนื้อปลาทูมันหายไปจากการทำรอบที่แล้วอะไรเงี้ยพอมีเชฟพี่เลี้ยงมาช่วยเนี่ยไอ้เรื่องการแก้ปัญหาเนี่ยก็ถูกแก้ไปทีละเปราะทีละเปราะการเล่าเรื่องเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเอ้ยน้ำพริกแบบใหม่เนี่ยน่าจะอร่อยขึ้นแล้วก็น่าจะเข้ากับชูของเขาด้วย
1: เชฟครับเชิญครับ
2: ครับก็มองดูแล้วมีพัฒนาการที่ดีนะครับเพราะว่าจากการที่เริ่มต้นของกลุ่มที่ใช้เป็นความคิดในกลุ่มชาวบ้านเองเนี่ยแล้วก็มีเชฟพี่เลี้ยงตอนสรุป10ทีมสุดท้ายเนี่ยเข้าไปช่วยดูเนี่ยก็มีพัฒนาการที่ทำให้ใส่เทคนิคใส่วิธีการเพิ่มให้น้ำพริกเนี่ยกรอบขึ้นเอ้ยฉันติดปัญหาเรื่องไม่กรอบอะไรเงี้ยวิทยาศาสตร์อาหารก็จะเข้าไปช่วยจากเชฟพี่เลี้ยงแล้วก็เชื่อได้ว่าเชฟพี่เลี้ยงเนี่ยมีเทคนิคต่างๆที่เคยเห็นมาบ้างแล้วเนี่ยเอาไปใส่ให้ชาวบ้านแบบนี้เพื่อที่ทำให้น้ำพริกเนี่ยปรับตัวขึ้นพร้อมที่จะเติบโตได
1: ้
2: อ
1: ัน
2: นี้ชอบครับเพราะว่าจริงๆแล้วอยากจะเห็นไอเดียคนทำเนี่ยรู้อร่
1: อ
2: ยแต่จะทำยังไงให้อยู่นานอร่อยได้มากขึ้นนานขึ้นอันนี้ก็เป็นเชฟพี่เลี้ยงที่เข้าไปช่วยอันนี้ชอบครับ
1: เอาละครับอันนั้นก็เป็นน้ำพริกนรกปลาทูกรอบสมุนไพรจังหวัดสมุทรสงครามนะฮะN5 นะฮะจำไว้นะ N5 นะฮะ1หมายเลข1โหวตใน1สัปดาห์นะลงคะแนนได้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงเที่ยงคืนนะฮะวันที่14สิงหาคมนะฮะต่อไปครับเราไปดูน้ำพริกที่6นะเป็นน้ำพริกที่เราจะแนะนำน้ำพริกนี้มาจากสงขลาครับไปดูกันครับ
3: วันนี้อาจารย์ต้นกับอาจารย์เบนพาข้ามคลองอู่ตะเภาไปชิมน้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่างผลผลิตจากความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาของทีมแม่ครัวลุ่มแม่น้ำคลองอู่ตะเภาครับ
4: แต่ว่าวันนี้ผมได้ข่าวว่ากลุ่มแม่บ้านที่แม่ทอมที่บางกล่ำครับเขาเอาเคยปลาบุตรีหรือเคยปลาขี้เกะที่พี่เบนชอบเนี่ยมาทำเป็นน้ำพริกแต่ไม่รู้นะว่าเขาผสมเครื่องอะไรบ้างครับเห็นเชฟอุ้มรออยู่แล้วส่งข่าวมาบอก
5: น้ำตาลใช่ไหม
4: เนี่ยครับ
5: น้ำตาล
4: สวัสดีครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค่ะ
4: พ
5: ี่อุ้ม
4: สว
5: ั
4: สด
5: ี
4: คร
5: ับ สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค
4: ่
5: ะ
6: ม
4: ี
6: คนน
5: ั
6: ดเย
5: ้
6: เหมือนก
7: ันก็ตามกลิ่นปลาขี้เกะมาเลยนี
6: ่ปลาขี้เกะ
4: แม่เขาจะทำเลยใช่ไหมจะได้กินเลยนะเพราะว่าเราเดินมาไกล
6: จ่ายค่าบ้างนะ
4: เดี๋ยวไป
6: ร
4: ้อย
6: ทำไปร้อยนะ
5: เขาบอกว่าบางทีมันก็หวานไปบางทีมันก็เค็มไปอีกอย่างนึงก็คือสีไม่น่าทานเลยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีการปัญหาเรื่องของข่าและเรื่องของจังหวะการใส่การปรุงนะคะมันก็จริงๆเรื่องอย่างเนี้ยค่ะมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปความสำคัญของมันคือลำดับของการใช้วัตถุดิบนะคะ
3: สูตรนี้อร่อยอยู่แล้วครับแต่ยังมีโจทย์ให้แก้ทั้งเรื่องความหวานความเค็มและสีสันที่ยังไม่โดนใจงานนี้เชฟอุ้มเลยขออาสาลงสนามช่วยปรับสูตรแบบละเอียดกันทีละขั้นตอน
8: คือตอนแรกกันเราใส่เคยปลาถึงมันหลุดถึงว่ามันจะดำที่มันคล่ำไปนะแล้วก็หวานไปด้วยค่ะแล้วก็สีมันก็ยังไม่ได้ไรเนี่ยค่ะเราก็เลยเอาพริกเนี่ยมาตำเอาพริกแดงมาตำทำเป็นพริกป่นแล้วก็มาลุยแล้วก็ตีหวานเราก็ลดน้ำตาลเนี่ยค่ะตัดน้ำตาลนี่แล้วก็ใส่น้ำตาลแต่ก่อนนั้นพริกไทยดำถึงก็เลยเอาพริกไทยขาวมาเทศค่ะ
3: เชฟอุ้มชวนปรับในรายละเอียดทีละนิดเปลี่ยนลำดับการปรุงและเทคนิคเล็กๆอย่างเช่นการแช่ข่าในน้ำเย็นเพื่อคงความสดทุกขั้นตอนช่วยให้น้ำชุบถ้วยนี้ทั้งสีสวยหอมขึ้นและรสชาติลงตัวกว่าเดิม
9: รสเปรี้ยวเขาเอาจากไหน
10: เขาเวลากินผักโหนอะค่ะเขาจะกินกับยอดมะกอกที่มันมีความเปรี้ยว
11: โอ้ยมันหอมหัวข่ามากเลยพี่
3: กลิ่นข่าหอมซ่าเริ่มมาแล้วครับต่อไปก็นำไปผัดได้เลยจุดเปลี่ยนสำคัญครั้งนี้คือการผัดด้วยน้ำมันรำข้าวและใช้ไฟกลางค่อนอ่อนครับเชฟอุ้มมีเคล็ดลับมาฝากครับค่ะไม่ได้ให้แค่ความเผ็ดร้อนแต่ยังช่วยดึงความหวานตามธรรมชาติออกมาด้วยพอผัดจนแห้งได้ที่รสชาติก็กลมกล่อมแบบไม่ต้องพึ่งน้ำตาลแล้วปิดท้ายด้วยผงข่าและใบมะกรูดเพิ่มความหอมให้ชัดขึ้นอีกนิด
8: เมื่อก่อนเราใส่กะปิเยอะ พอเชฟชิมเดี๋ยวบอกว่าเค็มไปไหมก็มันก็เค็มไปจริงๆแต่ว่าเราไม่รู้จะแก้ยังไงแต่พอเราไม่ใส่น้ำตาลเราลดกะปิลดเคย

0: ยลงแล้วก็เพิ่มพริกอะไรพวกนี้ค่ะมันก็ลงตัวพอดี
1: เสน่ห์ของน้ำชุบถ้วยนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวน้ำชุบเพียงอย่างเดียวครับแต่อยู่ที่การจับคู่กับเครื่องเคียงรอบสำรับทั้งไข่ต้มยอดมะกอกยำดอกข่าคลุกน้ำส้มโหนดและต้มข่าไก่เพื่อช่วยเติมความสมดุลให้กับสำรับอีกหนึ่งลูกเล่นของทีมก็คือการเสิร์ฟส้มมิดถังลอยแก้วรสเปรี้ยวสดชื่นดับความเผ็ดครับ
0: เหมือนน้ำยำเนี่ยเราเอามาราดในปลาค่ะเอาปลาตักปลาใส่ในจานก่อนแล้วก็น้ำยำมาราดแล้วก็คลุกคลุก
2: น้ำยำเนี่ยทำมาจากที่นี่
0: น้ำยำเนี่ยเราใส่ดอกข่าแล้วก็น้ำส้มตะโหนดปลาเนี่ยค่ะที่เราใช้ทำเคยปลาคิกิเนี่ยค่ะคือตัวสำคัญของเราคือเคยปลาอะไรกับอ้วกค้าตาเดงค่ะต้องกินกับหยดโกกมันจะมีรสเปรี้ยวๆค่ะเพราะว่าน้ำชุบเราไม่มีกินข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็กินต้ม
2: มิด
0: ทั้งค่ะต้มมิดทั้งเนี่ยเป็นต้มพื้นทิ้นของเราค่ะที่ช่วงนี้จะหายากแล้วเพราะว่าคนไม่ค่อยนิยมปลูกกัน
2: เขามีเท็กเจอร์ผลการที่เทียบกับเหมือนกับคล้ายๆผงโรยข้าวเลยพอเคี้ยวเข้าไปมันมีความรู้สึกกล่อมแล้วพอเรากลืนเข้าไปอะค่ะมันมีเหมือนความร้อนซ่าแล้วทำให้เรา อยากทานข้าวอีกน้ำพริกตำลับนี้อะค่ะเป็นตำลับที่สามารถต่อในเรื่องของทรัพยากรสามารถต่อในเรื่องของภูมิปัญญาได
1: ้นี่คืออีกหนึ่งน้ำชุบที่เต็มไปด้วยเรื่องราวรสชาติและคุณค่าจากพืชท้องถิ่นของลุ่มน้ำอู่ตะเภาผลงานของสามแม่ครัวคนเก่งแห่งทีมแม่ครัวลุ่มแม่น้ำคลองอู่ตะเภาที่อยากให้ทุกคนได้รู้จักและช่วยกันส่งต่อครับ
3: น้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่างจากจังหวัดสงขลาค่ะเชฟอุ้มก็ไปช่วยแก้ปัญหาเห็นไหมฮะบทบาทของเชฟพี่เลี้ยงเนี่ยไปช่วยได้เยอะเลยนะฮะถ้าไม่งั้นก็เป็นน้ำพริกที่เราชอบอะฮะแต่อันนี้ผลิตเพื่อให้คนอื่นชอบเพราะว่าการแข่งขันมันต้องมันคนละโจทย์นะฮะเอาเรามาฟังความคิดเห็นคอมเมนเตอร์นายงเชิญครับ
4: ครับผมชอบการปรับฮะการปรับการไม่ว่าจะเป็นการปรับสีการปรับการปรุงอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็พัฒนาได้ดีขึ้น
3: ครับ
4: นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้พริกลงไปเพื่อว่าไม่ให้มันดำ
3: โรย
4: โรยไม่ให้ดำมั่งอะไรมั่งเงี้ยนะแล้วก็ขาเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในทุกที่ในสำหรับนั้นเราได้กินข่าได้กินอะไรเงี้ยชอบศิลปะในการที่เขาเอาข่าไปไว้ตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ปรับปรุงใหม่วิธีการปรุงลำดับการปรุงอีกใส่อะไรก่อนใส่อะไรหลังมันจะมีผลต่อรสชาติ
3: ครับและหน้าสีสันมันออกมาน่าดูด้วยนะนะฮะเชฟครับเชิญครับ
5: น้ำพริกที่เห็นเนี่ยผมว่าเป็นการพัฒนาน้ำพริกทีเดียวนะจากขาที่เปียกๆในกลายเป็นผงๆแห้งๆอันนี้มาราดข้าวมาคลุกอะไรได้หมดเลยนอกจากที่จะเป็นน้ำพริกกับเครื่องแหนมปกติแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะอยู่ได้นานกว่าน้ำพริกเปียกๆอยู่แล้วในไอเดียผมก็คือแบบนั้นอยู่แล้วนะครับว่าเวลาจะโตไปเนี่ยมันควรจะต้องแห้งแต่น้ำพริกขาต้องระวังนิดนึงว่าตัวขาเองก็เผ็ดไอพริกป่นที่เราโรยไปเนี่ยมันอาจจะเผ็ดมันอาจจะใช้พริกต้องเลือกพริกนิดหนึ่งว่าพริกมีแต่สีไม่มีรสเยอะอันนี้สำคัญเหมือนกันอันนี้ต้องเพราะขาเนี่ยเปื่อยอยู่แล้วแซ่บอยู่แล้วใจพริกเยอะๆเดี๋ยวมันจะระเบิดกันไปอันนี้ครับก็นิดหนึ่งครับถ้าสมมติเลือกพริกที่โรยเอาสีก็เลือกพริกที่ไม่เผ็ดพาปริก้านะ
6: พาปริก้า
5: เนี่ยใส่สีสวยมากเลย
3: ไม่เผ็ด
5: แต่แห้งเนี่ยผมชอบอยู่แล้วแล้วมีเชฟพี่เลี้ยงไปช่วยดูอย่างนี้ขั้นตอนต่างๆวิธีการดำไม่ดำแช่เย็นไม่เย็นอะไรเงี้ยโอ้โหนี่มีความรู้เยอะเลยทั้งชุมชนนะครับ
3: ครับอาจารย์ต้นครับ
7: ปัญหาของเคยปลาคือมันเป็นเคยที่มีสีคล้ำ ออกไปทางดำนะครับพูดง่ายๆก็คือตำมาเนี่ยยังไงน้ำพริกมันออกไปทางสีค่อนข้างแบบออกไปทางคล้ำทางมืดทางอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องชื่นชมเชฟพี่เลี้ยงก็คือคุณเชฟพี่อุ้มเนี่ยนะครับว่าแก้ปัญหาได้แบบดีมากเอาข้อแรกก่อนเลยคือมาใช้พริกป่นนะครับพอเป็นน้ำพริกหัวข่าเคยปลาย่างเนี่ยรสข่าเนี่ยมันต้องเป็นความเผ็ดที่นำก็เอาวิธีการที่แช่น้ำเย็นแล้วก็เอามาตำเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้ดอกข่าเนี่ยมาโรยมาผสมเป็นเครื่องเคียงอีกนะครับคือแบบแก้ 3-4 อย่างเนี่ยออกมาแบบละแห้งผัดจนแห้งเนาะแล้วก็กินกับ

0: ส้มมิดถังซึ่งมันมีความฉ่ำก็คือจริงๆเป็นมื้อที่ดีมากอ่ะ
1: จะมีขาป่นด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: มีผลขาป่นด้วยก็อันนั้นก็ช่วยได้เยอะเลย
0: พูดง่ายๆชุมชนเนี้ยคือได้ใช้เกือบทั้งหมดเลยนะครับ
1: แล้วก็มีเปลี่ยนพริกไทยด้วยเห็น
0: ใช่ครับใช่จากพริกไทยดำเป็นพริกไทยขาว
2: เป็นขาวอันนี้ก็
0: คือแก้สีเนี่ยคือประเด็นใหญ่สุดแล้วก็ปรับรสตามมา
3: สีสันนี่มันมีส่วนในการที่จะดึงดูดให้น่าสนใจด้วย
0: ใช่ครับเวลามันออกไปในที่สาธารณะขายในตลาดพวกนี้นะครับเราเห็นสีที่มันคล้ำมันก็ค่อนข้างที่จะพูดง่ายๆไม่น่าบริโภคเท่าไหร่นัก
3: ระแวงระแวงเอาละฮะอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับน้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่างหมายเลข N6 จำไว้นะ N6 เมื่อกี้ N5 นะและอันนี้คือ N6 นะฮะซึ่งท่านจะโหวตได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนวันที่14สิงหาคมนะฮะคะแนนโหวตของท่านเนี่ยจะเป็นคะแนนที่จะต้องไปตัดสินเลยทีเดียวนะนอกจากคนที่โหวตได้สูงสุดได้คะแนนเขาเรียกได้รางวัลประชานิยมนะฮะ popular vote แล้วเนี่ยมันยังไปเป็น 10% ในการจะตัดสิทธิ์12คนหรือ5คนเนี่ยโอ้โหเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะท่านจดไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งลงนะได้2แล้วนะ N5 กับ N6 นะนะนะเดี๋ยวไปดู N ต่อไปนะฮะประเด็นที่แจกหนังสือนะฮะในรอยรถพริกสัปดาห์นี้เป็นหน้าที่ของป้าจันป้าจันทวนอีกทีครับประเด็นอะไรป้าจันอยากฟังอะไรนะครับ
4: น้ำพริกต่างถิ่นที่ชอบกินนะคะ
3: ตัวท่านชอบกิน
4: นะคะ
3: ต่างถิ่นต่างภาค
4: ต่างภาคต่างถิ่นต่างภาค
3: นะครับส่งคำตอบมานะฮะเราจะแจกหนังสือในรอยรถพริกนะฮะแล้วก็ขอเรียนว่าในรอยรถพริกนั้นภาษาไทยหนังสือได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาและที่สื่อศิลปวัฒนธรรมไทย PBS ส่วน2ภาษาครับไทยภาษาอังกฤษเล่มนี้นะฮะอันนี้สั่งซื้อได้เฉพาะที่ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรมไทย PBS นะท่านสนใจก็มาสั่งซื้อที่นี่ได้นะครับต่อไปครับทีมที่7ที่เข้ามาในรอบ12ทีมนั้นมาจากจังหวัดหนองคายครับไปชมกันครับเชิญครับ
5: ริมฝั่งแม่น้ำโขงอาจารย์สมฤทธิ์ป้าจันและเชฟหมูมายืนรอทีมสาวพวนชวนชิมนัดกันไว้ว่าจะพาไปชิมเมนูลับหากินได้ยากที่มีชื่อว่าแจ่วสูบของชุมชนไทยพวนบ้านหม้ออำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย
3: สวัสดี
6: สว
3: ั
6: สดีครับ
3: สว
6: ั
3: สด
6: ี
3: คร
6: ับ สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเรามาดูความหล่อของเรามาชุดไทยพวน
7: แน่นค่ะ
3: เรามาหมู่บ้านไทยพวน
7: ใช่ค่ะไทยพวนบ้านหม้อยินดีต้อนรับนะคะ
3: แนวสำเนียงเขาก็บอกคือกันกับบ้านขอนแก่น
6: บอกคือคร
7: ับอันนี้ก็จะพาไปเบิ่งม่องที่เฮาตำน้ำพริก
6: โอเคครับไปครับผม
5: ใบบอนคือหัวใจของแจ่วสูบต้องใช้ทั้งบอนขันและบอนหวานผสมกันอย่างพอดีจึงจะได้รสนัวกลมกล่อมลงตัวแต่ทำไมต้องใช้เฉพาะบอนขันที่ขึ้นอยู่บนโคกเท่านั้นไปฟังคำตอบกัน
8: บอนหวานคือก้านตรงนั้นนะ
7: ใช่ค่ะ
8: โอเคครับ
7: อันนี้คือบอนขันมันขึ้นตามโคก
8: คร
7: ับ ถ้าใบแบบนี้มันจะใบที่ทำได้มันจะเป็นลักษณะเดียวบางมันจะไม่คันไม่ขมไม่ด่านลิ้นเพราะว่าเคยทำแล้วที่ว่าใบบอนเนี่ยอยู่ในน้ำแล้วเรามาลองทำดูนวดก็คันมาก
5: การทำแจ่วสูบยุคนี้แม่ปรับมาใช้ปลาทูแทนปลาแม่น้ำโขงเพื่อลดต้นทุนแต่เดี๋ยวก่อนเชฟหมูขอเบรกแรงๆพร้อมโยนไอเดียว่าถ้าใช้ปลาบ้านเฮารับรองแซ่บกว่าเด้อ
6: เพราะนั้นก็เลยแนะนำเขาว่าป้าแม่ครับลองใช้เป็นปลาท้องถิ่นเราไหมแล้วก็มันน่าจะมีรสชาติที่เข้ากันกับแจ่วเพราะมันเป็นแจ่วพื้นถิ่นท้องนี้อยู่แล้วมันน่าจะไม่เพี้ยนรสชาติไม่น่าเพี้ยนหรอกครับลองดูแล้วก็เพิ่มให้เป็นลมควันนี่คือสิ่งที่แนะนำนะครับ
5: ปลานิลกระชังแม่น้ำโขงแดดเดียวที่แม่กำลังย่างรมควันอยู่นี้คือพระรองตัวจี๊ดที่จะมาแทนปลาทูแค่เริ่มย่างก็ส่งกลิ่นหอมฟุ้งชวนกินสุดแจ่วสูบของชาวไทยพวนไม่ได้กินกันง่ายๆนะครับต้องเตรียมใบบอนให้กลายเป็นสูบเสียก่อนเริ่มจากนำใบบอนไปตากแดดยามเช้า3วันหมักกับน้ำสาวข้าวที่ผสมเกลือและมะนาวหมักต่อในบั้งไม้ไผ่อีก2คืนจึงนำมานึ่งให้สุก
6: อันนี้คือได้แล้วนะครับ
7: ได้แล้ว
6: อ๋อแต่มันก็จะนิ่มขึ้นครับอาจารย์เหมือนกลับไปเป็นใบสดอีกรอบนึงใบสดที่สลดหน่อย
3: เหมือนบ้านผมอะฮะหมักผักกาดครับก็นวดอย่างเงี้ยนวดเหมือนกันแล้วก็ให้นิ่มแล้วก็หมัก
6: เออ

0: ะอันนี้คือหมักใช่ไหม
1: ใบบอนที่นึ่งสุกประมาณ20นาทีจะนุ่มขึ้นมีกลิ่นหอมคล้ายใบยาสูบชาวบ้านจึงเรียกว่าสูบนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเตรียมลงครก
2: มันอูมามินะผมว่ามันคือมันเหมือนมีความสาหร่ายด้วยครับอาจารย์ลองดูมันจะดู
0: ออกเค็มนิดน
2: ึ
0: ง
2: ออกเค็มพอหมักเสร็จแล้วมันนึ่งเนี่ยโอ้แซ่บ
1: จากนั้นย่างพริกหอมแดงกระเทียมเตรียมไว้เชฟหมูขออาสาเป็นลูกมือตำแจ่วสูบถ้วยนี้เมื่อตำวัตถุดิบเข้ากันแล้วปรุงรสด้วยน้ำปลาเติมเนื้อปลาลงไปใส่สูบเป็นทีเด็ดในขั้นตอนสุดท้ายแจ่วสูบถ้วยนี้ทั้งนัวทั้งหอมจะกินให้ครบเครื่องตามตำรับชาวไทยพวนต้องมีรสเปรี้ยวจากส้มผักกาดกินคู่กันแต่จะให้คนรุ่นใหม่มาหยิบกินก็ดูหลายสเต็ปเกินไปหน่อยเชฟหมูเลยขอจัดทางลัดหั่นส้มผักกาดเป็นชิ้นเล็กๆวางคู่กันหรือจะจัดอีกสูตรตำรวมลงไปในแจ่วเลยก็จบแซ่บครบในคำเดียว
0: ผักกาดดองอ่ะอร่อยจริงๆอันนี้เรียกว่าชูมันนะห้ามขาดเลยนะครับ
2: ผมว่ามันลงตัวมากขึ้นหลังจากที่ปรับปรุงสูตรทุกอย่าง
3: มันจะแบบแตกต่างกับปลาทู
2: อันนี้หอมล้มควันแล้วก็มีส้มผักเข้าไปอีกคนโบราณยังไงก็เก่งในเรื่องคอมบิเนชันของรสชาติอ่ะเขาแบบลิ้นเขาแบบเทพมากในการจับคู่แต่จะทำให้ยังไงให้คนยุคใหม่กินง่ายขึ้นซอยไหมแล้วตำลงไปผสมหรือไม่ตำเป็นคลุกก็ได้คือทำยังไงก็ได้ที่มันยังอยู่ทั้งคู่ไม่มีอะไรหายแต่กันแต่เพิ่มวิธีการมูลค่าให้เขาโดดเด่นขึ้นมาทั้งคู
3: ่แล้วเพื่อนก็ลงความเห็นว่าเฮ้ยมันแซ่บแล้วมันจะมีสีเขียวของส้มผักนะคะในน้ำพริกถ้วยนี่มันจะมีสีส้มไอ้สีน้ำตาลสีเขียวอ่อนนะคะแล้วก็สีของพริกเพิ่มขึ้นมันก็ทำให้มีสีสันกว่าอันเก่าค่ะ
2: ทั้งสตอรี่เรื่องเล่าทั้งวิธีการทำที่ค่อนข้างแบบยุ่งยากมันเป็นภูมิปัญญาแล้วก็เพิ่มวันนี้เราได้แนะนำกันไปแล้วมันน่าจะเข้ารอบลึกๆผมแอบเชียร์ครับ
3: ถึงตอนนี้ทีมสาวไทยพวนมั่นใจว่าต้องเข้ารอบแน่นอน
4: สาวพวนชวนชิมสู้สู้
5: สังเกตไหมว่าเชฟพี่เลี้ยงเนี่ยเขาก็มาจากถิ่นนั้นนะแล้วมันจะมีความเป็นภูมิภาคนิยมนะเพราะเขาจะลุ้นทีมของเขาเขาจะทุ่มเหมือนเห็นไหมเห็นบทบาทไหมฮะแต่ละคนนี่ไม่เก็บเลยนะปล่อยหมดเลยนะเชฟพี่เลี้ยงเนี่ยแหละบทบาทเชฟพี่เลี้ยงเยี่ยมมากๆนะฮะเรามาไปฟังคอมเมนเตอร์คุณหมีครับเชิญครับ
6: เหมือนที่อาจารย์บอกเลยครับคือพี่หมูเชฟพี่หมูเนี่ยเขาแบบเหมือนช่วยเกลาให้มันแบบง่ายกับคนปัจจุบันเนาะคือผมชอบในการที่เขาเล่ายังเล่าเรื่องว่าภูมิปัญญาเดิมอยู่การทำสูบเนี่ยยังไงก็ต้องดั้งเดิมแบบเดิมเลยแล้วก็การเพิ่มไอ้ปลาที่เป็นปลาแม่น้ำโขงแล้วก็เอามาย่างเนี่ยไอ้กลิ่นควันกับกลิ่นสูบเนี่ยมันมีการลิงก์กันอยู
5: ่
6: แล้วมันมาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านด้วยแล้วพี่หมูเขาก็ไปช่วยเกลาให้มันชัดเจนขึ้นอย่างเรื่องผักส้มเนี่ยชัดเจนเลยว่าผมชอบมากในการกินแบบเดิมนะแต่ว่าโอ้มันก็ยากจริงก็ถ้าเกิดเอามาใส่ในน้ำพริกหรือแยกให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยมันน่าจะง่ายขึ้นแล้วก็มันทำให้เราจินตนาการตามอยากชิมเนี่ยเดี๋ยวเราไปชิมที่แคมป์ต่อชิมอันนี
5: ้โอเคเชฟครับ
7: ฟังดู VTR แล้วเชฟหมูแกพูดแบบโหเชื้อเชิญจนแบบน้ำพริกอร่อยไปอีกร้อยเท่า
6: จริง
7: นะวิธีการลมควันเนยปลาที่เปลี่ยนจากปลาทูไปเป็นปลาแม่น้ำเองของชุมชนเองอันนี้ก็จะมีเรื่องเล่าของชุมชนด้วยนะครับแล้วก็ปรับวิธีการโดยการที่เพิ่มสีสันลงไปในน้ำพริกไม่ว่าจังหวะไหนก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าพอจบมาแล้วสีสันน้ำพริกดีสวยมากขึ้นอย่างเงี้ยครับและอีกอย่างนึงก็คือไอ้ของเคียงบางทีไม่ใช่เคียงอย่างเดียวเอาไปใส่เฉพาะแล้วก็กินได้เลยเนี่ยอันนี้ก็สำคัญเอาของเปรี้ยวใส่ในน้ำพริกไปเลยก็ไปกินเป็นใบเหมือนกันไงแต่แจ่วสูบก็ใบไอ้ผักกาดดองก็ยังเป็นใบกลมกันไปหมดเลยผมเชื่อว่ายังไม่ได้ชิมมองเห็นก็ยังคิดว่ามันจะต้องกลมแล้วก็อร่อยแน่นอนนี่แหละครับเชฟพี่เลี้ยงที่เอาไปเปลี่ยนวิธีการปรับขั้นตอนทำให้น้ำพริกโดดเด่นขึ้นมาได
5: ้ประจันครับเชิญครับ
8: เป็นน้ำพริกที่ชูรสชาติท้องถิ่นมาก
5: ครับ
8: เป็นคนอีสาน
5: ครับ
8: พอเทปหมูเล่าเรื่องแล้วเห็นกรรมวิธีการทำแล้วอ๋อคิดถึงพ่อแม่เป็นน้ำพริกที่แบบคลาสสิกมีเสน่ห
5: ์
8: ค่ะแล้วคือโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบหมักๆอยู่แล้วค่
5: ะ
8: แล้วก็ที่ว่าอาจารย์หลายๆท่านพูดมาคือมันง่ายในการกินมากที่เอาส้มผักเข้าไปใส
5: ่
8: มันเป็นทั้ง

0: เป็นเขาเรียกจุลินทรีย์ทำให้สุขภาพเราแข็งแรงขึ้นมาก
1: ครับ
0: เป็นโดยรวมแล้วชอบมากค่ะ
2: ครับตอนนี้ไม่ใช่อยู่ๆก็เอามากินได้เลยต้องมาหมักมันต้องมาอะไรและชอบVTR ที่ดูเนี่ยผมว่าคนทางบ้านที่ทานน้ำพริกหรือปรุงน้ำพริกเนี่ยเขาจะต้องไปอะแดปไปพัฒนาอะไรได้อีกเยอะเลยมันทำอย่าง
1: น
2: ี้ได้ด้วยเหรออย
1: ่
2: าง
1: นี้แรงบันดาลใจ
2: แรงบันดาลใจจากการที่ดูรายการเราแทนที่จะกินผักกาดดองมันม้วนกินผักเสี้ยนอย่างเงี้ยผักเสี้ยนบางทีมันก็กินยากม้วนก็ลองดูที่ว่ามันจะเป็นยังไงจะลองอะแดปลองไป
1: พัฒนาเจลสูบเนี่ยผมชอบมากที่สุดคือเขาไม่ซ่อนชูฮะเขาร่วมชูเลยร่วมผสมกันน้ำพริกเจลสูบเป็นน้ำพริกร่วมชู
3: เปิดเผยชู
1: เอามาร่วมกันเลยนะแต่ว่าเอาย้ำอีกทีนะเดี๋ยวท่านจะต้องโหวตนะให้คะแนนนะฮะเจลสูบจากหนองคายนี่ M7 นะฮะเดี๋ยวท่านเตรียมให้คะแนนนะ M7 นะครับซึ่งคะแนนของท่านเนี่ยอย่างที่บอกว่าจะนำไปสู่การคัดเลือกให้เป็นป๊อปปูล่าโหวตหรือว่ารางวัลมหาชนนะขวัญใจมหาชนแล้วมิหนำซ้ำนะคะแนนของท่านจะนำไปสู่การตัดสิน12ทีมให้เข้าไปสู่ในรอบ5ทีมด้วยนะอย่าลืมนะโหวตได้แต่ตั้งแต่เอาไปว่าวันนี้จนถึงคืนวันศุกร์ที่14สิงหาคมครับนะฮะ1เครื่อง1โหวตใน1สัปดาห์นะอย่าลืมนะร่วมกันแสดงความคิดเห็นเข้ามาเอาละครับทีมที่8ครับจากจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับไปชมครับ
4: หน้าขึ้นทิศเหนือมาบุกถิ่นน้ำพริกอีเหี่ยวถึงอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เป็นทั้งแหล่งโบราณคดีสำคัญและแหล่งวัตถุดิบท้องถิ่นที่น่าสนใจมากมายรอบนี้เชฟอาร์มอมรินทร์เชฟพี่เลี้ยงทีมน้ำพริกภาคเหนือจะมาแชร์คำแนะนำให้น้ำพริกอีเหี่ยวอร่อยกว่าเดิม
5: วันนี้อยากให้พี่ช่วยเพิ่มเติมอะไรตรงไหนไหมครับในน้ำพริกถ้วยนี้
6: อันดับแรกคือเรื่องอีเหี่ยวก่อนเลยค่ะหนูเคยทั้งคั่ว
5: ครับ
6: ทอดแต่มันขมเกินไปจนมาจบตรงที่เราเอาไปต้มแล้วเราเอามาคั่วแห้งแต่กลิ่นมันก็ยังน้อยกว่าพวกปลาแห้งกับกะปิอยู่ค่ะอยากรู้ว่าเราทำยังไงคือจะชูกลิ่นของอีเหี่ยวขึ้นมาได
5: ้
6: ทำยังไงคือจะลดกลิ่นปลาย่างแต่อยากได้เนื้อสัมผัสของปลาย่างกะปิมันกลิ่นแรงอยู่แล้วเนาะเราอยากลดกลิ่นบ้าง
4: กลิ่นคือจุดหลักๆที่ทางทีมอีเหี่ยวอยากจะปรับปรุงทั้งการชูกลิ่นอีเหี่ยวให้ชัดพร้อมลดกลิ่นกะปิกับปลาแห้งที่มาแย่งซีนงานนี้เชฟอาร์มมีเคล็ดลับอะไรที่ช่วยทีมอีเหี่ยวได้บ้างครับ
5: เดี๋ยวเราดับกะปิกันด้วยกระเทียมครับนี่เป็นการดับกะปิแบบโบราณคนไทยโบราณเวลาไม่ชอบกินกะปิเขาก็จะดับกะปิด้วยกระเทียมลดกะปิไม่หายความเป็นกะปิเขายังไม่หายกระเทียมสักกลีบเดียวก็พอนะเนื้อกระเทียมมันเข้าไปอยู่ในเนื้อกะปิครับนี่ครับกะปิย่างเราเนาะวันนี้เราฆ่ากะปิไปแล้วเนาะแล้วเราไปย่างมันก็จะทำให้หอมขึ้นนะ
4: เมื่อลดกลิ่นกะปิได้แล้วเชฟอาร์มก็มาช่วยจัดการกลิ่นปลาย่างโดยเปลี่ยนจากปลาแห้งมาใช้ปลาเนื้ออ่อนย่าง
5: ถ้าเราใช้ปลาเล็กปลาน้อยย่างนะครับก็กลิ่นมันก็จะแรงอยู่แล้วเนาะถ้าเราต้องการเนื้อสัมผัสเนี่ยผมแนะนำว่าอาจจะต้องใช้ปลาพวกปลาเนื้ออ่อนหรือปลาอะไรที่เราหาได้ให้เนื้อมันฟูเวลาเนื้อสัมผัสในน้ำพริกมันจะมีมิติมากขึ้น
6: เมื่อมาปรับแล้วกลิ่นหรือสัมผัสของอีเหี่ยวเพิ่มมากขึ้นรสชาติดีขึ้นกลมกล่อมมากขึ้นคือน้ำพริกทำน้ำพริกให้เป็นน้ำพริกมากขึ้นก็เลยมีความมั่นใจมากกว่าเดิมเยอะเพราะว่าน้ำพริกเป็นน้ำพริกถ้วยใหม่ที่เราคิดสูตรขึ้นมาใหม่เลยมันก็เลยยังไม่ลงตัวพอได้เชฟอาร์มมาปรับให้ก็ถึงความมั่นใจเต็มร้อยเลยค่ะตอนนี
7: ้เหี่ยวมาแน่ได้พริกเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะ
4: น้ำพริกอีเหี่ยวอัพเกรดเสร็จเรียบร้อยคอมเมนเตอร์ชิมแล้วว่ายังไงกันบ้างครับเนี่ย
8: หอมคือคราวก่อนกลิ่นของอีเหี่ยวมันไม่
9: ออกมาค่ะอันนี้ทำใหม่ๆ
8: แล้วเนื้อสัมผัสมันแน่นขึ้นด้วยนะพระจันทร์เนาะหรือถ้าคลุกข้าวเนี่ยมันไม่ร่วนแล้วนะ ครั้งก่อนมันดูร่วนๆ
9: กลมกล่อมมากเลยค่ะละมุนละไมโอ้กลมกล่อมมาก
8: กลมกล่อมมากก็พบว่าคราวนี้น้ำพริกเนี่ยมันเลยออกมาทั้ง1นะครับมีเนื้อที่สัมผัสที่ดีขึ้น2ตัวอีเหี่ยวเนี่ยมันก็เริ่มซึมซับเอารสเปรี้ยวของมะขามเนื้อมะขามนะครับรสเค็มของตัวกะปิอะไรเนี่ยเข้าไปได้โดยที่มันตัวกลิ่นของกะปิมันไม่ไปฆ่านะครับและอันที่3ที่เราพบก็คือว่ามาคราวนี้เขามาเป็นสำรับมีเครื่องเคียงมีของสำคัญเลยคือปลาเกลือที่เป็นปลาที่หมักหรือทำเองในหมู่บ้านรอบๆแม่น้ำป่าสักบริเวณนี้ครับปรุงเต็มที่เลยไม่ได้ปรุงจืดเหมือนเก่าก่อนละ
4: แล้วป้าจันว่ายังไงบ้างเอาผักปลาโน่นนี่จิ้มน้ำพริกอีเหี่ยวกินไม่หยุดปากเลยนะครับเนี่ย
0: มันไม่โดดไปไม่เปรี้ยวไม่เค็มไม่เผ็ดแต่ว่าพอไอตัวเครื่องเคียงเตาชู้วันนี้มันทำให้เราพอชิมลูกจันพอชิมหมังอินูนเนาะพอชิมนั่นนี่ไปหลายอย่างค่ะแล้วก็ดอกค่ะมันทำให้กินไปได้เรื่อยๆป้ารู้สึกว่ามันเป็นเมนูวีแกนฤดูที่กินเจหรือมังสวิรัติเนี่ยสามารถเอาไปคุกโรยงาคั่วงาคุกจะใส่ความหวานนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วแบบมันกินได้เลยมันแล้วมันเก็บได้นาน
6: น้ำพริกอีเหี่ยวถ้วยนี้สะท้อนอัตลักษณ์อะไรของเพชรบูรณ์ตัวอีเหี่ยวก็คือของคนนาตะกุดอำเภอศรีเทพเนาะแล้วก็จะเป็นลุ่มน้ำป่าสักค่ะปลาในลุ่มน้ำป่าสักแม้กระทั่งมะขามก็เป็นของดีของเพชรบูรณ์เครื่องเคียงหรือชูก็เป็นผักพื้นบ้านในท้องที่ทั้งนั้นเลยค่ะเลยทุกอย่างก็คือเราเอาทุกอย่างมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวค่ะ
4: น้ำพริกอีเหี่ยวว่าที่ของดีจากท้องถิ่นที่ใครแวะมาศรีเทพเป็นต้องลองปรับสูตรใหม่เข้มข้นถึงใจกว่าเดิมพร้อมเดินทางเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วครับ
6: น้ำพริกอีเหี่ยวสู
1: ้น้ำพริกอีเหี่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนะอีเหี่ยวนะฮะท่านผู้ชมที่ไม่คุ้นเคยอีเหี่ยวก็คือหน่อไม้ที่เขาไปตากแห้งจนมันเหี่ยวอ่ะนะฮะก็เลยเรียกเป็นภาษาชาวบ้านว่าอีเหี่ยวภาษาอาจจะไม่ค่อยเพราะแต่ว่าอร่อยขอฟังคอมเมนเตอร์ครับเชฟวิชิตครับเชิญครับ
3: จากรอบแรกๆมาเนี่ยก็ได้เห็นได้รู้ว่าเขาเอาการถนอมอาหารโดยหน่อไม้เนี่ยอาจจะเป็นปีเป็นช่วงหน้าฝนอะไรเงี้ยก็เก็บพวกนี้แทนที่จะเก็บด้วยดองอย่างอื่นก็ทำเป็นแห้งซะเนี่ยแล้วก็มาคิดเป็นน้ำพริกทีนี้พอน้ำพริกออกมาแล้วเนี่ยเขาก็บอกมีกลิ่นมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์พี่เลี้ยงคือเชฟพี่เลี้ยงไปเนี่ยก็ไปบอกกะปิดับกลิ่นยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเทคนิคความรู้แหละที่ได้ให้กับชุมชนที่เขาทำนะครับก็ชอบตรงนี้แหละครับว่าที่ไปพัฒนาแล้วก็ทำให้ตัวปลาที่ใช้ก็ใช้เป็นปลาเนื้ออ่อนที่ยังย่างนั่นผมว่าปลาเนื้ออ่อนเนี่ยถ้ามันแห้งเสร็จแล้วมันก็หอมอีกแบบนึงนะแต่ถ้าเวลาผมทำปลาเนื้ออ่อนเนี่ยถ้ามันแห้งมาเนี่ยยังไงเราก็ต้องไปนึ่งแล้วแกะเนื้อตำถึงจะฟูแต่ถ้าอย่างนั้นถ้าแห้งๆมาไปตำเลยอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ฟูละเราก็ต้องปลาแห้งเนี่ยไปนึ่งก่อนแต่ที่ปลามันสดมาแล้วก็มาย่างเนี่ยนะโอ้โหนี่ก็น้ำพริกแน่นอนว่าจะต้องหวานกลมกล่อมแล้วก็ไม่มีกลิ่นกะปิผมเชื่อว่านะกระเทียมเนี่ยไปดับกลิ่นกะปิได้แต่ถ้ากะปิถ้าดีอีกอย่างคือผัดให้หอมซะก่อนแล้วใส่ตำกับกระเทียมอีกนิดนะโอ้โหสุดยอดนี่ก็พัฒนาจากเชฟพี่เลี้ยงได้อีกเยอะเลยเนี่ย
1: นะครับผมอาจารย์ต้นครับ
8: คือโจทย์ของเขาที่ทำส่งมาแต่ก่อนเนี่ยจุดอ่อนก็คือเนื้อของอีเหี่ยวกับกลิ่นของอีเหี่ยวคือเนื้ออีเหี่ยวนี่มันรีบๆนะครับมันแบนๆแล้วอีเหี่ยวมันไม่มีกลิ่นเขาก็เลยแก้โดยตอนแรกเอากะปิใส่ว่าจะให้มันหอมใช่ไหมครับก็ปรากฏว่ากลิ่นกะปิมันก็ไปกบกลิ่นอีเหี่ยวเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นทางแก้ของเชฟเนี่ยเชฟอาร์มเนี่ยสองอย่างที่สามอย่างสี่อย่างด้วยซ้ำที่ผมยืนดูเอาใจช่วยอยู่นะครับข้อแรกก็คือเอาเนื้อปลาเนี่ยเดิมเนี่ยเขาใช้พวกเนื้อปลาตลาดเนี่ยพวกเนื้อปลาทูที่ส่งมาขายกว่าจะไปถึงเนี่ยเนื้อมันรีบหมดละก็ไปเอาเนื้อปลาสดจากที่แม่น้ำป่าสักที่ตรงนั้นเนี่ยเอามาย่างมันก็ทำให้ตัวน้ำพริกตัวนั้นเนี่ยมีพูดง่ายๆมันมีเนื้อสัมผัสที่เป็นก้อนมีปริมาตรมากขึ้น
10: ันนี้ชัดเจนอันที่หนึ่งแต่คราวนี้รสของอีเหี่ยวเนี่ยมันก็ยังถูกกลบด้วยกะปิใช่ไหมครับเขาแก้ด้วยกระเทียมแล้วก็เติม

0: เนื้อมะขามเปียกลงไปด้วยพอเนื้อมะขามเปียกลงไปปุ๊บเนี่ยไอตัวอีเหี่ยวเนี่ยพอผัดมันก็จะดูดเอาไอรสเปรี้ยวนิดนึงเนี่ยลงไปครับน้ำพริกอีเหี่ยวมันก็เลยมีหลายรสเพิ่มขึ้นทั้งเค็มจากกะปิแต่ไม่มีกลิ่นแรงของกะปิมีความเปรี้ยวของมะขามแล้วก็ยังมีรสสัมผัสของตัวอีเหี่ยวแล้วก็มีเนื้อปลาด้วยโอ้โหออกมาตอนคือพูดง่ายๆนะเข้าประตูไปเนี่ยแบบนึงนะแต่งตัวเสร็จกลับออกมาเนี่ยโอ้โหฉายไลมากเลยคือว่ารสชาตินี่คือแบบต้องยอมรับว่านี่เป็นอีกหนึ่งกรณีนึงของการที่เราได้เห็นคุณอุปการของการมีเชฟพี่เลี้ยง
1: ครับประจันครับเชิญครับ
2: โอ้ประจันประทับใจมากเพราะว่าทีมนี้เขาตั้งใจมากที่จะพัฒนาเรื่องรสชาติแล้วเชฟอาร์มน่ารักมากเพราะประจันชิมประจันบอกว่ารสชาติที่มันมีค่ามันเป็นอย่างนี้เหรอไม่ใช่แค่คุณค่านะคะรสชาติมันดูยกระดับขึ้นมาจากท้องถิ่นได้อะก็ประทับใจเชฟมากแล้วก็น้ำพริกอีเหี่ยวเนี่ยหมายความว่าวิกฤตเรื่องอาหารนี้ไม่ต้องไปกลัวละเพราะเราสามารถเก็บไว้ได้นานถึง2ปีที่คุยกับทีมนี้ดูค่ะแล้วก็สั่งมาเก็บไว้ด้วยเอามาไว้เผื่อแช่น้ำแล้วก็ไว้ทำเป็นไส้ก๋วยเตี๋ยวบ้างอะไรบ้างเงี้ยหาไว้ผัดใส่ไข่อย่างเงี้ยค่ะชอบมากอะ
1: ครับผมนายโยงใครเชิญครับ
3: ชอบวิธีแล้วก็เอาอันนั้นมาดับอันนี้อันนี้ไปดับอันนั้นเด็กๆได้ดูจะได้รู้ว่าอันนี้มันดับกลิ่นอันนั้นอันนั้นควรกินคู่กับอันนี้เหมือนก็แกงหน่อไม้เนี่ยใส่ใบยะนางเพื่อจะไปดับพิษหน่อไม้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรตั้งเยอะแยะแล้วก็เป็นการที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นพื้นที่แต่ละรสชาติของแต่ละถิ่นแต่ละที่ให้มันมีรสชาติแล้วของแต่ละถิ่นให้มีเสน่ห์ของแต่ละถิ่นแล้วก็จะเป็นหลังจากที่ปรับปรุงแล้วเชฟพี่เลี้ยงไปปรับปรุงแล้วเนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานของน้ำพริกในย่านนั้นในถิ่นนั้นซึ่งให้ลูกหลานได้ทำแบบเนี้ยต่อไป
1: ครับ
3: ดีดีจังเลย
1: ครับผมฮะก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยบทบาทสำคัญอันหนึ่งนะฮะที่เราเห็นนี่ก็คือกรณีเชฟพี่เลี้ยงนะเราเห็นทั้งหมดวันนี้4ทีมนะบทบาทเชฟพี่เลี้ยงชัดมากและทำให้น้ำพริกเห็นไหมพัฒนาขึ้นได้มาพอเปลี่ยนไปมาท้องถิ่นมันจะได้รสชาติใช่ไหมและที่มันได้ก็คือมันไปผูกโยงกับเรื่องของชุมชนตัวเอง
3: ใช่ครับ
1: ต่อไปปลาจะอยู่ได้ไงมันต้องรักษาแม่น้ำเห็นไหมน้ำพริกหนึ่งครกเนี่ยมันนำไปสู่รักษาแม่น้ำทั้งแม่น้ำได้
3: โอ
1: ้
3: โห
1: เห็นไหมฮะเนี่ยคือรายการพวกเราต้องการ
3: พืชพันธุ์อะไร
1: ต้องการที่จะให้เห็นว่าน้ำพริกหนึ่งถ้วยสามารถที่จะรักษาโรคได้ก็อยู่ตรงเนี้ยฮะอันรวมไปถึงผักต่างๆที่กินถ้าเราจะมีผักเคียงอะไรต่างๆเนี่ยคุณต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรักษาพืชพันธุ์แบบดั้งเดิมเก็บไว้ไม่ไปทำลายมันเห็นไหมมันไปสู่การอนุรักษ์พืชพันธุ์อีกเห็นไหมพืชพันธุ์จะอยู่ได้ก็สิ่งแวดล้อมดีเห็นไหมน้ำพริกหนึ่งครกมันนำไปสู่อะไรที่ใหญ่มากเอาละฮะน้ำพริกอีเหี่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะ N8 นะครับอย่าลืมนะฮะอย่าลืมว่าเราประชาสัมพันธ์เรื่องนี้นะฮะให้ทุกท่านนะฮะโหวตนะฮะสัปดาห์นี้ก็อีกอะไรนะมีน้ำพริก4ชนิดใช่ไหม N5 ครับน้ำพริกนรกปลาทูกรอบสมุนไพรนะครับ N6น้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่างนะครับแล้วก็ N7 แจ่วสูบนะครับ N8 น้ำพริกอีเหี่ยวนะฮะวันนี้มี N5 ถึง N8 ท่านชอบน้ำพริกไหนมากที่สุดโหวตมา1เครื่อง1โหวตนะฮะมีสิทธิ์โหวตไปจนถึงวันที่14สิงหาคมซึ่งคะแนนโหวตของท่านนั้นจะนำไปสู่การตัดสินคะแนนขวัญใจมหาชนนะฮะ Popular Vote และยังเป็นอีกคะแนนนี้ยังส่งต่อไปอีกนะเพื่อจะไปเป็นส่วนหนึ่งของ 10% ของ12ทีมเพื่อจะเข้ารอบ5ทีมสุดท้ายสำคัญตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นร่วมกันโหวตเข้ามานะฮะวันนั้นในรายการของเราก็จะเปิดให้ท่านได้เข้ามีแสดงความคิดเห็นก็คือ 1. ทุกสุขสัปดาห์เดี๋ยวนี้ท่านรู้จักกันดีแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆนะครับซึ่งทางเราก็ได้ตั้งประเด็นคำถามเสร็จแล้วก็ให้ท่านโหวตเข้ามา2คราวนี้ให้ท่านเข้ามาโหวตด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ12ทีมที่ผ่านเข้ารอบก็จะต้องตระเตรียมตัวเพื่อประชันฝีมือพร้อมกันนะฮะที่แคมป์ยกพลคนน้ำพริกที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับและคณะกรรมการของเราก็จะคัดเลือกให้เหลือ5ทีมสุดท้ายเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับและขอประชาสัมพันธ์นะครับทีมที่ชนะเลิศนั้นก็จะได้รับเงินรางวัลและโล่พระราชทานจากสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัต ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนายกถามว่าน้ำพริกที่เด็กๆในครอบครัวของท่านชอบมากที่สุดคืออะไรนะฮะต่อไปนี้เป็นรายชื่อ5คนที่ได้รับของที่ระลึกจากทางรายการเชิญชมครับ

ท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะนอกจากจะแสดงความคิดเห็นเป็นประจำทุกสัปดาห์แล้วเนี่ยซีซั่น2นี้เราเปิดให้ท่านร่วมเป็นกรรมการด้วยนะฮะโหวตแต่ละสัปดาห์นะฮะสัปดาห์ละ4ทีมท่านชอบทีมไหนท่านก็โหวตมา1เครื่อง1โหวตนะฮะแสดงความคิดเห็นมาแล้วก็ขอเรียนให้ทราบว่าการโหวตนั้นโหวตฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะเชิญนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ

ในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดที่2ให้ได้ไปต่อ N5 น้ำพริกนรกปลาทูกรอบสมุนไพร N6 น้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่าง N7 แจ่วสูบ N8 น้ำพริกอีเหี่ยวเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่8สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่14สิงหาคมนี้ผ่าน LINE @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว15นาฬิกาดังไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินจังหวัดนนทบุรีเข้ารับร่างผู้เสียชีวิตทั้ง8คนแล้วนะคะขณะที่แพทย์เปิดเผยว่าผลชันสูตรส่วนใหญ่พบว่าถูกยิงในตำแหน่งที่สำคัญพลตำรวจตรีวิรุฒสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยผลชันสูตรผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินจังหวัดนนทบุรีว่าผู้เสียชีวิตทั้ง8คนแบ่งเป็นบุคลากรของโรงเรียน5คนผู้เสียชีวิตที่บ้านพัก2คนและผู้ก่อเหตุอีก1คนนะคะทั้งหมดถูกยิงด้วยกระสุนปืนมีบาดแผลตั้งแต่1นัดไปจนถึง4นัดและลักษณะบาดแผลเข้าที่จุดสำคัญส่วนผู้ก่อเหตุผลชันสูตรกระสุนเข้าที่ศีรษะค่ะพบขม่าวปืนบริเวณบาดแผล
1: ชีวิตแล้วมาที่นี่ทั้งหมดครับตอนนี้
2: แล้วผลการชันสูตรเป็นไง
1: ก็ทุกคนถูกกระสุนปืนหมดส่วนใหญ่1นัดแล้วก็มีที่เป็น3นัดแล้วก็4นัดอีก1คนเนี่ย3นัดอีก1คนเนี่ย4นัดแล้วก็อีก6คนเนี่ยนัดเดียวครับ
2: แล้วในส่วนของตัวน้องผู้ก่อเหตุที่เสียชีวิตกี่นัด
1: ครับ1นัดครับบริเวณหนังศีรษะด้านขวาทะลุออกครับบาดแผลมีขม่าวปืนติดแสดงว่ายิงเนี่ยในระยะประชิด
0: ส่วนครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง8คนญาติเข้าติดต่อขอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาครบแล้วนะคะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีเปิดจุดอำนวยความสะดวกให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บยื่นคำขอรับการช่วยเหลือตามกฎหมายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญากรณีผู้เสียชีวิตมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 300,000 บาทรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศพและความเสียหายอื่นตามหลักเกณฑ์นะคะส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บมีสิทธิ์ได้รับค่ารักษาพยาบาลตามจริงค่ะเซอร์เบียเร่งดับไฟป่าซึ่งปะทุขึ้นหลายจุดทั่วประเทศนะคะท่ามกลางคลื่นความร้อนที่ยังคงแผ่ปกคลุมในหลายประเทศในหลายประเทศในยุโรปรวมถึงแถบคาบสมุทรบอลข่านค่ะทางการเซอร์เบียเร่งส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินทำภารกิจทิ้งน้ำดับไฟป่าที่กำลังโหมลุกไหม้พื้นที่ป่าไม้ในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติทางตอนเหนือของประเทศซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงเพียงประมาณ65กิโลเมตรไฟป่าที่ลุกลามเข้าใกล้พื้นที่ชุมชนส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยนะคะตอนนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนอกจากจุดนี้แล้วเซอร์เบียยังเผชิญไฟป่าปะทุอีกหลายจุดทั่วประเทศค่ะโดยสภาพอากาศแห้งแล้งอุณหภูมิที่สูงแตะ40องศาเซลเซียสประกอบกับลมกระโชกแรงเป็นอุปสรรคสำคัญของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมเพลิงทั้งหมดนี้คือทันข่าว15นาฬิกานะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามทันข่าวได้ครั้งในเวลา17นาฬิกาช่วงนี้สวัสดีค่ะ
3: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับ
1: สารพันลั่นทุ่งบางเขนทุกวันเสาร์บ่าย 3:00 นนะคะวันนี้เจอกันประเดิมตั้งแต่ต้นรายการเลยอยู่กับกิ๊บอภิยาค่ะ
0: ปาร์คกวินภพนะครับแน่นอนว่าอยู่กับ SC Band สาวๆแดนเซอร์แล้วก็ยังไม่ได้เจอศิลปินของเราใช่มั้ยฮะแต่วันนี้เตรียมตัวโยกย้ายใส่สะโพกโยกย้ายได้เลยฮะ
1: คุณผู้ชมถามแต่งขนาดนี้ไม่ใช่ศิลปินหรอ ไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะพิธีกรคนดีคนเดิมนะคะวันนี้ใครที่คิดถึงหนุ่มนาเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณคิดถึงใช่ไหม
0: ใช่
1: ไม่น่าเชื่อท่านจากเราไป4ปีแล้วคุณอาสอนเพชรอ่ะ
0: 4ปีแล้วแต่เรารักคุณอารักมา5ปี
1: ว้าย
0: และก็มากกว่า5ปีด้วย
1: เรารักคุณอาจนกระทั่งข้าวไม่มีขาย
0: อุ๊ยหยิกแกมหยอก
1: เล่นทุกมุกคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าวันนี้ด้วยความคิดถึงเนาะเราจะได้ฟังบทเพลงของคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณทั้งเทปตลอดทั้งบ่ายนี้เลยนะคะแต่ว่าคนที่มาขับร้องเนี่ยเป็นคนที่รักแล้วก็ยังศรัทธาคุณอาด้วยมีหลายท่านน้องปาร์ค
0: มีหลายท่านได้เจอแน่นอนทำไมวันนี้ถึงต้องเป็นคุณอาสอนเพชรบอกเลยว่าต่อให้คุณอาจากไปพี่กิฟต์จริงๆบทเพลงดังของคุณอาเนี่ยถ้าเราไปดูตามโซเชียลตามช่องทางออนไลน์ต่างๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหลายคนเนี่ยเอามา cover อยู่เลย
1: ถูกต้องค่ะ
0: วันนี้ก็เลยจะได้เจอเลยฮะท่านแรกนี่เสียงเขาเด็ดอย่างนี้เลย
1: พี่เจี๊ยบทีเด็ดเพชรบ้านนา
0: ชื่อก็บอกอยู่แล้ว
1: ว่าทีเด็ดคือคนเนี้ยเขาทำรำวงก
0: ็
1: จะเอาบทเพลงของคุณอาเนี่ยไปปรับเป็นรำวงเยอะแล้วก็อีกสองท่านที่โอ้โหตอนเป็นตลกนะก็เอาเพลงดังของคุณอามาร้องมาเล่นจนแบบดังกระหน่ำไปหมดทั้งคาเฟ่อะเน
0: า
1: ะ
0: ฮะเราเคยมาเยือนสารพัดแล้วดูบางเขตแล้วด้วยท่านแรกพี่หน่อยเชิญยิ้มแต่ไม่ได้มาคนเดียวงานนี้มาพร้อมกับพี่เป้ร็อกคาปุนแต่พี่เป้ร็อกคาปุนเนี่ยอาจจะดูชื่อสไตล์ร็อกคุณผู้ชมแต่ถ้าบอกว่าอยู่วงอาสุขสันต์วันสว่างคนนี้ก็ถนัดรำวงเหมือนก
1: ัน รำวงอีกแล้วนะคะรวมไปถึงวันนี้บทเพลงดังที่คุณผู้ชมคิดถึงอย่างข้าวไม่มีขายบทเพลงสำคัญที่ทำให้คุณอาสอนเพชรได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำแต่เจ้าตัวไม่ไปรับรางวัลจนตอนนั้นเป็นกระแสกันไปทั่วทั้งประเทศคุณอาเคยเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังบนเวทีนี้แล้วแต่ยังมีอีกหลายมุมค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำงานกับครูเพลงคู่บุญหลายท่านรวมไปถึงอัลบั้มพิเศษวันนี้เราจะมีกูรูด้านเพลงลูกทุ่งที่เป็นถึงผู้สื่อข่าวเพลงลูกทุ่งในอดีตนะเป็นแบบเบอร์ต้นๆของนักข่าวสายลูกทุ่งแค่ไม่กี่คนเดี๋ยวจะขึ้นมาเมามอยบนเวทีลึกๆเลยน้องปาร์ค
0: นอกจากท่านนี้นอกจากศิลปินของเรามีอีกหนึ่งท่านคุ้นเคยกันมาตลอดแต่ว่าอาจจะแบบบางครั้งกล้องอาจจะโฟกัสจับเจอจับไม่เจอบ้างแต่ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: บทเพลงที่จะได้ฟังทั้งหมดคุณผู้ชมมาที่มีการปรับดนตรีเนี่ยให้เป็นลักษณะของรำวงสามช่าเดี๋ยวได้เจอแน่ฝีมือท่านนี้เลยฮะ
1: แหวกหน่อยปาร์คละแหวกหน่อย
0: ปาร์คแหวกให้สุดหล่อท่านนี้เลยอาจารย์สมชาย
1: อาจารย์บรรเลงเพลงเข้าหน่อยค่ะทึมทึมทึมทึม
0: อาจารย์ยืนเกรงอย่างนี้แล้วอาจารย์บอกสองคนนี้คืออะไรวะเนี่ย
1: อาจารย์บอกไม่อยากคุยอย่ามาชวนแต่ว่ายังไงวันนี้อาจารย์หนีไม่พ้นนะคะเพราะว่าเราล็อกคิวไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นบทเพลงแรกของวันนี้จะเป็นอะไรทายกันเข้ามาในไลฟ์นะคะเพลงดังของคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณแล้วเดี๋ยวมาคุยกันลึกๆค่ะ

0: คุณผู้ชมคะมาพูดถึงตำนานที่ล้มไม่ลงจริงๆแม้ตัวจากนะคะคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณค่ะวันนี้ได้ฟังบทเพลงของคุณอาเพราะๆมากมายจริงๆแต่ว่ามีการเรียบเรียงใหม่นะคะคุณผู้ชมนึกดูค่ะว่าจะมีนักร้องลูกทุ่งท่านไหนที่มีอิทธิพลขนาดที่มีเพลงเปิดและปิดโชว์ของตัวเองจนเป็นธรรมเนียมของวงการลูกทุ่งถ้าไม่ใช่เขาคนนี้นะคะวันนี้คุยลึกๆเลยค่ะยังมีข้อมูลเกี่ยวกับคุณอาสอนเพชรคนที่เรายังคิดถึงอยู่เสมอนะคะตอนนี้พบกับอาจารย์เจนพบนะคะอาจารย์เป็นนักวิชาการด้านเพลงลูกทุ่งด้วยรวมไปถึงยังเป็นนักจัดรายการวิทยุแล้วเขาบอกเลยว่าถ้าเป็นนักข่าวสายลูกทุ่งนี่แล้วก็ชื่อนี้แน่นอนเจนพบจบกระบวนวันค่ะ
1: ท่านต่อมานะครับเป็นคนที่ทำให้บทเพลงวันนี้ศิลปินนักร้องของเรากระซิบบอกกับปาเมื่อสักครู่ว่าเป็นอะไรที่เป็นมิติใหม่ๆมากนะฮะอยู่กับเวทีสารพันลัทธุมาเขียนเรามาโดยตลอดวันนี้มาเป็นคนเบื้องหน้านะต้อนรับอาจารย์สมชายเทียนชัยครับ
0: อาจารย์กระซิบมาว่าอย่าถามเยอะกิ๊บอย่าถามเยอะแต่ไม่ได้ห้ามปาร์คนะคะคุณผู้ชมอาจจะห้ามไม่อยู่นะคะตอนนี้ศิลปินอีกหนึ่งคนบนเวทีของเราพี่เจี๊ยบทีเด็ดเพชรบานาค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีทุกท่านค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สองท่านด้านข้างพี่กิ๊บทั้งอาเจนพบทั้งอาจารย์สมชายถือว่าเป็นน้องใหม่ ไม่ใช่หรอกเพราะเมื่อกี้เนี่ยที่ผ่านไปเนี่ยเราจะเห็นพี่เจี๊ยบร้องเพลงไปแต่สองท่านนี้เป็นคนที่เห็นเบื้องหลังเบื้องหลัง
0: ไม่
1: เรื่องราวได้เยอะ
0: คุณอยากฟังอาเจนพบร้องไหมล่ะ คุณอา
1: สักหน่อยไหมฮะ
0: โชว์เพลงอาสอนเพชรสักท่อนนึงที่คุณอาแบบอยู่ในใจเดี๋ยวป้าเขาจะหาว่าเราไม่แน่ค่ะ
3: เอายุคไหนครับ
0: นี
3: ่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าพอนักร้องที่ไม่ใช่ลูกทุ่งเอาไปร้องที่เขาเรียกอะไรนะคัฟเวอร์เฮ้ยมันกลายเป็นเพลงอีกแบบนึงไปเลยเคยได้ยินไหม
0: ค่ะ

0: รักน้องคนเดียว
1: รักน้องคนเดียวโอ้โหแต่เมื่อกี้หนูทึ่งกับเสียงสูงคุณอาอยู่นะเข้าเรื่องกันก่อนเพราะว่าเรามีการทำดนตรีเป็นเซตใหม่ด้วยถามครูสมชายก่อนก็ได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้กับการเขาเรียกว่ามีการอาร์เรนจ์ใหม่ในหลายๆเพลง
2: ก็ความจริงมันก็มีต้นแบบอยู่บ้างบางเพลงก็จะเปลี่ยนจากที่เป็นสโลโบเลโรก็จะมาเปลี่ยนเป็นลำวงบ้างเป็นสามช่าบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ถึงกับยากอะไรมากมายเพราะว่าบางเพลงเราก็เคยเล่นให้อาจารย์สอนเพชรมาบ้างแค่นั้นครับ
3: แล้วอย่างจริงๆตอนเวลาอาสอนเพชรโชว์จริงๆทุกครั้งเวลาขึ้นโชว์เพลงดนตรีจะต้องเป็นเวอร์ชันเดิมเลยไหมฮะคุณอาหรือจริงๆแต่ละครั้งแต่ละโชว์มีไหมฮะโชว์ไหนที่ก็จะพิเศษขึ้นมาหน่อยปรับดนตรีปรับแนวให้มันแบบดูมีอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยมีไหมฮะครู
2: มีครับบางครั้งก็เล่นเพลงออริจินอลแหละเล่นอันเดิมแต่ว่าช่วงที่แกมาทำลำวงที่อาจารย์สอนเพชรมาทำลำวงเนี่ยแกก็จะเปลี่ยนสลับเป็นเอาเป็นตะลุงบ้างเอาเป็นลำวงบ้างจะเพลงช้าๆเอามาทำให้มันสนุกขึ้นก็เคยเล่นให้แกอยู่หลายครั้งกัน
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ต้องถามคนร้องในวันนี้บ้างนะคุณอาจารย์พบเนาะถามพี่เจี๊ยบนิดนึง
4: ครับ
1: ยังไงคะมีเพลงไหนที่เชื่อเฉือนเราไหมคะ
4: ก็ลำวงก็เน้นความสนุกคือละร้องยังไงก็ได้ให้มันสนุก
1: แต่ได้ข่าวว่าเมื่อกี้ก็ปีนกระไดร้องอยู่ใช่ไหมคะถึงขั้นไหนคะปีนขึ้นไปขั้นไหนคะ
4: ต้องยอมรับว่าอาจารย์สอนเพชรนี่เขาพรสวรรค์เรื่องเสียงเนี้ยแหมหายาก
1: ตามตัวไม่ได้แล้ว
4: เราพวกเราเนี่ยร้องเพลงอาจารย์สอนเพชรนี่โอ้โหหน้าดำหน้าแดงเลยแกร้องเฉยๆนะแกเฉยแต่นี่คือพรสวรรค์
5: มาอย่าง
1: น
5: ี
1: ้นี่คุณอาเจนพบจะเล่าบอกว่า
4: พรสวรรค์
1: ผิดทุกหลักวงการลูกทุ่งเลยคุณอาจารย์พบเล่าหน่อยดีคะ
5: สถาบันดนตรีทั้งหมดที่สอน

0: วอยเก่งหมดเลยครับถ้าเจออาจารย์สอนเพชรเข้าไป
1: ทำไมครับ
0: เพราะแกไม่ทำตามกฎกติกาใดๆทั้งสิ้นเขาบอกสอนมานะต้องจับนะห่างประมาณสักไม่เกิน1คืบนะนู่นนี่นั่นนะอาจารย์สอนเพชรอยู่ตรงสะดือครับขอประทานโทษแล้วหน้าตาเฉยปากก็ไม่อ้าแต่ว่าพลังที่ออกมาจากข้างในเนี่ยมันสุดๆก็มีคนเดียวที่ทำได้ชื่อสอนเพชรสอนสุพรรณ
1: ไฮโนใช่ไหมเพราะป้าก็จะคุ้นกับสมมติมันแบบเพลงสตริงเพลงวัยรุ่น
2: ค
1: นที่เป็นดีว่าดีโวอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะไม
0: ค
1: ์เขาจะอย่างนี้เลยฮะเวลาร้องแต่อาสอนเพชรคือทำมาก่อนการคือไมค์อย่างนี้
0: เฉยเลย
1: แล้วใช่ไหมฮะ
0: ยืนนิ่งๆสงบสงบครับยิ่งกว่าเคารพธงชาติอีกเวลาแกออกหน้าเวที
2: คุณอาบอกว่าแทบไม่เห็นปากขยับด้วยอ่ะ
0: น้อยมากปากแกแทบไม่อ้าเลย
2: แต่เสียงมาจากไหน
0: เสียงมาจากไหนไม่รู้
1: แต่จริงเพราะเวลาแกยืนร้องเนี่ยตอนสารพันลั่นทุ่งมาเคลเวทีอื่นๆก็ตามแกจะยืนนิ่งมากท่านจะเป็นคนที่ยืนนิ่งแต่พลังเสียงแบบเสียงดังอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: สุดๆเลย
1: โอ้โหปากยอมใจเลย
2: ต้องถามครูสมชายเวลาไปออกอีเวนต์กับแกเคยมีปรับเสียงไมค์ลงไหมฮะ
3: ก็มีฮะบางครั้งวันไหนพลังเยอะก็ตกปาก
0: ลำโพงแตกไปหลายงานแล้ว
3: แล้วแกเป็นคนแปลกจับยืนตรงไหนแกก็จะยืนอยู่แค่นั้น
0: นิ่ง
3: อยู่
0: เป็นหุ่นยนต์เลยอ
2: ่ะอย่าพึ่งนะคุณอาจารย์พบบอกลำโพงแตก
0: ลำโพงแตกเลยเสียงแกขนาดนั้นที่ดู
2: ค่าตัวไปจ่ายค่าลำโพงหลายงาน
0: สมัยก่อนมันไม่ใช่ลำโพงสมัยนี้นะไอ้สมัยยุคเก่าๆนั่นเป็นหลอดนะที่เขาเรียกลำโพง8หลอด16หลอดเนาะอาจารย์เนาะ
2: ค่ะ
0: บันไดไว้วอดหมดแล้วเจอเสียงสอนเพชรเข้าไปอ
1: ุ๊ยอาเข้าใจว่าเป็นมุกแต่หมายถึงว่าแตกจริงๆเลยเหรอฮะ
0: ด้วยพลังของท่านน่ะ
2: คุณอาจารย์พบบอกว่ามีมุมสมัยก่อนเข้าวงการที่น่าสนใจแล้วคุณอาสอนเพชรเขาไม่ค่อยได้เล่าเท่าไหร
0: ่เอาสั้นๆนะครับเวลามันไม่พอคือชีวิตสอนเพชรเนี่ยขอประทานโทษครับในยุคหลังที่อาจารย์สมชายไปร่วมงานแล้วก็ไปช่วยในเรื่องของรำวงขอโทษก็แกเป็นนักร้องเชียร์รำวงมาก่อนตั้งแต่บันไดขั้นแรกของชีวิตสอนเพชรก็อยู่คณะรำวงมาก่อนเพราะว่าแกอายุน้อยกว่าพี่ดำแดงสุพรรณแค่ปีเดียวเป็นคนบ้านดอนบ้านดอนไม่ใช่สุราษฎร์ธานีน
2: ะ
0: บ้านดอนอู่ทองสุพรรณบุรีบ้านเดียวกันวิ่งเล่นกันมาตั้งแต่เด็ก
2: ๆค่ะ
0: ตอนที่ดำแดนสุพรรณทะลุทะลวงกลายเป็นยอดนักร้องไปอยู่ในสังกัดของวงดนตรีสมัยอ่อนวงบันทึกแผ่นเสียงมัน2511
2: ค่ะ
0: สอนเพชรก็ได้แต่จ้องมองดูพี่ชายว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสมาถึงเมื่อดำแดนสุพรรณมาตั้งวงดนตรีของตัวเองซึ่งไม่ใช่วงดนตรีลูกทุ่งอย่างที่พวกเราเข้าใจคือวงรำวงนี่แหละตั้งแต่2514นั่นคือโอกาสขั้นแรกของบุญทันคล้ายละมั่งที่กลายเป็นนักร้องในสังกัดวงดนตรีที่เรียกกันว่ารำวงคณะดำแดนสุพรรณ2514ครับ
1: ขอชื่ออีกทีได้ไหมฮะ
0: บุญทันคล้ายละมั่ง
2: ชื่อจริง
1: ซึ่งก็คือชื่อจริงของคุณอาสอนเพชร
0: ไม่มีสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับตอนมาเป็นนักร้องจริงๆบันทึกแผ่นเสียงจึงได้มีขอโทษไม่ได้มีสอนเพชรนะเขาตั้งชื่อตัวเองสีเพชรเขาตั้งชื่อเขาว่าสีเพชรสอนสุพรรณ
1: สระอีหายไปไหนฮะในที่หลัง
0: ก็คนมาท้วงบอกมึงจะสระอีไปทำไมเขาเลยเหลือสอนเพชรสอนสุพรรณเพื่อให้มันคล้องจองกับสอนหลังผลงานอัลบั้มแรกที่สุดในชีวิตอยู่ในสังกัดของห้างแผ่นเสียงสอรวมแผ่นเสียงอยู่สะพานเหล็กบนผลงานของโผผินพรสุพรรณซึ่งก็คือเพื่อนเหมือนเกียรติเฉลิมชัยอ่ะแหละ
2: ค่ะ
0: ที่คนสงสัยว่าเฮ้ยเขาจะผูกพันกันยังไงก็เขาเป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกับคุณอาสอนเพชรอ
0: ยู่คณะรำวงดำแดนสุพรรณมาด้วยกันทั้งหมด
2: อ๋อ
0: ยิกแกมหยอกครับคือเพลงที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศทึ่งเสียงไทยวะสอนเพชรสอนสุพรรณ2516ครับยิกแกมหยอกร้องยังไงลูก
4: พี่ทนไม่ไหวแล้วน้องเอ้ยพี่ทนต้องเฉยมานานแล้ว
0: นี่คือเพลงดังเพลงแรก
1: ขออภัยฮะพี่เจี๊ยบร้องผิดฮะไม่ต้องอยู่ตรงนี้ฮะ
0: เอ้ยไม่ไหวทรมานแล้วก็ตามน้ำเลยนะจากหยิกแกมหยอกกลายเป็นแกล้งหยอกก็คล้ายๆกันนั่นแหละ
2: เอามีแกล้งหยอกต่อมาอีก
0: ใช่ซึ่งอยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันอยากรู้ไหมว่าเพลงแรกที่เพื่อนชื่อเกียรติเฉลิมชัยแต่งให้สอนเพชรคือเพลงอะไร
2: เราเดาไหมฮะ
0: เดาเลยเดา
2: ครูสมชายเดาค่ะ
0: โอ้ยจะไปให้คร
1: ูเขาเล่านะโยนครูสมชาย
0: ไปโยนครูเขา
2: คุณอา
0: 2518ครับร้องเลยลูกสาวบริสุทธิ
2: ์โต
4: สวยบริสุทธิ์ไม่รู้ว่าบุตรของใครผิวพองเป็นยองใหญ่

0: แฟนคลับตัวจริง
1: นี่2518ครับเกียรติเฉลิมชัยแต่งเพลงแรกสร้างชื่อให้สอนเพชร
0: ก็คือเพลงเมื่อสักครู่นี
1: ้สาวบริสุทธิ์ชื่อเพลงที่มีพุ่มพวงร้องแก้ไง
0: ในยุคของแก้อะไรคะ
1: ในยุคของแผ่นเสียงตรากระต่ายคู่ของมนเมืองเหนือ
2: หมายถึงตัวแผ่นเสียงมีเป็นตราด้วยเหรอครับ
1: มีที่ลูกหน้าตราแผ่นเสียงมียี่ห้อหมดเลยล
2: ู
1: กเป็นหน้าตราวงกลมมาลูกในแผ่นเสียงอ่ะ
0: แล้วยังไงต่อคะคุณอาคา
1: ก็สอนเพชรสอนทุพันธ์มาดังสุดขีดก็2518เมื่อได้รับรางวัลสาวอากาศทองคำพระราชทานในฐานะนักร้องชายยอดเยี่ยมโดยที่เจ้าตัวไม่รู้มาก่อนแล้วก็ไม่ไปร่วมงานหน้าตาเฉย
2: อ้าวฮะ
1: ก็ตอนนั้นมีงานจ้างแกก็ไปงานจ้างแกจะไปรู้ได้ยังไงว่าต้องมารับรางวัล2118ครับวงการสะท้านสะเทือนไปหมดเพราะอยู่ดีๆนักร้องน้องใหม่แทบจะไม่มีคนแบบนักคงนักข่าวนี่แทบไม่เคยสัมภาษณ์เลยจู่ๆได้รับรางวัลสาวอากาศทองคำพระราชทานจากสสส.นั่นคือเพลงวันนี้ก็ได้ฟังแล้วครับข้าวไม่มีขายไงอาจารย์โผผินพรสุพรรณ
0: นี่แหละ
1: อันนี้คือเพลงแกล้งเกิดเต็มตัวให้กับสอนเพชรครับ
2: คุณอาย้อนนิดนึงได้ไหมฮะป้าอยากรู้ว่าตอนนั้นเนี่ยปกติอย่างถ้ายุคนี้ข่าวบันเทิงเวลาจะรับรางวัลเนี่ยแต่ละรางวัลเนี่ยมันต้องมีการคอนเฟิร์มศิลปินดาราเพราะมันมีผลว่าดาราจะไปรับรางวัลหรือไม่รับเขาจะต้องแอบบอกหลังบ้านกันอยู่แล้วว่ารับหรือไม่รับยุคนั้นไม่มีเลยเหรอฮะ
1: ยุคนั้นไม่มีครับบริสุทธิ์ผุดผ่องครับ
2: ต้องไปลุ้นกันหน้างานเลย
1: ไปลุ้นกันเองว่าใครจะได้
0: แล้วหลังจากนั้นมีข่าวหรือว่าคุณอาสอนเพชรหญิงนี่เรื่องจริงไหมคุณอาเพราะไม่ไปรับรางวัล
1: แกไม่ได้ยินแกไปรับงาน
0: แกไม่รู
1: ้แกไม่รู้ว่าแกจะได้รางวัล
0: ครูขาได้ไปรักใกล้ชิดกันในช่วงไหนคะคุณครูบอกเจอกันในซอยตามซอย
3: คือเมื่อก่อนอยู่ซอยเดียวกัน
0: ก็คือ
3: ซอยบุพผาสวรรค์นั่นแหละก็เลยได้เจอกันบ่อยๆเจอกันบางทีก็นักร้องมาอัดเสียงที่บ้านก็ตะโกนบอกฝากรถหน่อยนะจอดรถหน้าบ้านสอนเพชรก็เลยได้สนิทกันแล้วก็แกก็มาเยี่ยมเยียนที่ห้องอัดอะไรมาทำเพลงอะไรที่ห้องนะครับก็เลยได้สนิทกันมากตอนนั้นพออยู่ใกล้กัน
0: ค่ะอ๋ออยู่ห้องตรงข้ามห้องแถวตรงข้ามกันเหรอคะ
3: อยู่เยื้องๆกันหลังเขาอยู่ข้างหลังผมอยู่ข้างหน้า
0: ที่มาอัดตอนนั้นเป็นอัลบั้มไหนคะคุณคะ
3: เป็นเพลงใหม่เพลงอะไรใหญ่ไม่เท่าเมียแล้วก็ตอนที่แกทำลำวงแรกๆเลยแกก็มาอัดเอาดนตรีมาอัดที่บ้าน
0: ค่ะแล้วนิสัยใจคอในการเวลามาอัดเพลงด้วยกันเป็นยังไงบ้างคะในการทำงานนะคะครู
3: แกก็ดีฮะแกไม่ค่อยไม่พูดให้ครูร้องก็ร้องจับให้ร้องก็ร้องให้หยุดก็หยุดอะไรเงี้ยแกเป็นคนง่ายๆ
2: อาจารย์เล่าเบื้องหลังเวลาอัดหน่อยได้ไหมฮะที่บอกว่าไม่ค่อยพูดต้องยังไงคุณอาคนเราปกติเวลาทำงานอัดเพลงอัดแผ่นเสียงใดๆก็ตามอยู่เนี่ยมันต้องคุยกันแล้วว่าได้ไม่ได้จังหวะนี้ทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแกเป็นยังไงฮะ
3: ก็คือสั่งอะไรแกก็ทำตามคนสั่งฮะครับคนแต่งสั่งยังไงแกก็ร้องไปบางทีแกก็ร้องเล่นไอ้ที่ร้องอื้อๆๆนี่คือแกร้องเล่นตอนนี้มันออกมาดี
0: ลูกคอเหรอคะ
3: ไอ้ที่ลูกร้อง
1: อันนี้ยุคหลังนะ
3: ยุคหลังแล้วครับ
1: ยุคแรกไม่มีเลย
3: ยุคแรกจะไม่มีเสียงอื้ออะไรไม่มีแหละครับตอนหลังแกร้องเล่นแกแบบร้องผิดแล้วก็ร้องเล่นไงตอนนี้มันฟังแล้วดีเขาก็เลยบอกเอาอันนี้แหละเอาแบบนี้เลยก็เลยขายเป็นลูกขายของแกทุกวัน
0: กลายเป็น
2: ความไม่ตั้งใจ
3: ใช่ครับทุกคนก็มาใช้ตามที่ลูกสะอึกของแกนี่แหละ
0: อ๋อลูกสะอึก
3: ครับลูกสะอึกฮะ
0: พี่เจี๊ยบโชว์ลูกสะอึกหน่อยฮะยากไหมคะตอนฝึกสมมติถ้าเราอยากเป็นเงาเสียง
4: ก็ถ้าพูดถึงอาจารย์สอนเพชรนี่ก็เขาก็มาทางเมืองมนสมบัติเจริญคือเมืองมนสมบัติเจริญแล้วก็ล่องเนี้ยจะมีคุณพ่อจริงๆกับผมก็ได้จากพ่อมานี่แหละสอนเพชรก็ได้จากเมืองมนมาคือมันก็มาแตกหลังจากนั้นอาจารย์สอนเพชรท่านก็จะฉีกให้มันสูงขึ้น
1: เอ้าผมทำได้เพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งในโปรดิวเซอร์ที่เคยทำงานให้สอนเพชรมาแล้ว
0: คุณอาตั้งเทปให้หน่อยได้ไหม
2: อันนั้นคืออะไรฮะเนี่ย
1: นี่คือเทปคาสเซ็ตเกิดทันไหมลูกเทปคาสเซ็ต
2: มาทันเทปคาสเซ็ต
1: ทันใช่ไหม
0: ยังมีวิทยุอยู่ค่ะที่บ้านยังมีเครื่องเล่น
1: นี่คือพุทธศักราช2536ครับเมื่อเจนพบรื้อฟื้นสังคายนาผลงานของบรมครูไพบูลย์บุตรขันธ์ที่เขียนให้กับรุ่งเพชรแหลมสิงห
0: ์
1: คือเพลงดังยุคแรกกับเพลงที่ครูไพบูลย์ตั้งใจให้รุ่งเพชรร้องแล้วไม่นึกว่ามันคือแผ่นเสียงชุดสุดท้ายที่ครูทำให้รุ่งเพชรเพราะว่าพี่สอนเพชรเคยบอกผมว่าเจนพบพี่อยากร้องเพลงของครูไพบูลย
0: ์
1: เพราะว่าเขาก้าวเข้าวงการ

0: ทึกเสียงครั้งแรกครูไพบูลย์สิ้นแล้วไม่มีโอกาสได้ร้องเพลงครูไพบูลย์เลย
1: ค่ะ
0: แล้วผมก็รับปากกับพี่ท่านเดี๋ยวผมจัดให
1: ้
0: มันจึงเกิดมาเป็นอัลบั้มพิเศษชุดนี้ครับ
1: เมื่อสักครู่ที่ถามไว้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่คุณอาสอนเพชรทำทิ้งไว้จนคนลุกทุ่งต้องจารึกก็คือธรรมเนียมทั้งก่อนเริ่มโชว์กับหลังจบโชว์อยากให้ครูสมชายกับคุณอาอธิบายให้ฟังหน่อยว่าสิ่งที่แกสร้างไว้แล้วแบบโอ้คนลุกทุ่งมันต้องตามรอยมีอะไรบ้างคะ
2: เป็นเอกลักษณ์ของสอนเพชรเลยก็คือขึ้นมาก็คือเพลงที่หนึ่งคืออภัยให้เรียม
0: อันนี้ยุคหลัง
2: ครับ
1: เพราะอะไรคะถึงเป็นอภัยให้เรียมเดี๋ยว
2: เขาชอบมาก
0: แกมีความผูกพันกับเมืองมนสมบัติเจริญที่โด่งดังมาจากกลับเธอเรียมจ๋าแกก็มีความผูกพันว่าในชีวิตการเป็นนักร้องอยากร้องเพลงที่มีเรียมด้วย
1: เลยกลับเธอเรียม
0: แกก็ไปบอกเพื่อนคือเกียรติเฉลิมชัยว่าเฮ้ยเกียรติกูอยากร้องเพลงเรียมว่า
1: เอาเรียมกลับมาหน่อย
0: เอาเรียมมาให้กูหน่อยสิเลยได้เป็นอภัยให้เรียมครับ
1: ค่ะ
0: แกชอบมากเลยก็จะร้องทุกงาน
1: จ้ะ
0: ก่อนก้าวขึ้นบันไดนี้ต้องรีแกต้องเรียมแกมาก่อน
1: แสดงว่าเรียมมาก่อนที่เจ้าตัวจะขึ้นแล้ว
0: โอ้ยไปท่อนหนึ่งแล้วแกถึงจะก้าวพ้นบันได
1: เออ
0: เพื่อให้คนตะลึงเฮ้ยเสียงนี่สอนเพชรนี่หว่าใช่ไม่ใช่
1: แล้วตัวค่อยขึ้น
0: ใช่อ่
1: ะนี่คือเพลงขึ้น
0: คร
1: ูสมชายขายังไงต่อคะเพลงจบ
2: เพลงจบก็คือโชคดีครับแฟนครับถ้าดนตรีขึ้นมาตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงนี่คือ
0: ทันที
2: จบแน่นอนลุกจากเก้าอี้กันแล้วพอจบเพลงพวก
0: ทันที
1: ศิลปินท่านไหนจะร้องให้หนูฟังคะ
0: นี่ก็ต้องนักร้องที่มันจะไปให้
2: โชค

0: เงี้ยวันเนี้ย
1: ผลงานของครูโผผินพรสุพรรณและใครจะไปเชื่อครับว่าเพลงโชคดีครับแฟนมันกลายเป็นเพลงที่ทรงอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมอย่าว่าแต่นักร้องเลยนะครับหนังตะลุงโนราฟ้อนทางเหนือลิกงลิเกหนังกลางแปลงครับทุกจอในประเทศไทยเวลาจะเลิกฉายเวลาจะจบก็ต้องใส่แผ่นนี้แล้วก็เปิดโชคดีครับแฟนทุกงาน
2: เป็นเพลงชาติของการลาก่อน
1: นี่คืออิทธิพลที่มาจากสอนเพชร
2: นี่คุณผู้ชมคะเสียดายจังเลยค่ะวันนี้ที่คุยเนี่ยแค่เศษเสี้ยวชีวิตของคุณอาสอนเพชรนะคะจริงๆเรื่องเล่าอีกเยอะกิ๊บขอติดเอาไว้เป็นเทปต่อๆไปละกันนะคะแต่วันนี้ที่ท่านที่อยู่ตรงนี้เนี่ยยังมีผลงานอยู่ให้เราติดตามเช่นเดียวกันนะคะคุณสมชายค่ะ SC Band ยังรับงานเพิ่มไหมคะหรือว่าจุกๆแล้วกับสารพันลั่นทุ่ง
3: ก็ยังรับอยู่ครับนอกจากว่าทางอัดรายการแล้วก็รับงานก็ติดต่อทาง Facebook ก็ได้ครับสกิดไปทาง Facebook เลยครับสมชายเทียนชัยภาษาอังกฤษฮะภาษาใส่เสื้อสีส้มๆสารพันลั่นทุ่งนี่แหละครับ
4: นี่
2: ตัวจริงไม่ใช่ AI
4: เสื้อโลโก้รายการ
2: คุณอาเจนพบเราสกิดไปที่ไหนได้บ้างคะ
1: โอ้ผมสกิดเยอะครับเพราะว่าผมมันว่างเยอะอายุมันเยอะแล้วนะครับก็ถ้าสนใจอยากติดตามความเป็นเจนพบจบกระบวนวันนักรบทางวัฒนธรรมที่สู้มาตลอดเข้าไปในเขาเรียกอะไรนะ Facebook ใช่ไหมก็ชื่อผมนะครับภาษาไทยนะครับเจนพบจบกระบวนวันถ้าอยากจะฟังเจนพบจัดรายการผมจัดมา40ปีแล้วนะครับยังไม่เลิกจัดถ้าอยากฟังเจนพบก็ต้องเข้าไปในช่องบอกได้ไหม
2: ได้ค่ะ
1: YouTube
2: ได้ค่ะคุณอา
1: บางที่เขาบอกให้บอกบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำผมก็งงว่าบ้านอะไรของมันวะ
2: บ้านแดงคือ YouTube ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ YouTube ครับเข้าไปใน YouTube ผมมี2ช่องนะครับช่องสถานีเจนพบกับช่องเสียงศิลปินเชิญเลยนะครับสนุกคิดอะไรไม่ออกเข้าต่อๆก็ได้นะครับ TikTok เจนพบจบกระบวนวันขายของอยู่ครับเจนพบ
2: ค่ะ
4: ทุกช่องทางนะคุณอาม
1: ีหมดแล้วครับนะ
2: ได้ค่ะ
4: พี่เจี๊ยบล่ะฮะสกิดบ้างฮะสองท่านสกิดไปแล้วฮะ
5: ก็เหมือนเดิมครับกำลังฮอตฮิตสื่อโซเชียลทาง TikTok ก็เจี๊ยบพุทธิเศษเจี๊ยบไม้ทองคำนะทาง YouTube ก็ทีเด็ดเจี๊ยบพุทธิเศษทีเด็ดเพชรบ้านนาทาง Facebook ก็ทีเด็ดเพชรบ้านนาเจี๊ยบพุทธิเศษสองชื่อเนี่ยเขาไปแล้วก็เจอเลยครับ
2: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะคะ
4: ขอบคุณครับ
2: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะน่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความหมายกับแฟนเพลงมากๆนะคะล้วงลึกเรื่องคนวงการลูกทุ่งต้องสารพันลั่นทุ่งบางเขนค่ะ
4: แล้วก็ยังมีผลงานเพลงให้คุณผู้ชมติดตามกันไปยาวๆนะฮะวันนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับส่วนอยากเจอศิลปินท่านไหนแนะนำติดชมได้027902625-7 Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS นะครับแล้วก็อีเมล sarapan@thaipbs.or

0: R.TH นะครับ
1: ยังมีบทเพลงเพราะๆของคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณอยู่มีเพลงไหนที่คุณผู้ชมรออยู่ลองคอมเมนต์กันขึ้นมาหน่อยในไลฟ์สดนะคะตอนนี้เดี๋ยวกิ๊บปาร์คลาไปก่อนเจอกันทุกวันเสาร์บ่าย 3:00 นสารพันลั่นทุ่งมะเขนรีลันอีกครั้งวันจันทร์บ่าย 3:00 นนะคะวันนี้ลาช่วงทอล์กไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: แก้วรอพี่แต่เอิญสุรัติการไม่เคยร้องสำเร็จเป็นเพราะอะไรนักร้องดังมากับดวงไม่เคยตั้งใจไปประกวดแต่ดวงมันพาไปกับชีวิตที่ไม่ง่ายเพราะเกือบไม่ถูกเลือกกว่าจะได้เพลงดังต้องน้ำตาตกสารพันลั่นทุ่งบางเขนเสาร์ที่15สิงหาคม2569บ่าย3โมงทางไทย PBS
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ต่างวัยไอวีวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับคุณอาไพโรจน์หรือที่ชาวตาคลีเรียกเขาว่าเฮียหอยครับ
1: ตั้งแต่เกิดก็อยู่ตาคลีแล้วแหละแต่ว่ามาอยู่ที่หมู่บ้านก่อนทางแยกสำลงชัยเมื่อก่อนสมัย GI เนี่ยถนนหนทางไม่สะดวกอ่ะเวลาที่จะเดินทางไปนครสวรรค์หรือไปเชียงใหม่หรือจะไปกรุงเทพก็ต้องอาศัยรถไฟทั้งนั้นฉะนั้นรถไฟที่อยู่ตะคีเนี่ยโอ้โหมันสร้างมาเป็นเขาว่าเป็นร้อยปีอ่ะ
0: เฮียหอยเกิดที่ตาคลีโตที่ตาคลีทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของตาคลีมาตลอด70ปี
1: คือที่นี่ยุครุ่งเรืองที่สุดเมื่อ80-90ปีก่อนพอหลังจากยุค80ยุค90ยุค70ป๊อปหายหมดเลยทุกอย่างปิดหมด
0: เฮียหอยเป็นอดีตเจ้าของร้านหอยทองร้านอาหารชื่อดังในตำนานแห่งเมืองตาคลีครับถ้าสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นร้านที่เราต้องปักหมุดแวะไปรีวิวกันเลยทีเดียวเพราะมีของอร่อยๆให้เราได้ชิมเพียบ
1: ร้านผมทำให้นักท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวเยอะนะถ้าคนไหนที่ผ่านตะคิวถ้าหิวตอนกลางวัน11โมงกว่าคลิกเข้าไปอาหารแถวนี้หอยทองโผล่เลยเฉพาะร้านของผมอะผมว่าทำให้ตะคีดังไม่น้อยเนี่ยนะคนตะคีข้างภูมิใจว่าโอ้ยร้านอาหารตะคีของบ้านเรานี่ออกโทรทัศน์ตั้งหลายช่องนะหลายช่องเลยนะของบอก
0: เมื่อเป็นคนตาคลีแต่กำเนิดเฮียหอยก็เลยมีเพื่อนเก่าเป็นชาวตาคลีมีครอบครัวอยู่ที่ตาคลีมีความทรงจำดีๆอยู่ตาคลีและที่สำคัญเฮียหอยบอกแล้วว่าอยากมีวันสุดท้ายของชีวิตที่ตาคลีครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงเหมือนกับผมใช่ไหมครับที่อยากฟังเรื่องราวเก่าๆของชุมชนคนตาคลีจากคนเก่าคนแก่ที่เกิดมาในย่านนี้ต่างวัยไอวิวเลยส่งกล้อง1ตัวให้เฮียหอยเลือกถ่ายภาพได้5ภาพเพื่อเล่าชีวิตของเฮียหอยที่ผูกพันกับเมืองตาคลีมาตลอด70ปีผมอยากรู้เหมือนกันว่า5ภาพนั้นจะเป็นภาพอะไรบ้างมาแอบลุ้นไปด้วยกันในต่างวัยไอวิววันนี้ครับ

0: ผมโตที่นี่06รุ่น06ก็ข้างหลังนี้ก็ล้างหมดแล้วไม่มีแล้ว06ก็ประมาณผ่านมา60ปีแล้วอ่
1: ะ
0: สมัยก่อนเขาเรียกตลาดนายเป็นย่านเก่าแก่ที่สุดตั้งแต่คี 8-90 ปีแล้วแล้วก็บ้านก็ผุพังไปหมดสมัยก่อน 8-90 ปีก่อนของทุกอย่างไม่ว่าเสื้อผ้าไม่ว่าสินค้าอุปโภคบริโภคทุกอย่างล้วนแล้วแต่ต้องมาจับจ่ายใช้สอยที่นี่
1: แล้วทำไมตอนนี้มันดูร้างร้างดูโซมมาก
0: มันไม่มีใครเข้ามาในนี้แล้วแล้วก็คนขายเดิมๆก็หนีหมดแล้วแต่ที่เจ๊เป้านะอยู่มาถึงทุกวันนี้70ปีนะเธอเชื่อไหมเนี่ยยังจำชื่อผมได้อายุ85นะ สวัสดีครับเจ๊ป้า
2: สวัสดีครับ
0: เรานี่แนะนำให้รู้จักว่าอายุ85แล้วยังขายอยู่เนี่ยแล้วขายถึงเมื่อไหร่อ่ะ
2: ก็ยังไม่แน่นอนแล้วแต่
0: มีแรงก็ขายต่อ
2: มีแรงก็ขายต่อทำไปเรื่อย
0: ๆขายไปเรื่อย
2: ๆทุกวันนี้ที่ขายของเนี่ยไม่ใช่ว่าขายมีกำไรนะ
0: ขายก็ขายค่าเวลา
2: ค่าเวลา
0: ได้คุยกับนี
2: ้ได้คุยกับคนนู้นคนนี
0: ้ไม่เหงาม
2: ันไม่เบอร์ถ้าเราไม่ทำนะเราก็จะเป็นแอมไซเมอร
0: ์รู้จักแอมไซเมอร์ได้ไหมที่จะพาไปถ่ายรูปนี่คือร้านสายพินพนิชผูกพันมายาวนานมากสวัสดีครับเราถ่ายหนังนะนี่เฮียฮอไอ้นี่เมื่อก่อนที่ช่างเสื้อผ้าเบอร์หนึ่งของตะคี
3: ค่ะ
0: อันนี้มาเสิร์ฟทอดรุ่น2ก็มาขายนี
3: ่ขายดีขนาดไหนคะ
0: เย็บไม่ทันมาเฮ้ยนะเย็บไม่ทัน
4: เย็บประมาณไอ้ชุดบิน
0: อ
4: ะ
0: ชุดบิน
4: ชุดบินชุดหมีอะ
0: อ๋อชุดหมี
4: เครื่องแบบ
0: ชุดเครื่องแบบชุดเครื่องแบบ
4: กองบิน4
0: หายหมดยังหายหมดยังความรู้อะ
4: หายแล้ว
0: ยังเย็บได้เปล่า
4: หูตาไม่ดีแล้วเดี๋ยว
0: หูตาไม่ดี
5: เลิกนานแล้ว
0: เนี่ย79มากกว่าเจ็ดสิบแปดมากกว่าผมปีหนึ่งผมขายอาหารจีนเนาะเป็นหลักฉะนั้นวัตถุดิบทั้งหมดอะไม่ว่าจะเป็นกระเพาะปลาไม่ว่าจะเป็นเป่าฮื้อเส้นไม่ว่าจะเป็นเห็ดแชมปิญองหรือว่าจะเป็นในที่หน่อไม้ฝรั่งกระป๋องอย่างชั้นดีนะรวมทั้งเครื่องเทศอย่างผัดหมี่ฮกเกี้ยนหมี่ฮ่องกงอย่างเนี้ยก็ต้องใช้วัตถุดิบที่ร้านเขาเป็นหลักคือ 1. สะดวก 2. ราคายุติธรรมแล้วก็อันที่ 3. ก็คือเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนซี ร้านคนจีนน่ะ 1. ขยัน 2. ต้องตามไม่ทันตลาดช่วงนี้ปีใหม่ต้องมีสินค้าเรามาโชว์พอผ่านปีใหม่แค่2วันอ่ะเก็บขึ้นได้เราเต็งพอใกล้เทศกาลเชงเม้งมาแล้วโอ้ของไหว้เจ้าของเสื้อผ้าที่ไปเผาของรถยนต์ที่ไปเผามาแล้ว

0: เต็มไปหมด
1: พอเชียงเม้งผ่านไปศาสตร์จีนอีกเกิดอย่างเนี้ยหมุนไปหลายเทศกาลเทศกาลไหนก็จัดหน้าร้านใหม่บอกหมอ
0: 78แล้วนะมึงขนขึ้นขนลงไงกูจะบอกให้นะเดี๋ยวไม่ได้ใช้เงินนะ
1: ยิ้มยิ้มยิ้มโอ้เมื่อกี้ไม่ยิ้มตอนนี้ยิ้มดีๆเลยโอเคโอใช้ได้เลย
2: ผมบอกกับเขาเลยว่าบางทีอาจจะเป็นภาพที่ทำให้เราประทับใจในชีวิตและเป็นครั้งหนึ่งและครั้งแรกที่ไม่เคยถ่ายแบบนี้อีกอย่างหนึ่งเป็นความทรงจำดีๆในอนาคตที่จะให้ลูกของเขาก็มีหมอด้วยและมีพวกทำงานดีๆทั้งหมดอ่ะ
1: ถ่ายอีกทีเอาโอเค
2: นึกในใจว่าเก็บไว้เฮ้อมันเดี๋ยวมันมีอะไรเหนือความทรงจำในชีวิตสักครั้งหนึ่งผ่านมา78ปียังไม่เคยมีอะไรประทับใจเอานี้ประทับใจสักครั้งหนึ่ง
3: ไม่รู้ว่าคุณจะรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าเวลาที่เราได้เห็นผู้ใหญ่อายุมากๆแล้วหยอกล้อกับเพื่อนเก่าเป็นภาพถ่ายที่น่ารักจริงๆเลยนะครับทำให้ผมนึกถึงคำนี้ครับคำว่ามิตรภาพคำนี้ไม่เคยหมดอายุไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่มิตรภาพระหว่างเรากับเพื่อนเก่าก็ยังคงอยู่ในความทรงจำภาพถ่ายนี้ทำให้ผมเรียนรู้ว่าถ้าอยากจะมีมิตรภาพที่ดีและยาวนานเราคงต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้และดอกผลของมิตรภาพก็จะงดงามแบบนี้แหละครับ

63ปีมีความสุขมีความทุกข์มีน้ำตาก็อยู่ในนี้หมดสำหรับเราเนี่ยมันผูกพันจนไม่อยากหยุดหัวเนี่ยมันมี3สเต็ปสเต็ปแรกเพื่อสร้างฐานะสเต็ปที่2เพื่อหาเงินส่งลูก2คนเรียนได้สูงที่สุดอันที่3คือสเต็ปสุดท้ายซึ่งมาอยู่ระยะหลังสุดในช่วง68ถึง77 9ปีนี้เป็นความสุขความสุขที่ยังได้คุยกับลูกค้ามันผูกพันจนไม่อยากหยุดแต่วันหนึ่งหมอบอกว่าถ้าไม่หยุดไม่ได้ใช้เงินอีกเพราะว่าร่างกายมันไม่ให้แล้วถ้าเครื่องยนต์ก็มันก็สึกหรอไปหมดแล้วหลังจากสุขภาพไม่ดีปีที่แล้วมาถึงปีนี้เนี่ยเราไข้คนเยอะเพราะว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างตรึกตรองเรื่องของชีวิตเพราะถ้าไม่หยุดเนี่ยน่าจะตายคาที่ห้องครัวก็ได้เพราะว่ามันเป็นทั้งปอดเป็นทั้งหัวใจหายใจไม่ได้นะเหนื่อยเนี่ยมันเป็นตัวบั่นทอนชีวิตถ่ายมุมนี้เพราะทั้งชีวิตก็อยู่มุมนี้ขอถ่ายเลยนะ

0: ได้มา
1: โอเคเลยมาแล้วเรียบร้อยอ่ะสวยภาพแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อน
2: วันนี้มันมีความหมายกับคุณอามากกว่าแค่ที่ทำกับข
1: ้
2: าว
1: ใช่มันสอนชีวิตของเราทำให้รู้ว่าชีวิตไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดหรอกทุกครั้งก็ต้องปรับจูนว่าจะอยู่ได้ยังไงเป็นที่ระลึกและไม่มีอีกแล้วแล้วก็อนาคตคนที่จะเห็นภาพนี้ก็จะคิดถึงก็รู้สึกอะไรเอาหอนเหมือนกันว่าไอ้ใจของผมเองอ่ะอยากจะทำถึง80แล้วให้จารึกไว้ว่าลูกหลานนะอากงจะทำถึง80นะค่อยพักนะแต่ว่ามันไม่ได้ก็คืออย่าไปฝืนนะเพราะว่ามันไม่ไหวก็ต้องยอมรับว่าไม่ไหว

0: ช้านี้เฮียหอยพาผมและทีมงานมาเดินดูวิถีชีวิตยามเช้าที่ตลาดเช้าของคนตาขี่ครับ
1: อันนี้อะไรครับปลาเห็ดโบราณเนาะอร่อยเหนียวมันถุงเท่าไหร่เนี่ย

0: นานมากน่าจะ80ปีขึ้นแล้วแหละเนี่ยแล้วก็ละแวกนั้นก็มีตลาดเช้าแล้วตลาดเย็นถึงกลางคืนโต้รุ่งเมื่อก่อนสมัยก่อน GI อยู่ก็โต้รุ่งถ้าเกิดปัจจุบันก็ประมาณสัก 3-4 ทุ่มก็คนไม่มีก็เก็บร้านแล้วแต่สำหรับตลาดเช้านี้ก็เป็นที่ฝากท้องสำหรับคนที่มีสตังค์น้อยดีกว่าเมื่อแล้วก็มีงบไม่เยอะจะกินโจ๊กสัก15บาทถ้าสายขายพิเศษมีตับหมูมีบะฉ่อก็ไม่เกิน25บาท30บาทของที่อยู่ที่นี่นะสำหรับคนตะคีนะถูกมากไม่มีเยอะมะม่วงก็ปลูกเองไม่แพงอ่ะมันก็กล้วยน้ำวาหวีผมซื้อประจำก็หวีสวยๆงามๆ15บาทวันนี้จะถ่ายร้านประจำที่มาซื้อของซึ่งเป็นราคามิตรภาพราคากันเองราคาชาวบ้านนะราคาไม่แพงแล้วก็เราจะถ่ายนะยิ้มยิ้มหน่อยนะครับยิ้มยิ้มหน่อยผมจะถ่ายแล้วนะเห็นฟันหน่อยชูมือหน่อยสูงมือหน่อยมันจะได้ดูท่าทางดี1 2 3เอาล่ะสำเร็จสำเร็จสักทีโอ้กูเหนื่อยแล้วเนี่ยที่ผมเลือกถ่ายภาพนี้เพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่ให้กำลังใจกันคือเป็นการให้กำลังใจกับคนที่มีอายุแล้วครับมากกว่าผมปีหนึ่งครับสองปีฟังเขาพูดนะเห็นไหมลูกเป็นครูเป็นข้าราชการนั่นโอ้โหก็จะไม่พักเดี๋ยวอัลไซเมอร์จะกินเขารู้ว่าถ้ามาตรงนี้เขาได้คุยกับคนนี้ได้คุยกับคนนั้นมันน่าจะเป็นอัธยาศัยของที่น่ารักมากกว่า
1: ที่สถานีรถไฟบ้านตาคลีนอกจากจะมีภาพวิถีชีวิตยามเช้าของชาวตาคลีให้เราเห็นแล้วนะครับเฮียหอยยังพาผมกับทีมงานเดินเข้าไปในสถานีรถไฟบ้านตาคลีซึ่งตอนนี้มีอายุกว่า100ปีแล้วนะครับเป็นสถานีรถไฟรุ่นคุณปู่เลยก็ว่าได้สถานีอายุ100ปีแห่งนี้ไม่ได้เป็นแค่จุดรับส่งผู้โดยสารเท่านั้นนะครับแต่ยังมีประวัติศาสตร์และเรื่องราวที่น่าสนใจซ่อนอยู่หลายแง่มุมเลยทีเดียวและเรื่องราวที่ชาวตาคลีภาคภูมิใจที่สุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2500พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินด้วยขบวนรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรลดามาลงที่สถานีรถไฟบ้านตาคลีเพื่อเสด็จต่อไปยังจังหวัดชัยนาทในการประกอบพิธีเปิดเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของชาวตาคลีเลยทีเดียวและนอกจากที่นี่จะมีประวัติศาสตร์อันน่าจดจำของเมืองตาคลีที่นี่ยังมีประวัติศาสตร์อันน่าจดจำของชีวิตเฮียหอยอีกด้วยครับ

มัยนั้นผมจีบสาวผมก็ใช้รถไฟนี่แหละจริงๆแล้วก็สมัยนั้นก็เขาอยู่พิโลกเนาะเราอยู่ตะครีแล้วไปเจอกันที่กรุงเทพซึ่งเป็นคริสเตียนไปประชุมกันก็ไปเจอกันแล้วคุยกันแล้วก็โอเคก็ติดต่อกันคือสมัยนั้นน่ะคือรู้จักกันแล้วก็ติดต่อก็สื่อทางจดหมายอย่างเดียวจดหมายเป็นหลักแล้วก็ไปมาหาสู่กันการจีบกันในสมัยนั้นก็รถไฟนี่เป็นตัวที่ทำให้เราไปพิโลกได้แล้วเขาก็มาจากพิโลกมาที่ตะขีได้แล้วก็ในการที่จะรู้จักกันมากกว่านั้นคือเทศกาลในที่กุดจินนะมีแห่เจ้าที่แห่มังกรที่นครสวรรค์นะมาตะขีนะมาคันเช้าแล้วเราก็พาไปตอนเย็นเราก็มาส่งฐานีเข้าไปกลับไปพิโลกเราก็กลับมาตะขีแล้วก็มีครั้งนึงที่กลับมาเนี่ยไอ้ตรงนู้นน่ะเป็นอะไรที่จำไว้ทุกวันยังเล่าให้ลูกฟังก็โอ้โหอากงจะตายเอาตรงนี้เนี่ยคือวันนั้นก็คือตอนเช้าก็นั่งรถไฟไปพิโลกประมาณ 5-6 โมงเย็นก็มานั่งรถไฟกลับถึงที่นี่ก็ประมาณเที่ยงคืนแต่ที่ไหนล่ะหลับนายทันทีเลยพอรถไฟมันจอดเราไม่รู้พอรถไฟจะออกถึงอย่างเขาว่ากำลังจะออกอย่าไปลงเขาว่าโอ้ไม่เป็นไรคนที่เขาถือของยังลงได้เลย

ถือมะม่วงถือสับปะรดยังลงได้เราก็ลงได้สาวมา40ปีแล้วตอนนั้นยังไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยแรงเหวี่ยงอ่ะดึงเราก็ถลาไป1ต้น2ต้นแล้วก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยโอ้โหเลือดซิบๆเลยอายเขาด้วยเนาะรีบเก็บของวิ่งไปบ้านเลย

0: ตั้งครอบครัวตอนที่อายุ30กว่าบอกกับภรรยาว่าแต่งงานแล้วจะไปนอกนะไปหาขุดทองสมัยก่อนนะขุดทองที่แถวซาอุหรือที่แถวไอ้ที่อิสราเอลเพื่อที่จะมามีเงินก้อนแล้วกลับมาแล้วมีลูกแล้วก็จะได้สร้างครอบครัวได้แต่ภรรยาบอกไม่เอาถ้าไปนอกไม่แต่งด้วย
1: เห็นทั้งคู่รักกันมายาวนานขนาดนี้ก็เลยอยากถามคุณอาทั้งสองครับว่ามีเคล็ดลับในการคลองใจกันยังไงบ้างเผื่อจะเป็นคู่มือความรักให้กับคนรุ่นผมบ้าง
0: ผมว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วหนักนิดเบาหน่อยถ้อยทีถ้อยอาศัยเราหนักไปเขาก็เบาไป
2: ไม่ค่อยพูดหรอก
3: ว
2: ัน
3: นึงจะฟ
2: ัง
3: เก่ง
2: ใช่
0: ไม่ใช่ฟังเก่งทนฟังเพราะว่าการที่จะอยู่ด้วยกันจริงๆเนี่ยต้องคุยกันแบบเข้าใจมีอะไรอย่าเก็บมีอะไรพูดเลยนะ
4: มีข้างบนนี่สองได้นี่ดูตรงนี้ไหมว่าดูนี่เห็นไหม
2: เห็น
4: ป่ะ
2: เห็น
4: มาทางนี้ในหลวงตรงนี้

0: เห็นภาพนี้แล้วก็ต้องบอกว่าน่ารักจริงๆเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากความรักของคุณอาทั้งคู่ที่อยู่กันมานานถึงครึ่งศตวรรษก็คือความรักคงไม่ได้แสดงออกด้วยคำพูดหวานๆอย่างเดียวแต่ต้องอยู่ที่การกระทําและการปฏิบัติต่อกันต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันและหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยให้อภัยกัน
1: ก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าก็ดีอ่ะเพราะชอบดูแล้วมีความสุขแล้วรู้สึกว่าดูทุกวัน
2: ก็มีความสุขอ่ะเน
1: า
2: ะ
1: เขามีความสุขแล้วแหละ
0: และตอนนี้ก็เดินทางมาถึงภาพถ่ายที่5ซึ่งเป็นภาพถ่ายสุดท้ายของเฮียหอยแล้วล่ะครับ

0: ขอทรงโปรดตอบข้าพระองค์ด้วยความอุปถัมภ์อย่างวางใจได
1: ้คริสตจักรนี้ผมเป็นคนที่เริ่มมาสร้างขึ้นมาก็โดยสมาชิกร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังทุกคนสร้างมาตั้งแต่1986ถึงเวลานี้ก็40ปีแล้วถ้าไม่ได้ไปที่ไหนทุกอาทิตย์ต้องมาเปิดพักจิตพักใจสงบและมีสันติสุขกับพระเจ้าแล้วก็คนไหนลำบากก็โอเคอธิษฐานเผื่อก็มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตอน10ขวบซึ่งที่บ้านยากจนคุณพ่อก็มีลูก5คนพี่ชายคนโตกับผมไม่ได้เรียนหนังสือคุณพ่อไปจ่ายตลาดกลับมาผมก็มีอยู่กับลูกน้องคนหนึ่งก็หุงข้าวแฉะคุณพ่อก็จะมึงอ่ะตบหัวเราเลยบอกอ๋อพ่อมองอะไรลูกข้าวแฉะมันมองขาดทุนไปเท่าไหร่เนี่ยบอกก็เขาหุงอ่ะเขาหุงมึงเป็นใครมึงต้องดูแลสิแต่สมัยนั้นคนจีนเขาไม่อ่ะเขาดุแล้วเราก็ไม่กล้าโต้ตอบนะไอ้ที่ว่าคิดอยู่ในใจได้แล้วกลางคืนตกกลางคืนก็ไปโบสถ์เนาะเขียนไดอารี่ไม่กี่คำหรอกพระเจ้าช่วยด้วยผมลำบากมันเจ็บเด็ก10ขวบ11ขวบอ่ะไม่ได้โต้ตอบอะไรอ่ะแต่ก็อยู่มาอย่างนั้นแต่ก็รู้ว่ามีพระเจ้าที่ช่วยเราได้ตอนเช้าก็ยิ้มกับคุณพ่อคุณพ่อไม่รู้ว่าเราเจ็บอ่ะถ้าจะอยู่ต่อไปคุณพ่อชี้หน้าผมบอกเศร้าเหนียนปุหนูเลี่ยเราต้าถูปีสังถ้าเรามีเวลามีกำลังและมีโอกาสที่จะหาเงินเก็บนะตอนวัยรุ่นนะหรือตอนไม่อายุ20 30 40อ่ะไม่ทำวางแผนนะพออายุมากแล้วนะเสียใจผมเลยตั้งปณิธานกับตัวเองว่าพระเจ้าผมจะเรียนรู้ทุกอย่างของชีวิตภาพที่ผมจะถ่ายนี้จะเป็นภาพที่ให้ความอิ่มเอมใจสำหรับผมมันเป็นความสุขทางจิตใจ
2: ท่านถามถึงวัยนี้77ปีแล้วคุยอะไรกับพระเจ้าบ้าง
1: ตอนนี้คุยอย่างเดียวพระเจ้าถ้าจะรับไปก็ไปอย่างสบายๆไม่ต้องเจาะคอแล้วไม่ต้องปั๊มหัวใจให้นอนแล้วก็ยิ้มแล้วก็ไปแปดสิบยังไหวแปดสิบยังสู้เลยยังบอกตัวเองว่าขออีกสักสามปีที่จะทำอาหารได้ให้ดังกระชอนอีกทีก็บอกพระเจ้าได้ทำต่อให้มันกลับมาฟิตเหมือนเดิมจะลุยอีกสักสามปีคนเราเกิดมาไม่ใช่ไปอยู่ดีนั่งนั่งนอนนอนแล้วก็ไปเที่ยวแล้วไปอะไรไม่ใช่มันต้องทำอะไรให้กับความทรงจำที่ดีๆอ่ะเราได้ทำอะไรให้กับคนรอบข้างของเราเราได้ทำอะไรให้กับพี่น้องของเราได้ทำอะไรให้ลูกๆกับครอบครัวของเราผมว่านั่นเป็นความทรงจำที่ดีกว่าเยอะ
3: สิ่งที่ผมเรียนรู้จากภาพถ่ายทั้ง5ภาพของเฮียหอยก็คือภาพถ่ายคือทำแมชชีนชิ้นเดียวในโลกที่มนุษย์สร้างขึ้นได้จริงเพราะมันจะพาเราย้อนกลับไปสู่เรื่องราวที่ยังคงอยู่ในความทรงจำได้มีโอกาสระลึกถึงผู้คนสถานที่และความรู้สึกณวินาทีที่เราได้บันทึกภาพนั้นไว้และเมื่อวันเวลาผ่านไปเราก็สามารถหยิบมันกลับขึ้นมาเพื่อย้อนรำลึกถึงวันเวลาที่เรายังประทับใจและคุณผู้ชมล่ะครับถ้าเรายื่นกล้องให้หนึ่งตัวให้คุณได้บันทึกภาพเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำภาพเหล่านั้นจะมีภาพอะไรบ้างกลับมาพบกับต่างวัย iView ในตอนหน้านะครับ

0: ไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: ศักดิ์ศรีมันค้ำคอ
3: เมนูนี้เห็นบอกว่าไปแข่งมาด้วย
4: ชนะของจังหวัด
5: แต่แพ้ก็เลิกเลยเลิกขายของเลย
2: สมรภูมิปิ่นโตครั้งนี้จึงลุกเป็นไฟ
6: ลุกสะเทือนเลยค่ะ
4: โกยเร็วๆ
3: ผมเริ่มสั่งแล้วตอนนี้ทำไมต้องใช้ปลานิลครับแม
4: ่ให้แม่ไปกินปลาช่อน
2: ปิ่นโตเบอร์สีไหนจะคว้าชัยไปลุ้นด้วยกันในสมรภูมิปิ่นโตวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้เวลา 17:05 น.
7: ปัจจุบันในตอนนี้กับตัวดิฉันจริงๆมันไม่ใช่ปัจจุบันเดียวกันนะคะ
8: สติของเองจับตรงไหนได้ตรงนั้นคือปัจจุบัน
9: ชะตาขาดนี่เองดูดวงใครวะ
10: อย่าคิดว่าโตเป็นนกออนเน็กกงคำอย่าไปคิดว่าโตเป็นนกยูง

0: ชิญวิกฤตสภาพภูมิอากาศ
1: โลกที่มืดมนและผิดเพี้ยนที่ต้องดิ้นรนเพื่อรอดก่อนหายนะครั้งต่อไปจะมาถึง
0: พวกเขาจะฟื้นฟูโลกใบนี้กลับคืนมาได้หรือไม่รวมพลังพลิกอนาคตโลกด้วยนวัตกรรมล้ำยุคเพื่อทุกชีวิต
1: นี่คือเรื่องราวของการซ่อมแซมและฟื้นฟูสภาพอากาศอย่างเร่งด่วน
0: ในสุดยอดสารคดีโลกชุดนักฟื้นฟูภูมิอากาศ

0: เสาร์ที่8อาทิตย์ที่9และเสาร์ที่15สิงหาคมเวลา 21:30 นทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3การเดินทางที่สุดอัศจรรย์ห้องโลกกว้าง10สิงหาคมผจญภัยสุดขั้วไปยังสถานที่สุดลึกลับเพื่อหาแหล่งตกปลาสุดท้าทายตะลุยสายน้ำป่าไร้สำรวจ 11-13 สิงหาคมนี้คือบททดสอบจากสนามประลองซึ่งเต็มไปด้วยอุปสรรคและอันตรายที่ต้องฝ่าฟันบันทึกชีวิตเจ้าสัตว์ตัวน้อย14สิงหาคมปั่นเดินทางด้วยจักรยานคู่ใจเพื่อสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมและผู้คนในท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งนักปั่นตะลุยญี่ปุ่นเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: วางผมจะไปจัดไม้นะเนอะ
2: ไปจัดพวง
3: เราจะขึ้นแล้วบอกครูบาอาจารย์ให้ปกปักรักษาคุ้มครอง
4: ไหว้บ้านก็หรูแล้ว
5: มันเป็นเสน่ห์ดีนะเด็กๆรุ่นหลังได้เห็นพิธีการของปู่ย่าตายายเรา
6: ถ
5: ้
6: ามีลมคือเราสะใจนะครับ
7: ความสุขของคนนั้นก็แ
8: ตกต่างไปหาเกี่ยวหาขึ้นกันนะครับ
9: สวัสดีครับกลับมาแล้วครับมีคนบอกว่าหายไปไหนก็ต้องบอกว่าหยุดไปทำงานครับเดินทางเดินทางแล้วก็เดินทางขอบคุณที่ถามถึงเรากันนะครับ

0: เราเปิดเรื่องแรกของเราในซีรีส์นี้กับหมู่บ้านที่มีชื่อแสนน่ารักว่าบ้านปางกืดเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าไม้และต้นไม้ใหญ่ในอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เรามีน้าแสงซึ่งรอเราอยู่ที่ต้นไม้ที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในหมู่บ้าน
1: บ้านเฮาเรียกว่าไม้ไฮหรือว่าต้นโพเนี่ยครับเวลาแขกมาพวกบอกว่าอันต้นเนี่ยยีราฟ
0: เมื่อน้าแสงบอกว่าต้นไม้ของเขาเหมือนยีราฟเราเลยให้น้าแสงค่อยๆถอยออกมาดูก็ใหญ่เหมือนที่ว่าจริงๆนะครับ
2: เป็นต้นไม้ประจำหมู่บ้าน
1: ครับประจำหมู่บ้านเลยเวลามีงานกี่วอนี่เจ้าบ้านก็เล่นลูกค้างหรือว่าชาวบ้านปืนเตะจะคือ จุดนี้พอดี
2: ต้นนี้ประมาณกี่ปีได้น้าแสง
1: โอ้เยอะมากเลยเนี่ยตาเท่าจุดนี้หลายรุ่นละ
2: บ้านน้าแสงนี่มองมุมขึ้นไปนี่คือเห็นชัดเลยนะว่าเป็นขั้นบันไดเนาะ
3: ใช่ขั้นไปขั้นเพราะว่าเป็นที่มันลิงนะเนาะ
2: ต้องมีเบรกนะแล้วขาขึ้นยังไงเนี่ย
4: ขาขึ้นนี่คือห้ามกึ่งก้นเนอะ
2: ต้องเดินยังไง
4: ต้องเดินอันนี้เขาเล่นตลกปกติม
2: ัน
4: จะต้อง
2: ใช่ไหม
0: น้าแสงบอกกับเราว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันกินวอวันสุดท้ายซึ่งในวันดังกล่าวชาวบ้านต้องหยุดทำงาน
1: นี่เอาข้าหมูแบ่งกันกิน
0: เพื่อจะเตรียมเฉลิมฉลองปีใหม่ของชาวเผ่าลาหูหรือว่ามูเซอร์ที่จัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์นานประมาณ12วันมีการเส้นไหว้ทำข้าวปุกที่เราเห็นกำลังตำอยู่นี้
5: ทำแบบเนี้ยมาเป็ดเนี้ย
6: เอาไปเรื่อยนะขาทอดกิน
7: ทำแต่ละบ้านแล้วก็มาห้องกัน
8: กินด้วยกัน
0: มีการรวมตัวกันเต้นที่ชื่อว่าจะคือในช่วง

0: ตื่นสนุกมากเลยครับ
1: ต้นนี้เขาจะเรียกว่าต้นเถาะแจ่นะคะจะเป็นเหมือนต้นแบบน้ำหนึ่งใจเดียวกันเรามารวมกันอยู่ที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ถ้าหมดใจกี่วอก็นี่บอกปะกันนะ
0: และในวันกินวอนี้ก็ต้องมีการเล่นซาบ้าและลูกข่างซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านประจำถิ่นที่วันนี้ทางรายการของเราจะนำเสนอเป็นพิเศษ
3: เวลาเขาตั้งเราตีครับถ้าเกิดว่าตีไปโดนแล้วคือเราต้องไปตั้งครับ
4: เล่นเก่งเขาดูยังไง
3: ตีโดนครับ
5: ถ้าเพื่อนบีบแต้กันก็
2: ถ้าโกงนี่เป็น
5: ต้องบีบแต้เนาะ
2: เวลากี่วองออกมาเอาลูกขังแล้วก็ลูกซาบ้าลูกซาบ้าเขาหาไว้คือแม่บ้านกี่วออยู่12วันอ่ะเนาะ
5: โอ้
2: ถ้ามีการันเล่นนี่มันง่อม
5: อ๋อมันจะง่อมเนาะ
2: ครับว้าว
6: เอ
2: าแม
7: ่สวัสดีค่ะไปเก็บลูกซาบ้าที่ไหนครับ
6: ที่สวนนู้น
3: อ
6: ่ะ
3: ไปไปด้วยกัน
0: ณวัดเพื่อนสนิทของณแสงพร้อมเดินทางไปป่าหาลูกซาบ้าให้ภรรยาทั้งสองคนบอกกับเราว่าเมื่อถึงฤดูการการแข่งขันก็ออกไปหามาให้
8: ต้นไม้ใหญ่ๆให้เลยนะพ่อนะ
9: ครับไปเอาลูกซาบ้า
5: สิครับพ่อ
9: คร
5: ับ
9: ผม
5: ทำไม
7: มันดูเป็นป่าเขียวมากเลย
3: ครับจริงๆ
7: ม
3: ันสวนชาม
6: ันเป็นชากาแฟ
7: ต้นซาบ้าหรือว่าต้นอื่นๆมันก็ปลูกอยู่ในนี้เหรอคะ
3: มัน
6: ต้นซาบ้าเป็นธรรมชาติครับ
7: อ
6: ๋อคือ
3: ค
6: ือ
7: ค
6: ่
7: ะ
6: แต่เราดูแลรักษาไว
7: ้ค่ะต้นไหนครับพ่อ
0: นี่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้เห็นลูกซาบ้านะครับ
2: เนี่ยครับกิ่งเน
3: ี่
2: ย
3: นี่คือเครือเนี่ยเครือกิ่งเครือเล็กเนี่ย
0: ณแสงบอกว่าในสวนนี้มีต้นไม้ที่หลากหลายมีเถาของลูกซาบ้าห้อยอยู่เยอะทีเดียว
3: เกลือซาบ้าหมดเลย
0: เวลาเก็บลูกก็ต้องรอให้ร่วงลงมาที่พื้นดิน
5: อ๋อลูกก็จะหล่นเน
6: า
5: ะ
6: ครับถ้าแก่ก็ลงมาเลยเครือหนึ่งก็น่าจะมีอยู่สัก100 200เป็นมั้ย
5: เก็บ
7: นี่คือ
9: ต้นอะไรเก็บเอา
7: อ๋อต้องเดินเอา
6: ครับ
9: ไม่มีใจกี่ไม้เวกลูก
6: เห็นลูกก
9: ็นี่เนื้อลูกเจอละสีละสบายมันได้ลูกใหญ่ละแม่บ้านเขาได้จ่ายขนาด
6: โอ้เจ้าลูกเขือหาไปหามาเจอแว่นตาธรรมชาติ
9: ซื้อกระจกใส่เลยอันนี้คือลูกโชงมันจะอยู่ด้านใน
7: อ๋อมันจะอยู่ในบ้าน
9: แล้วมันมีเปลือกอย่างนี้แล้วก็อันนี้อยู่เม็ดนางอย่างนี้พอแล้วได้เยอะนี
7: ่เวลามาหาสมัยเด็กๆสนุกไหมคะ
9: โอ้สนุกมากเลยก่อนถึงเวลากินวอนี
6: ่ถ้าเคยมันลงมาเลย
9: เล่นชิงช้างได้สบายเลย
10: โอ้นี่เป็นชิงช้าธรรมชาติเลยครับเนี่ย
9: อันนี้รับได้300-400โล
11: ก่อยได้สบาย
9: สนุกมากเลยครับตอนเด็กนี่ต้องขึ้นสูงกว่านั้นได้เลยอันนี้มันแก่เริ่มแล้ว
0: เราสังเกตว่าณแสงและณวัดมีความสุขมากหัวเราะและพร้อมเล่าเรื่องราวต่างๆให้เราฟังตลอดเวลาบางทีก็วิ่งเล่นไปมาเหมือนกับเด็ก
9: ๆใช่เมื่อก่อนนี่เล่นกันใหญ่เวลาขึ้นก็ใจเนี่ย
7: อันนี้โชว์ให้ดูเหรอคะว่าแข็งแรงใช่ไหม
9: แข็งแรงอยู่
0: ชวนทีมงานของเราเล่นด้วยล่ะครับ
9: อาทามดู
12: เมียแบบเพื่อนหน้าแบบผล
13: มันไม่ช่วงนะ
12: ไม่หมดเบอร์ไม่ร่วงอ่ะ
9: เออนะถ้าเราเข้าสวนนี่ความเครียดนี่มันมีละเนี่ยเสียนกธรรมชาติ
0: น้าๆชวนฟังเสียงป่าที่สองคนบอกว่าทำให้สบายใจที่สุด
9: ลองเงียบฟังเสียงนกพอลมีความสุขทำให้สบายใจเมียด่าก็ไม่โคตรอ่ะ
6: ไม่กินได้ตัวเองครับ
9: กินได้นี่ส้มๆถ้าชูอะไรมาวาง

0: การมาเดินในป่ากับน้าแสงณวัดทำให้รู้อย่างหนึ่งนะครับว่าของกินในป่านั้นเยอะจริงๆ
1: เร
0: ีย
1: กว่าจะขาด
0: ต้นไม้ที่เราไม่คิดว่าจะกินได้เราก็ได้กินได้ชิม
1: ตุ้งคอตุ้งคิ้วดูเจ็บคอนี่ฮะกินนิ้วก็เต้น
0: โดยเฉพาะน้าแสงนั้นเรียกว่าเป็นนักชิมตัวยง
2: เวลาเรามาสวนเราก็มีผักทั้งน้ำพริกคือดอกตั้ง
0: แม้จะพาทีมงานเพลิดเพลินกับการหาของกินแต่วันนั้นทั้งสองก็ได้ลูกสะบ้าไปเยอะ
1: เรื่อยๆครับพอใจแล้ว
3: ขอไว้ลูกขอถอยไว้ตาล่ะพี่
0: พร้อมกับเชิญชวนเราไปที่ป่าอีกแห่งหนึ่งที่นั่นน้าบอกว่ามีไม้ชนิดหนึ่งที่ใช้มาทำลูกข่าง
1: นี่คือต้นไม้ที่ทำลูกข่างเพราะว่าเป็นโชคดีปีนี้มันไม้มันล้มเองไงไม้ต้องล้มเองถึงจะใช้ได้
0: ไม้ที่เราเห็นนอนอยู่นี้ชื่อว่าไม้เกดนะครับ
1: ในต้นมันเป็นแบบนี้
0: เป็นไม้ที่เรียกว่าตอนนี้คนทั้งหมู่บ้านต้องมาตัดเนื่องจากว่าสามารถเอาไปทำเป็นลูกข่างได้
1: ชาวบ้านก็มีความหวังอยู่ที่จะได้ลูกข่างเนี่ยตั้งแต่ปลายไม้เนี่ยไปถึงนั่นประมาณ15เมตรอะไม้นี่เหลืออยู่ประมาณ10เมตรเอาไว้ใช้ปีหน้าครับปีนี้ใช้ไม้นี่ประมาณ50กว่าลูกอะ
2: เฮ้ยตะคันละ
1: เอ้าเป็นลูกข้างเลย
0: ไม้เก็ดที่ได้จะตัดเป็นท่อนๆตามขนาดเพื่อทำเป็นลูกข้างส่วนใหญ่จะทำกันเอง
1: ถ้ามีลูกชายก็ต้องทำลูกชาย3คนก็ต้องทำ3ลูก
0: แต่ถ้าใครไม่ว่างก็มีคนทำขายในหมู่บ้านอย่างเช่นน้องเบิร์ดคนนี้ครับ
4: ได้ไม้มาเราก็มาผ่าให้มันได้ขนาดที่เราต้องการแล้วก็เอามาเหลาให้มันแหลมเสร็จแล้วเอากระดาษทรายแต่งผิว
5: เอาให้
4: เรียบทำเสร็จแล้วแล้วก็ใช้ตะปูตอกใส่ครับแล้วก็ใช้เหล็กซีเอามาถูให้มันหัก
5: ค่ะ
4: แล้วเราก็เอามันเหลาให้มันกลมครับ
6: แล้วทำนานไหมคะกว่าจะได้แต่ละลูก
4: ประมาณชั่วโมงนิดๆ
6: เทสให้ดูหน่อยว่าหมุนดีไหม
0: การเล่นลูกข่างนั้นเป็นกีฬาของลูกผู้ชาย
1: ผู้ชายนี่ต้องเล่นลูกข่างต้องกีบอล
0: ในขณะที่การเล่นสะบ้าก็เป็นกีฬาของผู้หญิง
1: เล่นทุกวันอ่ะถ้าเอาจีเอาจังเลยถ้าเวลากูมีแพ้ฝันร้ายเลย1ปีฝันร้ายถึงปีหน้าเขาก็แก้แค้นอีกอ่ะ
0: เพราะความชอบในกีฬาชนิดนี้ทำให้แต่ละบ้านที่เราเดินไปหามักจะเจอสิ่งเหล่านี้มีไว้ในบ้าน
5: อันนี้ทุกบ้านจะต้องมีเอาไว้เหรอคะ
1: มีครับเพราะมีผู้ชายนี่ต้องมีเลย
5: อ๋อ
7: ครับผมลูกข่างมีตรงนี้
5: พี่ล่าทำเองเหรอคะ
7: ทำเองฮะตรงนี้ต้องมือก่อนนะตีนี
5: ้ค่ะโอ้โหโดนนี่ไงมาโดน
8: อันนี้คือแพ
0: ้พี่ล่าคนนี้พาเราเดินไปที่บ้านพี่ชายที่ถือว่าเป็นเซียนลูกข่างเหมือนกัน
9: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
9: เข้ามาเลยเข้ามาเลย
7: ก่อนเนี่ยผมเป็นเด็กอยากได้ลูกข่างก็อยากเล่นเป็นมันก็ทำให้ผมอะ
6: แล้วตัวจริงไหม
0: ที่นี่เราได้เห็นพี่น้องรวมถึงหลานประชันกัน
7: ยังไม่ถึงเวลากินวอนี่เราก็ไปหนีอะไร
5: กับหลานนี่ก็ตาเป็นคนสอนเองเหรอคะ
9: ใช่เราตั้งแต่เด็กเด
7: ็กไม่ยอมทิ้งเลยลูกข่างนี่ผู้ชายนี่ไม่เล่นไม่ได้เลยเขาเน้นด้วยหมู
5: ลูกข่างเนี่ยมันใช้พลังกว่าสบ้าเยอะไหม
7: เยอะครับ
9: เหนื่อยเหมือนกันนะ
5: ค่ะ
9: เหมือนกันนะพักแล้วก็เล่นเล่นไปอย่างนั
5: ้นแล้วเวลาเราโดนกระแทกเข้าไปนี่เป็นยังไงพ่อเราต้องเอาคืนไหม
0: บรรยากาศของหมู่บ้านในช่วงที่มีเทศกาลกินวอนั้นคึกคักเหมือนกับเป็นเวลาพักผ่อนของชาวบ้านผู้หญิงบางคนก็ซ้อมในการเล่นสะบ้าอย่างพี่ล่าคนนี้เองก็ถือว่าเป็นเซียนการเล่นสะบ้าที่เราเห็นท่าแล้วรู้สึกว่าสร้างสรรค์เหลือเกินครับ
10: ก่อนจะถึงช่วงกินวอเนี่ยแฟนนี่มาเก็บมาให้

0: ตัวนี้น้ำหนักจะดีกว่าตัวนี้ค่ะตัวนี้เราจะใช้วิธีการโยนเนาะและตัวนี้จะเป็นตัวดีด
1: 3ตัวก็จะต่างกันเรามาดูท่าว่ามีท่าอะไรบ้าง
2: ตั้งก่อนลูกนึง
0: วิธีท่าแรกเนี่ยค่ะเราจะโยนอย่างนี้ค่ะโยนให้ถูกเนี่ย
2: 2คือวิธีการดี
3: ดเนี่ยโยนอย่างนี้นี่ไงอีกท่าหนึ่ง
0: 3แล้วก
3: ็ท่าครับ
0: อย่างเงี้ย
2: ต่อไป
1: อันนี้
0: ให้ถูกโดนนั่นเลย
2: ไว้ตรงกระหม่อมเน
1: ี่
2: ยค
1: ่
2: ะ
1: โอ
2: ้พวกสบ้านข้างบนหัวเนี่ยเราไม่เจอเนี่ยค่ะ
0: เราก็ต้องค่อยๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าต่อไปคือวัน
4: เราดีใจนะครับที่เจอว่าเด็กๆที่นี่จะเล่นของเล่นที่ได้จากธรรมชาติ
5: ว่าไงต่อครับ
4: นอกจากนั้นยังสอนให้เราเล่นลูกข่างเป็นด้วย
6: แล้วก็ถามอย่างนี้
5: เอาให้มัน
7: เนี่ยยากสุดนะพี่เอ้ยได้บาสได้ไหมบาสป้าโอเคไหมโอเค
4: ในวันกินวอนั้นความคึกคักจะเกิดขึ้นตั้งแต่เช้าทุกคนจะเอาอุปกรณ์ของตัวเองมาม
5: ี2ลูกเลยเหรอคะ
8: เป็นไรลูกมาขาหรือว่ามาแตกก็ต้องเอาลูกใหม่มาแท
4: นในขณะที่ผู้ชายแบ่งทีมเล่นลูกข่างกีฬาที่ลูกผู้ชายที่นี่ต้องเล่นเป็น
9: ศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายเราคือต้องตีลูกข่าง
10: ครับทีโดมคือเราสะใจนะครับ
4: เอาชนะกันตรงที่ทีมไหนใครตีต่อเนื่องได้จนถึงระยะไกลที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะ
10: ใช่พวกมันครับเวลาเขาตั้งเราตีครับถ้าเราตีโดนมันจะขึ้นไปเรื่อยๆครับจนถึงขอบสนามครับถึงแล้วถ้าตีไม่โดนคือเรากลับมาตั้งให้เขาตีไป
5: ตีคู่เดิมไหม
10: ใช่ครับ
4: ก็แบ่งทีมทอยลูกสะบ้าชนะกันตรงทีมไหนไปถึงท่ายากก่อนก็ชนะไป
0: ไปเล่นทุกวันนะคะ12วันนี่คือไม่ได้ขาดสักวันเลยปวดเมื่อยไปหมดเลยรู้สึกว่าจะไม่ไหวแต่ใจนี่คือรักชอบถึงเวลาไม่ไปไม่ได้ไปอีก
4: เท่าที่เราดูไม่ได้มีรางวัลอะไรแต่ว่าเป็นแค่การมีส่วนร่วมล้วนๆนะครับ
11: ไม่ได้รางวัลค่ะอันนี้คือ
1: แต่เป็นความ
11: เป็นประเพณีของเราค่ะ
4: บางคนอย่างพี่เมย์ช่างตัดเสื้อผ้าที่ต้องมาวัดตัวชุดลาหูก็ต้องวัดไปด้วยเล่นไปด้วย
5: ไปแล้วถึงคิวเขาเหร
4: อบางคนก็กินยังไม่ทันเสร็จถึงคิวก็ต้องมาเล่นสนุกสนานมากนะครับผ่านงานวันกินวอไปเรามีโอกาสได้เดินไปหาคุณลุงท่านหนึ่งกับน้าแสง คุณลุงท่านนี้มีชื่อว่าลุงจัดจื้อ
12: คนเนี้ยครับเป็นลุงจ้า
13: เป็นค
12: ุ
13: ณล
12: ุ
13: ง
12: ครับผมมาเอวเมื่อใดมันก็กวาดเนี่ยถูบ้านกวาดบ้านอยู่เนี่ยครับ
4: น้าแสงบอกว่าลุงคนนี้เป็นคนพิเศษเพราะว่าเป็นคนที่ดูแลเรื่องราวภายในบ้านแทนภรรยา
14: เวลามีผุนนะไม่สบายเลย
13: ไม่สบายใจเลย
14: ไม่สบายใจ
13: มันงุนงิดเนาะ
14: ใช่
13: เ
14: ลย
13: ต้องเช็ดเลยเน
14: า
13: ะ
14: ใช่
13: แล้วคุณภรรยาช่วยทำความสะอาดบ้านไหม
14: ก็ว่าบ้านก็ช่วยอยู
12: ่แม่อุ้ยคนหนึ่งเจ็บเอวบอกแค่แขนแรง
13: เป็นห่วงภรรยา
12: เป็นห่วงภรรยาก็เลยส่วนใหญ่ทำเองนะ
14: ละภรรยา
5: อะไรนะ
12: ละภรรยาแล้วทำ
14: ต้องหาสาวไว้หายากภรรยาม
13: ีเคล็ดลับรักษาภรรยายังไงคะรักษาไว
14: ้ไม่ทันงานเวลาหาเงินได้ก็ให้
12: ภรรยาใช้
14: เวลาเกียร์อะไรก็ไปข
12: อ
14: เมื่อยป่วยจิตเอวจิตหลังก็บิดให
4: ้เราชอบบรรยากาศที่นี่นะครับช่วงเช้าเงียบหน่อยแต่ว่าช่วงเย็นนี่คึกคักอย่างมากเพราะว่าทุกคนที่ว่างจะเดินมาหากันพูดคุยปรึกษาในเรื่องที่ตัวเองต้องการอย่างที่บ้านลุงอีจ๊ะ
15: อี
1: ถีคนดอยนี่คือเวลาว่างอ่ะจะมานั่งปรึกษาหารือ

0: การอบอุ่นค่ะ
1: นี่แหละคุณแม่ของคือ
2: ม
1: ่วน
2: อ๋อมันม่วน
3: ใบชาเนี่ยโคตรเอง
0: เป็นชาหอมลุงเขาปลูก
2: อ๋อลุงปลูกเอง
4: เขาจะเจ๊คนเราคนเดียว

0: เราตื่นแต่เช้าเดินทางไปหมู่บ้านใกล้ๆกับที่นี่นั่นก็คือบ้านปางเอียกที่นี่เป็นหมู่บ้านที่เล็กถึงเล็กมากๆมีบ้านแค่ไม่กี่หลังคาเรือนแต่ว่ามีเรื่องราวที่น่ารักที่เราอยากนำเสนอให้ได้ชมกัน
1: ครับสำหรับเจ้านี้ก็ขอสวัสดีกับก็ไปพี่น้องบ้านเฮาทุกๆท่านขอพี่น้องดูแลสุขภาพร่างกายของพี่น้องนะครับเพราะอากาศบ้านเฮาเริ่มเย็นนะครับ
2: ขณะนี้มีแม่ค้ามาขายของให้เรียบลงมาซื้อของตรงอาคารนี้ด้วยเงี้ย
3: พ่อมาจากไหนคะเนี่ยตลาด
4: จากตลาดเชียงดาว
3: โอ้โห
0: ศาลาหน้าหมู่บ้านเป็นสถานที่สำคัญเพราะว่าชาวบ้านจะได้ทำบุญตักบาตรทุกๆวันจากพระสงฆ์ที่เดินทางมาบิณฑบาตจากวัดใกล้ๆหมู่บ้าน
5: ยะถาวะริวะหาปุราปริภูเรนติสาคลัง
6: บ้านที่นี่มีเยอะแค่ไหน
2: มีประมาณ25หลังคา
7: แต่คนมันเป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่นี่เยอะอยู
2: ่นี่ก็หลายหลังบางคนก็ไปทำงานต่างประเทศบางคนก็ไปทำธุรกิจข้างล่าง
6: เป็นหมู่บ้านญาติพี่น้องแม้จะนามสกุลต่างกัน
2: ค่ะคือเราเป็นลูกพี่ลูกน้องมีปู่ย่าเป็นคนเดียวกันแบบนี้ค่ะแล้วเราก็นับกันว่าเราเป็นญาติกันทั้งหมู่บ้านนะคะ
0: เรามีโอกาสเจอคน2รุ่นในหมู่บ้านแห่งนี้นั่นคือตาเหลาอายุ99ปีแล้ว
8: เกิดปู่วันที่14พรกฎาคม
7: กรกฎา
8: คม2469
0: และน้องกอล์ฟเป็นหลานของตาน้องกอล์ฟนั้นไปทำงานอยู่ที่อำเภอแม่ริมแต่ว่าวันนี้มาที่นี่เพื่อมาตัดผมให้กับปู่และญาติๆในหมู่บ้าน
9: เดือนไหนก็มาสักครั้งสองครั้ง
10: คุณตาสอนอะไรเราบ้างคะ
9: สอนให้เป็นคนมีน้ำใจถ้าเขาไม่ค่อยมีเงินอะไรเงี้ยก็ตัดไปไม่ต้องเก็บเงินเขาก็ได้ก็มีความสุขทางใจใช่ครับตามใดที่ผมยังขึ้นมาที่นี่ก็น่าจะทำเรื่อย
0: ๆตอนนี้ตาเหลาตัดไม่ไหวแล้วเพราะว่าอายุมากแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ตายังทำได้นั่นก็คือการเขียนภาษาล้านนาเมื่อเราขอให้เขียนตาก็เต็มใจเป็นอย่างมาก
8: โชคดี
11: เขียนว่าอะไรนะคะตา
8: ข้าวสามข้าวกินขอให้โชคดี
12: นวกวาราคาวีเวหาวีกิสสะบูทักรันยามนาสตาปัสสาวุงกันตัวสลากันตุงกันที่ดีที่ดีสหาอุงที่โรมาโรจาโรติ
0: สองหมู่บ้านนี้ทั้งบ้านปางกืดและบ้านปางเอียกมีความเหมือนกันในหลายอย่างแม้ว่าที่บ้านปางเอียกจะเป็นคนพื้นเมืองพื้นราบแต่คนที่ปางกืดเป็นพี่น้องชาวละหูแต่ด้วยพื้นที่ที่เป็นที่สูงทำให้อาชีพหลักคือการปลูกชาและปลูกกาแฟ
13: ออแกนิก
14: สุกหวานกินได้เลย
13: กินแต
14: ่เลี่ยม
13: หวานไหม
0: โดยเฉพาะใบชานั้นถือว่าเป็นต้นไม้ที่ใช้ได้คุ้มค่าจริงๆใบนั้นใช้ได้แม้นอกฤดูกาลนะครับ
2: วันนี้เราจะต้องตัดแตงกิ่งเพื่อให้ได้ยอดอ่อนๆ นะคะต้องแต่งกิ่งให้ได้ระดับเดียวกันเวลาเก็บจะได้ง่าย
15: เวลาตัดออกมาเป็นกิ่งขนาดนี้เลยเหรอคะ
16: ค่ะกินใหญ่หรือเล็กก็ตัดหมดเลยค่ะให้ออกยอดใหม่ค่ะ
17: เมื่อแก่แล้วเราต้องแต่งให้มันแตกหน่อครับ
18: เราตัดแล้วก็เราวางที่เราตัดมา1ได้สะอาด2จะได้แห้งเร็ว
0: ใบชาที่ตัดแล้วจะถูกตากไว้จนแห้งกรอบ
2: อันนี้ตากหวานได้6วันไม่พลิกค่ะมันจะแห้งโดยของมันเองเพราะว่าตรงนี้มันมีช่องอากาศอยู่ความร้อนจะลอดเข้าไปข้างใต้เนี่ยแต่20วันขึ้นไปค่ะ

0: นี้จะต้องกรอบเพราะว่าถ้ามันไม่กรอบมันไปเข้าเครื่องจักรไม่ได้เครื่องจักรจะเสียตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยปีหนึ่งก็ได้ไปไม่ต่ำกว่า 15,000 ทั้งสวนนี้ก็ได้ประมาณ 30,000 กว่าบาทแค่เฉพาะไอ้ใบแห้งๆที่แม่ทำไว้นี่นะ
1: จากนั้นชาวบ้านก็จะเอาไปปั่น
2: คั่วคั่วคั่วตาละคั่ว
3: พูดว่า
1: อย่างพี่พรคนนี
2: ้
1: วอตามสามีมาช่วยปั่นใบชา
2: ถ้าแดดดีก็อาทิตย์นึงได้ปั่นแล้วค่ะตัดแล้วก็ต้องปีนอีกทีแล้วก็ไปเอากั้นใหญ่ๆออกแล้วก็ไปขายได้แล้วคร
1: ับ ใบชาที่ตีแล้วแบบนี้สามารถเป็นส่วนผสมสำคัญในการทำชาไทยแบบนี้ครับจริงๆแล้วชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านนั้นยังมีรายได้จากผลผลิตกาแฟที่ปลูกกันไว้เมล็ดกาแฟตากกันอยู่ทั่วไปในบริเวณบ้าน
3: เวลาคนบอกว่ากาแฟบ้านเราอร่อยจังเลยเน
4: ี่
3: ย
4: ดีใจ
3: แล้วเราไม่เคยกินกาแฟ
4: ไม่เคยกินเพราะว่าไม่รู้วิธีคั่วไง
3: เรารู้วิธีปลูกอย่างเดียว
4: ค่ะวิธีปลูกแล้วก็เก็บอย่างเงี้ย
3: เลี้ยงชีพได้ไหมคะแม
4: ่ได้ดีมากเลยกาแฟแต่ปีละครั้งอ่ะไม่ถึงล้านแต่แสนหนึ่งนี่ได้อยู่
1: แต่นอกเหนือสิ่งอื่นใดที่เราได้เห็นนั้นก็คือความขยันขันแข็งที่พวกเขามีและการช่วยกันดูแลธรรมชาติรอบตัว
5: ชาวบ้านนี่ไม่ตัดต้นไม้ใหญ่เราปลูกกาแฟชาพื้นไม้เป็นเงา
3: ถ้าสมมติไม่มีต้นยางเนี่ยต้นชาต้นกาแฟจะอยู
5: ่จะมีอยู่แต่หมอป้องนะป้ออุ้ยแม่อุ้ยบอกมาถ้าไม่ยางนางนี่ห้ามทำลายเอาไว้ลมเงาปลูกอะไรได้ใช่ครับมีต้นไม้ใกล้หมู่บ้านมีต่อเรามีลมมีอากาศมีความสุขครับ

0: ทุกท่านที่ติดตามชมนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Big Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเรานักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
2: คุกคัลเจอร์จะพาไปทำความรู้จักกับผัมพืชจิ๋วที่หลายคนยกให้เป็นสุดยอดอาหารแห่งอนาคตที่ชาวเหนือรู้จักและกินกันมานาน
3: เปิ้นย่างกินตั้งแต่น้อยๆเฮากับกินได้เปิ้นน่ะจ้ะ
4: ผัมเป็นอย่างที่ล้ำแบบแปลก
5: ๆนี่ครับแกงผัม
6: ล้ำขนาด
2: ติดตามได้ในคุกคัลเจอร์ผัมพื้นบ้านวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมเวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
7: มหาอำนาจบ้านเนาะพี่เป็นเซลล์ขายประกันหรือเปล่าครับ
8: ผมไม่ได้มาขายประกันผมมาขายของ
7: อันลองเสนอมาน
8: ี่มันไม่ใช่แตงกวาธรรมดาแต่มันคือแตงกวาญี่ปุ่น
7: แล้วมันดียังไง
8: แตงกวาทั่วไปเนี่ยมันก็จะจืดๆแต่แตงกวาญี่ปุ่นจะมีรสชาติเฉพาะ
7: แบบไหนล่ะครับ
8: เขาจะกรอบเขาจะหวาน
7: เสียงแบบกรอบแล้วก็หวานด้วยทุกวันอาทิตย์10 น.30 น. ทางไทย PBS

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว 17 นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะศาลปกครองกลางไม่รับคำฟ้องของนายแพทย์สารณะประธานกสทช.นะคะกรณีขอให้เพิกถอนมติคณะกรรมการสรรหาที่ชี้ว่าตัวเองขาดคุณสมบัติค่ะโดยให้เหตุผลว่ากระบวนการทางกฎหมายยังไม่สิ้นสุดความคืบหน้ากรณีข้อพิพาทเรื่องคุณสมบัติของประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ล่าสุดศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องในคดีที่นายแพทย์สารณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.

ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหาเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยนายแพทย์สรณะขอให้ศาลเพิกถอนมติของคณะกรรมการสรรหาค่ะซึ่งวินิจฉัยว่าตนเองมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นโดยต้องการให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังเสมือนไม่เคยมีมติดังกล่าวเกิดขึ้นซึ่งศาลปกครองให้เหตุผลสำคัญในการไม่รับวินิจฉัยว่าตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พ.ศ. 2553การจะให้กรรมการกสทช.พ้นจากตำแหน่งในกรณีที่ถูกวินิจฉัยว่ามีลักษณะต้องห้ามนั้นนายกรัฐมนตรีต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งเสียก่อนนะคะแต่ข้อเท็จจริงในตอนนี้ยังไม่มีกระบวนการทูลเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งตามกฎหมายศาลจึงเห็นว่าในชั้นนี้นายแพทย์สรณะยังไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือว่าเสียหายที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องและให้จำหน่ายคดีออกจากศาลระบบความซึ่งจะส่งผลให้มติของคณะกรรมการสรรหาที่ชี้ว่านายแพทย์สรณะขาดคุณสมบัติยังมีผลเช่นเดิมค่ะและขั้นตอนกฎหมายเพื่อพิจารณาเรื่องการพ้นจากตำแหน่งสามารถดำเนินต่อไปได้ตามลำดับตำรวจภูธรพบพระจังหวัดตากจับผู้ต้องหาลักทรัพย์ได้5คนเป็นชาวเมียนมานะคะพร้อมกับยึดทองค่ะได้60บาทนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกพฤติกรรมของกลุ่มผู้ต้องหาชาวเมียนมาที่ตะเวนลักทรัพย์ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตากและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเป็นหลักฐานที่ตำรวจภูธรพบพระสืบสวนจนสามารถจับกลุ่มตัวได้ทั้งหมด5คนนะคะแบ่งเป็นชาย2คนและหญิงอีก3คนพร้อมยึดของกลางเป็นทองรูปพรรณน้ำหนัก60บาทเงินสดอีก 60,000 บาทและรถจักรยานยนต์2คันพันตำรวจเอกอนุสรดังก้องผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพบพระจังหวัดตากเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าบ้านถูกลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องจึงทำการสืบสวนติดตามบุคคลต้องสงสัยกระทั่งสามารถจับกุมตัวได้ทั้งหมดนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลว่ามีคนอื่นเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่เบื้องต้นตำรวจแจ้ง2ข้อหาค่ะคือร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืนและเป็นบุคคลต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพร้อมทั้งฝากเตือนประชาชนให้ดูแลทรัพย์สินของตัวเองปิดบ้านให้มิดชิดหากพบผู้ต้องสงสัยก็ขอให้แจ้งตำรวจทันทีค่ะฝ่ายปกครองอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์เข้าช่วยเหลือเยาวชนวัย17ปีนะคะต้องรับภาระเลี้ยงน้องสาววัย2ขวบตามลำพังหลังครอบครัวและญาติถูกจับกุมในคดียาเสพติดกิ่งกาชาดอำเภอหนองกี่ตัวแทนองค์กรปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปพบเยาวชนหญิงวัย17ปีและเด็กหญิงวัย2ขวบที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลทุ่งกระต่ายพัฒนาอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะหลังได้รับแจ้งว่า2พี่น้องอาศัยอยู่กันตามลำพังภายในบ้านที่ทรุดโทรมไม่มีไฟฟ้าไม่มีที่นอนต้องขออาหารจากเพื่อนบ้านประทังชีวิตเนื่องจากพ่อแม่และญาติถูกจับกุมคดียาเสพติดอยู่ในเรือนจำนางรองนางทิติมาเพื่อนบ้านเล่าว่าสงสารเด็กทั้งสองคนที่ต้องใช้ชีวิตกันตามลำพังค่ะโดยเห็นเยาวชนหญิงวัย17ปีพาน้องเดินไปขอข้าวจากเพื่อนบ้านหลายหลังจึงได้ประสานกำนันให้เข้าช่วยเหลือนะคะขณะที่กำนันตำบลทุ่งกระต่ายพัฒนาเปิดเผยว่าแม่ของเยาวชนหญิงวัย17ปีถูกจับกุมคดียาเสพติดเมื่อประมาณ3เดือนก่อนที่ผู้เป็นพ่อจะถูกจับในเวลาต่อมาปัจจุบันเยาวชนหญิง17ปีไปรับจ้างจัดผักอยู่ที่ร้านบะหมี่ได้ค่าจ้างวันละ250บาทไม่มีรถเดินทางไปทำงานนะคะเจ้าของร้านต้องช่วยรับส่งทุกวันต้องพาน้องวัย2ขวบไปด้วยเบื้องต้นทางอำเภอประสานไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เข้ามาดูแลรวมถึงวางแนวทางด้านสวัสดิการการศึกษาและการคุ้มครองเด็กทั้งสองคนอย่างเหมาะสมค่ะส่วนคนหายไทยพิเบศรับแจ้งนางสาวสุธิดาสุธิจิตอายุ53ปีสูงประมาณ150เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวขาวเหลืองผมยาวประบ่าสีดำสลับแดงมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่ที่7ตำบลจระเข้3000อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569
อย่าแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรอู่ทองนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์02 790 21

0: 111หมดเวลาของนั้นข่าว17นาฬิกาแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามข่าวไทย PBS ได้อีกครั้งในช่วงข่าวค่ำ18นาฬิกาช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: หลุดรั่วไม่หยุดข้อมูลส่วนบุคคลโผล่ตลาดมืดเปิดใจผู้เชี่ยวชาญสายเทคทดสอบระบบหรือสมคบล้วงความลับรัฐ
2: รู้ใช่ไหมครับว่าการที่เอา username password เข้าไปเอาข้อมูลของเขานี่มันผิด
3: รู้ครับ
2: แล้วทำไมถึงทำอยากเป็นฮีโร่หรือเปล่า
3: แย่ที่สุดผมโดนโทษขึ้นมาแต่แลกกับการที่โครงสร้างด้านไอทีมันถูกแก้ไขสักทีเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ยอมได
1: ้วิเคราะห์เบื้องหลังความรุนแรงระลอกใหม่ชายแดนใต้จับตาอนาคตพูดคุยสันติสุขเดินต่ออย่างไร
4: ก็มีคำถามมาตลอดว่าเราพูดคุยกับคนถูกปลุกหรือเปล่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็คือ BRN
5: ผมเชื่อมั่นนะตลอด10ปีที่ผ่านมาที่เรามีโอกาสไปพบปะพูดคุยกับกลุ่มต่างๆเนี่ยกลุ่มนี้ถือว่าเป็นตัวจริงแล้วครับเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญ
6: ติดตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้

0: สนุกไหมพี่ข้ามฟาก
1: สนุกแล้วก็เสียวมากๆด้วย
0: ที่นี่เนี่ยคือท่าเรือป่าฝ้ายเราข้ามมาจากท่าเรือวัดกลางเกตนะครับผมเราจะมาตามหาแม่ครัวตัวแม่นะครับของชุมชนวัดสาลากุล
2: ชุมชนวัดสาลากุลชุมชนโบราณแห่งย่านเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีชุมชนแห่งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดสาลากุลวัดไทยแห่งเดียวที่อยู่ท่ามกลางวัดมอญบนเกาะเกร็ดวัดแห่งนี้มีชื่อเสียงเรื่องเครื่องรางของขลังที่โด่งดังมากนั่นคือหนุมานหลวงปู่สุน
3: หลวงปู่สุนเป็นที่นับถือของที่วัดสาลากุลเป็นคนสร้างหนุมานมาที่วัดสาลากุลองค์แรกทุกวันนี้ฉันนวดน่ะฉันจะออกจากบ้านฉันบอกเขาทุกวันนะได้เงินทุกวันน่ะเขาเลยนับถือกันมาตลอดทุกวันนี้ลูก
2: นอกจากนั้นชุมชนแห่งนี้ยังมีชื่อเสียงเรื่องการทำเกษตรกรรมปลูกพืชที่เป็นอัตลักษณ์ของเกาะเกร็ดอย่างนอกกะลารวมถึงพื้นที่สวนทุเรียนเมืองนนท์อยู่เมืองนนท์ต้องเที่ยวเมืองนนท์ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย
4: สวนทุเรียนนนท์เนี่ยเป็นดินเหนียวซึ่งมีแร่ธาตุต่างๆสะสมมาอยู่ที่ปากแม่น้ำจึงทำให้ทุเรียนนนท์เนี่ยมีรสชาติดีและคุณภาพที่ดี
2: และที่สุดอย่างหนึ่งของชุมชนแห่งนี้คือเป็นแหล่งรวมแม่ครัวตัวแม่ตัวมัมที่มีฝีมือการทำอาหารรสเลิศระดับดาวกระจายนับไม่ถ้วน
5: อร่อยที่สุดมันต้องแกงเขียวหวานเราไปประกวดที่ไหนในจังหวัดนนท์เราเลยเนี่ยก็จะชนะตลอด
6: มีหลายๆอย่างแกงเลียงแกงคั่วหนอกกะลายำหนอกกะลาหลนปลาก็อร่อยค่ะอร่อยค่ะ
2: และวันนี้เลิกงามยามสนุกชุมชนวัดสาลากุลจะกลายเป็นสนามรบสมรภูมิอาหารบ้านๆด้วยปิ่นโต3ชั้นที่จะแซ่บสนั่นลั่นคุ้งแม่น้ำเจ้าพยา
0: และตอนนี้ครับผมอยู่กับสุดยอดแม่ครัวของที่ชุมชนนี้แล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแม่ปิ๊ด
0: แนะนำตัวหน่อยครับคุณแม่ชื่ออะไรครับ
7: ชื่อโดมจ้อยทองค่ะ
0: แม่โดมนะครับแม่โดมฝั่งนี้ล่ะครับคุณแม่
8: ชื่อพยุงภูนวันค่ะชื่อเล่นชื่อปี๊ดอัปเช่ปี๊ดอัปเช่
0: เฮ้ยเฮ้ยเรามีนามสกุลไหม
7: นามสกุลจ้อยทอง
2: แม่ครัวตัวแม่ทีมปิ่นโตโบแดงโบแดงแดงแดงจริงๆนะเนี่ยเห็นโบแดงแล้วไม่ต้องแสลงใจเพราะนี่คือแม่อุดมอายุ69น้ำหนักชั่งเมื่อเช้าขาดไปแค่9ขีดเฮ้ยจะบ้าเหรอไม่ใช่เปรียบมวยแต่ถึงจะไม่ใช่นักมวยด้วยฝีมือการทำอาหารก็ทำให้คนกินติดใจติดใจเจ็บจี๊ดไปถึงสวงและแม่อุดมยังเป็นแม่ครัวประจำงานบุญงานสร้างสรรค์ที่มีชื่อเสียงสนั่นทั่วเกาะเกร็ดแถมดีกรียังเป็นอดีตแชมป์แกงส้มประจำจังหวัดนนทบุรีโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะการันตีได้ว่าฝีมือเผ็ดร้อนแน่นอน
5: พูดถึงอาหารคาวของแม่โดมเนี่ยก็จะหนักไปทางปลาล้าหลนเต้าเจี้ยวหลนนะฮะพวกนี้แล้วก็พวกยำถ้าใครได้ชิมรับรองได้ว่าต้องติดใจนะครับ
2: ส่วนแม่ครัวตัวแม่ตัวมัมอีกคนหนึ่งโอ้ยไม่ใช่ใครเทียมปิ่นโตโบเขียวนั่นก็คือยายปี๊ดปีนี้อายุ18เอ้ยนับก่อนนะตกเลข7ไปอายุ78แล้วแต่ความแพรวๆยังดูราวกับสาวเจนแซดไหวสลุดสุดๆกันไปเลยและยายปี๊ดยังเป็นเจ้าของร้านโชห่วยที่ขายข้าวแกงหรือร้านข้าวแกงในร้านโชห่วยยังไงกันแน่เนี่ยแต่ยังไงคนส่วนใหญ่ในชุมชนก็ไม่มีใครพลาดที่จะไม่เคยกินรสมือของยายปี๊ดเพราะรสชาติอาหารปี๊ดสมชื่อกันเลยทีเดียว
9: พี่ขี้หนูไหม
10: ทีละ10บาทนะ
9: ปังโหต้นหอมติดไว้ก่อนนะ
10: นะได้อ่านดูสโลแกนก่อนเดี๋ยวจะซื้อน่ะดูจะเขียนว่าไง
2: และด้วยความเป็นกันเองรวมถึงฝีมือการทำอาหารที่มีดีกรีเป็นแชมป์ประกวดทำอาหารหลายรายการทำให้คนในชุมชนยกให้แกเป็นแม่ครัวตัวตึงของชุมชนนี
5: ้ผมเนี่ยชิมอาหารแม่ปี๊ดเนี่ยมาตั้งแต่อายุ10กว่าขวบแกเป็นลูกศิษย์ของป้าเฮียป้าเฮียนี่เขาเป็นแม่ครัวตั้งแต่รุ่นดึกดำบรรพ์มาเลยรุ่นปู่รุ่นย่ามาเลยป้าเฮียเนี่ยเขาสอนมา
11: ไม่ว่างานกฐินพระป่าก็จะเอาแม่ครัวของคนเนี้ยป้าปี๊ดกับพี่โดมเนี่ยแหละทำอาหารมาเป็นคล้ายๆเรียกบุฟเฟ่อะไรเนี้ยสองเจ้านี่แหละ
0: วันนี้เดี๋ยวเราต้องแข่งขันกันถามเรื่องการทำอาหารนิดนึงทำอาหารมานานยังครับแม
7: ่ก็ประมาณ 10ปีแล้ว
12: แล้วแม่ปีดีกว่าเป็นยังไงบ้างความพร้อมเป็นไงแม่วันนี
8: ้พร้อมเกิน100
12: เหรอมั่นใจเลย
8: มั่นใจ
12: แล้วเมนูที่แม่มั่นใจเลยที่แบบว่าทำเมนูนี้ปุ๊บเนี่ยจะต้องแบบชนะแน่นอนคือเมนูอะไร
8: อาหารโบราณ
12: คือแม่ปีดเนี่ยเขาจะทำเมนูแบบเกี่ยวกับเมนูล้ำๆหน่อยแนวแบบว่ามิชลินถูกต้องไหมแม่เอายางมาผัดเอายางมาผัด
8: ไม่
13: โอเคเดี๋ยววันนี้เราได้แข่งขันได้ชิมฝีมือของทั้งสองคนแน่นอนครับผมตอนนี้เราไปฟังกติกาของสมรภูมิปิ่นโตกันครับ
2: กติกาการแข่งขันสมรภูมิปิ่นโตแม่ครัวตัวแม่ทั้งสองทีมจะต้องทำอาหารจัดใส่ปิ่นโตที่ทางรายการให้ไปจะทำของคาวหรือของหวานก็ได้แต่ต้องเป็นของอร่อยจะพูดทำไมนี่และเมื่อทำเสร็จแล้วพิธีกรจะเป็นตัวแทนของแต่ละทีมนำปิ่นโตของทั้งสองทีมแห่แหนไปให้คณะกรรมการ3คณะที่อยู่ในชุมชนนี้กินแล้วตัดสินว่าอาหารจากปิ่นโตของแม่ครัวตัวแม่ทีมไหนอร่อยถูกปากถูกใจกว่ากันและแม่ครัวทีมที่ชนะจะได้เป็นตัวแทนชุมชนไปแสดงฝีมือทำเมนูพิเศษที่อาจไม่เคยทำมาก่อนเพื่อพิชิตเงินรางวัลจากทางรายการไปพัฒนาชุมชนมูลค่าสูงสุดถึง1ล้านสตางค์เอ้ย 10,000 บาทนั่นเอง
0: หลังจากฟังกติกากันไปแล้วนะ
12: ครับผม
0: กติกากันไปแล้วนะครับเข้าใจมั้ยแม
12: ่
0: เราจะแข่งกันนะวันนี้ห้ามยอมนะ
12: แม่แม่ทะเลาะกันมั้ยเนี่ย
8: ไม่ทะเลาะ
12: มันไม่ใกล้กันเลยเพราะอะไร
8: ไป
12: กวนอะไรกัน
8: ไม่ได้กวน
12: ไม่ชอบยิ้มไม่พี่ยิ้มแค่เนี่ย
8: ไม่งอนกันนะ
12: เหรอโอเคพร้อมนะครับ
7: ค่ะ
0: แม่ปิ๊ดพร้อมนะครับ
8: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเข้าสมรภูมิกันเลยว่าเป็นโตสีแดงไปเลยครับ
12: แม่เชิญเลย
0: ตอนนี้อยู่ในครัวของทีมสีแดงเรียบร้อยนะครับผมอยู่กับแม่ดมนะครับแล้วคนนี้ใครครับแม่
7: อันนี้น้าค่ะเป็นผู้ช่วย
0: อ๋อเป็นผู้ช่วยนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหสองสาววันนี้นะครับต้องเอาชนะให้ได้นะทีมนู้นเขาพูดเก่งแต่ของเราเนี่ยต้องรสชาติอร่อยฝีมือต้องเก่งด้วย
7: เราถนัดปฏิบัติมากกว่า
0: อนุให้เขาพูดไปนะแม่เนา
7: ะ
0: วันนี้เราจะทำกัน2เมนูเมนูแรกที่จะทำคือเมนูอะไรครับแม
7: ่ลนปลาโบราณจ้ะ
0: เห็นบอกว่าแม่ไม่กินปลา
7: ไม่กิน
0: แล้วจะทำหล่นปลาได้ไงทีนี
7: ้คือเคยหล่นหนึ่งแล้วเขากินเขาก็บอกให้หล่นใหม่หล่นใหม่เง
0: ี้
7: ย
0: ก็เลยรู้ว่าต้องใส่อะไรเท่าไหร่ตอนนี
7: ้ใช่ใช
0: ่แปลกนะครับคนทำหล่นปลาอร่อยแต่ว่าไม่กินปลาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีไหมอยากให้ผมช่วยทำอะไรบอกได้เลยนะครับ
7: ขั้นแรกเราต้องต้มปลาก่อน
0: แม่ทำตรงนั้นไปเดี๋ยวผมหั่นให้พริกเนี่ยไม่เป็นไรไปทำปลาของแม่ไปเดี๋ยวผมทำพริกให
7: ้หั่นใส่หม้อนี้เลยก็ได
0: ้ได้ครับแซมมอนนี่นะเนี่ยตัดคะแนนนะให้คนแบบพิธีกรช่วยเนี่ย
7: บอกจ้างมาแล้วเสียเงินต้องใช้คุ้ม
0: ปลาที่ดีมันต้องเป็นไปไงคะแม่วิธีเลือก
7: ปลากระดีไง
0: ต้องเป็นปลากระดีนะ
7: ถ้าหล่นนะ
0: โอ้ใส่ตะไคร้เพิ่มความหอมเหรอ
7: ตะไคร้หนึ่งต้นเนาะดับกลิ่น
0: ดับกลิ่นเหม็นหรอ
7: กลิ่นปลาเหม็น
0: อันนี้หอมแขกใช่ไหม

0: หอมมากเลยนะครับ
1: หอมมากเลยแต่แม่ก็จะ
0: อยากกินแล้วเนี่ย
1: ขั้นตอนต่อไปก็ไปต่อยมะพร้าวแล้วก็ขูด
0: ไปเฉาะใช่ไหมไปเหมือนต่อยมะพร้าวเพื่อไปทำกะทิ
1: ค่ะ
0: โอ้เก่งมากทีเดียวได้เลย
1: เดียวโชคเดียวพอเก่งนะเนี่ยคุณป้าเป็น
0: ผมเคยขุนแล้วตอนเด็กๆอ่ะแม่ใช้ขุนต่อไปได้มะพร้าวมาแล้วคั้นใช่ไหมแม่
1: คั้นเลยจ้า
0: ตอนนี้ได้กะทิมาแล้วครับขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับแม
1: ่แม่ก็จะเอาปลากองใส่ไปในกะทิจ้
0: า
1: แล้วก็เอามาตั้งไฟ
0: ที่เราต้มเนี่ยนะกองใส่ไปเอากองพวกเนื้อพวกตัวสมุนไพรออกโอเคเรียบร้อยแล้วตั้งไฟต่อหรอ
1: เรียบร้อยตั้งไฟต่อเลยจ้ะหลังจากนี้เดี๋ยวก็รอปลาให้เขาแกะเสร็จก่อนแล้วค่อยใช้
0: แล้วด้านหลังทำอะไรครับด้านหลังตำอย่างมันเลย
1: ตำปลาทูจ้ะใกล้แล้วจ้ะแม่จะใส่พริกไปต่อไปแม่ก็จะใส่กระชายนะจ๊ะ
0: ใส่ไปกับใบมะกรูดใช่ไหม
1: ใช
0: ่ฝาม่วงใส่ยัง
1: ยัง
0: ใส่อะไรต่อครับผมแดงใส่ไปเลยใช่ไหมตอนนี
1: ้ใส่ไปเลยจ้ะ
0: หมดไหมแม่หมดนี้เลย
1: หมดเลยจ้ะ
0: โอ้เราใส่เยอะขนาดนี้แล้ว
1: ใช่
0: แล้วนั่นแม่อะไรครับน้ำตาลปี๊บหรอ
1: น้ำตาลปี๊บ
0: ไม่หวานมากเนาะเดี๋ยวนี้เขา
1: ไม่ละหวานไม่ได้
0: ใส่ปลาใช่ไหมครับ
1: จ้า
0: เดี๋ยวรอให้มันเดือดแล้วใส่ปลา
1: แล้วนะ
0: ครับ
1: ขั้นตอนออกไป
0: ใส่เลย
1: จะใส่เลย
0: โอ้น่ากินมากเลยอ่ะ
1: แม่จะใส่น้ำมะขามแล้วนะ
0: ใส่น้ำมะขาม
2: ในระหว่างที่ป้าดมกับคุณปอกำลังทำเมนูเดี๋ยวเราแวะไปดูฝั่งครัวป้าปี๊ดกับคุณแจ๊กกันบ้างว่าจะปี๊ดสมชื่อหรือเปล่า
3: แม่คนนี้คือใครเนี่ย
4: อ๋อลูกสาว
3: ลูกสาว
4: มือด้วย
3: ค่ะอ๋อวันนี้คือเอามาเป็นลูกมือเลย
4: ค่ะ
3: แล้ววันนี้แม่ปี๊ดมีทำเมนูทั้งหมดกี่เมนูครับ
4: 2เมนู
3: มีอะไรบ้างครับ
4: มีต้มปลาตะเพียนแล้วก็ห่อหมกหนกกะลา
3: ทำไมถึงต้มส้มปลาตะเพียนครับ
4: อ๋อเป็นแบบว่าไม่ค่อยมีใครต้มกันต้มปลาตะเพียนเนี่ยมันเป็นปลาแม่น้ําเพราะว่าโดยมากเขาจะต้มปลาทูกัน
3: แต่ปลาตะเพียนเนี่ยก้างมันเยอะนะแม่
4: เอ้าก้างมันเยอะไม่เป็นไรเราก็บ้างที
3: ๆร
4: อจ้ะ
3: แล้วปลาอื่นทําไม่ได้หรือไง
4: ทําได้ปลาอื่นถ้าปลามีก้างเยอะก็ต้องบ้างที
3: ๆแล้วทําไมต้องทําปลานี้ล่ะแม่
4: ว่าปลา
3: เข้าแล้ว
4: จะไม่มีก้างเลย
3: นี่
4: ถ้าปลาจังโกมจะไม่มีก้าง
3: นี่แล้ววัตถุดิบที่มาทำในเมนูเนี่ยคุณแม่มีอะไรบ้างครับ
4: มีพริกไทยมีกะปิมีหอมแดงมะขามเปียกตบท้ายด้วยขิง
3: เริ่มเลยให้ผมช่วยหรือว่าอยากให้ทำอะไรแม่ก็บอก
4: ใส่ครกเอาครึ่งนึงอ่ะครึ่งนึงอ่ะ
3: เอาครึ่งนึงนะนี่นะโอเค
4: อันนี้ขานะ
3: ฮะ
4: ขาเนี่ยใส่ดับข้าวปลา
3: คุยผมป่ะ
4: ใช่แหมทำด้วยกันไม่คุยกันอยู่คุยใครอ่ะใส่ขานะดับข้าวปลารากผักชี
5: สะเทือนเลยค่ะใส่
3: อันนี้อะไรครับแม่
4: หอมแดงก็ดับข้าวปลาเพราะปลามันสดอ้าวกะปิ
3: แม่ผมขออะไรอย่างได้ป่ะ
4: ขออะไร
3: แม่อย่าแพ้ยายชื่ออะไรนะ
4: ยายดม
3: ยายดมเอาให้หนักไม่ได้นะแม่เอาให้ยายดมแบบร่วงไปเลยเอาป่ะล่ะ
4: ถ้าแพ้ก็เลิกเลยเลิกขายของเลยร้าน
3: เดี๋ยวนี่บอกกับกล้องเลยถ้าแพ้ทำไมถ้าแพ้ทำไม
4: ก็เลิกปิดร้าน
3: เหรอ
4: ร้านทั้งสวนเดียว
3: โอ้ยบับมาเนี่ย

0: กหม้อขึ้นเตา
1: ฮะ
0: เนี่ยหม้อ
1: ก็คือกะไม่ทำอะไรละ
0: เดี๋ยวกินด้วยกันก็ต้องช่วยกันสิ
1: ตอนนี้ใส่อะไรครับแม่
0: เกลือหน่อยนึงเกลือเนี่ยมันจะทำให้รสมันหนาเอาหม้อมานู่นยำมะขามเปียก

0: มะขามเปียกนี่นะแม่
1: น
0: ั่
1: นแหละมาช่วยกัน
0: ใส่แย่ไหม
1: ใส่ไปหมดนั่นแหละเหลือไม่เป็นไรไม่พอมันต้องหาใหม
0: ่โอเคทำไมมันต้องบีบอย่างนี้อ่ะ
1: ไม่งั้นจะมะขามเปียกมันจะออกรสออกชาติไงของขึ้นเทค่อยๆเทก่อน
2: ค่อยๆอย่าเยอะ
1: อย่าเยอะ
2: เท
1: ต้องสูงต้องสูงน้ำตาลใส่นะจ๊ะน้ำตาลปี๊บ
0: โอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่
1: ทำไมอ่ะ
0: ต้องน้ำปลาขนาดนั้นเหรออ
1: ้าวต้องรสจัดเลย

0: ปลามา
1: แม่ต้องหั่นครึ่งด้วยเหร
0: อ
1: ปลาต้องหั่นครึ่งด้วยเหรอ
0: เดี๋ยวลงเป็นโตไม่ได้ก็เอาเป็นโตมาลูกเล็ก
1: โอ้ปลาไข่ด้วยเนี่ย
0: ปลาไข่เด
1: ็ดดูนะครับคุณผู้ชมไข่ปลาตะเพียนนะครับใส่ไปเลยนะแม่นะปึ๊บสตอรี่ในการทำเมนูนี้คืออะไรครับ
0: เมื่อก่อนเนี่ยน้องชายก็ไปตกปลาก็มาทำต้มๆกินมาตลอดมันเป็นปลาแม่น้ำธรรมชาติอร่อย
1: โอ้มันจะได้แต่ละอย่างแล้วอาหารเนาะไม่ได้ง่ายนะ
0: ใช
1: ่แม่ไม่ทำกะเพราหมูสับจะได้เสร็จไว
0: อ้าวอาหารสิ้นคิดเอาชิมเด็ดยัง
1: โอ้ขายได้เลยชนะเนี่ยจบเลยปอมึงแพ้กูแล้วจริง
0: อันนี้อ่อนเค็มนิดหน่อยป่ะ
1: ฉันว่าดีแล้ว
0: ดีแล้วเหรอ
1: เธอเชื่อฉัน
0: ดิแล้วมันให้รางวัลฉันสิ

0: แต่เดี๋ยวผมขอไปสืบฝั่งยายดมก่อนพ่อไอ้ปอนเป็นเชฟไง
1: เ
0: พื่อเผื่อไม่จะทำแทนเขาแล้วมันจะเอาตังค์แบ่งกันเดี๋ยวแม่ค่อยมาทำอีกเมนูนะ
1: ได
0: ้เดี๋ยวผมไปสอดแนมให้นะครับตอนนี้นะครับอยู่หน้าบ้านป้าดมแล้วก็เดี๋ยวไปดูเพราะป้าดมเขาทำเมนูอะไรแล้วก็ป้าปี๊ดเนี่ยเขาให้ผมมาสืบป่ะ
2: เฮ้ย
3: ว่าไงคะ
2: อะไรครับคุณแจ็ค
4: พี่ทำเมนูอะไรครับ
3: หล่นปลาจ้ะ
2: หล่นปลา
5: น่ากินมาก
4: แล้วยายปี๊บอกว่าอะไรรู้ป่ะ
3: ว่าตะเพียน
4: ฉันน่ะแพ้ฉันน่ะแพ้ยายดมไม่ได้หรอกว่าเดี๋ยวชุ่มชนน่ะ
3: อย่า
4: ว่าฉัน
2: อันนี้คือให้ลองดูว่าเนี่ยแค่เมนูแบบแรกก็อร่อยขนาดนี้แล้ว
4: ถ้าผมชิมผมรู้เลยใครชนะ
3: ยังไง
2: คุณมาสืบเยอะไปแล้วนะครับตอนนี้ผมขอเชิญคุณกลับแล้วกลับได้แล้วครับหล่นปลาโบราณอร่อยมากครับชนะแน่นอนอันนี้มาถึงเมนูที่2กันบ้างครับผมเมนูนี้คืออะไรครับแม่
3: จะแกงส้มหนอกกะลาผักรวมจ้ะ
2: แกงส้มหนอกกะลาผักรวมนะครับงั้นเริ่มเลยดีกว่าแม่ทำอะไรบ้าง
3: แกงต้มหนอกกะลาก็เริ่มแรกต้มปลา
2: อันนี้ใช้เป็นปลานิลเนาะแม่ครับพี่แกงนี่ทำเองไหมสีสวยมาก
3: อ๋อพี่แกงซื้อมาจากร้านยายปี๊ดแล้วเราก็มาปรุงใหม
2: ่เอ้าทำไมไปซื้อของเขาอ่ะ
3: ก็เขาก็ซื้อมาจากตลาดเหมือนกันแหละ
2: อ๋อยายปีก็ซื้อเราก็ไปซื้อต่อเขามาอีกทีน
3: ึ
2: งแต่เรามาปรุงเพิ่มให้เป็นสูตรของเราใช่ไหม
3: ใช่ให้เป็นสูตรของเรา
2: หนอกกะลานี่ต้องหั่นก่อนไหมครับ
3: หั่นจ้ะ
2: แม่หนอกกะลาข้างนอกมันมีขันไหมหรือมันมีแค่เกาะเกล็ด
3: มีข้างนอกก็มี
2: ข้างนอกก็มีใช่ไหมมันเป็นพืชที่หาได้ทั่วไป
3: แต่น้อย
2: แต่ในนี้มันปลูกได้เยอะใช่ไหม
3: ไม่ได้ปลูก
2: แ
3: ล้วไม่ได้ปลูกกับมันขึ้นเอง
2: เหรอ
3: ใช่
2: ขอชิมหนอกกะลาหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงขาเหมือนขาอ่อนแกะปลาแล้วทำไมต้องใช้ปลานิลครับแม
3: ่ที่จริงเขาใช้ปลาช่อนหรอกปลาช่อนเนี่ยที่แม่เอาปลาช่อนนะเพราะว่าแกงต้มแล้วแต่แกงปลาช่อนแม่ก็ไม่กิน
2: ทำไมอ่ะ
3: แม่ไม่กินปลาช่อนแม่จะโขลกน้ำแกงแล้ว

0: กเครื่องแกงกับปลาใช่ไหม
1: ใช่ใช่ปรุงน้ำแกงแล
0: ้
1: ว
0: ปรุงรส
1: ผงนัวเอานิดเดียวพอ
0: แล้วมองหาอะไรนั่นอ
1: ่
0: ะ
1: ฝาที่ฝานู้นฝาในฝาในจะตั้งน้ำลวกไอ้ดอกกะลา
0: อ๋อต้องลวกก่อนเหรอ
1: ใช่เอาเอาผักใส่หม้อได้เลย
0: เริ่มสั่งแล้วตอนนี้อู้ร้อนหมดเลยนะแม่
1: ตักเลยโกยเร็ว
0: ๆต้องลวกนานแค่ไหนครับอันนี
1: ้ไม่นานอ่ะพอสุก
0: เมนูนี้เห็นบอกว่าไปแข่งมาด้วย
1: ไปแข่งมาเมื่อ51
0: ปี51
1: ชนะของจังหวัด
0: ของจังหวัดเลยโอ้แสดงว่าต้องเด็ดมาก
1: นะแม่จะเดือดแล้วแม่จะใส่ผักแล้วนะแม่จะใส่น้ำมะขามไปก่อนเน
0: า
1: ะ
0: น้ำมะขาม
1: ใช่ก็น้ำปลาเดี๋ยวไปชิมที่หลัง
0: น้ำตาลปี๊บ
1: ใส่น้ำตาลปี๊บนะจ๊ะแม่จะใส่หน่อกะลาแล้วนะจ๊ะ
0: ขอชิมหน่อกะลาสิรสชาติมันเป็นยังไงหน่อกะลาอร่อยมากอ่ะใส่กุ้งเข้าไปแล้ว
1: เดี๋ยวจะให้น้าแป๊ดเด็ดชะอม
0: ครับ
1: แล้วก็ทอด
0: ขอแค่คนให้มันเข้ากันกินอุ้ยสวย
1: เยอะไข่เยอะไข่เยอะไปก็ไม่อร่อยนะ
0: ผมชอบผมชอบนะ
1: จริงเหรออ
0: ร่อยผมว่าเค็มกำลังดีแล้วนะ
2: นะถ้าเป็นฉันเนี่ยฉันชอบเปรี้ยว
0: แต่นี้ก็เปรี้ยวแล้วนะแม
2: ่กินไม่เหมือนกันคนนี้ก็กินอย่างนึงฉันก็กินอย่าง
1: ลบกันนะ
3: มาเมนูที่2ดีกว่าเมนูที่2จะทำอะไรแม่อ๋อห่อห
4: มกห่อหมก
3: ห่อหมก
4: ใช
3: ่ห่อหมกอะไรอ่ะ
4: ห่อหมกหมูใส่หน่อกะลา
3: ทำไมต้องห่อหมกหมูหน่อกะลา
4: เพราะว่าใส่หมูเนี่ยมันจะไม่มีก้างเพราะว่าคนก็ชอบกินง่าย
3: คือหน่อกะลาเนี่ยก็คือเป็นที่ขึ้นชื่อที่นี่ด้วย
4: เป็นพืชเศรษฐกิจอยู่ในเกาะเก
3: ร็ดและประเด็นคือเมนูเนี่ยแม่ก็ทำขายด้วย
4: ใช่
3: ใช่ไหมขายดีไหม
4: คนเรียกร้อง
3: ร้อง
4: ใช่ค่ะแล้วหมกห่อด้วยใบตองรองด้วยใบยอ
3: เพื่อ
4: ก็เป็นสโลแกน
3: อ๋อสโลแกนแม่มีอะไรบ้างวัตถุดิบ
4: วัตถุดิบก็มีน้ำพริกมีกะทิก็มีหน่อกะลา
3: อ๋อหน่อกะลามันเป็นอย่างนี้เหรอ
4: ใช่
3: ผมนึกว่ากะลามะพร้าวนั่นแหละไม่ใช่เหรอ
4: ผิด
3: เออ
4: ใช่มีหมูมีปลามีไข่ก็มีใบมะกรูดมีโหระพามีใบยอ
3: นี่คือใบยอ
4: ใบยอยอไว้ก่อนนะยอไว้ละดี
3: นี
4: ่มาเริ่มไปนะ
3: จ้ะไข่เป็ด4ฟอง
4: 4ฟอง
3: ทำไมต้องใส่4ฟองแม
4: ่ก็ใส่4ฟองมันมีคู่มันมีพี
3: ่แม่ค่อยๆนะช้าๆ
4: ใส
3: ่
4: ใส่หมูแล้วก็ใส่ปลา
3: แม่ยังไงเมนูแม่ก็ชนะอันเนี้ยผมมั่นใจเลย
4: เชียร์จังเลย
3: ใส่น้ำปลาใช่ไหมแม่
4: ใช
3: ่แม่จ๋าใส่อะไรต่อจ๊ะ
4: มีน้ำพริก
5: เอากะพีตักพี่แกก่อนหน่อยนึงมันใส่ไปในนั้นแต่ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวปั่นนี
4: ่ใส่กะทิ
3: ใส่กะทิใส่เยอะไหมครับ
5: พอสมควร
3: ทำไมต้องปั่นนะครับคุณแม
4: ่ให้มันละเอียดเข้าที
3: ่อ๋อแม่ครับสูตรเมนูนี้เอามาจากไหนครับ
4: ไม่ต้องไปหาเอามาจากไหนเราหาด้วยตัวเอง
3: เออโอ้คิดว่าเลยแม่เนี่ยเขามีน้ำพริกนะที่ใส่ไปส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไปปั่นกับกะทิแล้วมาตีเข้ากันกับหมูแล้วก็ปลาฉลาดโอ้โหแม่มันหอมมากเลยอ่ะแม่จ๋าคนอีกนานไหม
4: นานที่ต้องให้มันได้ที่
3: เหรอแม่อยากให้ผมช่วยไหม
4: ก็ช่วยนั่นน่ะช่วยทำไป
3: ไม่ให้คนใช่ไหม
4: ฮะ
3: ทำไมไม่ให้ผมคน
4: เพราะมันออกนอกกระมังไงเด็ก

0: เห็นใจพ่อค้าแม่ค้าเลยอ่ะกว่าจะอาหารกว่าจะมาแต่ละเมนูอ่ะเนาะแม่เนาะ
1: ใช่
0: นานนะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว
2: แจ็คคนต่อ
0: ครับแม
3: ่นะอันนี้หนกกะลาหั่นหนกกะลาหั่นหนกกะลาเพื่อจะใส่ในห่อหมก
0: ใส่ได้เลยแม่
3: ใส
0: ่ได้ใส่แล้วต้องคนไหมแม
3: ่คนที่มันจะได้เข้ากัน
0: เราจะรู้ได้ไงอ่ะว่ามันจะกินได้แล้วอ่ะ
3: ยังมันกินไม่ได้ยังไม่นึ่ง
0: ไม่รสมันคนแล้วมันจะ
3: ไม่ต้องอ่ะคำนวณเอาพอได
0: ้หรออันนี้ไปเอาอะไรมาพี
3: ่เอาไปยอไปลวก
0: เอาทำไมต้องลวกล่ะ
3: เอาความขมออกไปหน่อยนึงเอาผักมารองก้นก็มีใบยอกับหัวละพา
0: อ๋อใส่คู่กันเลยทำไมต้องกะทิหยอดหน้าแม่
3: ต้อง
0: แ
3: ต่งตัวเสียหน้าไม่สวยจะไม่งาม
0: ก็จะห่ออย่างนี้อ๋ออันนี้คือจะทำใบตองไว้รอแล้วนะแม่เนาะเพื่อไอ้ซอสใช่ไหมแม
3: ่ทำห่อหมกเนี่ยมันเยอะเรื่องเยอะ
0: หรอพอห่อเสร็จแล้วหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับแม
3: ่ซึ่ง20นาทีก็ได
0: ้คุณแม่เขาก็ทำขายนะเมนูนี้น
3: ะ
0: ก็รู้สึกว่าจะเป็น40บาทเนาะคุณแม่เนาะโอ้โหนี่ใบยองนายมันจะมีความหนึบหนึบนะแม่เนาะใช่ไหม
3: เป็นเนื้อปลากาย
0: มีเนื้อปลากายกับหมูใส่ไปขอดมก่อน
3: ใช้ได
0: ้อร่อยมากอร่อยจริงๆบอกเลยค่ะ
3: โดนไหมจริง
0: โดนมันกรุบกรุบมันเหมือนกับ
3: ตะไคร้
0: เหมือนคล้ายๆกับตะไคร้ที่แม่พูดอ่ะนะแล้วก็มีความแบบหนุบของปลากายนะครับแล้วก็หอมกะทิมันแยะด้วยอันนี้ถือว่าอร่อย
3: สรุปแล้วอร่อย
0: ฮะ
3: อร่อย
0: ยังไม่ตัดสินเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้แม่ต้องให้คณะกรรมการ
3: ใช่
0: เพราะเราต้องไปแห่นะมั่นใจนะแม่นะ
3: มั่นใจ
0: โอเคเดี๋ยวให้คณะกรรมการตัดสินกันครับ

0: และตอนนี้ครับผมแม่ครัวก็บรรจุอาหารลงในปิ่นโตของทั้ง2ทีมเรียบร้อยแล้วนะครับทีมแดงกับทีมเขียวเดี๋ยวเราจะแห่แหนกับคณะเนี่ยไปประจำจุดทั้ง3จุดนะครับผมซึ่งเป็น3สมรภูมิที่จะต้องไปประชันกันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยจะให้คณะกรรมการกินแล้วก็ตัดสินว่าชอบทีมไหนมากกว่ากัน
1: ครับแน่นอนนะครับคณะกรรมการกลุ่มแรกนะครับเป็นป่าชุมชนนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าสนุกแล้วก็มันอย่างแน่นอนเลยครับ
0: อ้าวเฮ้ยโ

0: คณะกรรมการที่จะมากินและตัดสินอาหารในปิ่นโต2เท่านี้ท่านที่1พี่สันติผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและการจัดการชุมชนท่านที่2พี่มงคลปราชุมชนด้านการเกษตรและท่านที่3ลุงซินปราชุมชนด้านการเกษตรและดิน
1: มาถึงสมรภูมิแรกกันแล้วนะครับผมตรงนี้จะเป็นปราชุมชนทั้ง3ท่านสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับ
1: วันนี้เนี่ยเรามีปิ่นโตมาให้2สีด้วยกันครับผมก
3: ็
1: คือทีมสีแดงแล้วก็ทีมสีเขียวของพี่แจ๊ค
4: ถูกต้อง
1: ครับผม
4: ครูสลาแต่งเพลงอยู่เลย
2: ไม่ใช่ครับ
1: ปราชุมชนของนี
4: ่ของผมเนี่ยเป็นปิ่นโตสีเขียว
3: ครับ
4: มีทั้งหมดด้วยกัน2เมนูครับ
3: ถ้าจะอร่อยนะครับเพราะว่า
4: อร่อยแน่นอน
3: คนถือมา
1: ก ินกินอิ่มอร่อย
4: ผมชิมมาให้พี่แล้วครับแต่อยู่ที่ว่าพี่จะอร่อยหรือเปล่าเพราะอร่อยของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
1: แต่ตัดสินจากแค่หน้าตาไม่ได้นะครับต้องลองชิมก่อนของผมก็2เมนูเหมือนกัน
5: เดี๋ยวผมขอดูหน้าตาหน่อย
1: ได้เลยได้เลย
4: ขออนุญาตนะพี่นะ
5: แค่เห็นก็น้ำลายไหลแล้วครับ
4: ว้าว
1: นี
4: ่ผมเลย
3: ก็

0: แกงส้มหน่อกะลาครับแล้วก็ใส่กุ้งด้วยแล้วก็มีชะอมไข่ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นหลนปลาร้าครับผมบอกเลยว่าอร่อยมาก
1: ๆส่วนฝั่งของผมเนี่ยเป็นปิ่นโตสีเขียวนะครับก็จะมีข้าวเปล่าข้าวสวยร้อนๆนะครับผมแล้วก็รวมถึงก็จะเป็นห่อหมกหน่อกะลาแล้วก็จะมีต้มส้มปลาตะเพียนและก็มีไข่ปลาด้วยครับ
0: เมนูที่เห็นตรงนี้เคยกินบ้างไหมครับพี่
2: ก็เป็นเมนูพื้นบ้านพื้นเมืองครับ
3: พื้นเมือง
0: เดี๋ยวต้องลองดูว่าวันนี้สีแดงหรือสีเขียวจะชนะเพื่อกันสับสนครับเดี๋ยวผมจะติดนี่เลยฝั่งสีแดงแล้วอันนี้ฝั่งสีเขียวนะครับเผื่ออันนี้มันอร่อยแล้วเดี๋ยวจะไม่ให้คะแนนทีม
1: ลองชิมก่อนดีกว่า
2: ปลาร้าเกาะเกล็ดเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: โอ้โหเนี่ยเกาะเกล็ดเนี่ยชาวมอญเราขึ้นชื่อเรื่องปลาร้าอยู่แล้วครับอันนี้ปลาตะเพียนเหรอครับ
1: ปลาฉลาด
2: ปลาฉลาด
1: ใช่
2: ผมก็ฉลาดขึ้นดิโอ้หอมมาก
0: พอได้ชิมแต่ละจานเนี่ยรสชาติเป็นยังไงบ้าง
4: ทำเป็นแกงส้มก็คือถ้าเกิดผมทำผมจะข้นกว่านี้
5: อันนี้อาจจะใช้ปลาทับทิมหรือปลานิลมันทำให้เครื่องแกงมันอ่อนมันอ่อนก็คือว่าน้ำแกงมันใส
2: แต่ตัวหล่นเนี่ยกะทิแล้วก็การเคี่ยวแล้วก็ส่วนของปลาร้ามอญเนี่ยก็สุดยอดครับ
5: ตอนที่เปิดบินโตมาทีแรกเนี่ยกลิ่นมาอาจารย์ทั้งสองเนี่ยอาจจะได้รับกลิ่นตรงนี้กลิ่นจะคลุ้งเลยทานรู้เลยว่าคนเกาะเกล็ดทำยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมมาถึงห่อหมกนะห่อหมกเนี่ยจริงๆแล้วเขาทำรสกลางธรรมดามันต้องเผ็ดกว่านี้นิดนึงอันนี้เขาเอาเนื้อล้วนๆมันก็เลยขาดความรสชาติของกระดูกของหัว
0: คือ
5: ห่อหมกอ่ะเสน่ห์ใช่มันต้องมีเนื้อปลามันต้องเป็นมีกระดูก
4: ก้าง
2: ส่วนตัวต้มส้มเนี่ยก็รสชาติของขิงก็มันไม่ค่อยโดดครับแต่ว่าโดยรวมมันก็กลมกล่อมดีนะครับ
4: แต่ว่ารสชาติก็โอเคใช้ได้เปรี้ยวหวานมันเค็มพร้อม
0: เรื่องรสชาติก็มีทั้งดีแล้วก็จะมีข้อคอมเมนต์เนาะของแบบแตกต่างกันก็ต้องมารอดูว่าพี่ๆจะให้ทีมไหนชนะนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวจะให้พี่ๆกินกันต่
2: อ
0: แต่ว่าถ้าชอบทีมไหนตัดสินใจกันได้แล้วผมขออนุญาตเอาช้อนทองใส่ในปิ่นโตสีนั้นให้ผมหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นการตัดสินว่าสมรภูมิแรกทีมไหนจะได้ช้อนทองไปนะครับเชิญทานได้ครับ

0: มรภูมิที่2เราเดินทางไปที่วัดฉิมพลีวัดเก่าแก่ประจำเกาะเกร็ดพร้อมกำลังมีแก๊งอาจารย์และมัคคุเทศก์กำลังเรียนรู้การเป็นนักเล่าเรื่องนอกพื้นที่พอดีเมื่อถึงทั้งทีก็ดึงตัวมากินของอร่อยกันหน่อยคณะกรรมการตัดสินในสมรภูมินี้คือคุณพรชัยมื่นสุขผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรมัยและน้องๆ นักเรียนมัคคุเทศก์ของชุมชนคนแรกน้องนันคนที่สองน้องอารยาคนที่สามน้องพรชัยและคนที่สี่น้องสุทธิการมาดูกันว่าคณะกรรมการรอบนี้จะตัดสินอย่างไร
1: แพมาถึงสมรภูมิที่สองแล้วนะครับชุมชนเขาสวยน่าเดินแล้วก็มีปั่นจักรยานด้วย
2: ครับ
3: วันนี้ท่านผอ.ครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีคร
3: ับ ใช่แล้วก็มีน้องๆนักเรียนที่เป็นเหมือนมัคคุเทศก์ของชุมชนด้วยใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
1: ชุดที่ใส่นี่เป็นชุดเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือว่าอะไรยังไงครับ
4: เป็นชุดพื้นเมืองของชาวมอญครับชาวมอญเกาะเกร็ดจะแต่งตัวกันแบบนี้ครับ
3: วันนี้เดี๋ยวจะให้ผอ.แล้วก็น้องๆ นะครับผมช่วยกินและตัดสินว่า ปิ่นโตของทีมสีไหนจะเป็นผู้ชนะในวันนี้นะครับผมก็จะมีสีแดงแล้วก็สีเขียวเปิดปิ่นโตให้ดูเลยผมสีแดงนะครับ
1: ผมสีเขียวนะครับบอกเลยว่าอร่อยมาก
3: ของทีมสีแดงนะครับก็จะมีแกงส้มแล้วก็อันนั้นจะเป็นหล่นปลาร้าครับผม
1: ทีมสีเขียวนะครับก็จะมีห่อหมกหนอกกะลาต้มส้มปลาตะเพียนครับพอ
4: สำหรับเมนูที่ทานไปก็คุ้นๆทั้งนั้นเพราะว่าเป็นของพื้นเมืองที่นี่นะครับ

0: ดยเฉพาะหน่อคะลาที่นี่ขึ้นชื่อมากนะครับที่อื่นจะหากินยากก็รสชาติดีครับตั้งแต่น้ำพริกเลยนะครับที่ชิมแรกเลยก็ชอบอยู่แล้วนะครับเป็นหล่นนะครับแล้วก็แกงส้มนี่รสชาติดีครับเปรี้ยวนำแล้วก็อร่อยดีส่วนห่อหมกนี่ก็ถึงเครื่องครับครบรสเลยครับต้มส้มปลาก็อร่อยครับ
1: น้องๆล่ะลูกเป็นไงบ้างครับหลังจากได้กินแต่ละเมนูแล้ว
2: อร่อยค่ะ
1: อร่อยชอบอันไหนชอบอันไหน
2: ชอบอันนี้ค่ะ
1: อุ้ยอีกคนละลูกชอบจานไหนชอบ
2: อันนี้ค
1: ่
2: ะ
1: อุ้ยนี
3: ่เฮ้ยตอบดีนี่เดี๋ยวรอดูผมดูเนี่ยเด็กของผมเนี่ยเอาสองคนเนี่ยชอบเมนูไหนลูกชี้ไปไม่มีของเราเลยชี้ไปอย่างอื่นหมดเลยครับดูปิ่นโตสีแดงให้นำเร็วละ
1: เดี๋ยวตอนนี้ให้ทุกคนได้กินกินเสร็จแล้วอยากให้ช่วยตัดสินนิดนึงชอบปิ่นโตสีไหนเอาช้อนทองวางบนปิ่นโตที่ยังชอบนะครับพ่อ
0: ได้ครับ
1: โอเคโอเคไหมครับน้อง
4: โอเคครับ
1: อร่อยไหมครับวันนี
4: ้อร่อยครับ
1: อร่อยครับ
3: ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกินนะครับจะได้เก็บไว้กินเอง
1: นี่

0: ็นไงลูกชอบทางไหนลูกสีแดง
1: สีแดงค่ะ
0: นะ
2: เป็นไงของเรา
3: สีเขียวครับ
0: มาเป็นคู่เลยงั้นพอต้องตัดสินใช่ไหมพอเลือก

0: สมรภูมิตัดสินที่3คณะกรรมการก็คือเหล่าพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างหน้าตาหล่อเหลาที่ใช้ชีวิตอยู่บนเกาะเกร็ดทุกวันคนที่1พี่วสันต์คนที่2พี่มานพและคนที่3ลุงดมนายอุดมห้าวเจริญ
1: มาถึงอีกสมรภูมินึงนะครับผมที่จะมากินแล้วก็ตัดสินว่าปิ่นโตไหนจะชนะนะครับผมก็คือพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์นั่นเองสวัสดีครับพี่
2: ๆครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคือไม่มาไม่ได้ตรงนี้เพราะว่าเขาอยู่ปากทางเลยรอต้อนรับนักท่องเที่ยวจากท่าเรือนะครับผมแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ปกติคนมาเที่ยวนี่เป็นไงบ้างครับ
4: ก็สวยๆเยอะครับ
5: ถ้าพร้อมแล้วขออนุญาตเปิดปิ่นโตครับ
3: เจ็ดเลยปลา
1: เนี่ยได้กินแล้วรู้เลยนี่แสดงว่าเคยชิมหรือเปล่า
5: ไม่แน่ไม่แน
3: ่อันนี้มันต้มส้มอ่ะ
1: ต้มส้มนี่ตัวนี
3: ้ต้มส้มปลากระเพียน
1: ต้มส้มปลากระเพียนห่อหมก
3: ใช่ไหม
1: หนอกกะลาส่วนฝั่งของปิ่นโตสีแดงของผมนะครับก็จะมีแกงส้มใส่หนอกกะลาใส่กุ้งใส่ชะอมแล้วก็อันนี้จะเป็นหลนปลา
3: คร
1: ับ
3: จัดเลย
1: จัดเลยหิวแล้วจัดเลย
3: ต้องลองห่อหมกก่อน
1: อ่า

0: มีคิดแสดงว่ารสชาติไม่แน่ใจหรือเปล่าของใครห่อหมกเป็นไงวันนี้ห่อหมก
1: หมกก็อร่อยครับ
2: อร่อยครับกลมกล่อมดีครับ
0: เข้มข้นไหม
2: มันกะทิอร่อย
0: แล้วตัวต้มส้มครับ
1: อันนี้มันแบบดั้งเดิมอาหารโบราณอันนี้อร่อยคนถ้าคนไก่ชอบมากอย่างเงี้ยแกงอันนี
3: ้พี่ครับเป็นไงบ้างครับ
0: วัยรุ่นชอบ
2: แกงส้มใช้ได้ครับแกงส้ม
3: ฮะ
0: ส้มเนาะ
2: แกงส้มอร่อย
3: ส้ม
2: ผลก็อร่อยเหมือนกันคร
0: ับ
2: มีความหวาน
0: ฟังคอมเมนต์แล้วผมว่าสูสีนะตอนนี้ครับให้กินกันให้เต็มที่แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดสินกันครับพี่
1: คุณชอบเป็นตัวสีไหนครับ
4: สีเขียวขมุกครับ
2: ชอบแกงส้มสีแดงครับ
1: ครับแต่ผมตัดสินแล้วกันนะ
2: ได้นะครับ
5: แม่ตอนนี้ฝนก็ตกลงมาอย่างหนักทำให้สมรภูมิของเรายิ่งดุเดือดชุ่มฉ่ำเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะและเข้าไปสู่สมรภูมิพิเศษกันครับ
0: หลังจากที่กรรมการกินมาทั้ง3สมรภูมินะครับตอนนี้ผลการตัดสินก็อยู่ในปิ่นโตนี่แล้วครับแม่เราจะมีช้อนทอง

0: อยู่3อันแม
1: ่
0: พี่เป็นกรรมการจาก3สมรภูมิเดี๋ยวจะให้เปิดปิ่นโตทีละชั้นดูว่าจะได้คะแนนกันเท่าไหร่เดี๋ยวมาลุ้นกันเลยว่าใครจะได้ช้อนทองมากกว่ากันดูชั้นนิดนึง
2: แต่ตัวหลุนเนี่ยปลามอนก็สุดยอด
3: ยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมทานรู้เลยว่าคนกรอบเกล็ดทำ
2: ส่วนก็ตัวต้มส้มนี่ก็โดยรวมมันก็กลมกล่อมดี
4: สรุปแล้วคณะกรรมการทั้ง3ท่านเลือกสี
0: ไม่เป็นไร
2: ผมชอบตัวหลนครับเพราะว่ากลิ่นปลามอนเนี่ยโดดเด่นมากเลยแกงส้มกลิ่นกะปิกรอกเกล็ดก็สุดยอดเลย
5: หอมนะพี่นะ
6: ไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรหน่อยนะมันหน่อยไหมนะแม่
1: ไม่หน่อยไม่หน่อย
0: ไม่หน่อยนะ
6: คุยไม่หน่อยด้วย
0: ว่ายังเหลืออีกตั้ง2เดี๋ยวเราเปิดไปพร้อมกันมาดูที่2บ้างนะครับ
7: พี่คิมอันแรกเลย
0: ครับ
7: ก็ชอบอยู่แล้วนะครับเป็นหลนนะครับส่วนฮอบอกนี่ก็ถึงเครื่องครับชอบอะไร
8: ชอบอ
7: ัน
8: น
7: ี
8: ้ค
0: ่
8: ะอ
0: ุ้ย
6: ไม่มีของเราเลยปิ่นโตสีแดงให้นำเลยละ
0: 1 2 3ไป
6: เฮ้ยเย้เราลอง
7: เลยเลือก
0: ตอนนี้1ต่อ1นะครับเรามาลุ้นกันว่าชั้นสุดท้ายของปิ่นโตใคร
6: ใคร
0: จะเป็นผู้ชนะมา1 2 3
9: บอกก็อร่อยครับ
10: อร่อยครับ
11: กลมกล่อมครับ
12: ข้นข้นไหม
13: มันๆกะทิ
14: ผลก็อร่อยเหมือนกันคร
15: ับ
16: ความหวาน
17: คุณชอบปิ่นโตสีไหนครับ
18: สีเขียวกับหมกครับ
19: ชอบแกงส้มสีแดงครับ
20: ครับ
21: ติดแล้วกันนะ
22: ได้เลยครับ
0: ทีมสีเขียวชนะไปนะครับทีมของแม่ปี๊ดนะครับผมยินดีด้วย
6: ชูมือครับ
0: เย้วันนี้ป้าปี๊ดชนะไปนะครับผมจะได้เป็นตัวแทนของชุมชนครับเข้าไปทำเมนูสุดพิเศษเพื่อชิงเงินรางวัล1ล้านสตางค์ให้กับชุมชนของเรานะครับและเมนูสุดพิเศษนะครับเราต้องใช้วัตถุดิบสุดพิเศษในการทำเท่านั้นนั่นก็คืออะไรครับพี่แจ็ค
6: นี่เลยครับทุเรียนหมอนทองถ้าทำอร่อยนะครับคุณแม่ครับแม่จะได้เงินรางวัลนะครับ1ล้านสตางค์นะครับเพื่อให้กับชุมชนนะครับผมไปพัฒนานะครับรับวัตถุดิบไปเลยครับแม่ครับ
23: แม่ครัวตัวแม่ที่ผ่านเข้ารอบมาเป็นตัวแทนของชุมชนจะต้องโชว์รสมือทำอาหารเมนูพิเศษ1เมนูโดยทางรายการจะกำหนดวัตถุดิบให้และคณะกรรมการที่จะมากินแล้วตัดสินในสมรภูมิพิเศษนี้คือพิธีกรของเราทั้งคู่จะกินแล้วตัดสินโดยแบ่งเกณฑ์การตัดสินเป็น3หัวข้อ1หน้าตาอาหาร2ความคิดสร้างสรรค์และ3รสชาติอาหารเพื่อชิงเงินรางวัลจากทางรายการสูงสุด1ล้านสตังค์เพื่อไปพัฒนาชุมชนต่อไปและนี่ก็คือวัตถุดิบพิเศษของยายปี๊ดทุเรียนดิบ
1: เอ้ยเขามีวัตถุดิบเป็นทุเรียนมาเนี่ยจะทำอะไรกินดี
24: เอ้าเมนูแปลกกันเนาะแล้วแต่แม่ว่าจะทำอะไรดี
1: มันทำได้นะ1แกงบวชทำขนมหวานนะ2จะแกงมัสมั่นก็ได้แกงเขียวหวานก็ได
24: ้เขียวหวานไหมได้ดีเพราะว่าวัตถุดิบบ้านเรามีเยอะมะพงมะพร้าวเรามีพร้อมเสร็จอยู่แล้ว
1: โอเคเขียวหวานก็ได้เขียวหวานหมู
24: เขียวหวานหมูแม่ปรุงพี่แกงเองนะ
1: จ้า
24: โอเคจัดไป
25: วันนี้ใช้สันในใช่ไหมแม่
1: ใช่
25: จะได้นุ่มน้อย
1: สันในมันจะไม่เหนียว
25: มันจะไม่เหนียวแม่แล้วหนูช่วยทำวะเนี่ย
1: เด็ดใบมะพร้าวใบมะกรูดเลย
25: โอเคนั้นเอารอเลยนะ
1: จ้าเด็ดเลยเตรียมพร้อมเลย
25: เตรียมพร้อมเลยนะ
23: โอ้โหทำอาหารได้รวดเร็วอย่างกับเด็กวัยรุ่นอายุ18เลยนะครับรวมพลัง2แม่ลูกสู้เพื่อชุมชน
1: อ้าวจะเสร็จแล้วนะหั่นหมูเนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ลงกระทะได้
25: ให้แม่ลวนหมูเลยติดเตา
1: อ่ะติดกันตอนนี้ลวนหมูก่อนเดี๋ยวกระทั่งกะทิ
25: แม่ทำไมชื่อใบหัวละพา
1: ลูกเขาเรียกกันโบราณมาก็เป็นอย่างนี้แหละใบหัวละพา
25: แล้วมันพาไปไหนได้

0: มันพาไปได้ทุกที่น่ะถ้าจะกินมันอ่ะ
1: แม่เนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกโหระพาแต่ถ้าเนี่ย
2: โหระพา
3: โอ้โห
1: เห็นไหมใหญ่ไหมใหญ่ไหม
0: เดี๋ยวได้แล้วระหว่างนี่ก็ไอ้นี่คั้นกะทิได้กะทิจะเยอะไปเนี่ย
1: ไม่เป็นไร
0: อร่อยมันหัวแตก
1: มันหัวแตกเรามันกะทิชาวเกาะเก็บของก็ดีจริง
4: แม่แพรวพราวไม่แพ้คุณแม่เลยนะครับ
0: อันนี้ก็มันแล้วกะทิเนี่ยเติมน้ำอีกหน่อยเดี๋ยวไม่พอ
2: แม่หมูไม่ได้ที่ยังอ่ะ
0: หมูได้แล้วนะงวดแล้ว
2: เอาโอเคน่าจะเปื่อยแล้วแม่แล้วแม่ตักใส่เลยเดี๋ยวจะได้ผัดกะทิกัน
0: เอานะ
2: เอาละเอาแม่เมนูนี้มาอร่อยตรงไหนเนี่ย
0: อร่อยตรงปลายลิ้นนี่แหละ
2: อ๋ออร่อยที่ปลายลิ้นเหรอเอ้า
4: แม่ปีสวนกลับไปอีกหนึ่งต้องหนีเสมอกัง1-1มุกแยกขนาดนี้คงไม่ต้องห่วงเรื่องรสชาติแล้วละมั้งคุณแม่ตอนนี้ทำอะไรอยู่จ๊ะคุณแม
0: ่ตอนนี้เคี่ยวกะทิให้มันแตกมันก่อน
4: ทำไมต้องให้แตกมันด้วยล่ะแม่
0: กะทิเนี่ยมันก็ต้องมันต้องเข้มข้นกะทิต้องกะทินี่แหละกะทิคั้นด้วยมือนี่แหละเผลอไม่ได้นะกะทิมันล้นละปามอร่อยไปเลย
2: ว่าแป๊บเดียวเผลอล้น
0: เผลอไม่ได้
2: ม
0: ัน
2: ไปหมดเลย
0: บอกแล้วตั้งกะทิมันเตาอย่าไปไหนทีเดียว
4: ระหว่างรอกะทิแตกมันลูกสาวก็หั่นพริกแต่งหน้ารอแล้วครับแสดงว่าใกล้เสร็จแล้วครับเมนูพิเศษนี้เห็นเขาโครงความเป็นเขียวหวานแซ่นอร่อยแล้วล่ะครับคุณผู้ชม
0: กะทิแตกมันจะยกหม้อลงใส่กะทิแล้วเดี๋ยวใส่พริกแกง
1: พริกเขาโขกเองเนี่ย
0: มันจะหยาบ
1: แท้ๆมันจะหยาบหยาบหน่อย
0: ไม่เป็นไรหยาบอร่อย
1: หยาบอร่อย
0: อะไรต้องอร่อยอย่างเดียว
1: มากมันเป็นขี้โคลนใช่ไหมแม่
0: ใช่
1: พริกแกงแม่มีอะไรบ้าง
0: มีข่าตะไคร้แล้วก็รากผักชีผิวมะกรูดกระเทียมหอมกะปิพริกขี้หนูสวนเครื่องเทศนิดหน่อยอันนี้ใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลาใส่หมูลงไปผัดกับน้ำพริกให้มันหอมเวลาผัดน้ำพริกอยู่นี่เวลาว่างก็หั่นทุเรียนไปเลยเสร็จแล้วล่ะเอาแค่นี้พอมั้ง
1: เอาแค่นี้
0: อันนี้เอาหมูที่ผัด

0: เราลองชิมดู
1: โอ้มันจะสำลักไหมเนี่ยนี่เอาชิมเอาอิ่มเลยนะเนี่ย
0: ขาดอะไร
1: โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู
0: ่ได้ไหม
1: ได
0: ้พอเลยนะ
1: พอกลมกล่อมแล้วแม่รอเดือดใช่ไหม
0: ก็เดือดแล้วเนี่ยจะใส่ทุเรียน
1: แล้วใส่ทุเรียนเลย

0: ปิ่นโตนี้นะครับก็คือเมนูที่ป้าปี๊ดได้วัตถุดิบคือทุเรียนอ่อนไปทำเมนูพิเศษนะครับที่เราเป็นตัวแทนชุมชนนะเป็นยังไงบ้างในนี้คืออะไรครับเล่าให้ฟังหน่อย
1: มีแกงเขียวหวานหมูกับทุเรียน
0: แกงเขียวหวานหมูแล้วใส่ทุเรียนเข้าไป
1: ทุเรียนแทนผักอื่น
0: แทนผักอื่นปกติเขาจะเห็นใส่มะเขือบ้างใส่ผักอย่างอื่นบ้างยอดมะพร้าวบ้างอันนี้เมนูนี้เคยทำมาก่อนไหมครับ
1: ไม่เคยทำมาก่อนอันนี้ครั้งแรก
0: โอ้อันนี้คือคิดครั้งแรกกับโจทย์วันนี้เลยซึ่งเมนูนี้นะครับเดี๋ยวผมแล้วก็พี่แจ็คเนี่ยจะชิมแล้วก็เป็นกรรมการสำหรับเมนูนี้มาเรามาเปิดกันดูดีกว่าว่าเมนูสุดพิเศษประจำชุมชนที่ได้วัตถุดิบของเราไปจะหน้าตาเป็นยังไง
2: อาหารอะไรเนี่ย
0: อาหารบ้างเหรอป้า
1: อาหารบ้าง
2: ผมว่าอยู่มีนะอยู่อีกชั้นนึง
0: ตอนนึงตอนหา
2: อะไรเนี่ย
1: อะไรเนี่ย
2: แกล้งมั้ยเนี่ย
1: เปล่ายังมีอีกชั้นนึงชั้นสุดท้าย
0: 3ช้อนนี่แม่หาเลยนะ1 2 3

0: นี่แหละทุเรียน
1: นั่นแหละทุเรียน
2: นี่เหรอทุเรียนเหรอ
0: มันฟักเลยอ่ะ
1: นั่นแหละแต่มันเป็นทุเรียน
2: เหรอกินได้ใช่ไหมป้าก
1: ินได้สิแหมกินไม่ได้จะทำไง
2: ถ้ากิน
0: ไม่ใช่ทุเรียนมัน
1: อ้าว
2: เต้า
1: ทำไมเมนูทำผิดไปแล
2: ้
1: ว
2: ไปชิมก่อนรสชาติดีมากกลิ่นทุเรียนแบบแทบไม่มีเลยเป็นแบบเบาๆมีเนื้อแบบมันๆให้เคี้ยวแล้วก็ตัวน้ำแกงก็เข้มข้นมากผมว่านี่รสชาติดีเลยแล้วผมว่าแปลกใหม่ด้วยเป็นเมนูใหม่ประจำชุมชนของป้าได้เอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมกับพี่แจ็คจะต้องให้คะแนนป้าเรามี1ล้านสตางค์มาดูกันว่าวันนี้ป้าจะได้เท่าไหร
3: ่การตัดสินและการนับคะแนนเราจะเปิดปิ่นโตทีละชั้นถ้าชั้นไหนมีช้อนทองแสดงว่าผ่านและได้รับเงินรางวัลสำหรับพัฒนาชุมชนตามหัวข้อนั้นปิ่นโตชั้นที่1หัวข้อหน้าตาอาหารมูลค่า 2,000 บาทปิ่นโตชั้นที่2ความคิดสร้างสรรค์มูลค่า 3,000 บาทปิ่นโตชั้นที่3หัวข้อรสชาติอาหารมูลค่า 5,000 บาทถ้าได้ช้อนทองครบทั้ง3ชั้นจะได้เงินรางวัลรวมสำหรับพัฒนาชุมชน1ล้านสตางค์หุ้ย 10,000 บาทนั่นเอง
2: และผลการตัดสินได้อยู่ในปิ่นโตแถวนี้เรียบร้อยแล้วครับผม
0: คิดว่าได้ประมาณเท่าไหร่
2: คิดว่าเราได้กี่ชั้น
1: เดี๋ยวดูเอง
0: สไตล์แม่มา
2: ชั้นแรกนะครับหน้าตาของอาหาร 2,000 บาท1 2ลุ้นตาลุ้น
0: มี
2: 2,000 บาทแล้วนะครับช้อนนี้เท่ากับ 2,000 เอาไปแลกนะ
1: ขึ้นที่ไหนได้ 2,000
2: ขึ้นที่ไหนได้ไม่ใช่ลอตเตอรี่ชั้นที่2นะ
0: ชั้นที่2ราคา
2: อันนี้เรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะ 3,000 บาท1 2 3
0: นี่โอ้โห5,000แล้วนะแม
2: ่และชั้นที่3นะครับมาดูกันว่าเรื่องรสชาติป้าปี๊ดจะทำได้ไหมในมูลค่า 5,000 บาทเพื่อให้กับชุมชนนะครับผม1 2แต่ผมชอบมากนะรสชาติดีมาก
1: รสชาติดีก็ให้ป้าเต
2: ้มาดูเลย1 2 3
0: แม่ให้ผมช้อนไหนอ่ะ 5,000 2,000 3,000
1: 2,000
2: โอ้โหเขาอยู่กับแม่มาทั้งวันเลยนะ
1: 2วันมาเหนื่อยมาไม่ได้นอนเลยเนี่ย
0: แม่นะ
1: ใช่ที่มาแป๊บเดียวจะเอาเท่านั้นเท่านี
0: ้ตัวด่าชอบชอบ
2: ป้าปี๊ดเป็นไงบ้างครับวันนี้รู้สึกไงบ้าง
1: ก็ดีใจถ้าใครอยากจะมาเกาะเกร็ดก็มาหาชิมได้นะแต่ถ้าใครจะสั่งล่วงหน้าก็ต้องบอกมาก่อนนะว่าจะสั่งอะไรอาหารอะไรเนี่ยพอว่าทำให้ได้ชุมชนวัดสาละกุล
2: อยู่ที่เกาะเกร็ดนนทบุรีนะครับผมก็ข้ามฝั่งกันมาได้เลยมากินอาหารฝีมือของป้าได้เน
0: า
2: ะครับ
0: ยอดแล้วแม่
2: ป้าปีดด้วยนะคะ
0: นะแม่โชคดีนะแม่นะ
2: เดี๋ยวครั้งหน้านะครับเราจะไปบุกที่ชุมชนไหนนะครับสปอร์ตภูมินี้จะนำปิ่นโตไปให้ชุมชนไหนได้แข่งขันกันอีกนะผมพลาดไม่ได้เลยนะครับทางไทย PBS กับรายการสปอร์ตภูมิปิ่นโตวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับแล้วเลิกกับแฟนเพราะอะไร
1: อ๋อไม่ได้เลิกชวนแกกันอยู
0: ่ถ้าวันนี้ไอ้ต้มปลาตะเพียนอ่ะให้เขาชิมสักคำได้ไหม
1: ใช่ทุกอย่างเวลานี
0: ้ป้อนไหมล่ะ
1: ไม่
0: ใช่ไหมแล้วชอบดูมวยเพราะอะไร
1: ตอนเด็กๆก็ต่อยมวยสงกรานต์ต่อยกับน้องนายกอบต.เลยพอได้ยินระฆังแล้วไม่รู้แรงมาจากไหน
0: เอาเลย
1: เลยต้องสู้สุดฝีมือ
2: คนนี้แหละเหงื่อเยอะเลยทับหน้าให้หน่อย
4: โหหลานจะไม่มีอันเนี้ย
2: อะไรครับ
4: ไม่มีหลานจะยกให้อ่ะนะ
2: โอ้เก่ง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คือสมรภูมิการสู้รบที่มีความอร่อยเป็นเดิมพันไม่ว่าจะเมนูไหนทำยังไงก็ได้ให้อร่อย
1: อุ๊ยอร่อยมากเลยอ่ะ
0: ชัยชนะจะเป็นของทีมใดร่วมรุ้นไปพร้อมกันเสาร์ที่15นี้เวลา 17:05 น.
2: แจ๋วเลย

ดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดที่2ให้ได้ไปต่อ N5 น้ำพริกนรกปลาทูกรอบสมุนไพร N6 น้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่าง N7 แจ่วสูบ N8 น้ำพริกอีเหี่ยวเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่8สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่14สิงหาคมนี้ผ่าน LINE @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: อบเพิ่มเร่งหาแรงจูงใจเหตุยิงในโรงเรียน4กระทรวงหารือออกมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติใน90วันปลอมแชทภาพข้อมูลสร้างข่าวลวงว่อนเน็ตวันผลิตซ้ำความรุนแรงเรียนแบบนักเรียนเสียชีวิตเพิ่มอีกรายวันนี้ยังไม่ชัดต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสหรือไม่ขุนคลังเผยอาจปรับรูปแบบกลับไปใช้คนละครึ่งนักเศรษฐศาสตร์แนะแจกแบบจำกัดกลุ่มไต้ฝุ่นดอลฟินถล่มโอกินาวาคาดขึ้นฝั่งตะวันออกของจีนพรุ่งนี้ส่วนไทยน้ำป่าพัดสะพานซูตองเป้แม่ฮ่องสอนขาดเพิ่มอีกหนึ่งจุด
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
2: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
1: ครอบครัวผู้เสียชีวิต8คนจากเหตุความรุนแรงทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านกับที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีวันนี้เข้าไปติดต่อขอรับศพนะคะเพื่อที่จะไปประกอบพิธีทางศาสนาหลังจากที่ทั้งหมดได้มีการส่งตรวจพิสูจน์ตามขั้นตอนทั้งหมดแล้วนะคะ
2: มีการเปิดเผยออกมาอย่างชัดเจนจากผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะเปิดเผยผลการชันสูตรโดยแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตจากกระสุนทำลายสมองและอวัยวะสำคัญค่ะครอบครัวของนายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายปก

0: รองหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนำชุดปกติขาวข้าราชการมาใส่ให้นายกิติพงษ์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนรับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดในจังหวัดศรีสะเกษค่ะนอกจากนายกิติพงษ์ญาติและคนในครอบครัวผู้เสียชีวิตอีก7คนซึ่งมีทั้งครูและครอบครัวผู้ก่อเหตุได้เข้ามาขอรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจทั้งหมดแล้วหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนเอกสารและการตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยค่ะว่าผู้เสียชีวิตทั้ง8คนถูกกระสุนปืนมีบาดแผลตั้งแต่1นัดไปจนถึง4นัดซึ่งลักษณะบาดแผลส่วนใหญ่พบในบริเวณอวัยวะสำคัญค่ะ
1: ทุกคนที่โดนเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เสียชีวิตได้ทั้งสิ้นไม่มีที่แขนมีบางคนที่มีที่แขนบ้างแต่ส่วนใหญ่เรียกว่าทุกรายอ่ะเป็นจุดสำคัญที่เสียชีวิตได้ทั้งนั้นครับ
2: คือเป็นลักษณะของบาดแผลหวังผลให้เสียชีวิตอย่างนั้นเลยไหมครับ
1: ตำแหน่งอ่ะเป็นตำแหน่งที่มีอวัยวะสำคัญอยู่ก็แปลความว่าบาดแผลบางคนมีแค่บาดแผลเดียวก็เสียชีวิตได้บริเวณเช่นหน้าอกแล้วก็ศีรษะ
0: ด้านเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีค่ะวันนี้เปิดจุดอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ยื่นคำร้องในการขอรับความช่วยเหลือตามกฎหมายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาซึ่งกรณีการเสียชีวิตมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 300,000 บาทค่ะ
3: ก็สำหรับ7รายที่เราจะเยียวยาเนี่ยเราจะจ่ายอยู่ที่ 300,000 บาทเพราะว่าเป็นเหตุอุกอาจสะเทือนขวัญค่ะเป็นที่สนใจของสาธารณชนค่ะค่ะในส่วนของผู้บาดเจ็บอีก23รายตัวนี้เราก็มีการเยียวยาในกรณีบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็จะมีเรื่องของการค่ารักษาพยาบาลค่ะค่าฟื้นฟูด้านร่างกายและจิตใจนะคะแล้วก็ในส่วนของค่าตอบแทนค่าเสียหายอื่นด้วยค่ะซึ่งตรงนี้จะค่าตอบแทนค่าเสียหายอื่นเราจะจ่ายไม่เกิน 100,000 บาท
4: ด้านรัฐบาลโดยคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยอนุมัติเงินเยียวยากรณีนี้นะคะแบ่งเป็นผู้เสียชีวิต1ล้านบาททุพพลภาพ 700,000 บาทบาดเจ็บสาหัส 200,000 บาทและบาดเจ็บเล็กน้อย 100,000 บาทค่ะ
0: มีคำเตือนที่ค่อนข้างจะซีเรียสมาจากนักจิตวิทยาและที่เชี่ยวชาญด้านเหตุอาชญากรรมนะคะขอให้หยุดแชร์ภาพสะเทือนขวัญและหยุดการส่งต่อข้อมูลเท็จข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบหรือข่าวปลอมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีผู้ก่อเหตุยิงที่โรงเรียนค่ะเพราะว่านั่นอาจจะยิ่งสร้างบาดแผลสร้างความบอบช้ำให้กับผู้สูญเสียและอาจจะเข้าข่ายเป็นการละเมิดกล่าวหาตีตราหรือเป็นการด่วนสรุปเร็วเกินไปและอาจจะนำไปสู่พฤติกรรมเรียนแบบได้นะคะแต่ว่าบรรยากาศอีกด้านนึงค่ะคุณผู้ชมหลายคนเลือกที่จะสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เล่าถึงคุณงามความดีระลึกถึงผู้จากไปในความทรงจำที่ดีค่ะครูทิวาพรวานิชหรือครูหมวยครูแนะแนวที่เสียชีวิตเพิ่งจะได้รับรางวัลครูดีครูเก่งประจำปี2568จากการโหวตของนักเรียนและโรงเรียนเพิ่งจะโพสต์เชิดชูเกียรติเมื่อ3วันก่อนค่ะเรื่องราวของครูหมวยถ่ายทอดผ่านการบอกเล่าของผู้ปกครองบอกว่าครูหมวยเดินเข้ามาพร้อมถุงมะม่วงและพูดกับนักเรียนในห้องเรียนบอกแม่เธอฝากมะม่วงมาให้กินในห้องเรียนนักเรียนจึงตอบไปว่าครูแม่จะรู้ไหมว่าแม่ทำผิดกฎโรงเรียนครูหมวยตอบไปว่าเธอถ่ายรูปครูส่งให้แม่จะได้รู้ว่ามะม่วงมาถึงเธอแล้วบทสนทนานี้สะท้อนถึงมุมที่ครูหมวยมีบุคลิกมีมุกตลกขี้เล่นใกล้ชิดและเป็นกันเองกับนักเรียนค่ะลูกศิษย์อีกคนของครูหมวยเขียนข้อความแสดงความอาลัยผ่าน Facebook บอกขอบคุณครูหมวยที่ดูแลมาตั้งแต่ม.ต้นถึงม.6ที่ไหนเปิดสอบส่งให้หนูทุกที่เลิกเรียนก็ให้ห้องแนะแนวเป็นที่พักพิงหนูจะไม่ลืมครูหมวยเลยข้อความเหล่านี้กำลังบอกว่าครูหมวยในความทรงจำของนักเรียนเป็นครูที่เอาใจใส่และเป็นที่รักของลูกศิษย์ครูอีกคนคือครูขนุนค่ะครูภาษาไทยเป็นอีกคนที่เสียชีวิตครูเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเรียนจบและกลับมาเป็นครูที่นี่น้องชายของครูเล่าว่าครูขนุนรักเด็กและผูกพันกับโรงเรียนไม่เคยเล่าเรื่องในแง่ลบให้กับครอบครัวฟังเลย นักเรียนศิษย์เก่าและผู้ปกครองต่างก็แชร์เรื่องราวของครูผู้จากไป

0: เพื่อร่วมอาลัยแต่อีกด้านหนึ่งค่ะมีรูปมีคลิปมีข้อความบางส่วนที่ถูกส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์เช่นกันอย่างภาพคล้ายกับนักเรียนชายสวมเสื้อสีม่วงและถูกอ้างว่าเป็นภาพของนักเรียนผู้ก่อเหตุแต่คุณผู้ชมคะภาพนี้ถูกเจนด้วย AI คือการ generative ด้วย AI ค่ะก็คือการใช้ AI ตกแต่งภาพให้มันคมชัดขึ้นและบางส่วนมีการแก้ไขภาพให้ต่างไปจากข้อเท็จจริงมีการใส่ข้อความปลอมทำให้เข้าใจผิดว่านั่นเป็นคำพูดของผู้ก่อเหตุข้อความนี้อ้างว่าเป็นข้อความบทสนทนาระหว่างเยาวชนผู้ก่อเหตุกับแม่ลักษณะคล้ายตัดเพาะขอย้ายโรงเรียนแล้วข้อความนี้ก็ถูกส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์โดยไม่มีใครยืนยันข้อเท็จจริงและภายหลังในเวลาต่อมาตรวจสอบยืนยันพบว่าเป็นแชทปลอมที่สร้างขึ้นเพื่อโปรโมทเว็บพนันผิดกฎหมายค่ะอีกหลายข้อความที่อ้างว่ารู้แรงจูงใจในการก่อเหตุอ้างว่าผู้ก่อเหตุถูกเพิกเฉยหรือโดนกลั่นแกล้งรวมทั้งมีเพจมีครีเอเตอร์มีอินฟลูเอนเซอร์บางส่วนที่ไปสร้างคลิปข่าวด้วย AI มีการดัดแปลงแล้วก็ตกแต่งภาพเพิ่มเติมผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเชิงบวกวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้รับการยืนยันและอ้างอิงจากงานวิจัยพบว่าเยาวชนที่ก่อเหตุไม่มีทรายก็คือไม่มีสัญญาณมาก่อนเลยว่าเขาจะก่อเหตุรุนแรงนะคะซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยทับซ้อนกันค่ะ
1: ที่ก่อเหตุโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเด็กที่ไม่ได้แสดงตัวในทางใดทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางด้านพฤติกรรมที่รุนแรงมาก่อนแต่ว่าเป็นคนที่เก็บตัวเก็บความรู้สึกตัวเองเอาไว้จนถึงวันที่เหมือนระเบิดเวลามันทำงานแล้วก็ฟางแต่ละเส้นเนี่ยมันขาดพร้อมกันเด็กเขารู้สึกว่าเขาไม่มีคนที่คุยด้วยมานานเกินไปบ้านมันเหงาเกินไปกิจกรรมรอบตัวเขาไม่สามารถที่จะเอื้อมถึงตั้งแต่การที่เขาอยู่กับบ้านนะครับที่มีครอบครัวอยู่กันคนละเจเนอเรชันเป็นข้อจำกัดในการที่เขาไม่สามารถร่วมกิจกรรมหรือว่ารู้สึกภาคภูมิใจกับตัวเองได้ในมิติไหนเลยในชีวิตประกอบไปกับการที่เขาไม่มีคนคุยด้วยอย่างจริงจังในหลายๆงานวิจัยก็จะเรียกเด็กกลุ่มนี้ว่าเป็น nobody child nobody child คือคนที่เมื่อครูเดินเข้าไปในห้องเรียนมองเด็ก30คนเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ครูจำชื่อเขาไม่ได
0: ้ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเชิงบวกอธิบายต่อค่ะบอกว่าไทยมีเครื่องมือในการดูแลเด็กแต่อาจจะยังไม่ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการที่ครูไปเยี่ยมบ้านแต่ก็เป็นเพียงการเช็คลิสต์และสอบถามเรื่องฐานะทางบ้านโดยไม่ได้มุ่งหวังที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กครอบครัวครูและโรงเรียนนะคะโดยเสนอว่าจริงๆแล้วควรออกแบบสร้างเครื่องมือควรสร้างสัมพันธภาพระหว่างบ้านโรงเรียนและสร้างกิจกรรมเพื่อเติมเต็มความรู้สึกให้กับเด็กและเยาวชนค่ะส่วนครูจวงปารมีวัยจงเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแสดงความเป็นห่วงเรื่องอัตราครูที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนและภาระงานอย่างโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะครู1คนนี่ต้องดูแลนักเรียนประมาณ 15-20 คนและถ้าเป็นโรงเรียนขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ครู1คนอาจต้องดูแลเด็กถึง40คนการดูแลให้ทั่วถึงนั้นจึงอาจทำได้ยากส่วนกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิดจะใช้มาตรการตรวจค้นอาวุธนักเรียนก็บอกว่าคงจะไม่ง่ายละค่ะด้วยข้อจำกัดทั้งเรื่องสิทธิในร่างกายสิทธิเด็กและ PDPA
2: มันต้องคำนึงบางประเด็นร่วมด้วยอันแรกก็คือศักยภาพของโรงเรียนและจำนวนครูนะฮะที่จะมาตรวจค้นคือบางโรงเรียนอาจจะทำได้แต่บางโรงเรียนเอาอย่างที่ใกล้เลยคือเทศศิรินทร์บุรีเมื่อวานเนี่ยเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษนักเรียน 3,000 กว่าครูประมาณร้อยกว่าคนตามหลักการจริงๆอ่ะครูไม่ได้สอนแต่วิชาการครูก็จะต้องสอนคุณธรรมจริยธรรมอบรมนักเรียนด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็จะต้องเฝ้าระวังจับสัญญาณพฤติกรรมต่างๆของนักเรียนด้วยแต่มาณวันนี้มันทำแทบไม่ได้คุณกันเพราะว่านักเรียนต่อห้องน่ะโดยเฉพาะโรงเรียนมีชื่อเสียงโด่งดังห้องหนึ่งอ่ะ40กว่าคนจนถึง50คนมันผิดหลักการครู1คนจะทั้งสอนหนังสือทั้งอบรมนักมารยาทศีลธรรมจริยธรรมแล้วก็จับสัญญาณพฤติกรรมต่างๆของนักเรียนในห้องที่มีห้อง40ขึ้นไปจนถึง50แต่มันแทบไม่ได้
3: ในอีกด้านหนึ่งทางครอบครัวคณะครูรวมถึงลูกศิษย์นะคะก็ไปร่วมส่งครูและแสดงความอาลัยกับการจากไปหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เด็กใช้อาวุธปืนก่อเหตุในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีนะคะช่วงนี้เราไปติดตามจากคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองรายงานสดมาจากวัดบางอ้อยช้างนนทบุรีค่ะ คุณความพิเศษเชิญค่ะ
4: คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีไม่เป็นเพียงสร้างความสูญเสียให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตเท่านั้นแต่ยังคงสร้างความสะเทือนใจให้กับอีกหลายคนครับ

0: นก้อนศิลาหรือครูแป๋วหนึ่งในครูโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุเด็กชายที่ใช้อาวุธปืนก่อเหตุภายในโรงเรียนเพื่อแสดงความอาลัยหน้าวัดอ้อยช้างตำบลบางสีทองจังหวัดนนทบุรีนอกจากนี้ยังมีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมศพบรรยากาศภายในงานครอบครัวสมาคมผู้ปกครองและคุณครูโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีศิษย์เก่าคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนายกรัฐมนตรีและอีกหลายหน่วยงานนำพวงหรีดมาร่วมแสดงความอาลัยสำหรับครูแป๋วนะครับเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งผู้ปกครองและลูกศิษย์ต่างกล่าวถึงความประทับใจโดยเฉพาะความเสียสละของครูที่มักจะสละเวลานอกเหนือจากการสอนมาติวหนังสือให้กับนักเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะเด็กที่มีผลการเรียนต่ำหรือเรียนตามเพื่อนไม่ทันนะครับครูแป๋วมีลูกชาย1คนครับความเป็นแม่ทำให้ครูแป๋วมองลูกศิษย์เหมือนลูกแม้มีรายได้ไม่มากแต่ก็พร้อมสละทั้งเวลาแรงกายและวันหยุดเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและมอบความรู้ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายส่วนที่วัดโบสถ์บนอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีครอบครัวและญาติร่วมรับร่างว่าที่ร้อยตีหญิงนันชนัทพรนาคพรั้งหรือครูขนุนนะครับซึ่งเป็นครูที่ปรึกษาของเด็กผู้ก่อเหตุและเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยภายในงานมีญาติอาจารย์และลูกศิษย์จากโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากกรมสุขภาพจิตเข้ามาดูแลสภาพจิตใจพร้อมให้คำปรึกษาแก่ญาติและครอบครัวของครูขนุนแม่ของครูขนุนเปิดเผยนะครับว่าครูขนุนเป็นลูกคนโตและเคยเป็นนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีก่อนจะกลับเข้ามาทำงานเป็นครูที่โรงเรียนแห่งนี้โดยรับราชการครูมานานกว่า8ปีด้านลูกศิษย์บอกนะครับว่าครูขนุนใจดีและมีเทคนิคการสอนที่สนุกนะครับทำให้นักเรียนไม่เบื่อและมีครูขนุนเป็นแรงบันดาลใจที่จะเป็นครูในอนาคตเพราะมีครูขนุนเป็นต้นแบบครับ
1: เขาเป็นคนที่ตลกเวลาเขาสอนเขาก็ตลกเขาเสียสละทุกอย่างเพื่อนักเรียนซึ่งก็ได้เห็นในเหตุการณ์นี้เขาเป็นคนที่เวลาเขาเล่นเขาก็เล่นเวลาเขาจริงจังเขาจริงจังครับครูภาษาไทยปกติเลยครับสนุกไม่อ๋อก็ไม่ดูครับไม่ดูเลยไม่ดูเลย
2: สอนแนวไหนสอน
1: เขาสอนแบบเล่าเรื่องครับเขาเป็นคนที่เล่าเรื่องได้ดีมากๆสนุกมากตลกมาก
0: ๆส่วนอีกพื้นที่คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับครอบครัวญาติพี่น้องและเพื่อนครูเดินทางมาร่วมรับร่างและแสดงความอาลัยต่อนางสาวทิวาพรวานิชหรือครูหมวยครูแนะแนวหลังครอบครัวนำร่างกลับมายังวัดตโนดอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพศิษย์เก่าเปิดเผยนะครับว่าแม้จะเรียนจบจากครูหมวยมานานประมาณ10ปีแล้วแต่ยังคงระลึกถึงครูอยู่เสมอนะครับเนื่องจากครูเป็นคนดีและชอบช่วยเหลือผู้อื่นหากเห็นใครกำลังเดือดร้อนนะครับครูหมวยก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือทั้งนี้นะครับครอบครัวของครูหมวยนะครับจะประกอบพิธีพระอภิธรรมเป็นเวลา5คืนนะครับก่อนจะมีพิธีชาปนกิจตามลำดับครับคุณผู้ชมครับจากคำบอกเล่าของบรรดาลูกศิษย์นะครับก็บอกนะครับว่าคุณครูไม่เพียงแต่เป็นผู้มอบวิชาความรู้ให้เท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นต้นแบบของการใช้ชีวิตสำหรับพวกเขาครับ
3: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
3: นับจนถึงเวลานี้ยอดรวมผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจากทั้งบ้านและโรงเรียนรวมเป็น9คนนะคะสิ่งที่ผู้คนยังสงสัยนั่นก็คือเรื่องของสาเหตุแรงจูงใจที่ทำให้ผู้ก่อเหตุนั้นก่อเหตุรุนแรงนี้ขึ้นประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ไม่สามารถสรุปได้ง่ายๆต้องรอการสอบสวนอย่างละเอียดรอบคอบครบถ้วนของทางตำรวจและให้ตำรวจเป็นผู้สรุปส่วนวันนี้ค่ะมีการตรวจสอบหาที่มาของกระสุนปืนที่ใช้ก่อเหตุนะคะรวมทั้งมีการเรียกสอบพยานเพิ่มเติมหลายปากและอยู่ระหว่างประสานครูภาษาไทยมาให้ข้อมูลเพิ่มค่ะพนักงานสอบสวนได้เรียกสอบพยานครูแล้วก็นักเรียนในเหตุการณ์ยิงกันภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเมื่อวานนี้มาให้ข้อมูลที่สภ.ปลายบางนะคะเบื้องต้นมีพยานที่จะต้องเชิญมาสอบปากคำกว่า20ปากตอนนี้สอบไปแล้วรวม16ปากแบ่งเป็นทั้งเพื่อนนักเรียนเพื่อนร่วมชั้นเรียนประมาณ 6-7 ปากและที่เหลือเป็นคุณครูค่ะ ขณะเดียวกันก็อยู่ระหว่างการเชิญตัวครูภาษาไทยมาเข้าให้ข้อมูลด้วยหลังจาก

0: ที่เมื่อวานนี้รองเจรตำรวจแห่งชาติระบุว่าการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเด็กผู้ก่อเหตุมีความเครียดเรื่องการเรียนก็เลยจะเชิญครูที่สอนวิชาภาษาไทยมาร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมส่วนเรื่องความคืบหน้าในคดีนะคะทางรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีบอกว่าตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบที่มาของกระสุนปืนได้มาจากที่ใดรวมถึงตรวจสอบว่าเด็กที่ก่อเหตุเคยมีประสบการณ์มีการฝึกซ้อมยิงปืนจากที่ใดมาก่อนหรือไม่หรือว่าเป็นการใช้ปืนในครั้งแรกมีการลงพื้นที่สนามยิงปืนในพื้นที่บางบัวทองเพื่อที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มค่ะ
1: เพราะว่าเราจะต้องตั้งสาเหตุที่แน่ชัดว่ามันเกิดจากอะไร
2: คือสิ่งสำคัญที่สุดคือชนวนเหตุถูกต้องก็เลยต้องมีการเรียกสอบ
1: มีใครบ้างมีทางอาจารย์นะครับแล้วก็มีทางเพื่อนของเด็กนักเรียนนะครับซึ่งเราก็เอาผู้ปกครองมาด้วยมาช่วยคือ
3: ตอนนี้ไม่มีหนักไปทางไหน
1: ไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีการประชุมนะครับเดี๋ยวค่อยทำ
4: ท่านรองนี้ก่อนนะมันมีข
0: ้อส่วนพ่อและแม่ของเด็กผู้ก่อเหตุนะคะตำรวจได้เรียกสอบไปแล้วเมื่อวานค่ะแล้วบอกว่าถ้าพบประเด็นที่ยังติดค้างสงสัยเพิ่มเติมก็จะเรียกมาสอบสวนอีกครั้งผู้เชี่ยวชาญที่เคยมีบทบาทด้านคดีเด็กและเยาวชนอธิบายค่ะว่ากรณีนี้ผู้ก่อเหตุเป็นเด็กและเสียชีวิตตำรวจต้องสอบสวนพ่อและแม่ผู้ปกครองว่ามีส่วนสนับสนุนให้เด็กกระทำความผิดด้วยหรือไม่ถ้าพบก็อาจต้องรับผิดชอบด้วยพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กค่ะ
5: ผู้ใดที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เด็กเสี่ยงต่อการกระทำความผิดเนี่ยเขาจะต้องรับผิดชอบด้วยเขาจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ทีนี้ก็ต้องไปดูว่ากระบวนการนี้ผู้บิดามารดาหรือผู้ปกครองเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมไหมตามมาตรา26ของพรบคุ้มครองเด็กหรือเปล่าผมยกตัวอย่างเช่นส่งเสริมพ่อแม่เนี่ยเอาเช่นเอาลูกไปลูกเกิดดื้ออยากจะเรียนหนังสือแล้วก็ขอให้ไปซื้ออาวุธปืนให้ซึ่งไว้ไม่ควรหรือว่าให้ไปโรงเรียนสอนยิงปืนอะไรพวกนี้อย่างนี้ถือว่าเป็นการส่งเสริ
0: ม
5: หรือเด็กไปเด็กยังไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์แต่ว่าพ่อแม่ไปซื้อรถจักรยานยนต์ให้แล้วก็ลูกอ้อนอยากจะซื้อไปขอไปปาดเบาะขอไปเปลี่ยนท่อขอไปเปลี่ยนสเตอร์ใหม่ให้รถมีความเร็วอย่างนี้ถือว่าพ่อแม่มีส่วนสนับสนุนและส่งเสริม
0: นั่นเป็นประเด็นทางคดีนะคะแต่มีข้อเสนอให้ใช้เครื่องมือที่เรียกว่าแบบประเมินความเสี่ยงและความจำเป็นที่ทางกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนำมาช่วยคัดกรองคือปกติเนี่ยใช้กับเด็กแรกรับเข้าสถานพินิจแต่ทางผู้เชี่ยวชาญมองว่าสามารถนำไปปรับใช้กับการรับเด็กนักเรียนใหม่ของโรงเรียนได้เพื่อที่จะได้ทราบภูมิหลังสถานะทางบ้านแล้วจะได้รู้ว่ามีส่วนใดที่โรงเรียนจะต้องออกแบบดูแลมีเรื่องไหนที่ควรต้องระมัดระวังอย่างเช่นหัวข้อความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นอย่างไรนี่เป็นตัวอย่างของเครื่องมือที่ว่านะคะก็จะมีการกรอกรายละเอียดกิจกรรมที่ได้ทำกับที่บ้านมีการรับฟังความคิดเห็นกันในครอบครัวหรือไม่มีความรุนแรงในครอบครัวด้วยหรือเปล่าใช้กำลังบังคับทางกายทางจิตใจจะวัดออกมาเป็นความมากความน้อยค่ะว่ามีมากน้อยแค่ไหนพฤติกรรมของพ่อแม่ดื่มแอลกอฮอล์ไหมใช้สารเสพติดไหมเคยลักขโมยเคยลวนลามหรือไม่จุดนี้จะป้องกันไม่ให้เด็กก้าวเข้าสู่จุดที่พลาดได้ค่ะ
5: คือถ้าเกิดว่าเด็กยังไม่พลาดหรือยังพฤติกรรมไม่เสียหายยังอยู่ในเกณฑ์เป็นเด็กอันพึงประสงค์ตามที่เราต้องการเนี่ยไม่เสียหายเราดูแลใช้ทุนต่ำมากแต่ว่าถ้าเกิดเขาก้าวพลาดก้าวผิดจังหวะไปแล้วในการรื้อฟื้นปรับให้เขากลับตนเป็นพลเมืองดีหรือว่าให้กลับเหมือนสภาพเดิมเนี่ยมันมากกว่า10เท่ามันใช้ทรัพยากรที่มากกว่าในทุกๆด้านเลยเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องมือตัวนี้มันเป็นเครื่องมือที่ป้องกัน
0: คุณผู้ชมคะเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกาที่ผ่านมา Facebook Fanpage ของโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโพสต์แสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งและส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของนักเรียนหญิงชั้นม.1 เป็นผู้เสียชีวิตรายล่าสุดนะคะขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีได้สรุปข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบมีทั้งหมด36คนบาดเจ็บ28คนก็แยกเป็นบาดเจ็บวิกฤต10คนปานกลาง5คนบาดเจ็บเล็กน้อย13คนส่วนผู้เสียชีวิตรายที่เพิ่มมานี้เพิ่มมาอีก1คนก็จะรวมเป็นผู้เสียชีวิต9คนค่ะ
6: โจทย์สำคัญเวลานี้ก็คือจะทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างไรนะคะกระทรวงอว.ศึกษาธิการกระทรวงพม.และกระทรวงแรงงานค่ะจะร่วมกันหารืออย่างเร่งด่วนนะคะเบื้องต้นมีแนวคิดจะออกแบบเป็นมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติ

0: ภายใน90วันค่ะ4รัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยค่ะศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอบ.นายประเสริฐจันทระรวงทองจากกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางค่ะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์กระทรวงแรงงานหารือเร่งด่วนถึงแนวทางและมาตรการการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะศาสตราจารย์ยศชนันท์เปิดเผยถึงแผนระยะเร่งด่วนก่อนเปิดเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะจะจัดนักจิตวิทยาประจำพื้นที่คอยดูแลทั้งนักเรียนครูและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบและจะจัดให้มีอาสาสมัครสุขภาพจิตประจำที่โรงเรียนเพื่อดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกส่วนวันเปิดเรียนวันแรกคือ17สิงหาคมทางกรมสุขภาพจิตจะจัดกิจกรรมดูแลด้านจิตใจส่วนห้องเรียนที่เกิดเหตุจะปิดไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดและจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสามารถเข้ามาสังเกตการเด็กได้ค่ะ
1: เรื่องที่5นะครับก็คือการเปิดโอกาสให้กับคุณครูแล้วก็นักเรียนที่อาจจะได้รับผลกระทบทางจิตใจนะครับเรื่องนี้เองทางศึกษาธิการจะเป็นเจ้าภาพนะครับที่จะสามารถที่จะย้ายโรงเรียนได้นะครับตรงนี้ก็จะดูตามความเหมาะสมของท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะท่านรัฐมนตรีนะครับรวมถึงท่านผู้อำนวยการแล้วก็เรื่องที่6นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะทำให้ท่านมั่นใจว่าในครั้งนี้กลับไปโรงเรียนจะสามารถที่จะผู้ปกครองจะไว้ใจได้คือเรื่องของการคัดกรองสิ่งที่ผิดกฎหมายและความปลอดภัยนะครับซึ่งจะเป็นมาตรการชั่วคราวที่เราจะออกมาก่อนนะครับซึ่งเรื่องนี้เองก็จะเป็นเรื่องที่จะทำให้ทุกคนอุ่นใจว่าลูกหลานของท่านจะปลอดภัยในโรงเรียน
2: ส่วนการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติกำหนดกรอบระยะเวลาไว้90วันนะคะเพื่อใช้กับทุกโรงเรียนทั่วประเทศในนั้นก็จะมีการจัดให้มีการคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนเป็นประจำมีการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้กับผู้เชี่ยวชาญบางข้อก็จะเป็นเรื่องของการอบรมให้ครูสามารถคัดกรองนักเรียนและปฐมพยาบาลทางใจพื้นฐานได้มีแพลตฟอร์มแจ้งเหตุคล้ายๆกับ Traffic Fondue ค่ะมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุหลากหลายรูปแบบแล้วก็เช็คจุดที่ต้องดูแลเป็นพิเศษรวมถึงต้องไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งและคัดกรองบุคคลและสิ่งผิดกฎหมายก่อนที่จะเข้าสถานศึกษาด้วยค่ะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำมาตรการทั้งหมดประชุมร่วมกับสถานศึกษาทั่วประเทศค่ะเพื่อให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัย9มาตรการนะคะทั้งการปรับรูปแบบเรียนออนไลน์ในโรงเรียนที่เกิดเหตุในระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคมเร่งจัดทำพรบการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบและการเร่งออกประกาศให้ทุกสถาบันการศึกษาตรวจกระเป๋านักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนเน้นย้ำห้ามนำอาวุธทุกชนิดเข้าพื้นที่โรงเรียนส่วนสาเหตุของเหตุรุนแรงค่ะยังต้องรอการสอบสวนจากตำรวจนะคะส่วนครูผู้เสียชีวิตพิจารณาการเลื่อนขั้นเพราะถือว่าเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่และจะมีการพิจารณาแนวทางเยียวยาแต่สิ่งสำคัญก็คือหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำค่ะ
3: คือต้องป้องกันนะครับมาตรการป้องกันเป็นมาตรการสำคัญจะไม่ให้เกิดขึ้นตามที่ท่านรองนายกได้นำเรียนเบื้องต้นเราต้องหาวิธีป้องกันให้ได้ผล 100% เพื่อสร้างความมั่นใจนะครับอันนี้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเคยมีเหตุแต่ก็ไม่ได้รุนแรงถึงขนาดนี้นะครับไม่เคยรุนแรงขนาดนี้
0: กระทรวงพม.จะสนับสนุนนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยารวมทั้งนำสายด่วน1330มาช่วยเหลือและเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดค่ะ
2: แม้ว่าหลายโรงเรียนนั้นจะมีแนวทางที่จะป้องกันปัญหาการบูลลี่การกลั่นแกล้งหรือว่าการทำร้ายร่างกายกันในโรงเรียนหรือว่าของเด็กนักเรียนเองนะคะแต่ว่าในทางปฏิบัตินั้นตามข้อเท็จจริงก็ยังไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมดนะคะมีตัวอย่างโรงเรียนหนึ่งที่มหาสารคามตัวของผู้ปกครองนักเรียนค่ะเขาไปแจ้งความนะคะหลังจากลูกเขาที่อยู่ม.3เนี่ยถูกทำร้ายร่างกายและมีการเรียกร้องให้โรงเรียนมีมาตรฐานที่จะไปช่วยเหลือดูแลเด็กอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันขยายไปถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะที่ไปเรียกร้องขอให้ช่วยไปตรวจสอบโรงเรียนนี้ด้วยเพื่อที่จะแก้ปัญหาค่ะ
4: เขาก็จะปกปิดไว
2: ้แม่ของเด็กนักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนแห่งหนึ่งในมหาสารคามเขาแสดงเอกสารการแจ้งความที่สภ.เมืองมหาสารคามนะคะเป็นการดำเนินคดีกับกลุ่มนักเรียนชั้นม.2 เป็นผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายลูกชายผู้ปกครองคนนี้บอกว่าที่ต้องเอามาเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนและสังคมออนไลน์นั่นเป็นเพราะต้องการสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนหวังว่าคนในสังคม

0: ะเข้าใจเหตุความรุนแรงแล้วก็ร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีกคือเธอเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น4สิงหาคมนักเรียนม.2กับเพื่อนอีกคนหนึ่งไปทำร้ายลูกชายเธอสอบถามกับครูค่ะได้รับแจ้งว่าไม่มีกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุและที่ผ่านมาพยายามร้องเรียนให้ครูให้โรงเรียนมาช่วยแก้ไขปัญหาเพราะว่าลูกชายเนี่ยถูกกลั่นแกล้งรังแกมาหลายต่อหลายครั้งครอบครัวก็พยายามเยียวยาจิตใจของลูกคอยสังเกตไม่ให้ลูกมีความเครียดหรือว่าแอบเอาปืนของพ่อซึ่งเป็นตำรวจไปก่อเหตุนะคะก็พยายามป้องกันกันอยู่แต่ที่ผ่านมาไม่มีการตอบรับคำร้องขอหรือว่าความจริงจังในการแก้ปัญหาจากทางโรงเรียนก็เลยร้องเรียนไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดค่ะ
1: คุณครูอาจจะมองเราว่าเรื่องเยอะแต่คุณครูไม่ได้มองว่าเด็กโดนทำร้ายมากี่ครั้งแล้วคุณครูเจอหนูมาแล้วประมาณ4ครั้งครั้งที่3คุณครูมาขอบอกว่าสิ่งที่คุณครูเพิกเฉยน่ะขออย่าแจ้งสปท.ได้ไหมมันคือการเอื้อกันใช่ไหมหรือว่ามันเป็นแบบไหนหนูก็ไม่เข้าใจหนูก็ให้เกียรติเขานะหนูไม่ใช่ไม่ให้เกียรติเพราะลูกหนูก็เรียนอยู่ตรงนั้นมันก็ถามว่าระยะเวลามันจะนานไหมก็ใกล้จะจบแล้วก็บอกเขาให้อดทนอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือมีการโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะคะแต่แม่ของผู้เสียหายก็บอกว่าโรงเรียนก็ไม่ได้ติดต่อมาก็มีการเรียกร้องให้โรงเรียนมีมาตรการความปลอดภัยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมแล้วก็จัดการปัญหาเด็กที่ทำผิดก่อเหตุความรุนแรงในโรงเรียนด้วยรวมถึงให้ทางสพช.ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีครูมีพฤติกรรมเพิกเฉยไม่ดำเนินการแก้ปัญหาเด็กที่ถูกทำร้ายในโรงเรียนค่ะ
2: ปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนมันมักจะถูกมองว่าเกิดขึ้นอย่างกะทันหันนะคะแต่ถ้าเป็นมุมมองของผู้เชี่ยวชาญมองว่าทุกพฤติกรรมก่อนแสดงออกถึงขั้นความรุนแรงมันจะมีสัญญาณเตือนภัยขั้นสูงสุดมาก่อนหรือที่เรียกว่า red flag หรือว่าธงแดงในราคาปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นก็แนะนำเป็นข้อเสนออยากจะให้ทั้งครอบครัวและโรงเรียนช่วยกันสังเกตค่ะนักวิชาการด้านพฤติกรรมศาสตร์ชี้ว่าทั้งโรงเรียนและครอบครัวมีบทบาทสำคัญในการสำรวจสัญญาณเตือนภัยครอบครัวพ่อแม่ควรมอนิเตอร์การใช้โซเชียลมีเดียของลูกหลานทั้งการโพสต์การเขียนผ่านสื่อออนไลน์ถ้าพบมีการใช้ถ้อยคำรุนแรงโพสต์ข่มขู่หรือแม้แต่การพูดเล่นเกี่ยวกับการทำร้ายผู้อื่นให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่านั่นเป็นสัญญาณเตือนจากสิ่งที่อยู่ในใจนอกจากนี้การที่เด็กเริ่มหมกมุ่นหรือชื่นชมพฤติกรรมรุนแรงหรือมีการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธสิ่งเทียมอาวุธใน Search Engine อันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณธงแดงที่ชัดเจนส่วนพฤติกรรมทางกายภาพที่สำคัญไม่แพ้กันถ้าเด็กเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันเช่นเดิมเคยร่าเริงกลายเป็นคนแยกตัวหรือมีอาการโศกเศร้าคับแค้นใจรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมถูกเหยียดหยามอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นสัญญาณสีเหลืองหรือสีส้มที่กำลังจะพัฒนาไปสู่สีแดงส่วนครูสามารถสังเกตพฤติกรรมเด็กผ่านกิจกรรมในห้องเรียนหรือความสัมพันธ์กับเพื่อนค่ะถ้าเด็กถูกกลั่นแกล้งบูลลี่หรือถูกปฏิเสธจากกลุ่มเพื่อนจนเกิดความคับแค้นใจสะสมส่งผลให้พฤติกรรมเปลี่ยนไปเช่นมาสายผิดปกติหรือไม่อยากเข้าสังคมอันนี้เป็นสัญญาณที่โรงเรียนต้องรีบเข้าไปดูแลช่วยเหลือและสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กทันทีแล้วบอกว่าจุดที่น่ากังวลที่สุดก็คือเมื่อเด็กไม่สามารถจัดการกับความโกรธได้จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการวางแผนเพื่อก่อเหตุนอกจากนี้ครูควรให้ความสำคัญกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อนด้วยค่ะ
3: เรียกว่าส่วนใหญ่ละกันนะคะการระเบิดแบบระดับปรมาณูหรือนิวเคลียร์ที่อุ้งขึ้นมาดังๆใหญ่ๆเลยเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดขึ้นในลักษณะที่ไม่มีสัญญาณมาก่อนนะคะอันนี้ต้องเล่าให้ฟังว่ามันต้องหมั่นสังเกตเรื่องของอารมณ์ต่างๆด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาลูกเนี่ยเดี๋ยวนี้แต่ละบ้านก็จะมีลูกคน2คนใช่ไหมคะบางทีผู้ใหญ่ดีลกับเด็กที่บ้านเนี่ยเขาก็จะดีลในลักษณะหนึ่งที่เป็นผู้ใหญ่กับเด็กแต่พอเขาอยู่โรงเรียนนะคะไม่ได้มีแค่คนต่างวัยละก็จะมีเพื่อนในวัยเดียวกันด้วยถูกไหมคะอันนี้คุณครูก็จะต้องทำกันบ้านเพิ่มเติมในลักษณะมิติที่ดูความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่ก็คือคุณครูกับนักเรียนและดูความสัมพันธ์ในลักษณะนักเรียนกับนักเรียนด้วย
2: รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมในฐานะกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์วัยรุ่นบอกว่าได้ทำงานวิจัยทุนชีวิต

0: ข้อมูลเป็นเวลา15ปีต่อเนื่องกับนักเรียนชั้นมัธยมกว่า 100,000 ตัวอย่างค่ะพบว่าทุนชีวิตและความสุขของเด็กอ่อนแอลงเรื่อยๆในทุกๆด้านรวมถึงครอบครัวก็อาจจะไม่ใช่เซฟโซนอีกต่อไปพร้อมตั้งข้อสังเกตเด็กที่ผลการเรียนดีครอบครัวฐานะดีไม่ได้แปลว่าเขาจะจิตใจแข็งแรงไม่สามารถมองข้ามสัญญาณอันตรายหรือตัดสินได้ว่าเด็กกลุ่มนี้จะไม่ก่อการตัวอย่างในอดีตก็มีให้เห็นมาแล้วค่ะ
1: สร้างของครอบครัวอย่างเดียวมันไม่เพียงพอมิติของประเทศในมิติการเน้นรายละเอียดกับการพัฒนาซอฟต์สกิลทักษะในการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ภายในบ้านมันมีนัยยะมากกว่าความร่ำรวยหรือกับระดับการศึกษาต่อให้คุณจะจบด็อกเตอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นส่งสัญญาณแรกที่อยากจะให้ลบมายาคติทัศนคติเดิมๆไปก่อนทัศนคติอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเป็นเด็กนิ่มๆเรียบร้อยถ้าเป็นเด็กเรียนดีนั่นแหละคือเด็กดีคำตอบคือไม่จริงเรียนดีก็ส่วนของเรียนดีแต่ความเครียดสะสมมันก็มีได้ที่เรียนดีออกมาก่อการก็เยอะ
0: คุณหมอสุริยะเดลยังย้ำด้วยค่ะว่าทั้งครอบครัวและโรงเรียนต้องหมั่นตรวจสอบสัญญาณเตือนเหล่านี้ส่วนระบบนโยบายควรจะมุ่งสร้างระบบการศึกษาและค่านิยมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพพลเมืองมากกว่าเรื่องการแพ้แล้วคัดออกค่ะ
2: เหตุยิงในโรงเรียนก็ยังกระตุกเตือนไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะว่าจะมีมาตรการอย่างไรในการป้องกันการพกพาอาวุธปืนโดยที่ไม่มีเหตุอันควรนะคะทางรัฐบาลบอกว่าเตรียมผลักดันการประกาศแก้กฎหมายควบคุมอาวุธปืนฉบับใหม่จะเป็นการควบคุมการพกพาและจำกัดการครอบครองทางนายกรัฐมนตรีย้ำบอกว่าการพกปืนนอกเคหสถานถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่มีโทษหนักแต่ก็ปฏิเสธเรื่องข้อเสนอเกี่ยวกับการที่จะให้ครูพกปืนสำหรับป้องกันตัวค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีได้ไปลงพื้นที่ของงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปที่เมืองทองธานีนะคะแต่ว่าได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวข้องกับเรื่องอาวุธปืนมีการเน้นย้ำว่าต้องตั้งด่านตรวจตราระแวดระวังถ้าการพกอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะพกอยู่ในรถหรือออกนอกเคหสถานโดยไม่มีหน้าที่รับผิดชอบทางราชการนั้นก็ถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายต้องถูกดำเนินคดีคุณอนุทินบอกว่าปืนเถื่อนต้องยึดตรวจพบอยู่ในครอบครองต้องดำเนินคดีส่วนปืนในสนามฝึกซ้อมก็ต้องลงทะเบียนและอยู่ภายใต้การควบคุมตามกฎหมายปฏิเสธข้อเสนอในกรณีที่จะให้ครูสามารถพกปืนเอาไว้ป้องกันตัวเพราะครูนั้นไม่ใช่เจ้าพนักงานค่ะ
3: ปืนทะเบียนของใครต่อให้ไม่ใช่เด็กนะถูกนำไปใช้ในการทำผิดกฎหมายหรือไปยิงใครไปทำร้ายใครเจ้าของปืนรับเต็มๆจะมาบอกว่าเก็บเอาไว้เขามาขโมยออกไปเขามาอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นถ้ามีใครเคลื่อนย้ายออกไปจากที่ตัวเองเก็บอันนี้พูดในกรณีที่ปืนถูกกฎหมายนะต้องรีบไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันให้เรียบร้อยนะครับเพราะถ้าปืนเหล่านี้ตกไปในมือใครแล้วเขาไปทำเหตุการณ์เนี่ยเจ้าของปืนถูกดำเนินคดีด้วยเป็นผู้ต้องหาร่วมอย่างแน่นอน
2: นายกรัฐมนตรีได้ยืนยันถึงข้อสั่งการไปยังตำรวจและฝ่ายปกครองนะคะในกรณีการวางมาตรการป้องกันและปราบปรามเรื่องอาวุธและยาเสพติดโดยเฉพาะนโยบายการตรวจตาอย่างเต็มที่ส่วนทางอธิบดีกรมการปกครองนายณฤชาโคสาศิวิไลมีการกำชับฝ่ายปกครองทั่วประเทศนะคะให้ยกระดับมาตรการเชิงรุกรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและลดอาชญากรรมและไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงหรือว่าเหตุการณ์ลอกเลียนแบบหลังจากที่มีเหตุยิงในโรงเรียนมีการพูดถึง6มาตรการคุมเข้มก็คือคุมเข้มการครอบครองและพกพาอาวุธปืนคุมเข้มห้ามแอบอ้างใช้อาวุธปืนบุคคลอื่นบูรณาการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและลาดตระเวนเพิ่มมาตรการในสถานศึกษาศาสนสถานห้างสรรพสินค้าเฝ้าระวังบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและเร่งช่วยเหลือเยียวยาดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุล่าสุดค่ะ
0: สัปดาห์หน้าค่ะชวนติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันนะคะหลังจากทางกองทัพอากาศค่ะได้เชิญนายกรัฐมนตรีมาทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ F-16 วันที่14สิงหาคมนี้นะคะพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์เรื่องความมั่นคงชายแดนและชมแสนยานุภาพของกองทัพอากาศค่ะ กองทัพอากาศเชิญนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติร่วมทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาในวันที่14สิงหาคมนี้เพื่อรับทราบภารกิจของนักบินรบทุกขั้นตอนทั้งการควบคุมอากาศยานและการลาดตระเวนป้องกันประเทศค่ะโดยเป็นการฝึกบินตามวงรอบโดยไม่ได้จัดเที่ยวบินพิเศษนะคะไม่มีการใช้งบประมาณอะไรเพิ่มเติมโดยกองทัพอากาศจะสรุปภาพรวมการปฏิบัติงานทุกด้านพร้อมทั้งการดูแลอธิปไตยตามแนวชายแดนและการเตรียมความพร้อมเรื่องการรบรวมไปถึงการแสดงขีดความสามารถของอาวุธยุทโธปกรณ์และวิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศซึ่งกองทัพอากาศมีแผนทยอยปลดประจำการเครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองบิน1และทดแทนด้วยเครื่องบินขับไล่ Gripen EF จำนวน1ฝูงบินค่ะ
2: และเป็นครั้งแรกค่ะที่กองทัพอากาศนั้นจะมีการไปฝึกบินนอกประเทศหลังจากเหตุการณ์สู้รบไทยกับกัมพูชาเกิดไปแล้ว2ครั้งที่ผ่านมานะคะการฝึกครั้งนี้ส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 MLU จากกองบิน4ตาคลีร่วมฝึกผสมทางอากาศนานาชาติขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะคะไปที่เมืองดาวินประเทศออสเตรเลียร่วมกับเครื่องบินรบกว่า100เครื่องจากชาติพันธมิตรติดตามกับคุณดวงทิพย์เยี่ยมพบค่ะ
4: เครื่องบินขับไล่ F-16 MLU จากฝูงบิน403กองบิน4ตาคลีนครสวรรค์ที่แม้จะประจำการมากว่า30ปีแล้วแต่ยังสามารถปฏิบัติการทางอากาศได้อย่างโดดเด่นท่ามกลางเครื่องบินรบชั้นนำของโลกในการฝึกผสมทางอากาศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกภายใต้ชื่อ Pitch Black 2026ที่เมืองดาวินประเทศออสเตรเลียตลอดช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาก
5: ว่า 4,000 กิโลเมตรจากประเทศไทยสู่เมืองดาวินเครื่องบินขับไล่ F-16 ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าสามารถปฏิบัติการร่วมกับนานาชาติได้ในเวทีการฝึก Pitch Black
4: Pitch Black เป็นการฝึกผสมทางอากาศนานาชาติที่ออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพจัดต่อเนื่องมากว่า40ปีแล้วโดยครั้งนี้มีกำลังทางอากาศเข้าร่วมมากถึง20ชาติใช้อากาศยานรวม112เครื่องรวมทั้ง F-16 ของกองทัพอากาศไทยจำนวน5เครื่อง
6: ปัญหาอุปสรรคจริงๆแล้วก็เรียกว่ามีไม่มากแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับเราเลยก็คือการวางกำลังระยะไกลแบบนี้นะครับการต้องจากที่ตั้งหรือจากบ้านมาเป็นเวลา1เดือนเนี่ยเราก็จะต้องมีการส่งกำลังบำรุงที่เพียบพร้อมนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังโอเคสำหรับทุกคนมีขวัญกำลังใจดีนะครับ
4: การฝึกพิชแบกส่วนใหญ่เน้นฝึกในเวลากลางคืนที่มืดสนิทจำลองสถานการณ์เสมือนจริงทั้งบินโจมตีสกัดกั้นและฝึกบินคุ้มกันอากาศยานของชาติพันธมิตรที่ผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้ร่วมฝึกในภารกิจนี้ไปพร้อมกับนักบิน F-16 เหนือน่านฟ้าออสเตรเลียระหว่างเดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพล
7: ภารกิจบินคืนวันนี้ไม่ง่ายเลยเพราะว่านักบินจะต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มันมองอะไรไม่เห็นแล้วมันมืดมากก็เป็นการฝึกความคุ้นเคยและคนก็จะมีเซฟตี้มีการบินมีการบรีฟทุกขั้นตอนตั้งแต่นาทีแรกจนนาทีสุดท้ายเครื่องอยู่ในอากาศประมาณ 60-70 เครื่องเพื่อที่จะจัดลำดับการเข้าไปวันนี้ซักซ้อมสมมติว่าจะมีเครื่องบินของเพื่อนบ้านแล้วสมาชิกเอาเครื่องเซลสิบไปรับคนเรามีหน้าที่ป้องกันเครื่องบินลำนี้
4: อีกหนึ่งไฮไลท์ของการฝึกพิชแบกคือการใช้พื้นที่ปฏิบัติการทางอากาศที่กว้างใหญ่ระยะทำการบินมากกว่า200กิโลเมตรเชื่อมโยงการวางกำลังใน3ฐานทัพสำคัญของออสเตรเลียรวมทั้งฐานทัพอากาศดาวิน
8: พื้นที่ที่เราฝึกเนี่ยเป็น Northern Territory นะครับของประเทศออสเตรเลียมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมากซึ่งเราไม่มีพื้นที่ขนาดนี้ในประเทศไทยนะครับที่สำคัญก็คือเราฝึกร่วมกับมิตรประเทศพันธมิตรของเรามาร่วม20กว่าชาติ
4: การฝึกพิชแบกนับเป็นการฝึกนอกประเทศครั้งแรกของกองทัพอากาศไทยหลังเหตุสู้รบไทยกัมพูชาและเป็นบททดสอบในการเคลื่อนย้ายกำลังขนาดใหญ่ทั้งหน่วยรบช่างเครื่องและฝ่ายพลาธิการดูแลด้านอาหารความเป็นอยู่ของกำลังพลซึ่งล้วนเป็นปัจจัยชี้วัดความสำเร็จในการทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติหากเกิดเหตุจำเป็นดวงทิพย์เยี่ยมพบไทย PBS รายงาน
0: เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่แน่นอนรวมไปถึงวิกฤตในตะวันออกกลางค่ะนั่นทำให้รัฐบาลเตรียมทบทวนค่ะว่าจะต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อหรือไม่หลังจากจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนนี้นะคะถ้าต่อ แนวทางก็คืออาจจะกลับไปใช้ในรูปแบบคนละครึ่ง plus ค่ะ 50-50 มีมุมมองที่น่าสนใจมาจากนักเศรษฐศาสตร์ออกมาเตือนรัฐบาลบอกว่าถ้าทำโครงการที่มุ่งไปที่การแจกเงินเน้นแจกเงินแบบนี้ทั้งที่ยังมีข้อจำกัดเรื่องสถานะทางการคลังนั่นอาจจะทำให้ไทยติดกับดักเศรษฐกิจเติบโตต่ำที่สุดในภูมิภาคโครงการไทยช่วยไทย plus เข้าสู่เดือนที่3แล้วค่ะเดือนหน้าเป็นเดือนสุดท้ายก็จะสิ้นสุดโครงการประชาชนและผู้ประกอบการบางส่วนเรียกร้องให้รัฐบาลต่ออายุมาตรการโดยเสนอให้กลับไปใช้สิทธิ์กันแบบคนละครึ่งหรือรัฐออก50ประชาชนจ่าย50คนละครึ่ง plus รวมทั้งเพิ่มวงเงินการใช้จ่ายเพื่อบรรเทาค่าครองชีพค่ะ
9: คนละครึ่งน่าจะดีกว่านะคนละครึ่งน่าจะดีกว่าค่ะมันดูแบบก็โอเคคือก็คนละครึ่งก็โอเคก็อยากให้ต่อค่ะก็อยากให้ได้เดือนนึงแบบ1,000มันก็น้อยไปอะไรอย่างเงี้ยจริงก็อยากให้ต่อแหละแต่ถ้าไม่มีต่อก็ได้ก็โอเค
0: นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสธนาคาร Standard Chartersประเมินค่ะว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้อาจขยายตัวเพียงร้อยละ 1.6 เพราะว่ามีปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจครึ่งปีหลังก็ยังผันผวนจากเศรษฐกิจโลกและมองว่าการต่ออายุมาตรการกระตุ้นการบริโภคมีส่วนสำคัญในการประคองอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจค่ะ
10: ยังไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าไตรมาสที่4เรายังรอดูเรื่องการเบิกจ่ายงบของปี2027ว่าจะทัน1ตุลาคมหรือเปล่าในช่วงไตรมาสที่4เรายังไม่แน่ใจว่านักท่องเที่ยวจีนจะเริ่มกลับมาที่ประเทศไทยเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ไตรมาสที่4เนี่ยจะมีฐานค่อนข้างสูงเพราะว่าปีที่แล้วในช่วงไตรมาสที่4มีคนละครึ่งเราไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดไม่ได้มีโครงการต่อเนี่ยจะทำให้อัตราการเติบโตเนี่ยจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าเพราะว่ามีฐานสูงปีที่แล้ว
2: ขณะที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยบอกว่าการดำเนินมาตรการไทยช่วยไทย plus นั้นควรจำกัดแทนการแจกเงินแบบหวานแหเหมือนเฟสแรกเพื่อลดความเสี่ยงทางการคลังมีข้อเสนอให้รัฐยกระดับทักษะอุตสาหกรรมประเทศหลังจากที่ไทยติดกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำสุดของภูมิภาคค่ะ
11: ไม่ต้องแต่แจกเงินไม่ต้องกระตุ้นผมว่าสิ่งสำคัญคือมองระยะยาวปีนี้ปีหน้าโต 2% มองจากนี้5ปียังมองไม่เห็นเลยว่าจะถึง 3% ถ้าอยากจะให้เศรษฐกิจโตได้มากกว่านี้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างการแจกเงินจำเป็นถ้าจำเป็นจริงๆแจกเฉพาะกลุ่มคนที่เขาต้องการจริงๆแล้วยกระดับการพัฒนาทางด้านของการลงทุนภาครัฐสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือแก้ปัญหาทางด้านทักษะแรงงานทำไมเราถึงติดกับดักเศรษฐกิจที่โตต่ำที่สุดในภูมิภาคแบบนี้
0: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าโครงการไทยช่วยไทย plus สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า100,000 ล้านบาทนะคะส่วนจะต่อโครงการหรือไม่อันนี้บอกว่าขอเวลาพิจารณาความเหมาะสมค่ะและถ้าต่อนะคะอาจจะกลับไปใช้รูปแบบคนละครึ่งเหมือนเดิมหลังถูกวิจารณ์ว่าการจ่ายแบบ60-40มันคำนวณเงินยากกว่าคนละครึ่งค่ะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus เป็นมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตราคาพลังงานโดยโครงการจะไปสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้นะคะใช้งบประมาณกว่า 170,000 ล้านบาทเอามาจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรองรับผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านคนค่ะ
2: ข่าวเจาะย่อโลกคืนนี้เปิดใจผู้เชี่ยวชาญสายเทคโนโลยีในกรณีที่พบข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทยรั่วไหลนะคะแล้วก็ชวนวิเคราะห์เรื่องของโอกาสการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้หลังจากที่มีความรุนแรงระลอกใหม่เกิดขึ้นติดตามกับคุณเจษดาจี้สละค่ะ
12: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษดาจี้สละครับเป็นเรื่องใหญ่นะครับเมื่อพบข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนรั่วไหลอยู่ในตลาดมืดที่ผ่านมาครับบางคนพยายามที่จะชี้ให้เห็นช่องโหว่ของหน่วยงานรัฐแต่เมื่อไม่ได้รับการแก้ไขครับเขาอ้างว่าเขาได้ตัดสินใจทดสอบระบบนั้นแม้จะเป็นวิธีที่ผิดกฎหมายก็ตามหรือจริงๆแล้วเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ร่วมกระทำผิดในครั้งนี้ซักถามเรื่องนี้กับคุณธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีบล็อกเชนครับ
13: ก็ ข้อมูลส่วนบุคคลที่จริงในระเบียบใน TOR ในอะไรเวลาเขาจะให้คนมาทำระบบนี้เขามันถูกระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วก็ต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคนอย่างเต็มที
14: ่เราได้ตรวจพบ IP ต้องสงสัยมาจาก3แหล่งเรายังตอบไม่ได้ว่าคนที่เข้ามาเอาข้อมูลเนี่ยเป็นเจ้าของยูสเซอร์กับพาสเวิร์ดตัวจริงหรือถูกสแกมไป
15: ไม่ได้เป็นการแฮกนะครับแล้วก็ในเชิงของตัว IP เนี่ยเป็น IP เดียวเป็นสถานที่เดียวนั้นจะมีล็อกอินใช้2ล็อกอิน
16: มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
15: ผมว่าในพฤติกรรมที่เราเจอมีความเป็นไปได้สูงแต่ว่าอันนี้ไม่สามารถฟันธงได
12: ้คุณเอิร์ธรู้ใช่ไหมครับว่าการที่เอา username password หรือรหัสผ่านของหน่วยงานรัฐเนี่ยเข้าไปกรอกข้อมูลและเข้าไปเอาข้อมูลของเขาที่มันผิด
17: รู้ครับมาตรการที่ไม่ได้มีไว้สำหรับตนพรบคอมรู้ครับ
12: แล้วทำไมถึงทำฮะ
17: ผมเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์ด้านการทำรายงานครับเรื่องแบบนี้มันต้องดูเจตนาประกอบด้วยนะครับว่าเข้าไปเพื่อไปยืนยันว่ามันเกิดข้อผิดพลาดเกิดช่องโหว่หรือเปล่าหรือเราเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่นั่นเองซึ่งในที่นี้ผมใช้คำว่าผมเข้าไปยืนยันว่ามันมีปัญหาจริงเพื่อที่จะได้นำมาจัดทำรายงานและรายงานผลต่อไปไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นว่าไม่สามารถมีใครไปแก้ไขเรื่องนี้ได้เลยเพราะทุกคนที่เข้าไปแก้ไขก็จะกลายเป็นมีความผิดทั้งหมดครับ
12: จะบอกว่าเป็นการเทสระบบแบบนี้ได้ไหม
17: ใช่ครับคือได้รหัสผ่านมาเราก็ยืนยันว่ารหัสผ่านนั้นเข้าได้จริงสืบค้นได้จริงผมมีเจตนาเท่านั้นผมไม่ได้ทำเกินจำเป็น
12: ครับ
17: ครับ
12: ฝั่งของคุณเอิร์ธอาจจะบอกว่าเป็นการเทสระบบครับแต่ฝ่ายการเมืองเขาบอกตั้งใจเล่นงานเขาหรือเปล่า
17: ไม่ได้ตั้งใจครับก็อย่างที่ให้สัมภาษณ์ไปตลอดนะครับว่าเนื่องจากผมพยายามหลายครั้งมากนะครับผมยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการเนี่ย3ระบบ
12: ครับ
17: ไม่เป็นทางการอีกนับไม่ถ้วนนะครับปิดไปหลายระบบมากนะครับปรากฏว่าก็ยังไม่เห็นการบังคับใช้กฎหมาย PDPA เลย
12: ครับ
17: นะครับผมก็เลยเปลี่ยนวิธีคือถ้าเกิดใช้วิธีเดิมผลลัพธ์มันก็จะเหมือนเดิมผมยื่นแบบเงียบๆไปที่สกมช.
12: ครับ
17: ไปที่สคส.ไปที่หน่วยงานต้นสังกัดที่ทำข้อมูลรั่วผมทำแบบนี้มาหลายครั้งไม่ได้ผลผมไปยื่นหนังสือให้คณะกรรมการซึ่งเขาอ่ะจะเสียงดังกว่าผมเป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งผมไม่ได้มีหน้าที่ตำแหน่งอะไรในทางราชการเลยนะครับก็เงียบเหมือนกันดังนั้นเมื่อมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งล่าสุดเนี่ยผ่านมาแค่2เดือนเท่านั้นเองนะครับจากที่ผมไปยื่นหนังสือที่กรรมการเมื่อเดือนมิถุนาเนี่ยน่าเป็นห่วงมากๆเพราะว่ามีรูปถ่ายที่ติดบัตรเนี่ยหลุดรั่วออกมาด้วยถ้าไม่ทำอะไรแบบนี้ผมคิดว่าก็ยังไม่ร้อนเหมือนเดิมครับ
12: ครับพลีชีพหรือเปล่า
17: จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้แต่คือผมก็ไม่ได้อยากจะตายขนาดนั้นนะคือผมก็ยังคิดว่าผมมีข้อต่อสู้ที่สามารถสู้ได
12: ้
17: นะครับดูพิสูจน์เจตนาผมได้นะครับผมก็เลยเลือกที่จะใช้วิธีนี้นะครับแล้วก็จะสังเกตว่าการที่ผมนำภาพออกมาเผยแพร่เนี่ยผมก็ทำการเบลอใบหน้านะครับทำการปกปิดใบหน้าให้แล้วเรียบร้อยเนื่องจากผมก็เช็คดูแล้วแหละว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยกฎหมายพรบ PDPA เนี่ยมาตรา4วงเล็บ1เนี่ยน่าจะเป็นคู่ต่อข้อต่อสู้ที่ผมใช
12: ้
17: ป้องตัวเองได
12: ้คนที่เชียร์เขาอาจจะบอกว่าพลีชีพแต่คนที่แช่งเนี่ยเขาอาจจะบอกอยากเป็นฮีโร่หรือเปล่าทำแบบนี
17: ้เอาจริงผมคิดว่าผมอยากเป็นเพราะว่าผมเห็นปัญหาเนี่ยมันไม่ถูกแก้มานานแล้วถ้ามันจำเป็นนะครับผมดูแล้วโทษมันก็อยู่ในขอบเขตที่ผมยอมรับได้ถ้าสมมติมันกรณีที่แย่ที่สุดนะครับผมโดนโทษขึ้นมาแต่แลกกับการที่โครงสร้างด้านไอทีของประเทศเนี่ยมันถูกแก้ไขสักทีเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ยอมได
12: ้ครับตอนนี้เนี่ยฝั่งของคุณเอิร์ธยืนยันว่าไม่ใช่คนที่ไปแฮกเอา username password รหัสมามีคนเอามาให้แต่ใช้ username password นี้ในการเข้าไปล้วงข้อมูล
17: ประเด็นก็คือมันมีการนำข้อมูลไปขายแล้วนะครับ
12: ครับ
17: คือผมเห็นช่องโหว่ในระบบของหน่วยงานภาครัฐอีกเยอะแต่ผมไม่ออกมาพูดเนื่องจากระบบเหล่านั้นยังไม่มีการถูกเอาไปใช้ประโยชน
12: ์เดี๋ยวนะฮะหมายถึงว่ามีคนเอา username password ของหน่วยงานรัฐเนี่ยไปล้วงข้อมูลของหน่วยงานนั้นเอาไปขายแล้ว
17: ถูกต้องครับล้วงข้อมูลประชาชนออกมาขายนะครับหน่วยงานที่โดนล็อกอินเข้าไปแต่ว่าล็อกอินเข้าไปได้นะครับล้วงข้อมูลออกมาได้แต่ยังไม่เห็นว่ามีการซื้อขายเนี่ย ผมก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับผมก็ไปแจ้งปิดเงียบๆนะครับแต่กรณีที่มันเกิดความเสียหายแบบนี้สิ่งที่จำเป็นคือจะต้องแจ้งเตือนประชาชนซึ่งตอนนี้มันไม่เคยมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น

0: เลย
1: ครับ
2: นะครับ
1: แล้วเราจะเชื่อคุณเอิร์ธได้ยังไงว่าคุณเอิร์ธเนี่ยไม่ใช่แฮกเกอร์ที่ไปเอายูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดมาเองอันนี้บอกว่ามีคนเอามาให้ใช่ไหมฮะ
2: มีคนเอามาให้ครับคือผมว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงที่ผมไปล่วงรู้มาแล้วด้วยวิธีที่ถูกต้องหรือผิดเพราะยังไงก็ตามอ่ะการไปล่วงรู้รหัสผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่วิธีที่ถูกแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาก็คือผมเข้าไปยืนยันว่ามันมีการรั่วจากแหล่งอื่นอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดไม่มีใครทำแบบนี้แล้วใครจะทำอ่ะครับก็คือปล่อยไปรั่วไปอย่างนั้นหรอเพราะพอมีคนไปแตะเรื่องนี้คนนั้นก็ผิดแล้วคนที่ไปเจาะระบบทำให้รหัสผ่านมันรั่วไหลออกมาล่ะทำไมถึงไม่ไปแก้ไขตรงนั้น
1: ครับแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยในตัวคุณเอิร์ธถูกไหมฮะ
2: ทั้
1: งเจ้าของหน่วยงานตำรวจรวมไปถึงคนที่ติดตามข่าวนี้เพราะก็เป็นคำกล่าวอ้างของคุณเอิร์ธว่ามีคนเป็นบุคคลนิรนามอยู่ดีๆเอายูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดมาให้เนี่ยอันนี้ให้ข้อมูลตรงนี้นิดหนึ่งได้ไหมฮะ
2: ผมให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหมดเลยนะครับก็ให้ตามตรงว่าผมได้มาแบบนี้แบบนี้นะครับช่องทางที่ผู้ติดต่อมาเขาติดต่อมาผมทางนี้นะครับหลักฐานผมก็เก็บเอาไว้นะครับเวลาผมเข้าไปเก็บข้อมูลเนี่ยผมก็อัดคลิปวิดีโอเอาไว้ว่าผมเข้าแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ส่งมอบไปให้ท่านดูทั้งหมด
1: พอมันมีปัญหาแบบนี้เนี่ยวันนี้เขาให้ไปรีเซ็ตใหม่แต่เท่าที่ผมฟังแบบนี้แสดงว่ามันไม่พอแล้วแหละเพราะตราบใดที่ยังยืนยันตัวตนแค่ยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดเนี่ยคนทั่วไปอะโอเ
2: ค
1: แต่หน่วยงานของรัฐคงไม่ได้มันจะมีคำหนึ่งคำว่ายืนยันตัวตนหลายปัจจัยหรือหลายคนก็แนะนำให้ใช้ไทยดีมันคืออะไรฮะ
2: การยืนยันตัวเนี่ยที่ผ่านมาเราจะชินกับการใช้รหัสผ่านอย่างเดียวนะครับในหลักเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเราจะต้องใช้หลายๆองค์ประกอบร่วมกันซึ่งแต่ละองค์ประกอบต้องเป็นคนละประเภทด้วยนะนะครับไอรหัสผ่านที่เรารู้กันมายาวนานว่าระบบใช้กันมาเนี่ยครับมันเป็นการยืนยันตัวโดยใช้ข้อมูลลับที่มีแต่เราเท่านั้นรู
1: ้ครับ
2: แต่นอกจากเรื่องนี้แล้วอ่ะมันก็จะมีการพิสูจน์ว่ามีอุปกรณ์อะไรที่เราครอบครองแต่เพียงผู้เดียวบ้างเรื่องที่ง่ายที่สุดก็คือการทำ OTP ก็คือส่งรหัสไปที่เบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อพิสูจน์ว่าเราครอบครองเบอร์โทรศัพท์นั้นอยู่จริงนะครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันตัวแบบ2ปัจจัยละทีเนี้ยมันเริ่มมีการทำความน่าเชื่อถือในการยืนยันตัวที่มันระดับสูงขึ้นเพราะเอาไปใช้เรื่องการเงินนะครับก็เริ่มถ่ายรูปใบหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าเราเป็นเราเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าชีวมิติbiometric นะครับ
1: ครับ
2: เราจะถ่ายรูปใบหน้านะครับแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับที่อยู่ในบัตรประชาชน ใช้ AI เปรียบเทียบภาพนะครับดูว่ามีความคล้ายคลึงกันมากไหมถ้าคล้ายคลึงกันเกินเกณฑ์ที่กำหนดเช่นเกิน 95% เนี่ยเราก็อาจจะเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ทำธุรกรรมมาจริงซึ่ง การที่จะต้องฝ่าทั้ง3ด่านไปให้ได้เนี่ยในทางการเงินละกันนะครับยังเป็นไปได้ยากมากๆจนเรายอมรับได้ว่า3อย่างเนี่ยเพียงพ การยืนยันตัวแบบหลายปัจจัยที่ว่าเนี่ยถ้าเราไปใช้การทำ OTP ก็คือส่งข้อความไปที่โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าเกิดใช้แอปไทยดีล่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทุกวันนี้แอปไทยดีก็ให้บริการฟรีไม่ได้แค่จำกัดแค่หน่วยงานภาครัฐด้วยไทยดีเนี่ยให้บริการภาคเอกชนได้ด้วยนะครับคือเขาให้บริการฟรีมาตลอดตั้งนานอยู่แล้วนะครับแล้วโดยเฉพาะกรมการปกครองเนี่ยเป็นผู้พัฒนาเองนะเขาก็เอาไปใช้เองได้อยู่แล้วไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
1: เนี่ยผมงงเนื่องจากผมไปดูไทยดีทั้งคุณเอิร์ธเสนอแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสกมช.เขาก็เสนอให้ใช้ไทยดีก็มีอยู่แล้วทำไมไม่ใช้อ่ะฮะ
2: มันมีข้อจำกัด2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือด้วยโครงสร้างมันไม่ต้องจัดตั้งงบประมาณอะไรเงี้ยก็อาจจะยังไม่เร่งด่วนมากพอนะครับเรื่องที่2เลยก็คือมันต้องมีคำสั่งครับคือถ้าเกิดเราไม่ขีดเส้นใต้ว่าจะต้องทำภายในกี่วันแล้วจะมีโทษอย่างไรเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่จะนึกทำเองไม่ได้
2: ใช่ครับ
1: อันนี้คือระบบราชการไทย
2: ใช่ครับ
1: เห็นอยู่แล้วว่ามีปัญหาและเห็นทางแก้ด้วย
2: ครับ
1: แต่ทำไม่ได้เพราะนายไม่สั่ง
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยปีนี้มีคนไทยลักลอบทำงานแอดมินเว็บพนันในลาวถูกจับและถูกส่งกลับไม่น้อยกว่า5ครั้งนะครับมากกว่า1,000คนเจ้าหน้าที่มีข้อมูลครับนอกจากมดงานคนไทยที่เป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนธุรกิจสีเทาแล้วเจ้าของเว็บพนันในลาวก็อาจจะเป็นคนไทยด้วยเหมือนกันติดตามจากรายงานของคุณภูวเดชฉัตรทิวาพรครับ
3: คนไทย373คนถูกทางการลาวจับกุมพร้อมยึดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือรวมกันนับหมื่นรายการทั้งหมดถูกจับพร้อมคนกัมพูชาลาวและเวียดนามรวมเกือบ600คนที่ลักลอบทำงานสแกมเมอร์และแอดมินเว็บพนันในกลุ่มอาคารใกล้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1บ ้านดงโพสีนครหลวงเวียงจันทร์

0: เมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาภาพที่ปรากฏในสื่อลาวทำให้เห็นว่าคนไทยที่ถูกจับอยู่ในพื้นที่ของ ST Vegas Entertainment International Club สอดคล้องกับข้อมูลของกรมสื่อมวลชนกระทรวงป้องกันความสงบของลาวรายงานว่าอาคารที่ถูกตรวจค้นเป็นของบริษัท ST Vegas จำกัดไม่ใช่ครั้งแรกที่มีเบาะแสเชื่อมโยงบริษัทนี้กับธุรกิจพนันผิดกฎหมายเมื่อ3เดือนก่อนวันที่22พฤษภาคมตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนองคายจับกลุ่มคนไทย8คนพร้อมโทรศัพท์มือถือ127เครื่องที่ด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ขณะเดินทางจากลาวเข้าไทยการสอบสวนพบว่าทั้งหมดหลบหนีการกวาดล้างของทางการลาวหลังข้ามไปทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ในพื้นที่ของ ST Vegasเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมที่มีการกวาดล้างจับกุมฐานพนันออนไลน์และสแกมเมอร์หลายแห่งทั่วประเทศลาวแต่ในช่วงเวลานั้นไม่พบรายงานว่าทางการลาวเข้าตรวจค้นพื้นที่ของบริษัท ST Vegas จำกัดไทย PBS เคยเดินทางมายังอาคารติดกับ ST Vegas Entertainment International Club เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเมื่อมองจากถนนด้านนอกเข้าไปพบว่ามีพนักงานจำนวนมากอยู่ในอาคารเดือนพฤษภาคมหลังจากคนไทย8คนถูกจับเพียงวันเดียวทีมข่าวเดินทางไปที่นั่นอีกครั้งพบว่าไม่มีคนอยู่ในอาคารแล้วและมีรั้วกำแพงกั้นจากถนนทำให้มองไม่เห็นข้างในทีมข่าวสืบค้นข้อมูลพบว่าบริษัท ST Vegas จำกัดอยู่ในเครือบริษัท ST Group จำกัดข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัทระบุว่าประกอบธุรกิจหลายด้านทั้งโรงแรมบริการอสังหาริมทรัพย์วิสาหกิจส่วนบุคคลการเงินและการก่อสร้างมีชื่อบริษัทในเครือทั้งหมด19แห่งสื่อทั้งในลาวและต่างชาติรายงานตรงกันว่าผู้ก่อตั้งบริษัท ST Group จำกัดคือท้าวศรีทัศน์ไซสุริวงศ์นักธุรกิจชาวลาวเว็บไซต์พันธมิตรกำกับยาสูบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายงานเมื่อเดือนมิถุนายนปี2568อ้างอิงเนื้อหาจากหนังสืออัตชีวประวัติของท้าวศรีทัศน์เขาเรียกตัวเองว่ามหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของลาวมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นคนลาวคนแรกที่ได้ไปท่องอวกาศท้าวศรีทัศน์เล่าว่าเริ่มต้นขายเหล้าบนเรือในแม่น้ำโขงตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนก่อนย้ายมายังเมืองหลวงของแขวงสวรรคเขตและได้พบกับพันเอกบุญยังวรจิตอดีตประธานประเทศลาวซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าการแขวงสวรรคเขตช่วงที่เกิดน้ำท่วมแขวงสวรรคเขตท้าวศรีทัศน์บริจาคเงิน50,000ดอลลาร์สหรัฐช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนข้าวสารตามคำขอของพันเอกบุญยังจนได้รับการตอบแทนด้วยการให้สัมปทานตัดและส่งออกไม้พยูงทำรายได้ให้ท้าวศรีทัศน์กว่า2ล้านดอลลาร์ในระยะเวลาเพียง3ปีภายหลังพันเอกบุญยังกับท้าวศรีทัศน์ยังพัฒนาความสัมพันธ์จนกลายเป็นเครือญาติเมื่อลูกของทั้ง2คนแต่งงานกันพันเอกบุญยังมีตำแหน่งทางการเมืองสูงขึ้นท้าวศรีทัศน์จึงย้ายฐานมายังนครหลวงเวียงจันทน์ขยายธุรกิจสู่การค้าบุหรี่สินค้าปลอดภาษีอสังหาริมทรัพย์โรงไฟฟ้าพลังน้ำรวมถึงคาสิโนปี2544หลังพันเอกบุญยังดำรงตำแหน่งประธานประเทศเขาออกกฎหมายแปรรูปการผูกขาดบุหรี่ของรัฐตั้งบริษัทยาสูบลาวจำกัดรัฐบาลลาวถือหุ้นร้อยละ47บริษัทบุหรี่ต่างชาติถือหุ้นร้อยละ34ส่วนที่เหลือร้อยละ19เป็นของบริษัทในเครือ ST Group ของท้าวศรีทัศน์รายงานระบุว่าบริษัทของท้าวศรีทัศน์ได้รับเงินปันผลจากธุรกิจบุหรี่กว่า28ล้านดอลลาร์หรือกว่า900ล้านบาทจนถึงปี2563นอกจากอาณาจักรธุรกิจในลาวแล้วยังมีรายงานว่าท้าวศรีทัศน์มีธุรกิจที่ร่วมลงทุนกับบริษัทของไทยด้วยข่าวที่ท้าวศรีทัศน์ปรากฏในหน้าสื่อมากที่สุดเกี่ยวข้องกับคดีที่บริษัท ST Group ของท้าวศรีทัศน์ถูกฟ้องร้องโดยบริษัทจากมาเก๊าที่เคยร่วมทุนทำธุรกิจพนันตั้งแต่ปี2550ระบุว่ามีการผิดสัญญาทางธุรกิจจนบริษัทจากมาเก๊าได้รับความเสียหายอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศตัดสินให้บริษัท ST Group ชดใช้เงิน175ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินไทยกว่า 5,800 ล้านบาทแก่บริษัทจากมาเก๊าคาสิโนที่เป็นต้นเหตุของการฟ้องร้องเดิมชื่อว่าท่านาแล้งสล็อตคลับปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น ST Vegas Entertainment International Club ซึ่งเป็นสถานที่ที่คนไทย373คนถูกจับเมื่อกลางเดือนกรกฎาคม ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลว่าท้าวศรีทัตมีส่วนรู้เห็นกับกลุ่มที่ใช้พื้นที่ของเอสทีเวกัสเป็นฐานพนันออนไลน์หรือไม่มีข้อมูลว่าเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่ใช้พื้นที่ของเอสทีเวกัสมีคนไทยมากกว่า10กลุ่มเป็นเจ้าของพื้นเพเป็นคนภาคอีสานและภาคใต้บางกลุ่มเกี่ยวพันกับนักการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับประเทศคนไทยเหล่านี้ซื้อลิขสิทธิ์เว็บไซต์และระบบเว็บพนันจากต่างประเทศเลือกใช้ประเทศเพื่อนบ้านเป็นฐานเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ไทยนอกจากนี้ในทุนคนไทยยังขายลิขสิทธิ์เว็บพนันที่ซื้อมาให้กับผู้สนใจทำธุรกิจเว็บพนันออนไลน์รายย่อย
1: การพนันมันผิดกฎหมายประเทศไทยอ่ะถ้าคุณจะตั้งในประเทศไทยได้คุณก็ต้องเชียร์นะคุณก็ต้องมีสวยจ่ายสวยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ยากเพราะว่าของประเทศไทยมันไม่ได้ว่าจ่ายครบจบอ่ะมันคือมันมีความซับซ้อนในแง่หน่วยงานรับผิดชอบอ่ะมันมีตำรวจไซเบอร์ตำรวจท้องที่มันมีฝ่ายปกครองมีสารพัดอ่ะที่เข้ามาเอี่ยวถ้าไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งพวกเนี้ยเขาก็ไม่ได้กระทบเนาะเนื่องจากว่าไอ้เว็บไซต์ที่เปิดอะไรเงี้ยมันไม่ได้ให้คนประเทศเขาเล่นไงมันเปิดในประเทศเขาก็จริงแต่ว่าคนที่จะเป็นเหยื่อเนี่ยคนที่จะติดการพนันเนี่ยมันเป็นคนประเทศเป้าหมายของผู้ลงทุนเนาะก็คือถ้าจะว่าไปสมมตินักลงทุนไทยเนี่ยเป้าหมายก็คือกลุ่มการพนันคนไทยอ่ะนักเล่นการพนันคนไทยเน
0: า
1: ะ
0: ในการประชุมสภาแห่งชาติลาววันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีลาวรายงานผลการกวาดล้างอาชญากรรมและพนันออนไลน์ในช่วง6เดือนแรกของปี2569จับกลุ่มผู้กระทำผิดได้ 4,482 คนจาก25สัญชาติหนึ่งในนั้นคือคนไทยที่คาดว่ามีมากกว่า 1,000 คนล่าสุดวันที่7สิงหาคมทางการลาวส่งกลับคนไทย32คนที่ถูกจับกุมจากปฏิบัติการตรวจค้นเอสทีเวกัสเมื่อเดือนกรกฎาคมคาดว่าหลังจากนี้การส่งตัวจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะมีคนไทยถูกจับกุมมากที่สุดภูวเดชฉัตรทิวาพรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
2: สัปดาห์นี้ชิ้นส่วนของจรวด SpaceX ได้พุ่งชนดวงจันทร์นะครับหลังจากลอยเคว้งนานหลายเดือนครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์อาศัยโอกาสนี้ในการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับติดตามใน Science Tech Weekly Update กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
3: เทควิกลี่อัปเดตสัปดาห์นี้ครับติดตามชิ้นส่วนของท่อนจรวด Falcon 9จากบริษัท SpaceX นะครับที่ไปพุ่งชนดวงจันทร์เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาครับการพุ่งชนด้วยความเร็วสูง 8,700 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนับเป็นเหตุการณ์ขยะอวกาศที่พุ่งชนดวงจันทร์แบบไม่ได้ตั้งใจซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนักครับวัตถุที่พุ่งชนนี้คือท่อนจรวดท่อนที่2นะครับหนักราว4ตันของจรวด SpaceX Falcon 9ครับจากภารกิจส่งยานลงจอดดวงจันทร์เมื่อเดือนมกราคมปี2025ถูกเฝ้าติดตามวงโคจรอย่างต่อเนื่องนะครับโดยนักดาราศาสตร์อิสระผ่านซอฟต์แวร์โปรเจกต์ Pluto ครับจนคำนวณพบว่ามันถูกแรงดึงดูดของโลกดวงอาทิตย์และลมสุริยะเหวี่ยงมันให้พุ่งเข้าชนบริเวณหลุมอุกกาบาตไอน์สไตน์บนดวงจันทร์เนื่องจากการชนสร้างพลังงานจนมหาศาลนะครับเทียบเท่าระเบิด TNT 2.7 ตันแต่ระยะห่างจากโลกเกือบ 400,000 กิโลเมตรทำให้มองไม่เห็นภาพแสงสว่างวาบด้วยกล้องทั่วไปครับแต่หอดูดาวอย่าง Wallace Telescope ในชิลีและก็หอดูดาว Lowell สามารถสังเกตพบลายพิมพ์ทางเคมีหรือสเปกตรัมของก๊าซโซเดียมจากดินดวงจันทร์และลิเทียมจากตัวจรวดฟุ้งกระจายสูงหลาย10กิโลเมตรนาน 5-10 นาทีหลังการชนครับองค์การอวกาศเกาหลีใต้หรือว่าคาซาได้เผยแพร่ภาพถ่ายจุดพุ่งชนภาพแรกนะครับจากยานดานูรีขณะโคจรผ่านเมื่อนำมาเปรียบเทียบก่อนและหลังกับภาพในอดีตครับก็พบร่องรอยการชนใหม่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนสถาบันคารีกำลังเร่งวิเคราะห์ขนาดหลุมชนที่คาดว่ากว้างตั้งแต่17ถึง40เมตรนะครับโดยหลังจากนี้ยาน LRO หรือว่า Lunar Reconnaissance Orbiter ของ NASA ที่มีกล้องความละเอียดสูงกว่าจะโคจรผ่านเพื่อถ่ายภาพความละเอียดเชิงลึกต่อไปมาเปิดเผยเพิ่มเติมครับเหตุการณ์นี้ถือเป็นครั้งแรกที่ท่อนจรวดของ SpaceX พุ่งชนดวงจันทร์นะครับต่างจากกรณีท่อนจรวดปริศนาพุ่งชนดวงจันทร์เมื่อปี2022ครับที่เป็นของจีนสร้างหลุมคู่เนื่องจากมีสัมภาระหนักส่วนหัวครับแม้การชนครั้งนี้จะเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจและก็ไม่กระทบต่อโลกนะครับแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ชี้ว่านี่คือโอกาสสำคัญครับในการศึกษาโครงสร้างชั้นหินดวงจันทร์และเป็นสัญญาณเตือนให้ทั่วโลกเร่งวางกฎระเบียบการจัดการขยะอวกาศในอวกาศห้วงลึกอย่างจริงจังด้วยครับ ต่อกันที่ข่าวเทคโนโลยีทางการแพทย์กันครับเมื่อระบบสุขภาพแห่งชาติหรือว่า NHS ของอังกฤษนะครับนำหุ่นยนต์มาผ่าตัดเคสมะเร็งปอดเป็นครั้งแรกของประเทศครับเป็นการควบคุมด้วยแขนกลแล้วก็มุมมองภาพแบบ3มิตินะครับทำให้การผ่าตัดครั้งนี้มีแผลที่เล็กมากครับแล้วก็ลดการบอบช้ำจากการผ่าตัดและทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วด้วยครับการผ่าตัดเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเซนต์บาร์โทโลมิวในกรุงลอนดอนนะครับนำโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดทรวงอกที่ควบคุมแขนกล3แขนด้วยกันนะครับเป็นแขนกลหุ่นยนต์และมีกล้อง3มิติเพื่อตัดเนื้องอกปอดผ่านแผลเจาะรูขนาดเล็กด้วยความแม่นยำและละเอียดพิเศษครับข้อดีของหุ่นยนต์รุ่นใหม่นี้ก็คือช่วยลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนอย่างลมรั่วในช่องปอดนะครับทำให้ผู้ป่วยพักฟื้นเร็วขึ้นโดยผู้ป่วยวัย76ปีรายแรกที่ได้รับการผ่าตัดนะครับสามารถลุกเดินได้หลังผ่าตัดเพียง30นาทีเท่านั้นครับและออกจากโรงพยาบาลได้ภายในเวลาไม่ถึง1สัปดาห์รัฐบาลอังกฤษตั้งเป้าดันเทคโนโลยีนี้เข้าสู่วงการแพทย์โดยหวังให้ 90% ของการผ่าตัดแผลเล็กในอังกฤษใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดภายในปี2035นะครับเพื่อลดระยะเวลาครองเตียงแล้วก็แก้ปัญหาคิวรอรักษาของผู้ป่วยด้วยครับด้านฝั่งราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งอังกฤษนะครับได้ออกมาติงถึงปัญหาความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ในแต่ละพื้นที่ครับรวมถึงขาดโมเดลงบประมาณที่ชัดเจนจนทำให้บางโรงพยาบาลต้องพึ่งพาเงินบริจาคพร้อมเรียกร้องให้เร่งบรรจุหลักสูตรการฝึกอบรมหุ่นยนต์ผ่าตัดให้กับแพทย์รุ่นใหม่อย่างเป็นระบบในอนาคตด้วยครับปิดท้ายวันนี้ด้วยการค้นพบโครงกระดูกแมมมอธขนยาวในยุคน้ำแข็งครับที่บัลแกเรียเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำดานูฟที่ลดระดับลงทุบสถิติทำให้เจอโครงกระดูกนี้ครับชาวบ้านในภูมิภาคครูเซทางตะวันออกเฉียงเหนือของบัลแกเรียครับพบชิ้นส่วนกระดูกปริศนาโดยบังเอิญก่อนที่ทีมผู้เชี่ยวชาญจากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จะเข้าจัดเก็บครับประกอบด้วยกระดูกขากรรไกรชิ้นส่วนงากระดูกสะบักและกระดูกต้นขาของแมมมอธขนยาววัยเยาว์ที่เคยอาศัยอยู่ในยุคน้ำแข็งครับความสำคัญของการค้นพบครั้งนี้ก็คือชิ้นส่วนกระดูกกระจุกตัวอยู่ในบริเวณเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้กระจัดกระจายซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นซากของแมมมอธตัวเดียวกันและตัวกระดูกก็มีสีเข้มซึ่งคาดว่าจมปลักอยู่ในโคลนมานานจนสภาพสมบูรณ์อย่างมากเลยครับแมมมอธขนยาวสูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อนนะครับและเคยอาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์ยุคโบราณซึ่งทีมวิจัยเตรียมลงพื้นที่สำรวจบริเวณดังกล่าวเพิ่มเติมเพื่อค้นหาร่องรอยและชิ้นส่วนอื่นๆที่อาจยังซ่อนอยู่ใต้ลำน้ำดานูฟต่อไปครับนี่คือ Scientech Weekly Update ในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้ครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Scientech นะครับและกลับมาติดตาม Scientech Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
2: อะไรอยู่เบื้องหลังความรุนแรงระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้และอนาคตของการพูดคุยสันติสุขจะเป็นอย่างไรคุณเทพชัยหย่องพูดคุยกับคุณชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อประเมินเรื่องนี้กัน
4: ส่วนการพูดคุยก็อย่างที่ก็คงต้องชะลอไปก่อนนะครับเพื่อเราตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรนะครับ
5: ยังไงก็ต้องมีการพูดคุยครับถึงว่าจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่เอื้อต่อบรรยากาศแล้วนำไปสู่การสร้างสันติหรือบรรลุเป้าหมายได้

0: ถ้าท่านดูความรุนแรงระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของมันความถี่ของมันแล้วก็ความรุนแรงของมันเนี่ยเราเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่ามันบอกอะไรเราแล้วก็มันแตกต่างจากความรุนแรงก่อนหน้านี้อย่างไรบ้างครับ
1: ประเด็นแรกนะครับเรียนว่าในเรื่องความถี่เนี่ยถ้าว่าไปแล้วครับจำนวนความถี่ในเชิงจำนวนเนี่ยมันน้อยกว่าเมื่อเทียบกับอดีตนะครับแต่เพียงแต่บางครั้งเกิดขึ้นก็มีความรุนแรงที่ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันผู้บาดเจ็บเสียชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงระยะหลังๆนะครับแต่ก็จะเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องความรุนแรงเนี่ยบางทีมันมีภัยหลายเรื่องปะปนอยู่ในพื้นที่นะฮะก็ต้องแยกแยะกันระหว่างเรื่องภัยที่จากผู้ก่อเหตุรุนแรงในเรื่องกลุ่มที่มีการก่อเหตุมีอุดมการณ์อย่างที่เราทราบกันเนี่ยนะครับหรือก็มาจากเรื่องของภัยแทรกซ้อนหรือมาจากระหว่างส่วนบุคคลก็มีทุกอย่างมันจะปะปนกันบางทีกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยบางส่วนก็อาจจะไปเชื่อมโยงกับกลุ่มภัยแทรกซ้อนก็มีการใช้ประโยชน์ในการแสวงประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวด้วยนะฮะทั้งหมดเนี่ยก็ต้องมีการแยกแยะก่อนว่าเกิดจากส่วนไหนอย่างไรนะครับซึ่งเรื่องนี้กลับเรียนว่าทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเนี่ยเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคั

0: ุธในพื้นที่ทั้งหมดนะครับไม่ว่ากำลังอยู่ในซ่องสุมหรือเตรียมการวางแผนหรือมีการฝึกอยู่ในป่าเขาต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายแล้วก็
1: ซึ่งตรงนี้
0: ใช้ความรุนแรงครับ
1: อาจจะถูกตีความในอีกด้านหนึ่งได้ว่าเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเนี่ยชาวบ้านจะเดือดร้อนด้วย
0: อันนี้ก็คำนึงด้วยครับก
1: ็
0: ในเงื่อนไขก็ต้องเป็นเรื่องของฝ่ายรัฐที่ต้องระมัดระวังไม่กระทบต่อประชาชนเรียกว่าความสุ่มเสี่ยงระดับหนึ่งนะที่ต้องมีความรอบคอบในการปฏิบัติครับอันนี้คือข้อที่สองครับข้อที่สามเนี่ยคือเรื่องของกระบวนการพูดคุยก็มีข้อเสนอว่าน่าจะต้องทบทวนเนื้อหาบางส่วนสำหรับการพูดคุยซ
1: ึ่
0: งเรื่องนี้ท่านหัวหน้าคณะพูดคุยเนี่ยท่านก็มีแนวทางชัดเจนระดับหนึ่งแล้วก็เป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าการพูดคุยในต่อไปเนี่ยเรื่องสาระเนี่ยน
1: ่
0: าจะต้องฟังความต้องการของประชาชนด้วยในพื้นที่อย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยเขาเชื่อว่าเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญสุดก็ต้องฟังพ่อแม่พี่น้องว่าต้องการแบบไหนอย่างไรแล้วก็การพูดคุยเนี่ยก็อาจจะเน้นเรื่องความปลอดภัยนำมาสู่การมีพื้นที่ปลอดภัยอย่างที่หลายฝ่ายเสนอนะนั่นก็เป็นเรื่องที่เป็นทางออกอันหนึ่งนะครับ
1: พูดถึงเรื่องของการพูดคุยสันติสุขเนี่ยก
0: ็
1: ถ
0: ือ
1: ว่าตอนนี้กระบวนการที่เป็นทางการนี้ก็ระงับไปก่อนถูกไหมครับแต่ว่าในเชิงเทคนิคฝ่ายปฏิบัติก็ยังคุยกันอยู่แต่ไม่เป็นข่าวนะ
0: ครับใช่ครับครับครับก็อย่างนี้ด้วยครับนโยบายมันเขียนไว้ชัดแล้วต
1: ้
0: องมีการพูดคุยอย่างต่อเนื่องม
1: ี
0: หลักประกันให้กับผู้ที่พร้อมพูดคุยในการเข้าอย่างปลอดภัยนะฮะงั้นการพูดคุยยังดำรงอยู่ต่อเนื่องแต่เมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ก็อาจจะมีการลักษณะที่เป็นจะบอกว่าเป็นการชะลอหร
1: ือ
0: เลื่อนนะฮะอย่างที่ท่านหัวหน้าคณะท่านกล่าวถึงนะแต่ในตัวนโยบายนี่ยังดำรงอยู่ครับให้มีการพูดคุยต่อเนื่อง
1: หนึ่งในเงื่อนไขที่ท่านหัวหน้าคณะพูดคุยเนี่ยท่านผอ.ข่าวก
0: ร
1: องก็คือว่าขอคำอธิบายหน่อยจากเข้าใจว่าคงขอจาก BRN ใช่ไหมครับที่เป็นคู่เจรจาของเราเนี่ยว่าทำไมถึงมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยคำตอบถ้ามันจะกลับมามันจะกลับมาในช่องทางหรือรูปแบบไหนครับ
0: ก็คงอยู่ในช่องทางการประสานงานกับคณะพูดคุยของฝ่ายขบวนการเนี่ยนะฮะที่จะสื่อสารมา
1: อ
0: าจจะเป็นรูปแบบของเอกสารหรือถ้ามีโอกาสพบปะกันก็อาจจะสื่อสารกันได
1: ้
0: ท
1: ั้
0: งทางเปิดทางไม่เป็นทางการเลยก็ได้ครับก็มีสิทธิ์สื่อสารกันได
1: ้
0: ตอนเป็นผมเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยเนี่ยผมก็ถามเขาตรง
1: ๆ
0: ว่าทำไมมันเกิดเหตุเรายังคุยกันบรรยากาศก็ดีอยู่แล้วทางนู้นก็ยอมรับส่วนหนึ่งก็ว่าเขาบางทีในเรื่องของกลุ่มขบวนการที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด มันก็จะมีความเป็นอิสระบางส่วนอยู
1: ่
0: ที่อาจจะเคลื่อนไหวและต้องการแสดงศักยภาพในพื้นที่นะครับ
1: ในการพูดคุยที่เราแสดงความกังขาไหมครับว่าคุณอธิบายอย่างนี้มันก็ไม่ได้ช่วยตอบคำถามที่สำคัญ
0: ครับอันนี้เราก็สื่อสารตรงไปตรงมาครับว่าถ้าคุยแล้วยังมีเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นแบบนี้ความน่าเชื่อถือที่มีต่อกระบวนการพูดคุยเนี่ยมันก็ลดน้ำหนักลงไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐเองที่ประชาชนต่างๆก็บอกเอ๊ะคุยแล้วทำไมยังมีเหตุการณ
1: ์
0: เช่นเดียวกันนะฝ่ายกระบวนการเองเขาก็บอกเขาคงจะมีปัญหาภายในเช่นเดียวกันงั้นคุยแล้วเขาเองเขามีปัญหาที่ไม่บรรลุเป้าหมายที่ได้รับมอบให้มาพูดคุยค
1: ือ
0: กระทบทั้งฝ่ายเราแล้วก็ตัวเขาเองด้วย
1: ครับเพราะเมื่อสักครู่ท่านพูดว่าก็สันนิษฐานอันหนึ่งเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นความพยายามในการสร้างอำนาจการต่อรองในการเจรจาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมีความเชื่อระดับหนึ่งว่ามันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างตัวคณะบุคคลที่มาเจรจากับเรากับกลุ่มที่ก่อความไม่สงบในพื้นที่ด้วยใช่ไหม
0: ครับใช่ครับเราเชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกันคืออย่างน้อยขั้นแรกที่ผมทราบก็ท่านรู้จักกันอยู่แล้วครับว
1: ่
0: ากลุ่มไหนอะไรยังไงเพ
1: ีย
0: งแต่ว่าการสื่อสารภายในเข้าใจว่าอย่างนั้นนะฮะการสื่อสารภายในหรือแนวความคิดบางเรื่องเนี่ยมันจะมีมุมมองบางจุดที่แตกต่างกันบางส่วนอาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับสาระในการพูดคุยก็มีความเป็นไปได้ครับ
1: คุยกับคนถูกกลุ่มหรือเปล่า
0: ครับ
1: ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็คือ BRN
0: ครับ
1: แต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีมาลาปัตตานีบ้างใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วในรอบหลังๆเนี่ยก
0: ็
1: คุยเฉพาะกลุ่มของ BRN เนี่ยเราคิดว่าเราคุยกับทุกคนมาตลอด
0: ผมเชื่อมั่นนะตลอด10ปีที่ผ่านมาที่เรามีโอกาสไปพบปะพูดคุยกับกลุ่มต่างๆเนี่ยกลุ่มนี้ถือว่าเป็นตัวจริงแล้วครับเป
1: ็
0: นกล
1: ุ
0: ่มที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนในเรื่องอุดมการณ์ของเขานะฮะดูจากหลายฝ่ายดูจากข้อมูลดูจากการแสดงกิจกรรมต่างๆที่ออกมาเนี่ยเชื่อว่าเป็นตัวจริงทั้งหมดครับ
1: อันนี้เราไปมาตรการที่4ที่ท่านกำลังพูดต่อ
0: ครับครับมาตรการที่4เนี่ยเป็นมาตรการในเรื่องของคนกลับคืนสู่สังค
1: ม
0: ก็เป็นอันนึงที่ทำมานานแล้วเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องใหม่เช่นเดียวกันนะฮะเดี๋ยวบอกเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่ทำเพียงแต่ว่าในเรื่องนี้เราเห็นว่าน่าจะต้องมีช่องทางใหม่ๆเพิ่มเติมแทนที่จะเป็นรูปแบบเดิมๆที่เคยทำในอดีตเนี่ยน่าจะเปิดช่องทางใหม่ๆให้คนผู้ที่กลับคืนสู่สังคมเนี่ยมีความเชื่อมั่นมากขึ้นอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายรัฐต้องคิดรูปแบบใหม่ขึ้นมาแต่ก็เป็นแนวทางที่ยังเรียกว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญเป็นจุด

0: คัญที่โน้มน้าวให้คนเหล่านี้กลับคืนสังคม
1: ครับ
0: คนที่พร้อมอาจจะเบื่อหน่ายต่อการสู้รบแล้วก็มาร่วมพัฒนาพื้นที่ประเทศกันดีกว่าก็มีฮะ
2: แต่มันก็แน่นอนมีคำถามมีคนที่สงสัยในมาตรการนี้ว่ามันหมายถึงคนที่อาจจะมีประวัติการก่อความรุนแรงด้วยหรือเปล่าที่จะมีโอกาสกลับคืนสู่สังคมในกระบวนการแบบนี
0: ้ก็มีทั้งสองแบบครับมีทั้งเพียงแค่อุดมการที่หนีไปหรืออาจจะมีคดีติดตัวต่างๆเนี่ยในเรื่องของกลุ่มที่มีคดีเนี่ยก็มีกฎหมายเปิดช่องไว้ที่จะเข้าสู่กระบวนการได้นะฮะเรื่องของคนที่อาจจะหนีเรื่องด้วยความกลัวเราก็ต้องสร้างความมั่นใจให้เขากลับมาแล้วมีความปลอดภัยต้องทำในรูปแบบครับเราปัจจุบันนี้กลับเรียนว่าสมชร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาตรวจสอบข้อมูลคนเหล่านี้แยกประเภทกลุ่มไม่หลากหลายมากครับกลุ่มที่มีหมายกลุ่มที่ไม่มีหมายกลุ่มที่พ้นโทษไปแล้วอยู่แบบไหนยังไงจะนำคนเหล่านี
2: ้
0: ครับคือสังคมครับ
2: มาตรการที่ห้า
0: แล้วมาตรการที่ห้านี่เป็นมาตรการเรื่องร่วมมือกับมาเลเซียก็เรียนว่าจริงๆแล้วไทยกับมาเลเซียก็ชัดเจนครับในแง่นโยบายรัฐบาลสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกงั้นสิ่งต่างๆเนี่ยมาเลเซียต้องสนับสนุนครับที่มาเลเซียทำได้อย่างดีครับแล้วก็เป็นพยายามผลักดันมากขึ้นคือเรื่องการคุมชายแดนการคุมคนเข้าออกต่างๆนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะมีการร่วมมือกับมาเลเซียส่วนที่สองคือมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกคือนำผู้เห็นต่างมาพูดคุยกับเราก็พยายามประสานให้มาพูดคุยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับที่เราออกไปล่าสุดคือการมีข้อมูลประวัติบุคคลผู้ก่อความรุนแรงอาจจะมีหมายแดงอินเตอร์โพลที่ผมได้แถลงไปนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนความร่วมมือส่วนหนึ่งครับที่จะร่วมมือกับมาเลเซียในการที่นำบุคคลที่ผิดกฎหมายแล้วก็ใช้ความรุนแรงนะเน้นเขาว่าผู้ใช้ความรุนแรงนะครับที่มีคดีติดตัวเนี่ยเราก็อยากจัดการคนกลุ่มนี้เพื่อลดเงื่อนไขความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งเชื่อว่าทางมาเลเซียก็ให้ความสำคัญข่าวล่าสุดทางมาเลเซียก็ต้องการข้อมูลที่ท่านแถลงข่าวมาอันนี้เราก็ต้องร่วมมือกันครับกับทางมาเลเซียที่จะส่งข้อมูลให้มาเลเซียต่อไป
2: คือบทบาทของมาเลเซียในฐานะเป็นผู้อำนวยความสะดวกการพูดคุยสันติสุขให้มันชัดเจนใช่ไหมเขาไปเป็นเจ้าภาพจัดมาหลายรอบแล้วแต่ว่าในเรื่องของการช่วยการลดความรุนแรงตรงชายแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยส่งตัวคนที่เราต้องการตัวให้กลับมาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีข้อสังเกตว่ามาเลเซียไม่ค่อยจะจริงจังกับมันเท่าไหร่นี่เป็นข้อสังเกตที่ถูกไหมคร
0: ับ ก็มีส่วนหนึ่งครับคืออาจจะด้วยข้อจำกัดในเรื่องของการค้นหาตัวบุคคลด้วยหลายปัจจัยนะฮะก็อาจจะมียังไม่มากเท่าที่ควรในเรื่องนี้แต่ต่อไปถ้าเรามีข้อมูลที่ชัดเจนมีหมายแดงอินเตอร์โพลที่เป็นทำเป็นระบบนะฮะหมายแดงเนี่ยมันจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับมาเลเซียก็ต้องมีกระบวนการยุติธรรมที่จะไปฟ้องร้องติดตามแล้วก็ส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนทุกอย่างก็อยู่ในระบ
2: บ
0: ก็ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็มีความต่อเนื่องมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยมาเลเซีย
2: มาตรการที่หกครับ
0: มาตรการที่หกเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องหลายคนบอกเป็นเรื่องใหม่ไหมจริงๆก็ไม่ได้ใหม่มากนะฮะเรื่องของการสื่อสารต่อสาธารณะครับบางทีในโลกยุคปัจจุบันโซเชียลมีเดียเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีข้อความคลิปต่างๆออกมาพ
2: ู
0: ด
2: โอ
0: ้ไอโอเยอะไปหมดเลยครับงั้นเราก็เห็นว่าตรงนี้ต้องจัดการครับในการที่ภาครัฐต้องควบคุมตรวจสอบติดตามพวกข่าวปลอมข่าวบิดเบือนไม่ว่าจะส่วนไหนก็ตามนะเพื่อไม่ให้เกิดบรรยากาศการที่เข้าใจผิดแล้วเป็นเงื่อนไขทำให้แม้กระทั่งการพูดคุยหรือจะทำอะไรบางอย่างในการพักรัฐเนี่ยมันเดินได้ยากเพราะคนเข้าใจผิดแล้วก็อาจจะไม่ให้ความร่วมมือนะหรือเป็นการไปด้อยค่าบทบาทหน่วยต่างๆเนี่ยซึ่งก็เป็นละเอียดอ่อนนะ
2: ครับ
0: ก็พยายามต้องควบคุมก็เป็นอันหนึ่งที่ออกมาเพิ่มเติมฮะที่จะน่าจะช่วยให้การทำงานมันดีขึ้นฮะ
2: แต่ก็มีข้อกล่าวหาว่าข่าวปลอมที่ออกมาเนี่ยหลายครั้งมันก็มาจากหน่วยงานของรัฐด้วยตรงที่ทางสภาความมั่นคงจะเข้าไปช่วยบริหารจัดการให้มันไม่ให้เกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่ามันสร้างกระแสให้มันมีอารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะออกมาในเชิงรุนแรงพอสมควรใช่ไหมครับ
0: ครับที่บอกว่าหน่วยงานของรัฐเองผมขออนุญาตไม่แสดงความเห็นนะครับคืออย่างนี้แล้วกันครับเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ถูกต้องเนี่ยอันไหนที่เป็นข่าวปลอมข่าวต่างๆเนี่ยมันก็มีกระบวนการจัดการอยู่เราก็ได้มีมอบหมายทางกระทรวงดีอีไปในหลายเรื่องนะไม่ใช่เรื่องใต้เรื่องเดียวที่จะมีกระบวนการทางเทคนิคในการตรวจสอบสกัดข่าวปลอมอันนี้ก็ต้องมาดูกันแล้วก็เมื่อพบก็ต้องจัดการทำขั้นตอนในการจะกระจัดออกจากเว็บไซต์อะไรต่างๆตามขั้นตอนนะฮะซึ่งมันอาจทำได้ไม่หมดครับแต่ก็ต้องทำต่อไปครับ
3: วันนี้หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBS วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

วันนี้วิกฤตโลกรวนกำลังทำให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงยาวนานนะคะตอนนี้แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาเริ่มแห้งขอดแล้วค่ะที่ส่งสัญญาณเตือนที่แรกๆก็คือที่เกาะสมุยตอนนี้สถานการณ์ก็คือน้ำดิบใกล้จะหมดอ่างและปัญหากำลังส่งผลกระทบไปทั่วโลกนะคะติดตามใน Climate Crisis โลกสุดขั้วกับคุณอัฟนันอับดุลเลาะห์ค่ะ

0: วิกฤตน้ำดิบผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงคือความจริงอันโหดร้ายที่กำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกทีครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนึงเราตื่นขึ้นมาเปิดก๊อกน้ำในบ้านแต่ไม่มีน้ำไหลมาสักหยดครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ฤดูกาลของประเทศไทยเพี้ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับปรากฏการฝนทิ้งช่วงยาวนานกว่าปกติกลายเป็นหมัดน็อกที่เข้าไปเล่นงานน้ำดิบซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตน้ำประปาครับสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วที่เกาะสมุยครับแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกวันนี้กำลังเผชิญกับวิกฤตน้ำดิบขาดแคลนอย่างหนักครับอ่างเก็บน้ำหลักมีปริมาณน้ำเหลือไม่ถึง 20% ชาวบ้านและผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระซื้อน้ำในราคาที่แพงลิบลิ่วเพราะฝนไม่ตกตามฤดูกาลไม่สามารถเติมน้ำลงในแหล่งกักเก็บน้ำได้ทันความต้องการที่ใช้พุ่งสูงขึ้นและปัญหานี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเฉพาะหน้าของเกาะสมุยหรือว่าประเทศไทยเท่านั้นครับแต่คือโดมิโนเอฟเฟคที่กำลังถล่มระบบน้ำทั่วโลกครับไปดูที่อังกฤษนะครับทางการประกาศภาวะภัยแล้งอย่างเป็นทางการในช่วงในพื้นที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศนะครับช่วงเดือนสิงหาคม2569ครับระดับน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำลดต่ำลงกว่าปกติจากปัญหาฝนทิ้งช่วงและอุณหภูมิที่สูงเป็นประวัติการส่งผลกระทบต่อระบบประปาและก็พื้นที่การเกษตรครับส่วนที่ฮังการีนะครับเผชิญกับภาวะภัยแล้งจากฤดูใบไม้ผลินะครับที่แล้งที่สุดในประวัติศาสตร์และอากาศร้อนจัดช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็ส่งผลให้แม่น้ำทิสซาและแม่น้ำดานูบแห้งขอดลงมากและทะเลสาบเวเลนส์ใกล้กรุงบูดาเปสต์อยู่ในภาวะเกือบแห้งขอดและโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมนิวเคลียร์ก็ต้องลดกำลังการผลิตลงนะครับเนื่องจากว่าน้ำหล่อเย็นในแม่น้ำมีจำกัดด้วยส่วนที่อิตาลีนะครับก็ยกระดับเตือนภัยในลุ่มน้ำโปเป็นระดับสูงเพราะคลื่นความร้อนขยายวงกว้างและเมืองรวมถึงเทศบาลกว่า100แห่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดิบครับสำหรับการอุปโภคและบริโภครวมถึงน้ำที่จะใช้สำหรับการเกษตรในริมฝั่งแม่น้ำด้วยเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับนี่คือภาพสะท้อนของโลกสุดขั้วที่อุณหภูมิโลกสูงขึ้นทำให้น้ำระเหยเร็วฝนตกหนักแต่ตกผิดที่ผิดเวลากลายเป็นน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ที่ไม่ควรท่วมและเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงแสนสาหัสในพื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงแหล่งน้ำดิบด้วยเช่นเดียวกันครับคำถามสำคัญก็คือแล้วประเทศไทยเตรียมรับมือกับมหันตภัยครั้งนี้อย่างไรครับแม้ว่าเราจะมีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมาตรการส่วนใหญ่ยังคงเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อภัยแล้งมาเยือนครับเช่นการขุดเจาะบ่อบาดาลฉุกเฉินหรือว่าการขนน้ำแจกจ่ายซึ่งเป็นเพียงการต่อลมหายใจในระยะสั้นเท่านั้นครับส่วนแผนระยะยาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างโครงข่ายน้ำการหาแหล่งน้ำดิบสำรองทางเลือกหรือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการเกษตรให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปวันนี้กลับดูเลือนลางแล้วก็ขาดความต่อเนื่องท่ามกลางความกดดันของเวลาที่เหลือน้อยลงทุกทีครับน้ำประปาที่ไหลจากก๊อกในบ้านของเราวันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่แน่นอนอีกต่อไปในวันข้างหน้านะครับหากเรายังมองว่าวิกฤตนี้เป็นเรื่องไกลตัวแต่นี่คือทั้งหมดของ Climate Crisis โลกสุดขั้วสวัสดีครับ
1: ทีมชาติไทยกำลังจะลงสนามเจอกับเมียนมาในอาเซียนครับนะคะคือถ้าชนะนัดนี้ไทยจะเป็นจ่าฝูงในกลุ่ม B ด้วยนะคะติดตามกับคุณสุธาศินีสุทธิบงกตค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับฟุตบอลอาเซียนครับในบ้านวันนี้ค่อนข้างคึกคักกว่านัดที่แล้วที่เราเล่นในบ้านนะคะตอนนั้นแฟนบอลบางตาแต่ว่านัดนี้ในการเจอเมียนมานะคะทั้งแฟนบอลเมียนมาเองแล้วก็ทีมชาติไทยเข้าไปในราชมังคลากีฬาสถานกันถือว่าคึกคักทีเดียวนะคะเราติดตามบรรยากาศจากคุณธนิตเอิบสุขนะคะรายงานสดจากราชมังคลากีฬาสถานเช่นค่ะ
3: ครับคุณสุธาศินีแม้บรรยากาศที่สนามราชมังคลากีฬาสถานจะมีฝนโปรยปรายมาตลอดก่อนเกมการแข่งขันอาเซียนครับในเกมที่ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเมียนมานะครับแต่แฟนบอลของทั้ง2ทีมครับยังทยอยเดินทางเข้าสู่สนามกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะแฟนบอลทีมชาติเมียนมาครับที่เข้ามาเต็มโควต้ากว่า 3,600 คนเลยทีเดียวครับบรรยากาศที่สนามราชมังคลากีฬาสถานก่อนเกมอาเซียนครับกลุ่ม B นัดสุดท้ายที่ทีมชาติไทยจ่าฝูงจะพบกับทีมชาติเมียนมาอันดับ3ถือว่าคึกคักไปด้วยสีสันของแฟนบอลทั้ง2ทีมครับโดยเฉพาะกับแฟนบอลเมียนมาครับที่เข้ามาเต็มโควต้ากว่า 3,680 ที่นั่งเพื่อให้กำลังใจนักเตะของตนเองครับโดยแฟนบอลทีมชาติเมียนมาที่เข้ามาชมเกมนัดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มแรงงานที่ทำอยู่ในประเทศไทยครับ ซึ่งการได้เชียร์ทีมชาติตนเองลงแข่งขันถือเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตและทำให้หายคิดถึงบ้านเกิดครับเช่นเดียวกับพี่ยี่ทุยครับที่ทำโรงงานผลิตขวดในจังหวัดสมุทรสาครมากว่า20ปียอมรับว่าผูกพันกับคนไทยและรักประเทศไทยครับแต่ขอเชียร์ให้เมียนมาเข้ารอบในนัดนี้ขณะที่แฟนบอลชาวไทยครับก็ยอมรับว่าเกมกับเมียนมาในวันนี้ครับคึกคักกว่าเกมในบ้านกับมาเลเซียเมื่อนัดที่แล้วซึ่งการทำทีมของโค้ชฮัสซันเริ่มยกระดับการเล่นและพัฒนาทีมได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับ
4: แฟนบอลณตอนนี้วันนั้นกับวันนี้ก็ใกล้เคียงกันแต่อาจจะแตกต่างตรงที่ว่าวันนั้นน่ะผู้มาเยือนน่ะกองเชียร์เขาจะน้อยวันนี้แต่วันนี้ของเขามาเต็มผมว่าน่าจะเข้มข้นกว่าเดิมน่าจะสนุกครับ
5: เท่าที่ผมดูมันก็ให้อากาศเด็กตัวใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยดูลักษณะตอนเกมแรกนะที่ผมมาครั้งแรกเนี่ยก็มีการเคลื่อนที่ตลอดมีการเคลื่อนเข้าต่อช่องอะไรลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็มีรุ่นเก่าอย่างสารัตน์เนี่ยคอยประคองเนี่ยผมว่ามันโอเคเลยมันแน่นขึ้นครับ
6: ดีขึ้นกว่า 80% ครับมาก่อนนี่ก็ไม่ดีเท่าไหร่ตอนนี้เขาเปลี่ยนผู้จัดการทีมมาประเทศนอร์เวย์ตัวดีครับผมรับคนไทยมาครับผมอยู่20มีมาดีหมดครับรับคนไทยคนไทยก็รับมากเหมือนกันครับ
7: ดีใจมากเลยเจอพี่ๆน้องๆพม่านะเห็นการก็เรียกอะไรพม่าเยอะมากเยอะมากมีความสุขค่ะสนุกมาก
6: มีอะไรก็คุยกันครับ
7: จ้ะ
6: ไม่อยากทะเลาะไม่อยาก
7: รักกันค่ะ
6: รักกันครับไม่อยากเป็นอะไรครับ
7: เป็นเยอะมากก็ไทยแลนด์ก็เป็นพี่น้องค่ะ
3: ขณะที่ผลงานของทีมชาติไทยยอดเยี่ยมครับเก็บชัยชนะ3นัดรวดจากลาวมาเลเซียและฟิลิปปินส์มี9คะแนนเต็มครับหลังจากฝูงของกลุ่มซึ่งหากชนะหรือเก็บผลเสมอกับเมียนมาได้จะคว้าแชมป์กลุ่มทันทีซึ่ง11ผู้เล่นตัวจริงในวันนี้ครับโค้ชฮัสซันตัดสินใจพัก4ผู้เล่นที่ติดใบเหลืองทั้งคคณะคำยกยศกรบุรพาเสกสรรลาตีและธีรศักดิ์เผยพิมายครับโดยเกมนี้ทาง AFF อนุมัติตามคำขอของสมาคมกีฬาฟุตบอลให้มีการยืนสงบนิ่ง1นาทีครับเพื่อไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีครับคุณสุทาสินีผลงานการเจอกัน5นัดหลังสุดระหว่างไทยกับเมียนมาครับเป็นไทยครับที่เหนือกว่าเอาชนะได้ทั้ง5นัดรวดเลยทีเดียวครับซึ่งวันนี้หากทีมชาติไทยคว้าแชมป์กลุ่มครับจะเข้าไปพบกับสิงคโปร์ในรอบรองชนะเลิศต่อไปครับ
2: ค่ะขอบคุณคุณธนิตนะคะคือทางฝั่งเมียนมาเองถ้ายกระดับการเล่นหลายๆคนก็คาดว่าอาจจะตั้งใจมาอุดโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ท้าทายแนวรุกของทีมชาติไทยด้วยนะคะมาดูทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยกันบ้างนะคะตอนนี้ก็ถือว่าฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเพราะว่าเก็บชัยชนะได้ในการเจอกับอินโดนีเซียนะคะก็คือชนะขาดลอยเลยถือว่าชนะ2นัดติดต่อกันแล้วใน CV Cupในการเล่นที่บ้านเป็นสนามที่2นะคะศึกวอลเลย์บอล CB Cup 2026สัปดาห์ที่2นะคะก็แข่งขันที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่นะคะเกมนัดนี้ทีมชาติไทยแชมป์สนามแรกในชุดสีดำค่ะลงสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียซึ่งอินโดนีเซียในนัดแรกเฉือนชนะเวียดนามมา 3-2 เซตนะคะในแมตช์นี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชดาเกรียงไกรส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามนะคะก็นำโดยบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีซึ่งเป็นนัดที่2ในรอบ7เดือนของเธอนะคะนอกจากนั้นก็มีศศิภพรจันทวิสูตรอัชรพรคงยศทัศน์ดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากมลทลาแล้วก็พรพันธ์เกิดปราดค่ะในเซตแรกสาวไทยออกสตาร์ทดีนะคะนำห่าง 6-1แม้อินโดนีเซียจะพยายามแก้เกมด้วยการจับบล็อกแล้วก็เล่นบอลสั้นแต่สาวไทยก็ใช้เกมบุกจากการเสิร์ฟก่อนจะเอาชนะไปได้25-18ขึ้นนำ1-0เซตค่ะเซตที่2อินโดนีเซียแก้เกมนะคะก็คือสู้กันได้สูสีแล้วก็ไล่บี้เสมอกันมา15-15ก่อนที่สาวไทยจะเร่งเครื่องแซงชนะไปในที่สุดนะคะ25-17โดยที่นุกนิกนัทนิชาลงมาเสิร์ฟปิดแมตช์นี้ค่ะปิดเซตนี้นะคะก็นำ2-0เซตในเซตที่3ไทยสลับหมุนเวียนผู้เล่นค่ะส่งบอลเร็วอย่างโบกัญญารัตน์ขุนเมืองแล้วก็ไก่วิมลรัตนพันธ์ลงมาสกอร์เนี่ยรันไป10แต้มรวดเลยนะคะนำห่าง23-10ก่อนที่ณัฐนิชาจะขึ้นบล็อกปิดแมตช์ให้ไทยเอาชนะไป25-12ค่ะชนะอินโดนีเซีย3เซตรวดเลยนะคะคว้าชัยชนะ2นัดติดต่อกันค่ะและหลังจบเกมออมสินศศิภพรชื่นชมอินโดนีเซียด้วยนะคะว่าเล่นได้เหนียวแน่นส่วนนัดต่อไปกับเวียดนามก็ย้ำว่าไม่ประมาทแน่นอนค่ะ ขณะที่โค้ชออสพอใจกับการทดสอบผู้เล่นในสถานการณ์จริงนะคะซึ่งทำได้สำเร็จเกินคาดและชี้ว่าภาพรวมของบุ๋มบิ๋มชัชชุออนเองก็ดีขึ้นกว่าเกมนัดแรกค่ะ
8: ต้องชื่นชมอินโดด้วยค่ะที่ในทุกปีเขาจะมีการแบบว่าพัฒนารวมถึงแบบปีนี้คือการจบสกอร์ของเขาค่อนข้างที่จะแน่นอนค่ะแล้วก็มีเกมที่เหนียวมากขึ้น
9: พูดถึงเกมกับเวียดนามดูแล้วเขาจับได้ยังมองยังไงบ้างเกม
8: ไม่หนูไม่เชื่อว่าเขาดรอปค่ะเขาอาจจะแบบยังแบบว่าไม่เข้าที่หรือเปล่ามาอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยแต่ว่าหนูคิดว่าทีมเขาก็ต้องมีแบบว่าที่จะมาเล่นกับเราพี่เราก็เตรียมตัวที่จะรับมือเขาค่ะ
10: ก็เป็นการโรเตทตัวผู้เล่นตาม strategy นะครับตามแผนตามยุทธวิธีเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ confidence เพราะว่าแผนในการรับเกมในการรับเกมในการลุกเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมาทดสอบนะครับเราฝึกซ้อมแล้วเราก็ต้องการทดสอบก็บุ๋มบิ๋มกำลังจะเรียกฟอร์มตัวเองกลับมาเป็นเรื่องของไทมิ่งนะครับเรื่องของเวลาซึ่งทีมเราก็รู้ดีนะครับเราก็คือทุกคนเราช่วยกันนะครับเราเป็นทีมเราต้องซัพพอร์ตกันและกันนะวันนี้ก็บอกให้ชมพู่ให้เซตเตอร์ของเราเนี่ยดูจังหวะให้ดีอย่าไปใช้เขามากจนเกินไปนักแล้วก็ให้เขาเอาตัวรอดให้ได้แล้วก็สมาร์ททูเพลย์
2: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะก็คือนัดสุดท้ายเนี่ยจะลงสนามพบเวียดนามรองแชมป์จากสัปดาห์แรกซึ่งสนามนี้เวียดนามยังไม่ชนะใครเลยนะคะหลังจากที่แพ้อินโดนีเซียไป2ต่อ3เซตแล้วก็แพ้ฟิลิปปินส์1ต่อ3เซตค่ะโดยจะแข่งขันวันพรุ่งนี้นะคะเวลา 16:15 น.ค่ะโอกาสที่ไทยจะคว้าแชมป์ในสนามที่2เนี่ยเป็นไปได้สูงมากเลยทีเดียวนะคะก็เอาใจช่วยอีกนิดนึงเท่านั้นเองค่ะตอนนี้เรากลับไปที่คุณวรรณวิสาและคุณพิมพ์พิมลค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุธาสินีค่ะ
11: นักข่าวพลเมืองค่ะวันนี้พาไปรับชมพลังบวกจากวัยเก๋าที่โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยตำบลบ้านต่อมจังหวัดพะเยานะคะที่นั่นรวมกลุ่มกันพับเหรียญโปรยทานไม่ได้ดีแค่ความสวยงามหรือว่าหารายได้นะคะนั่นยังเป็นกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงอายุด้วยติดตามกับนักข่าวพลเมืองค่ะ

0: ในวัยเกษียณกิจกรรมเล็กๆนอกจากจะสร้างรายได้แล้วยังเป็นยาขนานเอกที่ช่วยดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูเรื่องราวดีๆของโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยตำบลบ้านต๋อมในการจัดทำเหรียญโปรยทานที่สร้างทั้งรอยยิ้มรายได้และสุขภาพที่ดีค่ะโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยตำบลบ้านต๋อมได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์เหรียญโปรยทานในรูปแบบต่างๆซึ่งกิจกรรมนี้ไม่ได้มีดีแค่สวยงามนะคะแต่เป็นกิจกรรมบำบัดทั้งทางกายและทางใจค่ะ
1: สำหรับผู้สูงอายุเองนะเจ้าก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของได้บริหารนิ้วมือเนาะลดอาการนิ้วรอบแล้วก็ได้ฟื้นกล้ามเนื้อมากเล็กด้วยนะเจ้าอันที่สองก็คือเรื่องของการฝึกสมองช่วยกระตุ้นสมองยังเขาสมองภาวะสมองเสื่อมก็จะน้อยลงเพราะว่าอัลไซเมอร์ของน้อยลงเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาได้ฝึกสมาธิได้กระตุ้นสมองนะเจ้าอันที่สามคือเรื่องของจิตใจนะเจ้าผู้สูงอายุได้ส่งต่อสิ่งดีๆเป็นของเรื่องของงานบุญความดีสิ่งต้องการส่งต่อสิ่งดีๆทีนี้ทั้งผู้ให้และผู้รับนะเจ้าทั้งผู้ให้เบิกจิตใจเบิกบานผู้รับก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเนาะจิตใจเบิกบานผ่อนคลายก็จะลดภาวะความเครียดได้สุดท้ายนะเจ้าอันที่สี่ก็คือเรื่องของความภูมิใจในตัวเองเจ้าผู้สูงอายุถ้าได้ทำสิ่งนี้แล้วเปิ่นจะมีความภูมิใจในตัวเองแล้วเปิ่นก็ส่งต่อสิ่งนี้เพื่อลูกหลานของเปิ่นถ้าลูกหลานเปิ่นก็ได้ส่งต่อสิ่งดีๆนี้ไปนะเจ้าผู้สูงอายุเปิ่นจะมีความภูมิใจในตัวเองสูงเจ้า
2: คนใดที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับถ้ามีเวลาขอเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุของเขาในตำบลบ้านต๋อมนะครับเขาก็มีกิจกรรมดีๆที่จะให้ผู้สูงอายุของเขามีอายุที่มั่นและยืนยาวตัวนะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องผู้สูงอายุของเขานะครับเพื่อมาร่วมกันนะครับพบปะกันนักๆหลายๆครับเพื่อจะให้พ่อแม่พี่น้องเขามีความสุขแบบยั่งยืนตัวนะครับ
0: นี่จึงไม่ใช่แค่การพับเหรียญโปรยทานแต่คือเหรียญแห่งความสุขที่ช่วยดีไซน์ชีวิตวัยเก๋าให้แข็งแรงทั้งกายสุขทั้งใจมีรายได้และส่งผลต่อพลังบวกให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพในแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสถเวลา 17:19 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการพระราชทานเพลิงศพในแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสถซึ่งถึงแก่อนิจจกรรมอย่างสงบเมื่อวันที่21เมษายน2569สิริอายุได้93ปีโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนายแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสถเกิดเมื่อวันที่22มีนาคม2476เป็นบุตรของนายทองอยู่และนางบุญรอดประสาททองโอสถจบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอสัมชัญบางรักระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนายแพทย์ประเสริฐเริ่มต้นการทำงานด้วยการเป็นแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชก่อนลาออกจากราชการมาประกอบธุรกิจส่วนตัวทั้งด้านการก่อสร้างการขุดเจาะน้ำมันด้านการแพทย์และด้านธุรกิจการบินโดยเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนรวมถึงก่อตั้งธุรกิจสื่อโทรทัศน์ดิจิทัลเคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิสมาชิกวุฒิสภา2วาระสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์3วาระสมาชิกกิตติมศักดิ์ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยนายแพทย์ประเสริฐอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งด้านการแพทย์การสาธารณสุขการคมนาคมทางอากาศการพัฒนาเศรษฐกิจและสาธารณประโยชน์ทำให้ได้รับรางวัลจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆหลายแห่งอาทิรางวัลชัยนาทนเรนทรนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทบริหารประจำปีพุทธศักราช2561ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนารางวัลแพทย์เกียรติยศแพทยสภาจากผลงานด้านการบริหารและการประพฤติปฏิบัติอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่แพทย์และสังคมรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติประจำปีพุทธศักราช2562และรางวัลมหิดลทยากรรางวัลเชิดชูเกียรติสูงสุดที่มอบแก่ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อยกย่องบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพและสร้างผลงานดีเด่นจนเป็นประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นด้วยคุณอุปการที่ทำจนเป็นที่ประจักษ์ทำให้ในแพทย์ประเสริฐได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญรัตนาภรณ์อันเป็นเกียรติยศยิ่งได้แก่ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

ปรัทมาพรช้างเผือกปฐมดิเรกคุณาพรมหาวชิระมงกุฎเหรียญรัตนาพรรัชกาลที่10ชั้นที่4และยังได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางวัลลีปราสาททองโอสถมีบุตรธิดารวม5คน

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา 18:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแพทริกเบิร์นเอกราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่7 ตุลาคม 2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางโสนาลีราชสิงห์คัมเบิร์นภริยาเอกราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:14 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแพทริกแฮมเมอร์เอกราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่7 ตุลาคม 2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางมักดาเลนาแฮมเมอร์ภริยาเอกราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:27 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางออสตริชเอมิเลียเฮลเล่เอกราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่7 ตุลาคม 2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นายอัปสเตสลามอาจามัยคู่สมรสเอกราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:36 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเปโตรสวาเลนเอกราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่21 มิถุนายน 2566เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่เวลา 19:01 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยพร้อมชุดครุยและประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาทรงรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7 สิงหาคม 2569จากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวะประจำปีการศึกษา2568 เวลา 8:48 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2568ณอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยปีนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับมอบปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน10คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆจากสถาบันการอาชีวศึกษา23แห่งเข้ารับปริญญาบัตรรวม 2,812 คนในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบโอวาทความตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษานั้นมีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างยิ่งเพราะในการดำเนินชีวิตของคนทุกคนและการดำเนินงานทุกด้านที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตของบ้านเมืองต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานที่มาจากความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งสิ้นจึงขอให้บัณฑิตทุกคนภาคภูมิใจแล้วออกไปประกอบวิชาชีพทั้งปวงด้วยความองอาจเข้มแข็งโดยนำความรู้ความสามารถทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดพิจารณาที่ถูกต้องซึ่งได้รับการฝึกฝนอบรมมาจากสถาบันการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานพร้อมทั้งหมั่นพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงพัฒนาของโลกและสังคมอยู่เสมอแต่ละคนก็จะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตได้อย่างยั่งยืนแท้จริงเจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงชยุตราวชิรภัทรโสภาเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในการประกอบพิธีสมโภชต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลา 14:59 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงชยุตราวชิรภัทรโสภาเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังวัดอินทรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในพิธีสมโภชต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569วัดอินทรวิหารเป็นพระอารามหลวงสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นที่ประดิษฐานพระศรีอริยะเมตไตรหรือหลวงพ่อโตซึ่งเป็นที่เคารพสักการะบูชาของสาธุชนทั่วโลกโดยเมื่อปี2521คณะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์มามอบให้รัฐบาลไทยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานณยอดพระเกศมาลาของพระศรีอริยะเมตไตรและทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ณบริเวณด้านหน้าบ่อน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดอินทรวิหารเมื่อวันที่25 สิงหาคม 2521ทั้งนี้เมื่อวันที่5 มกราคม 2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามต้นพระศรีมหาโพธิ์ดังกล่าวว่าต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีมีความหมายว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้พระโพธิญาณและทรงแผ่พระรัศมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพระศรีอริยะเมตไตรริเริ่มจัดสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเมื่อปี2410แล้วเสร็จในปี2470เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาท ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีขนาดความสูงรวมตั้งแต่พื้นถึงยอดเกศามาลา16วาหรือประมาณ32เมตรและมีความกว้างของพระบาท5วา2ศอกหรือประมาณ11เมตรวัดอินทรวิหารได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2321ปัจจุบันมีพระราชวัชรธรรมรังสีเจ้าคุณน้อยเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรรวม42รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์18อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนแบบสาศึกษาแบบไปกลับมีนักเรียน80คนมีครูและบุคลากร13คนโรงเรียนมีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือ LD เรียนร่วมกับนักเรียนปกติโดยจากกิจกรรมการสอนเสริมด้วยแบบฝึกหัดนวัตกรรมที่ครูผู้สอนทำขึ้นในชั่วโมงสุดท้ายของแต่ละวันส่งผลให้การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนหรือ RT ดียิ่งขึ้นแต่ยังคงมีปัญหาด้านการวิเคราะห์การจับประเด็นเนื้อหาองคมนตรีจึงให้ข้อคิดเห็นในการปรับเวลาเรียนเสริมมาเป็นช่วงเช้าเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจมีสมาธิกับการเรียนมากขึ้นตลอดจนให้ครูผู้สอนประเมินคัดกรองติดตามผลการอ่านของนักเรียนเป็นรายบุคคลโอกาสนี้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่นักเรียนและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมด้านการฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนอาทิการแปรรูปอาหารการปลูกหน่อไม้เพาะเห็ดนางฟ้าปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์การเลี้ยงไก่ไข่การเย็บปักสกรีนผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเครื่องมือที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิและกิจกรรมทอเสื้อทอผ้าขาวม้าโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นปราชญ์ชาวบ้านมามอบความรู้ส่งเสริมภูมิปัญญาปลูกฝังความภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นแก่นักเรียนให้มีทักษะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงเป็นไปตามพระบรมราโชบายทางการศึกษาด้านมีอาชีพมีงานทำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์17อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์17จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสาศึกษาแบบไปกลับมีนักเรียน76คนมีครูและบุคลากร9คนโรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรอบรู้ที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21โดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาบูรณาการร่วมกับการเรียนในรายวิชาอื่นๆเช่นการสืบค้นข้อมูลการออกแบบภาพออกแบบตัวอักษรเพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนตลอดจนต่อยอดฝึกทักษะอาชีพใช้เครื่องมือต่างๆที่มูลนิธิให้การสนับสนุนให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดและยังมีกิจกรรมฝึกอาชีพอื่นๆที่นักเรียนสามารถทำได้ง่ายสร้างรายได้ได้จริงอาทิการถักเชือกเทียนการพับเหรียญโปรยทานและการทำน้ำยาล้างจานด้านวิชาการนักเรียนมีผลการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ที่ดีรวมไปถึงในรายวิชาภาษาอังกฤษที่มีผลงานโดดเด่นได้รับรางวัลโลกเกียรติยศรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษในงานมหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการมหาสารคาม Area 2 Games Challenge 2026ช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์16อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสาศึกษาแบบไปกลับมีนักเรียน315คนมีครูและบุคลากร29คนโรงเรียนจัดการศึกษาแก่นักเรียนได้โอกาสทางการศึกษาในด้านการพัฒนาทักษะอาชีพทักษะชีวิตและทักษะวิชาการที่สอดรับและตอบสนองตามบริบทของสภาพพื้นที่ให้นักเรียนมีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันที่ดีและเป็นพลเมืองดีของประเทศโดยจัดแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาต่างๆให้นักเรียนได้ศึกษาในโรงเรียนอาทิห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องสมุดห้อง AI ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องดนตรีนาฏศิลป์ทั้งยังมีห้องจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ปลูกฝังให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โอกาสนี้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่นักเรียนและเยี่ยมชมกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนบ้านต่างๆอาทิบ้านทอฝันมังมูลอีสานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเส้นได้สู่ผืนผ้าขาวม้าลายตาขี้ โดยนักเรียนมีการต่อยอดองค์ความรู้ออกแบบลวดลายถักทอเลือกโทนสีให้มีความสวยงามเข้ากับยุคสมัยในชื่อชุด Candy Collection และ Lavender Collection บ้านตัดเย็บที่ใช้จากเย็บผ้าที่มูลนิธิมอบให้มาปักเสื้อนักเรียนตัดเย็บโบผูกผมและบ้านขนม RPG 16ทำเบเกอรี่ขนมไทยและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบที่ได้จากสวนเกษตรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นกระเจี๊ยบใบเตยอัญชันองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสเกตสี่รูปและวัดจักรวรรดิราชาวาสสี่รูปพระพิธีธรรมที่สวดในงานพระราชพิธีมีมาตั้งแต่โบราณซึ่งมาจากพระอารามหลวงต่างๆในกรุงเทพมหานครเนื่องจากมีความคุ้นเคยกับขนบธรรมเนียมและระเบียบของงานหลวงรวมทั้งในอดีตพระอารามหลวงหลายแห่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากพระบรมมหาราชวังจึงสะดวกต่อการนิมนต์มาปฏิบัติหน้าที่เวลา 11:00 นหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามสี่รูปและวัดอนงคารามสี่รูปพระอภิธรรมเป็นหลักธรรมที่กล่าวถึงสภาวะธรรมและธรรมชาติของชีวิตโดยเนื้อหาส่วนใหญ่กล่าวถึงเรื่องจิตเจตสิกและรูปรวมถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้สภาวะธรรมต่างๆเกิดขึ้นและดับไปสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของชีวิตและความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งเวลา 17:00 นหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามสี่รูปและวัดอนงคารามสี่รูปพระพิธีธรรมจะใช้พัดประจำตำแหน่งเรียกว่าพัดพระพิธีธรรมเป็นพัดหน้านางสีด้ามมีสีแตกต่างกันได้แก่เหลืองแดงน้ำเงินและเขียวแต่ละด้ามใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ของพระพิธีธรรมและเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงหน้าที่เฉพาะในงานพระราชพิธีเวลา 19:00 นหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปพระพิธีธรรมเปรียบเสมือนผู้สืบสารมรดกทางพระพุทธศาสนาทั้งด้านบทสวดวิธีปฏิบัติและลำดับขั้นตอนของศาสนาพิธีให้คงความถูกต้องตามโบราณราชประเพณีสืบไป
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0: ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท PWCO จำกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นบริษัทประสิทธิ์อุตสาหกรรมซัพพลายจำกัดนางจวบจุลศรีและคณะและนายสราวุธมีคุณสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดลาดปลาเขาวัดเกาะสุวรรณารามและวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดโปรดเกตเชษฐารามจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวาย

0: ถวายพัฒหารเพลแล้วถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์10รูปสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสภาวัฒนธรรมและกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสถาบันพระปกเกล้ารุ่น11คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาและบริษัทชัยภูมิสตาร์ทจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดยานาวากรุงเทพมหานครวัดป่าเลไลวัดโพธารามวัดบางสามและวัดไผ่ลูกนกจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทในกลุ่มไทยรุ่งเรืองสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันบริษัท Double Rich International จำกัดและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดอนงคารามวัดนางชีและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดเวตาวันวิทยารามวัดอุดมพัฒนาวัดเทพเกษมวัดเปียงเกษมและวัดโนนแคนจังหวัดอุบลราชธานีวัดพลายชุมพลและวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท Pacific Marine Service จำกัดนายคักคเนศคงเจริญสุขและคณะผู้บริหารนิสิตและกองพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทเพนเคอินเตอร์เทรดดิ้งจำกัดและมูลนิธิทำดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครคณะบุคคลและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียเครือญาติสุวรรณกูฏสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นสมาคมศิษย์เก่าครูผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นและคณะนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่41ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นยกเว้นบางช่วงเวลาที่มีพระราชพิธีสำคัญตามประกาศของสำนักพระราชวังและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียเครือญาติสุวรรณกูฏสมาคมสตรีไทยในออสเตรเลียนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นสมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรบริษัท Double Rich International จำกัดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมาย ทรงนำความรู้สู่การปฏิบัติทางด้านกระบวนการยุติธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและการเตรียมความพร้อมให้ผู้ที่พ้นโทษกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ในเวทีนานาชาติด้วยการผลักดันแบงกอกรูสข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดหญิงโดยคำนึงถึงความแตกต่างทางเพศสภาพคุ้มครองแม่และเด็กการยอมรับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังหญิง
1: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ดิฉันอสิรีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณคุณอัญชลีค่ะ
1: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะไทยบันเทิงทุกวันเสาร์และอาทิตย์มาแล้วนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการสรุปสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการนะคะของการจากไปอย่างกระทันหันของอดีตสมาชิกวง Dragon 5เต้ทามันเต้พันหรือว่าเต้วง Dragon 5นั่นเองที่จากไปในวัย46ปีค่ะและคาดว่าน่าจะยังต้องรอผลการชันสูตรอีกราวๆ2เดือนด้วยกันนะคะโดยวันนี้มีการจัดพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมเป็นคืนแรกท่ามกลางความอาลัยจากคนในครอบครัวเพื่อนพี่น้องร่วมวงการรวมถึงอดีตสมาชิกวง Dragon 5ค่ะ
1: ก็บอกว่าลูกอ่ะทำงานมาอย่างเต็มที่ไม่มีคำว่าขี้เกียจไม่มีคำว่าท้อ7วันลูกอาทิตย์หนึ่งลูกทำงาน7วันต่อไปนี้ลูกก็จะได้พักผ่อนลูกก็จะได้ไม่เจ็บไม่หนาวไม่หิวไม่ป่วยไม่ไข้เป็นถึงเวลาที่ลูกจะได้พักผ่อนแล้วลูกเป็นคนดีลูกก็ย่อมไปในที่ที่ดี
0: อยากให้ลูกพักผ่อนให้สบายค่ะนี่เป็นความในใจที่คุณแม่ดาราเต้พันวัย79ปีได้บอกกับลูกชายเต้ทามันหรือว่าเต้ Dragon 5เป็นครั้งสุดท้ายนะคะในพิธีรดน้ำศพอดีตนักร้องดังเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาที่วัดบัวขวัญพระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีค่ะคุณแม่เผยว่าสิ่งที่เต้น่าจะยังติดค้างก็คือการทำโรงเรียนสอนตัดผมชายและการทำงานจิตอาสาตัดผมซึ่งเป็นสิ่งที่ทำมาตลอดนะคะอย่างเช่นในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก็จะให้ช่างและนักเรียนที่เรียนตัดผมไปตัดผมให้กับคนไร้บ้านมีอีกเรื่องนึงก็คือการบวชค่ะลูกชายเนี่ยได้ไปนำใบขอบวชมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้คุยเรื่องกำหนดการทั้งนี้คุณแม่ยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะแต่ต้องรอผลการชันสูตรอีก67วันค่ะ
2: ผลการชันสูตรแพทย์ระบุว่าเสียชีวิตเพราะอะไรครับ
1: อีก67วันถึงจะส่งมา
2: จักรยานที่ขี่ไปด้วยเจอยังคร
1: ับ ไม่เจอค
2: ่
1: ะ
2: ได้ลงไปงมไหมครับ
1: ไม่ทราบอันนี้มันเป็นเรื่องของตำรวจนะคะก็แม่ก็ยังคิดอยู่ว่าเต้จะโดนทำร้ายแย่งจักรยานหรือเปล่าแม่ติดใจแค่นี้เองอันนี้มันก็แล้วแต่ว่าตำรวจจะทำให้ได้แค่ไหนซึ่งตำรวจคงจะทำเป็นที่จะได้แค่ไหนเมื่อได้ผลมาแล้วแม่ก็คิดว่าเต้เขามาได้แค่นี้เขาสมควรที่จะพักผ่อนได้แล้ว
0: ส่วนคนนี้รักกันเหมือนพี่น้องแท้ๆค่ะแอนดี้เข็มพิมุกนะคะก็สร้างชื่อมาด้วยกันตั้งแต่ฟอร์มวง Dragon 5เมื่อวานนี้ค่ะก็ได้ไปรับร่างของอดีตเพื่อนร่วมวงด้วยตัวเองส่วนวันนี้ก็มาส่งเต้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่โรงพยาบาลจนกระทั่งมาถึงที่วัดนะคะแอนดี้บอกว่ามีหลักฐานจากตำรวจที่น่าจะสรุปการเสียชีวิตได้ในเร็วๆนี้ค่ะขณะเดียวกันก็วอนให้ผู้ใช้โซเชียลมีเดียไม่ส่งต่อภาพไม่เหมาะสมซึ่งในงานรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมคืนแรกยังมีคนในวงการเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทีนสราวุธค่ะแล้วก็ยังมีพี่หว่านะคะสมาชิกวง China Dolls อีกคนนึงก็คือหญิงกัญญาไรวินค่ะคนนี้เคยร่วมงานกันในฐานะพิธีกรรายการบันเทิงและคนนี้ค่ะนิกกี้สุรธีรกลอดีตนักร้องค่ายย่านลาดพร้าวนะคะก็เคยเป็นนักร้องฝึกหัดมาด้วยกันก่อนที่เต้จะไปเดบิวต์กับอีกค่ายดังแต่ว่าเรื่องของมิตรภาพเนี่ยยังคงยืนยาวมาตลอด30ปีค่ะ
3: คือเต้เขาเป็นคนนิ่งอะเขาเป็นคนนิ่งเขาไม่มีอาการหรือไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอะอารมณ์ที่จะดูเหมือนเครียดอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เป็นคนที่เงียบๆสุภาพมากคือต้องแต่รู้จักเต้มา30ปีเป็นคนสุภาพเรียบร้อยพูดเพราะมากๆขอบเขาไม่พูดดีกว่าแต่ว่าจริงๆเราก็พอจะรู้ปัญหา

0: มีบางกลุ่มต่อว่าเต๋าซึ่งต้องบอกงี้ผมรู้จักข่าวเต้เพราะเต๋านะครับและเต๋าตอนนี้เขาอยู่ที่เมืองจีนมา 2-3 วันแล้วพาครอบครัวไปเที่ยวแล้วก็เต๋าเองก็ฝากบอกทุกๆคนมาว่าเดี๋ยววันที่10นี้กลับมาแล้วเดี๋ยวมาหาเต้ครับ
1: เพราะเขาไม่สบายใจยังไงบ้างครับ
0: ก็มีคนไปว่าเฮ้ยเพื่อนอะไรวะทำไมไม่มาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือเอาเครดิตไว้ที่ผมหมดอะไรกับหยวนอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะครับเต๋านี่โทรหาผมตลอดเวลาเลยครับเมื่อกี้ได้คุยกับลองสืบแล้วตอนนี้เขาเห็นก้อนอิฐมาจากไหนแล้วก็คืออยู่ใต้สะพานพระราม7
1: เป็นสะพาน
0: ใช่ครับก็คือเห็นเต้เนี่ยขึ้นบันไดใต้สะพานแล้วก
1: ็สะพาย
0: อุ้มจักรยานไปด้วยแต่คราวนี้ยังไม่จบเพราะว่าทางตำรวจเองเนี่ยก็พยายามจะดูว่าตอนลงเนี่ยเขาได้ลงหรือเปล่า
2: ทามันเต้พันสร้างชื่อจากการเป็นสมาชิกวง Dragon 5 Boy Band ชื่อดังยุค 2000 ที่ขายลุคความเป็นหนุ่มเอเชียนบอยมีเพลงดังเช่น Non Stop หยุดหลอกตัวเองสักทีผิดคนแล้วค่ะแล้วก็มีสมาชิกทั้งหมด5คนด้วยกันก็คือโอ๊กแอนดี้หยวนเต๋าและเต้หลายคนยังคงทำงานในวงการบันเทิงนะคะแล้วก็ได้กลับมารียูเนียนเต็มวงในคอนเสิร์ตที่รวมศิลปินร่วมยุค Cassette Fest Mega Hits เมื่อปี2567ด้วยซึ่งหลังจากวง Dragon 5แยกตัวค่ะเต้ทามันก็ยังมีผลงานในวงการเช่นการเป็นพิธีกรรายการบันเทิงแล้วก็ยังได้ร่วมงานหลายด้านกับโครงการ To Be Number One นะคะรวมถึงการประกอบธุรกิจส่วนตัวซึ่งในช่วงหลังก็ถือว่าเป็นสายสปอร์ตที่สนใจเรื่องการปั่นจักรยานอย่างจริงจังค่ะเต้ทามันเต้พันจากไปในวัย46ปีหลังครอบครัวประกาศตามหาเมื่อช่วงเย็นของวันที่6สิงหาคมโดยระบุว่าเต้ได้ปั่นจักรยานออกจากบ้านพักตั้งแต่เวลาประมาณ4นาฬิกาค่ะก่อนที่ช่วงบ่ายของวันที่7สิงหาคมจะพบร่างอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใกล้เคียงสะพานพระราม7จังหวัดนนทบุรีโดยพิธีสวดพระอภิธรรมจะจัดขึ้น3คืนนะคะจนถึงวันจันทร์นี้และมีพิธีชาปนกิจในวันอังคารที่11สิงหาคมที่วัดบัวขวัญพระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีค่ะมาต่อกันที่รายงานโซเชียลวอชกันบ้างนะคะคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมว่าวันๆนึงเนี่ยเราฝากชีวิตเอาไว้กับ AI ฝากชีวิตไว้กับหุ่นยนต์มากแค่ไหนนะคะมีข้อมูลชิ้นหนึ่งค่ะรายงานออกมาว่าคนไทยโดยเฉลี่ย 54% ด้วยกันใช้ AI วันละ1ครั้งเป็นอย่างน้อยนะคะคำถามที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือคนไทยส่วนใหญ่ใช้ AI ไปกับอะไรค่ะและสิ่งที่เราพร้อมคำถามไปกับ AI เป็นคำถามสั้นๆเนี่ยมันกำลังสะท้อนหรือว่าเชฟแนวความคิดค่านิยมรสนิยมการใช้ชีวิตของคนเราในยุคนี้อย่างไรบ้างติดตามจากรายงานค่ะ
3: หลับตานึกย้อนปี2ปีก่อนหน้าเวลาพูดถึง AI มักถูกมองเป็นแรงงานรับจ้างที่คอยรับคำสั่งแบบติบๆอาทิจงวาดรูปผู้หญิงในคาเฟ่หรือจงแต่งเพลงป๊อปมาสักเพลงซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็มักจะเป็นงานก๊อปปี้ง่ายๆที่ดูเหมือนสวยแต่รูปจูบไม่หอมไร้จิตวิญญาณไปสักหน่อยหากตัดสลับมาในปี2026พฤติกรรมมนุษย์พลิกโฉมอย่างสิ้นเชิงจากยุคสั่งให้สร้างขยับสู่สั่งให้ช่วยคิดในฐานะหุ้นส่วนทางปัญญาสอดคล้องตัวเลขที่ระบุว่ากว่า 60% ของผู้ใช้พึ่งพา AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลและอีกกว่าร้อยละ52ใช้เพื่อสปาร์คไอเดียใหม่ๆสะท้อนชัดในวงการบันเทิงเช่นนักเขียนบทซีรีส์เลิกสั่งให้ AI เขียนบททื่อๆทั้งเรื่องแต่เลือกที่จะโยนปมขัดแย้งแสบๆคันๆไปท้าทายสมองกลเช่นถ้าตัวเอกเป็นทนายที่สูญเสียความทรงจำทุกครั้งที่ฝนตกอัลกอริทึมของคุณมองเห็นช่องโหว่ตรงไหนบ้างแล้วช่วยดีไซน์จุดหักมุมที่คนดูต้องร้องกรี๊ดมาให้พิจารณาสัก5แบบกลายเป็นว่าตอนนี้มนุษย์อย่างเราไม่ต่างจากคนเติมสารตั้งต้นประเภทรสนิยมบาดแผลในใจและความบิดเบี้ยวทางอารมณ์ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่รหัสคอมพิวเตอร์ไม่มีวันเรียนแบบได้ลงในชิ้นงานเหรียญมี2ด้านเสมอเมื่อการเข้าถึงไอเดียขั้นเทพทำได้ง่ายเพียงคลิกเดียววงการบันเทิงและสื่อสารมวลชนในวันนี้จึงกำลังเผชิญหน้าวายร้ายตัวใหม่ที่ชื่อ Think Slope หรือภาวะสำลักความคิดสำเร็จรูปจากการหยิบจับผลลัพธ์แรกที่ AI พ่นออกมาไปใช้ในทันทีไม่มีกลั่นกรองไม่ต้องปรับแต่งใส่ DNA ผู้สร้างผลลัพธ์ความสบายกำลัง

0: ลากวงการ pop culture ก้าวสู่ยุคแห่งความจืดชืดร่วมกันแบบเต็มตัวถ้าลองไถฟีดโซเชียลมีเดียตอนนี้คงหนีไม่พ้นคลิปสั้นที่เล่าเรื่องด้วยสคริปต์ดาดดื่นบล็อกเดียวกันเปิดแอปฟังเพลงก็เจอแต่ทำนองสูตรสำเร็จที่ฟังปุ๊บติดหูทันใจแต่กลับไม่มีใครจำชื่อคนแต่งได้สักคนหรือแม้แต่โปสเตอร์หนังที่แสงและเงาสวยเนี๊ยบระดับเทพหากกลับดูจืดชืดไร้เสน่ห์ข้อมูลทางการแพทย์ล่าสุดปี2026ยังเตือนถึงภาวะ AI brain fry หรือภาวะสมองไม่เกรียมเพราะการพึ่งพา AI มากเกินไปสะท้อนอนาคตอันใกล้มนุษย์กำลังถูกลดทอนสถานะจากตัวพ่อตัวแม่นักคิดมาเป็นคนคอยตรวจคำผิดให้หุ่นยนต์แทนมากกว่าปล่อยให้ AI บงการสมองผ่านเนื้องานจืดชืดมนุษย์ยุคดิจิทัลยังอนุญาตให้ AI เข้ามาบงการหัวใจในเวลาเดียวกันไหนใครบอกหุ่นยนต์ไม่มีวันเข้าใจความรู้สึกในเมื่อข้อมูลจากสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน APA เผยแอปพลิเคชันประเภท AI Companion หรือบอทเพื่อนร่วมทางเติบโตพุ่งกระฉูดถึง 700% ในปีล่าสุดและแพลตฟอร์มตัวท็อปอย่าง Character AI ก็มีคนเหงาแวะเวียนเข้าไปพูดคุยเพื่อขอคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตทะลุ2ล้านคนต่อเดือนซึ่งเกินครึ่งคือกลุ่มวัยรุ่น Gen Z ที่อายุต่ำกว่า24ปีเมื่อบอทปลอบใจเก่งกว่ามนุษย์ความรักความผูกพันในยุคไซเบอร์จึงจับต้องไม่ได้แต่รู้สึกได้จริงคำถามสำคัญตามมาคือการคุยกับสิ่งที่ไม่เคยปฏิเสธเราสักครั้งอาจทำให้มนุษย์สูญเสียทักษะการรับมือกับความสัมพันธ์ในโลกความจริงไปหรือไม่ในขณะที่พฤติกรรมคนรุ่นใหม่เปลี่ยนให้ AI เป็นไกด์บุ๊กส่วนตัวจัดตารางทริปเที่ยวตามรอยซีรีส์เกาหลีได้เป๊ะปังโดนใจทำหน้าที่เป็นสไตลิสต์ประจำบ้านคอยแมทช์เสื้อผ้ากับรูปร่างอัพโหลดลุคสุดมั่นใจหรือแม้แต่กระทั่งกดปุ่มส่งวันเดือนปีเกิดให้ AI ช่วยวิเคราะห์ดวงชะตาชีวิตรายวันเป็นสีสันยามเช้าก่อนออกจากบ้านเมื่อวันที่ทุกอนุไลฟ์สไตล์อบล้อมด้วยรหัสคอมพิวเตอร์อย่างสมบูรณ์แบบ AI คงไม่ใช่แค่ผู้บงการแต่คือจิ๊กซอว์เติมเต็มความสุขที่รู้ใจมนุษย์ที่สุดปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่แค่เรื่องของอนาคตอีกต่อไปและคนส่วนใหญ่ก็เลิกสงสัยแล้วว่า AI ทำอะไรได้บ้างหากกำลังเริ่มตั้งคำถามว่าเราจะรักษารสนิยมและตัวตนความเป็นมนุษย์เอาไว้ได้อย่างไรในวันที่หุ่นยนต์คิดแทนได้ทุกเรื่องปัญญาประดิษฐ์จะอยู่ในฐานะผู้ช่วยอัจฉริยะที่จะพาเราบินได้ไกลขึ้นหรือกลายเป็นผู้จุงจมูกที่พาให้สมองขี้เกียจกว่าที่เป็นคำตอบไม่ได้อยู่ที่ตัวอัลกอริทึมแต่อยู่ที่ปลายนิ้วสั่งได้ในคลิกเดียวชิดาลิมกมลธรรมไทย PBS รายงาน
1: และนี่คือทั้งหมดของรายการไทยบันเทิงนะคะดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

0: กันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
4: โลกกำลังเผชิญวิกฤตสภาพภูมิอากาศ
5: โลกที่มืดมนและผิดเพี้ยนที่ต้องดิ้นรนเพื่อรอดก่อนหายนะครั้งต่อไปจะมาถึง
4: พวกเขาจะฟื้นฟูโลกใบนี้กลับคืนมาได้หรือไม่รวมพลังพลิกอนาคตโลกด้วยนวัตกรรมล้ำยุคเพื่อทุกชีวิต
5: นี่คือเรื่องราวของการซ่อมแซมและฟื้นฟูสภาพอากาศอย่างเร่งด่วน
4: ในสุดยอดสารคดีโลกชุดนักฟื้นฟูภูมิอากาศเสาร์ที่8อาทิตย์ที่9และเสาร์ที่15สิงหาคมเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ซาบวยကိုခမီးတော်နှစ်သက်သဘောကြားတယ်။အမှုပညာကိုလက်နဲ့လို့သဘောထားပြီးသုံးရင်မကောင်းပြဘူးလားသားတော်
2: ။ Ngai rong khong mai khoy ok programang. จึงไม่รู้ว่าการใช้ดาบนั้นเป็นเรื่องประณีตอย่างยิ่งเพราะถ้าผิดพลาดหมายถึงชีวิต
3: ซินซิน
4: เนี่ยโดนมาชาบาเนี่ยมีเปียจมากมีเปียเข้ามามันมีเวทด้วยแกต้องมาเห็นฉันขึ้นไป
3: คนที่เจ้าเห็นตอนเนี้ยมันไม่ใช่คนที่เจ้าคิดอีกต่อไปแล้ว
5: พ่อคุณก็ดูแลคุณเหนื่อยมากนะมันต้องเป็นลูกที่ดีสิคุณได้ฟื้นขึ้นมา

0: รู
1: ้รู้เหรอรู้แล้วยังมาวุ่นวายอะไรอีกอ่ะ
0: ข้าแค่อยากคุยกับเอง
1: ฉันไม่มีอะไรจะคุยกับคุณฉันตอบคำถามคุณไม่ได้หรอกนะและฉันก็ไม่ใช่ปิ่นฉันไม่รู้ว่าเธอคิดอะไรหรือว่าเธอทำอะไรตอนที่คุณออกไปลบอ่ะเพราะฉะนั้นเลิกวุ่นวายกันได้แล้ว
0: เอาเถอะอย่างน้อยข้าก็ช่วยไม่เองฆ่าตัวตายนะ
1: อะไรนะฆ่าตัวตายเหรอฉันเนี่ยจะฆ่าตัวตายไม่ใช่ซะหน่อย
0: ข้าเห็นเองออกจากตำหนักคนเดียวแล้วก็ล่วงลงน้ำหรือว่าเองไม่ได้สติเองบอกว่าเองไม่ใช่ปิ่นแล้วเองเป็นใครผีตนใดสิงร่างเมียข้าอยู่
1: ผีฉันไม่ใช่ผีฉันชื่อหนุชนาธฉันมาจากอนาคตแต่ไม่รู้พอทำไมถึงมาติดอยู่ในร่างเนี้ยเพราะคุณไงเพราะคุณแน่ๆเลยทำเธอท้องแล้วก็ทิ้งไปจนเธอเกือบแทงตายอ่ะจริงๆฉันว่านะอาจจะตายไปแล้วก็ได้ฉันถึงมาติดอยู่ในร่างนี้แทนไงทำไมวะทำไมไม่ดูแลคนรักให้มันดีๆหน่อยอ่ะ
0: ตายแล้วนี่ไม่จริงหรอกอีผีเอ็งออกจากร่างเมียข้าเดี๋ยวนี้นะ
1: เฮ้ยผีอะไรล่ะนี่ทำไมพูดเราไม่เข้าใจเนี่ยก็เลยไม่อยากคุยด้วยแบบนี้ไงคุณฟังให้ดีๆเลยนะฉันชื่อนุชนาธฉันชื่อนุชนาธเข้าใจไหมว่าชื่อนุชนาธอ่ะ

0: หลวงพ่อคะ
1: อีปินเอ็งมีเรื่องอะไรดื
0: ้อหลวงพ่อรู้จักดิฉันด้วยเหรอคะ
1: เอ็งนี่ถ้าจะเลอะเลือนเหมือนอย่างที่เขาลือกัน
0: แล้วหลวงพ่อคือเจ้าฟ้าอุทุมพรเจ้าฟ้าดอกเดือดจริงๆใช่ไหมคะ
1: เราเดินเท้ามาจากอโยธยาด้วยกันเอ็งจำไม่ได้หรือ
0: แล้วทำไมตอนนั้นหลวงพ่อถึงไม่สึกมาลบกับอังวะล่ะคะถ้าหลวงพ่อย้อนเวลาไปได้หลวงพ่อจะสึกมาลบไหมคะ
1: เอ็งพูดถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วไม่อาจแก้ไขได้ไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกถ้าเอ็งยังผูกมัดอยู่กับสัญญาเก่าแล้วเอ็งจะหลุดจากโลกใบนี้ไปได้อย่างไรแม้จะไม่ชอบใจนักก็จงอยู่กับปัจจุบันเถิด
0: แต่ปัจจุบันในตอนนี้กับตัวดิฉันจริงๆมันไม่ใช่ปัจจุบันเดียวกันนะคะฉันก็ไม่รู้ว่าฉันมาอยู่ในร่างนี้ได้ยังไงไม่รู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงหลวงพ่อวันนี้ฉันควรทำยังไงคะ
1: เอ็งมีแปลกจริงเนาะ
0: ดิฉันไม่รู้ว่าปิ่นมันคือใครไอ้กองมันคือใครดิฉันอยากกลับไปเวลาที่ดิฉันมาแล้ว
1: และสมมุติว่ายังไปไม่ได้เอ็งจะทำอย่างไร
0: ไม่รู้เจ้าค่ะ
1: ปัจจุบันคือตรงนี้ตอนนี้เวลานี้สติของเองจับตรงไหนได้ตรงนั้นคือปัจจุบันวิญญาณไม่เที่ยงถ้าเองยังผูกมัดกับสัญญาเก่าแล้วเองจะหลุดพ้นจากโลกใบนี้ไปได้อย่างไร

0: คุณ
1: แต่พบเจ้าคุณหลวงเรียบร้อยแล้วลือตรงใจแล้วหรือยัง
0: แล้วนี่คือต้นไม้อะไรเหรอคะทำไมถึงปลูกติดอยู่กับเจดีย์เลย
1: ต้นเยตพันธุ์เยตพันธุ์คือต้นมะเดื่อในภาษาพม่ามะเดื่อก็คือต้นอุทุมพรเป็นสัญลักษณ์ของเจ้าคุณหลวงดอกเดื่อไง
0: ก็จริงนะคะต้นไม้ต้นเดียวก็มีได้หลายชื่อ
1: มันเองไงมีร่างเดียวแต่มีหลายชื
0: ่อส่องใจในร่างเดียวหมายถึงสองวิญญาณในร่างเดียวต่างหาก

0: เฮาเจ้าอย่าพิลาเมียวนั่นเจ้าเฮากวดใจเจ้าอุปราชที่มาเตอร์ใจกล้า
1: เจ้าเฮาก็รักกันเล่นๆซะนั่นแกหนำหม่องเลยเจ้าเฮาบ่มีใจฮือสวยตองแม่นเสียอีกหรอกไผๆก็ฮู้ว่าเฮาเขาใหญ่มาจำกัน

ฮัลโหลแม่งเก็บเปียงหมดตัวเลยเนี่ยงั้นปิดในกาเนี่ยมาชิชิเมตตาเนี่ยนูเนี่ยเปียงไปนูนะครับไล่ไปหนีโหลว่ะเดี๋ยวจุ๊บซะดีกว่า

0: ซัดแดงจ๋าเผยคันที่ยောက်ไปเลย
1: มาแล้วครับพี่อ่ะจนเราမျိုးรู้ปัดเปียวตันเซียนเนี่ยโหยีขွက်พี่จ้องมาพี่อ่ะดาบิติก้าวแกก้าหันเนี่ยโหผ่านทีพุทธะซวยนี่นี่จ้องมาพี่อ่ะ
0: มะเมจาเนี่ยดีคันก็สึกจิได้คันสรอกอ้าหมั่นพี่เนี่ยก้าปะอะไรมั้ย
1: มาแล้วครับพี่อ่ะ

0: ซักกะเดะเฉิงจายินโฮยินโยเรียรีกะปะแกะตะโลเมียวลูเมียวรอรียีเบะกะคันยินกาวเมะ
1: เต็มเนี่ยละจ้องมาพะยาดาบิติตรอเมียวรุแซดไดท้าดีมาเต็งจาเมลาบิโม
0: งาอะกุจาจินเปียงคันนี่ดาหมอบูခုတော့ရှိစေတော့နောက်ခါမှပြောင်းလိုက
1: ်မှန်လားပါအခြေစံနော်

0: บาจ้องเล่นหมอกตาเลย
1: หม่อมฉันยกมือเพื่อขอแสดงความคิดเห็นเพคะ
0: เช่าเดียนสิ
1: หม่อมฉันคิดว่าใจความของตอนนี้ไม่เหมาะที่จะเป็นตัวอย่างของความสามัคคีเพคะ
0: บาลุซีลงหยิยมุปยาเนตาระกามาผิดยามาเลย
1: จริงอยู่ที่ตอนนี้เป็นการรวมตัวกันของผู้คนต่างเหล่าแต่พลที่หนุมานนำมาถวายนั้นเป็น18มงกุฎแท้ๆเลยนะเพคะ
2: พระองค์อยากจะสร้างบ้านแปลงเมืองด้วยการร่วมมือกับเหล่าทรชนเยี่ยงนั้นหรอเพคะ
0: ดาก็แม่เม้นเที่ยวเลยจ้วยดิงาเนี่ยเสียตัวก็แม่เม้นหลอไม่จ้วย
1: ก็จริงเพคะแต่อาจจะมีคนดูที่ตีความหรือคิดเห็นแบบหม่อมฉันก็ได้นะเพคะ
3: แม่ตั้งแต่ขณะอุตส่าห์ค่อยมาจริงเหร
1: อพระอาญามีผลกล้าวหม่อมฉันเพียงออกความคิดเห็นหาได้มีเจตนาไม่ดีไหมเพคะ

0: ศิลปะอโยธยาใช้ความงามเป็นเครื่องมือเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและกล่อมเกลาจิตใจคนมีคุณธรรมเป็นที่ตั้งเราจึงมีครูต้องไหว้มีพระธรรมต้องเคารพ
1: ขอพระองค์โปรดพิจารณาให้ถี่ถ้วนอีกครั้งนะเพคะ
2: แม่แม่นกเยใต้กองเนี่ยเนาะอนุปัญญาสุราเมียพุทธะเนี่ยเตียาดอนใต้มิ่ญญัดแต่สวยอาโดคะเอกริมินีอ่ะปิฏกะ3หมู่เนี่ยตาธนาโอ้อยิงพุ่กเกราล่ะสิ่มแม่เนี่ยไต่ไข่ปีติ้งไปอนันอยู่เกรากะอยิงล่ะ
0: หากย้อนเวลาได้พระเจ้าอโศกคงไม่อยากเสียเวลาจับดาบน่าจะอยากเริ่มหมุนกงล้อธรรมจักรตั้งแต่แรกเสียมากกว่า

0: นี่เองดูดวงใครวะ
1: ยิปปิน
0: ไปข้าดูสิเวลาตกฟากถูกต้องนะคนตายไปแล้วจะเดินเหินได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นแสดงว่าอีปิ่นมันตายไปตั้งแต่เองลาไปศึกอลกันอย่างนั้นเลย

0: ไหร่ฉันไม่เห็นเข้าใจนางสีดาเลยอ่ะ
1: แม่ๆเอ๋เป็นอูน้ำมาเลยเสียชื่อเลยตีราดิวยามีได้คงเซมีตู้เยโยต้าผู่เซมโบทศาเดชันผู่ล่ะเลยแม่
0: ๆพี่จะบ้าเหรอกระโดดเข้ากองไฟก็คือฆ่าตัวตายชัดๆยังไงก็ไม่รอดแล้วถ้าไม่รอดจะบริสุทธิ์ยังไงอ่ะ
1: แม่ๆเฮ้ยเสียแท้อาจารย์อย่าเลยแม่ๆสบิกา
0: ถึงเป็นเรื่องสมมุติก็ต้องมีความจริงอยู่บ้างสิไม่ได้เล่นไม่ได้เปลี่ยนไปซ้อมตอนอื่นก่อนได้ไหม

0: คาราเต้า
1: ซินซินแอบชอบนายพลใช่ปะ
0: No way he's not my type at all

0: แม่แม่ก้องสิดีล่ะเว้ย
1: ก็ยังไม่ตายนี่จ้ะพ่อครู
0: วันนี้จองไอ้ซี่ซันเนี่ยอังเงินคงลุบไปไม่เปาะก้องในสกาฤดูไอ้หลูชอบติ๋นเกยอ่ะล่ะเลยไม่ตื่นโดสว่างี้ไม่ตื่นอยู่ล่ะอะกูจิไส้แต่ตาเนี่ยหนีไหนดีเนี่ยไม่ต้วยแต่ดอกเฮ้
1: ฉันก็แค่แสดงความคิดเห็นเองนี่จ๊ะผิดด้วยหรอ
2: แม่แม่แม่ไปรู้ปู่กูเนี่ยสภาพเปล่าแกเลยแม่แม่ตีดล่ะ
1: รู้ก็ถึงได้บอกอยู่นี่ไงว่าแค่แสดงความคิดเห็นเอง
2: จรุงเนี่ยบอกสรุปเลยแม่แม่น้ําไม่เลวถึงเนี่ย
1: หม่องซะฉันถามจริงๆนะนี่เธอเห็นด้วยกับทุกคำที่พระมหาอุปราชตัดเลยเหรอไม่กล้าพูดสินะ
2: แม่เมเองเชื่อสันอุปราชาตรุธรรมยาซาช่วยตองแม่สุราอะไรรู้ปุ๊กเลยแม่เมน่าเลยสิล่ะ
1: ก็รู้เจ้าชายไงพระมหาอุปราชน่ะทำไมจะไม่รู้ถามแค่นั้นแหละ
2: โอ้ยน้าเลยเบเจ้าอดุลมีชอบเลย
1: พวกเราน่ะมีโอกาสอยู่ใกล้ท่านขนาดนี้ก็ควรจะพูดอะไรบ้างให้ท่านได้รับฟังความคิดเห็นของคนตัวเล็กๆอย่างเราถ้าเอาแต่พูดตามใจท่านซะหมดบ้านเมืองวันข้างหน้าจะเป็นเยี่ยงไร
2: แต่แม่ไม่แยกกิจกรรมของดิ
1: แต่ถ้าเก็บไว้จะมีประโยชน์อะไรล่ะ
2: แม่ไม่กู้เงินก็ติบา
1: เรื่องละครก็ต้องพูดที่โรงละครสิไม่งั้นจะไปพูดที่ไหนล่ะ
2: นั่นเป็น

0: ตินรสชนาธหน้านิ้วคิ้วขมวดขนาดนั้นไปโกรธใครมาม
1: ีคนพูดจาไม่เข้าหูนิดหน่อย
0: คืนนี้พระจันทร์เต็มดวงนะ
2: วันนี้พระจันทร์เต็มดวงด้วยสิ
1: ทำไมคุณกลัวว่าฉันจะแปลงร่างเป็นอะไรหร
0: อเอ็งหมายความว่าอย่างไร
1: ช่างมันเถอะ
0: ข้าอยากจะชวนเอ็งไปวัดด้วยกันวันนี้เป็นวันพระใหญ่ไปเวียนเทียนกับข้านะ
1: แต่ข้าไม่ใช่แม
0: ่ข้ารู้แต่ข้าอยากไปวัดกับเองด้วยกันจริงๆนะมาเถิดนุชนาธ

0: การจับรู้วันข้างหน้าก็ดีแต่บางเรื่องข้าก็ไม่อยากรู้เลย
1: อะไรเหรอคะ

0: ข้าเอาดาวเรือนเกิดของนางปิ่นมาตรวจดูดวงของมันถึงคาดแล้วจริง
1: ๆหมายความว่า
0: ถ้าดวงดาวไม่โกหกนางปิ่นก็หมดบุญแล้วในเวลานี้

0: ฉันว่าคุณชอบมาที่ต้นมะเดื่อนี้มากเลยนะคะคุณคงชอบมันมาก
1: จริงสิ

0: ของเป็นมันเอาติดตัวมาตั้งแต่อโยธยา
1: แล้วทำไมแม่ปิ่นถึงเอามาไว้ตรงนี้ล่ะคะ
0: ไม่ใช่มันหรอกข้าเองข้าอยากได้อะไรบางอย่างติดตัวจากมันไปเลยรักปิ่นของมันมากแต่พอลาเจ้าคุณหลวงก็รู้สึกไม่ดีอย่างไรไม่รู้ไม่กล้าเอาไปกลัวกลัวว่าถ้าไปลบแล้วไม่ได้กลับมาปิ่นจะหายไปข้าเลยเอามาฝังไว้ที่นี่
1: ฝังไว้ที่นี่เราจะรู้ได้ยังไงว่าไม่หายไปไหนล่ะคะ

0: มะเดื่อต้นนี้เป็นต้นไม้พุทธบูชาไม่มีใครโค่นหรือทำลายได้มันก็น่าจะปลอดภัย
1: ค่ะ
0: เสียดายตอนนี้เหลือแค่ปิ่น
1: แต่ยังไงคุณก็กลับมาตามคำสัญญาแล้วนะคะ
0: ข้าสัญญากับมันว่าข้าจะพามันกลับอโยธยาแต่จริงๆแล้วข้าโกหกอโยธยาแทบไม่เหลืออะไรแล้วจะกลับไปได้อย่างไรข้าให้สัญญาทั้งที่รู้ว่าทำไม่ได้

0: ข้าบาปมากไหมนุชนาถ
1: ไม่หรอกค่ะแค่คุณยังคิดถึงนางอยู่แล้วก็มีชีวิตกลับมานางปิ่นก็คงดีใจแล้วค่ะ
0: ในวันข้างหน้าเจ้าที่หน้าตาเหมือนปิ่นหรือว่านางปิ่นจะไปเกิดใหม่เป็นเจ้า
1: เรื่องนั้นไม่รู้หรอกค่ะแต่ที่แน่ๆคุณรู้ไหมในอนาคตมีคนหน้าตาเหมือนคุณด้วยนะ
0: เหรอแล้วมันเป็นคนแบบไหน
1: คุณประกรณ์อ่ะเหรอคะเขาก็เป็นผู้ชายเจ้าระเบียบเคร่งครัดเหมือนทหารที่ถูกฝึกมาอย่างโหดเหี้ยมขี้เก๊กขี้โมโหหงุดหงิดง่ายเอาแต่ใจชอบคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางของจักรวาลทำเป็นรู้ดีไปสมุดรู้ทันไปทุกเรื่องแล้วก็เขาชอบเรื่องดวงมากๆเลยนะคะชอบยึดติดเกี่ยวกับพวกฤกษ์ยามพวกโหราศาสตร์อะไรแบบเนี้ยคล้ายๆคุณเลยนะ
0: แล้วนุชนาถ

0: ตอนนี้ปิ่นมันไม่อยู่แล้วถ้าขอมอบให้กับเองจะได้ไหม
1: แต่ว่าถ้าคุณบอกว่าต้นมะเดื่อนี้เป็นต้นไม้พุทธบูชาถ้าฉันจะฝากปิ่นเล่มนี้ไว้กับต้นมะเดื่อคุณจะว่าอย่างไรคะ
0: ถ้าเองต้องการอย่างนั้นข้าจะว่าอะไรได้

0: ลาวคำในห้องหลีเหมือนไผ่ขาออกเฮาเจ้าถึงไรตัวอยู่หึงทั้งตีว่าเป็นเจ้าขุนหอคำลายขายอยาปิโลใหม่ใจอำลาจอมไผ่ค่ะอ้อโจกจะตาในแปดกาแปดมาเกิดในโตหังหลีหังงามจิตใจอำจืออำใจเป็นหื้อก็เฮาเจ้าอย่าปิกึดมีโตหังเกียวไล่ไล่เปิดว่าเจ้าเฮาก็เป็นกาเหมือนกันน้องเฮา
1: ไผเป็นน้องสาวสูล่ะ
0: แปดไผก็แปดไล่แปดตัวเจ้าเก่านั่นจิตใจอ่ำมีความสงบไหม
1: หำใจตัวหังซ่ามันซุกออกกะ
0: อย่ากึดว่าโตเป็นนกอ่อนในกรงคำอย่าปีกึดว่าโตเป็นนกยุงเปอร์ว่าเฮาเจ้าก็เป็นกา

หัวใจพิจักต่างห้างเป็นตั้งมาว่าเก๋าเป็นโตห้างจะเปิดว่าเฮานั่นเหมือนกันกับอยู่ยาว

กาหลีจังเตวุฒิเตวลาฟ้าลินที่อาบหางก้นใจปันฮึกเก่ามาทางว่าไรเกิดในหางคนยิงเฮาติเฮ็ดกูยางเปิดโตเจ้าเก่าทางว่าได้เกิดในหางคนยิงเฮาติเฮ็ดหน้าตีของเจ้านางคือหลีที่สุดคือเจ้าขุนหอกคำอาบหมากหัวใจปันเก่าก็แล้ว

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ไทย PBS Selected Series เพิ่มความบันเทิงคุณภาพละครแห่งศรัทธาความฝันและการต่อสู้ของสตรีผู้มาก่อนการบุษบาลุยไฟกลับมาให้ชมอีกครั้ง
2: ไม่เคยพบเคยเห็นที่เป็นผู้หญิงอยากอ่านหนังสือ
3: ฉันอยากบอกบทเป็นฉันคุณพ่อฉันมาก
1: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข 3
4: การเดินทางที่สุดอัศจรรย์ห้องโลกว้าง10สิงหาคมผจญภัยสุดขั้วไปยังสถานที่สุดลึกลับเพื่อหาแหล่งตกปลาสุดท้าทายตะลุยสายน้ำป่าไร้สำรวจ 11-13 สิงหาคมนี้คือบททดสอบจากสนามประลองซึ่งเต็มไปด้วยอุปสรรคและอันตรายที่ต้องฝ่าฟันบันทึกชีวิตเจ้าสัตว์ตัวน้อย14สิงหาคมปั่นเดินทางด้วยจักรยานคู่ใจเพื่อสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมและผู้คนในท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งนักปั่นตะลุยญี่ปุ่นเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข 3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
5: ความลับแห่งความสวยงามที่นี่มันคืออะไรมันคือคำว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละ
6: ครุโตแด
7: เราจะเห็นว่าน้ำเขาจะ
6: สีเวทมนต์เวทมนต์นั่นเอง
8: ป่าผู้คือเป็นป่าที่เดินยากที่สุดในโลกใบนี้แหละผมว่าเดินยากกว่าเอเวอเรสต
9: ์น้ำมันแห้งเพราะว่าฝนไม่ตกมาหลายเดือน
10: เป็นร้อยเป็นหมื่นปีเป็นพันปีน้ำมันไม่เคยแห้งจากครุไปเลย
11: บางครั้งมันอาจจะถูกทำลายโดยความไม่ตั้งใจของพวกเราที่ไม่รู้ไปเทียนเล็กเทียนน้อยจนมันไม่เหลืออะไรเลย
0: Hidden Paradise ทุกวันพุธบ่ายโมงตรงทางไทย PBS
12: เรื่องนี้บอกเลยนะครับว่าทำถึงสุดๆนี่คือเรื่อง

0: ของเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งครับผมที่รักในการเต้นเป็นชีวิตจิตใจเลยนะครับแต่ว่าเธอเนี่ยกลับถูกส่งไปฝึกงานในบริษัท call center ครับจนชีวิตของเธอเนี่ยเหมือนตกนรกทั้งเป็นมาฟังเรื่องราวของเธอได้ในวิภาวดีเรื่องนี้ต้องดู Next So Hee ครับผมคือภาพยนตร์จากเกาหลีใต้ครับที่เอาเรื่องราวของความจริงมาให้เราได้ดูกันโซฮีคือเด็กนักเรียนหญิงธรรมดาคนหนึ่งครับที่ถูกโรงเรียนเนี่ยส่งไปฝึกงานตามโครงการจัดหางานซึ่งหน้าที่ของเธอครับคือการเป็น call center รับสายและรังลูกค้าไม่ให้ยกเลิกบริการนั่นเองคือพอฟังแบบนี้มันดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเธอที่อยู่ในออฟฟิศนะครับผมเธอไม่ได้ถูกมองว่าเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำครับเพราะว่าเธอเป็นเพียงแค่ตัวเลขทำยอดบนผนังครับผมที่ต้องทนรองรับอารมณ์ของลูกค้าทั้งโดนด่าโดนคุกคามสารพัดแต่ก็ต้องกัดฟันสู้ต่อไปครับแต่พอไปขอความช่วยเหลือจากคุณครูด้านได้คำตอบกลับมาว่าให้อดทนไว้เพราะโรงเรียนเนี่ยต้องการรักษาสถิติการจ้างงานไว้ซะอย่างนั้นสุดท้ายโซฮีครับจึงเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองลงเพราะความกดดันสารพัดครับทำให้นักสืบยูจินเนี่ยเริ่มสืบคดีนี้ขึ้นมาเพื่อหาคำตอบว่าใครคือฆาตกรของเหตุการณ์อันน่าสลดนี้กันแน่ครับแต่ยิ่งขุดไปครับผมก็ยิ่งเจอทางตันเพราะทุกคนเนี่ยก็ต่างอ้างว่าก็แค่ทำหน้าที่ของตัวเองเท่านั้นเน็กโซฮีหรือว่าถ้าแปลตรงตัวเนี่ยคือโซฮีคนถัดไปใช่ไหมครับมันอาจหมายถึงคำเตือนว่าถ้าเรายังเฉยเมยกับระบบแบบนี้อยู่โซฮีคนถัดไปอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเราก็ได้นะครับแล้วทำไมโซฮีถึงเลือกที่จะทำแบบนี้มาตามหาความจริงกันได้ทาง www.vipa.me หรือ vipa application และที่สำคัญดูฟรีและมีภาคไทยด้วยนะครับ
1: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Big Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
2: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
3: ต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: พอเวลาพาลูกค้าเข้าไปทําข้างที่นอนลูกอ่ะก็ร้องไห้ไป
1: เธอหลับฝันอยากเป็นนางฟ้าตื่นมาเธอเป็นนางฟ้าตกสวรรค์
2: มองปัญหาเดิมๆด้วยมุมมองใหม่
3: เขาไม่ได้ถูกนับว่าเป็นคนมีกฎหมายไปกดทับเขาที่เขาเป็นคนผิดกฎหมายเป็นอาชญากร
4: สามัญชนคนไทยตอนโสเภณีตลอดกาลเริ่มตอนแรกวันอังคารที่18สิงหาคม 21:30 น.ทางไทย PBS
5: สารคดีซีรีส์วิถีคนเดินทางไปชมวิธีการผลิตน้ำอ้อยก้อนและข้าวเม่าที่สุดแสนคลาสสิก
6: แล้วค่ะเบนเคียว
5: ณจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดสกลนคร

0: งามของธรรมชาติในช่วงที่โลกกำลังเปลี่ยนผ่านวันอังคารที่11สิงหาคมนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
1: โดมคู่ที่มียอดแหลมนี่เป็นภาพจำของพระราชวังซินทราเลยนะครับแต่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และก็ศิลปะการตกแต่งในห้องต่างๆเนี่ยคือความย้อนแย้งที่น่าทึ่งมากๆพระราชวังแห่งนี้ครับเต็มไปด้วยศิลปะของชาวมุสลิมที่อยู่เคียงข้างการตกแต่งแบบคริสเตียนและก็ยังได้รับการดูแลรักษาอย่างดีจนถึงทุกวันนี้ครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างตอนความแตกต่างที่กลมกลืน
2: ฮอสทอล์กคิดต่างคุยกัน
3: ทุกวันพุธเวลา 16:00 น.ทางไทย PBS ค่ะ

0: พระปางวัดอรุณนะครับก็ถือเป็นงานสถาปัตยกรรมไทยขั้นสูงที่เป็นเอกลักษณ์ที่เกิดขึ้นในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งถือเป็นวิวัฒนาการของการออกแบบอาคารประเภทเจดีย์ที่เป็นรูปทรงปรางในมิติใหม่ที่อาจจะไม่เคยเกิดมาก่อนในยุคสมัยก่อนหน้านะครับลักษณะทางสถาปัตยกรรมและพื้นที่ในการก่อสร้างที่อยู่ริมน้ำเนี่ยย่อมส่งผลให้ตัวการสร้างพระปรางวัดอรุณเนี่ยมีความสูงเด่นแล้วก็สวยงามแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเทคนิควิธีการในการที่จะทำให้รายละเอียดของตัวองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมดูอ่อนช้อยดูไม่หนาทึบหรือแน่นจนเกินไปเนี่ยก็มีทั้งรายละเอียดของภาพกว้างก็คือรูปทรงองค์ประกอบลักษณะในรายละเอียดของดีเทลต่างๆเช่นการประดับตกแต่งมาผสมผสานกับเทคนิควิธีการในการทำเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมจึงถือได้ว่านี่คือเป็นพัฒนาการขั้นสุดของการออกแบบและการสร้างสรรค์
1: จุดเริ่มต้นที่ฐานพระปรางคือเวทีแสดงสุดยอดฝีมือการปั้นปูนประติมากรรมอสูรแบกและกระบี่แบกที่ดูแข็งแกร่งและมีชีวิตชีวานี้มีจุดเริ่มต้นจากการใช้หุ่นดินเผาเป็นโครงสร้างภายในจากนั้นจึงฉาบด้วยปูนปั้นและประดับด้วยกระเบื้องเคลือบทีละชิ้นซึ่งเป็นเทคนิคที่ต้องใช้ทั้งความชำนาญในการปั้นให้ได้รูปทรงและความแม่นยำในการประดับตกแต่ง
2: ตอนที่เราเข้าไปบูรณะเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับละว่าพระปรางวัดอรุณเนี่ยก็เคยมีการบูรณะหลายครั้งนะครับในอดีตเราก็พบว่าสิ่งที่เราเห็นว่ามันมีลักษณะของอาการที่มันเสื่อมสภาพเนี่ยนะครับมันคือปูนมันคือกระเบื้องซึ่งอาจจะเป็นของที่มาจากการซ่อมแซมในครั้งที่แล้วผสมผสานกับอันที่เป็นของดั้งเดิมที่ยังอยู่เราก็เลยเกิดการเปรียบเทียบครับจะเห็นว่าไอ้ของดั้งเดิมเนี่ยสภาพกลับยังดีกว่าไอ้เมื่อครั้งที่เราเพิ่งซ่อมในครั้งที่แล้วนะครับในการที่เขาเอาเครื่องกระเบื้องมาตกแต่งเนี่ยมันอาจจะสามารถแยกออกได้เป็นสองประเภทนะครับอันนึงก็คือเป็นลักษณะของการสั่งทำเลยนะครับทำเป็นรูปร่างเป็นลายต่างๆเนี่ยสั่งเผาเป็นเซรามิกเป็นเครื่องเคลือบมาเป็นรูปนั้นเลยเป็นดอกไม้เป็นลายกนกกับอีกส่วนนึงเราเรียกว่าเครื่องคลิปนะครับคือเอาชามเครื่องกระเบื้องของเขาเนี่ยมาตัดแล้วก็เป็นชิ้นแล้วก็มาประดับสามารถแยกได้ว่าลายตรงส่วนไหนควรจะใช้เทคนิคแล้วก็วัสดุในแบบไหนเนี่ยเข้ามานะครับเราก็จะได้องค์ความรู้จากตรงนี้แล้วทั้งหมดเนี่ยยึดอยู่กับตัวผนังของพระปรางเนี่ยนะครับด้วยการใช้ปูนหมักแบบโบราณ
1: การประดับด้วยกระเบื้องเคลือบและเศษกระเบื้องถ้วยเบญจรงค์เป็นอัจฉริยภาพขั้นสูงสุดของช่างฝีมือในสมัยรัชกาลที่3ที่สามารถนำชิ้นส่วนกระเบื้องที่มีรูปทรงและขนาดไม่เท่ากันมาตัดและประกอบกันขึ้นใหม่เป็นลวดลายพันพฤกษาแสดงถึงพลังแห่งสองมือที่รังสรรค์มรดกที่ยิ่งใหญ่ให้ได้ชื่นชม

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2

เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS

0: Women's prisons in Thailand have tried to address the problem. Providing new upskilling courses is one way. The director of the Central Women's Correctional Institution says that they have invited government agencies and private companies from time to time to provide job opportunities and have helped inmates secure these offers once they step out of prison.
1: เพราะว่าในเรือนจำเนี่ยมีการฝึกทักษะหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่เขาถนัดอาชีพที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานนะคะแล้วก็การทักษะการใช้ชีวิตที่ออกไปต่อสู้กับสังคมภายนอกเนี่ยเขาถูกฝึกมาพอสมควรซึ่งหลายๆคนนะคะเรียนจบหลายๆปริญญาหลายๆหลักสูตรมากที่เขาพอมีเวลานะคะซึ่งทักษะเหล่านี้ค่ะเขาพร้อมที่จะออกไปสู่สังคมอีกครั้งหนึ่งซึ่งอันนี้ค่ะภาครัฐภาคเอกชนต่างๆควรที่จะเข้ามาสนับสนุนแล้วก็เตรียมความพร้อมให้กับน้องๆผู้ต้องขังเหล่านี้ค่ะเพื่อที่จะให้เขาพร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องแล้วก็ตรงตามเขาเรียกว่าทักษะความสามารถที่เขาได้ถูกฝึกมาแล้ว
0: Beyond bars some institutions have already rolled out measures specifically to hire former prisonersOne of them being the Restart Academy, an initiative by the Thailand Institute of Justice to provide work opportunities for former female inmates. Somradi, a former convict, is one of them. Now she has a new life as a catering manager here. But what's more fulfilling is feeling truly accepted.
2: เพราะโอกาสของเราเขาต้องเข้าใจนะว่าเป็นผู้ก้าวพลาดที่ออกจากเรือนจำการเข้ามาอยู่ในระบบของสังคมอีกครั้งหนึ่งมันยากเพราะทุกคนก็จะมองว่าเราเคยเป็นผู้ต้องขังมาก่อนก็ไม่กล้าที่จะรับเราทำงานแต่ที่นี่เขาเปิดรับเราอะณวันที่ก้าวเข้ามาเนี่ยด้วยสายตาด้วยการที่แบบว่าให้คุณค่ากับชีวิตใหม่ให้เราเริ่มต้นใหม่ไม่ให้กลับไปทำกระทำผิดซ้ำอะค่ะมันเหมือนโอกาสเข้ามามันรู้สึกดีใจที่ได้รับโอกาสอะค่ะ
0: Some also dream of having their own business back home, using the skills they have learned in prison.
3: ก็อยากจะเปิดร้านอะไรค่ะอยากจะแบบเป็นนายตัวเองเปิดร้านทำเล็กๆกับแม่เพราะว่าได้อยู่ในนั้นก็ฝึกอาชีพแบบเบเกอรี่ด้วยค่ะ
4: ตอนแรกก็มีเรียนนวดไทยมาค่ะนวดคอบะไหล่นวดหินร้อนนวดสวีดิชเพิ่มเติมเลือกพวกกล้ามเนื้อพวกโตมี่อะไรอย่างนี้ค่ะก็คือมั่นใจก็คือเรามีวิชาติดตัวมาก็คือเราไม่ไปกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกแล้ววิชาชีพที่เราเรียนมามันก็ได้ผลกับเราจริงๆค่ะ
0: Most of the opportunities tend, however, to be manual labor skills. Nonetheless, it's still better than leaving them with no options. According to Thailand's Corrections Department, 33% of former convicts become repeat offenders within 3 years of release. Securing jobs for them will therefore help reduce the chances of them returning to prison, which can also help address the labor shortage in Thailand.
5: ปัจจุบันเนี่ยแรงงานต่างด้าวเรามีบางส่วนกลับประเทศบางงานคนไทยไม่ทำและแรงงานไม่พอนะครับแล้วก็วัยผู้สูงอายุเขามากขึ้นวัยแรงงานก็น้อยลงเพราะฉะนั้นให้โอกาสเขาทำให้เขาเป็นคนใหม่แล้วอยู่ร่วมกันน่าจะเป็นแนวทางที่ดีกว่าเป็นระบบนิเวศที่น่าจะยั่งยืนมากกว่าถ้าคนในสังคมเห็นด้วยกับตรงนี้เนี่ยเราสามารถขยายทำให้มันรับได้เยอะมากกว่านี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนมุมมองกับคนกลุ่มนี้ได้มากขึ้นต้องเรียกว่าเขาเป็นกลุ่มคนที่น่าสงสารเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นคนกลุ่มเปราะบางที่ต้องเรียกว่าอยู่กลุ่มสุดท้ายที่คนจะนึกถึง
0: Despite the opportunities out there, what these people really hope to see is Thai society welcoming them with open arms, helping these women rebuild their lives. After all, no one wants to be judged for their past mistakes.
1: การที่ผู้ต้องขังคนหนึ่งเนี่ยเขาตั้งใจแล้วก็เขาถูกฝึกมาพอสมควรแล้วมีศักยภาพเพียงพอที่จะไปเริ่มต้นใหม่ด้วยคุณค่าของเขาเองแล้วเนี่ยนะคะอยากให้สังคมเนี่ยเปิดโอกาสแล้วก็ให้โอกาสเขาจริงๆอ่ะที่จะให้เขาได้เป็นคนใหม่ที่กล้าที่จะปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นทรัพยากรที่ดีของสังคมได้ค่ะ
0: Nad Bunag Thai PBS World
6: Now the other side of

0: justice. The recent murder of two Russian siblings in Thailand's Chonburi province has reignited the debate over the death penalty in Thailand. Thailand, however, has not carried out an execution since 2018. But the big question is, what are the real problems behind the current enforcement of the law and sentencing that has allowed former prisoners to continue committing serious crimes? Here's more with Kittipat Chun Sukjit.
1: The investigation into alleged killings of the two Russian siblings and a Thai family of three in Thailand's Chonburi province has revived public calls for the death penalty. Many people are calling for the two murderers, known as Pong and Tong, to be executed, arguing that those responsible for committing serious crimes, especially repeat offenders, must never be released from prison to commit another serious crime. The courts, however, have not yet ruled on guilt or punishment. Thailand still has the death penalty on the statute books. According to Thailand's Corrections Department, there were 480 inmates on death row as of May 2026. Its last execution, though, was on June 18, 2018, when a 26-year-old man was executed by lethal injection after being convicted of aggravated murder. Amnesty International did not record any further executions in Thailand, meaning the pause has now lasted more than 8 years. If no further executions are carried out for 10 consecutive years, Thailand could be considered a de facto abolitionist state, meaning it no longer carries out executions in practice, even though the death penalty remains legal. It also shows a gap between the maximum punishment imposed by a court and the sentence that is finally carried out. Senior public prosecutor Poramit Intarasumnum believes Thailand's reluctance to carry out executions is partly driven by a desire to protect its image as a modern and humane country.
2: เราพยายามจะรักษาเสื้อผ้าหน้าตาของประเทศไงรักษาหน้าตาของประเทศว่าฉันนี่สีวิไลแล้วแต่ความจริงคนไทยยังจนอยู่เยอะและทีนี้การเปลี่ยนจากระบบยิงเป้ามาเป็นฉีดยานี่ก็สิทธิมนุษยชนแล้วนะให้ตายแบบไม่ทรมานเข็มแรกหลับเข็มที่สองสมองตายเข็มที่สามหัวใจหยุดเต้น
1: Similarly, Assistant Professor Dr. Ronakorn Bunmi of Thammasat University says the central question is not simply whether capital punishment exists, but how effective is Thailand's justice system.
3: World Justice Index เนี่ยนะครับประเมินประเทศไทยเนี่ยสอบตกในกระบวนการยุติธรรมเต็มร้อยเราได้40กว่าคะแนนนะครับในกระบวนการราชทัณฑ์เต็มร้อยเราได้27คะแนนนะครับคำถามคือด้วยกระบวนการด้วยคะแนนแบบเนี้ยผมไม่ได้บอกว่าเราแย่นะครับแต่ว่าในมุมมองนานาชาติในมุมมองสากลมันยังมีพื้นที่ให้เราพัฒนาได้นะครับเมื่อยังมีพื้นที่ให้พัฒนาได้เนี่ยเราพัฒนาก่อนไหมก่อนที่เราจะมาลงโทษในสิ่งที่มันกลับคืนมาไม่ได้
1: The real problem is a justice system that allows some dangerous offenders to return to society. Dr. Ronakorn believes that those who still pose a serious threat should remain in prison for life or until they are no longer considered dangerous to prevent repeat offenses. Both experts point to weaknesses in the prison system. Poramit says overcrowding creates pressure to reduce sentences and release inmates, while Dr. Ronakorn warns that some prisoners may return to society before their rehabilitation is complete.
2: เราก็ต้องเข้าใจว่านักโทษเขาไม่อยากอยู่หรอกเขาพยายามทำให้เขาเข้าเงื่อนไขอบรมการทำอาชีพอบรมฟังพระพุทธศาสนาก็อบรมไปอย่างนั้นแหละเพื่อให้ได้เงื่อนไขทำตัวไม่ดื้อตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จและกลายเป็นนักโทษชั้นดีได้ลดวัน ตรงนี้ก็ไม่ว่ากันก็เข้าใจราชทัณฑ์นะราชทัณฑ์เนี่ยเขารับคนได้ประมาณ 200,000 นิดๆแต่ราชทัณฑ์ทั้งประเทศวันนี้มันมี 300,000 กว่าราชทัณฑ์เองก็พยายามที่จะระบายคนออกในเทศกาลบ้างในการลดวันต้องโทษบ้าง ก็คิดว่าน่าจะเป็นทางที่ดีแต่คนที่กระทำความผิดซ้ำที่จะกลับไปเนี่ยมี 7% ถึง 10%
1: For Ronakorn, royal pardons, parole, and sentence reductions have allowed some prisoners to leave before they are fully ready to return to society.
3: เรามีเวลาอยู่กับเขาน้อยเกินไป ส่วนหนึ่งก็คือเพราะมันมีเนี่ยอย่างที่บอกมีอภัยโทษมีพักโทษมีลดวันต้องโทษมีกระบวนการเครื่องมือต่างๆที่ทำให้นักโทษออกจากเรือนจำโดยที่ยังไม่พร้อม

0: มกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
4: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
5: ไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกถึงไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัญชลีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมครับเวลานี้ยอดรวมของผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงต่อเนื่องทั้งจากที่บ้านและโรงเรียนรวมเป็น9คนแล้วค่ะสิ่งที่ผู้คนยังคงสงสัยก็คือสาเหตุและแรงจูงใจของเด็กที่ก่อเหตุประเด็นนี้ยังต้องรอตำรวจเรียกสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้ได้รายละเอียดที่ครบถ้วนโดยเฉพาะเรื่องของครูภาษาไทยซึ่งเด็กที่ก่อเหตุถามหามาก่อนที่จะลงมือก่อเหตุในโรงเรียนค่ะขณะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง2จุดได้ติดต่อขอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วครอบครัวของนายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนำชุดปกติขาวข้าราชการมาใส่ให้กับนายกิติพงษ์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนรับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดในจังหวัดศรีสะเกษเช่นเดียวกับญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตอีก7คนซึ่งมีทั้งครูและครอบครัวของผู้ก่อเหตุเข้าติดต่อขอรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนเอกสารและการตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตและเมื่อเวลาประมาณ 16:00 น.เพจ Facebook ของโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโพสต์แสดงความอาลัยนักเรียนหญิงชั้นม.1ซึ่งเสียชีวิตเป็นรายล่าสุดเป็นผู้เสียชีวิตคนที่9จากเหตุการณ์ในครั้งนี้และยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก28คนพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดถูกกระสุนปืนมีบาดแผลตั้งแต่1นัดไปจนถึง4นัดซึ่งบาดแผลส่วนใหญ่พบในบริเวณอวัยวะสำคัญ
1: คนที่โดนเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เสียชีวิตได้ทั้งสิ้นไม่มีที่แขนมีบางคนที่มีที่แขนบ้างแต่ส่วนใหญ่เรียกว่าทุกรายอ่ะเป็นจุดสำคัญที่เสียชีวิตได้ทั้งนั้นครับ
2: คือเป็นลักษณะของบาดแผลหวังผลให้เสียชีวิตอย่างนั้นเลยไหมครับ
1: ตำแหน่งอ่ะเป็นตำแหน่งที่มีอวัยวะสำคัญอยู่ก็แปลความว่าบาดแผลบางคนมีแค่บาดแผลเดียวก็เสียชีวิตได้บริเวณเช่นหน้าอกแล้วก็ศีรษะ
0: และเมื่อช่วง 14:00 น.ที่ผ่านมาครอบครัวนำร่างของผู้เสียชีวิต3คนคือปู่ย่าและหลานชายอายุ14ปีซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุมาประกอบพิธีรดน้ำศพและตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดเต็มรักสามัคคีตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีโดยมีกำหนดการสวดอภิธรรม3คืนและจะชาปนกิจในวันที่11สิงหาคมนี้ส่วนความเคลื่อนไหวทางคดีวันนี้พนักงานสอบสวนเรียกสอบพยานครูและนักเรียนในเหตุการณ์เข้าให้ข้อมูลที่สภ.ปลายบางเบื้องต้นมีพยานที่ต้องเชิญมาสอบปากคำกว่า20ปากขณะนี้ตำรวจสอบปากคำไปแล้ว16ปากแบ่งเป็นเพื่อนนักเรียนเพื่อนร่วมชั้นเรียนประมาณ 6-7 ปากส่วนที่เหลือเป็นครู
3: มีทางอาจารย์นะครับแล้วก็มีทางเพื่อน
4: ของพี่ขอโทษนะ
3: ครับที่บอกว่าผู้ปกครองมาเพื่อนคืนให้ทาง
5: ตอนนี้ให้น้ำหนักไปทางไหน
3: ไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีการประชุมนะครับของท่าน
6: ท่านนี้ก่อนนะ
0: ขณะเดียวกันตำรวจอยู่ระหว่างเชิญครูภาษาไทยเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค่ะหลังจากเมื่อวานนี้รองเจรตำรวจแห่งชาติระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเด็กผู้ก่อเหตุมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องการเรียนสอดคล้องกับเพื่อนร่วมห้องเรียนและอยู่ในเหตุการณ์ระบุว่าผู้ก่อเหตุตามหาครูภาษาไทยคนดังกล่าวแล้วก็เพื่อนคนนี้เคยมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องคะแนนที่มีปัญหาตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบที่มาของกระสุนปืนด้วยนะคะว่ามาจากที่ไหนรวมถึงตรวจสอบว่าเด็กผู้ก่อเหตุเคยมีประสบการณ์หรือว่าฝึกซ้อมยิงปืนจากที่ไหนมาก่อนหรือไม่หรือใช้ปืนจริงครั้งแรกโดยจะลงพื้นที่สนามยิงปืนในพื้นที่บางบัวทองเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมส่วนพ่อและแม่ของเด็กผู้ก่อเหตุตำรวจเรียกสอบแล้วเมื่อวานนี้ทั้งสองคนหากพบประเด็นที่ยังติดค้างหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมจะเรียกมาสอบสวนอีกครั้งหนึ่งมีความเคลื่อนไหวจากการขยายผลผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมอำพรางในพื้นที่จังหวัดชลบุรีค่ะวันนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำกำลังเข้าค้นบ้านช่างเน่งซึ่งถูกระบุว่าเป็นคนสนิทของนายป๋องนะคะหลังจากที่พบรถจักรยานยนต์ซึ่งนายป๋องและนายธงใช้หลบหนีโดยรถคันนี้ถูกระบุว่าเป็นของช่างเน่งขณะที่วันนี้มีพิธีชาปนกิจพ่อแม่ลูกที่ถูกนายป๋องและพวกฆาตกรรมอำพรางนายพงษ์ทศิษย์ปิจนันท์รองผู้ราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานชาปนกิจร่างพ่อแม่และลูกซึ่งถูกในป๋องฆาตกรรมและฝังดินในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงที่วัดเขาบุญมีดารารามได้มีหน่วยงานราชการประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศและการแสดงความเห็นอกเห็นใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ต้องสูญเสียสมาชิกพร้อมกันถึง3คนสำหรับการชาปนกิจทางวัดได้กำหนดเผาร่างทีละร่างเพื่อความสะดวกในการเก็บและแยกอัฐิค่ะ ช่วงหนึ่งแม่ของหนึ่งในผู้เสียชีวิตบอกว่ายังทำใจไม่ได้และยังคิดถึงผู้จากไปตลอดเวลาส่วนหนึ่งเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะเกิดจากการทะเลาะวิวาทก่อนที่ผู้เสียชีวิตจะถูกฆาตกรรมแล้วนำไปทิ้งในบ่อที่บริเวณหลังบ้านจากนี้ต้องการให้กลุ่มผู้ก่อเหตุได้รับโทษทางกฎหมาย
4: เหมือนอย่าเอาให้มันตายอ่ะคิดดูสิอย่างเป็นชีวิตพี่เวทเราลองใครมาทำลูกสาวหลานเราแบบนี้จะทำไงแล้วมันคนตัวเดียวแล้วมันทำก็จะมากเลยน่ะคิดไหมน่ะทั้งแท้งก็ไม่รู้อะไรเลยมาใส่ร้าย
0: ส่วนการสืบสวนสอบสวนและขยายผลในประเด็นต่างๆเพื่อดำเนินคดีกับผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมฝังนิรภัย5ศพพลตำรวจโทอาชญนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำกำลังเข้าค้นบ้านและอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ของช่างเน่งพยานคดีของนายป๋องร่วมกันฆาตกรรมสองพี่น้องชาวรัสเซียในตำบลห้วยใหญ่ช่างเน่งเขายอมรับนะคะว่ารู้จักกับนายป๋องเพราะว่าเป็นลูกค้าเก่าของอู่ซ่อมรถเมื่อ8ปีก่อนที่นายป๋องจะต้องโทษหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำนายป๋องติดต่อมาหาเพราะว่ามีรถจักรยานยนต์ที่จำนำเอาไว้ก่อนที่เขาจะเข้าเรือนจำจากนั้นนายป๋องได้ขออยู่อาศัยกับช่างเหน่งประมาณ 2-3 วันก่อนที่จะเดินทางไปที่จังหวัดระยองซึ่งตัวของช่างเหน่งเองระบุว่ามีห้องเช่าอยู่ก็เลยให้นายป๋องไปพักอยู่ที่นั่นก่อนจนกระทั่งสงสัยว่านายป๋องไปก่อเหตุจึงได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายภายในบริเวณดังกล่าวหลายพื้นที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนและต้องรับมือกับฝนตกหนักค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือนะคะยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและบางจังหวัดเริ่มพบน้ำท่วม

0: ท่วมแล้วน้ำป่าพัดสะพานซูตองเป้บ้านกุงไม้สักตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังน้ำได้พัดสะพานขาดเพิ่มอีก1จุดค่ะทำให้พระและเนนต้องอาศัยนั่งรถจากวัดภูสมวนารามไปบิณฑบาตในหมู่บ้านกุงไม้สักเนื่องจากไม่สามารถเดินข้ามสะพานซูตองเป้ได้ตามปกติขณะเดียวกันนาข้าวที่ชาวบ้านปลูกไว้เสียหายถูกน้ำท่วมไปกว่า100ไร่เช่นเดียวกับระดับน้ำในแม่น้ำปายเพิ่มระดับเกินจุดวิกฤตที่2เมตร75เซนติเมตรน้ำเริ่มไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรแล้วบางแห่งในพื้นที่ตำบลปางหมูและตำบลผาบ่องอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนปริมาณน้ำในแม่น้ำปายที่เพิ่มสูงขึ้นสาเหตุมาจากฝนตกหนักในพื้นที่เหนือน้ำตั้งแต่อำเภอปายอำเภอปางมาผ้าและอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนส่วนที่จังหวัดพะเยาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่4ตำบลของอำเภอปงคือตำบลออยตำบลนาปรังตำบลควนและตำบลขุนควนมีพื้นที่เกษตรโดยเฉพาะนาข้าวเสียหายหลายพันไร่ถนน2เส้นทางถูกน้ำท่วมสูงไม่สามารถสัญจรได้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลศพบงอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาระดับน้ำเริ่มลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและให้การช่วยเหลือชาวบ้านไปดูที่จังหวัดน่านกันบ้างค่ะชาวบ้านในพื้นที่ตำบลริมอำเภอท่าวังผาเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำน่านที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดน้ำเริ่มท่วมในพื้นที่ต่ำทำให้ชาวบ้านต้องเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปจอดไว้ในที่ปลอดภัยพร้อมกับติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีฝนตกและคาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านจะเพิ่มสูงขึ้นอีกขณะที่จังหวัดเชียงใหม่น้ำป่าที่หลากเข้าท่วมเมื่อคืนนี้เริ่มลดระดับลงโดยทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่สรุปพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ3อำเภอด้วยกันคือที่อำเภอเวียงแหงอำเภอแม่อายและอำเภอพร้าวมีชาวบ้านเดือดร้อน180หลังคาเรือนซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสำรวจและให้การช่วยเหลือล่าสุดทางจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้ในอำเภอและผู้นำท้องถิ่นทุกแห่งเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจากฝนที่ยังตกต่อเนื่องด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือแจ้งเตือนภาคเหนือมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ระหว่างวันที่8ถึง9สิงหาคมนี้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายซึ่งอาจจะเกิดจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะส่วนพื้นที่ภาคอีสานเองค่ะหลังจากมีฝนตกหนักและเกิดเป็นหลุมยุบขนาดใหญ่ซึ่งนอกจากที่อำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นแล้วพื้นที่รอยต่ออย่างที่จังหวัดหนองบัวลำพูก็เกิดหลุมยุบขนาดใหญ่หลายจุดเช่นกันนะคะทั้งจุดหลุมยุบในไร่นาไร่อ้อยและก็นาข้าวทำให้เจ้าหน้าที่ต้องกั้นพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายและตรวจสอบโดยด่วนจากเหตุการณ์หลุมดินยุบในแปลงนาบ้านห้วยนาหลวงตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อวันที่2สิงหาคมก็ยังพบว่าต่อจากนั้นค่ะเกิดหลุมยุบในอีกหลายจุดโดยเฉพาะในไร่อ้อยทั้งในตำบลอุทัยสวรรค์และตำบลด่านช้างสร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านเพราะเกรงว่าอาจจะได้รับอันตรายเนื่องจากแต่ละหลุมมีขนาดกว้างและค่อนข้างลึกนะคะบางหลุมมีความกว้างกว่า10เมตรบางหลุมกอไผ่ทั้งกอยุบลงไปด้วยทำให้เจ้าหน้าที่ต้องนำเชือกมากั้นพื้นที่เอาไว้ไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปใกล้กับบริเวณที่เกิดหลุมยุบชาวบ้านห้วยนาหลวงบอกว่าในช่วงเกิดเหตุกำลังถอนกล้าเพื่อนำไปปักดำขณะนั้นก็มีน้ำท่วมแปลงนาค่ะก็เลยไม่รู้ว่าผืนนาเกิดหลุมยุบแล้วก็ได้พลัดตกลงไปในหลุม
1: ลกตอนเย็นตอนเช้าก็เลยสิมาดำปีดจักซีหาโมงเช้านี่ล่ะก็เลยยางร่มกับหัวขมั่มเลยแหละจ้ะ
2: ครับลึกมากไหมครับ
1: ขาไม่ถึงพื้น
2: อ้าวเหรอแล้วพี่ขึ้นมายังไงครับ
1: ลอยขึ้นมาลอยขบขึ้นมาเพราะว่าน้ำนี่เห็นไหมลอยน้ำน้ำมันเท่ากับคันนาพอลอยขบขึ้นมาพอจะถึงไอ้ฝั่งก็กระโจนขบเข้าไปกลางป่าข้าวเลยกลัวดินมันพังทับ
0: อีกจุดหนึ่งเหมือนกันค่ะที่บริเวณแปลงนาและไร่อ้อยอีกแห่งหนึ่งในตำบลอุทัยสวรรค์เกิดหลุมยุบตั้งแต่ปีที่แล้ว4หลุมนะคะและเมื่อวันที่5สิงหาคมขณะที่ชาวบ้านกำลังดำนาอยู่นี่แหละค่ะก็เกิดหลุมขึ้นใหม่อีก3หลุม
3: เอาห้ากันอันลกหญ้าเขาโยนเสียงบึบบับบึบบับมันหยุดหลุมใหม่บาดในมือต่อมากก็เสียงอีกไอ้ยันเฮ็ดหยังวะคือบึบบับแล้วอัดกันแท้มันเล่าปั่มใหม่เล่าเฮ็ดหยังคือเสียงใหม่หลุม
0: หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภูพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน

0: ทรัพยากรธรณีเขต2ขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหลุมยุบในอำเภอนากลางเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะเบื้องต้นนักธรณีวิทยาระบุว่าหลุมยุบมีลักษณะคล้ายๆกับที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นเนื่องจากหินชั้นล่างเป็นหินปูนนั่นเองตำรวจยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลหลังจากที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกถูกคุกคามข่มขู่จากปมที่ไปเปิดโปงขบวนการลักลอบทิ้งกับอุตสาหกรรมค่ะขณะที่หนึ่งในแกนนำที่ถูกคุกคามระบุว่าจะไม่ยุติบทบาทในการเดินหน้าเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องชุมชนและสิ่งแวดล้อมนายสุนทรคมคายแกนนำนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเข้าพบกับพันตำรวจเอกสันทัศน์ภูวดลกนกภูมิกับการสถานีตำรวจภูธรกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีถูกข่มขู่คุกคามและตั้งค่าหัวหลังจากที่เขาออกมาเปิดเผยข้อมูลถึงการลักลอบทิ้งกะอุตสาหกรรมและโรงงานรีไซเคิลผิดกฎหมายกว่า20แห่งค่ะนายสุนทรเชื่อว่าสาเหตุเกิดจากตัวเองพร้อมด้วยแกนนำอย่างนายสุเมธเหรียญพงนามออกมาเปิดเผยข้อมูลขบวนการลักลอบทิ้งขยะพิษทิ้งน้ำเสียและคัดค้านโครงการ EEC ของกลุ่มทุนที่ผิดกฎหมายตั้งแต่ปี2560แต่อ้างว่าก่อนหน้านี้ก็ถูกกลุ่มผู้มีอิทธิพลคุกคามหลายครั้งถูกคุกคามหลายรูปแบบนะคะยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าออกมาเคลื่อนไหวและปกป้องสิ่งแวดล้อมต่อไป
1: คิดว่ากระบวนการลักลอบทิ้งสายไฟเนี่ยล่าสุดนะครับแล้วก็เรื่องการลักลอบทิ้งน้ำเสียที่ตอนนี้มันระบาดไปทั่วนะครับเราคิดว่ามันน่าจะไปทำให้เกิดผลเสียหายกับขบวนการเหล่านี้นะครับ
0: ด้านภูมิกับการสภ.กบิลบุรีบอกว่าการพูดคุยในครั้งนี้เพื่อรับฟังข้อมูลรวมทั้งวางแนวทางในการดูแลเรื่องความปลอดภัยค่ะเบื้องต้นสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบที่บริเวณบ้านพักให้มากขึ้นตรวจสอบบุคคลหรือว่าพาหนะต้องสงสัยและจับตาความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้มีอิทธิพลทั้งในและนอกพื้นที
2: ่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่มีการเฝ้าระวังและดูความเคลื่อนไหวเพราะหน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็คือการปกป้องทรัพย์สินและก็ชีวิตของประชาชนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการกระทำผิดตามกฎหมายในส่วนของที่เป็นข่าวนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการลักลอบทิ้งขยะมลพิษหรือสิ่งที่กระทำผิดกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโรงงานเนี่ยก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบแล้วก็มีการดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
0: ผู้กำกับการสภ.กบิลบุรีก็ยังเตือนกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือว่าผู้ก่อเหตุให้หยุดพฤติกรรมการคุกคามข่มขู่ทันทีโดยยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจากกรณีที่นายวีระธีรพัฒน์ทรานนท์กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี2570ออกมาสะท้อนประสบการณ์ตรงจากการเข้าพักที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเมื่อ4ปีก่อนค่ะจนเกิดการทั้งกรรมการสอบเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานนะคะซึ่งภายหลังนายวีระก็ออกมายอมรับค่ะว่าข้อมูลที่ระบุปั้นคลาดเคลื่อนขณะที่กรมอุทยานก็ยุติการตั้งกรรมการสอบสวนแล้วนายวีระธีรพัฒน์ทรานนท์ชี้แจงในรายการคุยให้คิดยอมรับว่ามีความสับสนเกี่ยวกับการระบุปีในการเข้าพักที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันค่ะยืนยันว่าได้ตรวจสอบแล้วพบว่าไปพักค้างคืนเมื่อปี2558ซึ่งเป็นช่วงที่ยังอนุญาตให้พักแรมได้และสภาพห้องพักที่ไม่ดีก็คือภาพจำจากครั้งนั้นขณะที่เมื่อ4ปีก่อนหรือว่าปี2565ไปที่อุทยานซิมิลันแต่ไม่ได้มีการพักค้างคืนจึงไม่ได้ฝ่าฝืนที่อุทยานประกาศปิดการพักค้างคืนตั้งแต่ปี2561พร้อมกับย้ำว่าไม่ได้ใช้อภิสิทธิ์และยอมรับว่าข้อมูลผิดพลาดพร้อมกับกล่าวขอโทษกรมอุทยานผ่านทางรายการด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชชี้แจงข้อเท็จจริงโดยระบุอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันได้ยกเลิกการพักแรมบนเกาะตั้งแต่ปี2561เพื่อมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติกำหนดให้ท่องเที่ยวแบบ one day trip จึงได้เตรียมตั้งกรรมการสอบว่าใครอนุญาตให้นายวีระเข้าพักแรมล่าสุดนายอรรถพลยุติการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วค่ะโดยระบุว่าทางกรมพร้อมน้อมรับข้อคิดเห็นและคำติชมของนายวีระเพื่อไปดำเนินการปรับปรุงถือเป็นการยุติข้อขัดแย้งและเดินหน้าพัฒนาพื้นที่อุทยานแห่งชาติต่อไปทหารร่วมกับฝ่ายปกครองในอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วตรวจยึดรถกระบะต้องสงสัยได้2คันจากทั้งหมด3คันนะคะพร้อมกับบุหรี่ต่างประเทศของกลางเป็นจำนวนมากแต่ว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยสามารถหลบหนีไปได้ จ้าหน้าที่ตรวจสอบพบรถกระบะต้องสงสัย3คันที่บริเวณท้ายหมู่บ้านบุ่งแคนหมู่6ตำบลฟากห้วยอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วหลังจากออกลาดตระเวนเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอำเภออรัญญประเทศเมื่อค่ำวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ได้แสดงตัวขอตรวจค้นแต่ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวไหวตัวทันรีบขับรถหลบหนีเจ้าหน้าที่สามารถยึดกระบะไว้ได้1คันมีการต่อเติมโครงเหล็กที่บริเวณท้ายกระบะสำหรับบรรทุกสิ่งของเมื่อตรวจค้นที่ใต้ผ้าใบที่คลุมกระบะพบบุหรี่ต่างประเทศเป็นจำนวนมากซึ่งไม่ผ่านพิธีการนำเข้าทางศุลกากรเจ้าหน้าที่จึงประสานกับทหารสังกัดกองกำลังบุรพาและฝ่ายปกครองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังปิดล้อมและติดตามรถที่เหลือพร้อมกับนำอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนขึ้นบินเพื่อหารถต้องสงสัยก่อนที่จะไปพบรถกระบะต้องสงสัยอีก1คันจอดซุกอยู่ในป่าข้างทางที่บริเวณบ้านกุดขินหมู่4ตำบลคลองน้ำใสห่างจากจุดแรกประมาณ3กิโลเมตรมีลักษณะต่อเติมโครงเหล็กที่บริเวณกระบะท้ายแล้วก็ใช้ผ้าใบปิดคลุมเหมือนกันเมื่อตรวจค้นก็พบกับบุหรี่ต่างประเทศที่ไม่ผ่านพิธีการนำเข้าทางศุลกากรเป็นจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ภายในรถเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดรถยนต์และของกลางทั้งหมดพร้อมกับส่งพนักงานสอบสวนสภ.อรัญญประเทศและสำนักงานสรรพสามิตสระแก้วเพื่อดำเนินคดีส่วนกลุ่มผู้ต้องสงสัยอาศัยความชำนาญในเส้นทางหลบหนีไปได้สำหรับปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถยึดรถกระบะต้องสงสัยได้2คันจากทั้งหมด3คันพร้อมกับบุหรี่ต่างประเทศของกลางจำนวนมากศาลสหรัฐอเมริกาสั่งระงับแผนสร้างห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ในรั้วทำเนียบขาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะส่งผลให้ผู้นำสหรัฐไม่พอใจเป็นอย่างมากและประกาศเตรียมสู้คดีโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโพสต์ทางออนไลน์วิจารณ์คำตัดสินของผู้พิพากษาหลังจากที่ศาลอุทธรณ์ในวอชิงตันดีซีมีคำสั่งให้ระงับโครงการก่อสร้างห้องจัดเลี้ยงมูลค่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐที่บริเวณปีกด้านตะวันออกของทำเนียบขาวโดยทรัมป์ระบุว่าคำตัดสินนี้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติขั้นสูงสุดพร้อมกับประกาศเตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูงสุดเพื่อคัดค้านคำสั่งดังกล่าวต่อไปท่าทีของทรัมป์มีขึ้นหลังจากศาลระบุว่ารัฐบาลภายใต้การนำของทรัมป์ไม่มีอำนาจตัดสินใจดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวเนื่องจากการพิจารณาเรื่องนี้ต้องผ่านสภาคองเกรสเพราะประธานาธิบดีเป็นเพียงผู้อาศัยในทำเนียบขาวเป็นการชั่วคราวไม่ใช่เจ้าของทำเนียบขาวแต่อย่างใดจึงเท่ากับว่าไม่มีอำนาจเหนืออาคารดังกล่าวซึ่งมีไว้สำหรับการใช้ประโยชน์โดยประธานาธิบดีทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตรวมถึงชาวอเมริกันด้วยเมื่อปีที่แล้วค่ะองค์กรอนุรักษ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติสหรัฐยื่นฟ้องรัฐบาลทรัมป์ที่รื้อถอนปีกตะวันออกของทำเนียบขาวโดยที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากสภาคองเกรสนำมาสู่สมรภูมิทางกฎหมายที่ยืดเยื้อจนทำให้แผนการก่อสร้างต้องเผชิญกับปัญหาล่าช้ามาแล้วหลายครั้งจีนเตรียมรับมือกับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งคาดว่าจะขึ้นฝั่งในวันพรุ่งนี้ค่ะและส่งผลกระทบไปจนถึงช่วงกลางสัปดาห์หน้านะคะขณะที่แถบโอกินาวาทางใต้ของญี่ปุ่นต้องเผชิญกับผลกระทบจากไต้ฝุ่นซึ่งมีความเร็วลมกว่า162กิโลเมตรต่อชั่วโมงถนนในเมืองนาฮะบนเกาะโอกินาวาเต็มไปด้วยเศษกิ่งไม้ที่หักเกื่อนท่ามกลางลมกระโชกแรงซึ่งพัดถล่มจากอิทธิพลของไต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเคลื่อนตัวผ่านจังหวัดโอกินาวาทางตอนใต้ของญี่ปุ่นและกำลังอยู่ระหว่างมุ่งหน้าไปทางประเทศจีนค่ะร้านค้าในเมืองต่างปิดให้บริการท่ามกลางความเสียหายจากลมซึ่งทำให้เสาไฟฟ้าป้ายบอกทางและวัสดุต่างๆเสียหายโดยลมกระโชกแรงและฝนตกหนักส่งผลที่มีผู้บาดเจ็บ6คนและอาคารบ้านเรือนกว่า 50,000 แห่งไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ขณะที่สายการบินญี่ปุ่นต่างประกาศยกเลิกเที่ยวบินขาเข้าออกจากโอกินาวาเพื่อความปลอดภัยและนี่เป็นภาพจำลองพายุแสดงให้เห็นถึงเส้นทางการเคลื่อนตัวของไต้ฝุ่นดอลฟินขณะที่กำลังพัดถล่มจังหวัดโอกินาวาของญี่ปุ่นก่อนจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกมุ่งหน้าชายฝั่งประเทศจีนความเร็วลมสูงสุดของพายุลูกนี้วัดได้162กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าพายุเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากเกาะย่อยทางตะวันตกไปราว160กิโลเมตรขณะที่ทางการจีนสั่งระงับการเดินเรือข้ามฟากและงดการก่อสร้างในจุดต่างๆเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบหลังคาดว่าไต้ฝุ่นดอลฟินจะพัดขึ้นฝั่งแถบมณฑลเจ้อเจียงและฝูเจี้ยนช่วงบ่ายพรุ่งนี้หรือว่าเช้าวันจันทร์สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจีนคาดว่าพายุจะมีความเร็วลมใกล้กับจุดศูนย์กลางสูงสุดได้ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงจัดเป็นพายุระดับสีส้มซึ่งมีความรุนแรงสูงเป็นอันดับ2โดยอาจทำให้เกิดน้ำท่วมดินถล่มฝนตกหนักและลมกระโชกแรงได้ต่อเนื่องไปจนถึงวันพุธหน้า ขณะที่สนามบินในเจ้อเจียงประกาศระงับเที่ยวบินทั้งหมดในวันพรุ่งนี้แล้วเกิดเหตุไฟไหม้อาคารสำนักงานสรรพากรในอินโดนีเซียค่ะทำให้ทางการต้องระดมเจ้าหน้าที่เกือบ200นายพร้อมกับร

0: กำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเกือบ200นายพร้อมกับรถดับเพลิงและรถฉีดน้ำแรงดันสูงถึง37คันเข้าต่อสู้กับเพลิงไหม้ครั้งใหญ่โดยเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงจึงสกัดไม่ให้เปลวไฟลุกลามมาที่ชั้นล่างและควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้สำเร็จส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ยังไม่แน่ชัดโดยทางตำรวจอินโดนีเซียและหน่วยงานพิสูจน์หลักฐานเข้าปิดล้อมพื้นที่เพื่อเตรียมสืบสวนหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อย่างละเอียดต่อไปค่ำคืนนี้มีอีกหลายครอบครัวที่รอคอยสมาชิกกลับบ้านค่ะศูนย์ค้นหาไทย PBS จึงคงเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมติดตามค้นหา
1: ศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนางทิติยาชื่นเจริญอายุ52ปีสูงประมาณ150ซินติเมตรรูปร่างผอมผิวดำผมยาวประบ่าสีดำสลับขาวมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากซอยราชทรัพย์ถนนประชาราษฎร์สาย1แขวงบางซื่อเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อนายเสกสรรแซ่ตึ๋นอายุ39ปีสูงประมาณ150ซมรูปร่างสมส่วนผิวคล้ำผมสั้นรองทรงมีรอยแผลเป็นที่หน้าผากหายจากบ้านผาลังหมู่ที่4ตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงรายท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111พลกิจนฤพันธาวาสไทย PBS รายงาน

0: ทีมช้างศึกได้เฮอีกแล้วค่ะหลังจากได้2จุดโทษเอาชนะเมียนมาเก็บชัยชนะ4นัดรวดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศฟุตบอลอาเซียนครับไปพบกับสิงคโปร์ติดตามพร้อมกับข่าวกีฬาที่น่าสนใจ
1: ฟุตบอลอาเซียนครับนัดสุดท้ายของกลุ่ม B ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทีมชาติไทยที่ชนะมารวด3นัดและยังไม่เสียประตูพบกับเมียนมาเกมนี้ไทยได้จุดโทษนาที11จากการทำแฮนด์บอลของเมียนมาก่อนที่วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญจะยิงเข้าไปให้ไทยนำก่อน1-0ครึ่งหลังเมียนมาทำแฮนด์บอลเสียจุดโทษอีกครั้งเจฮานาฟีมามะยิงไม่พลาดนาที52หลังจากนั้นไม่มีประตูเพิ่มไทยชนะเมียนมา2-0เก็บชัยชนะ4นัดรวดคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับสิงคโปร์โดยนัดแรกจะแข่งขันที่จารันเบซาสเตเดียมวันที่15สิงหาคมเวลา2ทุ่มตรงวอลเลย์บอลซีวีครับสนามที่2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนักตบสาวไทยลงสนามเกมที่2พบอินโดนีเซียปรากฏว่าสาวไทยเอาชนะไป3เซตรวด25-18 25-17และ25-12โดยนัดสุดท้ายไทยจะพบกับเวียดนามวันพรุ่งนี้เวลา 16:30 นสื่อต่างประเทศรายงานว่าฮอกเก้เมสซี่คุณพ่อของลีโอเนลเมสซี่เสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลในเมืองโรซาริโอประเทศอาร์เจนตินาด้วยวัย68ปีหลังจากที่ต่อสู้กับอาการป่วยมาอย่างยาวนานก่อนหน้านี้ครอบครัวของเมสซี่ออกแถลงการเมื่อเดือนมิถุนายนในช่วงฟุตบอลโลกว่าพ่อของเมสซี่มีปัญหาสุขภาพและอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์โดยพ่อของเมสซี่ถือเป็นบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในอาชีพการค้าแข้งของเมสซี่ตั้งแต่เริ่มเล่นฟุตบอลในอาร์เจนตินาลิเวอร์พูลใกล้บรรลุข้อตกลงกับบาร์เซโลนาในการยืมตัวโรนันอาราโคเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติอุรุกวัยวัย27ปีมาร่วมทีมพร้อมเงื่อนไขซื้อขาดในอนาคตคาดว่าอาราโคจะเดินทางมาร่วมทีมลิเวอร์พูลในสุดสัปดาห์นี้สำหรับอาราโคมีส่วนช่วยบาร์เซโลนาคว้าแชมป์ลาลิก้า3สมัยในรอบ4ปีหลังสุดแต่ฤดูกาลล่าสุดเจ้าตัวได้ลงสนามเป็นตัวจริงในลีกเพียง11นัดหลังตกเป็นตัวสำรองของเจลาดมาตินและเปาคูบาซี่เทวินหานปราบนักกีฬาเทควันโดเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2018ร่วมเปิดปทุมธานีเทควันโดแชมเปี้ยนชิพ2026ที่โรงยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีทุ่มงบ2ล้านบาท

0: จัดแมตช์นี้เพื่อให้เยาวชนลงแข่งขันแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นการผลักดันเยาวชนในจังหวัดก้าวไปติดทีมชาติเหมือนกับเทวินหานปราบโดยมีจอมเตะเยาวชนร่วมแข่งขันกว่า 1,300 คนปิดท้ายที่ Be Alive สร้างสรรค์คอมมูนิตี้บนพื้นที่จริงจัดแข่งขัน Move Out Lord ผ่านรูปแบบกีฬาไวรัลระดับโลกเปรียบเสมือนสนามเด็กเล่นของผู้ใหญ่ได้สนุกกับการออกกำลังกายในรูปแบบสปอร์ตเทนเมนต์ทั้งโซน Sky Track ลู่วิ่งลอยฟ้าและลานกิจกรรมหลัก The Fish Challengeที่ True Digital Park ทุกวันเสาร์ตลอดเดือนสิงหาคมนี
1: ้ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัญชลีอมรมณีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS Kingbit Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย

0: ตอนปัญจวัคคีย์หมดศรัทธาโอ้ยรถถังป๊อดอ่ะเซ็งเลย
1: อ้าวเป็นเด็กเป็นเล็กจะมาเซ็งอะไร
0: สาธุครับหลวงอา
1: ทีนี้บอกเรื่องที่ทำให้เซ็งมาได้หรือยัง
0: เฮ้ยก็รถถังอะสิตกลงกันแล้วว่าจะมาซ้อมต่อบทกลอนวันภาษาไทยด้วยกันน่ะ
1: บางทีรถถังอาจจะมีเรื่องด่วนให้ต้องทำหรือเปล่า
0: ต้นกล้าหงุดหงิดแล้วอ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะโดนเท
1: ต้นกล้าอาจจะคิดไปเองก็ได้นะในโลกนี้ไม่มีใครก็ทำแบบนี้กันหรอกเมื่อครั้งพุทธกาลเรื่องเช่นนี้ก็เคยเกิดขึ้นนะ
0: หืมยังไงเหรอฮะท่านกินสักนิดเถอะจะได้มีแรง
2: จบจบหมดกันความศรัทธาของข้า
3: ข้านึกว่าจะแน่ที่ไหนได้หมดความพยายามไปดื้อๆเลย
1: อุตส่าห์หลงเป็นผู้ศรัทธาหลงสนับสนุน
3: หรือท่านถอนตัวเพราะคิดว่าเราซึ่งเป็นผู้ที่เคร่งศรัทธาไปรบกวนเวลาส่วนตัวท่านเกินไป
4: หรือพระสิทธัตถะจะเลิกทำทุกขกิริยาเลิกอดอาหาร
5: เห็นแบบนี้ไปกันดีกว่าความเพียรพยายามล้มเหลวความศรัทธาของข้าหมดสิ้นแล้ว
4: ข้าว่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสิน
2: ภาพจำยังชัดเจนมันชัดเจนขนาดนี้ท่านจะยังดื้อดึงสนับสนุนอยู่อีกหรือ
3: ท่านหลวงลุงโกนธัญญะท่านตาสว่างได้แล้วท่านผู้ปฏิบัติท่านนี้ไม่แน่จริงที่ผ่านมาการละครชัดๆ
1: ถ
3: ้
1: าเป็นอย่างนี้ใครจะตามต่อไปก็เชิญเถอะข้าคนนึงละทางใครทางมัน
5: นั่นนะสิถ้าเป็นเช่นนั้นการที่คอยเฝ้าดูแลเพื่อขอเป็นศิษย์นักบวชผู้นี้เมื่อบรรลุขั้นสูงสุดก็เป็นไปไม่ได้แล้ว
2: แล้วพวกเราจะยังติดตามนักบวชผู้นี้อยู่หรือไม
1: ่ขอถอนตัวจากผู้ที่ศรัทธาพระสิทธัตถะ
2: ข้าก็ไม่
3: สี่เสียงแล้วนะ
4: ถ้าพวกเจ้าว่าอย่างนั้นก็คงต้อง

0: อย่างนั้นตามพวกเจ้าแล้วล่ะ
1: 4-1แพ้ราบคาบไปกันเถอะพวกเรา
0: ข้าผิดหวังในตัวท่านมากเลยนะพระสิทธัตถะ
2: คนที่แพ้ก็ต้อง
3: นี่เกิน6คำเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะท่าน
4: การอดอาหารนี่คงไม่ใช่หนทางของการดับทุกข์เป็นแน่เราขอบใจเจ้ามาก
5: โอ้ยเจ้าลิงน้อยนี่เล่นซะหมดถังเลยแสบจริงๆโอ้แค่เลิกอดอาหารก็เลิกเป็นเพื่อนเลยเหรอฮะ
3: สิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริง
6: อยู่กันตรงนี้เองเอาไงต้นกล้ามาต่อคำกลอนกันเลยไหม
3: ไปไหนมาล่ะรถถัง
6: หลวงลุงให้จัดเตรียมเอกสารฮะแล้วก็ใช้ให้ช่วยอุ้มบาตรน้ำมนต์ให้หลวงตาพรมให้ญาติโยมที่มางานที่ศาลาครับ
3: อ๋
5: ออ้าวติดธุระหลกเหลอรถถัง
6: ใช่
3: จำไว้นะอย่าด่วนตัดสินใครโดยที่ยังไม่เห็นความจริงในเบื้องหน้าซึ่งทั้งหมดเป็นการแสดงความเขลาแค่เพราะมองและตัดสินคนที่เปลือกนอก
5: ครับหลวงอา
3: ตอนนี้คงได้คำตอบแล้วนะ
6: ว่าแต่หลวงอาเอ็ดใครหรอ
5: เปล่านี่หลวงอาก็บ่นเป็นประจำอยู่แล้วป่ะ

อนวางแผนเดินทางไปกรุงมอสโกนะครับตั้งใจว่าจะเลือกช่วงที่ไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวนะอยากจะไปดูบ้านดูเมืองครับสำรวจชีวิตผู้คนที่เน้นคนท้องถิ่นสักหน่อยนะฮะให้มีนักท่องเที่ยวน้อยๆครับซึ่งก็คงต้องเป็นหน้าหนาวนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยจะไปกันนะครับก็เลยเลือกช่วงก่อนปีใหม่สักประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับเป็นหน้าหนาวแน่ๆเลยนะฮะติดลบแน่ๆครับจินตนาการไม่ว่าจะได้เห็นเมืองที่มีแต่หิมะครับขาวไปหมดนะฮะภาพในใจเป็นแบบนั้นครับพอออกจากสนามบินนะฮะลืมอากาศหนาวไปเลยครับเพราะว่าตอนขับรถเข้าเมืองจะไปที่พักนี่นะถึงจะนึกได้ว่านี่คือเมืองหลวงที่คึกคักจอแจไม่แพ้เมืองใหญ่อื่นๆในโลกเลยครับวิธีที่จะดูขนาดแล้วก็ดูความสำคัญของเมืองจากประสบการณ์การเดินทางเนี่ยดูที่รถติดเนี่ยนะครับง่ายที่สุดเลยนะฮะเมืองไหนรถติดเยอะๆครับก็จะเป็นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่มากนะครับเป็นเมืองศูนย์กลางเป็นเมืองที่มีความสำคัญแน่นอนครับเจอรถติดยาวเหยียดเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะครับอยากจะมาเจออากาศหนาวๆนะฮะแต่พอลงไปเดินเท้าครับได้ออกไปสัมผัสความเป็นท้องถิ่นก็หนาวสะใจจริงๆครับบางวันนี่อุณหภูมิติดลบ27องศาแทบไม่อยากทำอะไรเลยนะครับเราเป็นคนที่เดินทางไปจากเมืองร้อนนะฮะไปเจออากาศแบบนี้ก็จะตื่นเต้นได้สัก 3-4 วันครับหลังจากนั้นถ้าไม่ปรับตัวจนชินไปเลยนะก็จะรู้สึกหนาวจนทรมานบางคนนี่ไม่เอาเลยนะครับบางคนอาจจะสงสัยหรือว่าเห็นใจนะครับว่าคนท้องถิ่นนี้เขาอยู่แบบนี้กันได้ยังไงนะฮะหน้าหนาวนี่ยาวนานหลายเดือนเลยนะครับแต่นี่เป็นสภาพอากาศปกติของที่นี่นะครับถามว่าหนาวหรือเปล่าก็คงจะหนาวนะฮะแต่เขาก็จะชินแล้วนะครับเกิดมาก็เจอแบบนี้แล้วเหมือนเราอยู่ในเมืองร้อนนะฮะเราก็ชินกับอากาศร้อนของประเทศเรานั่นเองครับแล้วก็คนท้องถิ่นที่นี่นะฮะเขาก็จะรู้ว่าเวลาที่หิมะกำลังตกนี่นะฮะช่วงไหนหนาวมากหรือว่าเป็นช่วงที่อากาศกำลังอุ่นขึ้นนะครับก่อนหิมะจะตกนะครับอากาศนี่จะเย็นมากๆเลยนะครับเรียกว่าเย็นจนได้ที่นะครับหิมะก็จะตกลงมาระหว่างที่โปรยปลายลงมานี่นะฮะอุณหภูมิจะสูงขึ้นนิดหน่อยครับจนเริ่มซานะครับเหมือนฝนซาเนี่ยนะครับอุณหภูมิจะลดลงไปอีกนะฮะเหมือนเวลาเราเอาน้ำแข็งไปเติมในแก้วเนี่ยนะครับในแก้วก็จะเย็นลงใช่ไหมครับหลักการเดียวกันเลยนะครับแต่เวลาที่เราเห็นภาพเมืองที่ปกคลุมด้วยหิมะนะครับเราจะรู้สึกว่าแหมมันดูไม่หนาวเท่ากับตอนหิมะกำลังตกโปรยปลายนะครับเพราะว่าความเชื่อนะฮะนำทางเราไปแบบนั้นครับเหมือนกับที่นี่ครับผู้คนที่เดินทางมาที่คอนแวนนี่นะฮะอากาศแบบนี้นี่เป็นเรื่องปกติครับเขาไม่ได้คิดเรื่อง

กาศแล้วนะครับแต่ตั้งใจมาเข้าโบสถ์ครับอยากจะมาร่วมพิธีอยากมาสักการะเป็นความศรัทธาที่นำทางให้มาที่คอนแวนต์กลางเมืองหลวงแห่งนี้นะครับวันนี้ครับจะพาลุยหิมะครับฝ่าอากาศหนาวเย็นติดลบเกือบ30องศาทีเดียวครับเข้าไปดูสถาปัตยกรรมในคอนแวนต์แล้วก็แวะไปดูผลงานของมนุษย์นักสร้างในเมืองมอสโกอีก 2-3 จุดที่น่าสนใจทีเดียวครับ

ที่นี่เป็นคอนแวนต์นะครับชื่อเต็มๆก็คือ Novo Devichy Convent คำว่าคอนแวนต์นี่นะครับถ้าดูการสะกดภาษาอังกฤษก็อ่านได้ว่า Convent นะครับชื่อโรงเรียนเก่าหลายแห่งโดยเฉพาะโรงเรียนคริสเตียนเนี่ยเวลาเขียนชื่อเป็นภาษาไทยเขาก็เขียนว่า Convent นะครับแต่วันนี้ขออนุญาตเรียกตามความคุ้นเคยนะครับว่าคอนแวนต์นะครับเพราะว่ายังไงก็หมายถึงสถานที่เดียวกันเนี่ยนะครับNovo Devichy Convent ครับเป็นสถานที่ทางศาสนาที่ตั้งอยู่ในเมืองหลวงนะฮะในมอสโกครับคำว่า Convent เนี่ยเราเรียกให้เข้าใจง่ายๆนะจะเป็นสำนักชีนะฮะก็ตรงความหมายดีนะครับหรือถ้าจะมองในมุมสถาปัตยกรรมนะครับที่นี่เรียกว่าอารามก็ได้นะฮะเพราะว่าภายในบริเวณรั้วเดียวกันก็จะมีอาคารหลายหลังนะครับซึ่งก็ใช้งานแตกต่างกันออกไปครับแล้วในทางประวัติศาสตร์นะที่นี่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับบุคคลต่างๆในราชวงศ์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรียกที่นี่เป็นอารามหลวงก็ได้เลยนะครับไม่น่าจะผิดอะไรนะฮะเรื่องหนึ่งที่ถูกต้องแน่ๆครับคือที่นี่มีอายุเก่าแก่มากเลยนะครับ500กว่าปีนะฮะถ้าเทียบกับเมืองไทยก็สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับแล้วก็ยังทำหน้าที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับดูจากจำนวนผู้คนเนี่ยนะฮะเดินทางเข้ามานี่ไม่น้อยเลยนะครับมาด้วยความศรัทธาจริงๆครับพูดถึงความศรัทธาของมนุษย์เนี่ยนะครับแหมมันเรื่องนามธรรมนะไม่มีหน่วยวัดครับเราไม่มีเครื่องวัดความศรัทธาขายตามร้านนะแต่ถ้าต้องพูดถึงปริมาณความศรัทธาของมนุษย์ครับโดยเฉพาะความศรัทธาในศาสนาเนี่ยโอ้โหถ้าวัดได้คงมีจำนวนมากมายมหาศาลเลยนะครับถึงได้เกิดสิ่งก่อสร้างที่น่าทึ่งขึ้นในโลกนี้เยอะมากเลยนะฮะเป็นสถาปัตยกรรมก็ดีครับเป็นผลงานศิลปะตกแต่งใช้เงินทองนะครับใช้ภูมิปัญญาบางแห่งนี่สร้างยากสร้างเย็นนะครับใช้เวลาสร้างกันนานเป็น10เป็น100ปีบางแห่งก็หลายร้อยปีแล้วนะครับเพื่อจะให้เกิดสถานที่ทางศาสนาที่ภูมิใจนะครับนอกจากความศรัทธาเนี่ยนะครับอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะก็อาจจะเป็นการสร้างสถานที่เหล่านี้เพื่อต้องการอวดอ้างก็มีนะครับการโชว์ความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมของอาณาจักรของกษัตริย์อะไรแบบเนี้ยนะครับการโชว์สถาปัตยกรรมที่ใหญ่โตสวยงามแล้วก็ตกแต่งด้วยศิลปะชั้นนำเนี่ยรสนิยมดีนะครับก็คงมีส่วนที่เป็นเหตุผลในการสร้างสรรค์ด้วยเหมือนกันครับที่ Novo Devichy Convent นะครับก็มีที่มาจากความศรัทธาเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์แล้วก็การเมืองของประเทศรัสเซียไม่น้อยเลยนะครับวันนี้จะพยายามเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้น้อยๆนะฮะไม่ได้อยากจะพาไปเรื่องวิชาการมากครับอยากพาเดินเที่ยวในคอนแวนต์ดูสถาปัตยกรรมดูผู้คนแล้วก็อยู่ในบรรยากาศของเมืองที่มีหิมะหนาวๆเนี่ยน่าจะสนุกกว่านะครับแต่ว่าบางจุดก็คงต้องให้ข้อมูลกันสักหน่อยนะฮะจะได้เข้าใจง่ายขึ้นครับNovo Devichy Convent ครับสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะนะครับในการยึดเมืองชื่อ Smolensk คืนจากลิทัวเนียนะฮะหลังจากที่เสียเมืองนี้ไปเป็นร้อยปีแล้วนะครับซึ่งการสร้างที่นี่ครับถือเป็นตัวอย่างของความศรัทธาในศาสนาที่ชัดมากๆเลยนะครับแทนที่เขาจะประกาศชัยชนะด้วยการสร้างอนุสาวรีย์นะแต่เขาสร้างสถานที่ทางศาสนาครับเพราะว่าต้องการขอบคุณพระเจ้านะครับที่ให้พรในการออกไปทำสงครามจนยึดเมืองสโมเลนส์คืนได้สำเร็จนั่นเองครับแล้วก็การสร้างอารามเนี่ยจะว่าไปก็ดีกว่าการสร้างอนุสาวรีย์นั่นแน่ครับเพราะว่าเขาสร้างให้เป็นป้อมปราการด้วยนะครับแม้ทำกำแพงกันสูงใหญ่เอาไว้พร้อมรบเลยนะฮะนี่เป็นความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างศาสนาการเมืองแล้วก็การทหารนะครับเป็นการผนวกชัยชนะทางโลกครับให้เข้ากับความศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาครับมีวิหารที่สวยงามนะครับใน Novo Devichy Convent เนี่ยเขาก็ตั้งชื่อ Smolensk ตามชื่อเมืองที่ยึดคืนมาเลยนะครับวิหาร Smolensk ครับจะต่างจากสถาปัตยกรรมอื่นๆในคอนแวนต์ครับเพราะว่าเป็นอาคารที่สร้างตั้งแต่ยุคแรกเลยนะฮะยุคนั้นก็เรียกว่าเป็นสไตล์สถาปัตยกรรมรัสเซียดั้งเดิมครับซึ่งอยู่ในยุคกลางนะครับที่เด่นที่สุดเนี่ยคงจะเป็นอันนี้แหละครับโดมรูปหัวหอมที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยนะฮะแล้วก็ตัวอาคารครับก็ใช้สี
ขาวนะฮะสีครีมซึ่งก็ดูเรียบง่ายมากครับไม่หรูหราเลยนะฮะแต่ขนาดเดียวกันครับตัวอาคารโดยเฉพาะด้านล่างนี่นะฮะออกแบบให้ดูแล้วทึบๆตันๆนะครับแต่ก็ให้ความรู้สึกที่แข็งแรงมากเลยนะครับนี่คืออาคารที่โดดเด่นที่สุดหลังหนึ่งในโนโวเดวิชีคอนแวนต์ครับวิหารหลังนี้ตอนหน้าหนาวนี่เขาปิดนะฮะเขาไม่ได้ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปข้างในครับเปิดอีกทีก็นู่นเลยนะครับหน้าร้อนสักประมาณกลางๆปีแถวๆเดือนพฤษภาคมอะไรแบบนั้นนะครับจุดที่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเดินดูได้เนี่ยคืออาคารหลังนี้ครับนี่เป็นโบสถ์ที่ทำให้เราเห็นผู้คนท้องถิ่นที่เข้ามาที่นี่เพราะว่าความศรัทธาจริงๆนะครับไปยืนสังเกตการตรงหน้าประตูเนี่ยโอ้คนเข้าออกตลอดเลยนะครับโบสถ์หลังนี้มีชื่อว่าโบสถ์อัดสำชันของพระแม่มารีครับขอหลบอากาศหนาวครับพาเข้าไปดูข้างในกันแป๊บหนึ่งก่อนนะฮะเดินเข้ามาข้างในครับแวบแรกที่เห็นเนี่ยที่นี่ไม่ได้เป็นโบสถ์ใหญ่โตระดับมหาวิหารดังๆแบบในยุโรปนะครับหลังคาก็ไม่ได้สูงใหญ่มากมายไม่ได้ตกแต่งแบบที่ว่าเดินเข้ามาเห็นแล้วต้องโอ้หยุดดูทันทีนะแต่ในนี้สัมผัสได้ถึงความศรัทธาของผู้คนครับแผ่ออกมาชัดเจนมากเลยนะครับตัวสถาปัตยกรรมกับการตกแต่งเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นเป็นพิเศษครับแต่พลังศรัทธาเนี่ยไม่แพ้ใครแน่ๆโบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นทีหลังนะครับหลังจากสร้างคอนแวนต์ในประมาณ150ปีครับถือเป็นสถาปัตยกรรมยุคใหม่กว่าหลังอื่นๆนะฮะเขาออกแบบที่นี่ให้เป็นอาคารอเนกประสงค์นะครับใช้เป็นทั้งโรงอาหารขนาดใหญ่ครับสำหรับให้ภิกษุณีนะครับทั้งหมดเนี่ยมาทานอาหารร่วมกันนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นโบสถ์ด้วยจะเรียกว่าเป็นวิหารขนาดเล็กก็ได้ครับใช้สำหรับประกอบพิธีทางศาสนารายวันครับซึ่งก็เป็นจุดที่เปิดให้ผู้คนเข้ามาสักการะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเดินเข้ามาดูได้ครับทั้งหมดในนี้ครับตกแต่งด้วยศิลปะแบบมอสโกบาโรกครับที่ดูหรูหรานะฮะซึ่งก็จะต่างจากวิหารสโมเลนส์ที่ดูเรียบง่ายซึ่งเป็นสไตล์รัสเซียดั้งเดิมครับถึงตรงนี้ต้องขอแทรกประวัติศาสตร์สักหน่อยนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับโบสถ์หลังนี้โดยตรงครับผู้ปกครองสูงสุดตอนนั้นครับคือพระนางโซเฟียอเล็กเซเยฟนานะฮะซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการครับปกครองแทนพระอนุชาต่างมารดาเรียกให้ง่ายขึ้นก็คือน้องต่างแม่ครับเพราะว่ายังเด็กมากๆเลยนะครับพระนางโซเฟียที่เป็นผู้สำเร็จราชการอยู่ 7-8 ปีเกือบ10ปีเลยนะครับบ้านเมืองก็รุ่งเรืองดีนะครับทั้งปฏิรูปภาษีนะครับทำระบบการคลังการติดต่อกับต่างประเทศนะฮะรวมถึงการศึกษาครับโดยเฉพาะด้านศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยพระองค์เป็นผู้อุปถัมภ์การสร้างอาคารหลังนี้นะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยศิลปะแบบมอสโกบาโรกที่ดูหรูหรามากๆครับใช้สีทองโอ้โหเปล่งปลั่งเลยนะฮะส่วนอาคารหลังอื่นๆก็สั่งให้ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยนะครับการอัปเกรดโนโวเดวิชีคอนแวนต์นะครับเป็นการแสดงออกถึงอำนาจครับแสดงถึงความมั่งคั่งของราชสำนักนะฮะแสดงออกถึงรสนิยมด้วยนะครับแล้วก็ประกาศถึงการไม่ปิดกั้นวัฒนธรรมจากยุโรปที่ขยายเข้ามาในรัสเซียด้วยนะฮะฟังดูก็เป็นการเปิดกว้างที่ดีครับเพราะว่าบ้านเมืองก็เจริญเติบโตครับแต่ว่าแหมมีคนชอบก็มีคนไม่ชอบนะครับโดยเฉพาะการช่วงชิงอำนาจในราชสำนักเนี่ยไม่เข้าใครออกใครจริงๆครับอำนาจของพระนางโซเฟียครับถูกท้าทายโดยน้องชายต่างมารดาก็คือพระเจ้าปีเตอร์ที่1 นะครับหรือว่าพระเจ้าปีเตอร์มหาราชนั่นเองครับเพราะพระองค์โตเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยฮะก็เลยทำการยึดอำนาจคืนนะครับแล้วก็บังคับให้พระนางโซเฟียนี่ออกบวชให้มาใช้ชีวิตอยู่ในโนโวเดวิชีคอนแวนต์เนี่ยเรียกว่าเป็นนักโทษการเมืองได้เลยนะครับแล้วก็อยู่ที่นี่ตลอดพระชนชีพที่เหลือครับตอนหลังพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเนี่ยนะครับพระองค์ก็สถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิรัสเซียนั่นเองครับสถาปัตยกรรมแล้วก็การตกแต่งแบบมอสโกบาโรกที่สวยงามเนี่ยรวมถึงกำแพงสูงใหญ่ที่สร้างไว้เพื่อป้องกันข้าศึกเนี่ยกลายเป็นกำแพงกักขังพระนางโซเฟียนะครับกลายเป็นฉากหลังของความพ่ายแพ้ทางการเมืองแล้วก็อำนาจครับ
เดินออกมาเจออากาศหนาวๆข้างนอกกันหน่อยนะครับออกมาดูบทอัสสัมชัญจากข้างนอกเนี่ยก็สวยงามนะครับสีแดงเข้มตัดกับสีขาวนี่เตะตามากๆเลยนะฮะสังเกตรายละเอียดของการตกแต่งนะที่เราเห็นชัดก็คือมีกรอบหน้าต่างครับอันนี้เรียกว่าสไตล์ของมอสโกบาโรกที่ชัดเจนเลยนะครับอันนี้เป็นด้านหลังของอาคารนะครับเขาก็ตกแต่งกันไม่ต่างกับด้านหน้าเลยนะฮะส่วนยอดสีทองข้างบนเนี่ยนะครับก็ทำให้เรารู้ว่านี่คือการผสมผสานสไตล์ใหม่กับเก่าให้เข้ากันนะครับไปอ่านดูในประวัติศาสตร์ครับก็สงสัยนะตอนที่เขาสร้างอารามนูโวเดวิชิคอนแวนเนี่ยเพื่อฉลองชัยชนะครับที่ยึดเมืองสโมเลนสคืนจากลิทัวเนียเนี่ยทำไมต้องสร้างกำแพงสูงใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่อยู่ในมอสโกนะครับเป็นศูนย์กลางอยู่แล้วนะครับข้าศึกไม่น่าจะบุกเข้ามาได้ใกล้ขนาดนี้นะฮะแต่ความจริงครับกรุงมอสโกก็ยังไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้นนะครับยังมีการคุกคามจากกองทัพรอบๆอย่างเช่นชาวตาตาไครเมียนะฮะซึ่งเป็นชนชาติท้องถิ่นที่เขาก็ลงหลักปักฐานอยู่ในคาบสมุทรแห่งนี้มาหลายร้อยปีแล้วนะครับแล้วก็ทำสงครามกับรัสเซียมาตลอดเลยนะฮะปล้นสะดมบ้างนะครับเคยบุกมาถึงชานเมืองมอสโกนะครับแล้วก็มาเผาบ้านเผาเมืองมาแล้วนะฮะก็เลยต้องสร้างป้อมปราการที่มีความใหญ่โตแบบนี้แหละครับมีหอคอยที่เรียกว่า Battle Tower นะครับเอาไว้เตรียมรับมือนั่นเองครับจากบันทึกในประวัติศาสตร์ครับมีการก่อกบฏนะฮะเพื่อพยายามยึดอำนาจคืนให้พระนางโซเฟียครับตอนหลังก็ถูกจับได้หมดเลยนะครับแล้วก็ถูกประหารบนกำแพงสูงใหญ่แห่งนี้แหละครับเพื่อข่มขวัญซึ่งนั่นคือการตอกย้ำนะครับว่ายุคสมัยที่รุ่งเรืองของพระนางเนี่ยสิ้นสุดลงแล้วครับเพราะฉะนั้นกำแพงของอารามโนโวเดวิชีนี่ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อความสวยงามทางศาสนาครับแต่เป็นส่วนสำคัญในทางทหารด้วยแล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศด้วยครับเดี๋ยวจะพาออกไปดูจุดอื่นๆที่น่าสนใจกันสักหน่อยครับ

ออกจากโนโวเดวิชีคอนแวนต์ครับออกมาปุ๊บก็เจอรถติดเลยนะฮะแหมมอสโกนี่เป็นเมืองใหญ่ที่คึกคักทั้งวันทั้งคืนจริงๆเลยนะครับช่วงแถวๆคริสต์มาสครับมีโอกาสไปเดินเล่นแถวจัตุรัสแดงนะฮะแล้วก็เขาก็ตกแต่งประดับไฟกันโอ้สวยงามนะครับถ้าตรงกับวันหยุดเนี่ยแถวนี้จะมีชาวบ้านออกมาเดินเล่นกันเต็มไปหมดเลยนะครับก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูความสดใสช่วงค่ำคืนครับสลับกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้วก็ผลงานของมนุษย์นักสร้างครับ

ความสนุกอย่างหนึ่งของการเดินทางในมอสโกครับคือการใช้รถไฟใต้ดินนะฮะจริงๆการนั่งรถไฟใต้ดินเนี่ยไม่ได้พิเศษกว่าเมืองอื่นในโลกนะครับแต่ตัวสถานีแต่ละจุดเนี่ยนะครับใครมาก็ต้องหยุดดูนะที่นี่เขาโอ้ตกแต่งกันเต็มที่มากๆเลยนะครับนี่เป็นแนวทางในยุคของผู้นำโจเซฟสตาลินนะครับในยุคที่เปลี่ยนจากจักรวรรดิรัสเซียมาเป็นสหภาพโซเวียตนะฮะอยากจะประกาศให้ผู้คนเห็นว่าศิลปะที่สวยงามความหรูหราเนี่ยนะครับไม่ได้มีไว้เฉพาะชนชั้นผู้นำหรือกษัตริย์นะฮะแต่ควรจะใช้ได้กับคนทุกชนชั้นนะครับหมายความว่าใครก็เสพศิลปะได้นะไม่ต้องเป็นคนรวยว่าอย่างนั้นนะครับการตกแต่งสถานีรถไฟนะครับเพราะว่าเป็นระบบขนส่งมวลชนหลักของเมืองนะฮะใครๆก็ต้องมาขึ้นรถไฟใต้ดินครับเดินเข้ามาก็จะเห็นงานศิลปะครับเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะฮะงานแบบนี้ก็แน่นอนครับจะอยู่ในแค่ในบ้านคนรวยหรือว่าในพระราชวังอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสถานีรถไฟใต้ดินในมอสโกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพระราชวังสำหรับประชาชนเลยนะครับแล้วก็ข้อมูลอีกเรื่องที่ไปอ่านเจอแล้วเข้าท่าดีนะครับเขาออกแบบที่นี่ให้เป็นหลุมหลบภัยนะเป็นบอมเชลเตอร์สนะครับถ้ามีเหตุมีสงครามนะฮะก็จะรองรับการอพยพของประชาชนได้จำนวนเยอะเลยนะครับระเบิดลงนะก็ลงมาหลบในนี้ก็มีโอกาสปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นสถานีรถไฟใต้ดินในมอสโกเนี่ยแต่ละจุดเขาจะสร้างกันลึกมากเลยนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงมากๆครับรัฐบาลเขาให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสถานีรถไฟใต้ดินมากเลยครับถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติเลยนะครับในหน้าท่องเที่ยวเนี่ยครับบริษัททัวร์นี่เขาใส่เข้ามาในรายการพาเที่ยวเลยนะฮะพาลงมาดูสถานีรถไฟใต้ดินนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือเป็นของเด็ดในมอสโกเหมือนกันครับขอพามาดูโบสถ์อีกแห่งหนึ่งนะครับอยู่ห่างจากโนโวเดวิชีคอนแวนต์ประมาณสัก10กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เรียกว่าอยู่เกือบจะใจกลางกรุงมอสโกเหมือนกันครับโบสถ์แห่งนี้มีชื่อว่าโคโลเมนสโกเย่นะครับผู้ที่สร้างโบสถ์แห่งนี้ครับคือแกรนด์ปรินซ์วาซิลีที่3นะครับซึ่งก็เป็นคนเดียวกับที่สั่งให้สร้างโนโวเดวิชีคอนแวนต์นั่นเองครับตอนที่เขาสร้างคอนแวนต์นะครับเพราะว่าอยากจะเฉลิมฉลองที่ยึดเมืองคืนจากลิโทเนียได้สำเร็จครับแต่โบสถ์แห่งนี้นะครับเขาสร้างเพราะว่าเฉลิมฉลองที่ได้ลูกชายนะครับได้โอรสนะฮะหลังจากรอคอยมากว่า20ปีครับซึ่งบุตรชายพระองค์นี้ครับก็คือพระเจ้าซาอีวานที่4หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่ออีวานผู้โหดร้ายนั่นเองครับแล้วก็พระองค์ก็เป็นผู้ที่สถาปนาตนเองเป็นซาองค์แรกของรัสเซียครับโบสถ์โคโลเมนสโกเย่นะครับเป็นสถาปัตยกรรมที่ถือว่าร่วมยุคร่วมสมัยกับโนโวเดวิชีคอนแวนต์ครับก็สร้างถัดจากกันประมาณสัก8ปีนะฮะรูปแบบสถาปัตยกรรมก็เหมือนกันเลยนะครับเป็นสไตล์รัสเซียดั้งเดิมครับฐานใหญ่ๆเสาใหญ่ๆแข็งแรงนะฮะไม่มีการตกแต่งแบบหรูหราครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งครับที่ทำให้ที่นี่แหวกขนบของการออกแบบไปคนละเรื่องเลยนะครับที่นี่เป็นโบสถ์หินหลังแรกของรัสเซียนะฮะที่ใช้หลังคาทรงกระโจมนะครับแล้วก็ทำด้วยหินด้วยนะฮะจะเรียกโดมแหลมสูงก็ได้นะครับทรงพีระมิดก็เรียกได้นะครับดูแวบแรกในบางคนนึกถึงหลังคาแบบศิลปะกอธิกแต่ไม่ใช่นะครับหลังคาทรงกระโจมครับถูกสร้างแทนโดมรูปหัวหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะตอนเขาสร้างที่นี่นี่ฮือฮามากเลยนะครับเพราะว่าเป็นที่แรกนะฮะแล้วก็ความแหวกแนวเนี่ยแหละครับตอนหลังมีการเอาไปสร้างโบสถ์ที่อื่นด้วยนะฮะเรียกว่าที่นี่เป็นจุดเปลี่ยนของสถาปัตยกรรมทางศาสนาของรัสเซียในเวลาต่อมาครับผ่านเวลามาถึงยุคราชวงศ์โรมานอฟครับก็มีการใช้ที่นี่เป็นพระตำหนักฤดูร้อนนะครับอยู่เป็นร้อยปีเลยนะฮะจนถึงทุกวันนี้ครับก็ใช้งานเป็นทั้งศาสนสถานด้วยครับแล้วก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ทางสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศครับ

Novo De Vinci Convent ครับเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของสถาปัตยกรรมแล้วก็การตกแต่งแบบมอสโกบาโรกครับซึ่งเรียกว่าเป็นรอยต่อนะครับเป็นจุดเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็จุดเปลี่ยนเรื่องการเมืองการปกครองด้วยนะครับฉากหลังของความงามคือการต่อสู้ยึดอำนาจครับส่วนโบสถ์โคโลเมนสโกเย่นะครับก็เป็นหลักฐานของความกล้านะครับในการเปลี่ยนแปลงขนบเดิมจากอาคารที่มีโดมทรงหัวหอมเนี่ยมาเป็นหลังคารูปกระโจมซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทั้งคู่เลยนะครับองค์การยูเนสโกครับประกาศยกย่องและขึ้นทะเบียนให้ Novo De Vinci Convent ครับแล้วก็โบสถ์โคโลเมนสโกเย่เนี่ยเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมครับของประเทศรัสเซียทั้ง2แห่งเลยนะครับโคโลเมนสโกเย่ครับได้ขึ้นทะเบียนในปีพ.ศ.2537นะครับด้วยการออกแบบสไตล์ใหม่ที่ยุคนั้นก็ยังไม่มีนะครับเขาเรียกที่นี่เป็นนวัตกรรมทางสถาปัตยกรรมเลยนะฮะมีเกณฑ์การพิจารณาแบบนี้ครับโบสถ์แห่งนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานอิทธิพลของยุโรปตะวันตกที่กำลังแผ่เข้ามานะครับให้เข้ากับสถาปัตยกรรมรัสเซียดั้งเดิมครับโดยเฉพาะการใช้หลังคาทรงกระโจมหินหลังแรกในรัสเซียนะครับส่วน Novo De Vinci Convent ครับได้ขึ้นทะเบียนในปีพ.ศ.2547ครับมีเกณฑ์การประเมิน3ข้อนะฮะข้อแรกครับเขาบอกว่านี่เป็นผลงานชิ้นเอกที่แสดงถึงความเป็นอัจฉริยะในการสร้างสรรค์ผลงานของมนุษย์นะครับข้อที่2ครับที่นี่เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบมอสโกบาโรกนะฮะและข้อสุดท้ายครับที่นี่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับประวัติศาสตร์ของชาตินะครับซึ่งก็หมายถึงเรื่องรอยต่อช่วงการยึดอำนาจแล้วก็การปกครองประเทศในยุคของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชนั่นเองครับโบสถ์โคโลเมนสโกเย่นะครับอาจจะไม่ได้เป็นจุดท่องเที่ยวหลักของเมืองนะฮะแต่นักท่องเที่ยวไม่มากเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์หรือว่าคุณค่าทางสถาปัตยกรรมจะลดลงนะครับส่วนโนโวเดวิชีคอนแวนต์ครับในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นศาสนสถานที่สำคัญของกรุงมอสโกนะครับดูจากจำนวนผู้ที่เดินทางมาสักการะอันนี้เป็นขากลับนะฮะคนเขาเดินออกจากโบสถ์อัสสัมชัญนี่จะกลับบ้านกันแล้วนะครับเยอะมากๆเลยนะครับไม่สนความหนาวเย็นติดลบ 20-30 องศานะครับแล้วก็เชื่อว่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นที่นี่เนี่ยทุกวันนี้ไม่ได้ส่งผลอะไรแล้วนะครับยุคสมัยของการช่วงชิงอำนาจนี่ผ่านไปนานมากแล้วครับที่ทุกคนเดินทางมาที่คอนแวนต์ในทุกวันนี้มาเพราะศรัทธาในศาสนาจริงๆครับ

ในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดที่2ให้ได้ไปต่อ N5 น้ำพริกนรกปลาทูกรอบสมุนไพร N6 น้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่าง N7 แจ่วสูบ N8 น้ำพริกอีเหี่ยวเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่8สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่14สิงหาคมนี้ผ่าน LINE @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

วันนี้โบชวนคุณผู้ชมเข้าครัวนะคะทำอาหารเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ทั้งไก่อบมันบดสลัดผักผลไม้ติดตามได้ในกินอยู่คือวันนี้ค่ะ

วัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกกันค่ะใกล้ถึงเวลาเฉลิมฉลองสิ้นปีแบบนี้นะคะเราก็จะต้องมีการรวมพลกันค่ะมีการเจอกันได้เห็นหน้าเห็นตาและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็คืออาหารเมื่อเราต้องมาเจอกันวันนี้ค่ะโบก็เลยจะขอนำเสนออาหารที่ทุกคนทุกช่วงวัยเนี่ยรับประทานด้วยกันได้ค่ะวัฒนธรรมจีนนะตรุษจีนก็ต้องมีไก่ค่ะวัฒนธรรมฝรั่งเนี่ยก็มีไก่งวงวันขอบคุณพระเจ้าไก่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเลยค่ะสำหรับการทำอาหารเพื่อเฉลิมฉลองในเทศกาลค่ะเราก็จะอบไก่ทั้งตัวโดยที่เราจะเอามันเทศหลากหลายสีนะคะหลากหลายสีหลากหลายพันเข้าไปอบด้วยมันเทศนะคะถ้าเกิดว่าเรานึ่งก่อนเนี่ยเราก็จะย่นระยะเวลาการอบได้ดีค่ะเราก็เอามันเทศเนี่ยลงใส่รองพื้นถาดเราได้เลยบ้านเรานะคุณผู้ชมความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากเพราะฉะนั้นมันก็มีหลากหลายสีมีหลากหลายรสชาติมีหลากหลายพันแล้วเราก็เลือกใช้สมุนไพรของชาติตะวันตกไม่ว่าจะเป็นไทม์โรสแมรี่ค่ะเพราะว่าสมุนไพรเหล่านี้กลิ่นหอมไม่ฉุนมากเด็กๆเองเนี่ยก็สามารถรับประทานได้กระเทียมเอาลงครกโขกนิดเดียววันนี้ได้เลยใส่เกลือพริกไทยเล็กน้อยพอเพราะว่าเราจะทำเผื่อเด็กๆให้ได้รับประทานด้วยเครื่องเทศฝรั่งนี่ก็รูดลงไปเลยค่ะขยี้พอให้น้ำมันหอมระเหยออกนิดหน่อยน้ำมันมะกอกหรือว่าน้ำมันพืชก็ได้นะคะเล็กน้อยส่วนในไก่เนี่ยเราก็ต้องใส่สมุนไพรเหมือนกันนี่ก็บุๆหน่อยก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้เลมอนแบบไม่ต้องขาดบีบน้ำ

กลือพริกไทยน้ำมันค่ะไก่เนี่ยคุณผู้ชมเราทำที่บ้านเนี่ยเราก็เลือกไก่อินทรีย์ค่ะเอาก้นออกเล็กน้อยแล้วคุณผู้ชมก็เอาคือโบจะเปิดหนังไก่ขึ้นมานิดนึงเพราะว่าโบจะใส่เนยทำให้มีช่องว่างระหว่างหนังกับเนื้อค่ะอันนี้เราจะใส่เนยเพื่อให้ไก่เรานุ่มชุ่มได้ช่องว่างระหว่างแล้วนะคะอันนี้เอาละค่ะคราวนี้มาใส่ของที่เราโขลกไว้ก่อนเหมือนเวลาเราทำปลาสมุนไพรอ่ะคุณผู้ชมเราใส่ตะไคร้ลงไปในท้องปลาอันนี้เราก็ใส่มะนาวใส่กระเทียมค่ะวันนี้ได้เลยช่องที่เราทำไว้เนี่ยคุณผู้ชมเราก็ใส่เนยเข้าไปให้มันอยู่ตรงอกทำแบนนิดหนึ่งก็ได้ค่ะคุณผู้ชมก็เลือกใช้เนยแท้นะคะแล้วอกไก่เราก็จะไม่แห้งอีกต่อไปเอาละค่ะแบบนี้เอาใส่น้ำนิดเดียวนะคะไว้ที่ก้นถาดค่ะถาดเราจะได้ไม่ไหม้แล้วเราก็จะได้มีน้ำเอามาทำน้ำเกรวี่ได้ด้วยค่ะเราก็ปิดไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราก็กลัวว่าเดี๋ยวหนังมันจะไหม้ไก่ข้างในไม่สุกเพราะเราทำทั้งตัวปิดฟอยล์แบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาเราเอาเข้าเตาอบอะค่ะไก่เราตัวใหญ่ถ้าเกิดเราไม่ปิดเนี่ยเดี๋ยวหนังข้างบนเนี่ยมันจะได้สีสวยซะก่อนที่ไก่ข้างในจะสุกนะคะเอาเข้าประมาณ180องศา40นาทีแล้วค่อยดึงออกมาดูค่ะว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วอาจจะต้องเปิดฟอยล์ใช้ไฟบนต่อเพื่อให้หนังสีสวยค่ะระหว่างที่ไก่ของเราอยู่ในเตาอบนะคุณผู้ชมเราก็จะมาเตรียมส่วนของสลัดสำหรับที่จะกินกับไก่แล้วก็ในช่วงเทศกาลเนี่ยค่ะบางทีเราก็นิยมเอาตะกร้าผลไม้ไปเยี่ยมเยียนคนอื่นเราก็ได้ตะกร้าผลไม้เต็มบ้านเลยแทนที่จะกินเป็นผลไม้อย่างเดียวเนี่ยเราก็เอาผลไม้อะค่ะมาทำเป็นสลัดได้เช่นเดียวกันเนาะแล้วแต่เลยค่ะว่าได้ผลไม้อะไรมาก็ใช้แบบนั้นได้แล้วถ้าเยอะจริงๆกินไม่หมดไม่ทันจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมก็ปอกหั่นเป็นชิ้นเล็กใส่ช่องฟรีซไว้ได้ค่ะวันไหนอยากจะรับประทานสมูทตี้ใส่โยเกิร์ตเนี่ยก็สามารถนำออกมาใช้ได้ถ้าเกิดสุบบ้านมีเด็กเล็กด้วยเนี่ยค่ะก็อาจจะหั่นชิ้นเล็กหน่อย

ผลไม้นี้เต็มไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่จริงๆแล้วก็จำเป็นต่อร่างกายนะคุณผู้ชมเราแค่ต้องเลือกผลไม้ที่ไม่หวานจัดเท่านั้นล่ะค่ะแอปเปิ้ลเนี่ยถ้าเราปอกเปลือกกลัวดำนะคุณผู้ชมเราก็แช่น้ำเย็นใส่น้ำเกลือนิดหน่อยให้มันไม่ดำชาติตะวันตกนะคะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยประเทศไทยทำไมกินแอปเปิ้ลปอกเปลือกเพราะเขาบอกว่าวิตามินทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่เปลือกหมดเลยแต่ว่าพอมาถึงเป็นแอปเปิ้ลไทยเนี่ยคุณผู้ชมคะเขาแว็กซ์มาเราก็อาจจะต้องปอกบ้างเล็กน้อยก็ดีนะคะแช่ลงไปในน้ำที่ใส่เกลือค่ะจะได้ไม่ดำจริงๆผลไม้นอกผลไม้ไทยได้รับมาเนี่ยก็ใช้ได้หมดเลยค่ะแล้วเกิดพวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มาแบบนี้ก็ใส่เป็นลูกได้เลยสีสวยแต่ก็จริงๆล้างนิดนึงก็ดีนะคะตระกูลเบอร์รี่เวลาไม่ได้อยู่ในหน้าเขาเนี่ยยาก็ไม่ใช่น้อยแล้วก็มีส้มค่ะส้มโบมีปอกไว้แล้วแช่น้ำปกติเนี่ยค่ะแนะนำให้กินพร้อมใยไปเลยเพราะว่ามีไฟเบอร์นะคะเอาเม็ดออกนะคะเผื่อผู้สูงวัยจะได้ไม่สำลักมะม่วงมะม่วงก็ถ้าเกิดว่าเป็นมะม่วงมันเนี่ยค่ะก็เฉาะใส่ได้เลยเป็นการแนะนำเด็กๆให้รู้จักผลไม้ที่หลากหลายค่ะแอปเปิ้ลกับฝรั่งแช่น้ำแล้วก็ยกขึ้นได้เลยค่ะแค่นานก็ไม่ดีนะคุณผู้ชมวิตามินหายหมดโดยเฉพาะวิตามินที่ละลายไปกับน้ำได้เราก็จะเอาเข้าตู้เย็นก่อนจะได้เย็นๆกินเราจะได้สดชื่นเนาะค่ะผักสลัดเนี่ยจริงๆกินฤดูหนาวประเทศไทยก็คือธันวาแบบนี้ค่ะก็จะดีเลยเพราะว่าเป็นหน้าที่ผักสลัดโตได้ดีในประเทศไทยแล้วหน้าที่ดีที่สุดที่อร่อยที่สุดใช้ยาน้อยที่สุดเนี่ยค่ะก็คือหน้าหนาวเพราะว่าเป็นความชอบของผักชอบอากาศแบบนี้เก็บไว้ในตู้เย็นก่อนนะคะจะได้เย็นๆค่ะจัดการกับผักและผลไม้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาจัดการกับน้ำสลัดค่ะน้ำสลัดวันนี้ทำสองแบบค่ะแบบที่มีรสชาติเผ็ดให้ผู้ใหญ่น้ำสลัดที่ให้เด็กๆรับประทานรากผักชีของชมใส่เกลือนิดหนึ่งค่ะโคลกให้ละเอียดเลยตามด้วยพริกจินดาแดงค่ะชอบเผ็ดมากใส่มากชอบเผ็ดน้อยใส่น้อยพริกจินดาแดงตอนนี้ไม่ต้องตำละเอียดแล้วนะคะเพราะว่าเราจะทำเป็นน้ำสลัดกับน้ำจิ้มส่วนแล้วก็ตามด้วยกระเทียมค่ะ

เราใช้น้ำตาลมะพร้าวเพราะว่ามีไกลซีมิกอินเด็กซ์ที่ต่ำหมายความว่ามันจะไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดเราขึ้นเร็วเกินไปใส่น้ำปลาแล้วก็ตามด้วยมะนาวมะนาวเนี่ยมีรสเปรี้ยวเนาะคุณผู้ชมเราเข้าใจกันไปเองว่ามันมีฤทธิ์เป็นกรดแต่ว่าพอเรากินน้ำมะนาวเนี่ยมันจะกลายเป็นฤทธิ์เป็นด่างในร่างกายเรา

แล้วเขาก็บอกว่าจริงๆถ้าร่างกายเราเนี่ยมันเป็นกรดเยอะเกินไปด้วยวิธีการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นการนอนดึกการใช้ชีวิตกับมลพิษอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาหารการกินที่เรากินน้ำตาลเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราเป็นกรดเราก็ควรจะกินน้ำมะนาวเพื่อปรับสมดุลกรดและด่างในร่างกายของเราบ้างน้ำจิ้มเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าแบ่ง2 ส่วนส่วนหนึ่งไว้จิ้มไก่อีกส่วนหนึ่งเราก็ใส่น้ำมันพืชน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดงาเพื่อทำให้เป็นน้ำสลัดที่เราจะไปกินกับผลไม้ที่เราเตรียมไว้ค่ะของผู้ใหญ่ก็มีเผ็ดมีเค็มมีเปรี้ยวตักขึ้นมาเป็นน้ำจิ้มก่อนนะคะส่วนที่เหลือเราก็จะใส่น้ำมันใส่เลยน้ำมันมะกอกก็ได้นะคุณผู้ชมส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำสลัดของเราค่ะถ้าเกิดว่ามีหัวหอมติดบ้านพอดีเนี่ยค่ะจะซอยหัวหอมเล็กๆแบบนี้บีบมะนาวนิดนึงแล้วก็เทน้ำที่เราทำเนี่ยแช่ลงไปเราเวลาเรารับประทานสลัดอ่ะเราก็จะได้รสสัมผัสเพิ่มจากหัวหอมค่ะของผู้ใหญ่เสร็จแล้วส่วนน้ำสลัดของเด็กๆนะคะคุณผู้ชมในเมื่อเราจะหลอกให้เขากินผลไม้เนี่ยเราก็ต้องหาของชอบให้เขารับประทานวันนี้ก็เลยจะทำเหมือนเป็นซอสมายองเนสที่คุณผู้ชมสามารถทำเองได้ที่บ้านใส่กับซอสมะเขือเทศค่ะแล้วก็เพิ่มความหวานด้วยน้ำผึ้งแทนที่จะให้เด็กๆกินน้ำตาลเนาะแล้วก็มายองเนสค่ะใส่ลงไปในชามผสมก่อนได้เลยมายองเนสถ้าคุณผู้ชมทำเองได้เนี่ยดีเลยค่ะเพราะว่าเลือกน้ำมันได้เลือกไข่ได้ว่าจะได้ชอบแบบไหนแล้วก็ที่ดีที่สุดคือไม่มีสารกันบูดในมายองเนสที่เราทำที่บ้านค่ะใส่ซอสมะเขือคนให้เข้ากันสีก็ดูน่ารักนะคะน้ำผึ้งเพื่อเพิ่มความหวานเล็กน้อยหวานเล็กน้อยพอค่ะเพราะผลไม้เราเนี่ยมีรสชาติที่หวานอยู่แล้วเค็มไม่พอเติมเกลือพริกไทยแล้วแต่บ้านนะคะแต่ว่าหัดให้กินนิดๆแล้วค่อยๆเพิ่มปริมาณก็ดีค่ะเท่านี้น้ำสลัดของเด็กก็เรียบร้อยค่ะ

้ำสลัดเรียบร้อยสลัดก็เรียบร้อยค่ะไก่ยังอยู่ในเตาอบตอนนี้เราก็จะมาทำของแหนมกินกับไก่วันนี้เราจะทำมันบดค่ะมันฝรั่งเนี่ยค่ะเวลาปอกแล้วเราก็ต้องเอาลงน้ำเลยเพราะว่ามันก็จะดำถ้าอยากได้มันฝรั่งบดเนื้อเนียนๆมันบดเนื้อเนียนๆเนี่ยเราก็ต้องปอกมันให้เกลี้ยงนะคะอย่าให้มีเปลือกติดเวลาทำมันบดเนี่ยโบนิยมต้มเพราะว่าโบต้องการความชุ่มฉ่ำแต่ถ้าเราทำอย่างอื่นบางทีเราจะต้องเอาไปนึ่งเช่นถ้าเราจะทำน็อกกี้อย่างเงี้ยค่ะเราไม่อยากให้มันแฉะมากเกินไปเราก็จะต้องเอาไปนึ่งแต่อันนี้ต้มได้เลยค่ะเวลาเราต้มมันฝรั่งนะคุณผู้ชมเราจะต้มจากน้ำเย็นเพราะว่าเราไม่อยากให้ข้างนอกสุกก่อนข้างในหมายความว่าถ้าเกิดน้ำร้อนๆเนี่ยลงไปปึ้งข้างนอกเป็นคาร์โบไฮเดรตมันสุกก่อนแล้วข้างในมันก็จะใช้เวลานานกว่าเดิมค่ะแต่ถ้าเกิดเราต้มจากน้ำเย็นเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวสุกระหว่างที่เราต้มมันฝรั่ง

างอะค่ะเราก็ใส่กระเทียมลงไปต้มด้วยแล้วเวลาเราบดเราก็จะได้กระเทียมที่นิ่มใส่เกลือได้นิดหน่อยค่ะเวลาจะเช็คว่ามันฝรั่งสุกยังไงนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดคือไม้เสียบลูกชิ้นค่ะจิ้มลงไปแล้วพอดึงไม้ขึ้นมันฝรั่งไม่ติดมากับไม้ดึงไม้ขึ้นมาได้เลยค่ะอันนี้แปลว่าสุกระหว่างที่เรารอมันฝรั่งเนี่ยนะคุณผู้ชมเราก็จะตั้งอีกหนึ่งหม้อค่ะใส่นมเปิดไฟให้อุ่นๆพอไม่ต้องเดือดค่ะใส่เฮิร์บได้ตามชอบใจนะคุณผู้ชมจะใส่ทามวันนี้บอกใส่ทามแล้วเดี๋ยวบอกค่อยเอาออกค่ะส่วนฝั่งนี้ดูว่าสุกหรือยังถ้าไม่มีไม้เสียบลูกชิ้นซ่อมก็ใช้ได้ค่ะจิ้มไม่ติดแล้วนะคุณผู้ชมแบบเนี้ยเอามันไม่ขึ้นมากับไม้แล้วค่ะแปลว่าได้แล้วปิดไฟได้เลยแล้วเราก็มีหม้อที่เรามีนมตั้งร้อนอยู่นะคุณผู้ชมต้องนมก็ต้องร้อนนะคะตักทั้งมันทั้งกระเทียมเนี่ยขึ้นมาพร้อมกันได้เลยค่ะแล้วก็บดมันฝรั่งลงไปในนมแล้วก็อย่าเพิ่งไปคนมันนะคุณผู้ชมรอให้ได้ปริมาณก่อนเพราะว่าถ้าคนรีบคนนะคะเหมือนเราไปทำให้โปรตีนหรือว่ากลูเตนเนี่ยในมันฝรั่งอะค่ะเขาทำงานมันก็จะเหนียวมันก็จะไม่นุ่มใส่เนยแล้วก็คนเข้าด้วยกันให้มันฝรั่งเนี่ยค่ะดูดนมที่เราอุ่นไว้แล้วก็คุณผู้ชมอย่าคนแรงเนาะค่อยๆตะล่อมให้เนยเข้าไปแล้วเราก็จะได้เนื้อมันฝรั่งที่มันนุ่มฟูมันไม่เหนียวแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือนะคะเมื่อกี้ตอนที่โบอุ่นนมเนี่ยโบใส่เกลือนิดหน่อยแล้วส่วนพริกไทยเราสามารถมาใส่ที่หลังได้ถ้าเกิดว่าบ้านมีเด็กเล็กจะปิดฝาไว้ก่อนค่ะจะได้อุ่นๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูไก่กันค่ะพอเราเอาไก่เข้าเตาอบเนี่ยคุณผู้ชมประมาณ45นาทีเราเปิดไฟออกค่ะแล้วใช้ไฟบนให้ไก่เราได้สีสวยแบบนี้แล้วเราก็ยกไก่ขึ้นลงจานก่อนค่ะคราวนี้ผักเนี่ยบางทีมันโดนไก่ทับอยู่นะคุณผู้ชมสีไม่สวยเนี่ยโบก็จะมาเสียลงกระทะ

ไฟ reduce คือทำให้เข้มข้นอีกนิดนึงค่ะผักสีสวยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเราก็ยกเลยใส่ตรงนี้เราก็เอาขึ้นมาทอดแบบนี้ค่ะก็จะได้ผิวที่กรอบมะนาวที่เราใส่ไว้นะคุณผู้ชมเราก็จะได้กลิ่นแบบว่าเปลือกมะนาวส่วนอย่างอื่นที่เป็นกระเทียมเนี่ยกินได้ก็เสิร์ฟได้เลยค่ะไม่ได้มีปัญหาแล้วก็มันบด

ล้วก็น้ำที่เราได้มาจากไก่เนี่ยแหละค่ะราดลงไปทั้งบนไก่เลยนะคะบนผักออกแดงแบบนี้ไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมไม่ใช่เลือดไก่เป็นมันม่วงที่ใส่ลงไปค่ะไก่เราก็เสร็จเรียบร้อยเราเหลือประกอบร่างสลัดที่เราจะมารับประทานกับไก่อบตัวนี้ล่ะค่ะถ้าเกิดว่าไก่เราจานใหญ่ขนาดนี้นะคุณผู้ชมสลัดเราก็ต้องตามค่ะเราใส่ผักเราก็ใส่ธัญพืชข้าวโพดเงี้ยมีรสหวานเด็กก็ชอบแล้วก็ผู้ใหญ่ก็รับประทานได้ดีค่ะเพราะว่ามันมีไฟเบอร์

ทั้งไก่ทั้งมันบดแล้วเนี่ยใช้เนยเยอะแล้วนะคุณผู้ชมอย่างสลัดเนี่ยค่ะก็ไม่ต้องใส่ชีสข้างบนแล้วค่ะเราเฉลิมฉลองเทศกาลนะคะอย่างสุขภาพดีกินหลากหลายแล้วก็กินผักเยอะพอๆกับโปรตีนเลยค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับไก่อบและสลัดผลไม้ค่ะ

ในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองปีนี้นะคะบกก็เชิญชวนค่ะให้แต่ละบ้านเนี่ยทำอาหารกินเองที่บ้านค่ะเราจะได้มีเวลาคุณภาพอยู่กับครอบครัวอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณหลานคุณปู่คุณย่านะคะแล้วก็ได้เลือกวัตถุดิบในการทำอาหารสำหรับคนที่เรารักด้วยค่ะอย่างไก่เราก็เลือกซื้อไก่อินทรีค่ะมันหรือว่าผลไม้แล้วก็ผักต่างๆเนี่ยค่ะในปัจจุบันนี้ประเทศไทยสามารถปลูกแบบอินทรีได้เยอะมากเลยค่ะผักสลัดหน้าหนาวฤดูของเขาเลยค่ะอาหารแบบนี้นะคะทุกคนในครอบครัวสามารถร่วมรับประทานกันได้ค่ะเพราะว่าอย่างไก่เนี่ยรสชาติก็ไม่ได้เผ็ดมากแล้วก็มีน้ำจิ้มสำหรับผู้ใหญ่ที่อยากจะรับประทานเผ็ดมากขึ้นเด็กก็มีน้ำสลัดของตัวเองนะคะก็สามารถรับประทานร่วมกันได้ในอาหารแบบเดียวกันค่ะคุณผู้ชมก็ลองทำดูนะคะในเทศกาลปีใหม่ปีนี้ค่ะกินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกโบลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จานนี้จานไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม
0: ่ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: คุกคัลเจอร์จะพาไปทำความรู้จักกับผัมพืชจิ๋วที่หลายคนยกให้เป็นสุดยอดอาหารแห่งอนาคตที่ชาวเหนือรู้จักและกินกันมานาน
3: เปิ้นย่างให้กินตั้งแต่น้อยๆเฮากับกินได้เปิ้นน่ะจ้ะ
4: ผัมเป็นอย่างที่ล้ำแบบแปลก
5: ๆนี่ครับแกงผัม
6: ล้ำขนาด
2: ติดตามได้ในคุกคัลเจอร์ผัมพื้นบ้านวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมเวลา 10:00 น.ทางไทย PBS
7: พี่เป็นเซลล์ขายประกันหรือเปล่าครับ
8: ผมไม่ได้มาขายประกันผมมาขายของ
7: อันลองเสนอมาน
8: ี่มันไม่ใช่แตงกวาธรรมดาแต่มันคือแตงกวาญี่ปุ่น
7: แล้วมันดียังไง
8: แตงกวาทั่วไปเนี่ยมันก็จะจืดๆแต่แตงกวาญี่ปุ่นจะมีรสชาติเฉพาะ
7: แบบไหนล่ะครับ
8: เขาจะกรอบเขาจะหวาน
7: เสียงแบบกรอบแล้วก็หวานด้วยทุกวันอาทิตย์ 10:30 น.ทางไทย PBS
9: ไปต่อคิวกินขนมปังในบ้านไม้ญี่ปุ่นอายุกว่า80ปีในโตเกียวเขาทำอย่างไรให้คนอยากมาต่อคิวซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกวันทั้งที่ไม่ตามใจลูกค้าเลย
10: ขนมปังนี้ครับจะมีการหมักแล้วมันจะมีฟองอากาศเยอะเพื่อที่จะอร่อยก็คือการที่จะไม่เอาฟองอากาศเนี่ยออกและใครที่ทำเบเกอรี่ทำขนมปังนี่คือเคล็ดลับ
11: ดูเนื้อเด้งดึงดึงดึงดึง
9: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนขนมปังเข้าคิวสู่พิเศษตามใจคนขายวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
12: ภาพไกลๆที่เราอยากเห็นเนี่ยคือการที่ทำให้ชายฝั่งอ่ะมันมีชีวิตเมื่อไรเขามีชีวิตคนก็อยู่ได้ค้าขายได้ท่องเที่ยวได
13: ้พลิกอนาคตชายหาดจบปัญหาต่างคนต่างทำ
14: ผมคิดว่าอยากใช้คำว่ามันท้าทายเชิงระบบคือต้องบอกว่าในประเทศเราเนี่ยมันยังไม่เคยมีกติกาหลักเกณฑ์ที่เป็นการเฉพาะเพื่อที่จะรักษาทรัพยากร1
15: ว่างานหนักน่าจะอยู่ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการทำข้อมูลให้ทุกคนคุยกันได้คือเราต้องจบกันด้วยข้อมูลไม่งั้นน่ะมันเ

0: เถียงกันไม่จบ
1: ท้องถิ่นจังหวัดซึ่งเป็นปัญหาเชิงพื้นที่เนี่ยต้องรับทราบข้อมูลตรงกันจะได้แก้ปัญหาให้ตรงจุดและตรงกัน
2: ผมว่ายังไงก็ไปได้กรมประชาก็พร้อมปรับตัวปรับรูปแบบในการออกแบบในการก่อสร้าง
3: รายการฟังเสียงประเทศไทยวันอาทิตย์นี้ 11:30 น.ทางไทย PBS
4: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้พาสำรวจชีวิตของคนงานที่ได้รับผลกระทบจากการทำงานในพื้นที่เสี่ยงไร้มาตรฐานการรองรับความปลอดภัยและการเยียวยาอย่างเป็นธรรมขณะเดียวกันเรื่องนี้ก็ทำให้สังคมหันมารับฟังและเข้าใจปัญหาของพวกเขามากยิ่งขึ้น
5: ลิฟต์ชำรุดมาตั้งนานแล้วล้อก็หักและเจ้าของก็รู้ทั้งรู้แต่ไม่ยอมบอกเรา
4: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
6: ต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
7: วันนี้เราอยู่กับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนสอนดับเพลิงและกู้ภัยนะครับ
8: คือถ้าตึกพังนะแผ่นดินไหวจะช่วยคนที่ประสบภัยนะออกมาอย่างปลอดภัยได้ยังไง
9: บุกไปสักซอก
8: ทุกคนต้องใส่ให้เรียบร้อยนะภายใน1นาทีครับ
10: พร้อมบนเวลาตอนแล้วครับพอแล้วโอ้ไฟไหม้แล้ว
11: มองไม่เห็นมองไม่เห็นเลย
8: เขารบยกย่องนักดับเพลิงเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยเสียสละมากเสียสละมาก
12: ดูให้รู้
13: ญี่ปุ่นชนะเลิศเรื่องอะไรบ้างสวยเที่ยวสนุกกินอร่อยและภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างหลังแม้จะไม่อยากชนะแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้พอเลี่ยงไม่ได้เขาก็เลยต้องมีระบบป้องกันที่ดีวันนี้ฟูจิเซนเซได้มีโอกาสไปดูศูนย์ฝึกที่ชิบะ Prefecture Fire Academy เขาฝึกคนกันอย่างไรเพื่อให้ออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆสถานที่แบบนี้ไม่ได้เข้าไปถ่ายทำกันได้ง่ายๆแต่เราทำได้ค่ะ
8: ตอนนี้ก็เป็นที่นะฮะวิ่งนะครับมีการดับเพลิงอะไรตรงนี้ครับเป็นการฝึกเลยเป็นทั้งโรงเรียนด้วยฮะโรงเรียนสอนนักดับเพลิงครับก็มีนักเรียนอยู่ประมาณ200คนอะ
13: จริงจังขนาดไหนขนาดว่าเรียนกันแบบยาวรวด6เดือนกินนอนฝึกอยู่ที่ศูนย์นี้เลยค่ะอาคารสถานที่ก็จัดไว้ได้เจอสถานการณ์ใกล้ความจริงให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะคะว่าศูนย์ฝึกเขาพร้อมขนาดไหน
8: การที่จะเป็นนักดับเพลิงเนี่ยไม่พอจะมีการอยู่ในรถพยาบาลทีมช่วยเหลือชีวิตคนต้องเรียนเพิ่มอีก2เดือนของญี่ปุ่นจะต้องมีการเรียนเพิ่มขึ้นอีกครับ
14: 訓練場あの地震等で倒れた
15: 安全に確実に迅速にこの3つ
8: ผมก็คือถ้ามี3คอนเซ็ปต์ก็คือแน่นอนปลอดภัยรวดเร็วแน่นอนปลอดภัยรวดเร็ว
14: これでいろいろな方法がありまして中で助けを求める人はこう
8: ไม่ใช่ว่าแค่ฝึกอย่างเดียวนะฮะก็ต้องฝึกแอบฟังด้วยว่าเขาต้องการช่วยยังไงมีการเคาะเฮ้ยคุณได้ยินตรงไหนยังไงนะหรือตะโกนอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมมีใครช่วยไหมอย่างเงี้ยประมาณนี้ถ้าตึกพังนะแผ่นดินไหวแล้วคนเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยเราจะช่วยหรือยังไงก็เลยมีการฝึกซ้อมอยู่เนี่ย
15: ผู้กู้ติ้งการได้ยังไงหรือว่าผู้ชมก็ต้องคิด
8: ที่ท่านบอกมานะเข้าไปแล้วนะฮะบางทีอ่ะเราหมุนตัวกลับมาเนี่ยไม่ได้ถ้าเราหมุนตัวกลับมาไม่ได้ก็ต้องถอยกลับมาเนี่ยมันแล้วมันลึกเนี่ยมันต้องใช้สภาพจิตใจพอสมควรเลยนะต้องมีการฝึกเลย
14: คาวะ
8: ใช่
14: でこちらがまあ居住ってあの住宅キットしましてまあこちらから
8: まあเปรียบเทียบว่าตรงนี้ก็คือของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นฟองอยู่ด้านนู้นนะคือบ้านอยู่ด้านนู้นนะฮะก็น้ำมันทะลักเข้ามานะก็มีการป้องกันไม่ให้น้ำทะลักไม่ให้น้ำท่วมเปิดน้ำให้น้ำมันไหลไปจริงๆเลยพอมีน้ำไหลไปจริงๆก็ทำให้นะฮะตื่นเต้นจริงๆแล้วก็จะทำยังไงไม่ให้นะฮะน้ำท่วมไปฝั่งด้านนู้น

0: 泳ぐというか、まあ、はい、水の中入って、はい、例えば上から降りてきたり。
1: ผมว่าตรงนี้นะฮะเป็นที่ฝึกซ้อมการที่มีน้ำมาขังเมื่อมีน้ำขังเข้ามานะฮะคนจะเปิดประตูไม่ได้คนจะออกไม่ได้จะมีการทดลองการช่วยนะโดยการลงมาข้างบนบ้างนะทำยังไงให้คนที่อยู่ข้างในเนี่ยออกมาอย่างปลอดภัยได้ประสบการณ์จริงๆถึงจะรู้ว่ามันช่วยยากขนาดไหนครับ
2: เราค่อนข้างจะประทับใจในอาคารสถานที่ที่จัดไว้เพื่อการฝึกซ้อมนะคะกว้างใหญ่และครบครันเขาลงทุนมากสำหรับเรื่องเหล่านี้เพราะต้องประสบกับภัยพิบัติอยู่ตลอดค่ะ
3: พูลโอ้
0: ここは水難救助訓練施設という。
1: ก็คือต้องฝึกซ้อมการช่วยเหลือคนที่ประสบภัยทางด้านน้ำนะ。
0: 危険がありますので。
1: ต้องเรียนรู้เรื่องการดำน้ำนะมีการฝึกซ้อมพิเศษนะครับ。และนี่ก็คือที่ฝึกกันจริงๆนะก็คือคุณครูก็จะดูที่กล้องตรงนี้นะฮะคอยดูว่าลูกศิษย์เนี่ยนะฮะช่วยเหลือคนได้ถูกต้องแล้วเร็วแล้วปลอดภัยไหมถ้าไม่ดีหรือดียังไงจะได้เตือนได้ทันนะครับนี่ดำมานะ8เมตรลงมาจริงๆเลยนะครับ8เมตรเลยนะเนี่ย
0: โอ้でこれは水深8メートルのこういった装備をして潜水をするそういった訓練施設になってます
1: นี่ฮะจากข้างบนเนี่ยฮะขึ้นมาแล้วก็ฝึกดำน้ำ8เมตรนะฮะจะได้ฝึกช่วยเหลือคนกันจริงๆเลยดูความดันของน้ำและไม่พอนะยังมีการแบบว่าตั้งใจที่ทำให้นะฮะผลิตฟองอากาศให้เยอะๆให้คนเนี่ยเข้าไปช่วยได้ยากๆนะฮะเจออุปสรรคกันจริง
2: ๆต่อจากนี้เราจะเข้าไปภายในอาคารบ้างค่ะมีเรื่องน่าตื่นเต้นในนี้มากกว่าข้างนอกแน่นอน
1: ผมว่าข้างในนะจะมีแบบว่าให้เราฝึกหลงทางเข้าไปนะแล้วเราจะผ่านไปได้สำเร็จหรือเปล่านะแล้วมีการทดลองการดับเพลิงจริงๆเลยนะอยู่ในตึกนี้ครับไปดูข้างบนกันครับ
0: 一番上まで上がっちゃいます
1: はいこれはエレベーターですか？
0: いや、歩いて。
1: なんか、もう、ข้างบนเนี่ย44เมตรนะ。เราบอกว่าขึ้นไปด้วยลิฟต์ใช่ไหม？ไม่ใช่วิ่ง。44ไป。สมกับการเป็นนักดับเพลิงครับ。疲れてき
0: た。大丈夫ですか？訓練時は学生はこれでホース担いで空気呼吸器しょって駆け足で上がっていきますので。
1: แล้วไม่พอนะถ้าเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยต้องถือสายถือเครื่องมือดับเพลิงนะวิ่งขึ้นข้างบนนะด้วยความเร็วอ่ะนี่แค่เดินเฉยเหนื่อยเลยอ่ะโอ้แปดชั้น9ชั้นจากข้างบนนี่มันเสียวมากนะเนี่ย
0: とりあえずここまででこの一番上までで40メートルあるんですけども実際には少しこう斜めになりますんで
1: คุณลองดูนะครับว่าความสูงเนี่ยเท่าไหร่นะรถดับเพลิงที่มันมีนะบันไดเอามาพาดบนตึกเนี่ยความสูงเท่านี้สูงมากเลยเสียวเลยถ้ารถที่มันมีบันไดพาดมาถึงชั้น8เนี่ยความสูงสุดคือประมาณนี้นะฮะก็ได้มีการฝึกกันจริงๆเลยอ่ะโหดูสิ
0: 消防ヘリだとかの救出訓練と
1: ね。และไม่พอนะมีการฝึกถึงนะฮะเอานะเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมาจอดข้างบนแล้วมีการขึ้นลงฝึกกันจริงๆด้วยตรงนี้เลย
4: 例えばですね、ビルの窓口とかあるじゃないですか。窓口の途中で何か起きちゃって
1: 逃げる。ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยในเมืองเนี่ยจะมีนักทำความสะอาดตึกใช่ไหมแล้วเวลาเขาอยู่ข้างบนแล้วเขาเกิดอุบัติเหตุแล้วเขาขยับไม่ได้อะพนักงานดับเพลิงจะต้องมาช่วยนะก็มีการมาทำยังไงให้ช่วยเขาได้นะก็มีการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการช่วยคนที่มาเช็ดตึกนะเพราะที่ในเมืองเนี่ยจะมีงานเช็ดตึกกันเยอะครับเห็นตรงนั้นไหมฮะ4321นะฮะนี่ก็คืออีกตึกนึงก็คือนะฮะมันมีความสูงพอสมควรเลยอ่ะก็ต้องมีการฝึกโยนเชือกให้กับพนักงานดับเพลิงอีกคนนึงนะฮะเพื่อไต่เชือกกันนะเห็นแล้วเสียวแทนเลยแล้วไม่พอมีการพาดเชือกแล้วลงมาข้างล่างหรือปีนขึ้นข้างบนนะมีการฝึกหลายๆอย่างเลย
0: 救助大会っていうのが救助隊員のまあ競技会
1: โอ้แล้วก็มีการแข่งนะฮะที่นี่เขาใช้นะฮะแรงบันดาลใจให้ทุกคนมีการแข่งกันเมื่อมีการแข่งกันก็จะมีนะฮะการฝึกซ้อมที่ดีแล้วก็ใส่ใจกันจริงๆนะมาแข่งกันที่นี่ครับทั่วประเทศแข่งกันว่าใครนะช่วยเหลือคนได้เร็วกว่านะฮะเก่งกว่าและแม่นยำกว่าครับ
2: ตอนนี้ฟูจิเซนเซจะได้ลงมือจริงแล้วแค่ใส่ชุดแบบที่เจ้าหน้าที่จะต้องใส่เวลาออกไปปฏิบัติงานจริงแล้วจะรู้สึกอย่างไรมาเริ่มค่ะ

0: 两秒，一二三十秒，三十二，三十三，三十五，三十七，三十八，三十九，四十，四十七，四十五，四十六。โอ้แล้วเสร็จแล้ว49วิ49วิโอ้ยโอ้ไม่ถึงเวลา1นาทีเลยฮะนี่ฮะเร็วบางคนเนี่ยนะฮะ46วินะสุดท้ายคนสุดท้าย56วิไม่ถึง1นาทีนี่เร็วมากนะฮะ1นาทีนี่แป๊บเดียวนะฮะ
1: สุดยอดไปเลยค่ะคิดว่าในทุกๆประเทศก็จะต้องมีการฝึกมีเรื่องของความรวดเร็วถูกต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกันแต่พอมาได้เห็นจ่าๆตรงหน้าก็ขนลุกอยู่เหมือนกันนะคะ
0: ชุดดับเพลิงเนี่ยจะต้องเป็นชุดที่โดนเพลิงโดนไฟแล้วเนี่ยจะไม่ยาก
2: ชิโกโร่เนี่ย日本語でシコロっつって自分のですね
0: あのนี่ก็คือหมวกของงานดับเพลิงนะครับที่สำคัญคือตัวนี้ตัวบังนะฮะซึ่งธรรมดาแล้วการใส่เสื้อชุดดับเพลิงแล้วตรงคอเนี่ยจะเปิดนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เพลิงโดนคอนะก็คือต้องใช้ตัวนี้บังด้วยและสามารถปิดไปถึงหน้าเลยผ้านี่เป็นผ้าพิเศษนะโดนความร้อนทนความร้อนถึง 1,200 องศาเลยนะ
2: โอ้ไม่ใช่คือ基礎を作ることによって自分の体に
0: ね。สังเกตดูครับว่ามันจะมีอยู่3ชั้นเลยนะ1ข้างนอกนะครับนั่นคือแล้วข้างในอีก2ชั้นอยู่ตรงนี้นะบอกว่าการที่มีหลายๆชั้นจะทําให้ความร้อนเนี่ยไม่โดนผิวไม่โดนร่างกายอย่างทันที
2: จิกันซือ
0: ว่าอันนี้คือมันทนความร้อนได้ 1,200 องศาก็จริงนะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าโดนไฟพนักงานดับเพลิงไม่ควรที่จะเข้าไปประจนกับเพลิงเพราะมันอันตรายครับ
2: これが上着になりました。これが
0: และนี่ก็คือรองเท้าที่เป็นรองเท้าพิเศษนะซึ่งมีเหล็กอยู่ด้วยนะฮะก็มีของหนักของแข็งมาเนี่ยก็จะไม่ทำอันตรายต่อ นิ้วเท้าครับก็คือชุดเตรียมไว้อย่างนี้เลยนะฮะก็คือมีรองเท้าแล้วก็มีนะฮะกางเกงที่เซ็ตอย่างนี้เลยถึงเวลาก็คือว่าต้องเร็วนะแล้วก็ปลอดภัยทุกคนต้องใส่ให้เรียบร้อยนะครับภายใน1นาทีครับ
1: เครื่องเครามากมายเพื่อความปลอดภัยทั้งคนปฏิบัติงานและเพื่อให้ช่วยชีวิตประชาชนให้ได้มากที่สุดนอกจากชุดแล้วทักษะของเจ้าหน้าที่ก็สำคัญมากนะคะ
0: เราก็นึกว่าเสร็จแล้วนะฮะแต่จริงๆแล้วยังไม่เสร็จนะก็คือต้องแบกอุปกรณ์ดับเพลิงไปด้วยนะแล้วนี่น่าจะเป็นพวกออกซิเจนเพื่อนะให้ตัวเองปลอดภัยมีออกซิเจนในการหายใจในการช่วยคนอื่นครับ
2: บอมเบ้บอมเบ้って言うんですけどこのボンベの中には
0: อันนี้ก็ชื่อเขาบอกว่าเป็นถังบอมเบ้นะข้างในเนี้ยนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นออกซิเจนนะแต่เป็นอากาศธรรมดาที่เราหายใจอยู่เนี่ยนะฮะเอามาแบกไว้นะฮะแล้วถ้าเราจะเข้าไปช่วยคนนะฮะจะมีแก๊สพิษอยู่เยอะถ้าเราสูดเข้าไปจะเกิดอันตรายได้ดังนั้นเราต้องใช้นะฮะบอมเบ้ที่มีอากาศสามารถสูดได้ประมาณ20นาทีครับทั้งหมด13กิโล
2: ขอคิกสักซ้อม
1: จะมายืนดูอยู่เฉยๆมันก็ไม่ใช่ดูให้รู้สิคะมาค่ะมาลองใส่ให้เข้าใจความรู้สึกกันไปเลย
0: ใส่หมวกกันน็อกแล้วมันมองเห็นข้างๆไม่ได้รู้สึกมันหนักแล้วก็มือก็แข็งนะฮะแล้วก็ตัวมันจะงอยากหน่อยนะฮะนี่ครับโอ้โหเริ่มหนักแล้ว
2: โอเคมันจะซื้อเดี๋ยวนี่กูจะลงบูมเลยโอเค
0: จากนี้ไปเราจะมีการทดสอบเข้าไปในนะฮะสถานที่ที่มีควันจริงๆนะมีเพลิงแบบนั้นเลยนะฮะผมหมดเวลาก่อนแล้วครับไปแล้ว
1: พอใส่ชุดเต็มยศปุ๊บตื่นเต้นขึ้นมาทันทีค่ะและจุดต่อไปจะตื่นเต้นแบบเหมือนจริงมากขึ้นไปอีกตามไปติดๆเลยค่ะ
0: ท่านบอกนะครับว่าต่อจากนี้ไปนะฮะเราจะมีการฝึกซ้อมที่จะมีการดับเพลิงช่วยคนโดยเข้าไปในตึกนะฮะเพิ่งมี

0: ีไฟไหม้อยู่อย่างคล้ายของจริงอย่างมากเพราะฉะนั้นจะมีควันจะมีสิ่งต่างๆที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันคือเพลิงไหม้จริงๆการเข้าไปข้างในมันจะมืดใช่ไหมฮะเราอาจจะหลงทางได้ก็จะมีการติดเชือกกันแบบนี้ฮะก็จะทำให้เราเนี่ยไม่พลัดหลงกันนะให้มีการติดเชือกกันและเข้าไปช่วยเหลือคนกันจริงๆครับ
1: โอเคครับ
0: มันจะใส่จริงนะฮะใส่จริงโอ้ไฟไหม้แล้วไฟขึ้นแล้วโอ้ไฟจริงเลยนี่เข้าไปอย่างนี้โอ้เริ่มมีควันแล้ว

0: チェンします。
1: おっぱい目だ。
0: 脱出かけて、脱出かけて、脱出。
1: 目だ、目やいな。มองไม่เห็นแล้วควันขึ้นในการดับเพลิงที่สำคัญก็คือว่ายิ่งอยู่สูงยิ่งมีความร้อนมาก500องศา600องศาเลยนะฮะเพราะนั้นถ้าเป็นไม่ได้ให้เรามุดต่ำเท่าที่จะทำได้ครับจะทำให้เรานะครับปลอดภัยมากกว่าโดนความร้อนครับยิ่งอยู่สูงยิ่งอันตรายยิ่งร้อนครับ
0: สู้ยิ่งว่าคุณจะตก
2: โทษ
1: ห้ามเหยียบเชือกเพราะเชือกนี้คือชีวิตของเราถ้าเราเหยียบเชือกเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะถูกเรียกหรือถูกช่วยเราชีวิตอยู่นะฮะห้ามเหยียบเชือกเด็ดขาดครับ
3: คือจุดเชื่อมั่นโอเค
4: เ
3: ต้ม
4: า
3: เสร็จโอเคใ
4: ช่โอ้โห
3: ตื่นเต้นมากเลยนะหายใจยากมากตื่นเต้นกลัวแทนแล้วแก้ไขอย่างเดียวกลัวแล้วเนี่ยเข้ามาข้างในนะครับมันก็เลยมองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นทั้งภาพผมยังมองไม่เห็นเลยเนี่ยต้องมองแค่ตรงนี้เท่านั้นโอ้โหมองยากมากแม้แต่เชือกยังมองไม่เห็นเลย

0: ですか。
1: はい。ตอนที่เข้าไปข้างในถ้าจริงในการเป็นของจริงคือกลัวจริงๆเลยมองไม่เห็นมืดแล้วก็ร้อนไม่รู้ตัวเองจะรอดหรือเปล่าอย่างนั้นเลยขึ้นไหวตัวก็เคลื่อนยากเพื่อนขึ้นไหวตัวก็แบบเนี่ยมันหนักมากเลยนะแล้วตามไปเงี้ยมันก็โอ้โหต้องฝึกขาฝึกแข้งมากมันยากมากแล้วเดินอ่ะอย่างเงี้ยเขาต้องเดินอย่างเงี้ยหนักมากคุณเดี๋ยวโอ้มุ้ยนู่นนี่คุณคันดิสก์โอ้โหปวดขามากตรงเนี้ยปวดขามากหนักตอนนี้เหงื่อผมอ่ะน่าจะออกมา1กะละมังแล้วตอนเนี้ยรู้สึกเลย
2: ต้องขอขอบคุณทางชิบะ Prefecture Fire Academy ที่ให้เราเข้ามาทดลองเหมือนฝึกจริงแบบนี้เข้าใจความรู้สึกนักผจญเพลิงขึ้นมาอีกมากเลยนะคะทุกคนเสี่ยงและทุ่มเทมากๆจริงๆค่ะต่อไปจะเป็นการทดสอบเดินเข้าห้องที่มีแต่ควันและหาทางออกไม่เจอเจ้าหน้าที่จะต้องรับมืออย่างไรไปดูกันค่ะ
3: ทางไหนเนี่ยมองไม่เห็นเลยอ่ะโอ้โหต้องเดินเร็วๆด้วยนะทางไหนเนี่ยทางนี้ป่ะโอ้โหมองไม่เห็นเลยโอ้โหทางไหนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ทางไหนเนี่ยต้องมีสมาธิหลงทางอย่างนี้ไปถ้าหลงแบบนี
2: ้นอกจากห้องฝึกเหล่านี้แล้วทางศูนย์ก็ยังมีการสร้างบ้านจำลองขนาดเหมือนจริงขึ้นมาหลังหนึ่งในห้องด้านล่างค่ะและจากนั้นก็จะต้องเผาจริงด้วยมาดูค่ะว่าสภาพหลังเผาเป็นอย่างไรห้องทั้งห้องเต็มไปด้วยขม่าวควันค่ะศูนย์ฝึกเจ้าหน้าที่เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆมีอยู่ทุกจังหวัดในญี่ปุ่นค่ะ47จังหวัดก็47ศูนย์ซึ่งนอกจากจะเป็นศูนย์สร้างบุคลากรนักผจญเพลิงแล้วก็ยังเปิดให้ประชาชนเข้ามาดูงานและฝึกในบางส่วนได้ด้วยนะคะ
4: 勉強したり実際体を動かして訓練をしたりと
5: การจะมาฝึกเนี่ยต้องมีการฝึกยังไงบ้างนะครับก็คือก่อนอื่นนะฮะคนที่สอบนะเป็นนักดับเพลิงแล้วผ่านนะฮะก็มาเป็นนักดับเพลิงใหม่ใช้เวลาฝึกที่นี่ประมาณนะฮะ800ชั่วโมงแล้วก็อยู่ที่นี่ครึ่งปีนะครับครึ่งปีก็จะมาประมาณ150คนและอีกครึ่งปีก็จะมาอีก150คนครับแล้วก็หลังจากนั้นจะมีการแตกแขนงที่เรียนลึกเข้าไปอีกก็คือเป็นพนักงานดับเพลิงด้วยแล้วขึ้นรถพยาบาลนะก็จะต้องบวกนะจาก6เดือนบวกอีก2เดือนก็เป็น8เดือนครับเป็น8เดือน
6: อะตัว別の職業からま転職するような
5: คนที่เข้ามาเรียนได้ก็คือคนที่ต้องสอบผ่านเป็นข้าราชการเกี่ยวกับเรื่องการดับเพลิงก่อนนะฮะก็เริ่มต้นจากอายุ18จบม.ปลายก่อนนะฮะอาจจะเป็นเด็กอายุ18หรือจบมหาวิทยาลัยหรือย้ายงานมานะครับอยู่ในวัยประมาณ20ครับตั้งแต่18เป็นต้นไปครับ
6: คาไซが起きないようにまあ法律を決まってる
5: สุภาพสตรีมาทำงานได้ไหมนะฮะก็ส่วนใหญ่นะสุภาพสตรีไม่ใช่เป็นคนที่ดับเพลิงอย่างเดียวนะฮะจะมาช่วยสอนนะฮะในบริษัทต่างๆหรือบ้านต่างๆว่าบ้านของคุณนะฮะอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือเปล่าหรือถูกกฎหมายหรือเปล่านะครับบริษัทผมก็มานะฮะมีคนมานะสวัสดีครับสวัสดีค่ะฉันเป็นพนักงานดับเพลิงนะครับจากที่สังกัดนี้นั้นนะขอมาเช็คบ้านของคุณหน่อยได้ไหมว่าถูกกฎหมายหรือเปล่าครับที่โรงเรียนผมเนี่ยโดนเลยนะฮะอันนี้นะครับอันนี้มีห้ามปิดกั้นฉากนะเพราะนี่มีควันผ่านได้นะมันต้องเปิดรูนะบริษัทผมว่าเป็นโรงเรียนก็อยากให้ปิดเสียงไม่ให้เสียงผ่านไปอีกห้องนึงแต่เขาบอกให้เปิดช่องว่างไว้ไม่งั้นเสียงเดี๋ยวควันมันจะเช็คไม่ได้ก็ทำให้ห้องเนี่ยเสียงต้องผ่านอีกห้องนึงมันก็เลยโอ้มันแต่กฎหมายคือกฎหมายเข้มงวดมากครับสุภาพสตรีจะมาดูแลเรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่ครับ
6: まあ最近日本のテレビでもですねまあ消防に関するドラマですとか
5: ถามว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยสนใจกับการเป็นพนักงานดับเพลิงไหมครับก็บอกว่าคนที่เข้ามาเป็นพนักงานดับเพลิงนะครับจะมีความรู้สึกนะความคิดก็คือว่าอยากจะช่วยชีวิตคนสามารถเสียสละตัวเองเพื่อช่วยชีวิตคนแล้วก็บอกว่าได้ดูจากทีวีนะจากละครที่เกี่ยวกับเรื่องการดับเพลิงนะในอนิเมะก็มีครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นงานที่เท่งานที่เสียสละชนิดหนึ่งครับ
2: จิตสาธารณะความเสียสละต้องมีเป็นพื้นฐานเลยนะคะเพราะเป็นงานที่เสี่ยงชีวิตมาก แค่อยากเท่คงไม่มากพอที่จะเป็นแรงผลักดันให้มาทำงานนี้ได้ค่ะ
6: จุนซุยน่าคิดว่าそういう希望する子が多いと思いますね
5: แล้วก็คนที่มาทำงานที่นี่ก็ไม่ได้คิดว่าเพื่อเงินอย่างเดียวก็เพื่อที่จะช่วยคนนะครับผมก็ถามว่าตอนนี้มีปัจจุบันเนี่ยมีคนเป็นพนักงานดับเพลิงเนี่ยมีเยอะไหมครับบอกว่ามีนะประมาณ 160,000 คนนะซึ่งเป็นพนักงานดับเพลิงแล้วก็คนที่เป็นวอลันเทียร์เนี่ย 800,000 คนเลย
6: やっぱり公務員ですので
5: ก็นะปัจจุบันนี้พนักงานดับเพลิงจะพอกับประเทศนี้หรือเปล่านะคำตอบก็คือว่าปัจจุบันนี้ประชากรของวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่น้อยลงนะฮะก็เป็นปัญหาในการที่จะทำให้มาเป็นพนักงานดับเพลิงทางนี้ต้องมีการโปรโมทหรือสร้างความรู้สึกให้คนน่ะอยากจะมาเป็นพนักงานเพลิงให้ได้ครับนี่คือการบ้านของเขาครับ
6: ชิบะでも千葉市ですね千葉市の消防ヘリコプターがあるんですが
5: มีเหตุการณ์ที่นะฮะช่วยเหลือผู้คนได้เยอะอย่างไรบ้างนะครับก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับก็เกิดนะฮะภัยพิบัติที่จังหวัดอิชิคาวะในช่วงปีใหม่นะครับก็มีคนนะฮะถูกฝังทั้งเป็นนะฮะแล้วก็ไฟไหม้บ้านพังให้พนักงานดับเพลิงทั่วประเทศเนี่ยต่างคนก็ถนัดคนละอย่างก็จะไปช่วยกันครับอย่างของชิบะเนี่ยก็จะส่งเฮลิคอปเตอร์ไปช่วยครับ
2: จากข่าวต่างๆที่เราเห็นก็พอจะรู้นะคะว่าความพร้อมในการเข้ากู้ภัยของเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นมีมากขนาดไหนเรียกได้ว่าเป็นที่ชื่นชมของทั่วโลกเลยล่ะค่ะ
6: 例えばあの高いところ消防にはやっぱりはしご車っていうのがぐっと伸ばすようなはしご。
5: เทคโนโลยีในการนะดับเพลิงมีอะไรบ้างครับคือพัฒนาไปเรื่อยๆครับตั้งแต่บันไดนะที่จะยื่นออกไปเนี่ยก็มันยาวขึ้นดีขึ้นถ้ามีน้ำมันเพิ่มขึ้นเนี่ยจะทำไงก็ดับยากก็คือต้องใช้ฟองในการดับเพลิงหรือไม่ก็รถนะตรงไหนที่ไม่มีน้ำนะเอารถเนี่ยขนน้ำไปเลยหรือไม่ก็ที่สูงๆทำยังไงก็คือตอนนี้กำลังจะเริ่มพัฒนาโดรนซึ่งขึ้นไปดูนะบินขึ้นไปดูว่าตรงไหนเสียหายมากที่สุดก็จะใช้โดรนในการถ่ายภาพเพื่อส่งข้อมูลมาครับ
2: นอกจากการจัดทำศูนย์ฝึกซ้อมแล้วการพยายามทำให้ภาพลักษณ์ของอาชีพนักผจญเพลิงดูเป็นฮีโร่ก็เป็นหนึ่งในงานที่ต้องทำนะคะเพื่อให้คนรุ่นใหม่สนใจในอาชีพนี้จะได้มีบุคลากรพอทำงานค่ะ
5: ผมก็ถามว่าคนที่ทำแอนิเมชันแอนิเมะอย่างเงี้ยนะฮะจะเป็นใครยังไงนะก็น่าจะประเทศจะมีส่วนร่วมด้วยนะครับในการทำสตอรี่เรื่องการ์ตูนต่างๆนะทำให้เด็กๆเนี่ยอยากจะเป็นนักดับเพลิงนะต้องดูให้ได้นะเนี่ยใคร
0: เด็กเลย
5: นี่ก็คือให้เด็กนะมาดูมาเรียนมาฝึกแล้วเด็กก็ได้ชอบแล้วทำให้คนเด็กอยากเป็นนักดับเพลิงในอนาคตครับนี่ลายมือเด็กนั่นเลยนะการที่จะมาทำงานเป็นพนักงานดับเพลิงมันเท่นะเอาดารามาบางทีก็จะมีวันหนึ่งเอาดาราคนหนึ่งมาบอกว่าวันนี้ฉันเป็นพนักงานดับเพลิง1วัน
2: นับว่าเป็นเทปที่เราได้เปิดหูเปิดตาดูอะไรที่ไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะคะศักยภาพของญี่ปุ่นในเรื่องนี้เขาไม่ธรรมดาเลยดูข่าวเกี่ยวกับภัยพิบัติในญี่ปุ่นครั้งต่อไปเราก็จะบอกออกแล้วนะคะว่ากลุ่มคนเหล่านี้ทำงานหนักเพื่อช่วยชีวิตคนอย่างไรพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ
7: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกๆกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดวันนี้ครูพี่เล็กจากสถาบันเกอเทพประเทศไทยจะมาร่วมสนุกกับครูพี่แป้งและมาหาคำตอบกันผ่านสารคดีจากเยอรมนีถ้ามดตกจากที่สูงจะเป็นอย่างไร
8: Jetzt lässt Elmar die Ameise von noch weiter oben runterfallen. Stellt sich hin, schubst die Ameise von der Karte. Ameise fällt langsam nach unten.
7: และสร้างเครื่องบินร่อนจิ๋วไปด้วยกัน One day one Deutsch เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นทางไทย PBS ชื่อ
9: ปัจจุบันประเทศไทยมีนักโทษมากกว่า 300,000 คนนะคะแต่ว่าคุกไทยรองรับได้ไม่ถึง 200,000 คนไม่น่าแปลกใจที่แนวทางของกรมราชทัณฑ์มีทั้งการลดโทษพักโทษเพื่อแก้ปัญหาคนล้นคุกแต่ปัญหาก็คือนักโทษบางคนค่ะถูกปล่อยตัวออกมาทั้งที่ยังเป็นอันตรายต่อสังคม
10: เรามีนักจิตวิทยาแต่ก็ไม่ได้เพียงพอกับตัวผู้ต้องขังมันก็อาจจะเกิดการประเมินทำได้เพียงเบื้องต้น
11: เรามีแบบประเมินผู้ต้องขังอยู่ราชทัณฑ์ทำครบแต่
0: ไม่ดีพอ
9: เสียงเรียกร้องเรื่องโทษประหารกำลังเป็นคำตอบสุดท้ายของเรื่องนี้หรือไม
11: ่ถ้าเราจะประหารคนคนหนึ่งแต่ว่าก่อนเราจะประหารเขาเนี่ยเราต้องแลกกับ5ชีวิตมันไม่คุ้มเราควรจะมองย้อนไปที่ต้นทางป้องกันสังคมไม่ให้เกิดอาชญากรมากกว่าการฆ่าอาชญากรในตอนท้าย
9: ข้อถกเถียงจะนำไปสู่ทางออกแบบไหนของสังคมไทยเพื่อให้บ้านเราปลอดภัยจากอาชญากรจริงๆติดตามได้ใน Policy C นโยบายเข้าใจได้วันอาทิตย์เวลาบ่าย 2:05 นเรามีนัดกันนะคะ
12: ศึกสุดท้ายของเหล่านักปั่นจากทั่วประเทศเพื่อบทสรุปของตำแหน่งเจ้าแห่งทางเรียบตัวจริงใครจุ่มหมอบสปรินต์หน้าเส้นชัยและคว้าแชมป์ประเทศไทยไปครองปั่นสู่ฝันคนไวมันส์การแข่งขันจักรยานประเภทถนนโรดเรสชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ส่งความสนุกจากเขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมตั้งแต่เวลา 15:05 นเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live Thai PBS YouTube Live Thai PBS TikTok Live Thai PBS Sport รวมถึง www.vipa.me และ Vipa Application
13: ยุคใหม่เริ่มขึ้นแล้ว
14: ชวนสนุกกับประวัติศาสตร
15: ์ชอบอเล็กซานเดอร์มหาราชครับเพราะเขาลบเก่งแล้วก็หล่อครับ
13: โอ้เหมือนเราไหม
15: เหมือนครับ

0: และการประลองความรู้ที่ตื่นเต้นเข้มข้น
1: ใครเคยมีอาภรณ์สวยงามตอนนี้สวมผ้าขี้ริ้ว
2: ทุกคนดูอึ้งฟิลเตอร์คำถามเรานี่ไม่ธรรมดานะเนี่ย
0: ถาให้อ่านบุ๊กแบทเทิลวันอาทิตย์นี้17 น.5 น.ทางไทย PBS

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะกะนะมะคารังโรปะเสยัง

ทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนะมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรมะเสยัง

ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันนี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเราสองคนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มเช้าวันพุธกันด้วยครับ
1: เอาเก็บคอมเมนต์คุณผู้ชมกันก่อนเลยพี่ติ๋มหญิงไทยนะคะจากทาง TikTok บอกว่าไปอยุธยาปีละครั้งสงสัยงานนี้พี่ต้องแวะไปซื้อแล้วไปตามวาร์ปที่พี่ต๊อบแนะนำได้เลยนะคะมีคุณพุทธานชอบเที่ยวบอกว่าเหมือนนักข่าวตีกันเขาคอมเมนต์มาอย่าง
0: น
1: ี้
0: ไม่เหมือนครับเราตีกันจริงๆ
1: เราตีกันจริงๆนะคะ ใช่ค่ะคนถามว่าเป็นเพื่อนร่วมงานแบบใดนะคะ เราทำงานกันเป็นทีมตรงข้ามค่ะคุณผู้ชม
0: เป็นทีมเย้าทีมเหยื่อนนะครับ สีสันวาไรตี้วันนี้คุณผู้ชมครับเรื่องแรกน้องยุ้ย พาไปดูการใช้พื้นที่ในสวนหน่อยดีกว่านะ วันนี้นะครับในพื้นที่ว่างบางที่ถ้าเกิดทิ้งเอาไว้มันก็ไม่ได้เงินใช่ไหมครับแต่ที่จังหวัดตรังครับมีการปลูกผักอย่างอื่นแซมลงไปด้วยจะเป็นอะไรไปดูพร้อมกันเลยครับหลายๆคนเนี่ยนะฮะคิดว่าที่จังหวัด
1: ค่ะ
0: อุ๊ยขออภัยครับ
1: เราไปดูพึ่งชันนรงค์ก่อนละกันพึ่งชันนรงค์คุณผู้ชมคือแหล่งเรียนรู้หนึ่งที่สำคัญทางธรรมชาติเขาบอกว่าที่ไหน
0: ถ้า
1: สิ่งแวดล้อมดีอ่ะคือมีพึ่งชันนรงค
0: ์ทีนี
1: ้คุณเรียงข่าวยังไง
0: ผมเรียงผิดผมเอาหนึ่งมาทำไมอันนี้คือข่าวสองคุณผู้ชมขออภัยจริงขออภัยทีมงานด้วยอันนี้คือพึ่งชันนรง
1: ค์
0: ครับเราทราบอยู่แล้วก็คือผู้ช่วยตัวจิ๋วบางทีผมอาจจะต้องมีผู้ช่วยตัวจิ๋วมาคอยกระซิบข้างหูบ้างอ
1: ย่างเช่นที่ฉันเป็นต้นนะผู้ช่วยได้ตัวจิ๋วได้แต่จะหยุ่มนิดหน่อยนะคะเอาที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสวนทองมนอันนี้ถูกที่แล้วนะคุณผู้ชมเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนเปิดต้อนรับทุกกลุ่มเลยค่ะนักเรียนนักศึกษาเกษตรกรประชาชนทั่วไปเข้ามาแลกเปลี่ยนศึกษาองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติผ่านการเรียนรู้จากของจริงพึ่งชันนรงค์เป็นจุดเด่นของศูนย์เพราะเป็นแมลงเศรษฐกิจขนาดเล็กที่กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นค่ะ
0: เดี๋ยวนี้เห็นหลายๆคนเขาเลี้ยงกันนะน้องยุ้ย
1: ค
0: ือบางคนทำสวนน่ะอย่างสวนลำไยอย่างเงี้ยและสวนผลไม้ที่จะมีรสหวานเนี่ยนะครับเขาก็เลี้ยงชันนรง
1: ค์
0: ก็ได้น้ำผึ้งด้วยแล้วก็ได้ตัวช่วยในการผสมเกสรด้วย
1: ที่สำคัญเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นชีวะถึงระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ์แล้วไม่มีสารพิษไม่งั้นชันนรงค์อยู่ไม่ได้
0: ตรงไหนมีชันนรงค์หรือว่ามีผึ้งเนี่ยแปลว่าแถวนั้นอุดมสมบูรณ์สะอาดและปลอดภัยนะครับไปกันที่น้ำบาดาลหน่อยถ้าเราพูดถึงน้ำการใช้เนี่ยหลายๆคนก็นึกถึงภาคการเกษตรใช่ไหมครับแต่ในการสาธารณสุขหรือการรักษาการแพทย์เนี่ยก็ต้องการใช้น้ำเหมือนกันบางพื้นที่ประปาอาจจะไม่ถึงดังนั้นน้ำบาดาลจึงเป็นหนึ่งสิ่งที่สำคัญครับการรักษาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเปิดเป็นคลินิกโรงพยาบาลนะมันไม่ใช่แค่ไฟเท่านั้นน้ำเองก็สำคัญเหมือนกันทางนี้ทางนั้นครับทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเขาเดินหน้าพัฒนาระบบน้ำบาดาลเพื่อเป็นการเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้กับสถานพยาบาลด้วยเพื่อเพิ่มความมั่นคงและรองรับการใช้งานภายในโรงพยาบาลสนับสนุนการให้บริการประชาชนในพื้นที่โดยรอบกว่า 80,000 คนครับ
1: ทางนี้การพัฒนาระบบน้ำบาดาลครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเพิ่มแหล่งน้ำสำรองนะคะแต่ว่ายังเป็นการวางระบบบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับภารกิจของโรงพยาบาลให้มีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็รองรับการให้บริการในทุกสถานการณ์ด้วยค่ะ
0: ช่วงท้ายของรายการวันนี้วันใหม่วาไรตี้ของเรามีงานหัตถศิลป์นะครับงานหลายๆคนที่บอกว่าสะท้อนความเป็นไทยจริงๆเนี่ยหลายๆชาตินะครับเขาต่างยกย่องนอกจากผ้าไทยแล้วเรามีงานหัตถกรรมเยอะแยะมากมายครับงานหัตถศิลป์ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาและทุนทางเศรษฐกิจอย่างเช่นผ้าไหมเบญจรงค์เครื่องจักสานหรือว่าเซรามิกถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยมีชื่องานว่าสาสิทธิ์เซมโพเซียม2026ภายใต้แนวคิดปีนี้ก็คือ from earth to eternity ceramic craft and surface design ครับน้องยุ้ยคร
1: ับ ใช่แล้วค่ะเอาวันนี้พามาให้คุณผู้ชมดูความน่าสนใจของงานและร่วมกันภาคภูมิใจไปด้วยกันบทบาทของศิลปะหัตถกรรมไทยในการสร้างคุณค่าและต่อยอดสู่อนาคตนะคุณผู้ชมร่วมพูดคุยกันกับแขกรับเชิญทั้ง3ท่านท่านแรกนะคะท่านผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชาธีรคานนท์ค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ท่านที่2นะคะอาจารย์ประจําสาขาหัตถศิลป์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภชัยเสริมสุขเจริญชัยค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: และอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์ชายมีจำรัดช่างฝีมือและศิลปินอิสระค่ะสวัสดีทั้งสาม
0: สวัสดีทั้งสาม
4: สวัสดีครับ
0: มาพูดคุยกันถึงที่มาก่อนครับท่านผู้อำนวยการครับสำหรับที่มาในปีนี้ในครั้งที่2นี้เนี่ยงานจะเกี่ยวข้องกับอะไรมีอะไรเป็นไฮไลท์ครับ
2: ครับปีที่แล้วเนี่ยซิมโพเซียมของเราว่าด้วยเรื่องของเครื่องรักนะครับหรือว่าการนำเอายางรักมาใช้ในงานหัตถศิลป
1: ์
2: ปีนี้เรามาโฟกัสในเรื่องของงานเซรามิกหรือว่าเครื่องปั้นดินเผานะฮะตั้งแต่เรื่องของเบญจรงค์ไปจนทั้งถึงเรื่องการเขียนลายครามอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเพื่อที่จะให้เห็นถึงนวัตกรรมแล้วก็ความก้าวหน้าในงานหัตถกรรมซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ทราบกันนะว่ามันมีอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือว่ามีการเอาเทคนิคอะไรใหม่ๆมาผสมผสานกันบ้างนะเพราะฉะนั้นเวทีของซิมโพเซียมเนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่จะทำให้ช่างนักวิชาการแล้วก็คอลเลกเตอร์เนี่ย ได้มาเจอกันนะครับเพื่อที่จะรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของงานหัตถกรรมในประเทศไทยโดยในปีนี้เนี่ยเราก็ใช้ชื่อว่า From Earth to Eternity ก็คือจากดินเนี่ยมันกลายมาเป็นงาน
3: Eternity เลย
2: ใช่ Eternity เลยเพราะเซรามิกนี่มันโอ้โหอยู่ไปอีกหลายร้อยปีนะฮะเราก็จะพบว่ามันเป็นเครื่องที่จะบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ตัวตนนะความเป็นไทยก็สามารถจะไปอยู่ในนี้ได้อย่างเช่นพวกเครื่องเบญจรงค์เครื่องลายครามอะไรทั้งหลายแหละการที่เราจะทำให้งานหัตถกรรมมันอยู่ต่อได้มันต้องสร้างฟังก์ชันให้มันนะฮะคือถ้าเกิดเบญจรงค์เอาไปตั้งโชว์อย่างเดียวเนี่ยฟังก์ชันมันก็จะ
3: ได้แค่โชว
2: ์มันก็จะงานก็จะลดถอยไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะให้ศิลปินเนี่ยสร้างฟังก์ชันให้กับงานหัตถกรรมเพื่อให้งานมาอยู่กับชีวิตประจำวันของเราให้คนรุ่นใหม่สามารถจะเข้าถึงได้สัมผัสได้ใช้งานได้จริงครับ
1: ค่ะทีนี้มีหนึ่งโครงการพิเศษที่น่าสน

0: ใจมากๆนะคะที่มีชื่อว่า Broken to Becoming ค่ะในโครงการพิเศษนี้เนี่ยมีที่มาอย่างไรบ้างคะ
1: โครงการนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากการประชุมวิชาการเมื่อปีที่แล้วที่ทางสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยได้สนับสนุนเรื่องของยางรักนะครับพอมาปีนี้เนี่ยก็ได้ส่งเสริมและก็สนับสนุนเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็เซรามิกนะครับในโครงการเนี่ยก็เลยนำวัสดุนะครับแล้วก็สิ่งของทั้งสองสิ่งเนี่ยมารวมกันนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยนะครับผลงานเครื่องปั้นดินเผาต่างๆเหล่านี้แตกสลายนะครับแล้วก็พังนะครับผม
0: นี่คืออย่างชิ้นงานที่อยู่ข้างหน้านี้เหรอคะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ยกตัวอย่างสักหนึ่งชิ้นงานได้ไหมคะอาจารย์คะ
1: ครับผมอย่างชิ้นนี้นะครับจะเป็นเบญจรงค์นะครับที่แตกหักเสียหายแล้วก็ไม่สามารถคงรูปเดิมได้แล้วนะครับทางสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมเนี่ยนะครับก็ได้ส่งเสริมนะครับโดยการส่งอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านงานรักนะครับไม่ว่าจะเป็นงานรักไทยนะครับงานรักสีแบบเวียดนามแล้วก็งานรักแบบญี่ปุ่นนะครับมาสอนอาจารย์และก็นักศึกษาถึงวิทยาลัยพอช่างนะครับเมื่อนักศึกษาเนี่ยนะครับได้เรียนรู้นะครับผมแล้วก็มีเครื่องมือมีวัสดุในการเอาไปสร้างสรรค์ผลงานนะครับประกอบกับจินตนาการของนักศึกษานะครับนักศึกษาก็นำผลงานนะครับเซรามิกที่แตกหักเสียหายพังเนี่ยนะครับมาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่ไม่ได้ทำซ้ำแต่ว่าเอามาทำใหม่เล่าเรื่องใหม่กลายเป็นผลงานศิลปะครับ
2: อย่างที่เห็นก็คือเป็นจานเหรอนะ
0: จริง1ชิ้นงานก็จะมี2งานศิลปะอยู่ด้วยกันก็คืองานลงรักที่มาจากซาสิตซิมโปเซียม2025แล้วก็งานเครื่องเซรามิกเครื่องเบญจรงค์ที่มาจากซาสิตซิมโปเซียม2026
1: ใช่ครับนำมาผสมผสานกันครับ
0: ค่ะ
2: นะมันก็ดูแบบสะท้อนสังคมเหมือนกันนะบอกว่าแบบอะไรอะความหลากหลายที่เท่าเท
3: ีย
2: มมันสามารถอยู่ร่วมกันได้
3: คือของที่มันเป็นที่ของที่มันทำมือมันมีคุณค่าอยู่แล้วเราพยายามจะบอกว่าแม้ว่ามันจะแตกหักเนี่ยมันก็สามารถกลับมาเป็นของสวยงามได้อีก
2: แตกหักอย่างสวยงาม
3: แตกหักอย่างสวยงามแล้วมันก็กลายมาเป็นของชิ้นใหม
2: ่
3: ที่เราอาจจะใช้ได้จริงด้วยนะครับบางชิ้นก็เป็นอาจจะตั้งโชว์นะครับอย่างเช่นพวกแก้วพวกมาร์กสำหรับกินกาแฟอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเราเลือกใช้วัสดุที่มันตอบโจทย์ในเรื่องของ sustainability หรือว่า อะไรอะดีต่อสุขภาพหรือว่าไม่ได้เป็นภัยต่อสุขภาพเนี่ยอย่างเช่นยางรักเนี่ยมันเป็นวัสดุธรรมชาตินะครับมันก็สามารถที่จะปฏิปต่อแล้วก็ใช้งานใหม่ได้อันนี้ก็เป็นแนวคิดคอนเซปที่มีมาตั้งแต่โบราณนะครับแต่เราพยายามที่จะประสานเอาหลายๆเทคนิคหรือว่าแรงบันดาลใจมาจากที่ต่างๆเนี่ยแล้วก็มาสร้างสรรค์เป็นผลงานใหม
2: ่
3: โดยเราก็ไปเริ่มทำเป็นเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นเป็นสตาร์ทอัพที่เพาะช่างเพราะว่าเด็กที่เพาะช่างก็จะมีสกิลมีทักษะในเรื่องของงานศิลปะอยู่แล้วครับ
2: ทีนี้หลายๆคนเนี่ยเคยเห็นตอนงานมันสำเร็จเสร็จไปแล้วอย่างเราสองคนอย่างพิธีกรเนี่ยก็มีโอกาสได้เคยไปดูการทำงานก็จะเห็นเบื้องหลังทีนี้วันนี้อาจารย์ชายถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีความเชี่ยวชาญในการทำลายใช่ไหมฮะ
4: ครับ
2: ทำลายนะไม่ได้ทำลายล้างนะขึ้นลาย
4: เข
2: าเร
4: ีย
2: กว่าอะไร
4: ทำลาย
2: วาดเขียนลาย
4: เขียนลาย
2: โอเคโอเคผมใช้คำวิบัติอีกแล้วเห็นไหมฮะจากวิกฤตเป็นวิบัติไปเลยฮะอาจารย์ให้อาจารย์สาธิตหน่อยครับว่าปกติเนี่ยมันมีขั้นตอนการที่จะลงลายเนี่ยวาดลายเขาเริ่มต้นจากอะไรบ้างอาจารย์เน
4: ี่
2: ย
4: คือเริ่มต้นเรื่องเราเลือกภาชนะก่อนฮะภาชนะแล้วเราก็มาดูแล้วก็มาวางลายแล้วก็ร่างด้วยดินสอ
2: ครับ
4: ทีนี้พอร่างด้วยดินสอเสร็จปุ๊บเราก็จะมาใช้สีที่เป็นสีใต้เคลือบเนี่ยฮะมาเขียนลงไปแล้วก็จะแบ่งเป็นสีเข้มกับสีอ่อนนะฮะแล้วก็จะมี2ระยะแล้วก็จะมีตัวไฮไลท์อันนึงก็คือใช้ขูดลงไป
2: ขูดเหรอฮะ
4: ขูดลงไปเนี่ยฮะก็จะเป็น
2: เพื่อให้เกิดเป็นร่องลายใช่ไหมคร
4: ับ ให้เป็นเส้นขาวให้เป็นเส้นขาว
3: ช่วยอาจารย์ชายนิดนึงเดี๋ยวอาจารย์ชายอาจจะนั่งสาธิตไปด้วยระหว่างที่ผมจะเล่าให้ฟังว่างานลายครามเนี่ยปกติในสมัยโบราณเนี่ยเราสั่งจากเมืองจีนมาเนาะแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นของสะสมแต่ในยุคนึงเนี่ยในยุคสมัยดึงตั้งแต่ปลายยุทธยามาเนี่ยเราก็จะมีงานลายไทยที่ไปปรากฏบนเครื่องลายครามซึ่งในเวลานั้นเราก็อาจจะยังสั่งจากเมืองจีนมาแต่ตอนนี้นะครับเราก็มีศิลปินคนไทยหลายท่านที่สามารถจะทำลายไทยบนเคลือบใต้เคลือบได้ก็หมายถึงว่าเขียนสีลงไปเสร็จแล้วก็นำไปเผาแล้วก็เคลือบอีกชั้นหนึ่งนะฮะแล้วก็งานก็จะประณีตงดงามมากขึ้นด้วยนะอย่างท่านอาจารย์ชายมีจำรัดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ มีความสามารถในเรื่องของลายไทยอยู่แล้วนะครับพอท่านมาเขียนลงบนงานเซรามิกเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นบรูนไวท์ที่มีความงดงามแบบไทยเลย
2: อาจารย์ครับที่ผมถามผมเมื่อเคยมีแบบลงผิดแล้วต้องแก้อย่างเงี้ยมันทำยากไหมหรือว่าก็ปล่อยให้มันเป็นงานศิลปะที่ผิดพลาดไปเลย
3: ขูดออก
2: ขูดออก
3: ถ้านิดหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมันเยอะก็คงต้องเริ่มใหม่
2: แต่ระดับอาจารย์เขาคงไม่ค่อยพลาดอยู่แล้ว
3: คงไม่ค่อยพลาดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าความเชี่ยวชาญของแกเราก็มีการร่างด้วยดินสอก่อนนะก็จะเห็นว่าเนี่ยเขียนด้วยผู้กันนะฮะนิ่งมากนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ไปเคลือบแล้วก็นำไปเผาสีมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ก็จะเป็นบรวนไว้ที่มีสีแดงด้วยซึ่งอันนี้เป็นภาษาช่างเขาเรียกว่าเคลือบไฟก็คือมีสีแดงอยู่ในบรวนไว
2: ้โอ้สวยมาก
3: ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในความจะบอกว่าความก้าวหน้าก็ไม่เชิงแต่ว่าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมของงานหัตถศิลป์นะครับที่โบราณมันมีแล้วเรานำกลับมาใหม
2: ่โดยใช้เทคนิคใหม
3: ่โดยใช้ลวดลายแบบไทยแท้ๆนะครับมาเขียนลงบนเซรามิกอาจารย์ก็จะไปสาธิตอยู่ในงานซิมโพเซียมครั้งนี้ด้วยซึ่งเรามีศิลปินหลายท่านมา
0: ะ
3: นะฮะทั้งจากทางฝั่งอีสานทั้งทางใต้นะครับอย่างเช่นคุณเอ็มสเปียร์แล้วก็ทางอีสานก็จะมีศิลปินเซรามิกชื่อดังมาร่วมงานรวมทั้งนักวิชาการนักสะสมนะฮะตัวอย่างของงานอย่างเช่นงานของคุณวสินบุรีนะครับจากราชบุรีเนี่ยก็เอารูปทรงของเครื่องเซรามิกหรือเครื่องบรวนไว้ที่ภาษาช่างเขาเรียกว่าทรงบัณฑิต
2: ทรงบัณฑิต
3: มันมีภาษาจีนอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็นำมาอินเทอร์เพตมารีอินเทอร์เพตใหม่นะฮะมาตีความใหม่ก็ออกมาเป็นรูปทรงที่เป็นงานอาร์ตก็เราก็จะนำไปจัดแสดงมีงานที่จะนำมาจัดแสดงอย่างเดียวเนี่ยก็เยอะมากแล้ว
2: ทีนี้เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการน้องยุ้ยคุณผู้ชมครับทีมงานพูดกับผมตั้งแต่ก่อน8โมง
0: สังเกตว่าอยู่กับพี่ต๊อบอ่ะเราจะไม่อยู่ใกล้3ชิ้นงานตรงนี้เลย
2: พี่ต๊อบเดินห่อไหลเก็บไหลดีแล้วอย่าไปเบียดของกระตกแล้วก็ถามว่าทำไมเหรออาจารย์ครับผอครับบอกหน่อยได้ไหมว่ามูลค่าบนโต๊ะวันนี้แต่ละชิ้นมันกี่บาทรวมกันเนี่ยมันเท่าไหร่หรอครับ
0: ก็
2: ต้องกลัวกันขนาดนี
3: ้ผมว่ามูลค่าทางวัฒนธรรมสังคมมันมากมายเหลือเกินนะครับเพราะว่าอย่างงานของอาจารย์ชายเนี่ยเราจะเห็นว่าลวดลายเนี่ยมันมีความละเอียดมากแล้วก็เป็นงานจะบอกว่าอะไรอ่ะคือพอมองแล้วปุ๊บเรารู้ว่ามันเป็นไทยในขณะที่บรวนไว้ปกติเนี่ยน้ำเงินขาวเนี่ยมันจะทำให้เรานึกถึงงานช่างจีนของโบราณนะฮะแต่พอมาเขียนเป็นลายไทยเนี่ยคุณค่ามันก็เป็นไทยแท้ๆไปแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นมูลค่าที่ต้องบอกว่า
2: ประเมินยาก
3: นะฮะแต่ว่ามันแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยที่มันปรากฏอยู่ในงานศิลปหัตถกรรมแล้วงานนี้เองเนี่ยงานศักดิ์สิทธิ์ซิมโพเซียมเนี่ยเราก็อยากจะให้มันเป็นบุตรหมายสำคัญที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิตนักศึกษาร วมทั้งช่างต่างๆนะครับในปีนี้เราเน้นในสาขาเซรามิกก็จริงเนี่ยแต่ว่าช่างทุกสาขาก็สามารถที่จะมาพบปะมาเจอกันมาพูดคุยกันนะฮะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ส่งต่อแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันแล้วที่สำคัญปีนี้เรามีคอลลาโบเรชันกับยูเนสโกซึ่งท่านก็จะมาพูดถึงเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาครับสำหรับช่างทั้งหลายแหละก็ควรจะไปฟังครับ
0: วันนี้ขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะคะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ยินดีมากครับ
2: ครบถ้วนนะครับวันใหม่วันที่ของเราวันนี้คุณผู้ชมครับขอให้เป็นวันที่ดีเราและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้8 นาฬิกาสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: างครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
4: คุกคัลเจอร์จะพาไปทำความรู้จักกับผัมพืชจิ๋วที่หลายคนยกให้เป็นสุดยอดอาหารแห่งอนาคตที่ชาวเหนือรู้จักและ

0: กินกันมานาน
1: เปิ้นย่างกินตั้งแต่น้อยๆเฮาก็กินแต่เปิ้นน่ะจ้ะ
2: ผําเป็นอะหยังที่ล้ําแบบแปลก
3: ๆนี่ครับแกงผํา
4: ล้ําขนาด
0: ติดตามได้ในคุกคัลเจอร์ผําพื้นบ้านวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมเวลา 10:00 นทางไทย PBS
5: พี่เป็นเซลล์ขายประกันหรือเปล่าครับ
6: ผมไม่ได้มาขายประกันผมมาขายของ
5: อันลองเสนอมาน
6: ี่มันไม่ใช่แตงกวาธรรมดาแต่มันคือแตงกวาญี่ปุ่น
5: แล้วมันดียังไง
6: แตงกวาทั่วไปเนี่ยมันก็จะจืดๆแต่แตงกวาญี่ปุ่นจะมีรสชาติเฉพาะ
5: แบบไหนล่ะครับ
6: เขาจะกรอบเขาจะหวาน
5: เสียงแบบกรอบแล้วก็หวานด้วยทุกวันอาทิตย์ 10:30 น.ทางไทย PBS
7: ไปต่อคิวกินขนมปังในบ้านไม้ญี่ปุ่นอายุกว่า80ปีในโตเกียวเขาทำอย่างไรให้คนอยากมาต่อคิวซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกวันทั้งที่ไม่ตามใจลูกค้าเลย
8: ขนมปังนี้ครับจะมีการหมักแล้วมันจะมีฟองอากาศเยอะเพื่อที่จะอร่อยก็คือการที่จะไม่เอาฟองอากาศเนี่ยออกและใครที่ทำเบเกอรี่ทำขนมปังนี่คือเคล็ดลับ
9: ดูเนื้อเด้งดึงดึงดึงดึง
7: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนขนมปังเข้าคิวสู่พิเศษตามใจคนขายวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 นทางไทย PBS

0: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษฎาจิตสละครับเป็นเรื่องใหญ่นะครับเมื่อพบข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนรั่วไหลอยู่ในตลาดมืดที่ผ่านมาครับบางคนพยายามที่จะชี้ให้เห็นช่องโหว่ของหน่วยงานรัฐแต่เมื่อไม่ได้รับการแก้ไขครับเขาอ้างว่าเขาได้ตัดสินใจทดสอบระบบนั้นแม้จะเป็นวิธีที่ผิดกฎหมายก็ตามหรือจริงๆแล้วเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ร่วมกระทำผิดในครั้งนี้สักถามเรื่องนี้กับคุณธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีบล็อกเชนครับ
1: ข้อมูลส่วนบุคคลจริงๆในระเบียบใน TOR ในอะไรเวลาเขาจะให้คนมาทำระบบนี้เขามันถูกระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วก็ต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคนอย่างเต็มที
2: ่เราได้ตรวจพบ IP ต้องสงสัยมาจาก3แหล่งเรายังตอบไม่ได้ว่าคนที่เข้ามาเอาข้อมูลเนี่ยเป็นเจ้าของยูสเซอร์กับพาสเวิร์ดตัวจริงหรือถูกสแกมไป
3: ไม่ได้เป็นการแฮกนะครับแล้วก็ในเชิงของตัว IP เนี่ยเป็น IP เดียวเป็นสถานที่เดียวนั้นจะมีล็อกอินใช้2ล็อกอิน
4: มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
3: ผมว่าในพฤติกรรมที่เราเจอมีความเป็นไปได้สูงแต่ว่าอันนี้ไม่สามารถฟันธงได
0: ้คุณเอิร์ธรู้ใช่ไหมครับว่าการที่เอา username password หรือรหัสผ่านของหน่วยงานรัฐเนี่ยเข้าไปกรอกข้อมูลและเข้าไปเอาข้อมูลของเขาที่มันผิด
5: รู้ครับมาตรการที่ไม่ได้มีไว้สำหรับตนพรบ.คอมรู้ครับ
0: แล้วทำไมถึงทำฮะ
5: ผมเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์ด้านการทำรายงานครับเรื่องแบบนี้มันต้องดูเจตนาประกอบด้วยนะครับว่าเข้าไปเพื่อไปยืนยันว่ามันเกิดข้อผิดพลาดเกิดช่องโหว่หรือเปล่าหรือเราเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่นั่นเองซึ่งในที่นี้ผมใช้คำว่าผมเข้าไปยืนยัน
0: ครับ
5: ว่ามันมีปัญหาจริงเพื่อที่จะได้นำมาจัดทำรายงานและรายงานผลต่อไปไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นว่าไม่สามารถมีใครไปแก้ไขเรื่องนี้ได้เลยเพราะทุกคนที่เข้าไปแก้ไขก็จะกลายเป็นมีความผิดทั้งหมด
0: จะบอกว่าเป็นการเทสระบบแบบนี้ได้ไหม
5: ครับใช่ครับคือได้รหัสผ่านมาเราก็ยืนยันว่ารหัสผ่านนั้นเข้าได้จริงสืบค้นได้จริงผมมีเจตนาเท่านั้นผมไม่ได้ทำเกินจำเป็น
0: ครับ
5: ครับ
0: ฝั่งของคุณเอิร์ธอาจจะบอกว่าเป็นการเทสระบบครับ
5: แ
0: ต่ฝ่ายการเมืองเขาบอกตั้งใจเล่นงานเขาหรือเปล่า
5: ไม่ได้ตั้งใจครับก็อย่างที่ให้สัมภาษณ์ไปตลอดนะครับว่าเนื่องจากผมพยายามหลายครั้งมากนะครับผมยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการเนี่ย3ระบบ
0: ครับ
5: ไม่เป็นทางการอีกนับไม่ถ้วนนะครับปิดไปหลาย

0: ายระบบมากนะครับปรากฏว่าก็ยังไม่เห็นการบังคับใช้กฎหมาย PDPA เลยนะครับผมก็เลยเปลี่ยนวิธีคือถ้าเกิดใช้วิธีเดิมผลลัพธ์มันก็จะเหมือนเดิมผมยื่นแบบเงียบๆไปที่สกมช.ไปที่สคส.ไปที่หน่วยงานต้นสังกัดที่ทำข้อมูลรั่วผมทำแบบนี้มาหลายครั้งไม่ได้ผลผมไปยื่นหนังสือให้คณะกรรมการซึ่งเขาอ่ะจะเสียงดังกว่าผมเป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งผมไม่ได้มีหน้าที่ตำแหน่งอะไรในทางราชการเลยนะครับก็เงียบเหมือนกันดังนั้นเมื่อมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอีกครั้งนึงซึ่งครั้งล่าสุดเนี่ยผ่านมาแค่2เดือนเท่านั้นเองนะครับจากที่ผมไปยื่นหนังสือที่กรรมการเมื่อเดือนมิถุนายนเนี่ยน่าเป็นห่วงมากๆเพราะว่ามีรูปถ่ายที่ติดบัตรเนี่ยหลุดรั่วออกมาด้วยถ้าไม่ทำอะไรแบบนี้ผมคิดว่าก็ยังไม่ร้อนเหมือนเดิมครับ
1: ครับพลีชีพหรือเปล่า
0: จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้แต่คือผมก็ไม่ได้อยากจะตายขนาดนั้นนะคือผมก็ยังคิดว่าผมมีข้อต่อสู้ที่สามารถสู้ได
1: ้
0: นะครับดูพิสูจน์เจตนาผมได้นะครับผมก็เลยเลือกที่จะใช้วิธีนี้นะครับแล้วก็จะสังเกตว่าการที่ผมนำภาพออกมาเผยแพร่เนี่ยผมก็ทำการเบลอใบหน้านะครับทำการปกปิดใบหน้าให้แล้วเรียบร้อยเนื่องจากผมก็เช็คดูแล้วแหละว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยกฎหมายพรบ PDPA เนี่ยมาตรา4วงเล็บ1เนี่ยน่าจะเป็นคู่ต่อข้อต่อสู้ที่ผมใช
1: ้
0: ป้องตัวเองได
1: ้คนที่เชียร์เขาอาจจะบอกว่าพลีชีพแต่คนที่แช่งเนี่ยเขาอาจจะบอกอยากเป็นฮีโร่หรือเปล่าทำแบบนี
0: ้เอาจริงผมคิดว่าผมอยากเป็นเพราะว่าผมเห็นปัญหาเนี่ยมันไม่ถูกแก้มานานแล้วถ้ามันจำเป็นนะครับผมดูแล้วโทษมันก็อยู่ในขอบเขตที่ผมยอมรับได้ถ้าสมมติมันกรณีที่แย่ที่สุดนะครับผมโดนโทษขึ้นมาแต่แลกกับการที่โครงสร้างด้านไอทีของประเทศเนี่ยมันถูกแก้ไขสักทีเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ยอมได
1: ้ครับตอนนี้เนี่ยฝั่งของคุณเอิร์ธยืนยันว่าไม่ใช่คนที่ไปแฮกเอา username password รหัสมามีคนเอามาให้แต่ใช้ username password นี้ในการเข้าไปล้วงข้อมูล
0: ประเด็นก็คือมันมีการนำข้อมูลไปขายแล้วนะครับ
1: ครับ
0: คือผมเห็นช่องโหว่ในระบบของหน่วยงานภาครัฐอีกเยอะแต่ผมไม่ออกมาพูดเนื่องจากระบบเหล่านั้นยังไม่มีการถูกเอาไปใช้ประโยชน
1: ์เดี๋ยวนะฮะหมายถึงว่ามีคนเอา username password ของหน่วยงานรัฐเนี่ยไปล้วงข้อมูลของหน่วยงานนั้นเอาไปขายแล้ว
0: ถูกต้องครับล้วงข้อมูลประชาชนออกมาขายนะครับหน่วยงานที่โดนล็อกอินเข้าไปแต่ว่าล็อกอินเข้าไปได้นะครับล้วงข้อมูลออกมาได้แต่ยังไม่เห็นว่ามีการซื้อขายเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับผมก็ไปแจ้งปิดเงียบๆนะครับแต่กรณีที่มันเกิดความเสียหายแบบนี้สิ่งที่จำเป็นคือจะต้องแจ้งเตือนประชาชนซึ่งตอนนี้มันไม่เคยมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเลยนะครับ
1: แล้วเราจะเชื่อคุณเอิร์ธได้ยังไงว่าคุณเอิร์ธเนี่ยไม่ใช่แฮกเกอร์ที่ไปเอา username password มาเองอันนี้บอกว่ามีคนเอามาให้ใช่ไหมฮะ
0: มีคนเอามาให้ครับคือผมว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงที่ผมไปล่วงรู้มาแล้วด้วยวิธีที่ถูกต้องหรือผิดเพราะยังไงก็ตามอ่ะการไปล่วงรู้รหัสผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่วิธีที่ถูกแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาก็คือผมเข้าไปยืนยันว่ามันมีการรั่วจากแหล่งอื่นอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดไม่มีใครทำแบบนี้แล้วใครจะทำอะครับก็คือปล่อยไปรั่วไปอย่างนั้นเหรอเพราะพอมีคนไปแตะเรื่องนี้คนนั้นก็ผิดแล้วคนที่ไปเจาะระบบทำให้รหัสผ่านมันรั่วไหลออกมาล่ะทำไมถึงไม่ไปแก้ไขตรงนั้น
1: ครับแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยในตัวคุณเอิร์ธถูกไหมฮะ
0: เขา
1: ท
0: ั้
1: งเจ้าของหน่วยงานตำรวจรวมไปถึงคนที่ติดตามข่าวนี้เพราะก็เป็นคำกล่าวอ้างของคุณเอิร์ธว่ามีคนเป็นบุคคลนิรนามอยู่ดีๆเอา username password มาให้เนี่ยอันนี้ให้ข้อมูลตรงนี้นิดหนึ่งได้ไหม
0: ผมให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหมดเลยนะครับก็ให้ตามตรงว่าผมได้มาแบบนี้แบบนี้นะครับช่องทางที่ผู้ติดต่อมาเขาติดต่อมาผมทางนี้นะครับหลักฐานผมก็เก็บเอาไว้นะครับเวลาผมเข้าไปเก็บข้อมูลเนี่ยผมก็อัดคลิปวิดีโอเอาไว้ว่าผมเข้าแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ส่งมอบไปให้ท่านดูทั้งหมด
1: พอมันมีปัญหาแบบนี้เนี่ยวันนี้เขาให้ไปรีเซ็ตใหม่แต่เท่าที่ผมฟังแบบนี้แสดงว่ามันไม่พอนั่นแหละเพราะตราบใดที่ยังยืนยันตัวตนแค่ username password เนี่ยคนทั่วไปอ่ะโอเ
0: ค
1: แต่หน่วยงานของรัฐคงไม่ได้มันจะมีคำหนึ่งคำว่ายืนยันตัวตนหลายปัจจัยหรือหลายคนก็แนะนำให้ใช้ไทยดีมันคืออะไรฮะ
0: การยืนยันตัวเนี่ยที่ผ่านมาเราจะชินกับการใช้รหัสผ่านอย่างเดียวนะครับในหลักเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเราจะต้องใช้หลายๆองค์ประกอบร่วมกันซึ่งแต่ละองค์ประกอบต้องเป็นคนละประเภทด้วยนะนะครับไอ้รหัสผ่านที่เรารู้กันมายาวนานว่าระบบใช้กันมาเนี่ยครับมันเป็นการยืนยันตัวโดยใช้ข้อมูลลับที่มีแต่เราเท่านั้นรู
1: ้ครับ
0: แต่นอกจากเรื่องนี้แล้วอ่ะมันก็จะมีการพิสูจน์ว่ามีอุปกรณ์อะไรที่เราครอบครองแต่เพียงผู้เดียวบ้างเรื่องที่ง่ายที่สุดก็คือการทำ OTP ก็คือส่งรหัสไปที่เบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อพิสูจน์ว่าเราครอบครองเบอร์โทรศัพท์นั้นอยู่จริงนะครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันตัวแบบ2ปัจจัยละทีเนี้ยมันเริ่ม

มีการทำความน่าเชื่อถือในการยืนยันตัวที่มันระดับสูงขึ้นมาเอาไปใช้เรื่องการเงินนะครับก็เริ่มถ่ายรูปใบหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าเราเป็นเราเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าชีวมิติไบโอเมตริกนะครับเราจะถ่ายรูปใบหน้านะครับแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับที่อยู่ในบัตรประชาชน

0: ้าเราไปใช้การทำ OTP ก็คือส่งข้อความไปที่โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าเกิดใช้แอปไทยดีล่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทุกวันนี้แอปไทยดีก็ให้บริการฟรีไม่ได้แค่จำกัดแค่หน่วยงานภาครัฐด้วยไทยดีเนี่ยให้บริการภาคเอกชนได้ด้วยนะครับคือเขาให้บริการฟรีมาตลอดตั้งนานอยู่แล้วนะครับแล้วโดยเฉพาะกรมการปกครองเนี่ยเป็นผู้พัฒนาเองนะครับเขาเอาไปใช้เองได้อยู่แล้วไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
1: เนี่ยผมงงเนื่องจากผมไปดูไทยดีท
0: ั้
1: งคุณเอิร์ธเสนอแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสกมช.เขาก็เสนอให้ใช้ไทยดีก็มีอยู่แล้วทำไมไม่ใช้อ่ะฮะ
0: มันมีข้อจำกัด2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือด้วยโครงสร้างมันไม่ต้องจัดตั้งงบประมาณอะไรเงี้ยก็อาจจะยังไม่เร่งด่วนมากพอนะครับเรื่องที่2เลยก็คือมันต้องมีคำสั่งครับคือถ้าเกิดเราไม่ขีดเส้นใต้ว่าจะต้องทำภายในกี่วันแล้วจะมีโทษอย่างไรเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่จะนึกทำเองไม่ได้
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อันนี้คือระบบราชการไทย
0: ใช่ครับ
1: เห็นอยู่แล้วว่ามีปัญหาและเห็นทางแก้ด้วย
0: ครับ
1: แต่ทำไม่ได้เพราะนายไม่สั่ง
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยปีนี้มีคนไทยลักลอบทำงานแอดมินเว็บพนันในลาวถูกจับและถูกส่งกลับไม่น้อยกว่า5ครั้งนะครับมากกว่า 1,000 คนเจ้าหน้าที่มีข้อมูลครับนอกจากมดงานคนไทยที่เป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนธุรกิจสีเทาแล้วเจ้าของเว็บพนันในลาวก็อาจจะเป็นคนไทยด้วยเหมือนกันติดตามจากรายงานของคุณภูวเดชฉัตรทิวาพรครับ
2: คนไทย373คนถูกทางการลาวจับกุมพร้อมยึดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือรวมกันนับหมื่นรายการทั้งหมดถูกจับพร้อมคนกัมพูชาลาวและเวียดนามรวมเกือบ600คนที่ลักลอบทำงานสแกมเมอร์และแอดมินเว็บพนันในกลุ่มอาคารใกล้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1บ้านดงโพสีนครหลวงเวียงจันทน์เมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาภาพที่ปรากฏในสื่อลาวทำให้เห็นว่าคนไทยที่ถูกจับอยู่ในพื้นที่ของ ST Vegas Entertainment International Clubสอดคล้องกับข้อมูลของกรมสื่อมวลชนกระทรวงป้องกันความสงบของลาวรายงานว่าอาคารที่ถูกตรวจค้นเป็นของบริษัท ST Vegas จำกัดไม่ใช่ครั้งแรกที่มีเบาะแสเชื่อมโยงบริษัทนี้กับธุรกิจพนันผิดกฎหมายเมื่อ3เดือนก่อนวันที่22พฤษภาคมตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนองคายจับกุมคนไทย8คนพร้อมโทรศัพท์มือถือ127เครื่องที่ด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ขณะเดินทางจากลาวเข้าไทยการสอบสวนพบว่าทั้งหมดหลบหนีการกวาดล้างของทางการลาวหลังข้ามไปทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ในพื้นที่ของ ST Vegas เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมที่มีการกวาดล้างจับกุมฐานพนันออนไลน์และสแกมเมอร์หลายแห่งทั่วประเทศลาวแต่ในช่วงเวลานั้นไม่พบรายงานว่าทางการลาวเข้าตรวจค้นพื้นที่ของบริษัท ST Vegas จำกัดไทย PBS เคยเดินทางมายังอาคารติดกับ ST Vegas Entertainment International Club เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเมื่อมองจากถนนด้านนอกเข้าไปพบว่ามีพนักงานจำนวนมากอยู่ในอาคารเดือนพฤษภาคมหลังจากคนไทย8คนถูกจับเพียงวันเดียวทีมข่าวเดินทางไปที่นั่นอีกครั้งพบว่าไม่มีคนอยู่ในอาคารแล้วและมีรั้วกำแพงกั้นจากถนนทำให้มองไม่เห็นข้างในทีมข่าวสืบค้นข้อมูลพบว่าบริษัท ST Vegas จำกัดอยู่ในเครือบริษัท ST Group จำกัดข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัทระบุว่าประกอบธุรกิจหลายด้านทั้งโรงแรมบริการอสังหาริมทรัพย์วิสาหกิจส่วนบุคคลการเงินและการก่อสร้างมีชื่อบริษัทในเครือทั้งหมด19แห่งสื่อทั้งในลาวและต่างชาติรายงานตรงกันว่าผู้ก่อตั้งบริษัท ST Group จำกัดคือท้าวศรีทัศน์ไซสุริวงศ์นักธุรกิจชาวลาวเว็บไซต์พันธมิตรกำกับยาสูบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายงานเมื่อเดือนมิถุนายนปี2568อ้างอิงเนื้อหาจากหนังสืออัตชีวประวัติของท้าวศรีทัศน์เขาเรียกตัวเองว่ามหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของลาวมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นคนลาวคนแรกที่ได้ไปท่องอวกาศท้าวศรีทัศน์เล่าว่าเริ่มต้นขายเหล้าบนเรือในแม่น้ำโขงตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนก่อนย้ายมายังเมืองหลวงของแขวงสวรรณเขตและได้พบกับพันเอกบุญยังวรจิตอดีตประธานประเทศลาวซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าการแขวงสวรรณเขตช่วงที่เกิดน้ำท่วมแขวงสวรรณเขตท้าวศรีทัศน์บริจาคเงิน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนข้าวสารตามคำขอของพันเอกบุญยังจนได้รับการตอบแทน

0: ด้วยการให้สัมปทานตัดและส่งออกไม้พยูงทำรายได้ให้ท้าวศรีทัตกว่า2ล้านดอลลาร์ในระยะเวลาเพียง3ปีภายหลังพันเอกบุญยังกับท้าวศรีทัตยังพัฒนาความสัมพันธ์จนกลายเป็นเครือญาติเมื่อลูกของทั้งสองคนแต่งงานกันพันเอกบุญยังมีตำแหน่งทางการเมืองสูงขึ้นท้าวศรีทัตจึงย้ายฐานมายังนครหลวงเวียงจันทน์ขยายธุรกิจสู่การค้าบุหรี่สินค้าปลอดภาษีอสังหาริมทรัพย์โรงไฟฟ้าพลังน้ำรวมถึงคาสิโนปี2544หลังพันเอกบุญยังดำรงตำแหน่งประธานประเทศเขาออกกฎหมายแปรรูปการผูกขาดบุหรี่ของรัฐตั้งบริษัทยาสูบลาวจำกัดรัฐบาลลาวถือหุ้นร้อยละ47บริษัทบุหรี่ต่างชาติถือหุ้นร้อยละ34ส่วนที่เหลือร้อยละ19เป็นของบริษัทในเครือ ST Group ของท้าวศรีทัตรายงานระบุว่าบริษัทของท้าวศรีทัตได้รับเงินปันผลจากธุรกิจบุหรี่กว่า28ล้านดอลลาร์หรือกว่า900ล้านบาทจนถึงปี2563นอกจากอาณาจักรธุรกิจในลาวแล้วยังมีรายงานว่าท้าวศรีทัตมีธุรกิจที่ร่วมลงทุนกับบริษัทของไทยด้วยข่าวที่ท้าวศรีทัตปรากฏในหน้าสื่อมากที่สุดเกี่ยวข้องกับคดีที่บริษัท ST Group ของท้าวศรีทัตถูกฟ้องร้องโดยบริษัทจากมาเก๊าที่เคยร่วมทุนทำธุรกิจพนันตั้งแต่ปี2550ระบุว่ามีการผิดสัญญาทางธุรกิจจนบริษัทจากมาเก๊าได้รับความเสียหายอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศตัดสินให้บริษัท ST Group ชดใช้เงิน175ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินไทยกว่า 5,800 ล้านบาทแก่บริษัทจากมาเก๊าคาสิโนที่เป็นต้นเหตุของการฟ้องร้องเดิมชื่อว่าท่านาแล้งสล็อตคลับปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น ST Vegas Entertainment International Club ซึ่งเป็นสถานที่ที่คนไทย373คนถูกจับเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลว่าท้าวศรีทัตมีส่วนรู้เห็นกับกลุ่มที่ใช้พื้นที่ของ ST Vegas เป็นฐานพนันออนไลน์หรือไม่มีข้อมูลว่าเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่ใช้พื้นที่ของ ST Vegas มีคนไทยมากกว่า10กลุ่มเป็นเจ้าของพื้นเพเป็นคนภาคอีสานและภาคใต้บางกลุ่มเกี่ยวพันกับนักการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับประเทศคนไทยเหล่านี้ซื้อลิขสิทธิ์เว็บไซต์และระบบเว็บพนันจากต่างประเทศเลือกใช้ประเทศเพื่อนบ้านเป็นฐานเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ไทยนอกจากนี้ในทุนคนไทยยังขายลิขสิทธิ์เว็บพนันที่ซื้อมาให้กับผู้สนใจทำธุรกิจเว็บพนันออนไลน์รายย่อย
1: การพนันมันผิดกฎหมายประเทศไทยอ่ะถ้าคุณจะตั้งในประเทศไทยได้คุณก็ต้องเคลียร์นะคุณก็ต้องมีสวยจ่ายสวยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ยากเพราะว่าของประเทศไทยมันไม่ได้ว่าจ่ายครบจบอ่ะมันคือมันมีความซับซ้อนในแง่หน่วยงานรับผิดชอบอ่ะมันมีตำรวจไซเบอร์ตำรวจท้องที่มันมีฝ่ายปกครองมีสารพัดอ่ะที่เข้ามาเอี่ยวถ้าไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งพวกเนี้ยเขาก็ไม่ได้กระทบเนาะเนื่องจากว่าไอ้เว็บไซต์ที่เปิดอะไรเงี้ยมันไม่ได้ให้คนประเทศเขาเล่นไงมันเปิดในประเทศเขาก็จริงแต่ว่าคนที่จะเป็นเหยื่อเนี่ยคนที่จะติดการพนันเนี่ยมันเป็นคนประเทศเป้าหมายของผู้ลงทุนเนาะก็คือถ้าจะว่าไปสมมุตินักลงทุนไทยเนี่ยเป้าหมายก็คือกลุ่มการพนันคนไทยอ่ะนักเล่นการพนันคนไทยเน
0: า
1: ะ
0: ในการประชุมสภาแห่งชาติลาววันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีลาวรายงานผลการกวาดล้างอาชญากรรมและพนันออนไลน์ในช่วง6เดือนแรกของปี2569จับกลุ่มผู้กระทำผิดได้ 4,482 คนจาก25สัญชาติหนึ่งในนั้นคือคนไทยที่คาดว่ามีมากกว่า 1,000 คนล่าสุดวันที่7สิงหาคมทางการลาวส่งกลับคนไทย32คนที่ถูกจับกลุ่มจากปฏิบัติการตรวจค้น ST Vegas เมื่อเดือนกรกฎาคมคาดว่าหลังจากนี้การส่งตัวจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะมีคนไทยถูกจับกลุ่มมากที่สุดภูวเดชฉัตรทิวาพรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
2: สัปดาห์นี้ชิ้นส่วนของจรวด SpaceX ได้พุ่งชนดวงจันทร์นะครับหลังจากลอยเคว้งนานหลายเดือนครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์อาศัยโอกาสนี้ในการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับติดตามใน Science Tech Weekly Update กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
3: Science Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับติดตามชิ้นส่วนของท่อนจรวด Falcon 9จากบริษัท SpaceX นะครับที่ไปพุ่งชนดวงจันทร์เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาครับการพุ่งชนด้วยความเร็วสูง 8,700 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนับเป็นเหตุการณ์ขยะอวกาศที่พุ่งชนดวงจันทร์แบบไม่ได้ตั้งใจซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนักครับ วัตถุที่พุ่งชนนี้คือท่อนจรวดท่อนที่2นะครับหนักราว4ตันของจรวด SpaceX Falcon 9ครับจากภารกิจส่งยานลงจอดดวงจันทร์เมื่อเดือนมกราคมปี2025ถูกเฝ้าติดตามวงโคจรอย่างต่อเนื่องนะครับโดยนักดาราศาสตร์อิสระผ่านซอฟต์แวร์โปรเจกต์ Pluto ครับจนคำนวณพบว่ามันถูกแรงดึงดูดของโลกดวงอาทิตย์และลมสุริยะเหวี่ยงมันให้พุ่งเข้าชนบริเวณหลุมอุกกาบาตไอน์สไตน์บนดวงจันทร์เนื่องจากการชนสร้างพลังงานจนมหาศาลนะครับเทียบเท่าระเบิด TNT 2.7 ตันแต่ระยะห่างจากโลกเกือบ 400,000 กิโลเมตรทำให้มองไม่เห็นภาพแสงสว่างวาบด้วยกล้องทั่วไปครับแต่หอดูดาวอย่าง Velilash Telescope ในชิลีแล้วก็หอดูดาว Lovell สามารถสังเกตพบลายพิมพ์ทางเคมีหรือสเปกตรัมของก๊าซโซเดียมจากดินดวงจันทร์และลิเทียมจากตัวจรวดฟุ้งกระจายสูงหลาย10กิโลเมตรนาน 5-10 นาทีหลังการชนครับองค์การอวกาศเกาหลีใต้หรือว่าคาซาได้เผยแพร่ภาพถ่ายจุดพุ่งชนภาพแรกนะครับจากยานดานูรีขณะโคจรผ่านเมื่อนำมาเปรียบเทียบก่อนและหลังกับภาพในอดีตครับก็พบร่องรอยการชนใหม่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนสถาบันคารีกำลังเร่งวิเคราะห์ขนาดหลุมชนที่คาดว่ากว้างตั้งแต่17-40เมตรนะครับโดยหลังจากนี้ยาน LRO หรือว่า Lunar Reconnaissance Orbiter ของ NASA ที่มีกล้องความละเอียดสูงกว่าจะโคจรผ่านเพื่อถ่ายภาพความละเอียดเชิงลึกต่อไปมาเปิดเผยเพิ่มเติมครับเหตุการณ์นี้ถือเป็นครั้งแรกที่ท่อนจรวดของ SpaceX พุ่งชนดวงจันทร์นะครับต่างจากกรณีท่อนจรวดปริศนาพุ่งชนดวงจันทร์เมื่อปี2022ครับที่เป็นของจีนสร้างหลุมคู่เนื่องจากมีสัมภาระหนักส่วนหัวครับแม้การชนครั้งนี้จะเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจและก็ไม่กระทบต่อโลกนะครับแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ชี้ว่านี่คือโอกาสสำคัญครับในการศึกษาโครงสร้างชั้นหินดวงจันทร์และเป็นสัญญาณเตือนให้ทั่วโลกเร่งวางกฎระเบียบการจัดการขยะอวกาศในอวกาศห้วงลึกอย่างจริงจังด้วยครับต่อกันที่ข่าวเทคโนโลยีทางการแพทย์กันครับเมื่อระบบสุขภาพแห่งชาติหรือว่า NHS ของอังกฤษนะครับนำหุ่นยนต์มาผ่าตัดเคสมะเร็งปอดเป็นครั้งแรกของประเทศครับเป็นการควบคุมด้วยแขนกลแล้วก็มุมมองภาพแบบ3มิตินะครับทำให้การผ่าตัดครั้งนี้มีแผลที่เล็กมากครับแล้วก็ลดการบอบช้ำจากการผ่าตัดและทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วด้วยครับการผ่าตัดเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเซนต์บาร์โทโลมิวในกรุงลอนดอนนะครับนำโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดทรวงอกที่ควบคุมแขนกล3แขนด้วยกันนะครับเป็นแขนกลหุ่นยนต์และมีกล้อง3มิติเพื่อตัดเนื้องอกปอดผ่านแผลเจาะรูขนาดเล็กด้วยความแม่นยำและละเอียดพิเศษครับข้อดีของหุ่นยนต์รุ่นใหม่นี้ก็คือช่วยลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนอย่างลมรั่วในช่องปอดนะครับทำให้ผู้ป่วยพักฟื้นเร็วขึ้นโดยผู้ป่วยวัย76ปีรายแรกที่ได้รับการผ่าตัดนะครับสามารถลุกเดินได้หลังผ่าตัดเพียง30นาทีเท่านั้นครับและออกจากโรงพยาบาลได้ภายในเวลาไม่ถึง1สัปดาห์รัฐบาลอังกฤษตั้งเป้าดันเทคโนโลยีนี้เข้าสู่วงการแพทย์โดยหวังให้ 90% ของการผ่าตัดแผลเล็กในอังกฤษใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดภายในปี2035นะครับเพื่อลดระยะเวลาครองเตียงและก็แก้ปัญหาคิวรอรักษาของผู้ป่วยด้วยครับด้านฝั่งราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งอังกฤษนะครับได้ออกมาติงถึงปัญหาความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ในแต่ละพื้นที่ครับรวมถึงขาดโมเดลงบประมาณที่ชัดเจนจนทำให้บางโรงพยาบาลต้องพึ่งพาเงินบริจาคพร้อมเรียกร้องให้เร่งบรรจุหลักสูตรการฝึกอบรมหุ่นยนต์ผ่าตัดให้กับแพทย์รุ่นใหม่อย่างเป็นระบบในอนาคตด้วยครับปิดท้ายวันนี้ด้วยการค้นพบโครงกระดูกแมมมอธขนยาวในยุคน้ำแข็งครับที่บัลแกเรียเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำดานูฟที่ลดระดับลงทุบสถิติทำให้เจอโครงกระดูกนี้ครับชาวบ้านในภูมิภาคครูเซทางตะวันออกเฉียงเหนือของบัลแกเรียครับพบชิ้นส่วนกระดูกปริศนาโดยบังเอิญก่อนที่ทีมผู้เชี่ยวชาญจากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จะเข้าจัดเก็บครับประกอบด้วยกระดูกขากรรไกรชิ้นส่วนงากระดูกสะบักและกระดูกต้นขาของแมมมอธขนยาววัยเยาว์ที่เคยอาศัยอยู่ในยุคน้ำแข็งครับความสำคัญของการค้นพบครั้งนี้ก็คือชิ้นส่วนกระดูกกระจุกตัวอยู่ในบริเวณเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้กระจัดกระจายซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นซากของแมมมอธตัวเดียวกันและตัวกระดูกก็มีสีเข้มซึ่งคาดว่าจมปลักอยู่ในโคลนมานานจนสภาพสมบูรณ์อย่างมากเลยครับแมมมอธขนยาวสูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อนนะครับและเคยอาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์ยุคโบราณซึ่งทีมวิจัยเตรียมลงพื้นที่สำรวจบริเวณดังกล่าวเพิ่มเติมเพื่อค้นหาร่องรอยและชิ้นส่วนอื่นๆที่อาจยังซ่อนอยู่ใต้ลำน้ำดานูฟต่อไปครับ นี่คือ Science Tech Weekly Update ในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้ครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech นะครับและกลับมาติดตาม Science Tech Weekly Update กันได้

0: ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
1: อะไรอยู่เบื้องหลังความรุนแรงระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้และอนาคตของการพูดคุยสันติสุขจะเป็นอย่างไรคุณเทพชัยหย่องพูดคุยกับคุณชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อประเมินเรื่องนี้กัน
2: ส่วนการพูดคุยก็อย่างที่ก็คงต้องชะลอไปก่อนนะครับเพื่อเราตรวจสอบว่าข้อที่จริงมันคืออะไรนะครับ
3: ยังไงก็ต้องมีการพูดคุยครับเพียงว่าจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่เอื้อต่อบรรยากาศแล้วนำไปสู่การสร้างสันติหรือบรรลุเป้าหมายได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
4: ถ้าท่านดูความรุนแรงระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของมันความถี่ของมันแล้วก็ความรุนแรงของมันเนี่ยเราเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่ามันบอกอะไรเราแล้วก็มันแตกต่างจากความรุนแรงก่อนหน้านี้อย่างไรบ้างครับ
5: ประเด็นแรกนะครับเรียนว่าในเรื่องความถี่เนี่ยถ้าว่าไปแล้วครับจำนวนความถี่ในเชิงจำนวนเนี่ยมันน้อยกว่าเมื่อเทียบกับอดีตเนี่ยนะครับแต่เพียงแต่บางครั้งเกิดขึ้นก็มีความรุนแรงที่ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันผู้บาดเจ็บเสียชีวิตเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงระยะหลังๆนะครับแต่ก็จะเรียนนี้ครับว่าเรื่องความรุนแรงเนี่ยบางทีมันมีภัยหลายเรื่องปะปนอยู่ในพื้นที่นะฮะก็ต้องแยกแยะกันระหว่างเรื่องภัยที่จากผู้ก่อเหตุรุนแรงในเรื่องกลุ่มที่มีการก่อเหตุมีอุดมการณ์อย่างที่เราทราบกันเนี่ยนะครับหรือก็มาจากเรื่องของภัยแทรกซ้อนหรือมาจากระหว่างส่วนบุคคลก็มีทุกอย่างมันจะปะปนกันบางทีกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยบางส่วนก็อาจจะไปเชื่อมโยงกับกลุ่มไปแทรกซ้อนก็มีการใช้ประโยชน์ในการแสวงประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวด้วยนะฮะทั้งหมดเนี่ยก็ต้องมีการแยกแยะ ก่อนว่าเกิดจากส่วนไหนอย่างไรนะครับซึ่งเรื่องนี้กลับเรียนว่าทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเนี่ยเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญครับในการตรวจสอบพิสูจน์ทราบปัจจุบันนี้ก็พยายามติดตามพิสูจน์ทราบแยกแยะกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เพื่อเราจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุด
4: จนถึงขนาดนี้เราคิดว่าเราแยกแยะปัจจัยได้มากน้อยแค่ไหนแล้วครับ
5: เชื่อมั่นว่าแยกแยะได้มากพอสมควรครับ อย่างหลักฐานที่ปรากฏหลายครั้งก็มาจากเรื่องของวัตถุพยานอาวุธต่างๆที่มีการก่อเหตุเนี่ยมันก็พิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคยก่อเหตุก่อนหน้านี้นะก็คิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็น่าจะมาจากผู้ก่อเหตุที่เป็นกลุ่มขบวนการอันนี้ก็มีเป้าหมายเฉพาะส่วนกลุ่มขบวนการบางส่วนเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวพันกับกลุ่มเรื่องของภัยแทรกซ้อนอาชญากรรมต่างๆในพื้นที่ก็มีความเป็นไปได้ทั้งหมดครับก็คิดว่ามีความชัดเจนระดับหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้ครับ
4: คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยสิ่งที่เราได้ยินเสมอก็ฝ่ายทางการความมั่นคงก็จะสรุปว่าส่วนใหญ่นะครับจะสรุปว่าเป็นการสร้างสถานการณ
5: ์ครับ
4: เพราะฉะนั้นไอ้ความรุนแรงเที่ยวที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์สังหารอาสาสมัครทหารพลาน5นายที่นราธิวาสคาบอมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นมากกว่าการสร้างสถานการณ์หรือเปล่า
5: คือประเด็นเราก็พยายามพิสูจน์ทราบมาหลายปีครับว่าทำไมเขาต้องก่อเหตุรุนแรงการก่อเหตุรุนแรงเนี่ยเราก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งนะครับของกลุ่มขบวนการเนี่ยก็อาจจะต้องการเป็นประเด็นการต่อรองสร้างอำนาจการต่อรองไม่ว่าจะเป็นต่อการพูดคุยหรืออื่นๆหรือต้องการแสดงศักยภาพในพื้นที่แสดงถึงว่าเพื่อด้อยค่าภาครัฐว่าไม่สามารถควบคุมพื้นที่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็สิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในเชิงนโยบายเนี่ยเราไม่ต้องการให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงเนี่ยใช้การก่อเหตุเหล่านี้มาเป็นประเด็นการต่อรองงั้นสิ่งที่ต้องจัดการคือต้องระงับยับยั้งผู้ก่อเหตุรุนแรงครับโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะกรณีที่เกิดกับในทหาร5ท่านที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับถือว่าเป็นความรุนแรงที่เราจะมีมาตรการเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มที่ก่อเหตุดังกล่าวนะครับ
4: ท่านพูดถึงเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดอย่างจริงจังใช่ไหมคร
5: ับ
4: ความจริงก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่เพราะทุกครั้งที่เกิดเหตุก็จะมีเสียงกำชับแบบนี้มาใช่ไหมครับแล้วก็ล่าสุดการประชุมของสมช.เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดก็เป็นหนึ่งใน6มาตรการที่ออกมา
5: ใช่ครับ
4: แล้วมันแปลว่าอะไรเข้มงวดมากยิ่งขึ้นมันจะเข้มงวดมากกว่านี้ได้แค่ไหน
5: 6ข้อที่ออกไปเนี่ยว่าไปแล้วก็อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี6070นะครับก็เป็นจริงครับเป็นเรื่องที่อยู่แล้วแต่เพียงว่าสิ่งที่ออกไปเนี่ยถือว่าเป็นมาตรการเร่งด่วนสำคัญแล้ว2คือเป็นการกระชับมาตรการให้มีความเข้มข้นมากขึ้นนะฮะผมขออนุญาตนำเรียนทีละข้อนะครับอย่างในเรื่องที่1เนี่ยเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเราก็ต้องการให้ทางหน่วยที่เกี่ยวข้องโด

0: เฉพาะทางยุทธวิธีเนี่ยได้ปรับวิธีการปฏิบัติทางยุทธวิธีด้วยที่จะมีรูปแบบต่างๆที่จะทำให้มั่นใจในความปลอดภัยในการตั้งด่านหรือการดูแลพี่น้องประชาชนนะฮะ
1: แสดงว่าที่ผ่านมามันมีความละหลวมอ
0: าจจะมีจุดช่องว่างบางอย่างอยู่ครับมันต้องมีเทคนิคใหม่ๆมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้าไปด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่กันแบบอาจจะไม่ได้มีการรองรับเหตุเร่งด่วนนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงสูงนะฮะอันนี้ก็พยายามย้ำไปว่าขอให้มีรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นในการดูแลรวมถึงอุปกรณ์ใหม่ๆทางภาครัฐเองก็เรียนว่าพร้อมสนับสนุนครับอุปกรณ์ปัจจุบันนี้มันมีเครื่องมือทันสมัยหลายเรื่องเนี่ยที่ในการเฝ้าติดตามเฝ้าระวังหรือพิสูจน์ทราบบุคคลนะครับอันนี้ที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่วันนั้นที่ผมก็แจ้งแถลงข่าวไปนะว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นในความหมายก็คือว่าเราไม่อยากให้มีการบังคับใช้กฎหมายเฉพาะต่อผู้ก่อเหตุไม่ใช่ว่ามีการก่อเหตุปุ๊บแล้วก็บอกเดี๋ยวต้องจัดการกับผู้ก่อเหตุเหล่านี้อย่างเข้มข้นนะครับในความหมายคืออยากให้บังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มที่ติดอาวุธในพื้นที่ทั้งหมดนะครับไม่ว่ากำลังอยู่ในซ่องสุมหรือเตรียมการวางแผนหรือมีการฝึกอยู่ในป่าเขาต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายแล้วก็
1: ซึ่งตรงนี้
0: ใช้ความรุนแรงครับ
1: อาจจะถูกตีความในอีกด้านนึงได้ว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเนี่ยชาวบ้านจะเดือดร้อนด้วย
0: อันนี้ก็คำนึงด้วยครับก็ในเงื่อนไขก็ต้องเป็นเรื่องของฝ่ายรัฐที่ต้องระมัดระวังไม่กระทบต่อประชาชนเรียกว่าความสุ่มเสี่ยงระดับหนึ่งนะที่ต้องมีความรอบคอบในการปฏิบัติครับอันนี้คือข้อที่สองครับข้อที่สามเนี่ยคือเรื่องของกระบวนการพูดคุยก็มีข้อเสนอว่าน่าจะต้องทบทวนเนื้อหาบางส่วนสำหรับการพูดคุยซึ่งเรื่องนี้ท่านหัวหน้าคณะพูดคุยเนี่ยท่านก็มีแนวทางชัดเจนระดับหนึ่งแล้วก็เป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าการพูดคุยในต่อไปเนี่ยเรื่องสาระเนี่ยน่าจะต้องฟังความต้องการของประชาชนด้วยในพื้นที่อย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยเขาเชื่อว่าเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญสุดก็ต้องฟังพ่อแม่พี่น้องว่าต้องการแบบไหนอย่างไรแล้วก็การพูดคุยเนี่ยก็อาจจะเน้นเรื่องความปลอดภัยนำมาสู่การมีพื้นที่ปลอดภัยอย่างที่หลายฝ่ายเสนอนะนั่นก็เป็นเรื่องที่เป็นทางออกอันหนึ่งนะครับ
1: พูดถึงเรื่องของการพูดคุยสันติสุขเนี่ยก็ถือว่าตอนนี้กระบวนการที่เป็นทางการนี้ก็ระงับไปก่อนถูกไหมครับแต่ว่าในเชิงเทคนิคฝ่ายปฏิบัติก็ยังคุยกันอยู่แต่ไม่เป็นข่าวนะ
0: ครับใช่ครับครับครับก็อย่างนี้ด้วยครับนโยบายมันเขียนไว้ชัดแล้วต้องมีการพูดคุยอย่างต่อเนื่องมีหลักประกันให้กับผู้ที่พร้อมพูดคุยในการเข้าอย่างปลอดภัยนะฮะงั้นการพูดคุยยังดำรงอยู่ต่อเนื่องแต่เมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ก็อาจจะมีการลักษณะที่เป็นจะบอกว่าเป็นการชะลอหรือเลื่อนนะฮะอย่างที่ท่านหัวหน้าคณะท่านกล่าวถึงนะแต่ในตัวนโยบายนี้ยังดำรงอยู่ครับให้มีการพูดคุยต่อเนื่อง
1: หนึ่งในเงื่อนไขที่ท่านหัวหน้าคณะพูดคุยเนี่ยท่านผอ.ข่าวกรองก็คือว่าขอคำอธิบายหน่อยจากเข้าใจว่าคงขอจาก BRN ใช่ไหมครับที่เป็นคู่เจรจาของเราเนี่ยว่าทำไมถึงมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยคำตอบถ้ามันจะกลับมามันจะกลับมาในช่องทางหรือรูปแบบไหนครับ
0: ก็คงอยู่ในช่องทางการประสานงานกับคณะพูดคุยของฝ่ายขบวนการเนี่ยนะฮะที่จะสื่อสารมา
1: อ
0: าจจะเป็นรูปแบบของเอกสารหรือถ้ามีโอกาสพบปะกันก็อาจจะสื่อสารกันได
1: ้
0: ทั้งทางเปิดทางไม่เป็นทางการเลยก็ได้ครับก็มีสิทธิ์สื่อสารกันได
1: ้
0: ตอนเป็นผมเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยเนี่ยผมก็ถามเขาตรง
1: ๆ
0: ว่าทำไมมันเกิดเหตุเรายังคุยกันบรรยากาศก็ดีอยู่แล้วทางนู้นก็ยอมรับส่วนหนึ่งว่าเขาบางทีในเรื่องของกลุ่มขบวนการที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด มันก็จะมีความเป็นอิสระบางส่วนอยู
1: ่
0: ที่อาจจะเคลื่อนไหวและต้องการแสดงศักยภาพในพื้นที่นะครับ
1: ในการพูดคุยที่เราแสดงความกังขาไหมครับว่าคุณอธิบายอย่างนี้มันก็ไม่ได้ช่วยตอบคำถามที่สำคัญ
0: ครับอันนี้เราก็สื่อสารตรงไปตรงมาครับว่าถ้าคุยแล้วยังมีเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นแบบนี้ความน่าเชื่อถือที่มีต่อกระบวนการพูดคุยเนี่ยมันก็ลดน้ำหนักลงไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐเองที่ประชาชนต่างๆก็เอ๊ะคุยแล้วทำไมยังมีเหตุการณ
1: ์
0: เช่นเดียวกันนะฝ่ายกระบวนการเองเขาคงจะมีปัญหาภายในเช่นเดียวกันงั้นคุยแล้วเขาเองก็มีปัญหาที่ไม่บรรลุเป้าหมายที่ได้รับมอบให้มาพูดคุยคือกระทบทั้งฝ่ายเราแล้วก็ตัวเขาเองด้วยครับ
1: เพราะเมื่อสักครู่ท่านพูดว่าก็สันนิษฐานอันหนึ่งเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นความพยายามในการสร้างอำนาจการต่อรองในการเจรจาใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมีความเชื่อระดับหนึ่งว่ามันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างตัวคณะบุคคลที่มาเจรจากับเรากับกลุ่มที่ก่อความไม่สงบในพื้นที่ด้วยใช่ไหม
0: ครับใช่ครับเราเชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกันคืออย่างน้อยขั้นแรกที่ผมทราบก็ท่านรู้จักกันอยู่แล้วครับว่ากลุ่มไหนอะไรยังไงเพียงแต่ว่าการสื่อสารภายในเข้าใจว่าอย่างนั้นนะฮะการสื่อสารภายในหรือ แนวความคิดบางเรื่องเนี่ยมันจะมีมุมมองบางจุดที่แตกต่างกันบางส่วนอาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับสาระฐานในการพูดคุยก็มีความเป็นไปได้ครับ
1: คุยกับคนถูกกลุ่มหรือเปล่า
0: ครับ
1: ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็คือ BRN
0: ครับ
1: แต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีมาลาปัตตานีบ้าง

0: ใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วในรอบหลังๆเนี่ยก็คุยเฉพาะกลุ่มของ BRN เนี่ย
1: ครับ
0: เราคิดว่าเราคุยกับทุกคนมาตลอด
1: ผมเชื่อมั่นนะตลอด10ปีที่ผ่านมาที่เรามีโอกาสไปพบปะพูดคุยกับกลุ่มต่างๆเนี่ยกลุ่มนี้ถือว่าเป็นตัวจริงแล้วครับเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนในเรื่องอุดมการณ์ของเขานะฮะดูจากหลายฝ่ายดูจากข้อมูลดูจากการแสดงกิจกรรมต่างๆที่ออกมาเนี่ยเชื่อว่าเป็นตัวจริงทั้งหมดครับ
0: อันนี้เราไปมาตรการที่4ที่ท่านกำลังพูดต่ออยู
1: ่ครับครับมาตรการที่4เนี่ยเป็นมาตรการในเรื่องของคนกลับคืนสู่สังค
0: ม
1: ก็เป็นอันนึงที่ทำมานานแล้วเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องใหม่เช่นเดียวกันฮะเดี๋ยวบอกเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่ทำพี่แต่ว่าในเรื่องนี้เราเห็นว่าน่าจะต้องมีช่องทางใหม่ๆเพิ่มเติมแทนที่จะเป็นรูปแบบเดิมๆที่เคยทำในอดีตเนี่ยน่าจะเปิดช่องทางใหม่ๆให้คนผู้ที่กลับคืนสังคมเนี่ยมีความเชื่อมั่นมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายรัฐต้องคิดรูปแบบใหม่ขึ้นมาแต่ก็เป็นแนวทางที่ยังเรียกว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญเป็นจุดสำคัญที่โน้มน้าวให้คนเหล่านี้กลับคืนสังคม
0: ค
1: นที่พร้อมอาจจะเบื่อหน่ายต่อการสู้รบแล้วก็มาร่วมพัฒนาพื้นที่ประเทศกันดีกว่าก็มีฮะ
0: แต่มันก็แน่นอนมีคำถามมีคนที่สงสัยในมาตรการนี้ว่ามันหมายถึงคนที่อาจจะมีประวัติการก่อความรุนแรงด้วยหรือเปล่าที่จะมีโอกาสกลับคืนสู่สังคมในกระบวนการแบบนี
1: ้ก็มีทั้งสองแบบครับมีทั้งเพียงแค่อุดมการณ์ที่หนีไปหรืออาจจะมีคดีติดตัวต่างๆเนี่ยในเรื่องกลุ่มที่มีคดีเนี่ยก็มีกฎหมายเปิดช่องไว้ที่จะเข้าสู่กระบวนการได้นะฮะเรื่องของคนที่อาจจะหนีเรื่องด้วยความกลัวเราก็ต้องสร้างความมั่นใจให้เขากลับมาแล้วมีความปลอดภัยต้องทำในรูปแบบครับเราปัจจุบันนี้กลับเรียนว่าสมช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาตรวจสอบข้อมูลคนเหล่านี้แยกประเภทกลุ่มไม่หลากหลายมากครับกลุ่มที่มีหมายกลุ่มที่ไม่มีหมายกลุ่มที่พ้นโทษไปแล้วอยู่แบบไหนยังไงจะนำคนเหล่านี
0: ้
1: กับคือสังคมครับ
0: มาตรการที่5นะ
1: ครับมาตรการที่5นี่เป็นมาตรการเรื่องร่วมมือกับมาเลเซียก็เรียนว่าจริงๆแล้วไทยกับมาเลเซียก็ชัดเจนครับในแง่นโยบายรัฐบาล2ฝ่ายเห็นชอบร่วมกันมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกงั้นสิ่งต่างๆเนี่ยมาเลเซียต้องสนับสนุนครับที่มาเลเซียทำได้อย่างดีครับแล้วก็เป็นพยายามผลักดันมากขึ้นคือเรื่องการคุมชายแดนการคุมคนเข้าออกต่างๆนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะมีการร่วมมือกับมาเลเซียส่วนที่2คือมาเลเซียเป็นผู้ที่สะดวกคือนำผู้เห็นต่างมาพูดคุยกับเราก็พยายามประสานให้มาพูดคุยแล้วก็อีกส่วนนึงครับที่เราออกไปล่าสุดคือการมีข้อมูลประวัติบุคคลผู้ก่อความรุนแรงอาจจะมีหมายแดงอินเตอร์โพลที่ผมได้แถลงไปนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนความร่วมมือส่วนหนึ่งครับที่จะร่วมมือกับมาเลเซียในการที่นำบุคคลที่ผิดกฎหมายแล้วก็ใช้ความรุนแรงนะเน้นครับว่าผู้ใช้ความรุนแรงนะครับที่มีคดีติดตัวเนี่ยเราก็อยากจัดการคนกลุ่มนี้เพื่อลดเงื่อนไขความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งเชื่อว่าทางมาเลเซียก็ให้ความสำคัญข่าวล่าสุดทางมาเลเซียก็ต้องการข้อมูลที่ท่านแถลงข่าวมาอันนี้เราก็ต้องร่วมมือกันครับกับทางมาเลเซียที่จะส่งข้อมูลให้มาเลเซียต่อไป
0: คือบทบาทของมาเลเซียในฐานะเป็นผู้อำนวยความสะดวกการพูดคุยสันติสุขให้มันชัดเจนใช่ไหมเขาไปเป็นเจ้าภาพจัดมาหลายรอบแล้วแต่ว่าในเรื่องของการช่วยการลดความรุนแรงตรงชายแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยส่งตัวคนที่เราต้องการตัวให้กลับมาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีข้อสังเกตว่ามาเลเซียไม่ค่อยจะจริงจังกับมันเท่าไหร่เนี่ยนี่เป็นข้อสังเกตที่ถูกไหมคร
1: ับ ก็มีส่วนหนึ่งครับคืออาจจะด้วยข้อจำกัดในเรื่องของการค้นหาตัวบุคคลด้วยหลายปัจจัยนะฮะก็อาจจะมียังไม่มากเท่าที่ควรในเรื่องนี้แต่ต่อไปถ้าเรามีข้อมูลที่ชัดเจนมีหมายแดงอินเตอร์โพลที่เป็นทำเป็นระบบนะฮะหมายแดงเนี่ยมันจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับมาเลเซียก็ต้องมีกระบวนการยุติธรรมที่จะไปฟ้องร้องติดตามแล้วก็ส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนทุกอย่างมันก็อยู่ในระบบก็ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็มีความต่อเนื่องมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยมาเลเซีย
0: มาตรการที่6ครับ
1: มาตรการที่6เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องหลายคนบอกเป็นเรื่องใหม่ไหมจริงๆก็ไม่ได้ใหม่มากนะฮะเรื่องของการสื่อสารต่อสาธารณะครับบางทีในโลกยุคปัจจุบันโซเชียลมีเดียเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีข้อความคลิปต่างๆออกมาพ
0: ู
1: ด
0: โอ
1: ้ยโอ้ยเยอะไปหมดเลยครับงั้นเราก็เห็นว่าตรงนี้ต้องจัดการครับในการที่ภาครัฐต้องควบคุมตรวจสอบติดตามพวกข่าวปลอมข่าวบิดเบือนไม่ว่าจะส่วนไหนก็ตามนะเพื่อไม่ให้เกิดบรรยากาศการที่เข้าใจผิดแล้วเป็นเงื่อนไขทำให้แม้กระทั่งการพูดคุยหรือจะทำอย่างอะไรบางอย่างในของภาครัฐเนี่ยมันเดินได้ยากเพราะคนเข้าใจผิดแล้วก็อาจจะไม่ให้ความร่วมมือนะหรือเป็นการไปด้อยค่าบทบาทหน่วยต่างๆเนี่ยซึ่งก็เป็นละเอียดอ่อนนะฮะก็ก ็พยายามต้องควบคุมก็เป็นอันหนึ่งที่ออกมาเพิ่มเติมฮะที่จะน่าจะช่วยให้การทำงานมันดีขึ้น
0: แต่ก็มีข้อกล่าวหาว่าข่าวปลอมที่ออกมาเนี่ยหลายครั้งมันก็มาจากหน่วยงานของรัฐด้วยตรงที่ทางสภาความมั่นคงจะเข้าไปช่วยบริหารจัดการ

0: ให้มันไม่ให้เกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่ามันสร้างกระแสให้มันมีอารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะออกมาในเชิงรุนแรงพอสมควรใช่ไหมครับ
1: ครับที่บอกมาเรื่องของด้านเอฟผมขออนุญาตไม่แสดงความเห็นนะครับ คืออย่างนี้แล้วกันครับเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ถูกต้องเนี่ยอันไหนที่เป็นข่าวปลอมข่าวต่างๆเนี่ยมันก็มีกระบวนการจัดการอยู่เราก็ได้มีมอบหมายทางกระทรวงดีไปในหลายเรื่องนะไม่ใช่เรื่องใต้เรื่องเดียวที่จะมีกระบวนการทางเทคนิคในการตรวจสอบสกัดข่าวปลอมอันนี้ก็ต้องมาดูกันแล้วก็เมื่อพบก็ต้องจัดการตามขั้นตอนในการจะขจัดออกจากเว็บไซต์อะไรต่างๆตามขั้นตอนนะฮะซึ่งมันอาจทำได้ไม่หมดครับแต่ก็ต้องทำต่อไปครับ
2: วันนี้หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBS วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าวเวลา6นาฬิกาค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านไม้เก่าซึ่งเป็นบ้านทรงไทยข้างตลาดสามชุก100ปีวอดทั้งหลังนะคะเจ้าหน้าที่ใช้เวลาดับเพลิงนานกว่า1ชั่วโมงแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลสามชุกจำนวน4คันพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในพื้นที่ใกล้เคียงอีก4คันมูลนิธิเสมอการกู้ภัยสุพรรณบุรีช่วยกันเร่งฉีดน้ำดับเพลิงที่ห่มลุกไหม้บ้านไม้เรือนไทยหลังเก่ายกพื้นสูงในเขตเทศบาลตำบลสามชุกตำบลสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งใต้ถุนบ้านพบรถเก๋งติดแก๊ส1คันและรถกระบะอีก1คันจอดอยู่เจ้าหน้าที่สามารถนำรถออกมาได้รถอีก1คันไม่ทราบเจ้าของจึงยังอยู่ในจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้โดยช่วงเกิดเหตุบ้านไม้เรือนไทยหลังดังกล่าวไม่มีผู้อยู่อาศัยเป็นเพียงที่จอดรถเท่านั้นนายสุวัฒน์ปานเพชรนายกเทศบาลตำบลสามชุกเปิดเผยว่ายังไม่ทราบสาเหตุของต้นเพลิงสถานการณ์ขณะนี้ปลอดภัยแล้วจึงมีการเข้าตรวจสอบซึ่งคาดว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากภายในบ้านไม่มีคนอยู่อาศัยเกิดเหตุคนขับรถยนต์ไม่ชินเส้นทางวิ่งตัดทางรถไฟนะคะไปชนกับรถกระบะอย่างรุนแรงทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง5คนเกิดเหตุรถยนต์ SUV ชนกับรถกระบะบนถนนเรียบทางรถไฟแยกหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ5คนโดยเป็นผู้โดยสารในรถยนต์4คนส่วนรถกระบะคนขับได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทกกู้ภัยปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งตัวรักษาโรงพยาบาลใกล้เคียงจากการสอบถามนายธนาโรจน์เจ้าของรถ SUV เล่าว่าเนื่องจากตนเองไม่ใช่คนในพื้นที่ขับรถมาพร้อมกับเพื่อนๆอีก2คนพร้อมแฟนสาวเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุลักษณะเส้นทางค่อนข้างมืดมองไม่เห็นสัญญาณไฟเมื่อมีรถกระบะมาจึงขับเข้าชนเข้าตรงอย่างจังเบื้องต้นตำรวจได้ถ่ายภาพที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานก่อนให้ผู้บาดเจ็บทั้งหมดรักษาตัวและจะนำมาสอบสวนหาสาเหตุในครั้งนี้พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปชาวสเปนหลายร้อยคนรวมตัวกันเดินประท้วงบนเกาะมายอร์กานะคะต่อปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมืองค่ะและส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของคนในพื้นที่กลุ่มผู้ประท้วงถือป้ายข้อความต่อต้านนักท่องเที่ยวเดินขบวนไปตามท้องถนนในเมืองท่องเที่ยวชื่อดังริมชายฝั่งเกาะมายอร์กาของสเปนหลายคนตะโกนสโลแกนที่สื่อว่าพวกเขาอดทนจนถึงที่สุดแล้วชาวเมืองหลายร้อยคนออกมารวมตัวกันเคลื่อนไหวครั้งนี้เพื่อแสดงความไม่พอใจต่อปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมืองซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่รวมถึงปัญหาการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและค่าครองชีพที่พุ่งสูงขณะที่นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งแสดงความตกใจหลังพบเห็นการประท้วงแต่ก็ระบุว่าเมืองนี้ยังต้องการนักท่องเที่ยวสเปนเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเยือนมากเป็นอันดับ2ของโลกรองจากฝรั่งเศสโดยเมื่อปีที่แล้วเมืองต่างๆของสเปนต้อนรับนักท่องเที่ยวมากกว่า96ล้าน8แสนคนถือว่าสูงกว่าการทำสถิติที่ผ่านมาและเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.2

0: ซึ่งนับตั้งแต่ยุคหลังโควิด-19 สเปนเผชิญกับการประท้วงต่อต้านนักท่องเที่ยวในหลายเมืองของประเทศศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายสสิธรกลางเดือนอายุ42ปีสูงประมาณ155เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากสถานีรถไฟทานพอหมู่ที่3ตำบลไม้เรียงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรฉวางท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111หมดเวลาของท่านข่าวแล้วนะคะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์ค่ะเวลา 8:30 นช่วงนี้ดิฉันปวีณาฟักทองสวัสดีค่ะ
1: เปิดสภาปลายสิงหาจับตาศึกซักฟอกจุดเปลี่ยนสำคัญค่ายการเมืองมติลงดาบคนโกงสอบท้องถิ่นเกมตัดจบสาวไม่ถึงตัวการใหญ่หรือไม่เช็คผลลัพธ์มินออนไลน์ผู้นำรัฐบาลเมียนมาเยือนไทยใครได้ใครเสียติดตามได้ในนิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS ข่าวค่ำวันอาทิตย์นี้

0: มอนสเตอร์ฉันเป็นมอนสเตอร
1: ์ใช่มอนสเตอร์แต่พวกเราแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยจะเป็นเพื่อนกันได้ยังไง
2: จริงด้วย
0: ที่นี่เป็นป่านี่นา
2: ว่าแต่แล้วเราจะออกจากป่าไปได้ยังไง
3: ปิ๊งปองปิ๊งปองชวนน้องๆร่วมหาทางออกจากป่าไปด้วยกันทุกวันอาทิตย์เวลา 6:45 นาทีเริ่ม9สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
4: สวยมากเลยอ่ะหน้าฝนแบบนี้ถึงเวลาของดอกกระเจียวแล้วว
5: ันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักดอกกระเจียวกินได้ถ้าอยากรู้ว่ามีเมนูอะไรบ้าง
4: อย่าลืมติดตามพวกเราในรายการหม้อข้าวหม้อแกง
6: วันอาทิตย์นี้เวลา 7:10 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: ขอต้อนรับเข้าสู่มินิฮาร์ทพอดแคสต์วันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษคุณข้าวหอมเขาเคยเล่นกับอาหารไหมนะ
1: เคย
0: สนุกแน่เลย
1: สนุกแต่ไม่สนุก
0: วาดเป็นรูปอะไรอ่ะ
1: เป็นรอยยิ้มแต่หนูไม่ตลก
0: จริงเหรอคุณข้าวหอมทำยังไง
1: บีบซอสที่เป็นพริกโซนาเยอะๆหนูกินหมูกระเทียมหมดแล้ว
0: เล่นแต่กินจนเกลี้ยงผู้ใหญ่คงไม่ว่าอะไร
1: แต่หนูชอบกินพริกมากมากมากเลย
0: คุณเจี๋ยเจี๋ยคิดว่าถ้าเล่นอาหารแล้วเราจะเป็นยังไง
1: น่าจะมือเปื้อนเลอะเทะเป็นแ
0: ม่ไม่น่าจะดีเนาะเคยเห็นใครเล่นอาหารไหม
2: ฉันไม่อยากจะบอก
0: ช่วยเล่าหน่อยนะ
2: เอาอาหารมาอยู่จานเจี๋ยที่มันตกโต๊ะเจี๋ยก็ไม่ชอบเดี๋ยวก็เอาออกไป
0: ทำแบบนี้ไม่ดีนะทุกคนห้ามทำแบบนี้กับใครเลยนะใจกล้าขอเตือนเจอแบบนี้ต้องจัดการยังไงดีคุณไทย
1: ๆไปบอกคุณครูเลยค่ะ
0: กินของที่ตกพื้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้น
1: อาหารเป็นพิษก็จะไม่สบายแล้วก็เป็นโรคอาหารเป็นพิษเราก็ต้องไปหาคุณหมอเลยค่ะ
0: น่ากลัวจริงๆแล้วถ้าใจกล้านึกอยากถักเปียให้เส้นสปาเกตตี้ก่อนจะกินได้ไหมคุณไทยๆ
1: อย่าถักนะใจกล้าแต่ว่าอยากกินสปาเกตตี้ลูกเปียหรอเดี๋ยวเราทำให้
0: จริงหรือเปล่าม
1: ันจะตลกมากนะ
0: แล้วน้องของคุณไทยๆเคยเล่นอาหารไหม
1: ไม่เคยเล่นแต่เคยแต่กินมูมาม
0: คุณไทยๆทำยังไงล่ะ
1: ดุดุดุดุดุดุดุดุดุดุดุ
0: ขอดูความดุหน่อยได้ไหมน่ากลัวมากเราโชคดีที่มีอาหารอร่อยอร่อยให้กินอย่าเล่นกับอาหารเลยนะเล่นของเล่นสนุกกว่าวันนี้ลาไปก่อน
1: บ๊ายบาย

็นทำเป็นแก้ไขเป็น

ปิงปองปิงปองตอนปิงปองและผองเพื่อน

0: ฉันชื่อปิงปองเป็นมอนสเตอร
1: ์ฉันชื่อหูตั้ง
2: เราชื่อบัดดี
3: ้ฉันชื่อฮูกฮูกแล้วนี่ก็ฮูกน้อย
4: พวกเราเป็นฝาแฝดน้องของพี่ฮูกฮูก
0: ฉันตกลงมาจากเครื่องบินน่ะ
1: ฉันก็เหมือนกัน
2: ฉันก็ด้วย
3: ฉันก็ด้วย
4: พวกเราก็ด้วย
0: ว่าแต่ที่นี่เป็นป่านี่นา
4: ว่าแต่แล้วเราจะออกจากป่าไปได้ยังไง
5: สวัสดีเจ้าตัวน้อยทั้งหลายยินดีต้อนรับสู่ป่าแสนกลที่นี่คือป่าแสนกล

0: อยากเจอทางออกจากป่าจงตามหาเลข0ถึง9
1: เสียงใครอ่ะเสียงใครเสียงใครเสียงใคร
2: เสียงเงียบไปแล้ว
3: เขาบอกให้เราช่วยกันตามหาตัวเลข0ถึง9
1: มันคืออะไร
2: ก็หมายถึงตัวเลข0 1 2 3แล้วก็มีตัวอะไรอีกนะฮุกน้อยรู้ไหม4 5
4: 6 7
2: 8
4: 9
2: ไงล่ะ
1: ช่วยกันตามหาตัวเลข0 1 2 3 4 5 6 7 8 9โอ้ยตั้ง10ตัวแน
5: ่แล้วในป่าแสนกลเนี่ยนะ
2: แล้วก็ต้องให้พวกเราเดินทางไปด้วยกันด้วย
3: ถ้าอย่างนั้นพวกเราคงต้องเป็นเพื่อนกันแล้วล่ะ
1: หมีกระต่ายนกฮูกลูกนกฮูกแล้วก
3: ็มอนสเตอร์ฉันเป็นมอนสเตอร์
1: อ๋อใช่มอนสเตอร์แต่พวกเราแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยจะเป็นเพื่อนกันได้ยังไง
6: จริงด้วย

0: ถ้าอย่างนั้นเรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นดีไหมพวกเธอช่วยบอกหน่อยสิว่าพวกเธอชอบทำอะไรกัน
1: ฉันกระต่ายหูตั้งชอบนั่งมองฟ้าไกล
2: ฉันก็มีแฮปปี้ชอบทำทุกอย่างตามใจ
1: ฉันนกหูเบิกบานชอบอ่านหนังสือเล่มใหญ่

0: พวกเราเหมือนกันแล้วนะ
1: ใช่ใช่ใช่เราเหมือนกันตรงที่เราเป็นเพื่อนใหม่ของกันและกัน
2: เธอเป็นเพื่อนใหม่ของฉัน
3: เธอก็เป็นเพื่อนใหม่ของฉัน
4: เราเป็นเพื่อนกัน
0: ถ้าอย่างนั้นเราออกเดินทางไปตามหาตัวเลขกันเถอะ

0: ชวนคุย
1: ตกลงถ้าเราไม่มีอะไรเหมือนกันเลยเราเป็นเพื่อนกันได้ไหม
0: ได้สิก็เราเป็นเพื่อนใหม่ของกันและกันไงแต่ฉันว่านะเราไม่ต้องเถียงกันเรื่องนี้หรอกเพราะเราเป็นแฟนยังไงเราก็เหมือนกันอยู่ดี
2: ไม่เหมือน
0: อ๋อ

0: สอนสินเจอร์นี่
1: สอนสินเจอร์นี่มาถึงอยุธยาแล้วครับน้องๆบอกพี่พลว่าติดเรียนอยู่ชวนพี่พลไปเรียนด้วยเอ๊เรียนอะไรนะอยากรู้แล้วว่า
2: สวัสดีครับพี่พลไปเรียนโขนได้กันไหมครับ
1: สวัสดีครับพี่พลไม่เคยเรียนโขนมาก่อนเลยนะครับ
2: อย่างนี้ต้องลองครับผม
1: ต้องลองครับว่าโอเคงั้นพาพี่พลไปเปลี่ยนชุดแล้วลุยกันเลยไหม
2: ลุยเลย
3: ก็จะเริ่มต้นจากการฝึกร่างกายครับเป็นการเต้นเสา
1: เอ๊ะคนถูกไหมนะ
3: ถูกต้องครับ2 3ป้ายล้อล้อยก
1: ภาพพี่พลพอได้ไหมเมื่อกี
4: ้ได้คร
2: ับ ได้ครับ
3: ได้ครับขย่งครับขย่งขึ้นโอ้โหสุดยอดครับ9
1: 9
3: 9
1: ซ้าย
3: ยกขวายืดกระทบแล้วก็ลงเหลี่ยมค้างโอเค
1: พี่พลว่าพี่พลต้องฝึกอีกเยอะเลยครับกว่าจะเก่งเท่าน้องๆวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณครูอาร์ตี้มากเลยนะครับ
3: ขอบคุณครับ
4: พี่พลเหนื่อยยังครับ
1: พี่พลไม่เหนื่อยแต่พี่พลเมื่อยครับ
5: ตอนนี้เพิ่งเหนื่อยนะครับเราจะไปทำหัวโขนกันนะครับ
1: พี่พลเคยเห็นมายากมากเลยนะหัวโขนอ่ะ
4: พวกผมก็ยังไม่เคยทำเหมือนกันครับ
5: ถ้าพี่กล้าผมก็กล้าเหมือนกัน
1: โอ้โหเฮ้ยงั้นไปกันเลยไหม
2: ไปเลยคร
1: ับ คุณแม่สวัสดีครับ
6: สว
1: ั
6: สดีค่ะ
4: คุณแม่ครับผมพอจะทำหมวกโขนได้ไหมครับ
6: ทำได้ขั้นตอนแรกเนี่ยในการทำหมวกโขนเนี่ยจะเริ่มจากการปั้นหุ่นจากดินเหนียวก่อนพอทำหุ่นจากดินเหนียวเนี่ย

0: เวลาเรามาใช้งานเนี่ยเขาจะไม่ทนเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนหุ่นดินเหนียวเป็นหุ่นปูนบัสเตอร์แบบนี้อันนี้คือพอได้หุ่นปูนบัสเตอร์แล้วเราก็จะมาปิดกระดาษอย่างที่เขาเรียกว่าเปเปอร์มาเช่เราจะเอาออกตะคุณเราจะต้องมาเขาเรียกว่าปั้นหน้าเนี่ยอย่างผมที่เป็นหัวโล้นก็จะต้องเอารักปั้นเป็นตุ่มๆเด็กๆรู้ไหมคะว่าหน้านี้เป็นหัวอะไรได้บ้าง
1: เกสรธรรมราครับ
0: ได้ค่ะ
2: ว้าว
3: หนุมานได
1: ้หนุมานไม่ได้เพราะว่ามันต้องมี
0: หนุมานได้ถ้าที่เนี่ยทำอ่ะจะทำชิ้นส่วนเป็นดอกมาติดทีหลังลิงอ่ะเขาจะมีปากอยู่สองแบบก็คือปากอ้ากับปากขุดมาเห็นหัวโขนแบบนี้อยากถามว่าชอบตัวละครไหนมากที่สุดคะ
1: พาลีครับเป็นตัวที่มีความพิเศษคือมันเท่มากแล้วก็สามารถดูดพลังมาได้ด้วย
4: ชอบพระสกิริวันเพราะว่าในเรื่องความสวยของหัวแล้วก็มีจมูกเป็นจมูกช้างครับ
1: ทศกัณฐ์เท่ค่ะ
2: ตัวละครไหนทำยากที่สุดคร
0: ับ ทศกัณฐ์เนี่ยก็ว่ายากแล้วแต่มียากกว่านั้นก็คือสหัสเดชะแปลว่าพันหน้าหัวโขนเนี่ยก็ทำแค่20หน้า
2: น้องๆพอจะสืบทอดศิลปะการทำหัวโขนได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะดูแล้วมีแววกันทุกคนเลยหวังว่าจะรักหัวโขนรักโขนรักรามเกียรติ์ไปนานๆนะคะ
1: รักแน่นอนค่ะ
2: พี่คนอยากจะเห็นฝีมือของน้องๆแล้วครับพี่คนเลยมีอุปกรณ์มาให้นี่เลยตาดาลูกโป่งจะกลายมาเป็นหัวโขนได้ยังไง
1: ก็ดัดมาพันกันก่อนแม่มันจะให้การลูกโป่งแตกด้วย
5: มันทำเปเปอร์มาเช่ไง
2: แล้วเราจะใส่หัวเข้าไปยังไงอ่ะ
6: เราต้องเอาลูกโป่ง
1: ต้องเอาลูกโป่งออกเจาะเลย
2: อ๋อโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวพี่คนเตรียมอุปกรณ์ให้อุปกรณ์พร้อมแล้วลุยเลยโอ้โหนี่น้องๆเคยลองฝึกทำเปเปอร์มาเช่มาก่อนหรือเปล่า
1: เคยค่ะ
2: เมื่อกี้น้องๆบอกจะทำเปเปอร์มาเช่3ชั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแห้งสนิทแล้วจะออกมาเป็นยังไง
6: พี่พลครับลูกเปเปอร์มาเช่ของเราเสร็จแล้วครับ
2: พี่พลเตรียมอุปกรณ์มาให้แล้วกันไกล ใส่ไม่ได้หรอ
1: ใช่ครับมันต้องเอาไปตัดก่อนนะ
2: พวกเราตัดสินใจกันได้หรือยังว่าจะทำตัวละครไหน
6: ว่าเอาลิงดีกว
2: ่าลิงใช่ไหมนี่พี่พลมีเศษกระดาษมาให้แล้วก็มีโฟมยางให้ด้วยครับแล้วก็อุปกรณ์อีกอย่างนึงคือเทปกาวลงมือได้เลยนะ
1: ครับ
6: พี่พลครับผมวาดหูเสร็จแล้วคร
2: ับเราตัดเองเลยไหม
6: ตัด
2: ลุยเลย
6: ดูละเราต้องปิดให้ตรงนี้มันเรียบ
1: เดี๋ยวพอเราติดเสร็จเราค่อยปิดกระดาษพี
6: ่โอเคครับ
2: ติดหูเหรอ
6: อันนี้ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวต้องไปทำเปเปอร์มาเช่นะครับให้มันเรียบขึ้นครับ
2: เปเปอร์มาเช่อีกรอบแล้วใช่ไหมแล้วก็ทาสีขาวรองพื้นมาแล้วอันนี้มีชื่อหรือยัง
1: บิลพัท
2: เหลือขั้นตอนอะไรต่อครับ
1: ลงสีครับ
2: เราเริ่มจากอะไรก่อน
6: เริ่มจากวา
1: ดเขาโครงครับ
2: สีอะไรก็ได้เลยคุยกันได้เลย
1: สีชมพูเลยพี่ว่า
5: อะไรนะ
1: เป็นผู้หญิง
2: น้องช่วยกันลงสีได้เก่งมากนี่ดูนะครับตอนนี้นอกจากจะมีสีเนี่ยยังมีลวดลายเพิ่มเข้าไปด้วย
1: พี่พลครับเสร็จแล้วครับ
2: โอ้ยสีชมพูน่ารักมากพี่พลชอบหูมากเลยหูเหมือนลูกไฟเลยทำหัวโขนเนี่ยยากไหม
1: ยากอยู่นะคะแต่พอเราตั้งใจแล้วเรามีเรื่องบันดาลใจอีกเรื่องมันก็ง่ายมากเลยค่ะ
5: ยากตรงที่ต้องแบบเอากระดาษขยำแล้วก็มาติดตรงนี้ตรงนี้ด้วย
6: ยากประมาณนึงเลยครับการลงสีครับมันต้องล่างก่อนแล้วก็ใครลงสีครับมันจะนาน
2: ก็ถือว่าเป็นผลงานที่น้องๆทุกคนช่วยกันทำแล้วก็ออกมาได้น่ารักมากโอ้โหเฮ้ยพอใส่ปุ๊บท่าโขนมาเลยนะพี่คนเชื่อแล้วว่าน้องๆทุกคนเนี่ยรักโขนมากจริง
5: ๆก็เราก็ทำหัวโขนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันว่าพี่คนจะทำหัวเป็นยังไง
7: สอนศิลป์อาร์ตแฮทนอกจากโขนเป็นศิลปะการแสดงแล้วหัวโขนยังสามารถดัดแปลงเป็นหัวโขนจิ๋วเป็นอาร์ตทอยเป็นคาแรคเตอร์ที่ใช้ศิลปะสมัยใหม่มาช่วยออกแบบได้หลากหลายเลยมาสเตอร์พีซ
2: พี่พลจะทำหัวเปเปอร์มาเช่แบบน้องๆเลยทำเป็นหัวกระต่ายเปเปอร์มาเช่นี่พี่พลใช้กระดาษเหลือใช้เหมือนกันเลยครับพี่พลเนี่ยจะขยำเป็นแก้มเพิ่มขึ้นมาไปเลยไปเลยพี่พลจะไม่ทำเปเปอร์มาเช่แล้วนะครับแต่พี่พลจะใช้วัสดุบางอย่างจะเป็นอะไรไปดูกันอุปกรณ์ที่พี่พลเตรียมมาก็คือผ้าขนสัตว์เทียมพี่พลจะใช้แทน ขนของกระต่ายก่อนเราจะติดกันเนี่ยขอวาดตาให้น้องๆดูก่อนแล้วก็ตรงนี้ครับพี่คนจะขีดเส้นไว้บาดแล้วก็ใส่หูเราจะเอาผ้าเนี่ยปิดไว้อย่างนี้ก่อนเลยปิดกาวเลยครับนี่นะพี่คนจะติดทีละครึ่งก่อนนี่นะปิดเลยพี่คนเว้นส่วนข้างบนไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยแปะข้างบนต่อแล้วก็ติดผ้าขนสัตว์เทียมให้รอบเลยนะ
3: ครับผม
2: นี่เสร็จแล้วครับกระต่ายแก้มยุ้ยของเรา เดี๋ยวเรามาตกแต่งกันต่อตรงหูกระต่ายอะครับพี่คนนำผ้าขนสัตว์เทียมเนี่ยมาติดกับลวดเพื่อที่จะให้มันดัดได้เดี๋ยวก็เอาผ้าขนสัตว์อีกสีนึงมาติดเป็นหูด้านในพี่คนจะเพิ่มจมูกแล้วก็ฟันของกระต่ายเข้าไปเย้ของพี่คนก็เสร็จเรียบร้อยตั้งชื่อกระต่ายให้คนหน่อย
3: ได้ครับ
8: บัน
2: กับวิรพัฒน์ใช่ไหม
8: ครับ
2: พี่คนอยากรู้ว่าตอนนี้น้องๆได้ประสบการณ์อะไรบ้าง
8: ได้ทำงานกลุ่มเป็นทีมสามัคคีกันครับ
4: ปกติเคยแต่ลำโพงครับก็ใส่ปกติจะไม่เคยรู้วิธีทำครับ
2: แล้วใบเฟิร์นล่ะ
5: ได้ทำอะไรใหม่ๆที่ยังไม่เคยทำค่ะก็ตั้งแต่เรามายังไม่เคยทำหัวโขนเลยก็ครั้งแรก
2: ไม่ว่าจะเป็นโขนหรือว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆที่น้องๆชอบหรือจะเป็นสัตว์ที่คนก็ได้ตัวละครที่เราชอบเนี่ยมีจุดเด่นอะไรใช่ไหมลองทำดูได้ครับทำบ่อยๆเก่งแน่นอน
7: สอนศิลป์แกลเลอรี
2: ่โอ้น้องเวลาวาดรูประบายสีเป็นตัวการ์ตูนครับน่ารักมากเก่งสุดๆใครอยากจะส่งมานะครับส่งมาได้ตามช่องทางนี้เลยและอยากให้สอนศิลป์เจอร์นี่ไปเจอนั่นเจอนู่นเจอนี่ที่ไหนอีกติดตามชมกันให้ได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะบ๊ายบาย

จำไว้ว่าเวลาทาลิปบาล์มผสมกันสำคัญก็คือต้องแบ่งปากของเราออกเป็น4ส่วนองุ่นแอปเปิ้ลเขียวทาทับบัตเตอร์สกอตช์และอะโวคาโดบนปากล่างทีนี้ก็เอามาผสมกัน

0: ลีโอตื่นเผลอหลับในสวนอีกแล้วลีโอตื่นเผลอหลับในสวนอีกแล้ว
1: ไหมครับได้โปรดช่วยผมด้วย
2: เด็กดาวโลกได้ยินฉันไหมเด็กดาวโลกขอบคุณที่มา
1: ลัดวิกนายมาทำอะไรที่นี่อ
3: ่
1: ะ
3: และที่นี่ที่ไหนอ่ะ
2: อ๋อนี่คือฝันพกพาได้ที่ฉันสร้างขึ้นเพื่อตามหาพวกเธอฉันตลอดอยู่ในฝันของชาวโลกตั้งหลายชั่วโมงชาวโลกนี่ประหลาดมากๆเลยนะฉันมีเรื่องให้ช่วยข้ามาหายตัวไป
1: เฮ
2: ้ฉันเช็คทุกดินแดนแห่งฝันแล้วแต่ก็หาไม่เจอฉันเลยประสาทเสียโทษทีพวกเธอเป็นต่างดาวรายแรกที่จะเข้ามาโลกของเราได้คิดว่าพวกเธออาจจะช่วยเราได
3: ้หรือเขาอาจจะตื่นแล้ว
2: หมายความว่าไงตื่นแล้ว
4: เขาอาจจะไม่ได้หลับเลยไม่อยู่ในดินแดนความฝันเธอถึงหาไม่เจออ
2: ๋อไม่ใช่หรอกซีไม่มีวันตื่นเราหลับมาตั้งแต่เกิดและหลับตลอดชีวิตเราอยู่ในแดนแห่งฝันฉะนั้นคิดอย่างอื่นเถอะ
1: ฉันก็ว่าเขาตื่นแล้ว
2: ไม่เป็นไปไม่ได้อย่าพูดเรื่องผิดธรรมชาติคิดดีๆสิ
3: โอเคเดี๋ยวเราจะรีบตื่นและช่วยเธอตามหาคามา
1: และลัดวิกตั้งสติให้ดีนะ
4: ทุกคนตื่นพร้อมกันนะ1 2
2: 4ไม่มีวัน